0: าด้วยความเป็นตัวตนแต่ฟังเพราะรู้ว่ามีกิเลสและความไม่รู้มากมากมายค่ะจะเก็บไว้ทำไมหาทางเอาออกดีไหมใช่ไหมคะเรียกว่าเพิ่มพูนให้มากขึ้นปัญญาตรงที่จะเห็นโทษของอกุศลและเห็นประโยชน์ของกุศลเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องมาจากความรู้ถ้าเป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายก็มาจากความไม่รู้เพราะไม่รู้สิจึงได้เป็นทุกข์มากมายนักหนาเดี๋ยวโลภะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวสารพัดเรื่องเพราะไม่รู้แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นความเข้าใจต่างหากไม่ใช่เราก็เห็นประโยชน์ของการที่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
1: ตรงและจริงใจ
0: ค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏจะได้ยินคำตอบของพวกที่ไปสู่สำนักปฏิบัติถามว่าไปแล้วเป็นยังไงทำไมไปจะได้สบายใจ
1: ก็ไม่ตรงไม่จริงใจ
0: ไปเพื่อจะได้ไปแล้วสบายใจอย่างนั้นเลยค่ะเป็นสัจจะ
1: เขาได้เป็นสมาชิกตรงนั้นเขาก็มีความจริงใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลัทธิความเชื่อเขาตรงนั้นนะครับอย่างนั้นก็จะต่างไงกับความจริงใจจริงๆที
0: ่อย่างนั้นจะเป็นสัจจะเลยค่ะถ้าอย่างนั้นโจรก็ตั้งสัจจะได้สัจจะของโจรแต่ผลคืออะไรนี่สัจจะที่เป็นบารมีต้องรู้ค่ะคำว่าบารมีหมายความว่าอะไรเพื่อถึงการดับกิเลสจะช้าจะนานสักเท่าไหร่ก็ตามเห็นโทษของกิเลสไหมและมีหนทางที่จะค่อยๆละคลายจนดับได้ด้วยจริงใจต่อการที่จะเข้าใจธรรมะ
1: ก็อยากจะเป็นเพื่อนหรือจริงใจกับตรงนั้นเขาก็อยากจะไปช่วยในกิจกรรมเขาอยู่จะทิ้งเขาไปเลยก็รู้สึกอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์
0: ค่ะแต่ถูกคือถูกผิดคือผิดใช่ไหมและจะทำสิ่งที่ผิดเลยค่ะเวลาคุณอนบช่วยใครให้อะไรใครหวังอะไรตอบแทนหรือเปล่า
1: ก็ไม่อยากได้
0: หว
1: ัง
0: สิ่งใดๆตอบแทนนั่นคือจริงใจให้คือให้ช่วยคือช่วยจริงใจไหมเพราะฉะนั้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปทำหน้าที่ของปัญญาได้โลภะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เลยแต่โลภะอยากทำหน้าที่ของปัญญาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีหวังดีก็พูดความจริงกับอาจารย์สบายมากเลยค่ะนั่นคือการช่วยการหวังดีการอนุเคราะห์อย่างยิ่งด้วยความจริงใจความซื่อตรงอะไรถูกก็กล่าวสิ่งที่ถูกต้องด้วยความหวังดีแล้วจะผิดยังไง

0: อัญญตราเถรีคาถาว่าด้วยคาถาของพระอัญญตราเถรีจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่7เมษายนพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่อัญเชิญมาสนทนากันในวันนี้นะคะคืออัญญตราเถรีคาถาได้ยินว่าภิกษุณีเถรีองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่อได้ภาษิตคาถาไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนพระเถรีท่านจงเอาท่อนผ้าทำจีวรนุ่งห่มแล้วพักผ่อนให้สบายเถิดเพราะราคะของท่านสงบแล้วเหมือนผักดองแห้งอยู่ในหม้อจบอัญญตราเถรีคาถาอัตถคถาอัญญตราเถรีคาถาเมื่อภิกษุณีสงฆ์ตั้งมั่นดีเป็นปึกแผ่นอย่างนี้แล้วเหล่าหญิงมีตระกูลสะพ้ายของตระกูลและกุมาริกาในตระกูลทั้งหลายในคามนิคมชนบทและราชธานีนั้นได้ฟังความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้วความที่พระธรรมเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสดีแล้วและความที่พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วมีความเลื่อมใสในพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งและเกิดฟังสังเวชในสังสารวัฏจึงขออนุญาตสามีบิดามารดาและญาติของตนบวชถวายชีวิตในพระศาสนาและครั้นบวชแล้วเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระได้รับโอวาทในสำนักของพระศาสดาด้วยของพระเถระเหล่านั้นด้วยเพียรพยายามอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันตก็คาถาทั้งหลายที่พระเถรีภาษิตในที่นั้นๆด้วยอำนาจเปล่งอุทานเป็นต้นเหล่านั้นดูก่อนพระเถรีท่านจะเอาท่อนผ้าทำจีวรนุ่งห่มแล้วพักผ่อนให้สบายเถิดเพราะราคะของท่านสงบแล้วเหมือนผักดองแห้งอยู่ในหม้อดังนี้เป็นคาถาแรกคาถานั้นเกิดขึ้นอย่างไรเล่ากันมาว่าในอดีตกาลกุลธิดาคนหนึ่งเริ่มสายยิ่งในพระศาสนาในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคัมมนะนิมนต์พระศาสดาในวันที่สองได้สร้างมณฑปกิ่งไม้ลาดทรายผูกเพดานข้างบนบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นและให้คนไปกราบทูลกาละแด่พระศาสดาพระศาสดาเสด็จไปที่มณฑปนั้นประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดไว้กุลธิดานั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าอังคาดด้วยของเคี้ยวของบริโภคอย่างประณีตแล้วให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จลดพระหัตถ์ลงจากบาทครองไตรจีวรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาแก่นางแล้วเสด็จหลีกไปกุลธิดานั้นทำบุญตลอดอายุเวลาสิ้นอายุบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในสุคติภูมิทั้งหลายนั่นเองตลอดหนึ่งพุทธันดรในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามกัสสปะบังเกิดในตระกูลข้าฤหบดีพอรู้เรียนสาก็เกิดความสังเวชในสังสารวัฏจึงบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาบวชเป็นภิกษุณีอยู่ 20,000 ปีตายทั้งที่เป็นปุถุชนบังเกิดในสวรรค์เสวยสมบัติในสวรรค์ตลอดหนึ่งพุทธันดรบังเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลกรุงเวสาลีในพุทธุปปาทกาลนี้คนทั้งหลายเรียกเธอว่าเถริกาเพราะมีรูปร่างสมส่วนเธอเจริญวัยบิดามารดาให้แก่ขัตติยกุมารผู้มีชาติเสมอกันโดยตระกูลและประเทศเป็นต้นเธอบูชาสามีเหมือนเทวดาอยู่ได้ศรัทธาในพระศาสนาคราวพระศาสดาเสด็จกรุงเวสาลีต่อมาเธอได้ฟังธรรมะในสำนักของพระมหาปัจจบดีโคตมีเถรีเกิดชอบใจบรรพชาบอกแก่สามีว่าจักบวชสามีไม่อนุญาตแต่เพราะเธอสร้างบุญบารมีมาเธอพิจารณาธรรมะตามที่ได้ฟังกำหนดรูปธรรมและอรูปธรรมประกอบวิปัสสนาอยู่เนืองๆอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเธอหุงอาหารอยู่ในครัวใหญ่ ปลวไฟใหญ่ได้ตั้งขึ้นเปลวไฟนั้นทำให้ภาชนะทั้งสิ้นเกิดเสียงเปรี้ยเปรี้ยเธอเห็นดังนั้นจึงยึดข้อนั้นแหละเป็นอารมณ์ใคร่ครวญความไม่เที่ยงที่ปรากฏขึ้นอย่างดียิ่งจากนั้นได้ยกความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นในครัวนั้นเจริญวิปัสสนาขวนขวายโดยลำดับได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลตามลำดับแห่งมรรคตั้งแต่นั้นมาเธอไม่ใช้เสื้อผ้าที่สวยงามหรือเครื่องประดับเมื่อสามีถามว่านางผู้เจริญเพราะเหตุไรเดี๋ยวนี้เธอจึงไม่ใช้เสื้อผ้าที่สวยงามหรือเครื่องประดับเหมือนเมื่อก่อนนางจึงบอกว่าตนไม่ควรอยู่เป็นคฤหัสถ์และขออนุญาตบวชสามีนำเธอไปสำนักของพระมหาประชาบดีโคตมีด้วยบริวารใหญ่กล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าโปรดบวชให้นางนี้เถิดเหมือนวิสาขาอุบาสกนำนางธรรมทินาไปฉะนั้นครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีให้นางบรรพชาอุปสมบทแล้วนำไปวิหารแสดงแก่พระศาสดาเมื่อทำอารมณ์ที่เห็นตามปกตินั่นเองให้แจ่มแจ้งแก่นางจัดพระคาถานี้ว่าดูก่อนเชอรีเธอจะเอาท่อนผ้าทำจีวรนุ่งห่มแล้วพักผ่อนให้สบายเถิดเพราะราคะของเธอสงบแล้วเหมือนผักดองแห้งอยู่ในหม้อพระเชอรีบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาจบคาถาเพราะอินทรีย์แก่กล้าและเพราะพระศาสดาเทศนาไพเราะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอุปถาว่าเราสร้างมนตกถวายพระพุทธเจ้าโกนาคมณะและได้ถวายพระสดุอันบวรแด่พระพุทธเจ้าผู้เผ่าพันมนุษย์เราไปในที่ใดๆเป็นชนบทก็ตามนิคมและราชธานีก็ตามย่อมมีคนบูชาในที่นั้นๆทุกแห่งนี้เป็นผลของการทำบุญเราเผากิเลสแล้วพบทั้งหมดเราถอนได้แล้วเราตัดเครื่องผูกพันเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ดังช้างพังตัดเชือกแล้วการมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของเราเป็นการมาดีแล้วหนอเราได้บรรลุวิชาสามตามลำดับเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกทั้ง8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งแล้วเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านได้บรรลุพระอรหันต์แล้วพระเถรีเป่งอุทานได้ภาษิตนั้นทีเดียวเหตุนั้นคาถานี้จึงเป็นคาถาของพระเถรีนั้นด้วยคาถาที่พระเถรีกล่าวในนั้นเป็นอันกำหนดราคะได้อย่างไม่เหลือเพราะบรรลุความสงบนั้นได้ด้วยมรรคอันเลิศและที่กล่าวถึงความสงบกิเลสทั้งหมดในที่นี้ก็ด้วยความสงบราคะนั่นเองฉะนั้นพึงเห็นข้อนั้นเพราะกิเลสทำทั้งหมดสงบได้เพราะตั้งอยู่ร่วมกันสมจริงดังที่กล่าวไว้ว่าโมหะใดเกิดร่วมกับอุทธัจจะและวิจิกิจฉาอันเรารู้แล้วโมหะนั้นก็รวมกันกับราคะเพราะตั้งอยู่ร่วมกันโดยการละเหมือนอย่างว่าความสงบแห่งสังกิเลสทั้งปวงท่านกล่าวไว้ในที่นี้ฉันใดแม้ในที่ทุกแห่งท่านก็กล่าวความสงบแห่งสังกิเลสเหล่านั้นฉันนั้นฉะนั้นพึงทราบโดยที่สงบกิเลสได้สำเร็จในตอนต้นด้วยตทังคปหานะละด้วยองค์นั้นๆในขณะแห่งสมถะและวิปัสสนาด้วยวิเวกขัมภนะปหานะละด้วยข่มไว้ในขณะแห่งมรรคด้วยสมุทเฉทะปหานะและด้วยการถอนขึ้นในขณะแห่งผลด้วยปฏิปัสสติปหานะและด้วยความสงบความสำเร็จแห่งปหานะทั้งสี่พึงทราบด้วยความสงบนั้นบรรดาปหานะทั้งสี่นั้นความสำเร็จแห่งศีลสัมปทาท่านแสดงด้วยตทังคปหานะความสำเร็จแห่งสมาธิสัมปทาท่านแสดงด้วยวิคัมภนะปหานะ ความสำเร็จแห่งปัญญาสัมปทาท่านแสดงด้วยปหานะนอกนี้โดยความสำเร็จคือบรรลุด้วยปหานะพระโยคาวจรยังการบรรลุสังสิกุริยาและการบรรลุปริญญาให้เสร็จเหมือนยังการบรรลุภาวนาให้สำเร็จนั่นเองเพราะไม่มีสิ่งนั้นในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีแลบัณฑิตพึงทราบว่าสิกขาสามท่านประกาศด้วยความสำเร็จคือการบรรลุสี่ความงามสามอย่างท่านประกาศด้วยการปฏิบัติวิสุทธิ์เจ็ดที่บริบูรณ์ท่านประกาศด้วยพระคาถานี้พระเถรีองค์หนึ่งไม่มีใครรู้จักคือไม่ปรากฏชื่อและโคดเป็นต้นอธิบายว่าภิกษุณีผู้เป็นเถรีถึงพร้อมด้วยลักษณะองค์หนึ่งได้ภาสิทธิคาถานี้จบอัตถกถาอัญญตราเถรีคาถา
2: เชิญคุณเด่นพงษ์ค่ะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเมื่อพูดถึงภิกษุณีเหมือนกับว่าในพระพุทธเจ้าทั้งกี่พระองค์กี่พระองค์ล่วงมาเนี่ยจะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหมดเป็นครบองค์มาตลอดทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะให้มีภิกษุณีมาทุกสมัยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบไม่ท่านอาจารย์จะกรุณานะครับ
2: ปัญญาต้องจำกัดไหมคะว่าต้องเป็นของใคร
3: ไม่
2: จำกัดเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นภิกษุนะคะหรือว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้แต่ว่านะคะในกาลที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานพุทธบริษัทครบ4คือทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ว่า

0: ปัญญาก็เสื่อมลงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะให้มีผู้หญิงนะคะที่เป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา
1: ที่กับผมกราบเรียนถามอันนี้คือเพียงแต่เคยได้ยินว่าในพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนๆกันคล้ายๆกัน
0: ค่ะเป็นการละสมบัติค่ะเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทสี่ครบทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาการบวชเพื่อถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าถ้าไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องบวชก็ได้เป็นพระอนาคามีก็ยังไม่ต้องบวชเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการเจริญปัญญานะคะสามารถที่ผู้หญิงจะบรรลุได้ถึงพระอนาคามีไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบวชเพราะว่าชีวิตของบรรพชิตไม่เหมาะสำหรับผู้หญิง
1: ครับผมตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระเถรีเนี่ยขณะที่ทำครัวอยู่เนี่ยเปลวไฟใหญ่ได้ตั้งขึ้นเปลวไฟนั้นทำให้ภาชนะที่ทั้งสิ้นเกิดเสียงเปรี้ยเปรี้ยเธอเห็นดังนั้นจึงยึดข้อนั้นแหละเป็นอารมณ์ใคร่ครวญความไม่เที่ยงที่ปรากฏขึ้นอย่างดียิ่งตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็หมายความว่าพระเถรีองค์นี้เนี่ยเห็นไฟตั้งขึ้นก็เห็นแสดงว่าเห็นทางตาด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงเปรี้ยๆก็แสดงว่าได้ยินทางหูด้วย
0: ค่ะเป็นปกติเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าสภาพธรรมะมีปัจจัยเกิดแล้วดับสืบต่อกันแล้วแต่ว่าอะไรจะปรากฏนะคะสติสัมปชัญญะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นและปัญญาที่ได้สะสมมาถึงการละคลายที่จะไม่ติดข้องนะคะสามารถที่จะประจักษ์สภาพธรรมะจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้บางคนได้ยินพยัญชนะอย่างนี้อาจจะสงสัยใช่ไหมคะขวนขวายอย่างยิ่งยึดเอาคำเหล่านี้เป็นต้นท่านก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะท่านไม่ได้ไปไหนและการขวนขวายอย่างยิ่งท่านก็ไม่ได้ไปทำความขวนขวายที่ไหนให้ใครเห็นแต่ณขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะพร้อมที่จะเกิดขึ้นรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้
1: ที่กับผมกราบเรียนถามเนี่ยคือระหว่างเห็นไฟลุกแล้วก็กับเวลาเอามาคิดใคร่ครวญแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงอย่างเงี้ยแค่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักของความที่จะทำให้ใจมันคิดไปถึงความเป็นไม่เที่ยงไม่แท้อะไรเนี่ยมันเบากว่ากันนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะนี่เป็นเรื่องความคาดคะเนนะคะแต่ปัญญาเป็นการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นตามความเป็นจริง
1: ความรู้สึกของผมนะคือถ้าได้ยินเสียงหรือเห็นไฟไหม้เฉยๆเนี่ยปัญญามันอาจจะเกิดแต่ว่ามันยังไม่พอต้องคิดต่อไปอีกว่าความไม่เที่ยงหนอมันเป็นอย่างนี้หนออะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างท่านอาจารย
0: ์ค่ะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็น
0: ขณะนั้นปัญญาสามารถรู้ว่าคิดไม่ใช่เราหรือเปล่านี่คือไม่ใช่ไปเอาข้อความมาคิดนะคะแต่ว่าขณะที่ไม่ว่าสภาพธรรมะนั้นจะเป็นเห็นหรือได้ยินหรือคิดนึกใดๆก็ตามปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วละการยึดถือสภาพธรรมะนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจะคิดหรือไม่คิดจะเห็นหรือจะได้ยินก็แล้วแต่สภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกแต่ขณะนั้นปัญญาสมบูรณ์นะคะคมกล้าถึงการละที่จะรู้ความจริงแม้ขณะที่คิดหรือว่าแม้ขณะที่เห็นหรือแม้แต่ขณะที่ได้ยินแล้วแต่ว่าปัญญาจะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะใดตามความเป็นจริง
1: และอีกอย่างหนึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยคำพูดที่เคยได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่าคิดกับคำว่าใคร่ครวญกับคำว่าตึกอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกับว่ามันถ้าเผื่อเราคิดก็ถ้าเผื่อคิดก็แสดงว่าเราคิดถ้าตึกเนี่ยแสดงว่าจิตมันตึกอะไร
0: ทำไมนะคะ
1: นี่เป็นวิธีที่ผมกำลัง
0: แต่ทั้งหมดคือจิตเจตสิกรูปไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีแล้ว
0: จะใช้คำว่าคิดใคร่ครวญไตรตรองก็ต้องเป็นนามธรรม
1: ผมเวลาอ่านพระสูตรทีไรเนี่ยก็พยายามคิดตามข้อความ
0: ว่าเป็นธรรมะ
1: ว่าเป็นธรรมะ
0: เป็นจิตเจตสิกที่เป็นนามธรรมและเป็นรูป
1: พยายามค
0: ิ
1: ดอย่างนั้นครับพยายาม
0: เข้าใจในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะอ่านอะไรก็เข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วไปนั่งคิดก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจในสภาพที่เป็นธรรมะ
1: ขอบพระคุณท่านอาจารย์
2: เชิญคุณสุกัญญาค่ะท่านอาจารย์คะ

0: ในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแล้วเกิดขึ้นเนี่ยอย่างปรมัตถธรรมเนี่ยมันมีจริงมันมีอยู่แค่สองประเภทคือรูปธรรมกับนามธรรมอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสภาพธรรมะที่กล่าวว่าทุกสิ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เราอะค่ะมันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าอันนั้นอะเป็นปรมัตถธรรมอะค่ะ
1: ถ้าไม่เคยฟังเลยจะรู้ไหมคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
0: ไม่เคยฟังนี่ไม่ทราบแน่นอน
1: พอฟังแล้วได้ยินว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ยังไม่ได้รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะจนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพียงแต่ได้ยินว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
0: ค่ะ
1: ก่อนนั้นไม่เคยได้ยินไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
0: ค่ะ
1: พอฟังก็รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ก็ไม่ได้รู้ลักษณะของธรรมะเพราะเหตุว่าปัญญาไม่ถึงการละที่จะรู้ลักษณะเพียงแต่ได้ยินได้ฟังก่อนแล้วก็มีความมั่นใจไหมคะว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยถูกต้องนี่คือความเจริญขึ้นความมั่นคงขึ้นของความรู้ไม่ใช่ว่าเพียงได้ยินว่าเป็นธรรมะแล้วจะไปประจักษ์ลักษณะของธรรมะทันทีทั้งที่ธรรมะกำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นเครื่องวัดอวิชชาความไม่รู้ใช่ไหมคะฟังเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะนี่ก็แสดงว่าเพราะอะไรและอะไรไม่เห็นถ้าเห็นคือปัญญาถ้าไม่เห็นคืออวิชชาเพราะฉะนั้นก็ตรงว่าเมื่อไม่เห็นก็ต้องยอมรับว่ายังไม่เห็นว่าเป็นธรรมะแล้วก็รู้ด้วยว่าที่ไม่เห็นนั้นไม่ใช่เรานะคะความไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นมีจริงเป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะเมื่อมีจริงเป็นเจตสิกที่ใช้คำว่าไม่รู้ในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีก็คืออวิชชาหรือโมหะเจตสิกมีจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นฝ่ายปัญญาที่เข้าใจเนี่ยก็จะต้องมีการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าความไม่รู้มีมากคุณสุกัญญาทราบไหมคะเกิดมาคิดเท่านั้นเองเกิดมาเพื่อคิดมีสิ่งที่ปรากฏไม่รู้ความจริงแต่คิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ดับไปนะคะทางตาดับไปแล้วทางหูก็ดับไปแล้วทุกอย่างที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะมีอายุที่สั้นแสนสั้นเพียงเกิดแล้วดับมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้นะคะว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วมีแล้วก็ไม่มีเร็วมากที่จะหมดไปแต่ไม่เคยที่จะเข้าใจไม่เคยที่จะรู้ว่านั่นเป็นธรรมะที่แสดงความจริงมีปัจจัยจึงเกิดแล้วดับแต่ว่าเกิดมาคิดเท่านั้นเองค่ะคิดไปเรื่อยๆคิดถึงสิ่งที่ปรากฏทั้งวันโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นต่างหากเมื่อมีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความไม่รู้ก็มีสภาพที่จำด้วยความไม่รู้นั่นแหละนะคะแล้วก็ยึดถือว่าสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็คิดเรื่องนั้นไปทุกวันนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นเกิดมาเพื่อคิดแต่ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็กำลังคิดและก็จะคิดไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าสิ่งที่มีในขณะนี้แหละที่เป็นธรรมะที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงได้ฟังก็จะไปประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะแต่รู้ว่าเป็นธรรมะมีลักษณะปรากฏแต่ไม่ชินกับการที่จะเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะนั้นแต่ละลักษณะเพราะมัวคิดข้ามไปตลอดวันคิดตลอดถูกต้องไหมคะเกิดมาเพื่อคิดเพื่อจำว่ามีสิ่งที่เข้าใจว่ามีจริงๆโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าอะไรมีจริงและอะไรเป็นเพียงคิดจำไว้เท่านั้นเองจนตายกี่ภพกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น
0: ท่านอาจารย์คะสภาพคิดเนี่ยมีจริงแต่ว่านอกเหนือจากลักษณะปรมัตถธรรมคือสภาพคิดก็ยังมีลักษณะของเสียงหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่าแข็งที่ปรากฏ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ไม่สนใจคิดทันทีต่อไปเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดเสียงก็ดับแล้วไม่มีเสียงใดที่ยังคงอยู่เลยนะคะแต่ความคิดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะได้ยินก็คิดเกิดมาคิดจริงๆค่ะคิด เรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทั้งๆที่สิ่งที่ปรากฏมีจริงๆแล้วก็ดับไปแล้วด้วยก็ไม่รู้นี่คือการที่จะฟังพระธรรมจนกว่าจะรู้ว่านะคะทุกขณะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เหลือแม้แต่ความคิดชาตินี้คิดถึงเรื่องสิ่งที่ปรากฏในชาตินี้เสียงที่ได้ยินในชาตินี้นะคะซึ่งก็หมดไปแล้วเรื่องจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าไม่คิดเพราะฉะนั้นพอถึงชาติหน้าก็คือมีสิ่งที่ปรากฏใหม่คิดใหม่ได้ยินใหม่เป็นเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะหลังจากเห็นแล้วก็เพียงคิดแม้คิดก็หมดไปแล้วก็มีการเห็นอีกแล้วก็คิดอีกทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เท่านี้เองแต่เป็นเราหรือเปล่ามีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งกว่าจะรู้นะคะก็คือต้องเป็นปัญญาที่ฟังแล้วฟังอีกไตรตรองไม่ใช่เราไตรตรองค่ะขณะที่กำลังฟังนี่แหละนะคะเข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เพราะเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมจิตแม้จะดับไปอย่างรวดเร็วก็สืบต่อแล้วก็ทำกิจของสภาพธรรมะนั้นๆจนกว่าปัญญาความเห็นถูกจะค่อยๆเจริญขึ้น
0: ท่านอาจารย์คะอย่างแข็งเนี่ยค่ะมีจริงแล้วก็ปรากฏในชีวิตประจำวันแต่มันก็เป็นเพียงสภาพแข็งเท่านั้น
1: ค่ะและคุณสุกัญญารู้ลักษณะของแข็งหรือเปล่าเวลาที่แข็งปรากฏเห็นไหมคะแข็งก็ปรากฏตั้งแต่เช้ากระทบอะไรก็แข็งก็ไม่สนใจไม่รู
0: ้แต่ก็มีบางขณะที่รู้ลักษณะของแข็งที่ปรากฏ
1: ถ้ารู้ลักษณะของแข็งนะคะฟังรู้ว่าเป็นธรรมะมีจริงๆแต่ชั่วขณะที่ปรากฏจนกว่าจะประจักษ์จริงๆว่าเกิดขึ้นและดับไป
0: ทีนี้อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเมื่อแข็งปรากฏแล้วก็หมดไป
1: สิ่งอื่นปรากฏเกิดแล้วก็ไม่รู้ต่อไปกว่าจะรู้ทั่ว
0: แต่มีประโยชน์อย่างไรคะท่านอาจารย
1: ์อะไรคะมีประโยชน
0: ์อย่างแข็งปรากฏ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หมดไปแล้วมีประโยชน์อย่างไร
1: ค่ะรู้ความจริงหรือเปล่าว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยค่ะเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปตลอดชีวิตกี่ภพกี่ชาติก็คือเป็นธรรมะทั้งหมด
0: แล้วเมื่อสภาพธรรมเนี่ยเวลาเกิดขึ้นปรากฏก็เป็นสิ่งที่แสนสั้นแล้วก็เล็กน้อยแล้วก็เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะท่าน
1: แต่ไม่ได้รู้ความจริงแค่ฟังแค่คิดเฉพาะแข็งเท่านั้นหรือคะที่เกิดระดับเห็นขณะนี้เกิดดับหรือเปล่าคิดนึกเกิดดับหรือเปล่าเสียงเกิดดับหรือเปล่าได้ยินเกิดดับหรือเปล่าความรู้สึกทั้งหลายไม่ว่าจะดีใจเสียใจเกิดดับหรือเปล่าทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เพียงอย่างเดียวเป็นธรรมะทันทีที่รู้แข็งดับแล้วทั้งสตินะคะเมื่อสติเกิดระลึกลักษณะของแข็งและแข็งก็ดับอย่างอื่นเกิดต่อก็ไม่รู้อีกแล้วค่ะก็เต็มไปด้วยความไม่รู้จนกว่าจะรู้แต่ละอย่างเป็นความชัดเจนในลักษณะของสภาพธรรมะปัญญาจึงเพิ่มขึ้นเพราะรู้จริงๆว่าเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างไม่ฉะนั้นจะไม่มีคำว่าหลงลืมสติจะไม่มีคำว่าปัญญาจะไม่มีคำว่าสติสัมปชัญญะเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันก่อนฟังธรรมะเนี่ยสติสัมปชัญญะเกิดหรือเปล่าและก็สติสัมปชัญญะเจริญหรือเปล่าแต่ว่าในขณะที่ฟังบ่อยๆความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏให้เข้าใจแม้ในขณะที่กำลังฟังแล้วก็รู้ด้วยว่ากำลังฟังอยู่นะคะแต่ว่าลักษณะที่เป็นธรรมะเนี่ยต้องปัญญาเท่านั้นที่รู้ถ้าปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะรู้นะคะก็เป็นปัญญาขั้นฟังกำลังฟังเรื่องนี้กำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะแต่วันหนึ่งปัญญาก็เจริญขึ้นคุณสุกัญญาคะสภาพธรรมะเกิดดับนับไม่ถ้วนแล้วใช่ไหมคะเห็นก็มีมากมายได้ยินก็มีคิดนึกก็มีแข็งก็ปรากฏไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดๆเลยแล้วก็จะให้ประจักษ์ความจริงว่าเป็นสภาพธรรมะที่เพียงเกิดและดับไปได้ยังไงนี่ก็แสดงความจริงแล้วใช่ไหมคะว่าการรู้ลักษณะ ม่ใช่ในขณะที่เพียงฟังแค่ฟังเนี่ยค่ะฟังเข้าใจเรื่องหมดเลยแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะระหว่างนั้นก็เกิดและดับไปหมดไม่เหลือเลยด้วยแม้แต่คำว่าด้วยขณะนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการหลงลืมสติเนี่ยมากมายระดับไหนและปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของธรรมะว่าเป็นแต่ละลักษณะที่เกิดดับเนี่ยก็จะต้องเป็นการเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราที่จะพยายามหรือจงใจที่จะให้สติเกิดที่จะรู้เพราะเหตุว่าเจตนาไม่ใช่มรรคมีองค์8ไม่ใช่มรรคองค์1องค์ใดใน8องค์เลยเพราะฉะนั้นทางที่ยากที่ได้ฟังว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านะคะพระโกนาคมนะจนถึงพระกัสสปะจนถึงพระองค์นี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าปัญญากว่าจะรู้ความจริงเนี่ยท่านไม่ใช่ได้เคยฟังเพียงแค่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวได้เคยบวช ด้วยนะคะแล้วก็ได้ฟังมาแล้วด้วยแต่ว่าการที่กว่าปัญญาจะสามารถละการติดข้องด้วยความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเนี่ยจะต้องอบรมเจริญปัญญาถึงระดับที่รู้จริงไม่ใช่เพียงแต่คิดและก็ฟังแล้วก็เข้าใจว่ารู้แล้วอย่างลักษณะของแข็งเนี่ยไม่ใช่สำหรับฟังแล้วก็รู้แล้วแต่แข็งปรากฏเมื่อไหร่ใช้คำว่าสติหมายความว่าสภาพที่ระลึกได้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีแข็งปรากฏมีเห็นกำลังปรากฏด้วยแต่ระลึกไม่ได้เพราะว่าสติไม่เกิดแต่ว่าจากการฟังนะคะแต่ละขณะซึ่งผ่านไปแล้วก็สืบต่อความเข้าใจที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นก็เป็นปัจจัยให้สติเกิดระลึกระลึกนี่คือไม่ใช่ไปทำอะไรเลยไม่ใช่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่เพราะสภาพธรรมะใดปรากฏการฟังจนกระทั่งเข้าใจก็คือสติเกิดรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั่นคือสติสัมปชัญญะซึ่งผู้นั้นก็รู้ว่าต่างกับขณะที่ฟังเพราะว่าฟังนี่ก็มีสภาพธรรมะเกิดดับไปเยอะแยะโดยที่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่รู้นะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องละแต่ว่าจะละได้ด้วยความรู้เพราะว่าปัญญาความรู้เท่านั้นที่ละได้ถ้าไม่ใช่ปัญญานะคะที่รู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะไม่มีทางที่จะเห็นธรรมะว่าเป็นธรรมะได้
2: ที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยเพื่อความมั่นคงในความเข้าใจอะค่ะเพราะว่าลักษณะของแข็งเมื่อปรากฏขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมีสภาพธรรมสองอย่างจริงๆคือมีแข็งกับมีรู้แข็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อมีแข็งปรากฏจริงๆโดยที่เราไม่ได้บังคับบัญชาแล้วสิ่งนั้นเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆเนี่ยสั้นแสนสั้นโดยที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเป็นสภาพแข็งที่ปรากฏหรือว่าเป็นสภาพรู้แข็งอะค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะไม่สามารถที่จะทราบได้เพราะไม่ใช่ปัญญาอย่างใช้คำว่าสภาพธรรมะแสดงว่าไม่มีสัตว์บุคคลใดๆเลยนะคะสภาพหนึ่งคือแข็งอีกสภาพหนึ่งคือรู้แข็งพูดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้มั่นคงที่จะเข้าใจลักษณะที่กำลังรู้แข็งหรือเปล่าเมื่อยังไม่เข้าใจก็ฟังต่อไปอีกนะคะจนกว่าจะสติระลึกคือรู้ที่สภาพที่กำลังรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าธาตุชนิดนี้มีมิฉะนั้นสิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องเร่งรัดว่าเรายังไม่รู้แล้วเมื่อไหร่เราจะรู้นะคะแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
2: เมื่อแข็งปรากฏเนี่ยจะต้องรู้แข็งสภาพแข็งถึงจะปรากฏขึ้นได
1: ้ถ้าไม่มีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะที่แข็งจะรู้ไหมคะว่าแข็งคืออย่างนั้น
2: ไม่ได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยต้องมีธาตุที่กำลังรู้ลักษณะที่แข็งนั้นและขณะนั้นจะไม่มีเราเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่มีที่เคยเป็นเราทั้งหมดนะคะปรากฏว่าแท้ที่จริงแล้วก็เหลือเพียงสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้กับสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เท่านั้นนี่จึงสามารถที่จะไถ่ถอนความเป็นเราหรือความเป็นของเราหรือความเป็นตัวตนของเราได้
2: สภาพแข็งกับสภาพรู้แข็งเป็นสภาพธรรมะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ไหม
1: ถูกต้องไหมคะ
2: ค
1: คือเดี๋ยวคือถามคนอื่นกับการที่พิจารณาเองแล้วก็ตอบเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า
2: คือพิจารณาเองเนี่ยคิดว่าน่าจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอะค่ะน่าจะนะคะแต่เป็นเพราะว่าสภาพธรรมที่จะปรากฏแล้วให้เรารู้หรือว่ามีปัญญารู้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะปรากฏแล้วก็ให้รู
1: ้เล็กซึ้งคิดเองไม่ได้
2: ใช่ก็เลยจำเป็นต้องกราบเรียนถามท่านอาจารย์เพราะว่ามันบ่อยครั้งที่คิดเอาเองอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
1: ไม่ค่ะถามคนอื่นก็ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อแข็งปรากฏต้องมีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะที่แข็งนั้นแข็งนั้นจึงปรากฏได้แค่นี้เป็นความเข้าใจของคุณสุกัญญาเองหรือว่าต้องไปถามใคร
2: อันนี้เข้าใจค่ะ
1: ถ้าเข้าใจก็เข้าใจให้มั่นคงขึ้นว่ายังไงยังไงต้องมีธาตุรู้หรือสภาพรู้มิฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏไม่ได้เลยรู้ที่นี่นะคะหมายความถึงรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เป็นความเห็นถูกอย่างปัญญาอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ค่ะปรากฏเมื่อมีเห็นเราใช้คำว่าเห็นแต่เห็นคืออะไรเห็นก็คือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตารู้สึกว่าทุกคนอยากจะถึงระดับขั้นของปัญญาที่ประจักษ์แจ้งนะคะแต่ไม่อยากจะค่อยๆอบรมเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยเลย
3: ขออนุญาตถามท่านอาจารย์สุจินที่ท่านอาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะฮะซึ่งฟังแล้วก็พอเข้าใจได้ที่ว่าเกิดมาเพื่อคิดใช่ไหมท่านอาจารย์บอกเกิดมาเนี่ย
1: เกิดมาแล้วต้องคิดด้วย
3: ต้องคิดเนี่ยนะฮะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าการที่เกิดมาแล้วต้องคิดเนี่ยตรงนี้ทำให้เราไม่ระลึกถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริงใช่ไหมฮะความคิดเนี่ยเหมือนเป็นตัวกั้นแต่ถ้าคิดแล้วเนี่ยและบุคคลที่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ก็เป็นอย่างเรานี้เหมือนกันก็คือเป็นสภาพธรรมที่ต้องคิดใช่ไหมฮะแต่ทำไมเขาถึงบรรลุ
1: ค่ะบรรลุด้วยปัญญาหรือว่าบรรลุด้วยอะไร
3: บรรลุด้วยปัญญา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าบรรลุนี่ไม่ใช่ใครเลยค่ะแต่ต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกเข้าใจถูก
3: แต่ว่า
1: เข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้อง
3: คือตรงนี้ก
1: ็ตอนเป็นปุถุชนเข้าใจไหมถ้าไม่มีการฟังธรรมะเข้าใจไหมพอฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนและค่อยๆอบรมปัญญาเข้าใจขึ้นหรือเปล่า
3: แต่หมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยก็มีความคิดเป็นตัวกั้นเหมือนเราใช่ไหมฮะ
1: แน่นอนค่ะปุถุชนทุกคนเหมือนกันหมดเลยกิเลสไม่ได้ดับไปเลยมีความไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าจะได้ยินได้ฟัง
3: ครับถ้าเราฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดไปเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจถึง
1: ก็ต้องเป็นผู้ละเอียดนะคะก่อนฟังธรรมะคิดเรื่องอะไร
3: ก็คิดเรื่องอาจจะบัญญัติ
1: คิดเรื่องธรรมะหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
1: ค่ะเมื่อฟังธรรมะแล้วคิดเรื่องอะไร
3: ก็อาจมีเรื่องธรรมะ
1: ค่ะไม่ได้ห้ามคิดนะคะแต่ความคิดต่างกันคิดด้วยปัญญากับคิดด้วยโลภะโทสะโมหะเหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพียงแค่คำว่าคิดเนี่ยก็ต้องละเอียดและก็ไตร่ตรองว่าคิดคือขณะที่ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคิดทั้งนั้นเลยหลังเห็นแล้วก็ไม่ได้สนใจเข้าใจว่าเห็นคืออะไรสิ่งที่ปรากฏคืออะไรก็คิดเรื่องราวที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตลอดชาติถ้าไม่มีการฟังธรรมะก็มีการไม่เข้าใจไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้าฟังแล้วแม้คิดก็เป็นธรรมะค่ะ
3: เพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะแล้วก็เริ่มคิดเรื่องธรรมะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัย
1: ต้องมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกไหมคะ
3: ในการที่ความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะ
1: แต่แล้วก็รู้ด้วยว่าขั้นคิดหรือว่าขั้นกำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏฟังก็ต้องฟังละเอียดขึ้น
3: อันนี้ในเทศน์อาจารย์นะฮะมีคนเขาถามเรื่องการที่เขาอยากจะรู้ปรมัตถธรรมเหมือนกับว่าจะไปเบรกปัญจทวารอะไรเงี้ยนะฮะท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ใช่วิธีอย่างนั้นนะฮะที่หมายว่ามโนทวารเนี่ยยังไงก็ต้องไปถึงใช่ไหมฮะเพื่อที่จะคิดบัญญัติต่างๆแล้วก็มีพูดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องราวหรือไม่รู้บัญญัติเนี่ยชีวิตเราจะดำรงอยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะงั้นจะเดินไปไหนอะไรเงี้ยก็คงเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นเรื่องราวก็มีประโยชน์ถูกไหม
1: ความหมายคือว่าความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะ
3: นี่ฮะนี่พอ
1: เรื่องราวมีจริงๆเมื่อไหร่คะ
3: เมื่อคิด
1: เมื่อคิด
3: เมื่อคิดถ้าไม่คิดไม่มีตรงนี้ก็เลยสับสนว่าฉะนั้นชีวิตเราที่ตื่นมาดำเนินไปเนี่ย
1: ถ้า
3: เราไม่คิดดำเนินไปไม่ได้
1: ค่ะถ้าไม่คิดจะรู้ไหมว่าเป็นแก้วน้ำเป็นอาหารเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้รู้ไหม
3: ไม่รู้ฮะ
1: ไม่รู้แล้วจะอยู่ยังไง
3: ครับตอนนี้ผมเลยยังไม่เข้าใจนิดนึงว่าฉะนั้นชีวิตเราดำเนินไปด้วยการคิด
1: ค่ะ
3: ถ้าไม่คิด
1: ยังไงก็ต้องคิด
3: ถ้าไม่คิดแก้วน้ำไม่มีเรื่องไม่มีเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วไอ้ชีวิตประจำวันเนี่ยตกลงเป็นเพราะคิดก็เลยเข้าใจว่ามันไม่มีจริงไงฮะแต่ว่า
1: แล้วใช่ไหมคะ
3: ที
1: ่ไม่มีจริงคือว่าเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือ
3: แต่ถ้าไม่คิดเนี่ยดำเนินไปไม่ได้
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็ห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้
3: ห้ามไม่ได
1: ้คิดถูกมีไหมคิดผิดมีไหมคิดเป็นกุศลมีไหมคิดเป็นอกุศลมีไหมก็คิดทั้งนั้น
3: ซึ่งการที่คิดเป็นเรื่องราวประจำวันนี่จริงๆคือคิดผิดถูกไหม
1: ขณะคิดจิตเป็นอะไรคะไม่มีใครไปตัดสินแต่ว่าสภาพความจริงเป็นอย่างไรต้องรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นต
3: ื
1: ่นขึ้นมาเนี่ยคิดจิตอะไรคิด
3: จิตโลภะ
1: ค่ะก็ต้องเป็นโลภะ
3: ก็
1: สะสมไป
3: ยังเป็นประโยชน์เพราะว่าทำให้ชีวิตดำเนินไปได
1: ้เป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าสำหรับความเป็นอยู่ที่จะต้องดำเนินไปแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นประโยชน์ในการที่ทำให้สิ้นสังสารวัฏ
3: เป็นประโยชน์ในสังสารวัฏนี้
1: เป็นประโยชน์คือว่าเกิดมาแล้วต้องคิดค่ะไม่คิดไม่ได้ไม่คิดก็อยู่ไม่ได้ค่ะ
3: คือพอฟังธรรมะเนี่ยเหมือนจะเข้าใจแล้วนะท่านอาจารย์ว่า
1: แต่ว่าประโยชน์ที่นี่ต้องรู้ด้วยนะคะว่าไม่คิดแล้วอยู่ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะให้สิ้นสังสารวัฏ
3: ครับ
1: มิฉะนั้นเราก็คงจะเกิดมานะคะแล้วก็ทุกคนก็ไม่อยากจะรู้ว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรกลายเป็นคนอะไรแล้วฮะปัญญาอ่อนใช่ไหมคะหมดเลยทั้งโลกหรือไงคะ
3: ว่าคือฟังธรรมะเนี่ยตอนแรกไปเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยใช่ไหมฮะคือไม่มีดอกไม้อะไรที่เราไปสมมติหมดถูกไหมฮะ
1: อะไรปรากฏ
3: อะไรปรากฏสิ่งที
1: ่ตา
3: จริงก็คือวรรณรูป
1: ค่ะ
3: ใช่ไหม
1: แล้วคิด
3: แล้วคิดเนี่ยก็เห็นเป็นของเต็มไปหมดซึ่งถ้าไม่คิดของนั้นไม่มี
1: เวลานี้นะคะคุณณรงค์เห็นอะไร
3: เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
1: อะไรบ้างที่ปรากฏ
3: ก็สีฮะ
1: อะไรบ้างมีแต่สีแหละ
3: สีกับรู้สี
1: ค่ะแค่นั้นเหรอคะเห็นแค่นี้
3: เห็นหมายถึงว่าถ้าเห็นทางคิดใช่ไหมฮะ
1: ไม่ถามว่าทางไหนถามว่าเห็นอะไรบ้าง
3: เห็นท่านอาจารย
1: ์ค่ะอย่างอื่นเห็นไหมในขณะนั้น
3: อ๋อมีนะไมโครโฟน
1: ค่ะค่อยๆเป็นทีละอย่างตามคิด
3: ตามคิดฮะคือผมยังคิดไม่ออกว่า
1: แค่จะสงสัยอะไรยังไม่เข้าใจเลยค่ะเนี่ยเป็นชีวิตปกติธรรมดา
3: คือกำลังอยากรู้
1: ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะมีแต่เรื่องราวและจิตที่กำลังคิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลบางครั้งก็เป็นกุศลได้บางครั้งก็เป็นอกุศลได้แต่ก็ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วจะให้ไม่รู้อะไรเลยเหรอคะหรือไง
3: ไม่ใช่
1: ฮะ
3: รีฟังในนั้นแล้วก็สนใจนะฮะว่าตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นฟังเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนี่ประโยชน์จริงๆไม่ใช่เอาความคิดของเราซึ่งเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาผสมทำให้ไม่เข้าใจธรรมะการฟังธรรมะมีประโยชน์ไหมคะ
3: มีประโยชน์มาก
1: ระดับไหนในขณะที่กำลังฟังประโยชน์ของธรรมะคือเข้าใจธรรมะแต่ยังไม่ได้รู้ลักษณะของธรรมะ
3: คือสนใจความไม่เป็นเราอ่ะอาจารย
1: ์จริงหรือเปล่าแค่นี้ค่ะ
3: ก็ได้แต่คิดว่าจริง
1: ไม่ค่ะจริงหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็เจริญต่อไปไม่ได้เพราะแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าไม่มีเราไม่ใช่เราไม่เป็นของเราเนี่ย
3: คือจริงแต่ไม่ระลึก
1: ถามว่าจริงหรือเปล่าขั้นคิดใช่ไหมคะ
3: ขั้นคิด
1: ถ้าคิดอย่างนี้ถูกต้องต้องอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะให้รู้จริงอย่างนี้ไม่ใช่จริงอย่างอื่นที่เข้าใจว่าจริง ท่านั้นเองค่ะเพราะว่าปัญญาต้องเจริญขึ้นตามลำดับขั้นถ้าจริงและตรงและถูกก็ต้องอบรมเจริญจนกว่าจะประจักษ์แจ้งไม่เปลี่ยนความคิดว่าเป็นเราแต่ว่าขั้นเข้าใจเท่านั้นนะคะจนกว่าปัญญาจะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะ
3: ซึ่งถ้าเราฟังแล้วเข้าใจท่านฟังแล้วก็คิดได้แต่คิดเนี่ยนะฮะก็ไม่มีทางที่จะประจักษ์สภาพธรรมอันนี้ฟังแล้วเข้าใจฮะแต่ว่าก็ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยฮะก็คือฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิด
1: ค่ะได้ไงคะเป็นอย่างนี้
3: ไม่ไปถึงขั้นที่จะสติเกิดใช่มั
1: ้ยแล้วจะถึงได้หรือเปล่า
3: หมายถึงคิดใช่มั้ยหมายถึงว่า
1: ไม่ได้ค่ะขั้นเข้าใจแล้วเนี่ยจะถึงการรู้แจ้งความจริงได้ไหมในวันหนึ่งเมื่อเข้าใจขึ้นแต่ไม่ใช่แค่นี้แค่นี้ทุกวันแล้วจะไปประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะได้ยังไงแต่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยสามารถจะประจักษ์ความจริงได้ไหมเมื่อเจริญขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่แค่นี้แล้วก็จะไปประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะ
3: ก็คือต้องเรื่อยๆ
1: ปัญญาเจริญได้ไหม
3: น่าจะได
1: ้ทำไมน่าเลยคะจากการที่ฟังครั้งแรกกับณบัดนี้เนี่ยมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
3: เพิ่มขึ้น
1: ค่ะเจริญขึ้นหรือเปล่า
3: ก็ยังงงๆอยู่นะท่านอาจารย์
1: ทำไมงงคะเปลี่ยนจากเพิ่มมาเป็นเจริญก็งงนั่นแหละค่ะ
3: ไม่ใช่งงว่าจริงๆแล้วก็ฟังเหมือนเดิมนะ
1: ค่ะเหมือนเดิมแต่เข้าใจขึ้นหรือเปล่า
3: ก็สงสัยว่าทำไมมันเข้าใจขึ้นคือฟังข้อความเท่าเดิม
1: แล้วก็เข้าใจขึ้นไหมมีความมั่นคงขึ้นไหมว่าเป็นธรรมะแค่คำนี้คำเดียว
3: เป็นทุกอย่างเป็นธรรมะนี่แหละยังไม่ค่อยเข้าใจหมายถึงว่าคือเข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าฟัง
1: ก็เอาแค่เข้าใจไงคะเข้าใจมั่นคงไหมไม่เปลี่ยนหรือว่าเป็นธรรมะแต่ยังไม่ประจักษ์ลักษณะของธรรมะนี่คือความจริงไม่ใช่ให้รู้ผิดจากความจริงค่ะธรรมะไม่ได้ให้รู้ผิดหลงผิดจากความจริงแต่รู้ตามความเป็นจริงเข้าใจระดับไหนและก็ความเข้าใจนั้นจะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่ามีหนทางที่จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือไม่มี
3: ก็น่าจะมีคือท่านอาจารย์ฮะอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมาท่านอาจารย์จะมียกตัวอย่างว่าเนี่ยเดินออกไปแล้วก็ไม่รู้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ก็ได้ไม่ต้องถึงเดินออกไปแล้วแต่เหตุปัจจัย
3: นะตรงนี้ฮะที่ผมก็ไปคิดมากเลยว่าเอ
1: ๊ถ้าจริงแล้วก็จะต้องคิดอะไรคะถ้าเข้าใจจริงๆแล้วก็ต้องคิดอีกเลยว่าจริงหรือเปล่า
3: คือเรายังไม่ชัดว่าข้างหน้าเนี่ย
1: ไม่ชัดด้วยความคิดค่ะไม่ใช่ชัดด้วยความคิดแต่ความเข้าใจ
3: คือทุกขนาดจิตเนี่ยเราจะไม่รู้เลยถูกไหมฮะที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะแล้วเข้าใจตามลำดับเข้าใจคำว่าธรรมะถ้าเข้าใจแล้วจะเปลี่ยนไหมหรือว่ายิ่งฟังยิ่งเห็นความเป็นธรรมะว่าไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เพื่อที่จะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้น
3: คือประโยคนี้มันหมายความว่าแต่ที่เราไปคิดว่าเรารู
1: ้เลิกคิดค่ะเลิกคิดว่าเรารู้
3: อันนั้นคือเราคิด
1: หมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราเอาความคิดของเรามาใส่ทุกครั้งที่กำลังฟังธรรมะไม่ใช่ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟัง
3: มันก็จริงๆเรื่องที่ท่านเฉพาะมันห้ามความคิดไม่ได้อดไม่ได้ที่จะคิดต่อจากที่ฟัง
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังยังไม่คิดเรื่องอื่นแต่กำลังฟังเรื่องอะไรก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง
3: แต่ความหมายที่ท่านอาจารย์บอกว่าขณะนี้เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยนะ
1: จริงไหมแค่จริงไหมเนี่ยคือฟังแล้วรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นจริงหรือเปล่านี่คือเข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง
3: แต่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าใช่ไหมฮะ
1: จะเป็นอะไรก็ตามแต่คุณณรงค์สามารถจะรู้ได้ไหมว่าขณะต่อไปเนี่ยเป็นอะไร
3: ยังรู้ว่าเดี๋ยวเที่ยงเราก็ต้องทานข้าวเนี่ย
1: นั่นคือคิดค่ะ
3: เขาอาจจะไม่เกิด
1: นั่นก็คือคิดไงคะแต่ก่อนจะคิดอย่างนี้คุณณรงค์คิดไหมว่าจะคิดอย่างนี
3: ้อ๋อครับหมายถึงไม่รู้ความคิดที่เราจะ
1: ไม่สามารถจะรู้ได้เลยสักขณะจิตเดียวว่าอะไรจะเกิดขึ้น
3: ครับขอบพระคุณครับ
1: นี่คือประโยชน์ของการฟังหรือเปล่าคะว่าฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ท่านอาจารย์คะอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงเรื่องความคิดนึกเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขณะเห็นเนี่ย เมื่อเห็นเป็นท่านอาจารย์เนี่ยก็คิดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รู้ตัวว่าคิดแต่ว่าความคิดที่พวกเรารู้สึกหรือว่ากล่าวกันอยู่ตลอดเวลานี้คือหมายถึงการคิดที่เป็นเรื่องราวอะค่ะแต่เมื่อขณะที่ได้ยินแล้วก็รู้เข้าใจเป็นคำอันนี้ก็ไม่ทราบเลยว่าตัวเองคิด
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะคืออะไร
2: ประโยชน์ของการฟังธรรมะก็คือการเข้าใจความเป็นจริงที่มันมีจริงๆในชีวิตประจำวัน
1: ค่ะเข้าใจว่าคิดไม่มีแต่เฉพาะคิดเป็นคำค่ะคิดถึงรูปร่างสันฐานก็ได
2: ้แต่ว่าไม่ได้รู้ว่าคิดอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะคือเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยก็เห็นเป็นท่านอาจารย์เลยเห็นปุ๊บก็เห็นเป็นดอกไม้เลย
1: เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังคืออะไร
2: ถ้าประโยชน์ของการฟังจากการฟังก็รู้ว่าเมื่อเห็นเป็นท่านอาจารย์เนี่ยคิดแล้ว
1: นั่นเลยค่ะคือประโยชน์ที่จะรู้ความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อของจิตซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสภาพคิดเนี่ยจะต้องมีจริง
1: ๆขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะคิดเร็วแค่ไหนจากเห็นเป็นคิด
2: ไม่ทราบก็คิดใช่ไหมคะท่านอาจารย์คะคือที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่ได้เห็น
1: เพราะฉะนั้นคุณสุกัญญาฟังไงคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นมีสิ่งที่เพียงปรากฏจะเป็นอื่นไม่ได้เลยคือเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่เวลาที่เห็นเป็นอะไรขณะนั้นก็หมายความว่ามีการคิดจึงรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นต้องแยกจิตอย่างละเอียดมากไม่มีใครสามารถคิดมาได้เองถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจากการพระธรรมเนี่ยค่ะก็จะได้รู้ว่าธรรมะคืออะไรปรากฏอยู่ตลอดนะคะเมื่อเกิดมาแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าไม่รู้ความจริงของธรรมะเลยว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อทีละขณะจิตอย่างรวดเร็วรวดเร็วแค่ไหนก็คือไม่สามารถที่จะแยกเห็นกับคิดแต่ความจริงนะคะค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะเป็นธาตุที่กระทบจากกุปสาธะไม่ใช่คิดนะคะแต่ว่าเป็นธาตุที่มีลักษณะที่กำลังปรากฏนี้แหละเป็นธาตุที่เมื่อกระทบจากกุปสาธะแล้วนะคะจิตเห็นเกิดเมื่อไหร่สิ่งนี้จึงปรากฏให้เห็นนี่คือความจริงในหนึ่งขณะในสังสารวัฏที่มีเห็นก็จะต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยแค่นี้อย่างนี้แล้วก็ดับไปหลังจากนั้นก็เป็นความคิดในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีความสงสัยแล้วก็มีการยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นจะเห็นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจธรรมะ
4: เชิญคุณบุษกรครับ
5: การที่จะให้เกิดปัญญาหรือประจักษ์แจ้งการเกิดดับเนี่ยมีหนทางเดียวเองท่องนั้นใช่ไหมคะต้องศึกษาแล้วก็ต้องฟังให้เข้าใจใช่ไหมคะ
1: ปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกถ้าไม่มีก็ไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกอะไรได
5: ้แต่ทีนี้สงสัยว่าการที่จะประจักษ์แจ้งการเกิดดับเนี่ยคือบางที่ก็กล่าวง่ายเหลือเกิน
1: ขอประทานโทษนะครับให้เป็นความเข้าใจของคุณบุษกรว่าเมื่อฟังแล้วคิดยังไงเข้าใจยังไง
5: เมื่อฟังแล้วคือความคิดเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ไม่หยุดเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะแต่ทีนี้การที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะเนี่ยที่สามารถ
1: เมื่อกี้นี่บอกแล้วไงคะว่าปัญญาไม่ใช่คุณบุษกรค่ะ
5: คือจะให้มั่นใจขึ้นค่ะว่าจะต้องเกิดจากการฟังเท่านั้นค่ะ
1: เข้าใจด้วย
5: ฟังให้เข้าใจค่ะ
1: ค่ะ
5: กราบขอบพระคุณมากค่ะ
1: รู้สึกโลภะเนี่ยทำไงถึงจะละกันไปได้นะคะติดทุกอย่างเลยแค่ฟังนี่ก็ทำยังไงถึงจะประจักษ์อยู่ตรงนี้ค่ะเรื่องปัญญาค่อยๆเข้าใจเนี่ยไม่คำนึงถึงเลยว่าความเข้าใจจากการฟังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่พอฟังแล้วอยากประจักษ์ทำยังไงจะประจักษ์แต่ธรรมะทั้งหมดนะคะเพื่อละถ้าไม่ฟังธรรมะแล้วจะละได้ยังไงคะว่ามันไม่ใช่ใครที่จะไปทำอะไรนั่นคือโลภะต่างหากไม่ใช่เป็นปัญญาเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าธรรมะที่ตรงกันข้ามกันก็คือว่าโลภะเป็นสภาพที่ติดข้องต้องการ ตรงกันข้ามกับปัญญาค่ะเป็นเรื่องละการฟังธรรมะให้ละเอียดเนี่ยนะคะเพื่อละว่าไม่ต้องไปมีความอยากหรือต้องการเพราะว่ามันไม่มีเหตุสมควรที่จะไปรู้อย่างนั้นได้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องของปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อละความไม่รู้เพื่อลดคลายการติดข้องซึ่งขณะนี้นะคะจะไม่รู้สึกเลยว่าเห็นแล้วเป็นอะไรนั่นคือโลภะแล้ว
5: ถ้า
1: ไม่ใช่โทสะค่ะถ้าไม่ใช่กุศลก็มีความละเอียดต่อไปอีกแต่ให้ทราบความรวดเร็วของอกุศลนะคะและความหนาแน่นจากความไม่รู้นะคะก็มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏ
5: อย่างการเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นอาจารย์เป็นบุคคลนี้บุคคลนั้นก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เสมอเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนจากอย่างอื่นเลยค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะจนกว่าจะฟังหรือว่าขณะที่เห็นก็คือเพียงสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะจะเข้าใจพยัญชนะที่ว่าไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะไหมคะถ้าไม่มีนิมิตนี่จะรู้ไหมว่าเป็นใคร
5: ไม่รู้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อขณะใดที่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วขณะเดียวที่ปรากฏมีลักษณะจริงๆปรากฏแล้วก็หมดแล้วด้วยถ้าปัญญาไม่อบรมเจริญถึงอย่างนี้นะคะจะละคลายการที่เคยเข้าใจว่ามีคนนั้นจริงๆหรือเปล่าที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรหรือรู้เพียงขั้นฟังหรือรู้เพียงนิดหน่อยก็จะไปถึงความเป็นอนัตตาได้แต่ความเป็นอนัตตาเนี่ยต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงๆเข้าใจจริงๆตั้งแต่ต้นและรู้หนทางที่จะละด้วยค่ะที่จะคลายความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏ
4: ดิฉันอยากจะให้อาจารย์อธิบายขยายความนะความรู้แตกในเหตุเนี่ยคือธรรมนะชื่อว่าธรรมปฏิสัมภิทาแตกฉานในผลอันเกิดแต่เหตุชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมภิทาช่วยขยายความนิดหนึ่งนะฮะว่าอัฏคือผลเนี่ยเป็นยังไงแล้วธรรมคือเหตุเนี่ยเป็นยังไง
5: ค่ะขอเชิญคุณอนบค่ะ
3: ครับรู้ธรรมปฏิสัมภิทานะครับก็คือปัญญานะครับที่รู้ทั่วพร้อมในเหตุทั้งหลายนะครับอัฏฐปฏิสัมภิทาก็คือปัญญาที่รู้ทั่วพร้อมนะครับในสภาพธรรมะทั้งหลายนะครับที่เป็นผลอย่างขณะนี้นะครับมีเห็นไหมครับเห็นกำลังปรากฏรู้ในอัตถะของเห็นไหมรู้ในอัตถะของได้ยินไหมนะครับที่เป็นอัตถะปฏิสัมภิทาเมื่อมีการรู้ลักษณะสภาพธรรมะนะครับด้วยปัญญาที่อาศัยการฟังเนี่ยก็รู้ความเป็นเหตุเป็นผลของสภาพธรรมะนะครับว่าสภาพธรรมะขณะนี้มีอยู่ต้องมีเหตุมีปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ในเหตุนะว่าธรรมะใดเป็นธรรมะที่เป็นเหตุนะครับนั่นก็เป็นธรรมะปฏิสัมภิทาเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของปฏิสัมภิทาเนี่ยฮะเป็นเรื่องของปัญญานะฮะของผู้ที่เป็นพระญาบุคคลนะครับแล้วก็ความพิเศษของพระญาบุคคลแต่ละขั้นแต่ละบุคคลเนี้ยก็แตกต่างไปตามบารมีที่ท่านสะสมมานะครับอย่างพระเถรีท่านเนี้ยเนี่ยท่านก็สะสมมาที่จะได้ปฏิสัมภิทาทั้ง4นะครับไม่ใช่ว่าเพียงแค่ดับกิเลสได้เพียงอย่างเดียวแต่แม้ว่าจะเป็นเพียงผู้ที่ดับกิเลสได้นะครับก็เป็นปฏิสัมภิทาในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงระดับที่จะมีคุณวิเศษนะครับที่สูงนะครับเป็นเอตทัคคะต่างๆหรือว่าเป็นผู้ที่มีคุณเลิศนะครับในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอัฏฐปฏิสัมภิทาก็คือรู้ในลักษณะในสภาพนะฮะในอัฏฐะนะฮะจริงๆนะฮะว่าขณะนี้เป็นธรรมะอย่างไรเห็นเป็นธรรมะอย่างไรได้ยินเป็นธรรมะอย่างไรนะครับรู้ในลักษณะไม่ใช่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอัตถะเนี่ยเดี๋ยวแปลเป็นล้วนที่ว่ารู้เนื้อความเนี่ยคือว่าอ่านธรรมะแล้วเข้าใจเรื่องราวอย่างนั้นเป็นอัตถปฏิสัมภิทาอย่างนั้นยังไม่ใช่นะครับแต่เป็นการเข้าถึงลักษณะสภาพธรรมะที่เป็นผลของเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งขึ้นนะครับแต่การที่จะรู้ในลักษณะของเหตุ
6: นะธรรมะที่เป็นเหตุทั้งหลายนะดังนั้นก็เป็นธรรมะปฏิสัมภิทาซึ่งถ้าเราจะไม่แยกนะครับก็รวมความก็คือการรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่มีสภาพมีลักษณะเนี่ยครับตามความเป็นจริง
0: เชิญคุณกุวิชัยครับ
7: แต่สำหรับที่สนทนากันมาเกี่ยวกับปฏิสัมภิทาเนี่ยนะคะก็เป็นปัญญาแตกฉานนั่นเองซึ่งผู้ที่เป็นภริยบุคคลถึงขั้นที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วปัญญาก็เป็นสภาพธรรมะที่รู้ทั่วในสิ่งที่มีจริงซึ่งก็รู้คือรู้และเหตุและผลของธรรมะซึ่งก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงก็ไม่พ้นในขณะนี้เองซึ่งในพระสูตรในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าท่านแสดงถึงการอบรมปัญญาของบุคคลที่เป็นพระเถรีนะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมเราก็มองดูว่าเอ๊ะทำไมบุคคลนี้สามารถที่จะเป็นภริยาบุคคลได้ถึงขั้นพระอนาคามีแม้แต่อยู่ในครัวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราได้อ่านในพระสูตรนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการอบรมปัญญาของท่านแล้วก็สะสมมานะคะซึ่งยาวนานมากตั้งแต่ครั้งที่ท่านพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกเนี่ยซึ่งถ้าเราได้อ่านในพระสูตรนี้จะเห็นถึงความที่ท่านเป็นผู้เลื่อมใสยิ่งในพระศาสดานั่นเองแล้วก็ท่านได้ทำกุศลไว้มากมายนะคะแล้วเมื่อท่านสิ้นอายุแล้วเนี่ยท่านก็ไปเกิดในเทวโลกแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะในสุคติภูมิเนี่ยนานมากนะต้องหนึ่งพุทธันดรซึ่งยาวนานมากระหว่างระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าหนึ่งกับอีกพระพุทธเจ้าหนึ่งซึ่งก็ยาวนานมากแล้วท่านยังไปเกิดนะคะในตระกูลคฤหบดีนะคะซึ่งในยุคที่เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะแล้วในยุคนี้ท่านได้เป็นภิกษุณีด้วยนะคะบวชเป็นภิกษุณีแต่ท่านก็ยังไม่ได้บรรลุความเป็นภริยาบุคคลเพราะท่านยังเป็นปุถุชนอยู่ถึงแม้ท่านอบรมปัญญามานะคะศึกษาธรรมะแล้วก็ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่สามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้ในยุคนั้นท่านก็ยังเป็นเพียงปุถุชนแล้วเมื่อท่านตายแล้วเนี่ยนะคะท่านก็ได้เนื่องจากท่านทำกุศลไว้มากท่านก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เสวยสมบัติในสวรรค์ตลอดอีกหนึ่งพุทธันดรซึ่งก็ยาวนานอีกนะคะจนครั้งสุดท้ายท่านมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งการสั่งสมของท่านเนี่ยนะคะเนื่องจากท่านได้สร้างบุญบารมีมาท่านพิจารณาธรรมะที่ได้ฟังกำหนดรูปธรรมและนามธรรมประกอบวิปัสสนาอยู่หนึ่งๆซึ่งก็จะเห็นถึงการอบรมของท่านนั่นเองจึงเป็นปัจจัยให้ท่านสามารถรู้สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมได้ซึ่งก็คือในขณะนี้เองแล้วท่านก็มีอัธยาศัยที่อยากจะบวชแต่เนื่องจากว่าท่านไม่ได้บวชท่านก็ยังอยู่ในเพศของคฤหัสถ์นั่นเองแล้วก็เป็นภรรยาซึ่งก็หุงต้มอาหารให้สามีในขณะนั้นเองท่านก็สามารถที่จะไขควนความไม่เที่ยงที่ปรากฏในครัวได้นะซึ่งก็คือมีสภาพธรรมะที่เป็นอารมณ์นั่นเองรู้ถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนื่องคือรู้ความเป็นปรมัตถธรรมนั่นเองเพราะว่าไม่พ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งถ้าอย่างเป็นผู้ที่ไม่ได้อบรมนะคะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องราวของบัญญัติมากมายเห็นเป็นหม้อเป็นเตาเป็นไฟแต่ก็ไม่รู้ความเป็นปรมัตถธรรมนั่นเองไม่เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ก็จะเห็นถึงการอบรมปัญญานั่นเองท่านถึงขั้นที่ท่านสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้นะถึงขั้นเป็นพระอนาคามีได้พระสูตรนี้นะเห็นถึงเรื่องของการอบรมปัญญาซึ่งยาวนานมากซึ่งจริงแล้วอย่างเราศึกษาธรรมะในทุกวันนี้ก็เป็นการอบรมนั่นเองอบรมจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่จะเป็นปัญญาที่จะสมบูรณ์ถึงความแตกฉานในสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมที่กำลังมีจริงอยู่ในขณะนี้รู้เหตุและผลของธรรมะรู้ปัจจัยที่ธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นและรู้ถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
0: เชิญคุณชุนค่ะ
8: ขอเรียนถามอาจารย์อนบหน่อยนะฮะที่พูดถึงว่ารู้นี่นะฮะรู้นี่นะในลักษณะรู้นี่เป็นรู้แบบวิญญาณรู้ใช่ไหมครับ
6: ครับรู้ด้วยปัญญานะครับคือรู้เนี่ยมีหลายอย่างนะครับ รู้อย่างจำสัญญาก็มีคือรู้โดยจำ
8: อ๋อรู้โดยจำ
6: คือคำว่ารู้เนี่ยครับมีสามอย่างนะครับ
8: ค
6: ือรู้อย่างสัญญาคือรู้อย่างจำ เพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกดวงทุกประเภทเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยทำหน้าที่รู้โดยจำเพราะฉะนั้นจิตรู้อะไรสัญญาก็รู้อย่างนั้นนะครับแต่สัญญาเนี่ยรู้โดยจำนะไม่ว่าจะจำเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือจะเป็นวิบากกิริยาอะไรก็แล้วแต
8: ่
6: นะครับสัญญาทำกิจจำนะครับคำว่ายาเนี่ยแปลว่ารู้เพราะสัญญาเนี่ยก็คือรู้แบบจำก็มีนะครับแล้วก็รู้อย่างวิญญาณะคือเป็นการรู้ของจิตจิตนะไม่ว่าจะเป็นชาติใดนะครับกุศลอกุศลวิบากกิริยาเนี่ยจิตเกิดขึ้นย่อมรู้อารมณ์นะครับโดยความที่จิตนั้นเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์รู้อย่างจิตจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ชื่อของจิตอย่างหนึ่งนะครับก็คือวิญญาณเป็นสภาพรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะครับแล้วก็ประการที่สามรู้อย่างปัญญานะครับรู้ด้วยปัญญาก็คือปัญญาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะฮะเข้าใจเป็นสภาพที่เข้าใจไม่ว่าจะเข้าใจเรื่องพระธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับขณะที่เป็นสุตตมยปัญญาปัญญาเนี่ยที่ถึงหรือสำเร็จได้โดยการฟังนะครับฟังแล้วเข้าใจขณะนั้นไม่ใช่เรานะฮะที่เข้าใจที่เราเคยจำว่าเป็นเราเข้าใจแต่จริงๆเป็นปัญญาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วเข้าใจซึ่งขณะนั้นไม่ปราศจากสัญญาไม่ปราศจากจิตนะครับสัญญาก็รู้อย่างจำนะฮะจิตก็รู้โดยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ส่วนปัญญานะครับเข้าใจเพราะนั้นระดับของปัญญาก็มากนะตั้งแต่ปัญญาขั้นการฟังการพิจารณาจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นระลึกซึ่งระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมะก็รู้ลักษณะสภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันนะครับนามธรรมรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างพระเถรีท่านเนี้ยนะครับจนกระทั่งรู้ในลักษณะของพระนิพพานเนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาที่มีกำลังใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
6: เป็นโลกุตระปัญญา
8: คร
6: ับเพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงทั้งหมดเนี่ยรู้เนี่ยก็คือรู้ด้วยปัญญาแต่การรู้เนี่ยนะครับมีหลายอย่างมีหลายความหมายรู้ด้วยสัญญารู้ด้วยจิตแล้วก็รู้ด้วยปัญญา
8: ทีนี้ในขณะที่เรากำลังระลึกสภาวะธรรมอย่างเรายังพูดถึงเรายังไม่ได้พูดพระเถรีองค์นี้นะ
6: คร
8: ับเราก็คงจะต้องรู้ด้วยวิญญาณไปก่อน
6: คือถ้าหลวงก็รู้ด้วยวิญญาณคือรู้ด้วยจิต
8: รู้
6: ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขณะที่มีการเข้าใจธรรมะเนี่ยฮะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะแค่จิตคือวิญญาณแต่มีสัญญานะฮะ
8: สัญญารู้ด้วย
6: ด้วยแล้วก็ถ้าเข้าใจก็มีปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่มีความเข้าใจถ้ามีปัญญาเจตสิกนะฮะก็เกิดประกอบกับจิตแล้วก็มีสัญญาเกิดด้วยก็มีความรู้ที่เป็นรู้ด้วยความจำคือสัญญานะรู้ด้วยความเป็นใหญ่เป็นประธานนะครับก็คือจิตและที่สำคัญฮะคือรู้ด้วยปัญญาซึ่งเป็นลักษณะที่เข้าใจทั้งผลและเหตุนะครับทั้งอัตถะทั้งธรรมะคือผลและเหตุของสภาพธรรมะทั้งหลายนะครับเป็นปัญญาที่มีกำลังขึ้นแตกฌานขึ้นของภริยาบุคคล
8: ครับขอบคุณมากครับ
9: เชิญคุณอุดรค่ะ
10: กราบเรียนถามอาจารย์นะครับเรื่องสติปัฏฐานอาจารย์ผู้ที่สติปัฏฐานเกิดเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าขณะนั้นสติปัฏฐานเกิดเป็นไปได้ไหมครับอาจารย
9: ์สติปัฏฐานคืออะไรคะ
10: สติปัฏฐานนะครับก็คือปัญญาที่ระลึกถึงสภาพธรรมะ
9: สติปัฏฐานคืออะไร
10: ก็สติก็คือสภาพที่ระลึกถึง
9: ระลึกอะไรถึงได้เป็นสติปัฏฐาน
10: ระลึกถึงสภาพธรรมะที่ปรากฏ
9: ระลึกถึงหรือระลึกลักษณะ
10: ลักษณะ
9: ค่ะหมายความว่าขณะนี้มีลักษณะของธรรมะปรากฏ
10: ครับ
9: ค่ะแล้วสติปัฏฐานเกิดเมื่อไหร่ก็กำลังรู้ที่ลักษณะนั้นแต่ละลักษณะแล้วอย่างนี้จะไม่รู้เลยคะว่าเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่า
10: คืออาจจะไม่รู้ชื่อนะว่าเออขณะนี้เพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยยัง
9: กำลังรู้ลักษณะนี้ต้องเรียกชื่อหรือเปล่า
10: ไม่ต้องเรียกครับอาจารย์
9: ค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยให้รู้จักชื่อหรือว่าให้รู้ลักษณะของธรรมะ
10: ให้รู้ลักษณะของธรรมะ
9: ค่ะกำลังเกิดรู้ไหมว่าขณะนั้นอ่ะเป็นสติที่กำลังรู้ที่ลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่ขณะนี้กำลังปรากฏขณะนี้ความเข้าใจต้องมีใช่ไหมคะ
10: ครับ
9: เป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะคิดนึกก็เป็นธรรมะขุ่นเคืองใจก็เป็นธรรมะ แข็งก็เป็นธรรมะถ้ามีความเข้าใจตรงอย่างนี้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เกิดสตินะคะรู้ตรงลักษณะต่างกับขณะที่กำลังฟังเรื่องธรรมะใช่ไหมคะ
10: ต่างครับ
9: ค่ะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะมีลักษณะปรากฏที่สติกำลังรู้จริงใช้คำว่าปกติเนี่ยหลงลืมคือไม่รู้ที่ลักษณะแต่เวลาที่สติปัฏฐานเกิดเนี่ยค่ะก็รู้ตรงลักษณะรู้ที่ลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่มีจริงๆและขณะนั้นจะไม่รู้เหรอคะว่าเป็นขณะที่กำลังรู้ลักษณะจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ใช้คำว่าสติปัฏฐานะเพราะว่ามีลักษณะของธรรมะจริงๆไม่มีใครต้องไปคิดไปทำขณะนี้มีแล้วค่ะมีแล้วทุกอย่างแต่ลืมหลงนะคะไม่รู้ตรงลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วก็มีการรู้ตรงลักษณะเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นสติไม่ใช่เราและอย่างนี้จะไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นต่างกับขณะอื่นต่างกับขณะที่หลงลืมสติ
10: ขอบคุณครับอาจารย
9: ์การศึกษาธรรมะเพื่อปัญญานะคะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกค่ะไม่ใช่เพื่อไม่รู้แล้วก็จำแต่ชื่อแล้วก็ถามว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่เป็นความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะจะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้ไหมไม่ว่าจะเป็นคำว่าอายตนะปฏิจจสมุปาทะปฏิสัมภิทาพวกนี้จะไม่เข้าใจเลยค่ะเป็นชื่อทั้งหมดแต่เมื่อมีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะจะเข้าใจชื่อทั้งหมดที่มีตามกำลังของปัญญาอย่างที่กล่าวถึงนามธรรมเนี่ยสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏถ้าขณะนี้นะคะกำลังเห็นเนี่ยจะเข้าใจได้ไหมว่าขณะนี้แหละสิ่งที่ปรากฏมีจริงๆเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่นามธรรมเพราะว่าไม่ได้รู้แต่ขณะเห็นเนี่ยหมายความว่ามีสิ่งที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้กำลังรู้ในสิ่งนั้นหรือเสียงก็เช่นเดียวกันนะคะเสียงปรากฏเฉพาะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นจึงรู้ในลักษณะของเสียงนั้นนี่คือการที่จะเริ่มเข้าใจคำที่มีในพระไตรปิฎกยังไม่ต้องไปถึงคำอื่นเลยทั้งสิ้นถ้าไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจะกล่าวถึงปฏิสัมภิทาจะกล่าวถึงปฏิจจสมุปาทะหรืออะไรก็ไม่เข้าใจค่ะเพียงแต่จำคำแปลแล้วก็คิดถึงเรื่องเหตุผลแต่ว่าไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วนะคะจะเข้าใจคำว่าธาตุไหมจะเข้าใจคำว่าอายตนะไหมจะเข้าใจคำว่าปัจจัยไหมเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีปัญญาที่รู้ลักษณะของธรรมะแต่ไม่ใช่เพียงแต่อ่านแล้วจำแล้วก็ต้องการที่จะรู้คำแปลแล้วคิดว่าเข้าใจ
10: คือที่สงสัยเนี่ยเพราะว่าอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าใช่ไหมท่านก็
9: ค่ะและอะไรนะคะไปคิดถึงพระปัจเจกกับพุทธเจ้าค่ะและเดี๋ยวนี้ก็มีสภาพธรรมะแล้วก็ไม่รู้ลักษณะที่กำลังปรากฏรู้แค่ไหนคะพระปัจเจกพุทธเจ้าลองกล่าวถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าสิคะถ้าเอ่ยคำนี้เข้าใจว่ายังไง
10: ก็ท่านก็บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต
9: ์ค่ะเป็นพระอรหันต์ยังไงคะไม่เหมือนพระอรหันต์สาวกใช่ไหมคะจึงใช้คำว่าปัจเจกพุทธเจ้าต่างกันยังไง
10: ก็ท่านตรัสรู้เอง
9: ค่ะตรัสรู้เอง
10: ครับแล้วท่านก็คือสอนคนอื่นไม่ได้
9: เพราะอะไร
10: เพราะท่านไม่ได้สะสมมา
9: สอนยังไงคะที่คนอื่นจะรู้ไม่ได
10: ้คือสอนเรื่องสติปัฏฐานหรือปัสนาญาณะเนี่ย
9: เวลาที่พระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะคะไม่ได้ทรงแสดงธรรม
10: ครับ
9: เพราะอะไร
10: เพราะว่าท่านแยกองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได
9: ้คุณอุดรนะคะเป็นนักรับประทานหรือเปล่า
10: ก็เป็น
9: ค่ะเวลาไปที่ไหนมีอาหารแปลกๆบ้างไหมคะ
10: ก็มีอาจารย
9: ์ค่ะเวลารับประทานแล้วจะกล่าวว่าไม่ได้รับประทานไม่ได้ใช่ไหม
10: ครับผม
9: แต่สามารถที่จะแสดงลักษณะของอาหารที่รับประทานว่าประกอบด้วยอะไรบ้างได้ไหม
10: ไม่ได้
9: เพราะอะไรคะ
10: ก็ไม่รู้นะประกอบ
9: ค่ะเพราะไม่รู้เท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้อบรมปัญญาถึงความเป็นผู้ที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกนะคะด้วยพระปัญญาที่ทรงบัญญัติเรื่องของสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงโดยนัยยะต่างๆให้ผู้ที่ไม่รู้เลยเนี่ยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการที่ทรงแสดงธรรมะ โดยละเอียดอย่างนี้เนี่ยเพียงแต่กล่าวนิดๆหน่อยๆนะคะหรือว่าอริยสัจจะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับแค่เนี่ยคนฟังสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นคล้อยตามความเป็นจริงได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่แสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงไม่มีความสงสัยที่จะให้ผู้ใดได้ข้องใจเลยนะคะผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะค่อยๆอบรมเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นอยู่ที่บุคคลที่ฟังด้วยนะคะแม้ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงพระธรรม45,000

0: ก็ต้องต่างกันด้วยตามการไตร่ตรองตามการสะสมทุกคนเนี่ยค่ะจะเป็นเพียงหนึ่งจะเหมือนกันไม่ได้เลยแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้านะคะจะรู้แจ้งสภาพธรรมะหรือว่าพระสาวกทั้งหลายพระอัครสาวกท่านรู้แจ้งสภาพธรรมะแต่การสะสมของแต่ละท่านเนี่ยก็ยังต่างกันไปมิฉะนั้นคาถาทั้งหลายของพระเถระและพระเถรีก็ต้องไม่มีใช่ไหมคะแต่ที่มีเนี่ยแสดงถึงอัธยาศัยที่ต่างกันไปขณะที่บรรลุเนี่ยจะเปล่งคำอะไรมีความหมายว่าอย่างไรตามชีวิตตามการสะสมที่เป็นไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นความต่างกันของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าและอัครสาวกและมหาสาวกและปกติสาวกและทำไมต้องไปคิดเรื่องอื่นนะคะหรือว่ารู้ไว้ก็ดีหรือยังไงคะแต่ว่าสิ่งที่พอจะรู้ได้เนี่ยค่ะรู้ได้แต่สิ่งที่ไม่อาจจะรู้ได้มีไหมในพระไตรปิฎก
1: มีครับ
0: ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะรู้ได้เนี่ยจะเสียเวลาคิดไหมถ้าไม่อาจจะรู้ได้แต่ถ้าสิ่งใดก็ตามที่พอจะรู้ได้แต่ละบุคคลก็สามารถที่จะรู้ด้วยนะคะว่ารู้ระดับไหนอย่างปฏิสัมภิทาเนี่ยค่ะใครมีใครไม่มีแค่อ่านว่าปฏิสัมภิทา4มีอะไรบ้างชื่อว่าคนนั้นรู้เรื่องปฏิสัมภิทาหรือเปล่าหรือว่าไม่มีปฏิสัมภิทาไม่สามารถเข้าใจถึงอัตถะลักษณะของปฏิสัมภิทาได้เลยเพราะไม่มีแต่ว่ามีคำแปลมีคำอธิบายซึ่งคำอธิบายนั้นนะคะไม่ได้เข้าใจลักษณะถึงอัตถะของคำนั้นเลยเพียงแต่ได้ยินแล้วจำว่าธรรมะปฏิสัมภิทาเนี่ยต้องต่างกับอัตถะปฏิสัมภิทาเพราะใช้คำต่างกันใช่ไหมคะแค่ใช้คำต่างกันและคำว่าธรรมะปฏิสัมภิทาเนี่ยหมายความถึงธรรมะที่เป็นเหตุอัตถะปฏิสัมภิทาหมายความถึงธรรมะที่เป็นผลและจริงๆเนี่ยมีธรรมะที่เป็นเหตุและมีธรรมะที่เป็นผลหรือเปล่าและจะเข้าใจได้อย่างไรถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ในขั้นการฟังนะคะในขั้นการค่อยๆอบรมเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยชื่อว่ามีปฏิสัมภิทาจริงๆหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งซึ่งธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะแม้มีจริงเป็นจริงเนี่ยแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนที่สะสมมาว่าสามารถที่จะเข้าใจได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าพอมีพระไตรปิฎกมีอรรถกถามีคำแปลเราก็อ่านใหญ่เลยและคิดว่ารู้เรื่องหมดแต่ไม่รู้ลักษณะของธรรมะเลยอย่างขณะนี้ค่ะถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเนี่ยจะรู้ไหมว่าธรรมะไหนเป็นเหตุจะรู้ไหมว่าธรรมะไหนเป็นผลก็มีแต่ชื่อเพราะว่าไม่ได้รู้ลักษณะของธรรมะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะก็คงจะต้องระลึกว่าศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะแล้วก็รู้ด้วยว่ายังไม่เข้าใจธรรมะอะไรที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏหรือว่าศึกษาชื่อหมดเลยอยากรู้ชื่อให้หมดเลยไม่ว่าชื่ออะไรทั้งนั้นก็อยากรู้อยากเข้าใจหมดเลยแต่เข้าใจเพียงคำแปลไม่เข้าใจลักษณะหรือความเป็นธรรมะนั้นๆเลยและคำแปลต่างๆเนี่ยนะคะเข้าใจต้องมานั่งทบทวนจำแต่ว่าลืมได้เพราะว่าไม่รู้ในลักษณะนั้นๆ
1: ขอบคุณอาจารย
2: ์เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
3: อาจารย์คะอย่างที่ท่านอธิบายปฏิสัมภิทาเนี่ยหมายถึงความรู้ที่แตกฉานคงไม่ใช่รู้เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วถ้าถึงเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าท่านจะมีปฏิสัมภิทาที่มากน้อยต่างกันยังไงคะ
0: แน่นอนค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่ต่างกันเป็นอัครสาวกสาวกปกติสาวกและเพียงแค่รู้ลักษณะของธรรมะเช่นลักษณะที่เป็นนามธรรมขณะนี้นะคะจะเป็นปฏิสัมภิทาไหมนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเข้าถึงอัตถะจริงๆนะคะต้องเป็นผู้ที่รู้จริงในลักษณะของธรรมะ
4: ครับท่านอาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าคือจะรู้ได้เนี่ยคือต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยนะฮะตรงนี้นี่หมายความว่าผู้นั้นเนี่ยมีสติเจตสิกใช่ไหมฮะที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆใช่ไหมฮะที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าต้องรู้ลักษณะคือไม่ใช่เราที่จะรู
0: ้ค่ะเวลานี้บอกว่าเห็นเป็นนามธรรมสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปธรรมรู้แล้วหรือยัง
4: ยัง
0: ค่ะ
4: แต่คือผมกำลังจะอยากจะทำความเข้าใจว่าที่ว่าจะ

0: รู้ลักษณะเนี่ยก็คือเป็นคุณสมบัติของสติเจตสิกใช่ไหมครับ
1: สติเป็นสภาพที่ระลึกค
0: ่
1: ะเป็นไปในกุศลตามระดับขั้น
0: ต้องมีสติเกิดเพื่อระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมนั้น
1: ๆสติระดับไหนคะที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี
0: ้ครับก็คงเป็นสติขั้นสูงนะ
1: สติปัฏฐานค่ะสติสัมปชัญญะที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
0: คือต้องมีสติปัฏฐานเกิดถึงจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้ใช่ไหม
1: จริงไหมทุกครั้งต้องจริงหรือเปล่าค่ะ
0: คือผมสงสัยมากๆเลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าต้องใจตรองไงคะแล้วก็ต้องเป็นความรู้ของคุณณรงค์เองพูดแล้วเนี่ยก็ยังถามว่าจริงหรือเปล่า
0: ใช่ฮะที่ผมสงสัยมากๆคือว่าทำไมท่านอาจารย์ไม่บอกสักทีว่าลักษณะของสภาพธรรมนั้นเป็นอย่างไร
1: ตั้งแต่ฟังมาที่ไม่เคยบอกเลยเหรอคะ
0: ไม่เออลักษณะ
1: นามธรรมเป็นยังไงรูปธรรมเป็นยังไงไม่เคยบอกเลย
0: ไม่ใช่ฮะเช่นบอกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยจะต้องรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตา
1: ถูกต้องหรือเปล่า
0: ถูกต้องฮะ
1: ค่ะเพราะว่ากำลังปรากฏและรู้หรือยังนี่ค่ะคือเตือนให้เข้าใจว่ารู้หรือยังและจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ฟังให้รู้ว่ามีจริงๆนะเนี่ยขณะนี้ค่ะเกิดแล้วดับด้วยแต่ที่ปรากฏได้เนี่ยต้องกระทบจากขู่ประสาทะนี่คือแสดงความเป็นอนัตตาให้ละความต้องการอยากจะรู้อยากจะถึงอยากจะประจักษ์โดยไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นไปไม่ได้แต่ฟังเพื่อให้เข้าใจมั่นคงขึ้นในความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือความจริงค่ะ
0: ซึ่งเราจะรู้ลักษณะของสภาพนั้นได้เนี่ยก็คือเมื่อสติปัฏฐานเกิดใช่ไหม
1: เข้าใจก่อนจากขั้นการฟังจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้มีการระลึกได้ว่าขณะนี้ลักษณะนี้กำลังปรากฏจริงๆรู้หรือเปล่าไม่รู้เพราะอะไรฟังต่อไปอีกและจะรู้ว่าขณะไหนรู้และขณะไหนหลงลืม
0: ยกตัวอย่างเช่นลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยตอนนี้เราสติปัฏฐานยังไม่เกิดเนี่ยนะฮะเราก็รู้จากที่ท่านอาจารย์
1: กำลังฟังว่ามีจริง
0: ๆฟังว่ามี
1: แล้วก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ด้วย
0: ก็เป็นเพียงสี
1: เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายของธรรมะไงคะถึงความหมายของคำว่าธรรมะถึงความเป็นธรรมะจริงจะไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้ายังไม่ถึงลักษณะที่เป็นธรรมะก็ยังต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่เมื่อไหร่รู้ว่าเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างเมื่อนั้นก็คลายการที่เคยยึดถือไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ดับเที่ยงนี่อวิชชาไงคะถ้าไม่รู้อย่างนี้จะเข้าใจไหมในปฏิจจสมุปบาทะไม่ใช่ชื่อค่ะแต่เป็นสภาพธรรมะในชีวิตประจำวัน
0: นี่ถ้าจะอธิบายว่าทั้งหกทวารเนี่ยใช่ไหมฮะมันจะต้องรู้ทั่วแล้วก็จะไปเฉพาะไม่ได้ด้วยก็จะเป็น
1: ถ้าเฉพาะหมายความว่าไม่รู้ใช่ไหมคะทางอื่น
0: แต่
1: จะชื่อว่ารู้ได้ยังไงรู้มั่งไม่รู้มั่ง
0: แต่ในขั้นที่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเนี่ย
1: อบรมไป
0: เราอยู่ในขั้นฟังเนี่ยผมอาจจะมีความคือชอบคิดเรื่องทางตาอย่างเดียวเป็นประจำนี่ก็โอเค
1: คุณณรงค์ฟังว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหรือเปล่าแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้น
0: เป็นอนัตตาของผม
1: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็รู้จักธรรมะที่เกิดแล้วไม่ใช่ไปทำให้เกิดขึ้นส่วนใหญ่ทุกคนจะถามว่าแล้วจะทำยังไงมีกฎมีเกณฑ์ที่คิดว่าจะทำได้แต่ความจริงนะคะสติระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่มีใครทำเลยเกิดแล้วปรากฏเมื่อไหร่ถ้าปัญญาก็รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นอวิชชาก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวคิดต่อไปเรื่อยๆเกิดมาสำหรับคิดเพื่อคิดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแม้ขณะที่คิดก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นหลักที่ถูกต้องจริงๆคือเป็นอนัตตาค่ะถ้าเข้าใจคำว่าธรรมะเป็นอนัตตาก็คือว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เห็นถูกต้องว่าไม่มีตัวตนทุกวันนี้เป็นอนัตตาหรือยังคะ
0: ยัง
1: ค่ะอย่างเพราะว่าคอยคิดว่าจะทำยังไงเมื่อไหร่เลิกคิดว่าจะทำยังไงนั่นคือรู้ว่าทำไม่ได้เลยค่ะมีแล้วเกิดแล้วปรากฏแล้วทั้งนั้น
0: แต่ก็คือห้ามความคิดไม่ได
1: ้ห้ามไม่ได้แต่คิดเป็นธรรมะก็ไม่รู้ไงค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดนี่ลืมอีกแล้วถ้าไม่ลืมก็คือแม้คิดก็เป็นธรรมะห้ามคิดไม่ได้ไม่มีใครห้ามคิดแต่รู้ได้ว่าขณะนั้นที่คิดก็เป็นธรรมะ ที่คิดไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินตลอดชีวิตเป็นธรรมะถ้าเข้าใจจริงๆก็คือไม่ปฏิเสธแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นในแต่ละลักษณะของธรรมะ
0: ซึ่งจะเข้าใจจริงๆได้เนี่ยก็คือต้องเมื่อสติปัฏฐานเกิดขึ้นใช่ไหมฮะ
1: เวลานี้รู้เรื่องนามธรรมรูปธรรมแต่ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมยังไม่รู
0: ้
1: ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอค่ะยังเห็นอย่างเงี้ยจะบอกว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่เริ่มค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะเข้าใจขึ้นได้ไหมว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นจริงๆถ้ายังไม่มีการคลายการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะแล้วก็ละความไม่รู้จะประจักษ์การเกิดดับได้ยังไงคะก็เป็นเรื่องที่หาทางที่จะทำหาทางที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นไม่ได้เพราะไม่ใช่ปัญญาที่จะรู้ก็คือปัญญาไม่ใช่เราและปัญญาก็มีหลายขั้นด้วยท่านฟังมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดขึ้นของสติสัมปชัญญะที่รู้ลักษณะเข้าใจลักษณะว่าเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: คือตอนนี้ที่เกิดกับชีวิตจริงๆตอนนี้นะฮะก็คือได้เพียงแต่บอกตัวเองใช่ไหมฮะอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเราก็จะ
1: หมดไปแล้วใช่ไหมคะ
0: บอกว่านี่คือสิ่งที่ปรากฏทางตา
1: หมดไปแล้วใช่ไหมมีสิ่งใหม่ปรากฏละก็ยังไปคิดถึงเรื่องเก่าคิดแต่เรื่องเก่า
0: ๆซึ่งจริงๆตรงนั้นไม่ถูกใช่ไหมฮะท่านอาจารย
1: ์ถูกหรือไม่ถูกคืออะไรล่ะคะ
0: มันจะได้เป็นเหตุปัจจัยให้มัน
1: ใครว่าถูกล่ะและใครว่าไม่ถูกคุณณรงค์หรือคนอื่นถ้าฟังว่านะคะทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไม่เหลือเลยแต่ก็มีปัจจัยให้สภาพธรรมะเกิดสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายถ้าขณะใดไม่รู้ก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆว่าเป็นธรรมะ
2: ค่ะท่านอาจารย์คะมีคำถามจากท่านผู้ฟังรู้สึกจะสืบค่อนข้างจะสืบเนื่องจากคุณรงค์นะคะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าพุทธบริษัทที่ฟังธรรมะเป็นปกติคือฟังธรรมะแล้วก็คิดนึกขอเรียนถามความต่างของลักษณะสภาพธรรมคือฟังธรรมแล้วคิดนึกนะคะสามประการด้วยกันคือหนึ่งฟังรู้เรื่องแล้วก็เฉยเฉยสองฟังรู้เรื่องแล้วแต่ยังไม่เข้าใจสามฟังธรรมรู้เรื่องแล้วและเข้าใจขึ้นเล็กน้อยนิดเดียวคำถามก็คือว่าถ้าลักษณะธรรมะข้อหนึ่งข้อใดในสามข้อนี้ปรากฏแต่ไม่รู้หรือปรากฏแล้วรู้นั้นรู้เพียงขั้นการฟังเข้าใจหรือรู้ตรงลักษณะที่กำลังปรากฏค่ะ
1: คนนี้ไม่ได้ฟังธรรมะเลยค่ะเมื่อกี้นี้ที่พูดยังคงคิดเองใช่ไหมคะคุณเข็มลองอ่านดูค่ะ
2: คือคำถามนี
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ไว้นานแล้วนะคะ
1: คนนี้คิดเองนะคะ
2: ค่ะถามว่าพุทธบริษัทที่ฟังธรรมะเป็นปกติ
1: ค่ะ
2: คือฟังธรรมะแล้วคิดนึก
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะใครบ้างไม่คิดนึกไม่มีใช่ไหมคะทุกคนคิดนึกค่ะ
2: เขาเรียนถามความต่างของลักษณะสภาพคือฟังธรรมะแล้วคิดนึกค่ะมีสามประเด็นประเด็นแรกคือฟังรู้เรื่องแล้วเฉย
1: ๆค่ะแค่นี้ก่อนเรื่องไงคะสงสัยอะไรฟังรู้เรื่องแล้วเฉย
2: ๆค่ะแล้วที่
1: สงสัยว่าอะไรคะฟังรู้เรื่องแล้วเฉย
2: ๆสงสัยว่า
1: สงสัยไหมฮะฟังรู้เรื่องแล้วเฉยๆจะให้เป็นอะไรคะ
2: ข้อสองนะคะฟังรู้เรื่องแต่ยังไม่เข้าใจ
1: รู้เรื่องแต่ไม่เข้าใจค่ะรู้เรื่องรู้แค่เรื่อง
2: รู้แค่คำรู้แค่เรื่อง
1: แต่ไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏ
2: ค่ะประเด็นที่สามนะคะรู้เรื่องแล้วแล้วก็เข้าใจขึ้นเล็กน้อยนิดเดียวอะไรเงี้ยนะคะคำถามก็คือว่าถ้าลักษณะธรรมะข้อหนึ่งข้อใดในสามข้อนี้ปรากฏแต่ไม่รู้หรือปรากฏแล้วรู้นั้นอยากเรียนถามว่ารู้เพียงขั้นการฟังเข้าใจหรือรู้ตรงลักษณะที่กำลังปรากฏค่ะ
1: ผู้ถามต้องตอบเพราะว่าฟังแล้ว
2: ผู้ถามจะตอบไหมคะ
1: ถามอีกทีสิคะตรงนี้คนถามจะได้ตอบ
2: บอกว่าถ้า ถ้าลักษณะธรรมะข้อหนึ่งข้อใดในสามข
1: ้อข้อหนึ่งข้อใดในสามข้อหมายความว่าอย่าง
2: ข้อหนึ่งคือฟังแล้วรู้เรื่องแล้วเฉย
1: ๆค่ะนี่คือไม่มีธรรมะอะไรเลยแค่คิด
2: สองรู้เรื่องแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
1: ค่ะก็คือรู้คำแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
2: สามรู้เรื่องและเข้าใจขึ้นเล็กน้อยนิดเดียว
1: ก็เป็นยังคงเป็นเรื่องราวแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นและคำถามนี่งงมากว่าถามอะไร
2: บอกว่าถ้าลักษณะธรรมะข้อหนึ่งข้อใด
1: ลักษณะธรรมะหมายความว่าอะไร
2: คือลักษณะธรรมะข้อหนึ่งข้อใดในสามข้อนี้ก็คือ
1: ลักษณะธรรมะไม่ใช่เรื่องค่ะลักษณะธรรมะข้อหนึ่งข้อใดเพราะฉะนั้นใช้คำว่าลักษณะได้ไหม
2: ลักษณะเฉยๆกับลักษณะยังไม่เข้าใจแล้วก็ลักษณะเข้าใจขึ้นเล็กน้อย
1: ทั้งหมดเป็นธรรมะ
2: ค่ะ
1: ค่ะทั้งสามอย่างเนี่ยเป็นธรรมะ
2: ที่ถามต่อก็คือว่าลักษณะธรรมะข้อหนึ่งข้อใดในสามข้อเนี่ยมันปรากฏกับเขานะคะนี่ปรากฏแล้วไม่รู้เนี่ยจะเป็นคำถามออกมา
1: ดีไหมคะเลิกคิดอย่างนี้แล้วฟังใหม่ดีไหมคะ
2: ค่ะตอนอย่างนั้น
1: ต้องฟังใหม่เลยส่วนใหญ่ไม่ทิ้งความคิดเก่าๆที่สงสัยและที่ไม่รู้นะคะกำลังฟังเนี่ยเข้าใจว่ากำลังฟังความจริงเปล่าค่ะไม่ได้ยินสิ่งที่ฟังหรอกเพราะกำลังคิดถึงสิ่งที่เคยคิดและก็สงสัยแล้วก็อยากจะพูดอยากจะถามอยากจะรู้เฉพาะตรงนั้นเพราะฉันไม่ได้ยินคำที่กำลังฟังเลยนะคะหมายความว่าเหมือนเสียงที่กระทบหูแล้วก็พูดก็เหมือนไม่ได้พูดเพราะเหตุว่าไม่มีใครได้ยินเพราะว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราจะฟังอะไรเนี่ยเราอย่าเอาความคิดเก่าๆของเราอย่างสามข้อเนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มฟังใหม่คือต้องรู้ว่าฟังเพื่ออะไรค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะให้ตอบความคิดนะคะซึ่งเข้าใจว่าจะต้องตอบความคิดนั้นแต่ว่าทั้งที่อาจจะตอบไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่านั้นเป็นคำตอบ
2: เชิญคุณวรศักดิ์นะคะ
3: ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องราวนี่ยังพอทำความเข้าใจได้บ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นสภาพธรรมะเนี่ยปัญญาไม่เจริญแล้วก็คงจะมืดนะครับไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะธรรมะอย่างนั้นได้เลยเหมือนกับว่าคนที่ตาบอดแล้วก็จะบอกว่าสีเหลืองลักษณะอย่างไรเนี่ยเขาคงไม่รู้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะระหว่างสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคมณะนะคะห่างไกลนานมากมาถึงสมัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะห่างไกลกันนานมากแล้วก็มาถึงสมัยของพระสมณะโคดมพระองค์นี้คนที่ได้ฟังธรรมะตั้งแต่ครั้งโน้นเนี่ยและบรรลุในสมัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมคือพระองค์นี้เนี่ยนานแค่ไหน
3: เสียสมใครแสนกลับเหรอครับ
1: แต่ฟังใช่ไหมคะ
3: ฟังครับ
1: ไตรตรองอบรมเจริญปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ก็เหมือน
1: ธรรมะเป็นจริงอย่างนี้ค่ะสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเป็นความจริงแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจ
3: ก็เหมือนกับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกอยู่เสมอว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ว่า
1: ค่ะและคนโน้นที่ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคมณะสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะก็ข้อความเดิมไม่เปลี่ยนเลย
3: จนมาถึงสมัยพระโคดมหรือแม้กระทั่งมาถึงตอนนี้อยู
1: ่ค่ะหรือต่อไปถึงสมัยพระศรีอริยะแม่ใจก็ไม่เปลี่ยน
3: ครับ
1: ค่ะ
3: คำไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าความเข้าใจนี้มากขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเกิดปัญญาและลักษณะของสภาพธรรมะนี้จำเป็นต้องทุกทวาร
1: รู้หรือไม่รู้แล้วคะ
3: จนกว่าจะถึงนามรูปปริเสธญาณนะครับ
1: ไม่ต้องไปคิดเลยค่ะความมั่นคงที่รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู
3: ้ขอทวารเดียวแค่นั้นก็พอ
1: ไปขอใครนะคะไปคิดยังไงเตรียมโลภะได้จัดการหมดทุกอย่างเลยแค่นี้ได้ไหมแค่นั้นได้ไหมทั่วหรือไม่ทั่วเป็นเรื่องของความติดข้องและความไม่รู้ไม่ใช่เป็นเรื่องละนะคะยังมีคุณวรศักดิ์
3: คร
1: ับ จะเอาแค่ทวารไหนได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องละความไม่รู้ค่ะโลภะความติดข้องจะเข้ามาเมื่อไหร่ถ้าปัญญาไม่รู้ขณะนั้นก็ไม่มีทางที่จะให้โลภะขณะนั้นหมดไปได้ก็ยังมาอยู่เรื่อย
3: ๆต้องทุกทวารด้วยไหมครับ
1: นี่ไงคะนี่ไง ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าทุกทวารนี่ก็รู้สึกยังห่างไกล
1: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณวรศักดิ์
3: ครับ
1: ทางตาเนี่ยเข้าใจหรือยัง
3: ก็ยังเข้าใจนิดๆหน่อย
1: และจะต้องไปคิดถึงทุกทวารไหมทางหูเข้าใจหรือเปล่า
3: ก็บ้างครับเล็กน้อยมาก
1: ค่ะและทางใจเข้าใจหรือเปล่า
3: ทางใจยากมากครับ
1: และจะต้องทุกทวารหรือเปล่าริ้วจะเลือก
3: ก็คงเลือกไม่ได้ครับ
1: เลือกไม่ได้แล้วก็สะสมความเข้าใจขึ้นเรื่อยๆมิฉะนั้นจะเข้าถึงความเป็นอนัตตาได้ไหมเมื่อพร้อมเมื่อถึงการละที่สมบูรณ์ของวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นไม่ข้ามขั้นเลยแต่ต้องเป็นปัญญาความรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าไม่รู้อย่าหวังไม่รู้แล้วหวังอะไรค่ะขณะนี้ไม่รู้แล้วจะหวังว่ากี่ทวารนั่นก็คือความหวังทั้งหมดค่ะ
3: ก็จะกี่ทวารก็แล้วแต่ปัจจัยเนี
1: ่ยไม่สนใจเลยถ้าค่อยๆเข้าใจลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้แล้วก็สติจะระลึกอะไรก็เห็นความเป็นอนัตตาไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปรอ
3: ครับก็คือขณะที่สติปัฏฐานเริ่มเกิดหรือเกิดนิดๆหน่อยๆก็คิดว่ามันยังแบบอยู่ปลายๆอยู่หรือว่าไม่ชัดเจน
1: นี่ไงคะเราก็ตามความเป็นจริงก็คือกำลังเริ่มเกิด
3: ครับ
1: ค่ะและจะเกิดได้บ่อยหรือไม่บ่อยเป็นเราที่เร่งรัดเป็นเราที่รอคอยเป็นเราที่หวังหรือว่าเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามีปัจจัยพอไหมที่จะให้เกิดบ่อยๆอ่ะในเมื่อตั้งแต่เช้ามาก็มีแต่ปัจจัยของอกุศลทั้งนั้นแหละแล้วก็อยู่ดีๆมาจากไหนจะให้มีปัจจัยที่จะให้สติปัฏฐานเกิดบ่อยๆในแสนโกฏกับผ่านมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาแล้วค่ะ
3: ครับ
1: อัญญตราเถรีท่านนี้ท่านก็บรรลุไปแล้วตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งถึงสมัยพระสมณะโคดมพระองค์นี้เพราะฉะนั้นคนอื่นที่ปัญญายังไม่ถึงท่านก็จะต้องค่อยๆอบรมไปเข้าใจไป
3: เพราะงั้นความสงสัยในสภาพธรรมะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับ
1: ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อละความสงสัยเพื่อละความไม่รู้ทั้งหมดนะคะพระพุทธศาสนาคือปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูก
3: ขอบพระคุณครับ
4: เชิญคุณสุกัญญาค่ะอยากจะกราบท่านอาจารย์ถึงตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มีโลภะแล้วอะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยบางขณะเนี่ยก็คิดว่าเข้าใจแต่ในชีวิตประจำวันทุกคนก็ต้องตื่นทุกๆวันแต่บางวันเนี่ยไม่เข้าใจหรอกค่ะท่านอาจารย์คะว่าตื่นขึ้นมาก็มีโลภะแล้วอะค่ะ
1: จริงหรือเปล่าท่านอะไรคะ
4: ก็ต้องกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะ
1: จริงถามคนอื่นได้ยังไงคะจริงหรือเปล่า
4: จริงๆเนี่ยเชื่อว่ามีโลภะค่ะท่านอาจารย์คะแต่ว่าเมื่อพิจารณาในชีวิตประจำวันเมื่อตื่นลืมตาขึ้นเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้หรอกค่ะว่าขณะนั้นอ่ะตื่นลืมตาขึ้นอ่ะมีโลภะแล้วอ่ะ
1: ก็บอกชัดเจนว่าไม่มีปัญญาแล้วจะรู้ได้ยังไงก็ไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้สิคะ
4: ก็เลยไม่มีความมั่นคงเพียงพอค่ะท่านอาจารย
1: ์ไม่มั่นคงว่าอะไร
4: ไม่มีความมั่นคงว่าตื่นลืมตาขึ้นก็มีโลภะแล้ว
1: ต้องการอะไรหรือเปล่าคะ
4: ก็อยากจะทราบถึงลักษณะ
1: ไม่ใช่ค่ะตื่นขึ้นมาน่ะต้องการอะไรหรือเปล่าตื่นแล้วต้องการอะไรหรือเปล่า
4: ก็บางวันเนี่ยเห็นว่าคือต้องการแต่บางวันนี่ก็คือไม่ได้ต้องการอะไรก็ตื่นลืมตาเฉยๆก็นอนอยู่เฉยๆ
1: ไม่ทำอะไร
4: ไม่ได้ทำเพราะว่าตื่นลืมตา
1: อยู่ไปเรื่อยๆนอนไปเรื่อย
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยฮะโลภะเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ยากมากคือจริงๆถ้าสมมติว่ามีความพอใจชัดเจนหรือว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจนเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะแต่ในลักษณะที่เหมือนกับมีลักษณะซ่อนเล้นหรือแอบแฝงอยู่อะค่ะก็เลยอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เพราะว่าตราบใดที่เราเนี่ยยังไม่เข้าใจอะไรที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์คะมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะสงสัยอยู่นั่นนะคะพอท่านอาจารย์กล่าวทุกครั้งว่าเมื่อตื่นลืมตาขึ้นโลภะก็มาเยือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สงสัยทุกครั้งที่ท่านอาจารย์พูดเพราะว่าบางขณะเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าเรามีความต้องการเนี่ยมันชัดเจนในโลภะนั้นๆนะคะ
1: ค่ะโลภะมีหลายระดับเรียกว่ามีแค่ระดับชัดเจน
4: ต้องมีหลายระดับ
1: นี่คือประโยชน์ของการศึกษาไงคะรู้ละเอียดขึ้น
5: กราบท่านอาจารย์ค่ะหนูฟังธรรมะจากท่านอาจารย์และท่านวิทยากรทุกท่านหนูก็เข้าใจขึ้นทุกครั้งแต่ทีนี้หนูสงสัยคำว่าฟ ฟังแล้วแม้แต่อาจารย์ก็อย่าไปเชื่อขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำนี้ด้วยค่ะว่าอย่าเชื่อเรื่องอะไรคะ
1: ค่ะฟังแล้วนะคะเข้าใจกับเชื่อเนี่ยเหมือนกันไหม
5: ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ก็ตอบอยู่แล้วคะ
5: แค่นี้เองเหรอคะคงไม่เข้าใจคำว่าอย่าเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าคงอย่าไปเชื่อ
1: นามรูปเนี่ยเที่ยง
5: นามรูปเที่ยง
1: เชื่อไหม
5: ไม่เชื่อค่ะ
1: เห็นไหมคะก็ไม่ใช่เชื่อเพราะได้ฟังหรือว่าเชื่อว่าคนนั้นบอกหรือว่าเชื่อว่าคนนั้นเป็นครูอาจารย์แต่ต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าใครบอกก็เชื่อฟังธรรมะจากใครก็เชื่อแต่ว่าต้องพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง
5: ก็หมายความว่าต้องพิจารณาไต่ตรองด้วยปัญญาของตัวเองที่เข้าใจ
1: ต้องเป็นปัญญาของตัวเองที่เกิดจากการฟังและไต่ตรองไม่ฉะนั้นการฟังไม่มีประโยชน์เลย
5: ขอบพระคุณท่านมากค่ะ
0: ท่านอาจารย์ท่านสักครู่ที่อาจารย์อธิบายว่าเวลาพูดไปเนี่ยปัญหาคือว่าบางคนสะสมมาที่จะคิดเรื่องอาจจะคิดด้วยความรู้เก่าๆหรือว่าความรู้ที่ผิดๆทำให้การฟังธรรมะเนี่ยไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นทีนี้จะทำอย่างไรในเมื่อเราศึกษาแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะคุณณรงค์อยากจะแก้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สะสมมาแล้วหรืออยากจะรู้ความจริงว่านั่นคือธรรมะ
0: ก็คือรู้พอรู้แล้วก็ต้องแก้เนี่ยฮะใช่ไหมฮะก็คือ
1: ปัญญาต่างหากค่ะที่จะค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นไม่ใช่มีคนไปแก้เคยเป็นอย่างเนี้ยแก้นิสัยซิไม่ให้เป็นอย่างเนี้ยได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ค่ะแต่ถ้ามีความเข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะคะจากปุถุชนก็เป็นพระอริยะบุคคลได
0: ้อ๋อก็ให้เข้าใจว่าอ๋อคุณเป็นอย่างนั้นนะที่ว่าชอบคิด
1: ความจริงเกิดแล้วค่ะก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะลืมไม่ได้เลยคือเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่เพราะเคยเป็นเรามานานแสนนานนับไม่ถ้วนเลยกว่าจะเป็นธรรมะได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังและการค่อยๆเข้าใจขึ้น
0: คือไม่ได้หมายความว่าถึงแม้ถ้าอาจารย์พูดประโยคเนี่ยเตือนแล้วเนี่ยเราจะทำได้เลยเป็นไปไม่ได
1: ้เป็นธรรมะไงคะลืมคำว่าเป็นธรรมะอีกแล้วถ้าเป็นธรรมะแล้วใครบังคับบัญชาได้
0: ก็คือรู้พอรู้แล้ว
1: เข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะแต่เราพอเราไปคิดว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคทำให้เราน
1: ั่นคือเราไม่ใช่ธรรมะที่คิดไม่ใช่ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
0: ก็คือก็ต้องเป็นธรรมนะ
1: เข้าใจขึ้น
0: เป็นสภาพของแต่ละบุคคล
1: เกิดแล้วก็ดับไปหมดเลยแต่เดือดร้อนเหลือเกินใช่ไหมครับถ้าเป็นเรา
0: ที่อาจารย์พยายามพูดว่าเกิดแล้วก็ดับไปหมดเลยเกิดแล้วก็ดับไปหมดเลยเนี่ยเพื่อให้เราไม่กังวลใช่ไหมฮะหรือ
1: เพื่อให้รู้ความจริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆเหมือนกับว่าไม่ต้องไปสนใจก็เดี๋ยวก็ดับไป
1: ไม่ใช่ให้ทำนะคะแต่เข้าใจขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นจริงอย่างนั้น
0: ครับขอบคุณ
2: ความเข้าใจที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะนั้นฟังธรรมะเพื่อสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กอีกทีละน้อยก็ยังดีกว่าที่จะไปลงติดอยู่กับอะไรนะคะขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ

0: ญาตธรรมทายาทคือผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องและประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างยิ่งไม่ใช่การไปบวชกันจำนวนมากๆโดยไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ25กุมภาพันธ์2561
1: เป็นคนดีโดยไม่บวชได้ไหม
2: ได้ค
1: ่ะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะโดยไม่บวชได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ผู้ที่เข้าใจอย่างนี้เคารพอย่างยิ่งในพระศาสนาเพราะรู้ว่าผู้ที่จะเป็นภิกษุต้องสะสมอัธยาศัยพร้อมที่จะศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเป็นการเคารพบูชาอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเพียงแต่ต้องการจะบวชแล้วคิดว่าบวชเพื่อจะได้เป็นคนดีคนดีโดยไม่ต้องบวชเพราะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้ผู้ที่เข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะเคารพอย่างยิ่งในเพศบรรพชิตซึ่งต้องเป็นผู้ที่เป็นธรรมทายาทเมื่อตนเองไม่ได้สะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแต่ก็เป็นธรรมทายาทได้เมื่อเข้าใจพระธรรมด้วยความเคารพจริงๆในเพศภิกษุผู้ที่เข้าใจธรรมะจึงไม่บวชและไม่สนับสนุนให้มีการบวชโดยที่ว่าอยากจะให้มีคนบวชเยอะๆแต่ว่าไม่เข้าใจธรรมะเลยเพียงแต่ต้องการจำนวนไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะขัดเกลากิเลสจริงๆก็รู้ได้ว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยด้วยเหตุนี้กว่าจะเข้าใจธรรมะกว่ากิเลสจะค่อยๆหมดสิ้นไปได้ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้ที่ตรงและก็จริงใจจึงมีเพศที่ต่างกันในครั้งพุทธกาลคือคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่ว่าไม่ใช่ว่าบวชอย่างที่ว่าผิดจากการที่จะสละโดยการที่ว่าจะบวชก็ต้องมีพิธีมีขี่ม้ามีอะไรแต่อะไรทำอะไรต่างๆแต่ไม่เข้าใจพระธรรมผู้ที่เคารพอย่างยิ่งในพระธรรมวินัยก็จะต้องเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสตามฐานะตามการสะสมที่เป็นไปได้อยากจะเป็นคนดียิ่งกว่านี้ก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยสิ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือวินัยแม้คฤหัสถ์ก็ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยของพระภิกษุได้ในเพศคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะสละอาคารบ้านเรือนได้ถ้าศึกษาเสขียวัตรคือความประพฤติเป็นไปตามปกติในชีวิตประจำวันมีความเข้าใจว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษขณะนั้นปัญญาขณะนั้นก็สามารถจะค่อยๆขัดเกลากิเลสแม้ไม่ใช่ในเพศบรรพชิตก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแทนที่จะไปทำลายพระพุทธศาสนาโดยการที่บวชโดยที่ว่าไม่เข้าใจพระธรรมถ้าบวชโดยไม่เข้าใจพระธรรมหมายความว่ายังไง
2: แต่ก็เห็นชัดนะคะท่านอาจารย์ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมทำลายแน่นอนเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะดำรงรักษาพระธรรมวินัยมีผู้ที่เข้าใจธรรมะมากขึ้นกับหรือว่าจะมีผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะแต่มีสัญลักษณ์ค่ะท่านอาจารย์
1: ค่ะบวชรับเงินรับทองทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าถามว่าบวชแล้วไม่ได้เงินบวชไหมบวชไหมคะ
2: ต้องถามผู้ที่จะคิดจะบวชนะคะท่านอาจารย
1: ์ถามคนที่จะบวชว่าบวชแล้วไม่ได้เงินนะรับเงินรับทองไม่ได้นะจะบวชไหมหรืออีกอย่างหนึ่งก็ถามว่าถ้าบวชแล้วรับเงินรับทองได้จะบวชไหมทั้งสองคำถามมีคำตอบไหมคะ
3: คำถามนี้เนี่ยมนได้ถามเพื่อนที่ทำงานนะคะที่ไปบวชแล้วแหละมนก็ถามว่าบวชเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าเพื่อศึกษาพระธรรมแล้วที่วัดน่ะมีรับเงินรับทองไหมเขาก็บอกว่ามีเขาก็จะไม่ฟังเราว่ารับเงินรับทองน่ะผิดภาวินัย
1: ค่ะแต่ถ้าจะศึกษาพระธรรมไม่ต้องบวชสิคะถ้าบวชแล้วรับเงินรับทองก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยก็ต้องรู้ว่าผู้ไม่รับเงินรับทองศึกษาพระธรรมเป็นคฤหัสถ์แต่ผู้ที่จะบวชและก็รับเงินรับทองก็ไม่ใช่ภิกษุถามก่อนบวชดีกว่าปล่อยให้บวชไปแล้วใช่ไหมคะก่อนบวชเลยจะต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าไม่ศึกษาพระวินัยและไม่ประพฤติตามพระวินัยก็เป็นคฤหัสถ์ค่ะความต่างของคฤหัสถ์กับพระภิกษุก็คือว่าพระภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแต่ว่าสำหรับคฤหัสถ์ศึกษาพระธรรมได้แ แล้วก็อยากจะรักษาหรือประพฤติตามพระวินัยตามที่ต้องการก็ได้โดยไม่ต้องบวชก็ไม่ผิด

0: สนทนาธรรมที่โรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561
1: คือดิฉันประทับใจมากในประโยคที่ว่าการตอบแทนพระคุณของท่านคือการศึกษาธรรมขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
2: ต้องไม่ลืมนะคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นผู้ที่เลิศหาบุคคลใดเปรียบไม่ได้เลยในสากลจักรวาลไม่ว่าเทวดาและมนุษย์กี่จักรวาลก็ตามแต่เพราะฉะนั้นคำของพระองค์แต่ละคำนะคะเป็นคำที่ละเอียดลึกซึ้งและกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งแม้เดี๋ยวนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วได้นะคะก็มีเห็นมีได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงแต่ไม่เคยรู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามนะคะที่ได้ฟังคำของพระองค์เหมือนกับได้เฝ้าเฉพาะพระพักณพระวิหารต่างๆที่พระองค์ประทับแล้วก็มีคนไปเฝ้าฟังธรรมแต่ว่าการฟังธรรมนะคะต้องรู้ว่าไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะคะนอกจากเพื่อความเข้าใจของผู้ฟังมิฉะนั้นการฟังไม่มีประโยชน์จะให้ผู้พูดเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าผู้ฟังไม่ได้ไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจแต่ละคำย่อมไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แดนดีใจปราบรื่มที่สุดที่จะได้รับมอบจากผู้ฟังนะคะก็คือความเข้าใจของแต่ละคนเราจะได้ไม่เสียเวลา2ชั่วโมงนะคะก็มีคำที่ได้ยินได้ฟังเยอะแต่ว่าแต่ละคำนะคะขอให้เป็นความเข้าใจทีละคำนะคะจนแจ่มแจ้งบริบูรณ์มิฉะนั้นแล้วก็จะคิดว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราคิดเองก็ได้ง่ายๆแต่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ใครจะฟังคำของพระองค์แล้วเข้าใจได้ทันทีแม้แต่คำธรรมะคำเดียวมีใครไม่เคยได้ยินคำนี้บ้างคะมีใครเคยพูดคำนี้บ้างแต่ว่ามีใครเข้าใจคำนี้แค่ไหนเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าพระรัตนตรัยรัตนะสิ่งที่มีค่าที่สุด3คือพระพุทธรัตนะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีค่าที่ใครเปรียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะแต่ละคำเนี่ยมีค่าเป็นธรรมรัตนะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรัตนะทรงแสดงพระธรรมให้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจจากไม่เคยรู้อะไรเลยทั้งสิ้นในกี่ภพกี่ชาติมาแล้วแต่เมื่อได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่อยๆเหมือนเกิดใหม่เรียกว่าคนที่ตาบอดมานานในสังสารวัฏเกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่เคยรู้อะไรเลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะต้องไม่เผินเมื่อเป็นความเข้าใจที่มั่นคงนะคะก็จะรู้จักว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้แต่ละคำของพระองค์เนี่ยควรที่จะได้เข้าใจด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะมีผู้ที่ฟังเห็นคุณนะคะอบรมเจริญปัญญาฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องและปัญญาที่สมบูรณ์ก็สามารถที่จะรู้แจ้งว่าแต่ละคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยค่ะเป็นความจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้มีอะไรยังไม่เปิดเผยเลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งควรที่จะได้สนทนากันนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะเหตุว่าพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะทรงแสดงธรรมะเป็นพระธรรมรัตนะเพื่อให้ผู้ฟังนะคะมีปัญญาของตนเองจากการที่ไม่เคยรู้อะไรเลยจนกระทั่งรู้แจ้งว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยเป็นความจริงทุกขณะนะคะสามารถที่จะถึงการดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะต้องหมายความถึงสิ่งที่ประเสริฐแม้แต่ธรรมะเนี่ยนะคะคืออะไรและประเสริฐหรือไม่ประเสริฐอย่างไรและประเสริฐเพราะอะไรถ้าได้ยินคำว่าธรรมะแค่นี้ค่ะประเสริฐไหมคะเห็นไหมคะต้องคิดละได้ยินคำว่าธรรมะประเสริฐไหมแต่นี่ธรรมรัตนะไม่ใช่ธรรมะธรรมดาเพราะฉะนั้นก็มีทั้งธรรมะและธรรมรัตนะเช่นเดียวกับพระสังฆรัตนะนะคะผู้ใดก็ตามที่ได้ฟังธรรมะแล้วยังไม่รู้แจ้งความจริงไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ใดที่ไม่รู้แจ้งความจริงผู้นั้นไม่ใช่สังฆรัตนะแต่บุคคลใดก็ตามนะคะจะเป็นชาวบ้านหรือว่า เด็กเล็กผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาที่สามารถเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนรู้จักพระองค์นะคะโดยประจักษ์แจ้งความจริงที่พระองค์ได้ประจักษ์แล้วเป็นสังขรัตนะเพราะฉะนั้นสังขรัตนะนี้ไม่ได้หมายความถึงเพศภิกษุซึ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะหรือว่าเข้าใจแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นสามารถที่จะรู้ความจริงได้เป็นสังขรัตนะคือพระโสดาบันบุคคลซึ่งสามารถที่จะดับกิเลสตามระดับขั้นของปัญญาเพราะว่ากิเลสนะคะมากมายมหาศาลในแสนโกฏกับจะดับได้เร็วไหมคะถ้ามีใครคิดจะดับกิเลสเร็วๆ3วัน7วันเดือนหนึ่งถูกไหมนี่ค่ะต้องไตร่ตรองความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเพราะว่าทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแต่จะจากไปด้วยความเป็นผู้ตรงต่อความจริงหรือว่าจากไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงนะคะถ้าจากไปโดยการไม่รู้ชาติหน้าเกิดอีกก็เหมือนชาตินี้ก็ไม่รู้ต่อไปทุกชาติเหมือนเดิมในสังสารวัฏแต่ชาตินี้นะคะที่จะต่างกับชาติก่อนๆ ก็คือได้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้โดยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรต้องเริ่มทุกคำได้คืออะไรมิฉะนั้นเราก็จะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ยาวไกลแต่คืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาต้องเริ่มจากทีละคำแล้วก็ชัดเจนว่าคืออะไรก่อนและต่อไปก็จะเข้าใจคำอื่นๆนะคะซึ่งก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสามารถที่จะเข้าใจและพิสูจน์ได้ทันทีที่ได้ฟัง
3: กราบท่านอาจารย์ครับท่านที่ปฏิญญาว่าจะช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่างเช่นท่านที่เป็นลูกเสือชาวบ้านเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาถึง4อสงไขยแสนกับจะช่วยเหลือกั้วกูลต่อสัตว์โลกยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ลูกเสือชาวบ้านช่วยเรื่องที่เขาสามารถที่จะช่วยได้ใช่ไหมคะตามภาระตามหน้าที่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สำหรับจำไม่ใช่สำหรับเผินแต่สำหรับไตร่ตรองเหมือนปลูกฝังความเห็นถูกซึ่งจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นทุกชาติเพราะฉะนั้นช่วยชาวโลกจากความไม่รู้นะคะให้เป็นผู้ที่ตื่นจากความไม่รู้กำลังหลับอยู่หรือเปล่าคะค่ะเพราะฉะนั้นจะตื่นได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังแต่ละคำและเข้าใจขึ้น
1: จะเรียนถามว่าการฟังกับการได้ยินต่างกันอย่างไรคะ
2: ค่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องเป็นคำต่างๆหรือเปล่าคะแค่เป็นเสียงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเสียงที่เกิดจากจิตที่ต้องการจะให้เสียงนั้นมีความหมายในภาษาต่างๆแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ส่งไปถึงความหมายของคำนั้นเช่นเราพูดว่าไปคงไม่มีใครนั่งนะคะถ้าบอกว่าไปถ้าพูดคำว่ายิ้มก็คงไม่มีใครร้องไห้แต่ว่าเข้าใจได้ว่าคำนั้นเสียงนั้นหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะเป็นเสียงซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจว่าหมายความถึงอะไรธรรมะมีจริงหรือเปล่าแค่นี้ค่ะต้องคิดจริงทุกคนรับรองนะคะมีจริงแล้วอยู่ไหนและคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมเห็นไหมคะมีคำถามตั้งหลายคำถามสำหรับให้คิดค่ะสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีไหมเห็นไหมคะให้คิดค่ะสิ่งที่มีจริงต้องมีแน่นอนมีจริงแน่นอนนะคะยอมรับเดี๋ยวนี้มีไหมต้องมีเพราะมีจริงแล้วอะไรล่ะคะที่มีจริงเดี๋ยวนี้นี่คือบทนำการสนทนาที่จะให้ไตร่ตรองและคิดนะคะไม่อย่างนั้นพอได้ยินได้ฟังเป็นคำบอกเล่าจะไม่เข้าใจเท่ากับได้คิดเองมีท่านผู้ใดจะตอบสักท่านไหมคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมแค่นี้ก่อนค่ะมีไหมคะเดี๋ยวนี้มีแน่ใจว่ามีตอบว่ามีอะไรมีจริงเดี๋ยวนี
4: ้ท่านถามว่าเดี๋ยวนี้มีจริงไหมใจดิฉันไปคิดว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ย ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติมันขัดกับความเข้าใจหรือเปล่านะคะ
2: โดยมากนะคะเราจะคิดเองแต่ถ้าเราคิดคำที่ถามแล้วตอบอันนั้นจะชัดเจนเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆไหมคะ
1: พี่คิดว่ามีจริงเพราะว่ามีผู้ถามแล้วก็มีผู้ตอบ
3: ถ้าเราคิดถึงว่ามีผู้ถามกับผู้ตอบอย่างเช่นถ้าเป็นเราถามใช่ไหมครับและอะไรที่เป็นเราถามดังนั้นเนี่ยต้องมีธรรมะแน่นอนแต่ว่าไม่เคยเข้าใจเลยว่าเป็นธรรมะแต่ยึดว่าเป็นเราอย่างที่ท่านที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับกล่าวว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่ว่าต้องมีธรรมะแต่ว่าการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราได้ไม่ใช่แต่เพียงกล่าวว่าไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงดังนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นเข้าใจความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นจริงของสิ่งนั้นอย่างเช่นนะครับมีเห็นไหมมีใช่ไหมครับแต่คิดว่าเป็นเราเห็นแต่ถ้าเป็นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นจริงนะครับว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างเช่นถ้าไฟดับหมดเลยมืดเนี่ยครับจะเห็นไหมครับไม่เห็นมีแต่ความมืดใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยครับการเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแสดงความจริงของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ประชุมรวมกันที่คิดว่าเป็นเราเนี่ยครับแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นประชุมรวมกันแต่ถ้าแยกย่อยออกมาว่าเห็นเป็นเราไหมได้ยินเป็นเราไหมคิดเป็นเราไหมดังนั้นการพูดถึงเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างความเข้าใจในสิ่งนี้ยังไม่มีเพราะว่ายังเป็นเราเห็นใช่ไหมครับยังเป็นเราได้ยินใช่ไหมยังเป็นเราคิดใช่ไหมดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงความเป็นจริงนะครับว่าเห็นก็เป็นธาตุหนึ่งเป็นจิตเห็นไหมครับได้ยินก็เป็นธาตุหนึ่งเป็นจิตได้ยินคิดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นจิตที่คิดอันนี้คือเพียงกล่าวพอให้เริ่มที่จะรู้ว่าหนทางของการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยครับต้องมีการได้ฟังพระธรรมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างเลยอันนี้เพียงแค่ในเบื้องต้นที่จะรู้ว่าความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเป็นอย่างไร
2: ค่ะไม่ทราบจะมีคำถามอะไรไหมคะฟังแค่นี้หรือว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยลองแยกออกไปสิตรงไหนเป็นเราเวลานอนหลับสนิทไม่ฝันมีอะไรปรากฏคือให้คิดทั้งนั้นแหละค่ะจะคิดยังไงก็ได้แต่ตรงตามความคิดของแต่ละคนนะคะที่จะตอบนอนหลับสนิทไม่ฝันมีอะไรปรากฏตามความเป็นจริงค่ะถ้าตอบผิดเป็นธรรมดาเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราก็ผิดมาแล้วทั้งนั้นไม่รู้มาแล้วทั้งนั้นจะแสดงเห็นว่าแม้แต่คำธรรมดาอย่างนี้ค่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเคยได้ยินไหมคะแล้วคิดยังไงเห็นไหมคะได้ยินแล้วคิดยังไงยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและเพียงแต่จำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่ายังไงแสดงว่าความเข้าใจของเราไม่พอที่จะคิดเองนะคะแต่ถ้าค่อยๆฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแน่นอนถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะตรัสรู้อะไรแต่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะคะต้องเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งโดยที่คนอื่นไม่เห็นความลึกซึ้งเลยและก็ไม่รู้ด้วยพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะทุกอย่างที่มีจริงค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณก่อนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างที่มีจริงนะคะพระเจ้าพอได้ฟังอย่างนี้ลองบอกหน่อยสิคะว่าทุกอย่างเนี่ยคืออะไรเห็นไหมคะนี่เป็นการที่เราฟังธรรมะไปคิดไปไตร่ตรองไปเพราะเหตุว่าถ้าไม่ตั้งต้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะเป็นปัญญาของเราเองได้แต่ฟังเขาบอกแล้วก็เชื่อแล้วก็ลืมอย่างธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเพียงแค่จำได้ว่าธรรมะมีแต่ว่าธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราอนัตตามาจากคำว่าอัตตาส ิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่เมื่อมีคำว่าณคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดภาษาบาลีจะใช้คำว่าอนัตตาซึ่งทุกคนเข้าใจคำนี้ค่ะอนัตตาต้องไม่ใช่เราใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเริ่มเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดและไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นธรรมะเริ่มค่อยๆเข้าใจความหมายของธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ของใครแต่มีนะคะเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่เราว่าเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วนะคะกระทบสัมผัสตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตรงไหนเป็นคนคะลองคิดดูค่ะมีอะไรปรากฏขณะที่กระทบสัมผัสตรงไหนก็ได้แขนก็ได้ศีรษะก็ได้เท้าก็ได้มีอะไรปรากฏพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ทุกขณะเดี๋ยวนี้ก็มีถ้าเข้าใจว่ามีเรามีเขามีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้ลองกระทบสัมผัสดูตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่ว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะคะอะไรปรากฏถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็เข้าใจธรรมะไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจที่จะเริ่มเข้าใจธรรมะซึ่งแต่ก่อนนี้นะคะเพียงพูดตามแต่ยังไม่ได้ความเข้าใจแท้จริงจนกว่าจะรู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะมีแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็มีนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าลองกระทบสัมผัสดูว่าสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไร
4: ถ้าเราเอามือไปจับผมเราก็รู้สึกว่าเราสัมผัสกับความสากความนุ่มของผม
2: ค่ะยังมีผมใช่ไหมคะ
4: ยังมีผม
2: แต่ว่าถ้าเอาผมออกไปมีอะไรไม่พูดถึงผมอะไรปรากฏที่เคยเป็นผมนะความจริงเป็นอะไรเห็นไหมคะเนี่ยเรากำลัง
4: จะเข้าเป็นธรรมชาติ
2: ค่ะคืออะไรลักษณะเป็นยังไงคะเห็นไหมคะธรรมดาชีวิตแต่ไม่มีใครรู้ไม่ได้เปิดเผยเลยอยู่ในความมืดจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สิ่งที่มีที่ตัวเข้าใจว่าเป็นตัวเราลองหาดูเพียงแค่กระทบสัมผัสตรงไหนก็ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าอะไรปรากฏมีอะไรจริงๆทุกวันกระทบสัมผัสทุกวันไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้จะรู้ละว่าอะไรปรากฏอะไรมีจริงๆตัวแท้ๆเข้าใจว่าเป็นเราแต่ไม่รู้มีอะไรตรงนั้นได้ยังไงคะเห็นไหมคะเพราะไปยึดถือทั้งหมดที่มีว่าเป็นเราโดยไม่รู้ความจริงว่าเมื่อไม่มีเราแล้วมีอะไรธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ละคำต้องมั่นคงสอดคล้องธรรมะทั้งหลายแปลว่าไม่มีอะไรเว้นเลยค่ะธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะเสียงก็มีกลิ่นก็มีรสก็มีคิดก็มีจำก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะปรากฏให้รู้ว่ามีด้วยและก็เป็นแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีเท่านั้นนี่คือการเริ่มต้นของปัญญาเพราะมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะให้เราได้ยินได้ฟังนะคะก็คือทรงแสดงความจริงความจริงมีจริงๆเป็นธรรมะอะไรที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งภาษาไทยหมายความสิ่งที่มีจริงธรรมะไม่ใช่คำภาษาไทยนะคะเป็นคำภาษาบาลีเป็นภาษามัคคธีพระองค์ตรัสกับคนในเมืองนั้นที่ใช้ภาษานั้นเขาเข้าใจพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรมีจริง
4: ขออนุญาตค่ะถ้าเราจะใช้คำธรรมะคือธรรมชาติอย่างนี้มันจะ
2: เอาคำว่าธรรมชาติมาแต่ไหน
4: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยเป็นธรรมชาติถ้างั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะจะได้ไหม
2: แล้วทำไมมีธรรมชาติด้วยเลยคะ
4: เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยเราไม่ได้ปรุงแต่ง
2: ค่ะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะต้องอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นปรุงแต่งเกิดเองไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคิดว่าแม้เวลาจะไม่มาก แต่ถ้าได้เข้าใจคำว่าธรรมะจริงๆแค่คำเดียวเป็นประโยชน์มหาศาลดีกว่าเราคิดว่าเราไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าไม่เข้าใจเลยแม้แต่คำว่าธรรมะและโดยเฉพาะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงตลอดไม่ว่าจะกาลและไหนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยมากมายหลายอย่างเหลือเกินแต่ละหนึ่งมีจริงจริงแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะ
1: ขออนุญาตนิดนึงนะคะท่านอาจารย์ช่วยขยายคำว่าอนัตตาด้วยค่ะ
2: อัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะนี่ดอกไม้นี่โต๊ะนี่คนพระเจ้าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นคนเนี่ยมีธรรมะอะไรบ้างที่รวมกันซึ่งเกิดขึ้นค่อยคิดนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นจะมีโลกไหมคะจะมีดาวไหมจะมีพระอาทิตย์ไหมจะมีต้นไม้ไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีไหมคะ
1: ไม่มีค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีนี่คือคำตอบที่ถูกเพราะฉะนั้นต้องเกิดจึงมีสิ่งที่มีขณะนี้ต้องเกิดค่ะถ้าไม่เกิดไม่มีเนี่ยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะดีคู่กับชั่วใช่ไหมคะดีเป็นชั่วไม่ได้ชั่วเป็นดีไม่ได้แต่ชั่วมีจริงๆดีก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นชั่วเป็นธรรมะที่ชั่วสิ่งที่มีจริงนั่นแหละชั่วธรรมะที่ดีมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนั่นแหละดีจึงใช้คำว่าธรรมะที่ดีเริ่มเข้าใจหรือยังคะเพียงแค่สิ่งที่มีจริงๆนี่แหละค่ะเป็นธรรมะ
1: สิ่งที่มีจริงๆนะคะ
2: ค่ะ
1: เท่าที่คิดมาตลอดก็คือไตรลักษณ์ที่มีจริง
2: ไตรแปลว่าอะไรลักษณ์แปลว่าอะไร
1: ไตรสามค
2: ่
1: ะ
2: ไตรสามและลักษณ์เลยค่ะ
1: เป็นลักษณะสามประการ
2: ลักษณะสามของอะไร
1: ก็ลักษณะสามประการของธรรมะหรือเปล่ามิส
2: นั่นสิคะเพราะฉันได้ยินเนี่ยเราเผินมาตลอดเลยเก็บคำที่เราไม่รู้จักมาตลอดเลยณวันนี้นะคะเราจะไม่พูดคำที่เราไม่รู้จักอีกต่อไปแต่ว่าขอให้พูดคำที่เราได้เข้าใจแล้วจริงๆแต่ละคำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะอันนี้ถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงมีมากไหมมีมากเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะตาเป็นหูหรือเปล่าเห็นเป็นได้ยินหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตาเป็นธรรมะอย่างหนึ่งหูเป็นธรรมะอย่างหนึ่งได้ยินเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคิดเป็นธรรมะอย่างหนึ่งโกรธเป็นธรรมะอย่างหนึ่งรวมความว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเมื่อเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดนั้นมีจริงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นปรากฏไม่ว่าอะไรปรากฏก็ตามสิ่งนั้นเกิดค่ะเคยคิดไหมคะไม่เคยเลยคิดว่ามีอยู่ตลอดเวลาแต่หารู้ไม่ว่าได้ยินเกิดเสียงเกิดคิดเกิดชอบเกิดสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้ก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธพจน์เหมือนเราอยู่ที่พระวิหารเชตวันเวรุวันได้ยินคำนี้จากพระโอษฐ์ก็ต้องเข้าใจค่ะไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเป็นผู้ที่ละเอียดจึงสามารถที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะคือแสดงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาแต่ขณะนี้ไม่ปรากฏการเกิดดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์การเกิดของสิ่งหนึ่งและการดับไปของสิ่งหนึ่งจึงกล่าวว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราที่ยั่งยืนเห็นดับแล้วเพราะขณะได้ยินไม่ใช่เห็นขณะคิดต้องไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเกิดธรรมะดับใช่ไหมคะเป็นเราหรือเปล่าเวลาโกรธเกิดขึ้นก่อนโกรธไม่มีโกรธแล้วโกรธเกิดแล้วโกรธก็ดับไปขณะเห็นไม่ใช่ขณะโกรธ ขณะได้ยินไม่ใช่ขณะโกรธเพราะฉะนั้นทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆซึ่งใครไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะและก็จะเกิดต่อเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่มีตาเห็นไหมเห็นได้ไหมคะไม่มีตาคนตาบอดไม่มีทางจะเห็นเลยแต่ตาไม่เห็นแค่เป็นตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นและจิตเกิดขึ้นเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่เราทั้งสามอย่างเป็นแต่ละหนึ่งตาก็เป็นหนึ่งตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่เห็นที่กำลังเห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นย่อยขยายทั้งวันออกไปนะคะแต่ละหนึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาแต่ว่าความจริงธรรมะทั้งหมดค่ะเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าทุกคำต้องตรงธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นของใครเมื่อกี้นี้ได้ยินดับแล้วไปหาได้ยินอีกสิคะว่าอยู่ไหนได้ยินที่ดับไปแล้วในสังสารวัฏไม่กลับมาอีกเลยและไม่

0: ถ้าเสียงยังไม่กระทบหูได้ยินก็เกิดไม่ได้หรือว่าไม่มีหูมีแต่เสียงนะคะได้ยินก็ปรากฏไม่ได้เพราะไม่ได้กระทบกับหูและถ้าไม่มีจิตธาตุรู้ที่กำลังได้ยินก็มีแต่หูและเสียงก็เกิดดับไปแต่ไม่มีการได้ยินเพราะฉะนั้นเราก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่ดอกไม้ด้วยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสีม่วงสีเขียวอะไรก็ตามแต่มีจริงๆใช่ไหมคะแล้วมีกลิ่นไหมดอกไม้มีกลิ่นไหมคะ
1: ถ้าเป็นดอกไม้จริงๆก็จะมีกลิ่นแตกต่างกันไป
0: แตกต่างกันไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ได้กลิ่นเพราะว่ากำลังเห็นกับกำลังคิดเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยแค่กระทบสิ่งที่กระทบกันได้มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นที่ว่าคนเกิดสัตว์เกิดต้องเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้สามารถที่จะเห็นสามารถที่จะได้ยินได้กลิ่นคิดนึกต่างๆความจริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะใช้คำอีกคำหนึ่งว่าธาตุหรือธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสระอุความหมายเดียวกันแต่เพิ่มความลึกซึ้งขึ้นว่าสิ่งที่เป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดนั่นแหละนะคะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้เป็นธาตุแต่ละชนิดเราเคยได้ยินแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละหนึ่งธาตุเห็นธาตุได้ยินอะไรที่มีจริงเป็นธาตุทั้งหมดเพราะไม่ใช่เราเริ่มเข้าใจความหมายของธรรมะมีจริงแต่ไม่ใช่เรา
1: อาจารย์คะอย่างเห็นนะคะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าเราเอาน้ำหนึ่งแก้ววางไว้ตรงหน้าเราเนี่ยแล้วมันก็ยังวางอยู่ตรงนั้นนะอย่างนี้ยังเห็นอยู่ไหมคะ
0: ค่ะคนส่วนใหญ่นะคะไม่รู้การเกิดดับอย่างเร็วที่สุดซึ่งสืบต่อเหมือนก้านธูปหนึ่งก้านนะคะเราจุดไฟที่ก้านธูปนี่นะคะแล้วก็หมุนให้เร็วเป็นวงกลมทำไมเป็นวงสว่างกลมๆทั้งที่มีธูปดอกเดียวแต่แกว่งให้เร็วๆการเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนะคะเพียงเกิดแล้วก็ดับแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดต่อเร็วมากจนไม่ปรากฏการเกิดดับเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นแต่ละคำสามารถที่จะประจักษ์ได้พิสูจน์ได้ด้วยปัญญาจึงมีผู้ฟังที่อบรมเจริญปัญญาจนสามารถดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะได้ฟังคำของพระองค์และค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นที่จะเคยคิดว่าเป็นเราเกิดเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดไม่มีรูปเกิดไม่มีอ่อนแข็งเกิดก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นที่ตัวที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยนะคะกระทบสัมผัสอ่อนหรือแข็งเกิดอ่อนแล้วก็ดับเกิดแข็งแล้วก็ดับเร็วมากแต่ไม่ปรากฏแต่ลองคิดนะคะเพียงแค่คิดว่าที่ตัวเนี่ยมีอากาศแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดหรือเปล่าสามารถที่จะแตกย่อยทำลายได้ผมเนี่ยแล้วก็ไปตัดผมกันบ่อยๆใช่ไหมคะต้องมีอากาศแทรกขั้นถ้าไม่มีอากาศแทรกขั้นผมแตกไม่ได้แยกไม่ได้แต่ที่เป็นไปได้นะคะเพราะเหตุว่ามีธาตุที่ว่างจากอ่อนแข็งเย็นร้อนเนี่ยแทรกขั้นอยู่ที่เราใช้คำว่าอากาศธาตุเพราะฉะนั้นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดอย่างยิ่งนะคะและก็เกิดดับอยู่แต่ไม่ปรากฏจนกว่าแตกย่อยสลายเมื่อไหร่เราก็รู้ว่าตัวเราอยู่ไหนล่ะไม่มีเลยแยกออกจนเหลือเป็นฝุ่นละเอียดยิบได้ไหมไหนตรงไหนเป็นเราก็ไม่มีเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็ทั้งวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ด้วยการเกิดดับและก็ติดข้องจนไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นและดับไปแต่ต้องไม่ลืมแต่ละคำนะคะธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเพราะว่าเป็นแต่ละหนึ่งที่ดอกไม้นี่มีทั้งสีใช่ไหมคะมีทั้งกลิ่นและมีทั้งรสด้วยรับประทานได้และก็มีโอชาที่เป็นอาหารที่ว่าเมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วนะคะก็ทำให้เกิดรูปร่างกายต่อไปอีกเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะแต่ละคำละเอียดกว่านี้อีกมากเพียงแต่เราพูดรวมๆกว้างๆสำหรับตอนต้นที่จะให้เข้าใจในคำว่าธรรมะกับคำว่าอนัตตา
2: การที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงฟังเผินๆหรือว่าผ่านๆแต่ต้องเป็นการพิจารณาไตรตรอง

0: พราะขณะที่คิดพิจารณาไตรตรองแล้วเป็นความเข้าใจก็เป็นธรรมะเหมือนกันเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงทุกอย่างว่าเป็นธรรมะดังนั้นการที่จะละความยึดถือธรรมะว่าเป็นอัตตาหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นตัวเราเนี่ยครับถ้าไม่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นเลยแล้วจะละความยึดถือความเป็นตัวเราได้ไหมครับไม่มีทางเพราะเราได้ยินคำว่าอนัตตาได้ยินคำว่าไม่ใช่เราแต่ทำไมยังเป็นเราที่เดือดร้อนใจเราที่ทุกข์ใจเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราความจริงคืออะไรดังนั้นเนี่ยธรรมะมีมากครับทั้งรูปที่เราสนทนากันตั้งแต่ว่าเอ๊ะที่จับผมเนี่ยที่คิดว่าเป็นผมเราเนี่ยความจริงคืออะไรลองจับดูก็ได้ครับต้องมีลักษณะสากบ้างแข็งบ้างอ่อนบ้างนั่นคือตัวธรรมะแท้ๆตรงนั้นแต่ทำไมยึดว่าเป็นผมเราล่ะเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
1: เช่นถ้าเราจับที่ผมก็รู้แต่ว่ามันเป็นผมแต่ว่าไม่ใช่ผมของเราอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราจำไว้แสนนานนะคะ
1: ใช้คำว่าเราไม่ได้ขอโทษค่ะ
2: ไม่ได้ค่ะหมายความว่าเราจำไว้นานมากว่าสิ่งเนี้ย
1: สิ่งนี้
2: เป
1: ็
2: นผมแต่ว่าสิ่งนี้นะคะปรากฏว่าเป็นผมได้อย่างไร
1: ก็คือจำเลยค่ะ
2: ถ้าไม่มีอะไรปรากฏจะจำไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังปรากฏแล้วจำไม่ใช่ขณะที่เราเรียกว่าผมต้องมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏและปรากฏทางไหนทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจทางรู้มีหกทางทางตาทางตาไม่ได้กระทบสัมผัสนะคะทางตาเห็น
1: ก็สัมผัส
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่จับกำลังจับ
1: สัมผัส
2: อะไรปรากฏคะถ้าไม่เรียกว่าผมมีลักษณะอะไรที่ปรากฏมีจริงๆด้วยไม่ใช่ไม่มีค่ะถ้าไม่มีก็จับไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: แต่นี่กระทบได้จับได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกกระทบและจับเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไง
1: ก็เป็นเส้น
2: ๆเป็นเส้นๆ
1: ค่ะ
2: นะคะเฉพาะจับเส้นเดียวเนี่ยมีอะไรปรากฏ
1: ก็เส้นเล็กๆบาง
2: ๆค่ะเส้นเล็กๆบางๆที่ว่าเล็กน่ะเป็นยังไงที่ว่าบางน่ะเป็นยังไง
1: สัมผัสแล้วมันนิดเดียวค่ะ
2: ค่ะนิดเดียวนะคะเอาละถ้าอย่างนั้นสัมผัสแขนค่ะอะไรปรากฏหาจนเจอจะได้พบธรรมะค่ะ
1: ก็คือมือกับแขนได้สัมผัสกัน
2: เราเคยเข้าใจว่าเป็นมือใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าความจริงอะไรที่เราเข้าใจว่าเป็นมือเนี่ยต้องมีลักษณะที่ปรากฏทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจกำลังกระทบนี่กายใช่ไหมคะ
1: กาย
2: ค่ะแล้วก็อะไรปรากฏเวลากระทบที่กาย
1: ความรู้สึกค่ะ
2: และอะไรอีกค่ะ
1: ก็จิตเราทราบว่าเราสัมผัสอะไร
2: นั่นคิดค่ะเป็นคิดถึงจิตแต่ตรงนั้นแหละที่กระทบเนี่ยมีอะไรปรากฏ
1: ก็คือสิ่งสองสิ่งกระทบกันอยู
2: ่นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยไม่ใช่รู้ได้ง่ายเลยค่ะทั้งที่ธรรมดาที่สุดนะคะทีนี้ไม่กระทบเฉพาะแขนกระทบตั้งแต่ศีรษะเรื่อยมาจนถึงคางอะไรปรากฏหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้มีสิ่งที่มีจริงๆแน่แต่สิ่งนั้นคืออะไรคะที่กระทบสัมผัสที่ปรากฏเห็นไหมคะธรรมะไม่ง่ายแต่ต้องเป็นความเข้าใจของตนเองที่สำคัญที่สุดไม่ฉะนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะถ้าเป็นคำของวิทยากรหรือใครที่เข้าใจแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มจะรู้จักธรรมะเนี่ยคุณค่ามหาศาลเพราะว่าถ้าเข้าใจความจริงแล้วนะคะต่อไปจะเข้าใจขึ้นอีกมากเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะแต่ต้องเป็นคนที่ตรงลองกระทบสัมผัสที่หน้านะคะตรงนั้นมีอะไร
1: มีความนุ่มของผิวหนัง
2: มีความนุ่มนะนุ่มจริงๆใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ไม่เรียกนุ่มได้ไหม
1: ก็ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะแน่นอนค่ะจริงต้องจริงสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่เรียกอย่างนั้นก็ได้ไม่เรียกชื่อเลยเรียกภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาพม่าก็ได้ไม่เรียกเลยก็ได้สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอ่อนหรือแข็งมีจริงๆเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยตอบได้เลยทันทีว่าเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่า ไม่ใช่เราเริ่มเข้าใจความหมายของอนัตตาว่าเพียงอ่อนเพียงแข็งโต๊ะก็แข็งดอกไม้ก็อ่อนแล้วจะเป็นดอกไม้ได้ยังไงอ่อนก็เป็นอ่อนตลอดเวลาเป็นหมอนเป็นอะไรที่เราคิดแต่ก็คืออ่อนเปลี่ยนลักษณะอ่อนไม่ได้นั่นคือธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เลยเคยได้ยินคำว่าธาตุดินน้ำไฟลมไหมคะค่ะธาตุดินไม่ใช่ดินที่ปลูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุชนิดหนึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่าปฐวีธาตุนะคะเพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยต้องมีธาตุอ่อนหรือแข็งเพราะฉะนั้นธาตุอ่อนหรือแข็งเป็นของใครไม่ได้เป็นใครก็ไม่ได้เป็นแค่อ่อนแข็งก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เคยเป็นเราก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเริ่มเห็นว่าไม่ใช่เราที่ถามว่าอนัตตาหมายความว่าอะไรใช่ไหมคะรู้จักธรรมะแล้วแต่มีอีกคำหนึ่งนามธรรมกับรูปธรรมธรรมะก็ค่อยแยกออกไปให้เราเข้าใจความจริงยิ่งขึ้นว่าจะเป็นเราไม่ได้เลยธรรมะต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะแต่มีคำว่ารูปธรรมหมายความถึงอะไรและมีคำว่านามธรรมก็ต้องเป็นธรรมะไม่มีอะไรพ้นจากธรรมะเลยนะคะแต่รูปกับนามต้องต่างกันใช่ไหมคะ
1: รูปก็คือสิ่งที่เรามองเห็นและสัมผัสได้นามธรรมก็คือไม่มีอย่างเช่นลมไหวนะคะเราไม่สามารถสัมผัสกับไอ้ตัวอากาศได้อย่างนี้ก็คือเป็นนามธรรมรูปธรรมก็อาจจะเป็นสรีระหรือเป็นสิ่งของต่างๆที่เรามองเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: แล้วนามธรรมมีไหมคะ
1: นามธรรมมีค่ะแต่สัมผัสไม่ได้
2: อะไรบ้างล่ะคะที่มีแต่สัมผัสไม่ได้
1: อย่างเช่นอากาศค่ะ
2: อากาศไม่ใช่นามธรรมค่ะนี่คือว่าต่อไปนี้ไปนะคะเราจะคิดเองไม่ได้เลยค่ะต้องเคารพในความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสิ่งที่มีจริงนะคะต่างกันเป็นสองประเภทสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งอย่างเนี้ยเรากำลังกระทบแข็งแข็งก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเอาแจกันวางบนโต๊ะโต๊ะก็ไม่รู้แจกันก็ไม่รู้สภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราเห็นไหมคะเป็นรูปธรรมก็คือรูปธรรมเพราะฉะนั้นที่ตัวตั้งแต่ศีรษะจนเท้าอ่อนหรือแข็งเป็นรูปธรรมไม่ใช่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกก็มีบางครั้งก็รู้สึกว่าสบายนะคะบางครั้งก็รู้สึกร้อนใช่ไหมคะร้อนจะสบายได้ยังไงเพราะฉะนั้นร้อนเป็นรูปร้อนนะคะไม่ใช่รูปแข็งเพราะฉะนั้นธาตุดินแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุดินจะเป็นธาตุไฟไม่ได้แต่ละหนึ่งธาตุลมตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นลมไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นและเป็นนามธรรมแต่มีสิ่งเดียวนะคะที่เห็นก็คือที่กำลังปรากฏในขณะที่ลืมตาและเห็นนอกจากนั้นสิ่งใดๆทั้งหมดที่มีจริงไม่สามารถจะเห็นได้เลยเพราะฉันเริ่มเข้าใจความละเอียดขึ้นนะคะนี่คือธรรมะซึ่งจริงเห็นคนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
2: และจริงๆแล้วเห็นอะไรคะ
1: ก็เห็นรูปธรรมค่ะ
2: รูปไหนมีตั้งหลายรูปรูปไหนเห็นได
1: ้ทั้งสรีระ
2: หมายความว่าต้องมีรูปนั้นต้องกระทบตา
1: ค่ะ
2: ถ้าไม่กระทบตาไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: แต่สิ่งที่กระทบตาถ้ามีเพียงเล็กน้อยนิดเดียวจะเป็นคนจะเป็นแจกันจะเป็นโต๊ะได้ไหมแค่หนึ่งที่ละเอียดที่สุดที่กระทบตาเนี่ยนะจะเป็นคนได้ไหมจะเป็นนกจะเป็นเก้าอี้ได้ไหมไม่ได้เลยค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้เป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาแต่พอกระทบหมายความต้องเกิดใช่ไหมถ้าไม่เกิดจะมีไหมเห็นไหมคะความเป็นผู้ที่มีเหตุผลค่อยๆเข้าใจนั่นคือปัญญาไม่ใช่เรานะคะแต่ถ้าจะไปนั่งทำอะไรวิปัสสนาที่ไหนแต่ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็คือว่าไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าแม้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆถ้าเราเข้าใจผิดไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นคนเนี่ยไม่ได้แน่นอนเห็นโต๊ะก็ไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่ได้เห็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาและจริงๆแล้วสิ่งที่กระทบตาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ธาตุแข็งดินน้ำไฟลมที่ไหนมีสิ่งที่สามารถกระทบตาที่นั่นแต่แข็งกระทบตาไม่ได้ ไฟที่ร้อนก็กระทบตาไม่ได้จะกระทบกายและรู้สึกร้อนได้จะกระทบกายและรู้สึกแข็งได้แต่ไม่สามารถกระทบตาได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าใจผิดว่ามีเราเกิดเราตายเราเห็นเราได้ยินเราชอบไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราไปหมดแต่นั่นคือความไม่รู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้มีเราหรือเปล่าไม่มีแล้วค่ะมีแต่ธรรมะเริ่มคลายความติดข้องเพราะความเป็นเรานี่แหละค่ะนำความทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นถ้าจะหาดูว่าความทุกข์เกิดแต่ไหนถ้าไม่มีเราจะมีทุกข์หรือแต่เพราะไปยึดถือว่าเป็นเราและเป็นของเราพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอนัตตาก็เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตา
1: ขอเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าธรรมะที่พระท่านแสดงให้เราทราบก็คือ 1. เป็นธรรมะภาษาบาลี 2. ถ้าเป็นธรรมะภาษาพูดก็จะไม่มีใครมาลึกซึ้งแบบนี้ค่ะมาแยกว่าธรรมะเนี่ยก็คือความจริงอะไรเงี้ยค่ะก็จะบรรยายของท่านไปตามเรื่องของบทบาทซึ่งกลายเป็นว่าเราทั้งหมดเกือบจะในที่นี้มั้งคะไม่ทราบคำว่าธรรมะที่ท่านทั้งสามได้ให้เรานะบัดนี้เลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่มีใครเป็นผู้ฟังธรรมะที่แท้จริงขอบคุณค่ะ
2: ค่ะก็ถูกต้องนะคะจนกว่าจะเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรพอทราบเลยว่าธรรมะคืออะไรอยากฟังต่อหรือเปล่าเห็นไหมคะหรือว่าเบื่อแล้ว
1: อยากฟังค่ะ
2: ยากนะคะฟังไหม
1: ยากค่ะแต่อยากฟังค่ะ
2: นั่นคือความถูกต้องค่ะถ้าง่ายจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเพราะว่าสิ่งที่มีเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเปิดเผยถึงความจริงว่าไม่มีเราแค่นี้ค่ะอีกนานเท่าไหร่กว่าจะแน่ใจอย่างมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งธรรมะก็ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เราด้วยนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทำให้ดับความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งที่มีเนี่ยว่าเป็นเราจะเป็นเราได้ยังไงคะก่อนเกิดยังไม่เกิดเลยก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแน่ๆเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำจริงซึ่งสามารถประจักษ์ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินเกิดแต่ได้ยินต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดไม่มีใครไปบันดาลหรือว่าเกิดเพราะเราอยากให้เกิดนะคะแต่ไม่ว่าอะไรเกิดก็ตามจะเจ็บป่วยจะหกล้มจะดีใจจะเสียใจทั้งหมดทุกอย่างที่มีจริงต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดพระเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตามลำดับให้รู้ก่อนนะคะว่าธรรมะคืออะไรไม่ใช่เราแต่มีจริงๆแล้วก็เมื่อเกิดแล้วดับเชื่อไหมล่ะพิจารณาดูถ้าไม่ดับก็อยู่อย่างนั้นอย่างเดียวไม่ต้องมีอย่างอื่นใช่ไหมคะแต่นี่เปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกขณะแม้แต่นั่งอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวคิดละใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่ชอบละเดี๋ยวจำละเดี๋ยวลืมละทุกอย่างหมดที่มีจริงในชีวิตค่ะเริ่มมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดแล้วแสดงเห็นความจริงว่าสิ่งนี้มีแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดได้ไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เกิดได้เลยไม่อยากโกรธแต่โกรธเห็นไหมคะแสดงชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแต่ว่ากว่าจะรู้จริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนกระทั่งสามารถที่จะหมดความทุกข์ที่ไปยึดถือสิ่งที่เพียงแค่เกิดระดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏยังหลงคิดว่ายังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นความมืดคืออวิชชาเนี่ยนานมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจเข้าใจไม่ใช่เราเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะปัญญากำลังเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีนะคะจนกว่าฟังอีกด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปคิดเองแต่ว่าไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอภิธรรมะใช่ไหมคะคืออะไรทุกคำต้องเข้าใจค่ะอภิธรรมะเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะพอสอบทานเนี่ยจะรู้ว่าความมั่นคงของความเข้าใจเนี่ยระดับไหนอภิธรรมะเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะเห็นไหมคะต้องคิดยากไหมแค่คำถามธรรมดา แต่ถ้าไตร่ตรองแล้วเพิ่มความรู้ความเข้าใจขึ้นเป็นของตนเองนี่คือมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครไม่เข้าใจธรรมะคนนั้นไม่มีทางที่จะได้รับมรดกคือปัญญาที่สามารถที่จะเริ่มรู้ว่าในบรรดาสิ่งที่มีทั้งหมดนะคะไม่มีอะไรประเสริฐหรือมีค่าเท่ากับปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องหรืออย่างอื่นจะดีกว่า
1: อภิธรรมะ
2: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าคำถามค่ะ
1: คำว่าอภินี่มันยิ่งกว่าธรรมะอะค
2: ่
1: ะ
2: ละเอียดลึกซึ้งยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นอภิธรรมะเป็นธรรมะหรือเปล่าถูกต้องเลยไม่เปลี่ยนค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะต่อไปนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยทั้งสิ้นนับแต่นี้ไปสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่านะคะธรรมะลึกซึ้งไหมคะเห็นกำลังเกิดดับมีแต่เห็นตอนเกิดก็ไม่รู้ตอนดับก็ไม่รู้มีแต่เห็นแต่ว่าถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นและถ้าเห็นไม่ดับไปอย่างอื่นก็มีไม่ได้ด้วยเหตุนี้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะตรัสรู้คือรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดทรงแสดงความจริงเพื่อให้คลายการที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาหรือเป็นเราหรือเป็นเขาหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นเราหรือของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีเราใช่ไหมคะแล้วมีอะไรค่ะไม่ยากทีละเล็กทีละน้อยรู้จักธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะชั่วขณะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏจริงไหมได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะได้ยินใหม่ได้ยินใหม่แต่ได้ยินเก่าจะไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยนะคะลึกซึ้งไหมคะคำว่าอภิคือลึกซึ้งเพราะฉะนั้นอภิธรรมะคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจแล้วนะคะจะมีคำประกอบหรือขยายให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะมีอีกคำหนึ่งค่ะปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคือบรมที่เราใช้นะคะเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนลักษณะนั้นได้เลยค่ะใครจะเปลี่ยนแข็งให้เป็นกลิ่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉันธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะและเป็นอะไรอีกหลายอย่างนะคะ
1: ค่ะทีนี้ชาวพุทธทั่วๆไปจะทราบก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ไม่ทราบว่าธรรมะของท่านนี่ก็ความจริงของท่านเนี่ยมันลึกซึ้งมากค่ะซึ่งมันก็คงต้องอาศัยเวลาเรียนรู้ไม่ทราบว่าทั้งชีวิตจะเข้าใจได้หมดหรือเปล่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ธรรมะทั้งหมดต้องสอดคล้องกันเพราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเวลาไปวัดงานศพฟังสวดพระอภิธรรมเดี๋ยวนี้กำลังฟังอภิธรรมหรือเปล่าค่ะถูกต้องเลยใช่ไหมคะพระธรรมะที่ไม่ใช่อภิธรรมเนี่ยไม่มีพระธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นอภิธรรมที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นภาษามัคคีซึ่งใช้คำว่าบาลีปาละนี่นะคะดำรงพระศาสนาเพราะเหตุว่าเป็นภาษาที่มีรูปแบบที่สมบูรณ์มากเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็พูดว่าฟังอภิธรรมแต่ว่าเป็นภาษาบาลีไม่รู้เรื่องแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับคนที่พูดภาษานั้นเขารู้เรื่องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะเราก็กล่าวในภาษาที่เราเข้าใจแต่ทั้งหมดก็คือว่าตรงกันใช่ไหมคะธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงและเป็นธรรมะที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวัดไปฟังงานสวดศพใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็กำลังฟังหรือกำลังเข้าใจอภิธรรมะเพราะว่าธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถามว่านะคะทบทวนนะคะเดี๋ยวนี้มีอภิธรรมไหม
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยทั้งสิ้นเพียงฟังแล้วเข้าใจก็จะรู้ว่านั่นเป็นธรรมะเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราด้วยต้องเข้าใจว่าธรรมะจะเป็นใครไม่ได้เพียงแค่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะ ทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะเข้าใจขึ้นอีกเมื่อกี้นี้พูดถึงอริยสัจธรรม4ใช่ไหมคะที่ท่องกันได้ทุกขะสมุทัยนิโรธมรรคสั้นๆเนี่ยนะคะแล้วทุกข์คืออะไรเห็นไหมคะทั้งหมดต้องตั้งต้นที่คำว่าคืออะไร
1: ทุกข์ก็คือความทุกข์ค่ะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ก็เป็นธรรมะค่ะ
2: ค่ะทำไมเป็นทุกข์ล่ะคะ
1: ก็ขอประทานโทษนะคะไม่ว่ายกอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้านะคะพุทธองค์อ่ะเอามาสอนเด็กอะค่ะแต่ก็สอนแบบง่ายๆมากเลยนะคะบอกเขาว่าอริยสัจ4เนี่ยก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยถ้าเราพูดกับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะเข้าใจยากก็จะบอกเขาว่าทุกก็คือความทุกมันทุกเพราะอะไรวันนี้เธอปวดหัวปวดหัวเพราะอะไรเมื่อวานเธอไปเล่นน้ำฝนอันนี้คือสมุทัยนิโรธก็คือดับทุกกินยามรรคก็คือไปหาหมอหรือไปซื้อยามากินสอนเขาแค่นี้ค่ะให้เขาเข้าใจแค่นี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมคะ
2: เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเห็นไหมคะคิดเองพูดเอง
1: ค่ะ
2: แล้วก็อธิบายเองจำกันไปเอง
1: ค่ะ
2: แต่ทุกข์คืออะไร
1: ทุกข์มันก็คือความทุกข์ทั้งปวงอะค่ะความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นความทุกข
2: ์ก็แปลว่าเราลืมคำที่เราได้ฟังนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อกี้พูดเองใช่ไหมคะไตรลักษณ์
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นไตรสามลักษณะทั้งสามใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นทุกข์อนิจจังเพราะเกิดขึ้นและดับไปเราชอบสิ่งที่ยั่งยืนใช่ไหมคะเราไม่อยากให้อะไรสูญหายไปเลยสักอย่างแต่ว่าสิ่งใดสิ่งก็ตามที่เกิดแล้วสิ่งนั้นต้องดับไปใครห้ามได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
2: เกิดแล้วไม่ให้ตายได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยค่ะอนิจจังไม่เที่ยง
1: ค่ะ
2: ความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทุกอื่นรักษาได้ไปหาหมอได้แก้ได้ใช่ไหมคะแต่ใครจะเปลี่ยนทุกข์ซึ่งเกิดดับไม่ให้ดับไม่ให้เป็นทุกข์เพราะทุกข์ที่นี่หมายความถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเกิดขึ้นนะคะไม่เที่ยงอนิจจังสิ่งนั้นแหละความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างยิ่งแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงไตรลักษณะก็หมายความถึงลักษณะของธรรมะทุกอย่างที่มีจริงที่เกิดขึ้นต้องดับจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกขะอริยสัจจะเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะประจักษ์แจ้งได้ไหมการเกิดดับ
1: ได้ค่ะ
2: เป็นอริยสัจจะเป็นความจริงของผู้ที่สามารถรู้ความจริงนี้ได้แต่เราขณะนี้ฟังสภาพนี้เกิดหรือยังดับหรือยัง
1: เกิดแล้วดับแล้ว
2: รู้ไหม
1: รู้ค่ะ
2: รู้ตรงไหนตอนไหน
1: ตอนที่ได้ยินค่ะ
2: อะไรดับ
1: เสียงค่ะ
2: ค่ะ
1: และได้ยินดับไป
2: และอะไรดับอีกถ้าไม่รู้อะไรดับสิ่งนั้นก็เป็นสุขเพราะไม่เห็นการเกิดดับต่อเมื่อไหร่ทุกอย่างที่เกิดดับไม่มีอะไรสักอย่างซึ่งเกิดและไม่ดับเมื่อนั้นแหละเป็นสภาพที่ไม่น่ายินดีเพราะฉะนั้นคำว่าทุกขะที่นี่นะคะหมายความถึงการเกิดดับนั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจความรู้สึกเป็นสุขเนี่ยเกิดแล้วดับไหม
1: ดับค่ะ
2: เป็นทุกข์ไหม
1: ก็แล้วแต่ค่ะ
2: ไม่ได้เลยค่ะนี่ไม่ได้แล้วเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นไตรลักษณะคือเมื่อดับแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีจะใครจะชอบสิ่งซึ่งแค่ไม่มีนะคะแล้วก็เกิดมีชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยน่าพอใจเลยค่ะ
1: ก็ไม่น่าพอใจค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าทุกขอริยสัจจะหรือทุกขลักษณะหมายความถึงการเกิดดับเพราะฉะนั้นความสุขมีจริงไหมคะ
1: มีค่ะ
2: เมื่อไหร่มีเมื่อไหร
1: ่เมื่อเกิดความปิติกับอะไรสักอย่าง
2: มีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นสุขใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่มีเนี่ยต้องเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นสุขต้องเกิดแล้วดับไหม
1: ดับค่ะ
2: เพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นสุขนั้นเป็นทุกข์หรือเปล่า
1: ทุกค่ะ
2: เห็นไหมคะถ้าคิดแล้วไตร่ตรองแล้วจะรู้ว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเป็นความทุกข์ที่พระอริยะบุคคลที่ได้อบรมเจริญปัญญาแล้วสามารถประจักษ์ได้จึงมีสาวกตั้งแต่พระโสดาบันดับกิเลสระดับหนึ่งพระสกทาคามีดับกิเลสต่อไปอีก พระอนาคามีก็ดับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและพระอรหันต์ไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยเพราะฉันต้องประจักษ์แจ้งทุกสิ่งเป็นทุกจึงไม่ติดข้องตอนนี้รู้จักไตรลักษณ์แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่เกิดเป็นทุกข์ไหม
1: ไม่เกิดก็ไม่ทุกข์
2: ถูกต้องค่ะต้องเฉพาะสิ่งที่เกิดแล้วดับเท่านั้นที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้กำลังเป็นทุกข์หรือเปล่าคะทุกวันแม้แต่เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่า
1: ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์ค่ะ
2: ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
1: ก็เกิดดับไปเรื่อยเกิดดับ
2: เกิดดับเป็นทุกข์หรือเปล่าเห็นไหมคะต้องมั่นคงจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเปลี่ยนได้ไหมถ้าเป็นความจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาจากไม่มีก็มีที่สั้นแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเหมือนไม่เคยเกิดเลย
3: กลับเรียนพระอาจารย์ครับเราจะสามารถปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับ
2: เราไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ไม่รู้ครับ
2: และจะปฏิบัติ
3: ครับใช่ครับ
2: ก็ไม่รู
3: ้หมายความว่าถ้าจะรู้ก็คือต้องศึกษาทางทฤษฎีก่อนใช่ไหมครับ
2: ฟังคำของใครที่ควรฟังอย่างยิ่ง
3: พระพุทธเจ้า
2: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนะคะแล้วก็ไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะ
3: ครับ
2: จนกระทั่งจะนำไปสู่การเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นคือปฏิปฏิแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนะคะ
3: ค
2: ไม่รู้ก็คือต้องไม่รู้ไปเรื่อย
3: ๆครับก็คือต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้า
2: เข้าใจด้วย
3: เข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจล่ะครับ
2: ก็ไม่เข้าใจไปตลอด
3: ต้องหาผู้รู้มาอธิบาย
2: ใครจะรู้ถ้าไม่ใช่รู้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรงกันกับ คำที่พระองค์ได้ตรัส
3: ผมก็มีความสงสัยว่าการฝึกสติสัมปชัญญะต่างๆเนี่ยนะครับฝึกแบบไหนที่จะให้อยู่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็เป็นทางที่พ้นทุกข์ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับ
2: เวลาที่มีใครไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าให้ใครทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ทรงแสดงความจริงให้ผู้นั้นเนี่ยเข้าใจถูกต้องเป็นความเข้าใจของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเขายังคงไม่รู้อยู่นะคะและใครบอกให้ทำอะไรก็ทำก็ทำด้วยความไม่รู
3: ้ทีนี้ที่พระองค์ตัดไว้ว่าสติปัฏฐาน4อย่างเช่นหมวดกายนะครับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระองค์ตัดไว้ว่าหมวดของอิริยาบถะก็คือยืนเดินนั่งนอนตรงนี้ก็คือที่พระองค์บอกว่าให้เรารู้ชัดรู้ชัดว่าเรายืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่ซึ่งครูบาอาจารย์ก็สอนว่าเราสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยตรงนี้ผมไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างกระจ่างเท่าไหร่ครับ
2: ก็ถูกต้องนะคะที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนั่นแหละถูก จะเข้าใจได้ยังไงพูดแค่นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกี่พรรษา
3: ครับ
2: 45พรรษาแสดงว่าคำของพระองค์เนี่ยง่ายหรือยากที่จะเข้าใจ
3: ครับยากครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่านั่งก็รู้ยากไหม
3: ยากครับก็ถึงไม่เข้าใจคร
2: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นนั่งคืออะไรรู้ไหม
3: ก็คือการกำหนดสติรู้ว่าตัวเองนั่ง
2: ยังค่ะไม่ได้ถามว่ากำหนดอะไรถามว่านั่งน่ะคืออะไรรู้ไหม
3: ก็เป็นอิริยาบถหนึ่งครับ
2: อิริยาบถนั่นคืออะไรรู้ไหม
3: ไม่ทราบครับ
2: ไม่ทราบเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นตั้งแต่คำว่าธรรมะ
3: ครับ
2: ค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้อะไรเลยค่ะเพียงแต่บอกว่านั่งก็ให้รู้45พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้หรือให้ใครนั่งก็รู้แต่แสดงให้เห็นว่ากว่าที่จะได้ตรัสรู้ความจริงเนี่ยทรงบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร
3: ่ครับ
2: และเมื่อตรัสรู้แล้วจะบอกให้คนว่านั่งก็รู้แค่นี้เหรอคะจะเป็นไปได้ไหม
3: ไม่ใช่ครับคือหมายความว่าให้จิตคืออย่าไปส่งออกนอกคิดเรื่องอื่นแล้วก็ให้จิตรู้ชัดว่าเรากำลังนั่งอยู่คืออะไรประมาณนี้นะฮะ
2: ทั้งหมดไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฟังเข้าใจเริ่มมีปัญญาของตนเองนะคะแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยไม่รู้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นไม่ใช่45พรรษานั่งก็ให้รู้ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
3: ครับผม
2: เพราะไม่รู้นี่ค่ะใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับจึงเป็นเรื่องของความรู้ไงครับอย่างที่เราสนทนากันถ้าความรู้มั่นคงขึ้นสะสมจนมีกำลังสามารถเข้าใจว่าธรรมะอยู่ตรงไหนขณะที่นั่งเนี่ยเข้าใจธรรมะได้ไหมครับขณะที่ยืนเข้าใจธรรมะได้ไหมขณะที่นอนเข้าใจธรรมะได้ไหมสำคัญคือความเข้าใจธรรมะดังนั้นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความละเอียดของธรรมะเพื่อให้รู้ความจริงไงครับอย่างที่เราสนทนาในช่วงแรกว่าธรรมะอยู่ตรงไหนธรรมะคืออะไรดังนั้นถ้าไม่มีปัญญาเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะแล้วขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจะรู้ได้ยังไงแต่เมื่อสะสมปัญญาที่เข้าใจความเป็นจริงของธรรมะไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนปัญญาสามารถรู้ตามความเป็นจริง
1: ที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้เราฟังคำจากพระพุทธเจ้าปัจจุบันเราก็ฟังจากพระสงฆ์ที่เป็นพระผู้ใหญ่อ่ะค่ะซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าคำที่ท่านแสดงเนี่ยเป็นคำที่พระพุทธเจ้าแสดงหรือเปล่าจริงๆแล้วเราควรจะฟังจากตรงไหนคะ
2: ค่ะฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้และจะรู้ความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของแต่ละคำที่ได้ฟังว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะจนกว่าจะรู้ว่าความจริงของสิ่งนี้เป็นอย่างไรจึงรู้ว่าผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วจึงสามารถที่จะกล่าวความจริงของสิ่งที่มีเช่นขณะนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นโลกจึงมีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วก็เป็นโลกนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดและสิ่งนั้นดับและสามารถที่จะรู้ความจริงที่เกิดดับได้ด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นที่ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะต้องมาจากภาษาบาลีนะคะปฏิปติแต่คนไทยเนี่ยใช้คำว่าปฏิบัติเลยเข้าใจว่าทำเพราะฉะนั้นก็คิดว่าต้องไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าทำอะไรแล้วจะรู้อะไรถ้าไม่มีความเข้าใจเลยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องแต่ถ้ามีการฟังเข้าใจเข้าใจแค่ฟังไม่พอเพราะเหตุว่าต้องสามารถที่จะรู้จริงถึงการที่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นมิฉะนั้นแล้วก็เลื่อนลอยใช่ไหมคะแต่คำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่ไม่รู้แล้วไปทำไปนั่งนั่งทำไมไปยืนไปเดินไปนอนรู้อะไรก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่จากการที่ได้ฟังคำซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีจริงๆและสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมั่นคงหรือยังว่าสามารถที่จะประจักษ์ได้แต่ไม่ใช่ขั้นฟัง
1: ค่ะ
2: จึงมีขั้นปริยัติปฏิปติปฏิเวทะแต่ไม่ใช่ไปทำค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
4: อดทนที่จะเข้าใจธรรมะความอดทนในทุกเรื่องเป็นไปตามปัญญาซึ่งความอดทนที่ยากยิ่งก็คืออดทนที่จะเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณวิสิทธิ์และคุณสุกัญญาเพื่อนชอบ28 กุมภาพันธ์2561

0: ไม่ว่าใครจะคิดว่าความอดทนเนี่ยยากลำบากแค่ไหนยิ่งเรื่องยากยิ่งต้องยากที่จะอดทนแต่ก็ยังสามารถจะอดทนได้ด้วยความเป็นเราแต่อดทนที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจะต้องอดทนแค่ไหนประมาณไม่ได้เลยแล้วก็เกิดด้วยดับด้วยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะแค่นี้อดทนไม่ได้หรือเริ่มทำให้มีความอดทนในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็อดทนยากอาหารก็ไม่อร่อยเย็นไปร้อนไปนู่นก็ไม่สะอาดนี่ก็ไม่ดีสารพัดอย่างใช่ไหมคะแต่จากการรู้เทียบว่าอดทนที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะชอบไม่ว่าจะไม่ชอบไม่ว่าจะคิดทุกอย่างต้องเข้าใจทั้งหมดจึงจะละความเป็นตัวตนได้ยากแค่ไหนเมื่อเทียบกับการที่จะต้องอดทนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเห็นชีวิตประจำวันที่ต้องอดทนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเมื่อเทียบกับเรื่องใหญ่ที่จะต้องอดทนในการที่จะอบรมเจริญปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นจากการฟังเข้าใจตามลำดับนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วและเดี๋ยวนี้ล่ะจะยิ่งว่ายากสักแค่ไหนจะยิ่งไม่อดทนสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดในพระไตรปิฎกเมื่อเข้าใจแล้วก็จะยิ่งทำให้บุคคลนั้นเพิ่มความอดทนแม้ในชีวิตประจำวันว่าถ้าไม่อดทนก็เป็นอกุศลและขณะที่เป็นอกุศลมากขึ้นมากขึ้นจะสามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องขัดเกลาตั้งแต่ในเบื้องต้นที่จะต้องมีความอดทนต่อทุกอย่างแล้วปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาไม่ต้องห่วงใยไม่ว่าจะเป็นความอดทนหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ในชีวิตประจำวันคนอดทนน้อยนะมีปัญญาหรือเปล่าคนที่ไม่อดทนเลยนะกิเลสมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่อดทนต่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะสามารถที่จะทนได้ทั้งกุศลและอกุศลถ้าเป็นกุศลชอบใช่ไหมก็ยังอดทนที่จะต้องรู้ว่าขณะที่ชอบเป็นอกุศลละเอียดมากค่ะทุกอย่างต้องไม่ผ่านความเข้าใจของปัญญาที่ละเอียดจึงสามารถที่จะละอกุศลและความเป็นตัวตนได้กี่อสงไขยมาแล้วที่เป็นเราเพื่อเชิญทั้งหมดที่เคยเป็นเราเนี่ยนะคะกว่าจะเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆหมดไปละเอียดอย่างยิ่งตามกำลังของปัญญาที่ต้องรู้จริงแล้วก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถ้าปัญญาน้อยก็เข้าใจได้แค่นั้นแต่เมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นความอดทนเพิ่มขึ้นก็รู้ว่ากว่าที่ได้อดทนมาแล้วเนี่ยจะถึงการเข้าใจอีกนานไหม
1: ก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าขยายว่าอดทนที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายหรือยาก
1: ยากมากๆ
0: ค่ะต้อง
2: ประจำวันที่30 กันยายน 2569ในวันนี้ก็จะเริ่มโกศียวรรคสิกขาบทที่7นะครับก็เป็นเรื่องพวกภิกษุฉัพพคีเราคงที่จะคุ้นชื่อนะครับภิกษุฉัพพคีนะครับก็คือภิกษุที่เริ่มต้นนะครับก็มีสหาย6คนนะครับก็มาบวชภายหลังก็แยกไปตามที่3แห่งนะครับก็มีพวกของภิกษุเหล่านั้นด้วยนะครับดังนั้นภิกษุที่อยู่ในพวก6คนนี้นะครับก็เรียกว่าภิกษุฉัพพคีนะครับโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโคธารามใกล้พระนครกบิลพัสดุ์แถบสักกะชนบทครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีใช้ภิกษุณีซักบ้างย้อมบ้างสางบ้างตึ้งขนเจียมภิกษุณีทั้งหลายมัวสารวนซักย้อมสางตึ้งขนเจียมอยู่จึงละเลยอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาครั้นนั้นแลพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณพุทธสำนักครั้นถวายบังคมแล้วได้ประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามพระมหาประชาบดีโคตมีเถรี ผู้ประทับอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแลว่าพระโคตมีพวกภิกษุณียังเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตแน่วแน่อยู่หรือพระนางกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าความไม่ประมาทของพวกเราภิกษุณีจักมีแต่ที่ไหนเพราะพระผู้เป็นเจ้าเหล่าฉัพพคีใช้ภิกษุณีซักบ้างย้อมบ้างสางบ้างซึ่งขนเจียมภิกษุณีทั้งหลายมัวสารวนซักย้อมสางขนเจียมอยู่จึงละเลยอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้พระมหาประชาบดีโคตมีเถรีสมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วพระนางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณหลีกไปแล้วลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพวกภิกษุฉัพพคีว่าภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอใช้ภิกษุณีซักบ้างย้อมบ้างสางบ้างซึ่งขนเจียมจริงหรือพวกภิกษุฉัพพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าเขาเป็นญาติของพวกเธอหรือขอโทษครับเขาเป็นญาติของพวกเธอหรือมิใช่ญาติภิกษุเหล่าฉัพพคีกราบทูลว่ามิใช่ญาติพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำอันนี้ก็เป็นการตำหนิติเตียนนะครับความประพฤติของภิกษุเราฉัพพคีที่กระทำอย่างนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าคันทรงติเตียนพวกภิกษุฉัพพคีโดยอเนกปริยายแล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกลียดค้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่านะครับภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระบัญญัตินะครับเป็นโกศีวักสิกขาบทที่7นะครับพระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งขนเจียมเป็นนิสักขิยะปาจิตตินะครับขนเจียมก็คือขนสัตว์นะครับในนี้ก็เป็นขนแพะนะครับเอรกะนะครับเป็นขนแกะนะครับในสิกขาบทวิพังนะครับก็จะขอกล่าวถึงนะครับตอนบางส่วนนะครับที่ชื่อว่าภิกษุนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนเนื่องถึงกันทางมารดาก็ดีทางบิดาก็ดีตลอด7ชั่วอายุของบุรพชนกชื่อว่าภิกษุณีได้แก่สตรีผู้อุปสมบทแล้วในสงฆ์สองฝ่ายภิกษุสั่งว่าจงซักต้องอาบัติทุกกฎนะครับเพียงแค่สั่งนะครับเพียงแค่สั่งต้องอาบัติทุกกฎขนเจียมที่ซักแล้วเป็นนิสสัคคีนะครับถ้าภิกษุณีนำไปซัก ผู้ไม่ใช่ญาตินะครับนำไปซักขนเจียมนั้นเป็นนิสสัคคีแล้วนะครับภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุสั่งว่าจงย้อมนะครับเพียงสั่งต้องอาบัติทุกกฎขนเจียมที่ย้อมแล้วเป็นนิสสัคคีภิกษุสั่งว่าจงสางต้องอาบัติทุกกฎขนเจียมที่สางแล้วเป็นนิสสัคคีคือเป็นของจำต้องเสียสละแก่สงฆ์คณะหรือบุคคลภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุพึงเสียสละขนเจียมนั้นอย่างนี้นะครับก็กล่าวถึงวิธีเสียสละนะครับแก่สงฆ์แก่คณะและก็แก่บุคคลนะครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับวิธีเสียสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉียงบ่ากราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้าขนเจียมเหล่านี้ของข้าพเจ้าใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติซักแล้วเป็นของจำจะสละข้าพเจ้าสละขนเจียมเหล่านี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงรับอาบัติพึงคืนขนเจียมที่เสียสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าขนเจียมเหล่านี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็นของจำจะสละเธอสละแล้วแก่สงฆ์ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงให้ขนเจียมเหล่านี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับในการที่จะเสียสละนะครับนี่ก็เป็นอีกสิกขาบทหนึ่งนะครับเราคงผ่านในเรื่องของการใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติซักจีวรเก่ามาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของพระอุทายีนะครับที่ให้ภรรยาเก่านะครับที่สมัยเป็นคารวาสนะครับให้ซักแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเหตุให้เกิดขึ้นต่างๆนะครับก็เป็นเหตุให้มีพุทธบัญญัตินะครับเป็นพระวินัยนะครับในเรื่องของการใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาตินะครับซักจีวรเก่าแต่อันนี้เป็นเรื่องของขนเจียมนะครับก็จะมีการซักการย้อมแล้วก็การสางแต่ถ้าเป็นจีวรเก่าจะมีการซักการย้อมแล้วการทุบนะครับก็จะมีความต่างกันนะครับเพราะเป็นจีวรอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นขนเจียมนะครับก็กราบเรียนอาจารย์เทียพันธ์ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมในสิกขาบทข้อนี้ครับก็กราบเรียนอาจารย์ครับ
3: กราบเรียนอาจารย์วิชัยและอาจารย์คำปันครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับสมัยที่พระพุทธภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตพระนครกบิลพัสดุ์แถบสักกะชนบทก็เป็นเรื่องของการที่ประชาภคีนะครับใช้ภิกษุณีให้ซักบ้างย้อมบ้างสางบ้างซึ่งขนเจียมนะครับก็เป็นสิ่งที่ภิกษุณีเมื่อกระทำการอย่างนี้แล้วนะครับก็คือถูกพระชาปัชชีใช้ให้ซักบ้างย้อมบ้างสางบ้างซึ่งขนเจียมก็ละเลยนะครับอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการที่การกระทำของภิกษุฉัพพคีนะครับภิกษุพวก6นะครับที่ใช้ภิกษุณีนะให้ทำการอย่างนั้นนะครับก็เป็นเหตุให้ละเลยอุเทพริปุจฉาการศึกษาเราเรียนพระพุทธพจน์นะครับการสอบถามนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการละเลยการอบรมเจริญปัญญานะครับอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะครับหนทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับที่เมื่อเหตุของการที่เพชรบรรพชิตเนี่ยนะครับมีจิตใจที่หมกมุ่นกับการงานเกินไปเนี่ยนะครับ ก็เป็นเหตุที่ให้ละเลยนะครับการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์นะครับการอบรมเจริญปัญญานะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับก็เป็นเหตุให้พระนางมหาประชาบดีโกฏิมีเทรีนะครับก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้เป็นภาคนะครับถึงพุทธสำนักแล้วก็การถวายบังคมแล้วได้ประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะครับพระผู้ภาคก็ตรัสถามนะครับถึงพระมหาประชาบดีโคตมีนะครับว่าดุกละโคดุกละก็แปลครับดุกละพระโคตมีพวกภิกษุณียังเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่หรือเนี่ยพนาก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าความไม่ประมาทของภิกษุณีจักมีแต่ไหนเพราะพระผู้เป็นเจ้าเหล่าชัพพคีใช้ภิกษุณีซักบ้างย้อมบ้างสางบ้างซึ่งขนเจียมภิกษุณีทั้งหลายมัวสารวนซักย้อมสางขนเจียมอยู่จึงละเลยอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเห็นครับนี่เห็นไหมครับพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็เป็นบุคคลแรกนะครับที่เป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนานะครับก็เป็นผู้ที่สมัยก่อนก็ยังไม่ได้บวชนะครับก็เป็นผู้ที่ประทานขีละทารานะครับแก่พระราชกุมารนะครับก็คือเจ้าชายสิทธัตถะก่อนตัดสรู้นั่นเองนะครับก็มีพระคุณมากอย่างมากแล้วก็พระนางก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาบวชแต่การที่เข้ามาบวชเป็นภิกษุณีก็ไม่ยากขอแปลครับไม่สิ่งที่จะทำได้โดยง่ายเลยก็คือยากนั่นเองนะครับเพราะว่าพระพุทธภาพก็ทรงตัดนะครับถึงที่จะไม่ให้ได้รับการอนุญาตเลยทีเดียวเห็นไหมครับจนสมัยต่อมานะครับก็มีเหตุที่จะให้ท่านพานนท์ได้กราบเรียนนะกราบทูลพระผู้ภาคนะครับถึงเหตุที่จะสตรีนะครับที่สามารถที่เข้ามาบวชเป็นภิกษุณีนะครับแล้วก็ท่านพานนท์ก็ได้กล่าวถึงสมัยตอนที่พระนางประชาบดีโคตมีนะครับเป็นผู้ที่ถวายกีฬาทาราก็คือน้ำนมนั่นเองนะครับก็แก่พระโพธิสัตว์นะครับเพราะนั้นการจะได้ขบวนปิณฑุสุนีเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับทรงประทานกรุธรรมอย่างยิ่งเลยนะครับถึง8ประการนะครับที่จะให้ตรัสถึงข้อนี้นะครับเพราะนั้นพระนางประชาบดีโกฏิมีก็ได้รับการอุปสมบทเพราะได้เป็นผู้ได้รับครุธรรม8ประการซึ่งเป็นสิ่งที่กระทำได้โดยยากอย่างยิ่งนะครับเห็นไหมครับขนาดที่จะเข้ามาบวชข้อหนึ่งนะครับภิกษุณีเนี่ยต้องสักการะเคารพนับถือบูชานะครับอย่างยิ่งเลยนะครับต่อภิกษุนะครับต้องลุกลับกราบไหว้นะครับแม้ภิกษุณีจะมีอายุ100พรรษาก็ตามนะแต่ก็ต้องลุกลับกราบไหว้ภิกษุผู้บวชอุปสมบทในวันนั้นเห็นไหมครับนี่เป็นข้อแรกของครูธรรมนะครับยากครับแต่ก็สมัยนี้ก็ไม่มีภิกษุณีแล้วนะครับเห็นความยากไหมครับที่การจะเป็นภิกษุณีเพราะการบวชถึงจะเป็นไม่ใช่ภิกษุณีเป็นภิกษุดีก็ไม่เป็นเพศภิกษุก็ไม่ง่ายอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่จะนึกอยากจะบวชก็บวชนะครับนะครับและเห็นไหมครับก็ข้อความในพระวินัยนะครับก็ได้เห็นได้เลยว่าภิกษุณีก็เมื่อได้รับให้มีการซักขนเจียมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการย้อมสางขนเจียมก็ทำให้เป็นผู้ที่มัวสารวนหมกมุ่นกับการงานเห็นไหมครับเป็นเหตุให้ไม่ได้ศึกษาในพระพุทธพจน์ นะครับศึกษาเล่าเรียนนะครับที่จะเป็นไปของการที่จะอบรมเจริญปัญญาอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญานะครับก็เป็นสิ่งที่ขาดประโยชน์ไปเลยใช่ไหมครับประโยชน์ที่จะได้รับของแม่แต่ภิกษุณีที่ได้เข้ามาบวชนะครับพระพุทธภาคก็ได้รับคำชี้แจงจากพระมหาประชาบดีโคตมีนะครับก็ส่งชี้แจงนะครับให้พระนางสมาทานอาถาล่าเริงด้วยธรรมีกถาพระนางก็ถวายบังคมพระมือพระเจ้าทำพระทักษิณหลีกไปนะครับก็พระภูริภาคก็รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์นะครับก็ในเพราะเรื่องที่เกิดนะก็ตรัสถามนะครับพระฉัพพคีว่าการกระทำที่ได้ใช้ภิกษุณีซักบ้างย้อมบ้างสาวบ้างซึ่งขนเจียมจริงหรือภิกษุพระฉัพพคีนะครับก็ทูลรับว่าจริงนะครับจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธก็ตรัสว่าเขาเป็นญาติของพวกเธอหรือไม่ใช่ญาติภิกษุฉัพพคีก็กล่าวทูลว่ามิใช่ญาติมิใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะนะเป็นเหตุให้พระพุทธทรงติเตียนครับว่าดูกระโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำภิกษุผู้มิใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทำที่สมควรหรือไม่สม

ญาตินะครับก็ไม่รู้การกระทำย่อมไม่รู้การกระทำของที่ควรหรือไม่ควรอาการที่น่าเลื่อมใสของอาการที่น่าเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ไม่ใช่ญาตินะครับก็เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นภิกษุณีที่เป็นญาตินี่ก็คงไม่เป็นเหตุถึงกับว่าไม่สมควรใช่ไหมครับแต่นี่เป็นภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเลยนะครับแล้วก็ไปใช้นะครับให้ซักให้ย้อมให้สางขนเจียมนะครับเพราะว่าไม่ทราบว่าภิกษุณีนั้นนะครับการกระทำของภิกษุณีซึ่งไม่รู้จักเนี่ยเห็นไหมครับและให้ไปใช้ทำสิ่งต่างๆเนี่ยนอกจากเป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ยังเป็นเหตุให้ภิกษุณีเนี่ยไม่ได้รับการได้เป็นเหมือนคือถูกละเลยจากการเราเรียนพระพุทธพจน์นะครับก็ละเลยการอดมนต์เจริญปัญญาก็ขาดไปนะครับก็เป็นข้อหนึ่งครับของภิกษุที่มุ่งมัวแต่หมกมุ่นกับการงานนะครับไม่ใช่ว่าไม่บวชเข้ามาแล้วไม่ทำการงานไว้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่การงานของภิกษุไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วคือคันธะทุระวิปัสสนาทุระนะครับภิกษุก็สามารถทำการงานได้นะครับการงานที่เหมาะแต่สิ่งที่หมกมุ่นนะครับหมกมุ่นกับการงานนะครับสาวนมัวสารวนนะครับภิกษุณีมัวสารวนซักย้อมสางขนเจียมอยู่นะครับเห็นไหมครับจริงละเลยอุเทศปริพุทธชาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็เป็นการขาดการอบรมเจริญปัญญาครับก็เป็นเห็นให้ผู้ภาคทรงบัญญัติสิกขาบทนะครับก็ตรัสถึงโทษประการต่างๆนะครับของการที่ไม่สังวรนะครับประการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงยากนะครับจนถึงเป็นผู้ที่เกียจคร้านนะครับแล้วก็ตรัสคุณของความเป็นผู้ที่สังวรนะครับด้วยความเป็นผู้เลี้ยงง่ายตลอดจนถึงเป็นผู้ปรารภความเพียรนะครับก็ทรงแสดงถึงอานิสงส์ของอำนาจประโยชน์สิบประการก่อนที่จะทรงบัญญัติพระวินัยนะครับอย่างเช่นเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์นะครับจนถึงเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและเพื่อถือตามพระวินัยพระบัญญัตินะครับอันหนึ่งภิกษุใดยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งขนเจียมเป็นนิสสักขิยปาจิตตีครับก็เป็นสิ่งที่เป็นพระบัญญัตินะครับพระบัญญัติก็คือสิกขาบทนะครับที่ภิกษุสวดทุกกึ่งเดือนนะครับมาในพระปาฏิโมกข์สวดทุกกึ่งเดือนนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับของเรื่องของการกระทำเกี่ยวกับขนเจียมนะครับก็ในสิกขาบทนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องคนเจียมอยู่ในโกศิยวัฒน์เนี่ยก็จะมีเรื่องของคนเจียมอยู่เยอะเลยนะครับมีหลายสิครับเลยนะจริงเชื่อว่าก็เป็นวรรคหนึ่งนะครับในนิสสกิยปาจิตตีก็คือโกศิยวัฒน์นะครับแม้แต่ภิกษุจะสั่งนะครับแค่เพียงสั่งนะครับภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยแต่จงซักจงย้อมจงสางเนี่ยก็ต้องทุกข์กดนะครับและผู้ที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยก็ท่านแสดงว่าไม่ใช่ญาติอย่างไรไม่ใช่คนที่เนื่องถึงกันทางมารดานะครับทางบิดาตลอด7ชั่วอายุบุพพาชนก7นะครับ7ชั่วอายุบุตรของบุพพาชนกก็แสดงให้เห็นถึงการที่จะเป็นญาติเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ไม่ใช่ญาติให้เห็นความต่างกันอย่างชัดเจนนะครับก็เป็นสิ่งที่การกระทำของภิกษุในสมัยครั้งพุทธกาลก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่มีเหตุให้เกิดขึ้นก็ต้องเกิดนะครับเพราะว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีอาสวะนะครับอกุศลนะครับที่เป็นเหตุให้กระทำสิ่งต่างๆนะครับที่ไม่สมควรนะครับก็เป็นเหตุให้ผู้ภาคนะครับถึงโอกาสที่จะส่งแสดง

0: ทรงพระบัญญัติพระวินัยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องสละนะครับเมื่อภิกษุกระทำสิ่งที่เมื่อภิกษุณีนะครับภิกษุณีซักก็ดีย้อมก็ดีสางก็ดีซึ่งขนเจียมจะต้องสละนะครับต้องเสียสละคือเสียสละเพราะเป็นของจำเสียสละคือเป็นนิสสัคคีนะครับแล้วก็เป็นอาบัติปาจิตตีนะครับปาจิตตีก็คือยังจิตให้ตกไปยังกุศลให้ตกไปเนี่ยอาบัติปาจิตตีนะครับตกไปถึงซึ่งความเคลิ้มหลงนะครับก็ขัดต่ออริยมรรคนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นอาบัติก็คือโทษที่ล่วงละเมิดนั่นเองนะอาปัตตินะครับความถึงความต้องอาบัติเนี่ยไปหมายถึงความถึงความต้องก็คือการต้องการล่วงละเมิดพระวินัยนั่นเองอาปัตตินะครับส่วนอนาบัติก็คือไม่เป็นอาบัติจะมีข้อความที่ตรงกันข้ามกันอาบัติก็คือโทษที่ล่วงพระวินัยนะครับว่าจะเป็น อาบัตนะประเภทไหนนะครับอาบัติ7กองนะครับก็ยังสามารถที่จะเมื่อสละแล้วตามพระวินัยกรรมนะครับไม่ว่าจะสละแก่สงฆ์คณะหรือบุคคลก็ดีนะครับก็สามารถที่จะพ้นจากอาบัติได้นะครับแต่ก็ต้องทำให้ถูกตามพระวินัยนะครับว่าการจะสละยังไงนะครับสละขนเจียมนั่นเองนะครับในสิกขาบทนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือทำให้ภิกษุณีนะครับอาศัยพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั่นเองนะครับเพราะท่านเห็นประโยชน์นะครับที่จะเมื่อได้พระผู้ภาคตรัสปราศัยนะครับพระพุทธก็ตรัสนะครับที่ข้อความที่ท่านแสดงก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับดูกะละพระโคตมีพวกภิกษุณียังเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วหรือนะครับคือพระดำรัสที่พระพุทธตรัสนะครับถึงภิกษุณีนะครับที่เห็นไหมครับยังไม่ประมาทก็พระองค์ก็พระทรงพระมหากรุณาใช่ไหมครับให้เห็นการที่จะมีชีวิตอยู่นะครับที่จะเป็นไปด้วยความไม่ประมาทนะครับก็พระนางก็กราบทูลนะดังข้อความที่ได้ฟังกันนะครับก็ถึงเรื่องภิกษุณีที่ได้รับการให้ทำการซักย้อมสางขนเจียมจากฉัพพชีนะครับก็เป็นการที่จะให้ภิกษุณีไม่ประมาทได้อย่างไรใช่ไหมครับนะครับพระนางก็กล่าวถึงความไม่ประมาทของภิกษุณีจะมีแต่ไหนเห็นไหมครับเพราะมัวสารวนกับการกระทำนะครับซักย้อมสางนะครับเป็นเหตุให้ละเลยการศึกษาธรรมวินัยนั่นเองนะครับเราก็เป็นสิ่งที่จะได้ศึกษาถึงข้อความโดยละเอียดนะครับแล้วก็จะมีข้อความกับเรียนอาจารย์คำปั่นเพิ่มด้วยนะครับว่าอุเทศปริปุจฉาเนี่ยนะครับมีความหมายอย่างไรก็ได้ยินกันบ่อยนะครับก็ฝากคำถามตรงนี้แหละครับครับเชิญอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับครับก่อนที่จะให้อาจารย์คำปันให้ความเข้าใจในเรื่องของอุทเทศแล้วก็ปริพุทธชานะครับผมก็จะมีประเด็นที่จะเรียนสนทนากับอาจารย์คำปันในเรื่องนี้ในเรื่องของการที่พระฉัพพคีนะครับใช้ให้ภิกษุณีนะครับทั้งซักทั้งย้อมทั้งสางซึ่งขนเจียมเนี่ยครับก็เป็นเหตุให้นางภิกษุณีทั้งหลายนะครับก็มัวแต่สารวนนะครับซักย้อมสางขนเจียมอยู่นะครับจึงละเลยอุทเทศปริพุทธชาอธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาซึ่งแม้ในเรื่องของภิกษุเองครับอาจารย์คำปันครับพงก็ตรัสเรื่องของความเป็นผู้มีกิจน้อยนะครับก็คืออัปปกิจโจเนี่ยครับ ก็คือแม้แต่ในเมตตาสูตรพระองค์ก็แสดงเอาไว้และในสูตรหนึ่งนะครับที่จะอ่านแล้วก็เป็นประเด็นที่จะเรียนสนทนากับอาจารย์คำปันเพราะว่าถ้าเป็นภิกษุผู้มักประกอบกิจการงานต่างๆนะครับจนละเลยในการกระทำสมณธรรมเนี่ยครับก็เป็นผู้ที่เสื่อมด้วยนะครับอย่างข้อความในปริหานสูตรนะครับในขุททกนิกายอิติปุตตกะนะครับซึ่งข้อความนี้นะครับก็แสดงนะครับว่าธรรมะสามประการเป็นไปเพื่อความเสื่อมจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะสามประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้เสขะในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีในการงานขวนขวายในความเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีหนึ่งเป็นผู้ชอบคุยยินดีในการคุยขวนขวายในความเป็นผู้ชอบคุยหนึ่งเป็นผู้ชอบหลับยินดีในการหลับขวนขวายในความเป็นผู้ชอบหลับหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะในความหมายของภิกษุผู้เสขะนี้นะครับก็คือภิกษุที่ยังต้องศึกษาอยู่อย่างอริยบุคคลนะครับที่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนะครับก็ยังเป็นพระเสขะอยู่นะครับเป็นผู้ศึกษาแต่ในที่นี้นะครับก็รวมกัลยาณปุถุชนด้วยนะครับในพระสูตรนี้นะครับดังนั้นถ้ากล่าวถึงธรรมะสามประการนี่ครับเป็นไปเพื่อการเสื่อมนะครับเป็นไปเพื่อความเสื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ยินดีในการทำกิจการงานนะครับยินดีในการพูดคุยนะครับหรือว่ายินดีในการหลับเนี่ยครับส่วนตรงกันข้ามกันนะครับทำสามประการย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมนะครับก็ตรงกันข้ามกันเลยนะครับหลังจากที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสเนื้อความในพระสูตรนะครับแล้วนะครับพงศ์ก็ตรัสคาถาประพันธ์นะครับว่าภิกษุผู้มีการงานเป็นที่มายินดีในการคุยชอบหลับและฟุ้งซ่านผู้เช่นนั้นไม่ควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเพราะเหตุนั้นแลภิกษุพึงเป็นผู้มีกิจน้อยเว้นจากความหลับไม่ฟุ้งซ่านภิกษุผู้เช่นนั้นควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นคาถาพระคาถาประพันธ์นะครับของพระผู้มีพระเจ้านะครับซึ่งข้อความในอรรถกถานะครับก็กล่าวไว้ละเอียดพอสมควรเลยนะครับที่จะเป็นเหตุให้ได้พิจารณานะครับซึ่งข้อความในอรรถกถาก็กล่าวไว้นะครับว่าภิกษุชื่อว่ากัมมารามะเพราะมีการงานเป็นที่มายินดีเพราะต้องเพลิดเพลินอยู่กับการงานชื่อว่ากัมมรโตเพราะยินดีแล้วในการงานชื่อว่ากัมมารามะตมะยุยุโตเพราะประกอบเนืองๆคือขวนขวายยินดียิ่งในการงานคือความเพลิดเพลินในการงานการงานที่จะต้องกระทำอย่างนี้ชื่อว่าการงานในบทว่ากัมมาราโมนั้นเช่นการทำอุปกรณ์มีอาทิอย่างนี้ว่าคือการตรวจจีวรการทำจีวรการซ่อมแซมถลกบาทผ้าอังสะประคตเอวธรรมกลบเชิญบาทกระเบื้องรองเท้าการปัดกวาดและการปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดและแตกหักเป็นต้นในพระวิหาร การปัดกวาดนะครับและการปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดและแตกหักเป็นต้นในพระวิหารจริงอยู่ภิกษุบางรูปเมื่อกระทำสิ่งเหล่านี้ย่อมกระทำสิ่งเหล่านั้นแหละตลอดทั้งวันนะครับบทว่ากัมมะกัมมาราโมนี้พระผู้มีภาคเจ้าตรัสหมายเอาการงานนั้นส่วนภิกษุใดในเวลาทำงานเหล่านี้เท่านั้นจึงจะทำงานเหล่านี้ในเวลาเรียนอุเทศก็เรียนอุเทศในเวลาท่องบทก็ท่องบทในเวลาทำวัดมีวัดคือการปัดกวาดลานพระเจดีย์เป็นต้นกระทำวัดคือการปัดกวาดลานพระเจดีย์ในเวลาทำมนสิการะก็ทำมนสิการะในสัพพัทธกะกรรมฐานหรือในปาริหาริยะกรรมฐานภิกษุนั้นหาชื่อว่าเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีไม่ในวงเล็บคือไม่หมกมุ่นงานนะครับการงานของเธอนั่นย่อมเป็นการกระทำที่พระศาสดาทรงอนุญาตไว้ทีเดียวโดยในมีอธิว่าก็เธอเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกรณียกิจน้อยใหญ่ที่เป็นของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยการใคร่ครวญอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นสามารถเพื่อกระทำสามารถเพื่อจะจัดแจงได้ดังนี้ครับอันนี้ก็เป็นภิกษุผู้ยินดีในการงานครับอาจารย์ครับก่อนที่อาจารย์จะให้ความหมายของคำว่าอุเทศแล้วก็ปริปุจฉาที่อาจารย์ธีรพันธ์ได้ฝากเอาไว้นี่ครับก็ช่วยอาจารย์เพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าเป็นผู้ยินดีในการงานนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยครับการที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับก็เป็นผู้เกียจคร้านแต่ก็ความในทักษะก็พอเข้าใจได้นะครับอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยครับกับอาจารย์ครับ
2: ครับก็กราบเรียนอาจารย์วิชัยแล้วก็อาจารย์จิรพันธ์ด้วยความเคารพครับก็จากที่อาจารย์วิชัยได้อัญเชิญข้อความในปริหานสูตรมาเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นข้อความที่เป็นพระพุทธพจน์เป็นคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วจริงๆก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นนะครับแม้คฤหัสถ์เองนะครับก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันทำให้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำในเวลาไหนด้วยนะครับแม้ในเป็นสิ่งที่ควรทำนี่ครับก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทั้งหมดเลยแน่นอนนะครับว่ากิจหน้าที่ที่สำคัญของความเป็นพระภิกษุนี่ครับต้องมีกิจธุระมีหน้าที่ที่จะต้องทรงไว้มีกิจหน้าที่ที่จะต้องนำไปนะครับซึ่งในตอนต้นก็ได้ฟังที่อาจารย์ธีรพันธ์ได้กล่าวถึงธุระสองอย่างนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ควรกระทำสิ่งที่ควรทรงไว้สิ่งที่ควรนำไปจริงๆนะครับก็คือการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์นะครับก็คือคันธธุระแล้วก็การอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้งความเป็นจริงของธรรมะรู้แจ้งสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะครับซึ่งก็ต้องมีพื้นฐานมีรากฐานมาจากคันธธุระก็คือการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ขอโอกาสได้กล่าวถึงธุระสองอย่างนะครับให้ทุกท่านได้ฟังในความละเอียดด้วยนะครับเพราะว่านี่คือพระพุทธพจน์นี่คือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนะครับก็คือธุระสองอย่างในพระศาสนาอันนี้เป็นข้อความในขุททกนิกายคาถาธรรมบทนะครับมีข้อความดังนี้นะครับว่าซึ่งเป็นพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับภิกษุมีดุกระภิกษุธุระมีสองอย่างคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระเท่านั้นนี่คือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสนะครับซึ่งผู้ที่ได้กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือท่าน พระมหาปาละนะครับพระมหาปาละทูลถามว่าพระเจ้าข้าก็คันธธุระเป็นอย่างไรวิปัสสนาธุระเป็นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าธุระนี้คือการเรียนนิกายหนึ่งก็ดีสองนิกายก็ดีจบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดีตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วทรงไว้กล่าวบอกพุทธวจนะนั้นชื่อว่าคันธธุระส่วนการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพยังวิปัสสนาให้เจริญด้วยอำนาจแห่งการติดต่อแล้วถือเอาพระอรหัตของภิกษุผู้มีความประพฤติคล่องแคล่วยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัดชื่อว่าวิปัสสนาธุระครับนี่คือธุระสองอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรนำไปควรทรงไว้นี่คือความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นกิจหน้าที่ที่สำคัญคืออย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับกิจหน้าที่อื่นๆนะครับที่เป็นไปตามพระธรรมวินัยเป็นกิจตามพระธรรมวินัยนะครับก็เป็นสิ่งที่พระภิกษุกระทำนี่คือความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ทำอะไรเลยนะครับก็อย่างที่อาจารย์วิชัยได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ทำกิจอะไรเลยแต่ทำกิจต่างๆที่เหมาะควรกับฐานะของตนช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนพระภิกษุด้วยกันเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ปัดกวาดลานเจดีย์ปัดกวาดที่อยู่ที่อาศัยกระทำกิจที่ควรทำต่างๆนี่ครับก็เป็นสิ่งที่กระทำได้นะครับแล้วทำไมจึงมีข้อความว่ายินดีในการงานเป็นความเสื่อมเป็นเหตุแห่งความเสื่อมซึ่งข้อความที่ได้ฟังที่อาจารย์วิชัยได้อ่านในปริหารสูตรนี่ครับก็ชัดเจนอย่างยิ่งนะครับว่าถ้ามัวแต่ทำการงานต่างๆตลอดเลยนะครับก็เป็นผู้ที่ละเลยกิจที่สำคัญยิ่งก็คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยนะครับหรือแม้แต่ในสิกขาบทที่7นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าพระภิกษุนะครับใช้ให้ผู้อื่นนะครับทำการงานต่างๆนะครับก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับละเลยกิจที่ควรทำไปด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามนะครับที่เป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ทั้งหมดเลยนะครับและสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่เป็นไปเพื่อการเจริญขึ้นแห่งปัญญาพระองค์ก็ทรงแสดงไว้เพื่อให้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยที่จะกระทำนะครับเพราะฉะนั้นก็พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ครับก็ครบถ้วนเป็นประโยชน์รอบด้านจริงๆนะครับอุดช่องว่างโดยตลอดที่จะไม่ให้เกิดอกุศลเลยนะครับปิดช่องว่างที่จะไม่ให้เป็นอกุศลเลยโดยประการทั้งปวงครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อความที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สมควรรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่สมควรก็จะได้กระทำเฉพาะในสิ่งที่สมควรแล้วก็เว้นจากสิ่งที่ไม่สมควรโดยประการทั้งปวงครับอาจารย์วิชัยครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็คำที่อาจารย์ธีรพันธ์ได้กล่าวถึงนะครับก็คืออุทเทศแล้วก็ปริปุจฉาซึ่งจริงๆนะครับอาจารย์ธีรพันธ์ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับในความหมายแล้วก็เป็นไปตามข้อความในอรรถกถาทั้งหลายด้วยนะครับซึ่งคำว่าอุทเทศนะครับเวลาที่อ่านพบข้อความในพระไตรปิฎกนะครับก็จะพบคำว่าอุทเทศอุทเทศนะครับมี2ความหมายนะครับความหมายหนึ่งก็คือเป็นการยกหัวข้อธรรมะขึ้นแสดงอันนี้คือความหมายหนึ่งและก็ความหมายหนึ่งนะครับก็คือการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์อันนี้คือที่อาจารย์ธีรพันธ์ได้กล่าวไปแล้วนะครับการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ซึ่งก็ตรงกับข้อความในอรรถกถาอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตนะครับว่าอุทเทศหมายถึงการเรียนพระพุทธพจน์นี่ก็คือความจริงนะครับก็ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนคำว่าปริปุจฉานะครับก็คือการสอบถาม พื่อความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะในประเด็นต่างๆสอบถามถึงเหตุผลของธรรมะเพื่อประโยชน์ก็คือความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในอรรถกถาอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตก็ได้อธิบายความหมายของคำนี้ไว้ด้วยนะครับปริพุชฌาหมายถึงการสอบถามสอบถามในเหตุในผลครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่ามัวแต่ทำกิจต่างๆโดยที่ไม่ให้เวลากับสิ่งที่มีค่าเหล่านี้เลยนะครับชีวิตจะเป็นอย่างไรในวันวันหนึ่งก็มีแต่จะพอกพูนอกุศลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระภิกษุแล้วนะครับมีการศึกษาพระธรรมวินัยก็ย่อมจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สมควรสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจจากการได้ศึกษาพระธรรมวินัยนะครับจึงเป็นประโยชน์เป็นเครื่องอุปการะเครื่องกูลโดยตลอดเลยนะครับก็ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์วิชัยครับเพราะว่าแม้แต่ในคำถามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระมหาประชาบดีโคตมีนะครับก็มีคำที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งนะครับก็อย่างที่อาจารย์อาจารย์ธีรพันธ์ได้กล่าวไปนะครับว่าดูกระพระโคตมีพวกภิกษุณียังเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่หรือนี่คือพระพุทธดำรัสตรัสถามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถามนะครับพระนางพระประชาบดีโคตมีก็ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าความไม่ประมาทของพวกภิกษุณีจักมีแต่ที่ไหนเพราะพระคุณเจ้าเหล่าสัพพคีให้ภิกษุณีซักบ้างย้อมบ้างสางบ้างซึ่งขนเจียมภิกษุณีทั้งหลายมัวสารวนซักย้อมสางขนเจียมอยู่จึงสละละเลยจึงละเลยอุทเทศปริพุชฌาอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญานี่ครับจากพฤติกรรมอย่างนี้นะครับก็เป็นเหตุให้ภิกษุณีทั้งหลายนะครับไม่มีเวลาในการที่จะทำกิจที่ควรทำนะครับก็คือการศึกษาเล่าเรียนการอบรมเจริญปัญญารู้ธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงอุทเทศปริพุชฌาอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญาก็รวมลงในการศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งต้องมีรากฐานมาจากการได้ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะครับจึงจะมีการเกื้อกูลต่อการที่จะให้ปัญญาเจริญขึ้นตามลำดับจนสามารถที่จะระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงได้แต่ถ้ามัวแต่ทำกิจต่างๆนะครับก็เป็นเหตุให้ละเลยกิจที่ควรทำเหล่านี้ไปนะครับคำที่กล่าวถึงนะครับที่เป็นพระพุทธพจน์นะครับก็คือมีตนส่งไปแล้วนะครับจริงๆคำนี้ฟังแล้วก็งงนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาข้อความในอรรถกถาในพระสูตรต่างๆนะครับก็จะงงกับคำนี้ก็ได้นะครับว่าส่งตนไปอย่างไรมีตนส่งไปแล้วอย่างไรนะครับซึ่งข้อความในอรรถกถาทั้งหลายนะครับก็จะมีคำอธิบายไว้มากทีเดียวนะครับคำว่ามีตนส่งไปแล้วนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีใจเด็ดเดี่ยวมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อบรรลุคุณวิเศษมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อประโยชน์ในการบรรลุคุณวิเศษนี่คือความหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจก็ทำในสิ่งที่ผิดทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้ามีความเข้าใจนะครับชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยู่นะครับเพื่ออะไรก็เพื่อการอบรมเจริญปัญญาเพื่อการรู้แจ้งความจริงเท่านั้นนะครับนี่แหละครับคือความหมายของมีตนส่งไปแล้วนะครับก็คือมีใจเด็ดเดียวเพื่อประโยชน์ในการบรรลุคุณวิเศษครับก็กราบเรียนอาจารย์วิชัยได้เพิ่มเติมเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็จะมีอยู่2คำนะครับอย่างสัพพัทธกะกรรมฐานนะครับแล้วก็ปาริหาริยะกรรมฐานนะครับสัพพัทธกะกรรมฐานนะครับก็คือกรรมฐานที่มีประโยชน์นะครับในที่ทั้งปวงนะครับในกุศลธรรมทั้งปวงนะครับส่วนป าริหาริยะกรรมฐานนะครับคือกรรมฐานควรบริหารรักษานะครับสัพพัทธกะนะครับสัพพัทธกะกรรมฐานเนี่ยครับกรรมฐานที่มีประโยชน์นะครับในที่ทั้งปวงในกุศลธรรมทั้งปวงเนี่ยครับในข้อความในพระวินัยนะครับก็จะแสดงไว้2หรือ3อย่างนะครับ2อย่างคือเมตตานะครับแล้วก็มรณสตินะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์บางพวกก็กล่าวถึงอสุภะด้วยนะครับอสุภะสัญญานะครับดังนั้นเนี่ยครับการที่มีปกติเนี่ยครับที่จะเป็นเหตุให้กุศลธรรมเนี่ยครับเกิดขึ้นเจริญขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวงอย่างการมีเมตตานะครับอย่างข้อความท่านก็กล่าวไว้ว่าภิกษุนั้นทำพวกชนผู้อยู่ร่วมกันให้เกิดมีจิตอ่อนโยนเพราะเมตตาในหมู่ภิกษุนะครับเวลานั้นเธอจะมีความอยู่เป็นสุขนะครับก็เป็นสุขจริงๆนะครับเพราะเป็นกุศลจิตที่มีความเป็นมิตรนะครับความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลรอบข้างนะครับจนเพิ่มขึ้นนะครับโดยไม่มีประมาณก็มีนะครับส่วนมรณสตินะครับท่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอันหนึ่งเมื่อเธอคิดว่าเราจะต้องตายแน่แท้ด้วยมรณสติละการแสวงหาที่ไม่สมควรเสียเป็นผู้มีความสลดใจเจริญสูงขึ้นเป็นลำดับย่อมเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนนะครับอันนี้ก็เห็นถึงความเป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆนะครับเพราะว่าความตายนะครับจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายที่จะให้รู้ได้แต่นั้นประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็คือการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือคุณความดีทั้งปวงนะครับละเว้นอกุศลธรรมอย่างการแสวงหาที่ไม่สมควรนะครับเพราะบางครั้งภิกษุเป็นผู้ประมาทนะครับติดข้องยินดีในลาภสักการะเป็นต้นก็จะมีการแสวงหาในฐานะที่ไม่สมควรโดยประการต่างๆนะครับส่วนอีกข้อความหนึ่งนะครับก็คืออสุภสัญญาตัณหาย่อมไม่เกิดขึ้นแม้ในอารมณ์ที่เป็นทิพย์เพราะอสุภสัญญานะครับก็การที่จะพิจารณาถึงความไม่งามนะครับของอัตภาพเป็นต้นนะครับส่วนในปาริหาริยกรรมฐานนะครับก็มีข้อความนะครับกล่าวว่าก็บรรดาอารมณ์38ประการกรรมฐานใดที่คล้อยตามจริตของกุลบุตรใดกรรมฐานนั้นท่านเรียกว่าปาริหาริยกรรมฐานเพราะเป็นกรรมฐานที่กุลบุตรนั้นควรบริหารไว้เป็นนิตนะครับดังนั้นเนี่ยครับกรรมฐานที่ตั้งของการกระทำเนี่ยครับก็คือเป็นการเจริญขึ้นในกุศลนะครับอย่างความเป็นไปที่จะให้กุศลที่จะสงบระงับจากอกุศลเพิ่มขึ้นนะครับอย่างกสิณ10อสุภะ10นะครับอนุสติ10นะครับหรือพรหมวิหาร4นะครับจนถึงอาหาเลปฏิกูลสัญญานะครับแล้วก็จตุธาตุววัฏฐานนะครับแล้วก็มีอรูปฌาน4นะครับดังนั้นก็จะเห็นถึงที่ตั้งของการกระทำคือกุศลนะครับที่จะเกิดขึ้นเป็นไปนะครับก็เป็นไปในกรรมฐานเหล่านี้นะครับดังนั้นแต่ละบุคคลก็สะสมอัธยาศัยมาต่างๆกันนะครับดังนั้นก็ตามอุปนิสัยของบุคคลนั้นที่จะเมื่อฟังแล้วนะครับมีความเข้าใจนะครับก็เป็นเหตุให้กุศลธรรมก็ค่อยๆเจริญขึ้นนะครับครับในประเด็นที่จะเรียนสนทนากับอาจารย์ธีรพันธ์เพิ่มเติมนะครับจากข้อความในปริหานะนะครับในปริหานสูตรนะครับซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเสื่อม3ประการนะครับอย่างประการแรกอาจารย์คำปันก็ได้ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเป็นเรื่องของภิกษุที่เป็นผู้ยินดีในการงานนะครับซึ่งก็ยังมีอีก2ข้อนะครับก็คือเป็นผู้ยินดีในการพูดคุยแล้วก็ เป็นผู้ยินดีในความหลับซึ่งข้อความในอรรถกถานะครับก็กล่าวไว้นะครับว่าพัสสารามูครับนี่ภาษาบาลีนะครับพัสสารามูความว่าภิกษุใดยังวันและคืนให้ล่วงไปด้วยสามารถแห่งการกล่าวถึงราชกถาเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามไว้แล้วภิกษุพูดภิกษุนี้เป็นผู้พูดไม่รู้จบเพราะฉะนั้นภิกษุนี้จึงชื่อว่าพัสสารามูนะครับก็คือยินดีในการพูดส่วนภิกษุใดพูดธรรมวิสัชนาปัญหาเวลากลางคืนบ้างกลางวันบ้างภิกษุนี้ชื่อว่าเป็นผู้พูดน้อยพูดมีสิ้นสุดเพราะเหตุใดเพราะว่าเธอดำเนินตามวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วทีเดียวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสำหรับภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกันแล้วมีกิจที่จะต้องกระทำสองอย่างนะครับก็คือกล่าวธรรมะหรือนิ่งแบบพระอริยะนะครับอันนี้ก็คือสองประการนะครับเมื่อมีการประชุมกันก็พิจารณาตนเองนะครับแม้ตัวกับผมเองนะครับถ้าอยู่ในที่ประชุมกันหลายๆคนนะครับเป็นผู้ยินดีในการพูดคุยหรือเปล่านะครับส่วนยินดีในการหลับนะครับบทว่านิทธารามูความว่าภิกษุใดฉันจนเต็มท้องเต็มตามที่ต้องการประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในการนอนความสุขในการนอนความสุขในการหลับและภิกษุใดเดินก็ดีนั่งก็ดีถูกทีนะมิทะครอบงำหลับอยู่ภิกษุนั้นชื่อว่านิทธาราโมคือยินดีในความหลับส่วนภิกษุใดมีจิตอย่างลงสู่ภวังค์เพราะอาพาธภิกษุนี้หาชื่อว่านิทธาราโมไม่ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะก็แลตถาเราตถาคตรู้อยู่ว่าในเดือนท้ายฤดูร้อนเราตถาคตกลับจากบิณฑบาตหลังฉันเสร็จแล้วปูสังฆาติเป็นสี่ชั้นเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับโดยข้างเบื้องขวารู้สึกตัวอยู่ดังนี้ครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจนะครับจากข้อความในปริหานสูตรเนี่ยครับก็เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมนะครับของพระเสขะเนี่ยครับสามประการนะครับก็เรียนอาจารย์เทียบพันเพิ่มเติมนะครับจะข้อที่1 นะครับก็คือยินดีในการงานข้อที่2ยินดีในการพูดคุยแล้วก็ข้อที่3ยินดีในการหลับครับก็กราบเรียนอาจารย์ครับ
3: ครับก็อาศัยข้อความที่เป็นประโยชน์นะครับที่แสดงถึงโทษประการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานใช่ไหมครับดูเหมือนจะเป็นมันก็เป็นผู้ที่ขยันนะครับก็อกุศลที่เกิดขึ้นในขณะที่ยินดีต้องแยกกันนะครับขณะที่ยินดีหมกมุ่นในการงานก็ต้องแยกกันแต่ความละเอียดเห็นไหมครับประโยชน์ที่ได้รับก็คือขณะใดที่หมกมุ่นการงานนี่ก็ลืมไปแล้วครับลืมอกุศลนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอะไรได้เพลินไปกับการงานเพลินไปกับการกระทำสิ่งนั้นนะครับด้วยความยึดถือใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเรื่องของการกระทำเช่นภิกษุมีบริขารที่จะต้องซ่อมแซมใช่ไหมครับบางทีก็ไม่อยากจะละทิ้งนะครับจะพยายามทำให้เรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าทำเสร็จแล้วก็จะดีจริงๆแล้วเรื่องของความเพียรก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับความเป็นผู้ขยันแต่เห็นไหมครับว่าอกุศลนี่ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับความเพียรที่เป็นไปกับอกุศลเห็นไหมครับขณะที่เกิดขึ้นถ้าไม่รู้ความจริงก็ขณะนั้นเพื่ออะไรครับทำการงานเพื่ออะไรเพื่อตนเองที่จ จริงๆแล้วก็เพื่อใครถ้าเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเพลิดเพลินเนี่ยแสดงถึงขณะนั้นยินดีติดข้องลืมใช่ไหมครับแต่ละคำเนี่ยเป็นการชี้เห็นเลยว่าขณะทุกขณะที่แม้แต่การงานนะครับความเคร่งกับการงานคือหมกมุ่นอะครับอย่างเช่นในเรื่องสิกขาบทเนี่ยสารวนใช่ไหมครับหมกมุ่นละนะครับก็ไม่ได้เป็นเหตุให้มีการอบรมการศึกษาพระพุทธพจน์อบรมเจริญปัญญานะครับภิกษุมีการงานที่จริงๆแล้วการงานเป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยเพื่อนสหธรรมิกนะครับเพื่อนพรหมจรรย์สามารถที่จะกระทำสิ่งที่อย่างไรจึงจะเร็วอย่างไรจึงจะเสร็จเนี่ยเห็นไหมครับมีวิธีใช่ไหมครับอย่างไรจึงจะเสร็จอย่างไรจึงจะเร็วอย่างไรจึงไม่เสียเวลานี่คือประโยชน์ในเป็นผู้ฉลาดนะครับจัดทำนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ในเพื่อนพรหมจรรย์นะครับอาจจัดอาจทำได้สามารถแนะนำถ้าไม่ได้ทำอาจจะแนะนำก็ได้อย่างไรจะเสร็จเร็วนะครับขณะนั้นก็เป็นไปเพื่อกิจไม่ใช่เพื่อจิตอื่นเลยนะครับจริงแล้วก็เพื่อประโยชน์ที่จะเป็นไปเพื่อการอบรมเจริญปัญญาแต่ถ้าหมกมุ่นก็เพื่อเราเขาไม่ใช่เพื่อใครใช่ไหมครับลืมไปเลยใช่ไหมครับเพื่อเราขณะหมกมุ่นไปเพลินไปนี่ก็ประโยชน์ทิ้งประโยชน์ไปเลยนะครับประโยชน์ที่ไม่รับนะครับก็เป็นผู้ที่อกุศลเกิดขึ้นนะครับขณะใดที่อกุศลเกิดขึ้นไม่ว่าจะขณะใดก็ตามนะครับประมาททั้งหมดนะครับหรือแม้แต่การพูดนะครับแม้แต่เรื่องการพูดเองเนี่ยครับก็น่าพิจารณาใช่ไหมการพูดเพราะว่าอกุศลนี่ก็เป็นไปได้ให้มีการพูดได้ใช่ไหมครับพูดด้วยอกุศลนะครับแม้แต่พระโอวาทนะครับที่ทรงพระมหากรุณานะครับตรัสกับท่านพระราหุลเนี่ยไม่พูดเท็จแม้เพียงหัวเราะกันเล่นเห็นไหมครับแม้แต่วัยเด็กเองใช่ไหมครับมีเรื่องที่จะพูดก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดก็เป็นไปเพื่อที่จะหัวเราะเพื่อที่จะสนุกก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่จริงครับคาดเคลื่อนเห็นไหมครับเพราะจริงๆแล้วอกุศลเนี่ยพูดเท็จนี่ก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สำหรับพระโพธิสัตว์เองนะครับมุสาวาทจะไม่มีเลยข้อนี้พูดบำเพ็ญบารมีมานะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับทรงบำเพ็ญบารมีมาไม่ล่วงมุสาวาทเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นโทษใช่ไหมพูดเท็จเนี่ยแม้เพื่อหัวเราะกันเล่นนะครับจริงๆแล้วก็ไม่เลือกใช่ไหมครับแม้แก่การกล่าวเรื่องอะไรประการต่างๆไม่ใช่เยาวัยเฉพาะเด็กเท่านั้นนะครับเพราะผู้พูดเท็จเนี่ยที่จะไม่ทำบาปไม่มีเนี่ยข้อความนี้เห็นไหมครับเป็นการเตือนเพราะคำพูดเนี่ยเห็นไหมครับพูดลักษณะที่พูดเนี่ยพูดคำที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าหรือกล่าวคาถาอย่างเช่นท่านแสดงถึงการกล่าวอะไรครับเดรัจฉานกถาซึ่งขวางกั้นบ่อมรรคผลนะครับกล่าวเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอมาตย์เรื่องลบเรื่องสงครามเรื่องท่าน้ำเรื่องความเจริญความเสื่อมนะครับเรื่องต่างๆนะครับเบ็ดเตล็ดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการกล่าวถึงอย่างเช่นแม้พระราชานะครับกล่าวถึงแม้พระราชาเองใช่ไหมครับก็ไม่เที่ยงนี่ก็เป็นการกล่าวนะครับแม้จะเป็นการกล่าวเรื่องดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับเป็นไปเพื่อการอบรมเจริญปัญญาแต่ทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดนะครับถ้าเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจก็กล่าวถึงความไม่เที่ยงได้ใช่ไหมครับแม้พระราชาเองผู้ที่สูงในหมู่ประชาเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ยังสิ้นชีวิตนะครับสวรรคตนะครับเพราะนั้นก็ไม่เลือกเลยใช่ไหมครับแม้ขนาดพระราชาเองถ้าจะป่วยกล่าวอวยยศถึงบุคคลต่างๆนะครับก็ต้อง ม่เที่ยงนะครับแต่จริงๆความไม่เที่ยงนี่ก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่บุคคลนะครับแต่ความลึกซึ้งเห็นไหมครับเพลินไปกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยครับก็เป็นเหตุให้มีการพูดกราบประทาต่างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับการคลุกคลีด้วยคำพูดใช่ไหมครับด้วยการพูดคลุกคลีก็มีหลายอย่างนะครับตัวอำนาจการเห็นนะครับแค่เห็นนะครับนะครับข้อความละเอียดที่ท่านแสดงไว้ก็นิดประโยชน์ที่ได้มากล่าวถึงก็เป็นประโยชน์แม้แต่การเห็นคุกคีแล้วขนาดจิตขนาดนั้นได้ยินหรือแม้แต่การพูดนะครับการบริโภคร่วมกันนะครับเนี่ยหรือแม้กระทั่งถึงขนาดสัมผัสด้วยกายเนี่ยครับที่ได้สนทนากันมาบ้างเห็นไหมครับแม้แต่การพูดเองก็เป็นการคุกคีด้วยคำพูดได้เห็นไหมคุกคีด้วยคำพูดเนี่ยนะครับเป็นไปกับเรื่องราวต่างๆเห็นไหมครับมีแต่เรื่องไม่จบใช่ไหมครับคำหนึ่งก็ตอนไม่จบก็จะตอบเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ต่ออีกใช่ไหมครับคำเดียวเลยใช่ไหมครับต่อกันนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้รับเห็นไหมครับตรงต่อประโยชน์ครับเมื่อวานก็มีการสนทนาปัญหาธรรมของอาจารย์หมอสุพอถ้าอาจารย์ก็กล่าวสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นเหตุให้มีการที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยไตรตรองนะครับแต่ผลที่ได้รับคือตรงต่อประโยชน์เพราะนั้นประโยชน์จริงๆที่จะได้รับเนี่ยคืออะไรแต่ขณะที่ผ่านไปเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าพูดไปเรื่องอื่นก็กลบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมีแต่เรื่องราวแต่ก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมอกุศลนะครับห้ามไม่ได้จริงๆนะครับแต่ให้เห็นโทษนะครับว่าไม่มีใครจะไปห้ามให้ทำสิ่งนั้นแม้แต่การงานก็ห้ามไม่ได้ถ้าจะให้พูดเองก็ห้ามไม่ได้แต่ปัญญาที่ค่อยอบรมเห็นโทษขนาดนั้นทำงานเพื่ออะไรเพื่อเราเนี่ยใช่ไหมครับแม่ศึกษาใช่ไหมครับศึกษาศึกษาไม่ดีก็ศึกษาเพื่อเรานะครับหรือแม้ขนาดได้เล่าเรียนอุเทศปริปุชาเพื่ออะไรครับความละเอียดไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ว่าถ้าเลยการงานแล้วก็มาศึกษาอุเทศปริปุชาศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าไม่เห็นความละเอียดไม่เห็นความลึกซึ้งก็เพื่อเราเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับไม่ใช่ว่าศึกษาธรรมะแล้วก็จะเป็นกุศลทั้งหมดนะครับใครมาบอกว่าคนน่าฟังธรรมอยู่เนี่ยผมเป็นมึงก็เป็นกุศลแต่จริงๆกุศลจริงๆความละเอียดใช่ไหมครับธรรมะแก่ลักษณะจิตที่เกิดขึ้นแม้แต่การพูดเองใช่ไหมครับการพูดเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่แม้แต่คำพูดเองใช่ไหมครับปัจจาสุภาษิตพูดถูกกาละเห็นไหมครับพูดถูกกาละพูดคำจริงด้วยนะครับไม่จริงก็ไม่ต้องกล่าวถึงใช่ไหมครับคำจริงแต่ไม่พอใช่ไหมครับเป็นประโยชน์หรือเปล่านะครับแล้วก็กล่าวด้วยคำอ่อนหวานหรือเปล่าครับปัจจาสละสลวยหรือว่ามีเมตตาจิตมีเมตคือไม่เหลือนะครับมีเมตตาจิตด้วยยากยังไงครับและต้องไม่เหลือต้องกาละด้วยที่จะพูดกาละคืออะไรครับโอกาสสมควรที่จะพูดไปพูดสิ่งที่ไม่ใช่กาละได้เป็นไงครับการพูดกันไม่ใช่โอกาสที่พูดฟังก็ผิดหูได้ใช่ไหมครับผู้ฟังไม่ดีเห็นไหมครับผู้ฟังถ้าฟังไม่ดีก็เป็นเรื่องอื่นก็ขัดกันได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับไม่ได้การพูดเนี่ยพิจารณาพูดดีแต่ฟังผู้ฟังไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดีก็คิดไปเองนี่เห็นไหมครับโทษของการพูดมันในการพูดที่พระพุทธเนี่ยนะครับแม้แต่พระองค์เองนะครับแม้แต่คำที่เป็นประโยชน์แม้คำนั้นไม่เป็นที่รักไม่ที่พิจารณาพอใจของคนทั้งหลายพระองค์ก็คำกล่าวเฉพาะโอกาสที่ควรพูดเห็นไหมครับประโยชน์ที่เขาจะได้รับแม้จะเป็นคำพูดที่พูดแล้วผู้ฟังเห็นว่าเป็นคำที่ไม่น่ารักแต่พระองค์ก็ตัดประโยชน์นะครับตัดประโยชน์นะครับเนี่ยครับต้องดูกาละด้วยนะครับเนี่ยครับแต่ละคำเนี่ยคำไม่จริงไม่ต้องกล่าวถึงผู้พิพากษาไม่มีตัดอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้าเป็นประโยชน์นะครับและคำเป็นประโยชน์ด้วยผู้ฟังก็เป็นคำที่รักผิดน่าพอใจพระองค์ก็แม้อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าคำที่น่ารักน่าพอใจเป็นประโยชน์เป็นคำจริง ก็ไม่ดูกาละก็จะพูดแต่พระองค์ถึงเวลาสมควรที่จะตรัสก็ตรัสเห็นไหมครับพระสัพพัญญุตญาณไม่ถึงเวลาพระองค์ไม่ตรัสเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าดีจริงอะไรก็พูดเลยแล้วใช่ไหมครับแล้วคนฟังครับคำที่ผู้ฟังฟังไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นคำที่น่ารักเนี่ยพระองค์ไม่มีที่จะตัดอย่างนั้นไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้าบุคคลทั่วไปใช่ไหมครับนอกจากคำที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นคำที่ไม่น่ารักของผู้อื่นก็ได้ใช่ไหมครับการคำจริงคนอื่นได้ฟังแล้วก็เป็นโทษอกุศลเกิดแล้วก็เรื่องการพูดเนี่ยเป็นเรื่องดีไม่ง่ายเลยนะครับการจะพูดเนี่ยการจะพูดให้ที่จะเป็นไปกับกุศลจริงๆต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาพูดก็คือมีสติสัมปชัญญะจริงๆที่การพูดนั้นก็ใครพูดครับไม่ใช่เพื่อเราใช่ไหมครับถ้าเราอย่างวันนี้ก็อกุศลก็มาแล้วไม่รู้ตัวแล้วหรือแม้แต่การหลับนะครับการหลับนี่ก็เห็นโทษเลยว่าถ้าหลับไปเนี่ยครับก็พระธรรมที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็ผ่านไปเฉยเนี่ยประโยชน์ที่จะไม่ได้รับเนี่ยเพราะนั้นจึงเห็นโทษนะครับแง่การหลับเนี่ยครับการหลับที่จะพลาดประโยชน์จากประโยชน์ที่ควรมีควรได้นะครับที่แม้แต่การฟังแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็เป็นโทษอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะสิ่งที่ตามทำแต่ละคำที่จะเกิดขึ้นได้ยินได้ฟังไม่ใช่คำที่จะฟังได้โดยง่ายนะครับประธรรมแต่ถ้ามีการหลับนะครับก็จริงๆก็ไม่ใช่ข้ออ้างใช่ไหมครับว่าบังคับบัญชาไม่ได้แต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึงที่จะเห็นโทษนะครับคำที่ทรงแสดงเนี่ยเห็นโทษที่จะแม้แต่การหลับยินดีในการหลับครับก็รู้สึกไงครับครับผู้อื่นเห็นก็เห็นว่าผู้นั้นก็เหมือนกับไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมครับไม่ได้สนใจผู้แม้แต่ผู้กล่าวเองใช่ไหมถ้าผู้กล่าวเป็นผู้ที่หลับผู้ฟังก็เห็นว่าผู้กล่าวนี่ก็ไม่ได้สนใจผู้ฟังแล้วก็เนี่ยได้เริ่มเห็นโทษครับของการที่หลับนะครับและการหลับเนี่ยจะพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็ผ่านไปแต่ละคำก็ไม่ปฏิปต่อละหรือไม่ต้องแค่หลับนะครับคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเนี่ยครับฟังอยู่ก็ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่ละคำก็ขาดเลยจะมาต่อกันตรงไหนอ่ะหรือว่าปวดกล่าวซ้ำอีกคำนี้จะได้ยินใช่ไหมครับเวลาคิดไปเรื่องอื่นแล้วได้ยินได้ฟังไม่ครบเพราะขณะนั้นคิดไปเรื่องอื่นก็จะมีคำกล่าวว่าขอโปรดกล่าวซ้ำอีกเห็นไหมจริงๆแล้วจะได้มีโอกาสฟังซ้ำอีกหรือเปล่าเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เห็นโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องของการพูดนะครับเพราะฟังผิดหูเนี่ยก็ไม่เข้าใจกันละฟังผิดหูแต่ผู้ที่จะอดทนได้เนี่ยก็ยากหายากเนี่ยผู้ที่ไม่ว่าใครพูดอะไรก็ตามเป็นผู้ที่อดทนต่อคำพูดเห็นไหมครับพระธรรมเนี่ยอุปการะจริงๆอดทนแม้แต่ถ้อยคำท่านพระสารีบุตรนะครับเป็นผู้ที่อดทนต่อถ้อยคำนะครับและกล่าวคำเป็นประโยชน์นะครับเป็นผู้ข่มนะครับข่มนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญข่มบุคคลที่ควรข่มสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญถ้าตรงกันข้ามก็กุศลก็ถูกถอนรากเหมือนกันใช่ไหมครับไปข่มบุคคลที่ไม่ควรข่มนะครับหรือไปสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญนะครับเนี่ยครับเพราะนั้นการพูดเนี่ยก็เป็นโทษทั้งนั้นเลยคนฟังก็คอยตามเชื่อตามได้ใช่ไหมสดเชื่อพร้อมที่จะเชื่อเสมอนะครับถ้าฟังธรรมะหรืออะไรก็ตามเนี่ยฟังไม่มีที่นาคนฟังก็พอที่จะตามไปแล้วก็โทษก็เกิดแต่ถ้ามีผู้ฟังที่สามารถที่จะบอกว่าอันนี้ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับที่ว่าการพูดอย่างนั้นเป็นการพูดที่พูดถูกหรือเปล่าให้ได้พิจารณาเนี่ยครับที่จะเป็นประโยชน์โทษก็ไม่มากแต่ถ้าพูดไปแล้วผู้ฟังไม่พิจารณาก็คอยตามโทษถ้าเป็นเรื่องที่ผิดก็ผิดตามกันทั้งหมดเลยต้องโทษทั้งคนพูดทั้งคนฟังด้วยก็เป็นประโยชน์นะครับพระธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยนะครับถ้าได้คิดพิจารณาก็ตรายตรองก็เป็นประโยชน์นะครับครับเชิญอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับก็ขออนุญาตกล่าวข้อความในปริหานสูตรนะครับข้อความในอรรถกถานะครับก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะครับในช่วงท้ายนะครับพึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายดังต่อไปนี้บทว่าอุทธโตความว่าฟุ้งซ่านคือไม่สงบเพราะอุทธจะที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านนะครับดังนั้นนะครับเมื่ออกุศลเกิดขึ้นนะครับก็จะมีธรรมะประการหนึ่งก็คืออุทธัจจะเจตสิกนะครับเป็นความซัดสายเป็นความไม่สงบแห่งจิตนะครับก็เป็นอกุศลธรรมนะครับเป็นอกุศลเจตสิกประการหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ธรรมะที่เกิดพร้อมกันนะครับไม่สงบด้วยบทว่าอปกิจจัสสะความว่าเธอพึงเป็นผู้มีกิจการน้อยเพราะกระทำในเวลาที่ขวนขวายประกอบกิจมีประการดังกล่าวแล้วเท่าที่ทรงอนุญาตไว้นะครับดังนั้นไม่ใช่ให้เป็นผู้ไม่กระทำกิจการงานนะครับไม่ใช่ว่าให้เป็นผู้ที่เปียกคล้านนะครับแต่ว่าก็กระทำกิจตามสมควรนะครับกระทำกิจในเวลาที่พึงกระทำอย่างการปัดกวาดลานพระเจดีย์เป็นต้นนะครับก็พึงกระทำนะครับแต่ว่าในเวลาเล่าเรียนธรรมก็กระทำกิจคือการเล่าเรียนธรรมะนะครับบทว่าอัปปมิทโธความว่าพึงเป็นผู้เว้นจากการหลับเพราะชาคริยานุโยคที่ตรัสไว้โดยในมีอาทิว่าด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันนะครับบทว่าอนุทธโตความว่าเป็นผู้ไม่มีการพูดเป็นที่มายินดีชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านคือมีจิตสงบอธิบายว่ามีจิตเป็นสมาธินะครับเพราะเว้นความฟุ้งซ่านแห่งจิตที่เกิดขึ้นเพราะมีการพูดคุยเป็นที่มายินดีนะครับก็ลองคิดนะครับว่าคำพูดที่เกิดขึ้นนะครับต่างๆมาจากอะไรเห็นไหมครับก็ต้องมาจากวิตกนะครับการตรึกเป็นไปในคำต่างๆแล้วค่อยเป็นเหตุให้มีการกล่าววาจาออกมาอย่างขณะนี้นะครับก็มีการตรึกนึกถึงนะครับสิ่งที่จะพูดออกมานะครับแต่ถ้าเป็นการชอบเห็นไหมครับยินดีก็เป็นอกุศลแล้วใช่ไหมครับยินดีในการพูดคุยก็เป็นอกุศลธรรมนะครับที่เกิดขึ้นดังนั้นก็เป็นความละเอียดจริงๆนะครับอย่างที่อาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจนะครับว่าเป็นผู้ชอบทำกิจการงานเห็นไหมครับการทำกิจการงานก็คือทำกิจการงานแต่ว่าถ้าเป็นยินดีนะครับทำทั้งวันเลยนะครับเที่ยวแต่แสวงหาเดี๋ยวก็ทำโน่นทางนี้ก็เป็นผู้ที่ยินดีนะครับในการทำกิจการงานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความในปริหานสูตรนะครับก็เป็นพระสูตรหนึ่งนะครับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้นะครับธรรมะเป็นไปเพื่อความเสื่อม3ประการนะครับแก่ภิกษุผู้เสขะนะครับอันนี้ก็รวมกัลยาณปุถุชนด้วยนะครับทีนี้ย้อนมากล่าวถึงสิกขาบทนะครับในโกศยวรรคสิกขาบทที่7ก็จะขอกล่าวถึงบทภาชณีนะครับซึ่งบทภาชณีอย่างที่เราได้กล่าวแล้วนะครับในพระบัญญัติว่าการที่ภิกษุนะครับให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาตินะครับทั้งซักทั้งย้อมทั้งสางนะครับก็จะมีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับถ้าสั่งเป็นทุกกฎแล้วนะครับแต่ถ้าให้ซักก็เป็นขนเจียมนั้นก็เป็นนิสสัคคีภิกษุก็ต้องอาบัติปาจิตตีถ้าให้ย้อมก็เป็นด้วยนะครับให้สางก็เป็นด้วยก็ลองมาพิจารณาในบทภาชณีนะครับภิกษุณีผู้มิใช่ญาตินะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่ามิใช่ญาติให้ซักซึ่งขนเจียมเป็นนิสสัคคีต้องอาบัติปาจิตตีนะครับดังนั้นภิกษุณีนะครับไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติอันนี้คือสำคัญถูกต้องนะครับให้ซักนะครับ ซึ่งขนเจียมนะครับก็เป็นนิสสัคคีนะครับภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุนีผู้ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติให้ซักให้ย้อมซึ่งขนเจียมต้องอาบัติทุกกฎกับนิสสัคคีเห็นไหมครับนี่ก็

นิสสัคคีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสั่งภิกษุณีผู้ให้ไม่ใช่ญาตินะครับให้ทำทั้ง3อย่างเลยนะครับก็คือให้ซักให้ย้อมแล้วก็ให้สางนะครับก็จะมีอาบัติทุกกฎ2ตัวนะครับแล้วก็นิสสัคคีตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะมีหมวดต่างๆนะครับแต่ก็ให้เข้าใจนะครับก็คือเป็นการสั่งให้ทำ3อย่างนี้แต่ว่าก็จะมีการจำแนกโดยประการต่างๆนะครับก็จะมีการสั่งให้ย้อมนะครับขึ้นก่อนก็มีนะครับถ้าสั่งให้ย้อมซึ่งขนเจียมนะครับก็เป็นนิสสัคคีนะครับต้องอาบัติปาจิตตีด้วยนะครับอันนี้คือสั่งให้ย้อมอันแรกสั่งให้ซักนะครับแต่ถ้าให้ย้อมแล้วก็ให้ซักสั่งสองอย่างก็เป็นทุกกฎหนึ่งแล้วก็ปาจิตตีหนึ่งนะครับเป็นนิสสัคคีนิสสัคคียปาจิตตีหนึ่งแต่ถ้าเป็นการสั่งทั้งให้ย้อมให้สางแล้วก็ให้ซักก็เป็นอาบัติทุกกฎ2ตัวนะครับแล้วก็นิสสัคคี1นะครับอันนี้ก็เป็นการจำแนกนะครับสิกขาบทนะครับโดยความโดยการกระทำโดยประการต่างๆนะครับแต่ก็จะอยู่ในการกระทำ3อย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าจะสั่งอะไรก่อนนะครับจะสั่งให้ซักก่อนนะครับให้ย้อมก่อนหรือให้สางก่อนนะครับอย่างเช่นลองยกตัวอย่างลองพิจารณาดูนะครับถ้าภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติแล้วก็ภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติด้วยสั่งให้สางเป็นอะไรครับสั่งให้สางอย่างเดียวก็เป็นนิสสัคคีนะครับต้องอาบัติปาจิตตีถ้าสั่งให้สางแล้วก็ให้ซักด้วยก็เป็นอะไรครับก็เป็นทุกกฎหนึ่งนะครับแล้วก็นิสสัคคียปาจิตตีหนึ่งนะครับถ้าสั่งให้สางให้ซักให้ย้อม3เลยนะครับก็เป็นอาบัติทุกกฎแล้วก็อาบัติทุกกฎ2ตัวนะครับแล้วก็นิสสัคคีนะครับเป็นอาบัติปาจิตตีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับมีการกระทำต่างๆกันนะครับก็มีการจำแนกนะครับความประพฤติที่ต่างกันนะครับโดยการสั่งให้ทำอะไรนะครับแล้วก็เป็นโทษอย่างไรด้วยนะครับประการที่เรากล่าวมาแล้วนะครับก็คือภิกษุณีไม่ใช่ญาตินะครับภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาตินะครับก็เป็นอย่างที่กล่าวไปแล้วเลยนะครับต่อมาก็จะพูดถึงภิกษุณีไม่ใช่ญาตินะครับภิกษุสงสัยสงสัยเป็นไหมครับเป็นนะครับก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับตามจำแนกดังที่กล่าวมาแล้วเลยนะครับเพราะว่าเป็นภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติดังนั้นจะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติภิกษุจะสงสัยนะครับว่าเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาตินะครับหรือว่าสำคัญว่าเป็นญาติก็ตามนะครับถ้ามีการสั่งนะครับให้ซักให้ย้อมให้สางนะครับก็ไม่พ้นจากอาบัติเลยนะครับก็เป็นอาบัตินิสสัคคีต้องอาบัติปาจิตตีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าให้สั่งให้โดยการกระทำประการใดบ้างนะครับทีนี้นะครับถ้าสำคัญว่าเป็นญาติล่ะครับก็ไม่พ้นเหมือนกันนะครับก็เป็นอาบัติอย่างที่จำแนกมาเลยนะครับถ้าสำคัญว่าคิดว่าเป็นญาติเรานะครับถ้าสั่งแล้วนะครับให้ซักก็ดีให้สางก็ดีให้ย้อมก็ดีก็เป็นนิสสัคคีนะครับเป็นอาบัติปาจิตตีทีนี้ทุกกฎนะครับภิกษุใช้ภิกษุณีซักขนเจียมของภิกษุอื่นต้องอาบัติทุกกฎนะครับดังนั้นแม้แต่การสั่งให้ภิกษุณีซักขนเจียมของภิกษุอื่นนะครับต้องอาบัติทุกกฎภิกษุใช้ภิกษุณีผู้อุปสมบทแต่สงฆ์ฝ่ายเดียวซักต้องอาบัติทุกกฎนะครับเพราะสิกขาบทข้อนี้นะครับภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติต้องอุปสมบทในสงฆ์2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายภิกษุณีสงฆ์กับฝ่ายภิกษุสงฆ์นะครับประการต่อไปนะครับภิกษุณีผู้เป็นญาติภิกษุสำคัญว่ามิใช่ญาตินะครับเป็นญาติแต่คิดว่าไม่ใช่ญาตินะครับต้องอาบัติทุกกฎนะครับถ้าไปสั่งนะครับภิกษุเป็นญาติสงสัยนะครับก็ต้องอาบัติทุกกฎด้วยนะครับทั้งที่เป็นญาติแต่ว่าสงสัยว่าเอ๊ะเป็นญาติหรือเปล่าแต่ก็สั่งไปแล้วนะครับไม่สอบสวนไม่สอบถามให้แน่ชัดลงไปนะครับหรือว่าคิดว่าไม่ใช่

0: ญาติเราแต่ความจริงเป็นญาติถ้าไปสั่งเป็นอาบัติทุกกฎนะครับครับแล้วการที่จะไม่ต้องอาบัตินะครับภิกษุนีผู้เป็นญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติไม่ต้องอาบัตินะครับอนาปฏิวาระภิกษุนีผู้เป็นญาติซักให้ภิกษุนีผู้ไม่ใช่ญาติเป็นผู้ช่วยเหลือหนึ่งนะครับภิกษุไม่ใช่ไม่ได้บอกใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติซักให้เองนะครับอันนี้คือไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาตินะครับซักให้เองภิกษุก็ไม่เป็นอาบัตินะครับภิกษุใช้ให้ซักขนเจียมที่ทำสิ่งของแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้หนึ่งนะครับใช้สิกขามานาหนึ่งใช้สามเณรี1ภิกษุวิกลจริต1ภิกษุอธิกรรมมิกะ1ไม่ต้องอาบัติแลนะครับอันนี้ก็ให้เห็นนะครับในแต่ละสิกขาบทนะครับก็จะมีการจำแนกถึงการกระทำนะครับอย่างข้อนี้นะครับโดยเหตุต่างๆนะครับว่าภิกษุนี้นั้นเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาตินะครับถ้าไม่ใช่ญาติเนี่ยครับสั่งให้ซักให้ย้อมให้สางนะครับทุกกรณีเลยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นนิสักขีต้องอาบัติปาจิตตินะครับแต่ถ้าสั่งเพิ่มก็มีทุกกฎเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการจำแนกข้อต่างๆนะครับที่ภิกษุต้องอาบัตินะครับแล้วก็พูดถึงอนาปฏิวาระก็คือวาระที่ไม่ต้องอาบัตินะครับไม่ทราบว่าในตรงนี้อาจารย์คำปันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับกับเรียน
1: ครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับได้ฟังที่อาจารย์วิชัยได้อ่านข้อความนะครับที่เป็นพระวินัยที่มีปรากฏในแต่ละสิกขาบทนะครับอย่างในวันนี้ก็เป็นสิกขาบทที่8ตอนที่7นะครับในโกศีวักสิกขาบทนะครับแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยครับละเอียดมากเลยนะแต่ละส่วนนี่ละเอียดอย่างยิ่ง
0: คุณธิดาครับคุณดาช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: ขอโทษค่ะ
1: ครับครับก็พอได้ฟังแล้วเป็นอย่างไรครับแต่ละสิกขาบทแต่ละสิกขาบทรวมทั้งสิกขาบทนี้ด้วยละเอียดอย่างยิ่งนะครับใครจะเป็นผู้ที่ทรงบัญญัติสิกขาบทได้ก็ต้องเฉพาะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ถึงกิเลสทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิเลสที่ละเอียดกิเลสที่กลุ่มรุมแล้วก็กิเลสในระดับที่สามารถล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระวินัยแต่ละสิกขาบทเป็นอารมณ์ของเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับยิ่งฟังยิ่งศึกษานี่ครับก็ยิ่งเห็นถึงพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อพระภิกษุทั้งหลายหวังเพื่อความเจริญสำหรับพระภิกษุทั้งหลายเมื่อบวชออกบวชตามพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงอนุเคราะห์ทุกอย่างที่จะให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยครับเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงามมีความประพฤติขัดเกลากิเลสของตนเองเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทแต่ละสิกขาบทที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลากิเลสของพระภิกษุป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นป้องกันกิเลสที่จะลุกลามใหญ่โตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์ให้ได้ศึกษาจริงๆแม้คฤหัสถ์ที่ได้ศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็คล้อยตามความประพฤติของพระภิกษุที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสของตนเองเพราะว่าการประพฤติขัดเกลากิเลสไม่ได้จำกัดเพศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามที่ประพฤติขัดเกลากิเลสก็ย่อมเป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นจริงๆที่จะป้องกันไม่ให้อกุศลไม่ให้กิเลสนะครับพอกพูนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นประโยชน์เท่านั้นจริงๆนะครับการศึกษาเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจความเข้าใจก็จะปรุงแต่งให้มีการขัดเกลากิเลสของตนเองซึ่งใครๆก็ขัดเกลาให้ไม่ได้นอกจากความเข้าใจของผู้นั้นครับอาจารย์วิชัยครับ
0: ครับในช่วงท้ายนี้อาจารย์ธีรพันธ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับกับเรียนอาจารย์ครับ
3: ครับก็แสดงถึงพระบัญญัตินะครับ ก็คือเป็นเรื่องของถ้าภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาตินะครับก็ถ้าภิกษุใดนะครับให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติซักย้อมสางซึ่งขนเจียมเป็นนิสสิกาปาจิตตินะครับไม่ว่าจะเป็นการซักอย่างเดียวก็ดีนะครับย้อมอย่างเดียวสางอย่างเดียวก็เป็นนิสสิกาปาจิตติแต่ละการกระทำแต่ถ้าเป็นการกระทำที่อาการของการกระทำมีไม่ให้ซักอย่างเดียวใช่ไหมมีย้อมด้วยมีสางด้วยนะครับแล้วแต่ว่าจะมีการบางทีก็ทั้งหมดเลยนะจะทั้งครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซักย้อมสางนะครับก็ต้องอาบัตนะครับอาบัตเพิ่มใช่ไหมครับอาบัตเพิ่มก็คือนะครับถ้าเกิดให้ซักถ้าเกิดให้ซักก่อนนะครับแต่ถ้ามีการเพิ่มให้ย้อมนะครับก็ทุกกฎอย่างเดียวหรือว่าให้สางนะครับก็ทุกกฎอย่างเดียวแต่ถ้าทั้งย้อมทั้งสางด้วยแต่ซักก่อนแล้วใช่ไหมครับก็นิสสคดีนิสสคิยะเฉพาะซักแต่ย้อมสางนี่ทุกกฎนะครับก็เป็นเรื่องของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาตินะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการภิกษุสงสัยก็โดยนัยยะเดียวกันนะครับนะสงสัยนะครับแต่ถ้าเป็นการกระทำอย่างเนี้ยก็ต้องอาบัติหรือแม้แต่ภิกษุสำคัญผิดนะครับแม้แต่ภิกษุที่เป็นญาตินะครับนะครับคือไม่คือจะมีภิกษุไม่ใช่ญาติใช่ไหมครับไม่ใช่ญาตินะครับเราก็รู้ตามความเป็นจริงภิกษุสงสัยนะครับหรือแม้แต่ภิกษุเรื่องของภิกษุที่ไม่ใช่ญาตินะครับแต่สำคัญผิดว่าเป็นญาติจริงๆก็ไม่ใช่ญาติใช่ไหมครับสำคัญผิดว่าเป็นญาติแต่จริงแล้วเห็นไหมครับความละเอียดเนี่ยลึกซึ้งจริงๆพระธรรมเนี่ยทั้งละเอียดจริงครับถ้าผ่านเหมือนกับเป็นภิกษุณีที่เป็นญาติแต่จริงแล้วไม่ใช่ญาติก็ไม่พ้นจากอาบัตนะครับส่วนอาบัตทุกกฎก็เป็นเรื่องของการไม่ได้ทำเอกใช้นะครับแต่ว่าให้ภิกษุณีชักซักของผู้อื่นภิกษุอื่นนะครับหรือภิกษุณีอุปสมบทแต่สงฆ์ฝ่ายเดียวภิกษุณีอุปสมบทแต่สงฆ์ฝ่ายเดียวก็มีครับสมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็ภิกษุณีที่อุปสมบทด้วยสงฆ์สองฝ่ายนะครับตอนแรกก็มีภิกษุณีรูปแรกก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีรับคุรุธรรมเป็นการถ้ารับแล้วเป็นการอุปสมบทนะครับแล้วก็มีเรื่องของการภิกษุณีที่จะเข้ามาคุณจะบวชเป็นภิกษุณีต้องอุปสมบทต่อสงฆ์ฝ่ายเดียวนะครับครับก็อาศัยภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็สงฆ์สองฝ่ายก็ทั้งภิกษุแล้วก็ภิกษุณีสงฆ์นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นภิกษุณีอุปสมบทแต่สงฆ์ฝ่ายเดียวซักทุกกฎนะครับอันนี้ก็เป็นความละเอียดนะครับสำคัญเรื่องของความสำคัญใช่ไหมครับสำคัญผิดก็มีไม่สำคัญผิดก็มีเป็นผู้เป็นญาติอยู่แล้วนะครับแต่สำคัญว่าไม่ใช่ญาติก็อาบัติทุกกฎผู้เป็นญาติสงสัยทุกกฎเพราะนั้นเรื่องของการสำคัญผิดเห็นไหมครับประธรรมเนี่ยสำคัญผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือสงสัยวิจิกิจฉานะครับหรือแม้แต่สงสัยนี่ก็มีความละเอียดที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกนะครับไม่ถามพระวินัยทรแต่ยังฝืนทำนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงต้องไม่ลืมนะครับตรงตามความเป็นจริงก็คือภิกษุณีผู้เป็นญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติไม่ต้องอาบัติเห็นไหมครับการรู้ตรงตามความเป็นจริงอ่ะไม่เดือดร้อนไม่ว่าอะไรก็ตามครับถ้าเป็นการไปเพื่อการรู้ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยจะไม่เดือดร้อนเลยเห็นไหมครับพระวินัยพระสูตรพระธรรมเนี่ยสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะเป็นการรู้ความจริงทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องละเอียดนะครับตอนท้ายสิกขาบทนะครับก็ท่านกล่าวถึงบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปรินจันติแปลว่าย่อมละทิ้งคือย่อมสละเสียมีคำอธิบายว่าย่อมให้อาจเพื่อจะประกอบหนึ่งหนึ่งนะครับก็มีข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นที่มาของสิกขาบทนะครับว่าละทิ้งอะไรบ้างนะครับข้อความที่ละทิ้งก็อาทิ้งเรื่องอะไรครับถ้ามีการมุ่งการงานนะครับก็ละทิ้งการประกอบซึ่งการศึกษาพระพุทธพจน์การอบรมเจริญปัญญานะครับส่วนในสิกขาบทนี้ครับในเอละกะโลมะโทวาปณะสิกขาบทเนี่ยครับก็มีสมุดฐานเหมือนกับปุราณะจีวรสิกขาบทนะครับเรื่องของการที่ภิกษุนะครับโดยนัยยะเดียวกันใช้ภิกษุณีนะครับ ให้ซักให้ย้อมเนี่ยครับให้ทุบซึ่งจีวรเก่านะครับก็มีสมุฏฐานเหมือนกันสมุฏฐานคือเห็นให้เกิดอัปนะครับก็เดินในญาณเดียวกันนะครับกับเชิญอาจารย์วิชัยครับ
0: ครับอย่างที่อาจารย์ธีรพันธ์ได้กล่าวแล้วนะครับซึ่งบรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเป็นต้นนะครับของสิกขาบทข้อนี้ก็ตามปุราณจีวรจีวระโทวาปณะสิกขาบทนะครับก็คือในบรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเป็นต้นนะครับมีสมุฏฐาน6นะครับก็คือกายนะครับวาจากายวาจากายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิตนะครับเป็นกิริยาก็คือมีการกระทำนะครับเป็นโนสัญญาวิโมกนะครับแม้มีความสำคัญที่จะไม่ก้าวล่วงก็ไม่พ้นนะครับเป็นอจิตตกะก็คือแม้ไม่มีความจงใจที่จะก้าวล่วงสิกขาบทก็ไม่พ้นนะครับเป็นปันนติวัชชะก็มีโทษทางพระบัญญัตินะครับเป็นกายกรรมนะครับอาจจะใช้กิริยาอาการนะครับในการสื่อสารในการสั่งหรือว่าเป็นวจีกรรมก็คือมีการกล่าวออกมาก็ได้นะครับมีจิต3ก็คือเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นกิริยาก็ได้มีเวทนา3ก็คือประกอบด้วยโสมนัสก็ได้โทมนัสก็ได้หรือว่าอุเบกขาเวทนาก็ได้ครับอันนี้ก็คือปกิณกะนะครับมีสมุฏฐานเป็นต้นครับซึ่งวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็กราบอนุโมทนายินดีในกุศลของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ยินดีในกุศลของทุกท่านครับสวัสดีครับ
4: กราบอนุโมทนาอาจารย์ครับอาจารย์ทุกท่านครับยินดีกุศลทุกท่าน
2: อนุโมทนาค่ะยินดีในกุศ
5: ลปัญญายังไม่พอแม้จะฟังพระธรรมและเข้าใจว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนี้เกิดแล้วดับแต่ปัญญาก็ยังไม่พอที่จะประจักษ์ในความเกิดดับของสภาพธรรมะนั้นจึงต้องสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมต่อไปจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณวิสิทธิ์และคุณสุกัญญาเพื่อนชอบ28กุมภาพันธ์2561
2: ลักษณะแต่ละหนึ่งต่างกัน
0: ไม่เห็นถึงความที่ธรรมะเขามีความต่างกันนะครับอาจารย์
2: คุณวิชัยกำลังเจ็บนะคะทุกขเวทนาเรียกมันหรือเปล่า
0: ก็ไม่ต้องเรียกครับ
2: ก็นั่นสิคะก็ทุกขเวทนาก็เป็นลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละธรรมะก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาเกิดเจตนาเกิดหรืออะไรเกิดอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามีความเข้าใจในลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะและหลากหลายกันใช่ไหมคะเวลาจะสื่อสารก็ต้องใช้ชื่อแต่เวลาที่กำลังปรากฏนี่จะเรียกไห
0: มไม่ต้อง
2: ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดแล้ว
0: ก็ไม่ต้องเรียกครับท่านอาจารย์
2: ก็ไม่ต้องเรียกก็รู้ในความเจ็บ
0: ถ้าในขั้นปริยัติครับท่านอาจารย์อย่างเช่นในธรรมสังคณีเนี่ยพระองค์ก็แสดงว่ากุศลเป็นไฉนธรรมะที่เกิดพร้อมกันในสมัยนั้นเป็นไฉนผัสสะเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงอะไรสัญญาเป็นยังไง
2: ผัสสะเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไง
0: ก็ไม่ปรากฏ
2: ก็ไม่ปรากฏแต่รู้ว่าแต่ละหนึ่งขั้นปริยัติเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้มีธรรมะอื่นรวมอยู่ด้วยจนกว่าจะปรากฏได้ทีละหนึ่งแต่ก็ทีละหนึ่งนั้นน่ะหลากหลายอย่างเห็นเนี่ย

0: ก็ไม่ปรากฏ
1: ก็ไม่ปรากฏแต่รู้ว่าแต่ละหนึ่งขั้นปริยัติเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้มีธรรมะอื่นรวมอยู่ด้วยจนกว่าจะปรากฏได้ทีละหนึ่งแต่ก็ทีละหนึ่งนั้นน่ะหลากหลายอย่างเห็นเนี้ย

0: ทีละหนึ่งแต่ก็ทีละหนึ่งนั้นน่ะหลากหลายอย่างเห็นเนี้ย
1: สนทนาธรรมที่บ้าน
0: ดีจนกระทั่งเราคิดตั้งใจที่จะทำดีก็เป็นเราไปหมดแต่ความจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้คำเดียวเปลี่ยนไม่ได้ต้องมั่นคงต้องเป็นธรรมะแสดงเห็นว่าความเข้าใจของเราไม่ได้เข้าใจธรรมะเป็นเราฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะแล้วก็เป็นเราที่จะทำธรรมะไม่รู้ว่าทำไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วด้วยฟังแล้วเป็นไงคะท้อถอยหรือว่าเบิกบาน
2: ถ้าตอบตามความรู้สึกจริงๆก็คิดว่าชาตินี้สติไม่เกิดทั้งที่ผมฟังธรรมทุกวันต้องใช้คำว่าทุกวัน
0: ค่ะแต่ว่าสติจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ใช่เพราะคุณชัยยงคิด
2: ตรงนั้นผมเข้าใจครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นยับยั้งไม่ให้สติเกิดได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเพราะอะไรสติจึงไม่เกิด
2: เพราะยังเข้าใจไม่พอ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยทุกอย่างที่เกิดต้องมีปัจจัยที่สมควรใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเบิกบานหรือว่าท้อถอย
2: ทั้งเบิกบานทั้งท้อถอย
0: เพราะฉะนั้นเบิกบานขณะนั้นเป็นเพราะอะไรท้อถอยในขณะนั้นเป็นเพราะอะไรเห็นไหมคะบังคับได้ไหมไม่ได้ตอบตามความเป็นจริงก็ต้องรู้ว่าเพราะอะไร
2: เบิกบานก็ตอนที่ว่าเราก็รู้ว่ามีทางแต่ท้อถอยก็ทางนั้นแสนสาหัส
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่ทางนั้นแสนสาหัสแต่เป็นทางจะสาหัสสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังเป็นหนทางที่จะทำให้สามารถที่จะรู้ความจริงและดับกิเลสได้ยังเบิกบานหรือท้อถอย
2: ผมไม่เคยคิดว่าอยากจะดับกิเลสเพราะผมรู้ว่าเป็นทางที่ยากมากนะเพียงแต่ว่าก็มุ่งมั่นที่จะให้มันเข้าใจมากขึ้นมากข
0: ึ้นอันนี้ผิด
2: มุ่งมั่นก็คือเป็นเราอีกแล้ว
0: แน่นอนค่ะถ้าสำนึกว่าตระหนักว่ารู้ความจริงว่ากิเลสมากมายแค่ไหนในสังสารวัฏยิ่งกว่าจักรวาลไม่มีที่จะบรรจุเลยแล้วการฟังธรรมะของเราเนี่ยได้เข้าใจแค่นี้แล้วจะไปดับกิเลสจะประจักษ์แจ้งเนี่ยเป็นไปได้หรือแต่ความเป็นตัวตนเนี่ยมีมากที่อยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะทำอย่างนั้นหรืออยากจะให้เร็วขึ้นเห็นไหมคะมาในรูปแบบสารพัดไม่เคยรู้เท่าทันโลภะเลยปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าโลภะอยู่ไหนและปัญญาจึงละโลภะเพราะรู้ว่านั่นเป็นโลภะอยู่ตรงนั้น
2: ผมไม่เคยคิดที่จะอยากดับกิเลสเพราะผมรู้ว่ามันยากมากแล้วก็ไม่เคยคิดที่ว่าอยากจะได้เร็ว
0: ถ้าอย่างนั้นจะท้อถอยทำไม
2: ท้อถอยก็เพราะรู้ว่ามันแสนสาหัส
0: ก็เมื่อกี้ไม่เคยคิดอยากไงไม่อยากจะท้อถอยเหรอเห็นไหมคะลึกลงไปลึกแสนลึกคือความเป็นตัวเราเพราะความไม่รู้นะคะอวิชชาและโลภะโลภะนี่บางเนียนสนิทเยื่อใยมีสารพัดหนักก็มากทุกอย่างแล้วแต่จะเกิดขึ้นในระดับใดแต่ปัญญาเท่านั้นที่รู้จึงดับได้ถ้าปัญญาไม่รู้ก็พาเขวไปได้โลภะพาไปได้ทุกอย่างพาไปได้แม้ถึงอรูปพรหมภูมิอยากไปเลยก็ไปสิมีทางค่ะแต่ที่จะออกจากสังสารวัฏเนี่ยโลภะพาออกจากสังสารวัฏไม่ได
2: ้ขอเรียนถามปัญหาใหม่นะครับคือในขั้นภาวนาเนี่ยบอกว่า
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะภาวนาเป็นภาษาบาลีและเราพูดภาษาไทยจะหมายความถึงอะไรขอเชิญคุณคำปัน
3: ภาวนานี่ครับเป็นภาษาบาลีนะครับหมายถึงการอบรมเจริญปัญญาอบรมเจริญกุศลจากที่ไม่มีให้มีขึ้นและเจริญยิ่งขึ้นจนถึงความสมบูรณ์พร้อมนะครับนี่คือความหมายของภาวนานะครับเป็นไปในเรื่องของการเจริญขึ้นของกุศลธรรมและปัญญาที่เข้าใจความจริงนะครับแล้วก็แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับที่เกิดขึ้นเจริญขึ้นโดยมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนที่ไปทำให้กุศลเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นตัวตนที่ไปทำ

0: ปัญญาเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะครับเพราะแม้แต่ความเจริญขึ้นของปัญญาที่จะสมบูรณ์พร้อมจริงๆที่เป็นวิปัสสนาภาวนานี่ครับซึ่งก็เป็นปัญญาที่เจริญขึ้นมาจากไหนก็มาจากการได้ยินได้ฟังในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับที่กล่าวถึงว่าสุตมยปัญญานะครับหรือว่าสุตมยญาณนะอันนี้ครับหมายถึงปัญญาที่สำเร็จมาจากการฟังถ้าไม่มีการตั้งต้นอย่างนี้นะครับไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่สำคัญก็คือการได้ฟังได้ศึกษาในคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นโดยความหมายของภาวนาก็คือการอบรมเจริญกุศลอบรมเจริญปัญญาให้มีขึ้นเจริญขึ้นนั่นเองครับท่านอาจารย์ครับ
1: ในการดำรงชีวิตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องประกอบอาชีพทีนี้ในเทปผมฟังได้ว่าการที่เราไปทำงานในขณะที่เราทำงานก็เป็นอกุศลจิต
2: ในเทปบอกหรือว่าเข้าใจเห็นไหมคะไม่ใช่ตามใครแต่ทำไมเขาบอกว่าแม้แต่ทำงานก็เป็นอกุศลแล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ใช่ตามเขาแต่ฟังแล้วเนี่ยอกุศลคืออะไรและที่เขาพูดบอกว่าอย่างนั้นน่ะจริงหรือเปล่าไม่ใช่พอเขาบอกก็จริงแต่ต้องรู้ว่าอกุศลคืออะไร
1: ผมอยากให้อาจารย์อธิบายตรงเลยครับว่าทำไมการทำงานถึงเป็นอกุศลจิต
2: ค่ะเพราะเหตุว่าเราต้องรู้จักจิตซะก่อนแต่ละคำเนี่ยข้ามไม่ได้เลยจิตเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เราครับ
2: มีจริงไหม
1: มีจริงครับ
2: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
2: ค่ะพระฉันบอกได้ใช่ไหมคะว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีพระฉันจิตคืออะไรยังไม่ต้องไปภาวนายังไม่ต้องสติปัญญาเจริญอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเข้าใจแต่ละคำแล้วก็จะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นถูกต้องขึ้นจากการไตร่ตรองพิจารณาโดยละเอียดไม่ใช่โดยข้ามมีจิตใช่ไหมคะ
1: มีครับ
2: เดี๋ยวนี้มี
1: มี
2: คืออะไร
1: ก็เป็นปรมัตถธรรม
2: หมายความว่าอะไรคะปรมัตถธรรมทุกคำเนี่ยค่ะต้องไล่เรียงไปทั้งเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนกระจ่างใสไม่มีความเห็นผิดเข้ามาเจือปนเพราะถ้ามีความเห็นผิดเข้ามาเจือปนขณะนั้นก็ไม่ได้เข้าใจก็เป็นอันตรายนะคะที่จะรู้อย่างงูงูปลาปลาแต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ที่จะรู้จริงๆแจ้งชัดไปแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ความรู้เป็นความคิดแล้วก็เดาด้วยบางทีใช่ไหมคะฟังมาก็เดาไปหรืออะไรอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยข้ามไม่ได้เลยถ้าตอบว่าจิตเป็นปรมัตถธรรมธรรมะและปรมัตถะคืออะไรที่เป็นปรมัตถธรรมพูดคำไหนซึ่งแต่ก่อนนี้นะคะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยและพอได้ยินเข้าเราพูดตามเขาเลยกับการที่แต่ละคำในเราไตร่ตรองจนกระทั่งเราสามารถที่จะบอกคนอื่นได้ชัดเจนถูกต้องว่าปรมัตถธรรมคืออะไรแต่เราจะไม่เพียงพูดตามคนอื่นหรือเท่าที่ได้ฟังหรือเท่าที่ได้ยินนะคะหรืออ่านพบแต่ต้องไตร่ตรองคำนั้นหมายความว่าอะไรธรรมะกับปรมัตถะมาจากคำว่าปรมะอัตถะธรรมะแต่ละคำนะคะที่จะบอกว่าจิตเป็นปรมัตถธรรมเพราะอะไรเพราะปรมัตถธรรมคืออะไรนี่ค่ะต้องตั้งต้นอย่างดีเยี่ยมจริงๆหมายความว่าไม่ข้ามไม่สงสัยไม่แคลงใจแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นถูกต้องขึ้นไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดแต่ถ้าเราไม่ไตร่ตรองนะคะก็จะมีความผิดพลาดความสับสนเกิดขึ้นได้เพราะเรายังรู้ไม่จริงและรู้ไม่ชัดแต่ถ้ารู้จริงนะคะคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยกี่วันกี่เดือนกี่ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพธรรมะเป็นจริงอย่างไรในอดีตก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อนาคตข้างหน้าก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมะเนี่ยค่ะถ้าใครถามเราก็ตอบได้ว่าคืออะไรดีกว่าใช่ไหมคะถ้าจะรู้จริงๆไปเรื่อยๆทีละคำชัดเจนขึ้นค่อยๆละความไม่รู้ความสงสัยความกระจ่างชัดก็จะติดตามมาได้เพราะไม่แทรกขั้นด้วยความไม่รู้จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งเท่านั้นค่ะจากคนที่ใช้ภาษานี้ในแคว้นนั้นชาวเมืองมคธเขาพูดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในภาษาที่เขาเข้าใจพอถึงเราใช่ไหมคะเราหยิบไอ้ภาษาที่ ยกเอาภาษาที่คนในแคว้นโน้นพูดแต่เราไม่ได้พูดอย่างนั้นเราก็เกิดสงสัยว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นควรที่จะรู้ว่าคำนี้หมายความถึงอะไรเป็นคำธรรมดาที่พอเขาฟังเขาก็เข้าใจได้แต่เราฟังแล้วเป็นอีกภาษาหนึ่งต้องรู้ก่อนว่าหมายความว่าอะไรนี่ค่ะเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เราคิดว่าเราจะข้ามนะคะแต่พอซักถามเราก็จะรู้ได้ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยมั่นคงแค่ไหนชัดเจนแค่ไหนยังมีความไม่รู้โน่นบ้างนี่บ้างเล็กๆน้อยๆเคลือบคลุมอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรายังจะไม่กล่าวถึงสติยังไม่กล่าวถึงเจริญสติใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่าความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังหรือการไตร่ตรองเข้าใจขึ้นมีชัดเจนไม่คลาดเคลื่อน
1: สรุปแล้วการทำงานนี่เป็นอกุศลจิตหรือเปล่าผมก็ยัง
2: ถ้าไม่รู้จักจิตจะรู้ไหมว่าเป็นอกุศล
1: ถ้าอาจารย์ถามว่าปรมัตถธรรมคืออะไร
2: ค่ะสิ่งที่มีจริงมีลักษณะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้ค่ะมีลักษณะเฉพาะของตน
2: ค่ะที่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นเกิดขึ้นเป็นแข็งจะเปลี่ยนแข็งให้เป็นเสียงไม่ได้เกิดแล้วเป็นแข็งแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นแข็งมีจริงเป็นธรรมะปรมัตถธรรมะมีลักษณะที่แข็งปรากฏให้รู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมมีลักษณะเฉพาะของตนของตนปัญญาก็เป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมะมีลักษณะคือรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกใครจะเปลี่ยนปัญญาให้เห็นผิดได้ไหมเปลี่ยนให้เป็นไม่รู้ได้ไหมไม่ได้ค่ะความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่ของความเข้าใจเข้าใจแล้วจะเปลี่ยนเป็นไม่เข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นปรมัตถธรรมทั้งหมดเลยไม่เว้นและยังมีคำว่าอภิธรรมะด้วยธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมและลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงมีอีกคำหนึ่งว่าอภิธรรมะยังเห็นอย่างเงี้ยลึกซึ้งไหมคะเห็นมีจริงเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลึกซึ้งเพราะเดี๋ยวนี้ก็กำลังเห็นแต่ไม่รู้จักเห็นเป็นอภิธรรมะจิตมีจริงไหมคะ
1: จริงครับ
2: เป็นสภาพรู้ธาตุรู้เป็นใหญ่ในการรู้กำลังเห็นเนี่ยเป็นจิตบังคับจิตให้ไม่เห็นได้ไหมเกิดแล้วเห็นแล้ว
1: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะบังคับจิตให้เป็นอื่นได้ไม่เป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นไม่ชอบได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแม้แต่จิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้หลากหลายมากแล้วแต่สภาพธรรมะซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นทำให้จิตหลากหลายถ้าเราใช้คำว่าอกุศลหมายความว่าอะไรคะภาษาบาลีเป็นอกุศลภาษาไทยที่เราเข้าใจรู้ได
1: ้ก็จิตที่ไม่ดีงาม
2: ค่ะไม่ดีอกุศลไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใช้อกุศลและจิตมีคำว่าจิตใช่ไหมคะหมายความถึงจิตที่ไม่ดีทำไมจิตจึงไม่ดี
1: ก็เป็นสภาพทำเช่นอาจจะเป็นโลภะโทสะโมหะ
2: เพราะฉะนั้นโลภะเป็นอะไรเป็นจิตหรือเปล่า
1: เป็น
2: ไม่ได้ได้เห็นไหมคะนี่ค่ะความละเอียดของธรรมะ
1: โลภะเป็นเจตสิก
2: ไม่ใช่ให้จำแต่ให้รู้ความต่างค่ะว่าจิตต้องไม่ใช่เจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่จิตต้องรู้จริงๆเข้าใจจริงๆนะคะจิตจะเป็นเจตสิกไม่ได้เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้แต่รู้ต่างกันเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏค่ะอย่างเห็นอย่างเงี้ยสามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏได้นั่นคือจิตแต่เจตสิกที่เกิดมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าเจตสิกไม่มีจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าจิตไม่มีเจตสิกก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเป็นธรรมะซึ่งไม่ปะปนกันเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครเปลี่ยนลักษณะนั้นได้เลยและก็เป็นอภิธรรมด้วยเคยได้ยินคำว่าผัสสะเจตสิกไหมคะ
1: เคยครับ
2: จำได้ใช่ไหมคะไม่ลืมแต่แค่พูดแต่ลองคิดนะคะผัสสะเห็นขณะนี้ถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาจิตเห็นเกิดไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกครับ
2: ค่ะแต่รูปกับรูปกระทบกันทั้งสองไม่รู้อะไรแต่ว่าสภาพรู้ใครยับยั้งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จะบอกว่าจิตอย่าเกิดนะได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม่มีทางห้ามเลยเดี๋ยวนี้จิตเกิดแล้วดับไปแล้วไม่ต้องเกิดอีกได้ไหมไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จิตจะเกิดด้วยเหตุนี้เมื่อมีการกระทบกันนะคะของสิ่งที่กระทบตาได้แข็งกระทบตาไม่ได้เสียงกระทบตาไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏต้องกระทบตาแต่จะปรากฏเมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะเห็นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะที่มีจริงแต่จิตไม่ใช่ผัสสะเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้ารูปต่อรูปกระทบกันแล้วไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นอะไรก็ไม่ปรากฏแต่ธาตุรู้คือจิตเกิดเองไม่ได้ค่ะต้องเป็นไปตามปัจจัยคิดแล้วแต่ว่าเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นสัมผัสหรือกระทบอะไรจิตจึงเกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งซึ่งผัสสะเจตสิกกระทบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเป็นท่านพระสารีบุตรธรรมะใดเกิดแต่เหตุท่านรู้เลยท่านเห็นเลยว่าถ้าปราศจากแม้การกระทบซึ่งเป็นผัสสะโลกก็ไม่มีจิตก็ไม่เกิดธาตุรู้ก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยสามารถที่จะรู้ชัดประจักษ์แจ้งจนประจักษ์การเกิดดับละความติดข้องได้แม้แต่เพียงคำเดียวซึ่งเราได้ยินบ่อยๆอย่างผัสสะเจตสิกถ้าผัสสะเจตสิกกระทบสิ่งใดจิตจึงเกิดขึ้นพร้อมผัสสะที่กระทบรู้สิ่งนั้นสิ่งเดียวกับที่ผัสสะกระทบขณะนี้นะคะถ้าผัสสะกระทบเสียงจิตได้ยินต้องเกิดจิตเห็นเกิดไม่ได้เลยผัสสะกระทบเสียงเมื่อเสียงกระทบกับโสตประสาทะถ้าเสียงไม่กระทบกับโสตประสาทะผัสสะก็กระทบไม่ได้พระเชนนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าแต่ละหนึ่งขณะได้อาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นมากมายทำไมทรงแสดงละเอียดไม่บอกว่าแค่จิตก็เป็นจิตเกิดดับเป็นธาตุรู้มีจิตหลายประเภทมีกุศลจิตอกุศลจิตแค่นั้นละกิเลสไม่ได้เลยค่ะก็เป็นเราที่กำลังฟังเป็นเราที่อกุศลก็เป็นเรากุศลก็เป็นเราพระเชนก็มีความเป็นตัวตนซึ่งไม่ชอบอกุศลอยากจะมีกุศลก็พยายามไปทำอะไรต่างๆก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเหมือนกับคำของคนอื่นไม่ได้คนอื่นบอกให้ว่านี่ไม่ดีนะนี่ดีนะทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นั้นแต่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ไม่ได้บอกให้ใครทำแต่แสดงความจริงของธรรมะให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ละเอียดลึกซึ้งตรงตามความเป็นจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้จึงไม่เหมือนคำของคนอื่นนะคะที่จะกล่าวได้เพียงแค่กุศลอกุศลแต่ก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นต้องฟังและเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็รู้จักพระองค์จากคำที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านไตรตรองและรู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนอื่นแต่ถ้าคำของคนอื่นนะคะก็เป็นคำของเขาไม่ได้กล่าวให้เข้าใจความจริงซึ่งเป็นธรรมะขณะนี้ค่ะจะเป็นเจริญสติได้ไหมยังไม่รู้จักสติถ้ารู้จักก็ขั้นฟังอย่างเดี๋ยวนี้ขั้นฟังทั้งนั้นเลยตัวธรรมะก็เกิดดับไปตลอดไม่มีใครรู้จักธรรมะเลยพอตื่นขึ้นมาเห็นได้ยินก็เป็นเรื่องเป็นราวของสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอาหารเช้าเป็นกิจการงานเป็นอะไรต่างๆเพราะจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานพร้อมเจตสิกเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสำคัญว่าเป็นราวทุกชาติจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าใช้คำว่าธรรมะต้องต่อไปด้วยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นไม่งั้นก็จะเป็นอกุศลของเราใช่ไหมคะกุศลของเราไม่อยากมีอกุศลทำยังไงถึงจะมีกุศลมากๆใครบอกก็เชื่อทำตามเขาก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักแต่คนที่บอกเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรนะคะความเป็นมิตรที่ดีคือหวังดีต่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของคนอื่นนะคะกัลยาณมิตรสูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดความเข้าใจที่จะละกิเลสของบุคคลนั้นเอง ใครๆก็ไปละความไม่รู้ให้ใครไม่ได้นอกจากคำที่กล่าวถึงความจริงที่เข้าใจได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเบิกบานไหมคะหรือท้อถอยมีสองคำค่ะเบิกบานหรือท้อถอยตามความเป็นจริงห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะแต่จะรู้ระดับของปัญญาได้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพยากรสุเมธะดาบทอีก4อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณโคดมคนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะเขายังไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้แจ้งธรรมะเลยเขาปราบลื้มยินดีว่าแม้อีก4อสงไขยแสนกับเขายังมีโอกาสจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเมื่อเขาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้โดยประจักษ์แจ้งแต่จากการเข้าใจที่สะสมไปณบัดนั้นที่ปราบปลื้มเห็นคุณแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เราละกิเลสแต่ความเข้าใจเกิดขึ้นละความไม่รู้และความไม่รู้มากแค่ไหนถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วละไม่ได้เลยไม่มีทางเลยค่ะตัวตนแทรกเข้ามาทันทีเพราะไม่รู้มานานความเป็นตัวตนก็มีมากมายมหาศาลเพียงแค่ได้ฟังก็เบิกบานที่รู้ว่ามีหนทางแม้หนทางนั้นจะยาวไกลสักเท่าไหร่เข้าใจความหมายของคำว่าบารมี10ไม่มีบารมีเลยแล้วไปนั่งทำอะไรกันแล้วจะเอาความเข้าใจมาแต่ไหนที่จะละเห็นรู้ประจักษ์แจ้งว่าเกิดดับไม่ใช่เราแข็งก็เช่นเดียวกันนะคะกำลังกระทบแข็งเดี๋ยวนี้เลยส่งแสดงว่ามีจริงไม่ใช่เราเป็นธรรมะเป็นสภาพที่เกิดขึ้นไม่รู้เป็นแข็งและขณะที่รู้แข็งก็มีสภาพที่กำลังรู้เฉพาะแข็งที่ปรากฏฟังไปฟังไปเอาอะไรไปละการยึดถือแข็งว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นเราเพราะตั้งแต่ศีรษะจนเท้าในแข็งทั้งนั้นเราหมดเลยจะดีขึ้นจะละอกุศลไปก็เป็นเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงที่จะละความไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับคำของคนอื่นทั้งหมดเพราะทำให้เกิดปัญญาความเห็นถูกนะคะซึ่งตั้งแต่เกิดถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่ปัญญาที่รู้ความจริงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะและปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยก็มีต่างระดับขั้นตั้งแต่ขั้นฟังได้ยินแต่ละคำประมาทไม่ได้เลยสักคำแทนที่จะอยากไปไม่มีอกุศลนะคะไตรตรองเข้าใจคำที่ฟังนั่นแหละเป็นกุศลที่จะทำให้ไม่เกิดอกุศลได้ในวันหนึ่งไม่ใช่ทำอย่างอื่นเลยค่ะแต่ความเข้าใจจริงๆที่มั่นคงเพิ่มขึ้นและเป็นหนทางเดียวด้วยค่ะคือแค่ฟังแค่นี้ไม่พอที่จะดับกิเลสยังอยากมีกุศลยังไม่อยากมีอกุศลก็คือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะขณะนั้นไม่อยากเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะและถ้าปัญญาไม่รู้ละได้หรือเพราะฉะนั้นปัญญาต้องรู้แม้ขณะที่คิดที่จะไม่มีอกุศลจะลึกลงไปเรื่อยๆค่ะซับซ้อนจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จริงๆว่าโลภะนี้ไปไหนไม่ได้เพราะปัญญารู้ตามไม่ว่าจะเป็นโลภะระดับไหนด้วยจึงสามารถที่จะดับกิเลสและโลภะได้ตามลำดับขั้นนะคะประการแรกก็คือต้องละโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดโลภะอื่นยังละไม่ได้แต่ต้องละความเห็นผิดเพราะยินดีในความเห็นผิดขณะที่กำลังอยากเป็นอกุศลหรือเปล่า
1: อยากเป็นอกุศล
2: ค่ะก็ไม่พ้นอยากใช่ไหมเพราะไม่ใช่ปัญญาก็ต้องถามอีกเบิกบานไหมคะตามระดับขั้นของปัญญายังเบิกบานไม่ได้เต็มไปด้วยความเป็นเราแต่เบิกบานเพราะมีหนทางแน่ๆและต้องรู้จักหนทางนั้นจริงๆอย่าไปถูกหลอกโดยคิดว่านั่นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทางเป็นหนทางนั่นคือผิดแล้วเพราะโลภะเพราะไม่รู้เพราะความอยากพอเกิดมาก็ทันทีที่รู้สึกตัวเป็นอะไรโลภะในบรรดาอกุศลธรรมทั้งหมดเกิดมานะคะขณะเกิดไม่มีใครรู้สึกตัวเป็นจิตประเภทที่เป็นผลของกรรม ที่ทำให้จิตประเภทนี้เกิดขึ้นเป็นคนนี้พร้อมทั้งรูปอย่างนี้ขณะที่เกิดเนี่ยค่ะกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยทำให้จิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมคือวิบากจิตและเจตสิกอาศัยกันและกันเป็นปัจจัยโดยต่างก็เป็นวิบากโดยกรรมนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดพร้อมกับรูปซึ่งเกิดจากกรรมได้มายังไงคะรูปเนี้ยตั้งแต่เกิดเปลี่ยนได้ไหมคะให้เป็นรูปอื่นได้ไหมไม่ได้ค่ะกรรมจำกัดแล้วค่ะจะต้องผิวพรรณอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรูปนกรูปงูรูปช้างรูปมดรูปอะไรก็แล้วแต่เลือกไม่ได้เลยขณะเกิดไม่มีการรู้อะไรเลยเพราะว่าเป็นผลของกรรมที่ทำให้เกิดสืบต่อจากจิตสุดท้ายของชาติก่อนไม่มีการเห็นโลกนี้ไม่มีการได้ยินโลกนี้เลยเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ปรากฏเหมือนขณะที่ฝันนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีจิตมีจิตแต่ไม่ใช่จิตเห็นจิตได้ยินจิตคิดนึกแต่เป็นจิตที่ดำรงภพชาติเป็นประเภทเดียวกันกับจิตซึ่งเป็นผลของกรรมเดียวกันทำให้หลักไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่มีอยู่ในจิตเนี่ยมากมายมหาศาลเพียงแค่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยหลังจากนั้นก็คือโลภะพอรู้สึกตัวก็โลภะยินดีในความเป็นมากมายระดับไหนถ้าไม่ทรงแสดงโดยละเอียดนะผู้คนก็ประมาทหมดหาทางดับกิเลสกันไปเป็นฤาษีในป่าบำเพ็ญเพียรต่างๆนานาแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้หนทางที่จะไปสู่การเข้าใจสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะถ้าไม่ใช้คำว่าเป็นธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยจะย้อนกลับไปเป็นชาติก่อนๆสักหนึ่งก็ไม่ได้แม้แต่เพียงชั่วขณะจิตเมื่อกี้นี้ที่ดับไปจะย้อนกลับไปให้เป็นอย่างนั้นอีกก็ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งซึ่งเกิดใหม่ละตามเหตุตามปัจจัยใหม่ทุกขณะพระเชนฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพื่อสะสมค่ะเพื่อปัญญาจะเจริญขึ้นนี่คือภาวนาอบรมจนกระทั่งสามารถเข้าใจถูก
3: พูดถึงว่าการกระทำทางกายวาจาที่ไม่ดีกับครอบครัวเราคิดขึ้นมาได้ว่ามันไม่ดีท่านอาจารย์ก็บอกว่าขณะที่คิดแล้วอยากจะทำให้ดีขึ้นเนี่ยความเป็นตัวตนมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย่างบางคนที่เขาเห็นว่าควรจะกระทำความดีแล้วเขาก็มีเจตนาที่จะกระทำแล้วก็กระทำได้แบบนั้นมันไม่ดีเหรอคะท่านอาจารย์
2: ถ้าเขาคิดว่าเขากระทำได้ถูกไหม
3: ก็ผิดค่ะ
2: แล้วดีไหมผิด
3: เขาเห็นว่าการพูดแบบนี้ไม่ดีแล้วก็ตั้งใจที่จะไม่กระทำอีกแต่ก็เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่สามารถ
2: ถ้าเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ไม่เข้าใจขณะนั้นว่าเป็นอนัตตายังไม่ทุกอย่าง
3: ค่ะ
2: พระเชนพูดไม่ยากเลยค่ะทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ทุกอย่างจริงๆหรือยัง
4: ความดีมีจริงใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: ความดีเกิดขึ้นต้องดีแน่นอนแต่ขณะที่ยึดถือว่าเป็นเราไม่ดีจิตเนี่ยเกิดดับสืบต่อกันไม่ขาดสายแล้วแต่ว่าอะไรจะมีปัจจัยให้เกิดบางบุคคลไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมว่าเราต้องทำดีแต่เขามีปัจจัยของความดีเกิดก็ทำดีโดยที่ไม่ต้องคิดเลยหรือจะคิดถูกหรือคิดผิดว่าเป็นเราที่ทำได้ธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดแต่ต่างกับบุคคลที่เข้าใจความเป็นธรรมะดีเกิดเข้าใจสภาพธรรมะเป็นอย่างหนึ่งฝ่ายดีงามเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เหมือนฟังธรรมะขณะนี้บางครั้งฟังอาจจะไม่กุศลจิตเลยก็ได้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจซึ่งอาจจะคิดหรือว่าคาดว่าฟังเมื่อต้องการความเข้าใจแต่ไม่มีปัจจัยของความเข้าใจเกิดก็เกิดไม่ได้เหมือนบุคคลที่ตั้งใจจะทำดีถ้าไม่มีปัจจัยของความดีจะเกิดที่เขาคิดว่าเป็นเขาจะให้ความดีเกิดความดีจะเกิดได้ไหมเพียงแต่คิดต้องเป็นความเข้าใจจนมั่นคงครับว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าหรือมีจิตของเขาที่มีปัจจัยให้คิดอย่างนั้นแต่ความดีจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยก็แล้วแต่เหตุปัจจัย
2: ต้องไม่ลืมนะคะฟังธรรมะเพื่อละความไม่รู้เพราะว่าความไม่รู้มีมากไม่ใช่ด้วยโลภะที่อยากจะรู้มากๆแต่ฟังธรรมะเพื่อละความไม่รู้จะละความไม่รู้ก็ขณะที่กำลังเข้าใจเพราะฉันเข้าใจแค่ไหนตื้นแค่ไหนลึกแค่ไหน ผู้ที่กำลังไตร่ตรองก็รู้ได้ด้วยตัวเองแต่รู้ว่าการฟังทั้งหมดไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเพื่อละความไม่รู้ซึ่งมีมาก
5: ครับสวัสดีอาจารย์สุจินต์จากการศึกษาพระธรรมก็ทำให้เห็นว่าสภาพธรรมที่เรียกว่าสุขยังไม่เคยปรากฏเลย
2: สุขมีไหมคะ
5: สังขารธรรมเป็นทุกข์ตรงข้ามกับ
2: ได้ยินคำไหนนะคะเราคิดเองไปไกลมันก็ผิดนะคะแล้วเราจะไม่รู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าฟังคำที่ได้ฟังเนี่ยไตร่ตรองจนเข้าใจทีละคำทีละคำจะไม่ผิดอย่างพูดถึงว่าความสุขเนี่ยมีไหมเห็นไหมคะธรรมะต้องตรงจริงไม่คัดค้านกับสิ่งที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นความสุขมีไหม
5: มีครับ
2: มีใช่ไหมคะจะว่าไม่มีได้ไหมเนี่ยค่ะคือความเริ่มเป็นผู้ตรงตรงเมื่อไหร่รู้ความจริงเมื่อนั้นแต่ถ้ายังไม่ตรงยังไม่รู้ความจริง
5: ครับ
2: ยังไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงต้องจริงสุขมีไหม
5: มีครับ
2: มีเห็นไหมก็ต้องมีแน่ๆเกิดขึ้นเพราะเราอยากมีความสุขได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้แม้แต่ความรู้สึกสุขก็ต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดเช่นเดียวกับทุกข์ต้องอาศัยปัจจัยทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะเกิดเองไม่ได้เลยแต่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างร่างกายเนี่ยเพราะมีร่างกายจึงมีปวดมีเจ็บมีป่วยไข้ใช่ไหมคะเป็นทุกข์ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: ค่ะแต่ว่าร่างกายทำไมปกติไม่ทุกข์ล่ะเห็นไหมคะมีเหตุมีปัจจัยทั้งหมดค่ะศึกษาแล้วจะเข้าใจในความเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราโดยที่เราไม่ต้องไปคิดเองแต่ฟังแล้วไตร่ตรองตามที่ได้ฟังเราก็ตรงขึ้น
5: ทุกในที่นี้จากที่ผมเข้าใจนะฮะเป็นสภาพเกิดดับครับ
2: ค่ะประจักษ์แจ้งหรือยัง
5: ยังครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่รู้จักทุก
5: ครับ
2: และสุขเลยค่ะเกิดดับไหม
5: สุขก็เป็นสภาพธรรม
2: เกิดดับไหม
5: ในความเข้าใจผมคือสภาพที่ตรงกันข้ามกับทุกข์ที่เกิดดับสุขก็ต้องไม่เกิดไม่ดับ
2: ไม่ใช่เราต้องไปคิดไม่ใช่เลยค่ะเวลาสุขเกิดก็เป็นสุขโดยเราไม่ต้องไปคิดว่านี่สุขหรือเปล่าเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่เลยค่ะเป็นผู้ตรงต่อความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมีแน่นอนเพราะเกิดแล้วไม่ใช่ไม่เกิดใช่ไหมคะเกิดเป็นสุขขึ้นมาก็ต้องเป็นสุขจะเปลี่ยนสุขนั้นได้ยังไงจะเปลี่ยนลักษณะของสุขให้เป็นอื่นได้ไหมนี่คือปรมัตถธรรม
5: ครับ
2: สุขเกิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้แต่สุขเที่ยงไหมเกิดแล้วต้องดับใช่ไหม
5: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์การดับไปของสุขจะกล่าวว่าสุขเป็นทุกข์ได้ไหมเพราะฉะนั้นความหมายของทุกข์ก็ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึก
5: ครับ
2: แต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จากไม่มีเลยนะคะไม่มีเสียงไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดได้ยินเกิดเสียงปรากฏแล้วหมดไปทุกข์รู้สึก
0: ที่คุณสุชาวได้สนทนาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยครับถามถึงความสุขใช่ไหมครับ
5: ครับ
0: ความสุขมีจริงๆนะครับซึ่งมีทั้งความสุขทางใจแล้วก็ความสุขทางกายซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับเคยได้รับสิ่งที่น่าพอใจใช่ไหมครับมีใช่ไหมครับในชีวิตประจำวันแล้วก็เคยได้รับสิ่งที่สะดวกสบายทางกายก็มีใช่ไหมครับนี่คือความเป็นไปของธรรมะแต่ไม่ว่าจะเป็นสุขกายหรือว่าสุขใจก็ตามแต่ก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปเป็นทุกข์โดยนัยยะที่เป็นธรรมะที่เกิดแล้วดับครับ
2: เพราะฉะนั้นรู้ทุกข์หรือยังคะ
5: ครับยังไม่เข้าใจขั้นฟังครับ
2: เพราะฉะนั้นก็พูดตามที่ได้ฟังแต่ว่ารู้จริงๆหรือยังประจักษ์แจ้งหรือยัง
5: ยัง
2: ยัง
5: ครับ
2: เพราะฉะนั้นอะไรประจักษ์แจ้ง
5: ปัญญา
2: ปัญญาระดับไหนไม่ใช่ขั้นฟัง
5: ครับ
2: เห็นไหมคะแต่ว่าปัญญากว่าจะประจักษ์ได้นะคะก็ต้องอบรมมีการละคลายความไม่รู้ตามลำดับสภาพธรรมะจึงจะปรากฏตามความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นถูกปกปิดไว้หนาแน่นแค่ไหนทุกขณะไปเลยไม่ปรากฏการเกิดดับเลยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนั่นแหละเป็นหนทางที่จะทำให้สภาพธรรมะปรากฏเพราะไม่ได้ติดข้องมั่นคงอย่างที่ไม่รู้เลย
5: ศึกษาเพื่อที่เข้าใจสภาพธรรม
2: ถูกต้อง
5: และจะนำไปซึ่ง
2: ความเข้าใจขึ้น
5: เข้าใจขึ้น
2: ปัญญา
5: ละคลายกิเลส
2: ปัญญาก็คือเข้าใจค่ะปัญญาที่ไม่เข้าใจไม่มี พราะฉะนั้นพอใช้คำว่าปัญญาเราอาจจะไม่รู้คือขณะที่เข้าใจต้องฟังอีกนานไหมคะ
5: อีกนานครับ
2: นานเท่าไหร
5: ่ปัญญาที่ตอบได
2: ้นานจนกว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเรื่อย
5: ๆครับ
2: ถ้าไม่ฟังก็คือหมดโอกาสหยุดเลยฟังแค่วันนี้ก็คือจบแค่วันนี
5: ้ครับ
2: ไม่มีการที่สามารถจะเข้าใจขึ้นอีกได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นคุณของพระธรรมแต่ละคำเห็นคุณค่าสูงสุดว่าถ้าไม่มีการฟังเข้าใจจะไม่มีปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีได้เลยจึงไม่ละเว้นที่จะฟังเพื่อสะสมความเข้าใจจากการฟัง
6: กราบเรียนท่านอาจารย์การที่มาฟังสนทนาธรรมเนี่ยที่จะให้เรามีความมั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ต้องฟังด้วยความเคารพทีนี้ฟังอย่างไรถึงจะเรียกว่าฟังด้วยความเคารพครับอาจารย์
2: ค่ะไม่เผินแม้แต่ละคำนะคะเช่นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะหมายความว่าไม่ใช่เราหรือว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็มีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่นี้สั้นๆจะนำไปสู่การละกิเลสและการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะแม้แต่คำแรกที่ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะมีจริงๆแต่ละหนึ่งแค่นี้ค่ะก็จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่สะสมมาจากการที่ได้ฟังมามากก็สามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจอย่างมั่นคงถ้าสะสมมาถึงขั้นที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะพร้อมเมื่อไหร่ก็ประจักษ์แจ้งเมื่อนั้นเพราะว่าธรรมะเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังทุกสมัยทุกกาลเกิดดับในขณะนี้ประจักษ์ได้เพราะฉะนั้นไม่เลือกการเวลาอาศัยที่มาพร้อมที่จะเกิดหรือยังถ้าไม่มีปัจจัยพร้อมก็เกิดไม่ได้อย่างท่านพระสารีบุตรตอนที่ท่านเป็นลูกศิษย์สัญชัยเนี่ยท่านก็ไม่พร้อมที่ปัญญาจะเกิดแต่พอได้ฟังคำของท่านพระอัจฉริท่านเข้าใจได้ทั้งหมดทันทีประจักษ์แจ้งได้ถึงเวลาที่จะประจักษ์แจ้งใครก็ยับยั้งไม่ให้สภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาระดับนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญญาว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นพร้อมที่จะรู้สภาพธรรมะใด
6: แล้วในสภาพสังคมที่คนส่วนใหญ่สนใจคำอื่น
2: ค่ะก็รู้ว่าคำนั้นจริงหรือเปล่าอย่างถ้ากล่าวว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหม
6: มีครับ
2: ขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับหรือเปล่า
6: ครับ
2: ถ้าจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับต้องเมื่อไหร่เมื่อวานนี้ดับไปหมดแล้วรู้ไม่ได้อนาคตยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับขั้นของปัญญาในสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ด้วยความจงใจเพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าต้องมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เราใช่ไหมคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจความเข้าใจนั้นก็ค่อยๆละคลายความเป็นเราจนกว่าในขณะนั้นสภาพธรรมะปรากฏได้กับปัญญาที่เข้าใจแล้วว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราแล้วจะให้สภาพธรรมะนั้นปรากฏกับอะไรในเมื่อไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่มีตัวเราค่ะแต่ปัญญาเท่านั้นที่กำลังทำหน้าที่ของปัญญาคือรู้และเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนตามลำดับ
6: มีความจงใจเมื่อไหร่ก็คือมีความต้องการมีความอยากแล้วใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นปัญญาต้องรู้ว่านั่นไม่ใช่หนทางจึงสามารถที่จะละความจงใจตั้งใจและค่อยๆเข้าใจความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นแม้แต่เดี๋ยวนี้นะคะถ้าสติสัมปชัญญะจะเกิดเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนั้นปัญญาก็รู้ว่าโดยความเป็นอนัตตาไม่ได้คิดมาก่อนเลยเหมือนเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าขณะต่อไปจะเป็นเห็นหรือจะเป็นคิดหรือจะเป็นอะไร
6: ไม่รู้คร
2: ับไม่รู้ฉันใดนะคะเวลาที่ปัญญาระดับไหนจะเกิดขึ้นก็ไม่มีการรู้ล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันเลยแต่ละคนนะคะได้พบได้เห็นในชาติไหนอย่างไรได้ฟังคำไหนเข้าใจแค่ไหนอย่างไรไม่มีใครสามารถที่จะรู้หน้าที่ของสังขารขันคือเจตสิกซึ่งเดี๋ยวนี้เองนะคะกำลังเกิดขึ้นปรุงแต่งให้ขณะต่อไปเนี่ยเป็นความเข้าใจขึ้นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแต่ก็ไม่ใช่เราเป็นจิตและเจตสิกจึงได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะโดยนัยยะของขันทั้งที่เป็นจิตเจตสิกรูปฟังไปเข้าใจไปฟังไว้เข้า ข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยๆมั่นคงจนเพิ่มขึ้น
6: ก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับ
2: กำลังอดทน

0: ใจแต่ละคำนะคะทำความเพียรทุกคนทำทุกวันใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่านั่นอะไรและไม่รู้ว่านั่นคือเพียรแค่ตื่นขึ้นนะคะทั้งวันไม่รู้เลยว่ามีเพียรที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยเราไม่รู้เลยเพียรแม้แต่จะลืมตาเพียรแม้แต่จะยกมือแต่ไม่รู้ว่านั่นคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะเธอจงทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงแค่นี้คิดไหมคะเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะไม่ใช่ใครๆจะไม่รู้จักทุกข์ใช่ไหมคะปวดฟันก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ไม่ชอบก็ทุกข์ทุกอย่างเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าให้ทำความเพียรไปรู้ทุกข์อย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อมีความเข้าใจแล้วจึงรู้ว่าเราไม่รู้สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงความจริงให้รู้ด้วยเหตุนี้ขณะนี้ค่ะความจริงเพียรเพื่อรู้ความจริงเดี๋ยวนี้กำลังมีจริงๆให้รู้ความจริงว่านี้ทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าหยิบพระไตรปิฎกอ่านเข้าใจทำความเพียรเพื่อที่จะไปรู้ทุกข์นั่นคือไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคำต้องศึกษานะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าทุกที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไม่ใช่ทุกที่ชาวบ้านรู้เพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านรู้แล้วจะต้องตรัสทำไมแต่เพราะไม่รู้นะคะและไม่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่สามารถจะรู้คำของพระองค์โดยที่ว่าไม่ศึกษาให้ละเอียดให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นนี้ทุกถูกไหมคะคนที่ถูกจะต้องบอกว่านี้ไหนไม่ใช่นี้เฉยๆใช่ไหมคะแค่คำว่านี้ถูกต้องชัดเจนว่านี้อะไรล่ะไม่ใช่นี้เฉยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นี้อะไรคะ
1: ก็ยังเป็นสิ่งต่างๆครับนี้ดอกไม้นี้โต๊ะนี้เก้าอี้
0: ห่างไกลกับนี้มากนี้ต้องหนึ่งไม่ใช่สองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงที่เป็นทุกข์ก็ต้องต่างกับที่แค่นี้ดอกไม้ใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้ทุกข์เลยนี้ดอกไม้จะทุกข์ได้ยังไงนี้เสียงนกก็ทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเป็นทุกข์แต่นี้ความจริงของนี้เพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่สนใจที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งว่านี้ตอนนี้ได้กลิ่นดอกมะลิเห็นไหมคะได้กลิ่นดอกมะลิไหนนี้นี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้กลิ่นไม่ใช่กลิ่นถ้าฉันกลิ่นคือนี้ได้กลิ่นคืออีกหนึ่งนี้เพราะฉะนั้นนี้ทั้งนั้นแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแต่ละนี้เนี่ยไม่ใช่เราและไม่รู้ว่าแต่ละนี้เนี่ยเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะแค่ประโยคท่านสั้นว่าเธอจงทำความเพียรเพื่อรู้ความจริงนะคะของทุกข์แค่นี้ค่ะต้องศึกษานานเท่าไหร่และเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจจริงๆว่าเราไม่เคยรู้เลยถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงว่าขณะนี้นะคะแต่ละหนึ่งนี้ซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วจนไม่รู้ว่านี้ไหนเกิดนี้ไหนดับแต่ละหนึ่งนี้เนี่ยค่ะละเอียดมากแล้วก็กำลังเกิดดับอยู่จนกว่าจะประจักษ์ความจริงและความเพียรนะคะที่จะรู้ว่าแม้ความเพียรก็เป็นนี้หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดับไปก็เช่นแค่ประโยคสั้นๆนะคะแต่อาศัยความไตรตรองความเข้าใจถูกต้องและการรู้ความจริงว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออย่างไรที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนั้นมิฉะนั้นไม่มีโอกาสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี
1: ้กราบท่านอาจารย์ครับดังนั้นที่พระผู้มีภาคตรัสถึงพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์ครับหมายความว่าสิ่งที่เป็นจริงแต่ละลักษณะปรากฏก็เพราะอาศัยความเพียรนะครับท่านอาจารย
0: ์สิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเพียร
1: ครับ
0: แต่อาศัยความเพียรที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็มีความเพียร
0: ค่ะ

0: ความเพียรแน่นอนความเพียรทำอะไร
1: ก็ตั้งแต่ตื่นนอนจากที่นอนเลยครับท่านอาจารย
0: ์และความเพียรทำอะไรตื่นแล้วทำอะไรแค่ลืมตาก็ไม่รู้ว่าเพียรแต่เพียรเป็นเราเพียรเพราะไม่รู้ความจริงว่าเพียรลืมตาหลับตาอยู่นะคะไม่เพียรจะลืมตาได้ไหม
1: ถ้าไม่มีความเพียรก็ลืมตาไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่ลืมตาก็เพียรลืมตายกมือไม่เพียรยกมือได้ไหมคะ
1: ก็ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยเพียรหรือเปล่า
1: ก็มีความเพียรเกิดขึ้นเป็นไปในการกระทำกิจทุกอย่าง
0: แต่ความจริงคือไม่ใช่เราและนี้ทุกเกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงในขณะที่สิ่งนั้นๆกำลังปรากฏเกิดขึ้นอย่างได้ยินอย่างเงี้ยมีเสียงใช่ไหมคะเสียงต้องเกิดได้ยินต้องเกิดถ้าได้ยินไม่เกิดเสียงไม่เกิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรและเกิดระดับไปไม่มีอะไรแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องไตร่ตรองนะคะเพื่อจะค่อยๆเข้าใจขึ้นในความไม่มีเราในความเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งฟังไปเถอะนะคะอีกนานเท่าไหร่ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีขณะนั้นเพียรหรือเปล่า
1: เพียรครับ
0: เพราะฉะนั้นแทนจะเพียรยกมือเพียรหลับตาเพียรลืมตานะคะก็เพียรเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงจริงจะรู้ได้ว่าไม่มีค่ะแล้วเราหลงอยู่ในสังสารวัฏโดยเข้าใจว่ามีมาโดยตลอดมีเมื่อเกิดขึ้นแต่เมื่อดับไปก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมที่ไม่เคยมีเป็นอย่างนี้มาในสังสารวัฏชาติก่อนทั้งชาตินะคะก็จะเหมือนชาตินี้แหละมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นลิ้มรสมีสุขมีทุกข์มีเหตุการณ์ต่างๆนะคะมีการรับประทานอาหารสนุกสนานรื่นเริงแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่มีเลยทุกชาติเป็นอย่างนี้ชาตินี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพอถึงชาติหน้าก็ชาตินี้หายไปไหนทั้งที่พอไม่ถึงชาตินี้ก็นี่ยังไงล่ะชาติก่อนของชาติหน้าล่ะกำลังเป็นอย่างนี้ทุกอย่างแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็เพียรเพื่อที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงมีประโยชน์ไหมคะหรือจะหลงอยู่ต่อไปในสังสารวัฏ
1: ท่านอาจารย์ครับที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงความยากโดยประการต่างๆเนี่ยครับแต่โดยใจเนี่ยคือไม่เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระองค์แสดงถึงการเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็มีโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ครับแล้วก็มีการอุบัติขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมที่พระองค์ได้ประกาศหรือว่าแสดงก็ยังดำรงอยู่ครับแต่ว่าไม่เห็นความลึกซึ้งของความยากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในพระสูตรนี้ครับท่านอาจารย์
0: ค่ะพระเชนฟังธรรมะแล้วจึงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าไม่เข้าใจเลยแม้แต่ทุกข์คือเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดระดับจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่เหมือนตอนไม่มีแล้วมีทำไมฮะโดยไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยนะคะเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะแสดงให้เห็นจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรเพียงแค่มีสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลาเมื่อกี้นี้ทำอะไรคะหมดแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอยู่ด้วยความไม่รู้ตลอดมาในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะอย่างนกเนี่ยได้ยินเสียงก็ไม่รู้หมายความว่าอะไรแต่ว่าคนก็สามารถที่จะจำแล้วก็เข้าใจความหมายของเสียงแต่ละเสียงที่เป็นภาษาต่างๆได้นี่ก็เป็นโอกาสที่หายากอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าชาติก่อนเกิดเป็นอะไรและชาติต่อไปจะเกิดเป็นอะไรแม้แต่ขณะต่อไปจะเกิดเป็นอะไรทุกคนเหมือนกับอยู่ในโลกนี้แต่จะนานเท่าไหร่คะบางคนก็ออกจากบ้านไปทำธุระก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะออกจากบ้านหรืออยู่ในบ้านหรือที่ไหนก็ตามก็ไม่รู้ว่าขณะต่อไปจะเป็นอะไ และมีโอกาสจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดในแต่ละชาตินะคะทรัพย์สินเงินทองก็นำไปไม่ได้รูปร่างทุกสิ่งทุกอย่างคุณสมบัติทรัพย์สมบัติอะไรติดตามไปไม่ได้เลยแต่ว่าความเข้าใจธรรมะที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะค่อยๆสะสมจนกระทั่งสามารถที่จะถึงเวลาที่สภาพธรรมะจะปรากฏกับปัญญาที่สามารถเข้าใจธรรมะนั้นได้ต้องปรากฏกับปัญญาที่สามารถเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะสิ่งนั้นปรากฏไม่ได้ปรากฏอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมใช่ไหมคะเห็นก็กำลังปรากฏได้ยินก็กำลังปรากฏแข็งก็กำลังปรากฏแต่ไม่เข้าใจจนถึงวันหนึ่งนะคะซึ่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นและความไม่รู้เพิ่มขึ้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็ปรากฏกับปัญญาที่สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจได้นะคะสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้เหมือนปกติไม่ใช่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาเลยเพราะเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
1: ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงปรากฏแก่ปัญญาที่สามารถเข้าใจสิ่งนั้นได้ไม่ใช่แก่อย่างอื่นครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเข้าใจอย่างนั้นได้ยังคะว่าเกิดดับ
1: ยังครับ
0: ยังเพราะไม่ได้มีความเข้าใจมั่นคงมากพอที่จะเข้าใจความเกิดดับได
2: ้ท่านอาจารย์คะแล้วก็การที่จะอบรมนะคะหรือว่าทำให้ปัญญาเนี่ยคะมีเพิ่มขึ้นจนสามารถจะเข้าใจได้นี่นะคะต้องอาศัยอะไรบ้างคะ
0: ค่ะอันนี้ทุกคนตอบได้ใช่ไหมคะค่ะฟังค่ะก่อนฟังจะเข้าใจอย่างนี้ไหม
2: ก็
0: ไม่มีเลยแต่ฟังแล้วเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเพราะเดี๋ยวนี้จริงมีสิ่งที่มีจริงๆเห็นมีจริงคิดมีจริงได้ยินมีจริงถ้าไม่ฟังจะเข้าใจได้อย่างไร
2: เหตุที่บางคนฟังก็นานเลยนะคะแต่ยังไม่เข้าใจแต่บางคนก็ฟังแล้วสามารถจะเข้าใจได้เนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าฟังแล้วไม่คิดไม่ไตร่ตรองจะเข้าใจไหมผ่านหูไปแล้วฟังแล้วเข้าใจได้ยังไงแต่ว่าคนที่จะเข้าใจได้มากเพราะฟังมามากเข้าใจมามากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังอีกได้ยินอีกความเข้าใจที่มีมากแล้วหายไปไหนไม่ได้หายไปเลยค่ะเมื่อวานนี้เราฟังทำให้เราเข้าใจวันนี้เพิ่มขึ้นจากการที่เราได้ยินซ้ำอีกเพราะฉะนั้นเราจะขาดการฟังได้ไหม
2: ค่ะท่านอาจารย์คะหมายความว่าการฟังเลยนะคะก็สะสมเพิ่มทุกครั้งเลยเปล่าคะท่านอาจารย
0: ์จริงหรือเปล่าคะ
2: ก็จริงๆอะค่ะเพราะว่าจากที่ว่าเคยฟังเมื่อก่อนนี้นะคะกับฟังเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับสามารถจะเข้าใจได้มากกว่าเมื่อก่อน
0: ค่ะเพราะฉันรู้ได้ใช่ไหมคะว่าทำไมถึงได้เข้าใจได้มากกว่าเมื่อก่อนถ้าฟังเพียงครั้งเดียวก็เข้าใจแค่ที่ฟังจบแค่นั้นเลยไม่มีการได้ฟังต่อไปอีกแต่พอฟังอีกฟังอีกฟังอีกความเข้าใจแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์คะการเพิ่มขึ้นเนี่ยหมายถึงเป็นการสะสมสืบต่อของสภาพธรรมะ
0: ถ้าว่าไม่มีการฟังมาก่อนเข้าใจจิตเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาทุกอย่างที่เป็นกุศลอกุศลสะสมอยู่ในจิต
2: ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาตินี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าอดีตก็อาจจะเคยฟังมา
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้คืออะไร
2: ขณะนี้ค่ะ
0: ค่ะชาตินี้คือการเกิดดับสืบต่อของจิตไม่ขาดสายเลยแต่ว่าเราสมมุติว่าเกิดและตายแต่ทันทีที่จุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะทำจุติกิจคือเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีเป็นอีกชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็คือการเกิดดับสืบต่อของจิตและแต่ว่าเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้นะคะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จิตก็ไม่ได้สิ้นสุดเกิดดับสืบต่อแต่เป็นบุคคลใหม่ตามกรรมที่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้น
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสขณะที่หาได้ยากแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ล่วงเลยขณะไปเสียเลย ความละเอียดจะเป็นอย่างไรครับ
0: ค่ะขณะที่ไม่ได้ฟังธรรมะล่วงเลยเลยใช่ไหมคะ
3: ครับครับท่านอาจารย์ครับพระธรรมก็ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งครับแม้แต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องของขณะในนี้หมายถึงว่าช่วงเวลาที่เหมาะควรที่จะเกื้อกูลให้ผู้นั้นนะครับได้ศึกษาธรรมะอบรมเจริญปัญญาเพื่อความเข้าใจความจริงนะครับก็คือผู้นั้นนะครับได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงแสดงธรรมะแล้วผู้นั้นมีศรัทธาเห็นประโยชน์ที่จะได้ฟังความจริงที่จะศึกษาเพื่อความเข้าใจความจริงแล้วก็มีการฟังมีการศึกษาความเข้าใจเจริญขึ้นนะครับนี่แหละครับคือขณะที่ประเสริฐขณะที่มีค่านะครับเพราะว่า3สิ่งนะครับที่จะประจวบพร้อมกันนะครับเกิดขึ้นได้ยากในโลกซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวสรุปนะครับก็คือได้ฟังพระธรรมนี่แหละครับที่จะเป็นขณะเป็นโอกาสที่มีค่าที่จะทำให้ความเข้าใจเจริญขึ้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะครับหมดสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวเน้นย้ำอยู่บ่อยครั้งนะครับในเรื่องของการมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมนะครับว่าเป็นการที่จะได้สะสมความเข้าใจฟังแล้วได้ฟังอีกความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นแต่ถ้าไม่ฟังเลยครับหมดโอกาสที่จะเข้าใจ
4: ขอถามแทนสมาชิกบ้านธรรมลำพูนนะคะเรื่องการสะสมของจิตกับเจตสิกนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคำถามนี้แสดงถึงความยังไม่ละเอียดในการเข้าใจจิตและเจตสิกถ้ามีความเข้าใจจิตและเจตสิกละเอียดใช่ไหมคะก็จะไม่สงสัยแต่ความสงสัยนี่จะไม่มีหมดไปเลยรู้ไว้เถอะค่ะจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันจะมีความสงสัยเกิดแทรกขั้นเพราะว่าไม่เคยรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นในขั้นฟังยังสงสัยและต่อไปก็ต้องยังสงสัยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดความสงสัยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวนี้มีจิตพูดอย่างนี้ค่ะเหมือนรู้ไปบอกใครที่ไหนเขาก็รู้ยังไม่ใช่คนตายก็ต้องมีจิตแต่ก็ยังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นการรู้จักจิตเนี่ยไม่ง่ายไม่มีรูปร่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงแต่เป็นธาตุที่รู้แล้วเราจะสงสัยไหมคะว่ารู้คืออย่างไรเพราะเห็นอย่างนี้ค่ะรู้คือยังไงเห็นไหมคะรู้จักแต่เห็นไม่เห็นกำลังเห็นแต่ความจริงเห็นคืออะไรสิ่งที่ปรากฏคืออะไรถ้าสามารถที่จะรู้ได้ว่าที่มีสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เพราะเห็นแค่นี้ดูไม่ยากใช่ไหมคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้เพราะเห็นแต่ตัวเห็นจริงๆซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นซึ่งเราไม่เคยสนใจมาเลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีจิตไม่ได้เลยทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ทั้งวันเนี่ยนะคะเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นถ้ามีแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่เป็นธรรมะแต่ถ้าธรรมะที่เกิดขึ้นไม่รู้อะไรก็ไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นที่เรากล่าวว่าจิตเนี่ยเราหมายความถึงที่เห็นเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินเดี๋ยวนี้ที่รู้เดี๋ยวนี้นั่นคือสภาพที่มีจริงซึ่งนะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้เกิดขึ้นได้หรือไปหยุดยั้งไม่ให้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเป็นสิ่งซึ่งเราเคยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราและของเรามานานมากจิตของเราเจตสิกของเราแต่ความจริงถ้าไม่เกิดจะมีเราและจะมีของเราไหมแค่นี้ลืมสนิทนะคะจนกระทั่งเข้าใจอย่างมั่นคงว่าต้องเกิดขึ้นขณะนี้จิตต้องเกิดขึ้นรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเสียงปรากฏเพราะจิตรู้เสียงสิ่งที่กำลังมีให้รู้ทางตาเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้เองนะคะและเวลาคิดนึกก็จิตก็เกิดขึ้นคิดนึกเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏฟังกี่ครั้งแล้วนะคะไม่พอเลยเห็นไหมคะว่าถ้าขาดการฟังลืมสนิทฟังเมื่อไหร่ก็ค่อยๆเตือนถ้าฟังบ่อยๆแม้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็ยังมีการระลึกไ นี่เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่เราแต่ต้องแยกให้ละเอียดเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้อะไรที่ปรากฏอย่าลืมนะคะอะไรที่ปรากฏเพราะจิตรู้แต่สิ่งที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าธาตุรู้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะจิตมีธาตุรู้นะคะซึ่งมีลักษณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมจิตเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดจิตอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่จะเกิดตามลำพังนะคะไม่มีเลยต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าเสียงนะคะกระทบหูจะให้จิตเห็นเกิดไม่ได้ใช่ไหมคะเสียงต่างหากที่กระทบโสตประสาทะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบโสตประสาทะคือหูคือเสียงนั่นแหละจะรู้อย่างอื่นไม่ได้นั่นคือจิตจิตรู้นะคะจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจิตคิดนึกแต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเพียงหนึ่งคนธรรมดาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นมีสภาพธรรมะอะไรอยู่ที่นั่นเกิดร่วมกันเราเห็นแต่เพียงหนึ่งยังเห็นสีแล้วเราบอกว่าดอกไม้แต่ถ้าไม่มีอ่อนมีแข็งจะมีสีไหมเพราะกระทบสัมผัสไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่เราเห็นนะคะเป็นสีต่างๆเนี่ยพอกระทบสัมผัสกายเป็นอ่อนหรือเป็นแข็งเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งในการเห็นในการรู้สิ่งที่กระทบเจตสิกเป็นสภาพธรรมะต่างหากเป็นนามธาตุนะคะแต่ต้องเกิดกับจิตแยกจากกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมีความหมายเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตเกิดในจิตก็ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้นอกไปเลยนะคะแยกไม่ได้จึงกล่าวคำว่าในเข้ากันสนิทเลยสิ่งที่ผสมกันเข้ากันได้ใครแยกออกได้แกงหม้อหนึ่งแกงเผ็ดนะคะเครื่องปรุงตั้งหลายอย่างพริกหอมกระเทียมอะไรอีกสารพัดเครื่องเทศใส่กะทิลงไปอีกใช่ไหมคะยิ่งแยกไม่ออกใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นอะไรชั้นใดจิตและเจตสิกก็เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันด้วยเหตุนี้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานโดยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหลายประเภทเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันนะคะง่ายๆก็คือว่ายังไม่ถึงความละเอียดนะคะแค่ธรรมดาก็คือว่าขณะใดที่เห็นขณะใดที่ได้ยินขณะใดที่ได้กลิ่นขณะใดที่ลิ้มรสขณะใดที่รู้สิ่งที่กระทบกายเป็นจิตนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าเราจะพูดอะไรทั้งหมดที่เป็นธาตุรู้เป็นเจตสิกคนนี้ขยันเห็นไหมคะขยันก็เป็นเจตสิกโกรธโกรธก็เป็นเจตสิกชอบชอบก็เป็นเจตสิกแต่ต้องมีสิ่งที่จิตรู้และเจตสิกนั้นเกิดร่วมกับจิตนั้นจึงพอใจหรือไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบในสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้เกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้สิ่งเดียวกันเพราะเกิดพร้อมกันแยกไม่ออกจิตเกิดขึ้นรู้อะไรเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นธาตุรู้จะไปรู้อื่นจากจิตได้ไหมจากจิตรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตรู้อะไรเจตสิกก็รู้สิ่งเดียวกันแต่หน้าที่ต่างกันจิตเป็นใหญ่จริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยเกิดขึ้นรู้เพราะเจตสิกทั้งหลายเกิดขึ้นทำกิจการงานให้จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานนี้เราพูดถึงผัสสะเจตสิกที่จริงแล้วทุกคนเนี่ยลืมสนิทนะคะลืมคิดถึงว่าผัสสะเจตสิกเป็นสภาพที่กระทบอารมณ์สิ่งที่จิตรู้เนี่ยค่ะเรียกว่าอารมณ์ตามภาษาบาลีที่ใช้คำว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะเพราะฉะนั้นอารัมมณะคือสิ่งที่ถูกจิตรู้แต่บางแห่งจะใช้คำว่าอารัมภณะแต่ส่วนใหญ่คนไทยจะคุ้นหูกับอารัมมณะมีอารมณ์ไหมคะเดี๋ยวนี้ถ้าไปถามคนที่เขาไม่ฟังธรรมะเขาก็มีแต่อารมณ์คนละเรื่องใช่ไหมคะแต่ถ้าถึงความละเอียดถ้าไม่มีสิ่งนั้นอย่างอารมณ์เสียอย่างเงี้ยเพราะเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินเสียงไม่น่าพอใจบอกว่าอารมณ์เสียโดยไม่รู้ว่าอะไรแต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะให้เข้าใจสิ่งที่มีขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริงซึ่งไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะคิดว่าเป็นเราแต่ที่ว่าเป็นเราคือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง เป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นเราได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะต้องไม่ลืมแต่ละคำที่ได้เรียนที่ได้ฟังเข้าใจชัดเจนว่าจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกจิตเจตสิกรู้เป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเกิดรู้อารมณ์เดียวกันแยกกันไม่ได้เลยค่ะแต่หน้าที่ต่างกันจิตโกรธจิตทำกิจหน้าที่โกรธได้ไหมคะไม่ได้รู้อย่างเดียวแต่ว่าเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นโทสะเจตสิกมีสภาพที่กระด้างขุ่นใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นกายก็กระด้างโกรธคนนั้นเนี่ยทักทายได้ไหมยกมือไหว้ได้ไหมแม้แต่กายนะคะก็ต้องเป็นไปตามจิตแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบพอใจติดข้องขณะนั้นก็จะรู้ได้ว่ามีระดับของความพอใจเนี่ยหลายระดับจิตไม่ต้องทำอะไรเลยที่จะไปชอบไม่ชอบนะคะแค่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันและทันทีที่จิตดับทุกคนจะลืมว่าเจตสิกดับด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดยาวๆทันทีที่จิตและเจตสิกดับคนที่เข้าใจแล้วแค่ได้ยินว่าทันทีที่จิตดับก็หมายความว่าเจตสิกดับด้วยจิตที่ดับแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ถ้าจิตนั้นยังไม่ดับจิตอื่นจะเกิดสืบต่อไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะทรงแสดงอนุขณะของจิตว่าขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับขณะที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับขณะที่ดับไม่ใช่ขณะที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ขณะที่เกิดในหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ทรงแสดงความต่างกันเพราะมีเหตุที่จะให้แสดงความต่างกันว่าจิตเป็นปัจจัยให้เกิดรูปในขณะไหนเห็นไหมคะเฉพาะในขณะเกิดอุปาทขณะแต่ถ้ากรรมเป็นปัจจัยให้เกิดรูปทุกอนุขณะนี่ค่ะพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจเริ่มทีละเล็กทีละน้อยให้รู้ว่าไม่มีเราเพียงในขั้นฟังต้องละเอียดอย่างยิ่งกว่าจะค่อยๆไปรู้ว่าจากความมืดสนิทที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะค่อยๆรู้ทีละนิดทีละหน่อยจากการฟังแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นฟังคำไหนต้องเข้าใจคำนั้นละเอียดจริงๆชัดเจนจริงๆถูกต้องจริงๆจะไม่มีการสับสนเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกดับจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกขณะต่อไปเกิดขึ้นนะคะไม่มีระหว่างขั้นภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอนันตระปัจจัยเท่านั้นเองค่ะเราก็รู้แล้วว่าอนันตระปัจจัยหมายเฉพาะจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่มีขณะเดียวทันทีที่จิตนั้นดับไปใครก็ยับยั้งไม่ได้ไม่ให้เกิดไม่ได้เลยเกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีคำว่าตายจริงนะคะแต่ก็ยังมีคำว่าปรินิพพานถ้าตายธรรมดาก็มีการเกิดสืบต่อแต่ปรินิพพานดับโดยรอบไม่มีปัจจัยที่จะให้มีอะไรเกิดได้เลยเป็นอีกความหมายหนึ่งคือสมุจเฉทมรณะโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีนะคะไม่ต้องไปคิดถึงชื่อยากๆในภาษาบาลีเพราะว่าพอเข้าใจแล้วพูดได้เข้าใจเลยแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยไปเอาคำนั้นมาพูดแต่ไม่เข้าใจเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจได้มีแต่การสับสนและคิดเองพอคิดเองก็ผิดละหรือเข้าใจว้าวว้าวแหว่งแหว่งคือว่าไม่เข้าใจโดยสมบูรณ์โดยเต็มที่จริงๆนะคะด้วยเหตุนี้พูดถึงจิตต้องหมายความถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตเกิดเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตดับเจตสิกดับด้วยจิตและเจตสิกที่ดับเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อรวมทั้งเจตสิกด้วยเพราะฉะนั้นเราเกิดมานะคะตั้งแต่เล็กเนี่ยไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกตอนเล็กเนี่ยมองไม่เห็นเลยขณะที่เกิดก็จะสืบต่อมานะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างจำบ้างคิดบ้างจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยจิตแต่ละหนึ่งขณะที่เกิดและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปเกิดจากอะไรเกิดจากจิตก่อนที่ดับไปไม่ใช่เกิดจากจิตอื่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตที่เกิดต่อเกิดสืบต่อจากจิตที่ดับจึงสืบทอดทุกอย่างจากจิตที่ดับ ทำให้แต่ละหนึ่งเนี่ยก็สืบทอดมาเป็นแต่ละหนึ่งบุคคลใช่ไหมคะแล้วแต่จิตเจตสิกที่เกิดดับสืบต่อมาถ้าเข้าใจชัดเจนนะคะต้องรู้ว่าจิตไม่ใช่เจตสิกเกิดดับพร้อมกันแยกกันได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ฮะ
0: นะคะจิตที่เกิดดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตขณะที่เกิดต่อจากจิตนั้นต้องมีทุกอย่างจากจิตดวงนั้นใช่ไหมคะถ้าเราเกิดความโกรธในสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้แค่ครั้งเดียวคิดอีกโกรธอีกเรื่องเดียวกันเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเรื่องนั้นมีเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นรู้เรื่องนั้นเจตสิกที่เคยไม่ชอบดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเหรอคะไม่เกิดอีกเลยเหรอไม่ได้กลับมาแน่นอนแต่ปัจจัยที่เคยเกิดแล้วสะสมอยู่ในจิตทำให้เวลาที่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะหรือว่าระลึกถึงก็ตามแต่เห็นก็ตามได้ยินก็ตามความโกรธที่สะสมมาก็เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการสะสมจิตเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อใช่ไหมคะสะสมอะไรบ้างคะคุณธิดารัตน
2: ์ถ้าโดยอรรถะของจิตนี่นะคะจิตที่จะสะสมเนี่ยเขาต้องทำชาวนากิจถึงจะสะสมเพิ่มแต่การสืบต่อโดยความเป็นสันตานะเนี่ยนะคะที่จิตดวงเก่าดับไปเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นทุกอย่างที่สะสมแล้วสืบต่ออันนี้ทุกดวงนะคะทุกประเภทเพราะว่าขณะเห็นนะคะไม่ได้สะสมอะไรเพิ่มแต่สิ่งที่เคยสะสมมาเดิมๆไม่ได้หายไปไหนนะคะไม่ว่าจะสะสมทั้งความชำนาญนะฮะธรรมะฝ่ายดีก็สะสมเป็นอัธยาศัยต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นกิเลสนะฮะเป็นอกุศลเนี่ยสะสมเป็นอนุสัยซึ่งนอนเนื่องนะคะไปตามจิตถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยค่ะอนุสัยนี่ก็จะมีครบนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่อกุศลเกิดก็สะสมเพิ่มนะอกุศลเนี่ยเกิดทำชาวนากิจทั้งนั้นเลยนะฮะกุศลก็ทำชาวนากิจเพราะฉะนั้นขณะที่ทำชาวนากิจนี่นะคะจึงสะสมเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นกุศลนะคะก็สะสมเพิ่มความเข้าใจนะคะศรัทธาทุกอย่างนะคะก็เพิ่มสืบต่อไปเพิ่มแล้วก็สืบต่อด้วยนะคะไม่ได้หายไปไหนความเข้าใจไม่ว่าจะจากอดีตนะคะนานแค่ไหนเนี่ยก็ยังสืบต่อมาเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจเพิ่มอีกนะคะหรือว่าอกุศลหรือว่ากิเลสนี่นะคะพอกพูนมาจนท่านใช้คำว่านะฮะจักรวาลเนี่ยก็ใส่ไม่หมดแต่จริงๆสะสมในรูปของนามธรรมจึงไม่ได้มีรูปร่างแต่ขณะที่มีโลภะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจากปัจจัยที่เคยมีนะฮะกิเลสนั้นๆนั่นแหละมาเป็นปัจจัยทุกอย่างนะฮะสะสมแล้วสืบต่อแต่สะสมเพิ่มในขณะที่ทำชาวนากิจ
0: ฟังแล้วนี่ค่ะเราต้องค่อยๆเข้าใจในเหตุในผลด้วยคนที่ใหม่จะไม่เข้าใจคำว่าชาวนากิจเลยใช่ไหมคะอยู่ดีๆก็ชาวนากิจคืออะไรแต่ถ้าพูดถึงกิจเมื่อไหร่นะคะก็จะเข้าใจชาวนากิจเป็นหน้าที่ของจิตซึ่งจิตแต่ละหนึ่งขณะนี่ค่ะเกิดขึ้นต้องทำกิจหนึ่งกิจใดใน14กิจเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ละเอียดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะว่าจิตเดี๋ยวนี้ทำกิจอะไรบ้างใน14กิจเพื่ออะไรคะเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่จำชื่อนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจว่าจิตเกิดขึ้นต้องทำกิจหน้าที่หลากหลายซึ่งเป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเจตสิกก็เป็นหน้าที่ของเจตสิกหน้าที่ของจิตก็เป็นหน้าที่ของจิตเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกกันนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงการสะสมใช่ไหมคะค่ะตอนนี้รู้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลที่เกิดขึ้นดับแล้วสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยตามประเภทของการที่สะสมแต่ละประเภทนะคะอย่างคนที่สะสมการให้ทานเขาจะคิดถึงทานบางทีทั้งวันเลยมีแต่เรื่องให้ใช่ไหมคะตื่นมาก็ให้เห็นอะไรก็ให้ทั้งหมดเพราะสะสมมาที่จะเป็นอัธยาศัยแต่บางคนสะสมอัธยาศัยของการฟังธรรมะเรื่องอื่นเขาจะสนใจน้อยกว่าใช่ไหมคะแต่พอถึงธรรมะเนี่ยจะมีความสนใจที่จะสะสมความเข้าใจธรรมะบางคนก็สะสมอัธยาศัยชอบ ทำอาหารหรืออะไรอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งขณะนั้นนะคะไม่ใช่จิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินซึ่งเป็นวิบากเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่ากุศลอกุศลวิบากกิริยาสี่ชาติ
1: ดังนั้นถ้ากล่าวถึงชาติของจิตชาติก็คือการเกิดขึ้นจิตแต่ละขณะเมื่อเกิดขึ้นนะครับก็ต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดในสี่ชาติก็คือกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติและกิริยาชาติดังนั้นเนี่ยครับกุศลชาติคืออะไรเป็นธรรมชาติที่ไม่มีโทษไม่มีโรคและก็ให้ผลเป็นสุขก็คือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเป็นกุศลชาติถ้าเป็นอกุศลก็ตรงกันข้ามกันเป็นโทษแน่มีโทษแน่นะครับแล้วก็เป็นโรคด้วยแล้วก็ให้ผลเป็นทุกข์ด้วยส่วนชาติวิบากนะครับหมายถึงเมื่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลในภายหลังก็คือวิบากคือเป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยความเป็นผลของกุศลหรืออกุศลไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลต่อไปในข้างหน้าแต่เกิดแล้วโดยความเป็นผลจึงเป็นชาติวิบากส่วนชาติกิริยานะครับหมายถึงเป็นจิตเนี่ยเจตสิกที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นเพียงกระทำกิจไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลในการข้างหน้าเลย
5: อันหนึ่งผมเคยได้ยินเขาบอกว่าไม่ต้องฟังอภิธรรมปฏิบัติได้เลย
0: เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมคืออะไรถ้าตั้งต้นด้วยคืออะไรก็จะทำให้ชัดเจนนะคะว่ากำลังพูดถึงอะไรเพราะธรรมคืออะไรและปฏิบัติธรรมคืออะไรต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็ผิดค่ะเพราะฉะนั้นที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมเขาคิดว่ายังไง
5: เขาบอกว่าส่วนใหญ่ว่าไม่ต้องเลยเดี๋ยวธรรมะเราบางคนนั่งสมาธิทำนู่นนั่นนี่ก็เข้าใจละมันผมว่ามันขัดแย้งมาก
0: เพื่ออะไรนะคะ
5: ส่วนใหญ่ก็เพื่อตัวตนนะครับอยากจะกิเลส
0: ก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมคือเราห้ามความคิดของคนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับเราเองเกิดมาแสนโกรธกลับมาแล้วจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำที่จะทำให้เราเข้าใจและเป็นอุปนิสยะนิสยะคือที่อาศัยอุปะคือที่มีกำลังที่จะทำให้สนใจในการที่จะได้ยินได้ฟังคำที่ถูกต้องก็แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีการสะสมมาเลยนะคะไม่มีการเห็นประโยชน์เลยคิดว่าเกิดมาแล้วก็สบายไปชาติหนึ่งก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรทำไมจะต้องฟังนั่นฟังนี่แต่เขาไม่รู้คุณค่าว่าเกิดมาแล้วไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรแต่มีคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงมาบุคคลนั้นนะคะไม่ใช่คนอื่นที่ไม่รู้แต่ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเปรียบได้เพราะสามารถที่จะรู้ความจริงได้แล้วฟังไหมล่ะถ้าไม่ฟังก็เรื่องของคนที่ไม่เห็นประโยชน์ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องฟังแต่ถ้ารู้ว่าเกิดมาแล้วมีแต่ความไม่รู้และไม่รู้ด้วยว่าไม่รู้คิดว่ารู้แต่พอฟังแล้วถึงได้เห็นคุณค่าของการที่จากการที่ไม่เคยรู้มาเลยในสังสารวัฏแล้วสามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้ผู้นั้นก็เห็นประโยชน์และก็ไม่ขาดการฟังและรู้ว่าประโยชน์สูงสุดก็คือว่าเกิดแล้วตายนะคะสิ่งที่จะติดตามไปก็คือการที่จะสามารถเข้าใจธรรมะถ้าเราไม่กล่าวถึงกุศลและอกุศลอื่นๆเพราะว่ากุศลอื่นก็ธรรมดาอกุศลก็เป็นของธรรมดาเพราะไม่รู้แต่ว่าการที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีนะคะไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองหรือว่าจากคนอื่นหรือจากการที่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมะก็เพราะไม่รู้ว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงทุกคำที่ได้ฟังแม้แต่ธรรมะเวลานี้ปรากฏหรือยังคะ
5: ก็มีครับ
0: ถ้าปรากฏว่าเป็นธรรมะก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่คนแต่เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งนั่นคือธรรมะปรากฏกับปัญญาแต่ธรรมะไม่ปรากฏกับอวิชชาเพราะเหตุว่าคิดว่าสิ่งนั้นเป็นคนที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะไม่รู้การเกิดดับที่กำลังเกิดดับในขณะนี้เพราะฉะนั้นเพียงแต่มีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะนี้สิ่งที่มีไม่ใช่อย่างที่เคยจำเคยคิดเคยเข้าใจแต่เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเพียงเกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไปประโยชน์ไหมคะ เพราะเหตุว่าไหนๆก็ต้องตายไหนๆก็ต้องจากโลกนี้จากทุกอย่างในโลกนี้ไม่เหลืออีกเลยโดยที่ไม่รู้เลยแต่เต็มไปด้วยความติดข้องซึ่งจะติดตามไปชาติต่อไปด้วยนะคะเห็นก็ไม่รู้แล้วก็ติดข้องต่อไปกับการที่ได้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเริ่มเข้าใจคำว่าสุญญตาว่างจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจากการที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้อะไรก็ตามแต่ว่างจากการที่เข้าใจว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเป็นอัตตาแต่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีใครที่สามารถที่จะดลบันดาลได้เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครค่อยๆรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็จะเห็นค่าอย่างยิ่งของการที่จากความไม่รู้เป็นสิ่งที่สามารถรู้ได้จากคำที่มาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสที่จะได้ฟังก็ไม่แน่ใช่ไหมคะจะนานอีกเท่าไหร่จะมากหรือจะน้อยแต่ทุกครั้งที่ได้ฟังนะครับเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีค่าที่สุดในชีวิตคือได้เข้าใจความจริงฟังด้วยความละเอียดแล้วก็ด้วยความเข้าใจและก็รู้ว่าข้างหน้าต่อไปอีกไกลแต่ว่าเป็นการมีความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่ละเอียดนะคะจากการฟังเพราะเหตุว่าการฟังทั้งหมดนะคะเพื่อละความไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพื่อต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นแต่รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากแต่เท่าที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยนะคะก็ละความไม่รู้ไปตามที่ได้เข้าใจแต่จะต้องละความไม่รู้แม้แต่คิดอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราจนทุกอย่างเป็นธรรมะตรงตามคำที่ได้ฟังทุกคำเพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังคำใดนะคะและมีความเข้าใจตรงตามความเป็นจริงของคำนั้นนั่นคือประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วจะไม่ถามเลยเห็นไหมคะไม่ถามว่าใช่ไหมเพราะเหตุว่าเข้าใจแล้วก็มีความละเอียดที่จะรู้ว่าก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้แต่ธรรมะก็ยังมีความละเอียดลึกซึ้งอีกมากซึ่งแต่ละคำนะคะมาจากคำที่ไม่ลืมคำแรกธรรมะทั้งหลายทุกอย่างทั้งหมดเป็นอนัตตาคำว่าเป็นอนัตตาเนี่ยจะมากน้อยตามความเข้าใจบางครั้งก็นึกขึ้นมาได้ใช่ไหมคะเหมือนเสียงอยู่ในหูพวกนี้ก็ขนาดนั้นเป็นการสะสมและมีความจำและรู้ด้วยว่าเพราะจำอย่างนี้จึงปรุงแต่งอย่างนี้ให้มีความเข้าใจที่ค่อยๆละเอียดขึ้นก็เป็นหนทางซึ่งถ้ามั่นคงตลอดไปนะคะเป็นทางตรงที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะโดยความเป็นอนัตตาสำคัญที่สุดค่ะเข้าใจธรรมะโดยความเป็นอนัตตาเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวตนที่พยายามและก็ติดข้อง
3: ทำให้เห็นถึงคุณของพระธรรมครับอาจารย์ครับว่าคือแต่ก่อนเนี่ยครับก็มีการประพฤติปฏิบัติผิดนะครับไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมคือไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับคือไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่พอได้ฟังความจริงแล้วก็เริ่มสะสมความเข้าใจจากการฟังการศึกษาพระธรรมแล้วก็เข้าใจถึงความเป็นปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยครับก็เลิกสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเลยเพราะว่าไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไปนั่งนิ่งๆแล้วให้ปัญญาเกิดขึ้นไปเดินและจะให้ปัญญาเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหตุที่จะให้ปัญญาเจริญขึ้นต้องสำคัญก็คือได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นหลายท่านที่เคยได้สนทนาก็มีความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมว่าสามารถทิ้งความประพฤติในสิ่งเหล่านั้นที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลที่ไม่เป็นเหตุให้ปัญญาเจริญขึ้นได้ครับ
0: ค่ะและเมื่อมีการฟังละเอียดนะคะก็จะเข้าใจได้ว่าพระธรรมที่ได้ฟังนะคะมีหลายระดับขั้นขั้นฟังเข้าใจนะคะแต่ยังไม่ได้เข้าใจตัวธรรมะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะเช่นเห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นระดับเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังและเข้าใจเนี่ยขณะนี้นะคะเข้าใจไว้อย่างนั้นแต่ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาประจักษ์แจ้งเมื่อถึงเวลาเพราะฉะนั้นจากการที่เข้าใจตามลำดับอย่างมั่นคงนะคะว่าขณะนี้มีธรรมะแน่นอนกำลังปรากฏแน่นอนแต่ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังเนี่ยเพียงเริ่มที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่จริงๆแล้วนะคะอีกระดับหนึ่งคือกำลังค่อยๆเข้าใจอย่างที่ใช้คำว่าที่พูดปัญญาก็คือความเข้าใจนั้นถูกต้องที่สุดในภาษาไทยนะคะขณะนี้กำลังเริ่มเข้าใจเห็นต่างกับขณะที่กำลังฟังว่าเห็นไม่ใช่เรา นี่ค่ะความลึกซึ้งของธรรมะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากการที่ไตร่ตรองนะคะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งความจริงเพราะฉะนั้นคำที่ทรงแสดงสามารถประจักษ์แจ้งความจริงไม่ใช่แค่คันฟังจึงเป็นอริยสัจธรรมนี่ค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเพิ่มความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งปัญญาขณะนั้นสามารถที่จะรู้ความต่างกันว่าขณะนี้เริ่มเข้าใจเห็นหรือได้ยินหรือคิดหรืออะไรก็ตามที่เราใช้คำว่านามธรรมเราพูดได้นะคะเห็นเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมเจตสิกก็เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยส่วนรูปธรรมก็มีจริงๆแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้นี่คือความรู้ที่มั่นคงที่จะค่อยๆนำไปสู่การที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งโดยความเข้าใจขณะนั้นสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถึงความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าปรากฏจริงแต่ยังไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นขณะนี้เห็นมีปรากฏจริงแต่ไม่ได้เข้าใจในธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นระดับเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ฟังเข้าใจตัวปัญญาเลยค่ะสามารถที่จะเห็นความต่างของขณะที่ฟังเข้าใจกับเริ่มถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นปฏิปัตตินะคะเป็นปัญญาระดับขั้นที่สามารถถึงความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเริ่มเข้าใจความเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ได้ปรากฏเพียงแต่ว่าเริ่มเข้าใจค่อยๆถึงเฉพาะทีละน้อยจนกระทั่งสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ปรากฏเปิดเผยทีละหนึ่งต้องเป็นความรู้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าประหยัดการฟังไม่ละเอียดไม่มั่นคงนะคะก็จะไม่นำไปสู่ปฏิปัตติด้วยเหตุนี้แม่ผู้ที่สอนธรรมะก็มีสำนักปฏิบัติถูกไหม
3: ไม่ถูกครับ
0: ค่ะกี่ครั้งก็ต้องไม่ถูกผิดไหม
3: ผิดมากเลยครับ
0: ค่ะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
3: ทำลายครับแล้วก็ผิดปกติที่สุดครับ
0: นี่คือความตรงถ้าไม่ตรงนะคะไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับปวงสัตว์โลกที่จะเข้าใจคำจริงคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์นะคะที่คนอื่นจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มั่นคงแล้วก็ตรงต่อความจริงยิ่งขึ้น
3: ขอกราบขอพระคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะและให้ทราบว่าทุกคำเพื่อประโยชน์ของคนอื่นทั้งนั้นแม้แต่อะไรที่ผิดก็ต้องบอกว่าผิดใช่ไหมคะมิฉะนั้นเขาก็อาจจะคิดว่าเขาจะฟังธรรมะด้วยแล้วก็ไปสำนักปฏิบัติด้วย
5: ผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความคำว่าสติกับสติปัฏฐานให้ชัดเจนเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับ
0: ขณะนี้นะคะสภาพธรรมะเกิดดับนับไม่ถ้วนเร็วมากยากที่จะรู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปถ้าไม่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่สามารถจะรู้สิ่งที่เกิดรวมกันแล้วก็ดับเร็วมากทุกขณะได้เลยเพราะรวมกันตั้งหลายอย่างแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปเลยจะรู้ได้ยังไงง่ายๆแต่อาศัยจากการฟังนะคะโดยที่เราคงจะใช้ภาษาไทยได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะถ้าฟังเข้าใจก็จะรู้ว่าความหมายของธรรมะนั้นในภาษาบาลีคืออะไรเช่นขณะที่ฟังเนี่ยขณะนี้มีเห็นแต่ก่อนนี้ก็เป็นเราเห็นพอฟังละเอียดขึ้นนะคะเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแล้วก็เห็นไม่มีใครสามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้เลยต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้เห็นเกิดขึ้นแค่เพียงธาตุรู้ซึ่งใครยับยั้งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เหมือนแข็งเกิดเป็นแข็งเนี่ยใครจะบอกว่าอย่าเกิดหรืออย่าแข็งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีจริงๆนะคะเกิดขึ้นรู้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นนะคะเกิดขึ้นเห็นแล้วดับนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยรู้ความห่างไกลของปัญญาความเข้าใจถูกของผู้ฟังกับระดับที่สามารถที่จะเข้าถึงขณะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าขณะฟังเนี่ยค่ะรู้เรื่องเข้าใจแต่ยังไม่ถึงขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะของธาตุรู้ได้ยินแต่ว่ามีธาตุรู้นะคะและต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากเป็นธรรมดาแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดเป็นธาตุรู้เนี่ยมีทั้งจิตและเจตสิกซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งยังไม่ต้องพูดถึงเจตสิกแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพราะจิตถูกต้องไหมคะเพราะเห็นว่ามีสิ่งที่จิตกำลังรู้แจ้งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นดอกไม้สีขาวกลีบเล็กกลีบใหญ่พวกเนี้ยเพราะจิตเกิดขึ้นนะคะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่เราจะไม่รู้เลยว่าความจริงจิตเนี่ยเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้ปรากฏเพียงเฉพาะ1ที่จิตเกิดขึ้นรู้แต่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมกันเป็นคนรวมกันเป็นโต๊ะรวมกันเป็นถ้วยแก้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเหมือนเที่ยงไม่ปรากฏการเกิดดับเลยเพราะฉะนั้นขั้นฟังเข้าใจเนี่ยนะคะปัญญาที่เกิดเข้าใจเพราะสติสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกฝ่ายดีเพราะว่าเจตสิกที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้จิตเกิดมีทั้งที่เป็นเจตสิกที่เกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่ต้องทำหน้าที่ของตนของตนเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเช่นเห็นต้องมีผัสสะเจตสิกเพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นผัสสะเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้เกิดกับจิตที่เป็นอกุศลก็ได้เกิดกับจิตที่ไม่ใช่กุศลอกุศลก็ได้เพราะมี3คำนะคะประมวลธรรมะลงไปเนี่ยทรงประมวลได้หลายประเภทเช่นประมวลโดยความเป็น1เป็นธาตุทั้งหมดนะคะธาตุแล้วก็สิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะที่เป็นธาตุเนี่ยมี2อย่างใช้คำว่านามธรรมสำหรับสภาพรู้และรูปธรรมสภาพไม่รู้ใช้คำว่าธาตุก็ได้นามธาตุรูปธาตุก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งเนี่ยจะเกิดมีไม่ได้ถ้าไม่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นผัสสะเจตสิกไม่ใช่การกระทบของสิ่งที่ไม่รู้ดอกไม้วางอยู่บนโต๊ะโต๊ะไม่รู้ว่ามีดอกไม้วางอยู่ดอกไม้ก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้หรืออะไรเหลือทั้งสิ้นเพราะทั้งหมดไม่ใช่สภาพรู้นะคะแต่ธาตุรู้ที่จะเกิดได้ทำไมจึงเห็นทำไมจึงได้ยินทำไมจึงได้กลิ่นบังคับได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ครับ
0: เพราะผัสสะเจตสิกเจตสิกหนึ่งซึ่งทำกิจกระทบอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ไม่ว่าจิตรู้อะไรทั้งสิ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ซึ่งเป็นอารมณ์และอารมณ์จะเป็นอะไรเพราะผัสสะกระทบอารมณ์นั้นจิตนั้นจึงเกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งที่ผัสสะกระทบค่อยๆแสดงความเป็นอนัตตาละเอียดขึ้นนะคะนี่คือขั้นการฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหรืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่เป็นธาตุรู้ซึ่งต่างกับสิ่งที่ปรากฏขั้นฟังเข้าใจได้แต่ขั้นรู้จริงๆต้องรู้ทีละหนึ่งในความเป็นธาตุรู้กับในการเป็นสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่รู้อะไรยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นสิ่งที่เคยไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นปรากฏเมื่อปัญญาสามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นปัญญามีหลายขั้นปัญญาขั้นฟังยังไม่สามารถจะรู้ได้แต่เริ่มเข้าใจจะรู้เมื่อไหร่แสดงความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่จะไปบังคับกฎเกณฑ์ได้เพราะว่าจะปรากฏกับปัญญาที่สามารถรู้ได้สามารถรู้ได้ขั้นแรกคือรู้ความเป็นธาตุความเป็นธาตุรู้ต่างกับรูปธาตุฟังไปเห็นไปได้ยินไปฟังไปเข้าใจไปก็ธาตุรู้ทำหน้าที่ทั้งจิตและเจตสิกแม้เดี๋ยวนี้จิตเจตสิกก็เกิดขึ้นทำกิจการงานไม่มีใครรู้จิตไม่มีใครรู้เจตสิกมีแต่การรู้เรื่องราวของนิมิตที่ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่ารูปนิมิตให้รู้ว่าโลกเป็นโลกของนิมิตเพราะว่าเพียงหนึ่งขณะที่เกิดระดับไม่ประจักษ์แจ้งจึงเกิดดับสืบต่อรวมเป็นนิมิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เป็นโลกของนิมิตนะคะและมีอีกคำหนึ่งคือปัญญัติหมายความว่ารู้ได้โดยอาการนั้นๆรู้ต้องเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อก็มีกิจการงานหน้าที่ต่างๆกันสืบต่อกันจนกระทั่งจากเห็นเนี่ยมาเป็นขณะที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่ใช่จิตหนึ่งขณะจากจิตเห็นก็จะมีจิตที่เกิด สืบต่อจากจิตเห็นที่ดับไปแล้วค่อยๆรู้จนกระทั่งถึงขณะที่รู้ว่าเป็นอะไรมีจิตเกิดขั้นมากมายค่ะรวมทั้งการชอบไม่ชอบอกุศลที่เกิดขึ้นอย่างบางอย่างละเอียดอย่างที่ไม่มีใครไปหยุดยั้งได้นะคะนี่คือฟังมีสติเกิดร่วมด้วยในขณะที่เข้าใจโดยลักษณะของสติก็ไม่ได้ปรากฏแต่ความเข้าใจก็เริ่มเข้าใจแต่ความเข้าใจก็ไม่ได้ปรากฏว่าเป็นธาตุรู้ยังคงเป็นเราไปตลอดแต่ความเป็นเราเนี่ยจะค่อยๆน้อยลงจากฟังเข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจปฏิบัติผิดไปทำอะไรอะไรก็ตามแต่นะคะก็ไม่มีทางที่จะประจักษ์แจ้งโดยความเป็นอนัตตาเพราะว่าต้องละความเป็นเราไม่ใช่มีความเป็นเราไปพยายามทำให้ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะสติและปัญญามีหลายระดับขั้นขั้นที่ได้ยินคำว่าธาตุรู้เข้าใจได้นะคะแต่จะเข้าใจระดับขั้นจำหรือว่าระดับขั้นที่รู้ความต่างว่าธาตุรู้เนี่ยรู้แต่สิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่ปรากฏทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้จริงๆไม่ใช่รู้หลายๆอย่างพร้อมกันมีหลายๆอย่างรวมกันจะไปรู้จริงแต่ละหนึ่งได้อย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะอาศัยการฟังเริ่มเข้าใจเห็นหรือยังไม่เคยเริ่มเลยเห็นไหมคะนี่แสดงความต่างระดับของสติพระชนสติขั้นฟังไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่สติสัมปชัญญะเพราะเหตุว่าจากการฟังนะคะทำให้มีการรู้ตรงลักษณะอย่างแข็งอย่างนี้ก็เป็นแข็งปัญญาระดับไหนก็รู้แข็งปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้แข็งปัญญาของคนที่เพิ่งเริ่มฟังก็รู้แข็งแตกต่างกันมากและคนที่ไม่มีปัญญาเลยก็รู้แข็งเพราะฉะนั้นธาตุแข็งซึ่งจะปรากฏโดยความเป็นธาตุไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ต้องปรากฏกับปัญญาที่สามารถเข้าใจเพราะถึงระดับที่ฟังแล้วนะคะมีการไตร่ตรองมีความเข้าใจจนกระทั่งสภาพแข็งปรากฏกับปัญญาที่เกิดเข้าใจพร้อมสติทันทีในขณะนั้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางของธรรมะที่ถูกต้องนะคะก็คือหนทางของความเข้าใจความเป็นอนัตตาโดยตลอดถ้ามีความเข้าใจหรือการกระทำใดๆที่แทรกด้วยอัตตาเป็นเราทำเราจงใจเราอยากเราต้องการถ้าปัญญาไม่เกิดไม่มีทางรู้ว่าไม่ใช่เราแต่พอปัญญาเกิดเพราะฟังมากขึ้นมากขึ้นสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราโดยขั้นคิดหรือโดยขั้นที่กำลังเกิดเข้าใจกำลังเกิดเข้าใจเห็นไหมคะไม่มีใครบังคับแต่ปัญญานั้นกำลังเกิดเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังต่างขั้นไหมคะแม่สติและปัญญาด้วยเหตุนี้สามารถเข้าใจสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะเมื่อเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดจะเข้าใจได้ไหมไม่มีทางเข้าใจได้เพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องอย่างละเอียดตามลำดับขั้นปัญญารู้และเข้าใจได้ทุกอย่างในขณะที่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งทุกอย่างแต่ปัญญาเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้นะคะธาตุรู้ยาธาตุในภาษาบาลีนะคะจึงมีคำว่าสัญญาวิญญาวิญญาณะและปัญญาต่างกันถ้าสัญญาก็เป็นความจำอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าจำได้ว่านี่ใครคุณจิราพรก่อนนั้นไม่รู้เลยชื่อนี้ใช่ไหมคะยังไม่ได้จำชื่อนี้เลยนะคะเพราะวิญญาณรู้แจ้งวิญญาณขาดไม่ได้เลยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแล้วก็มีเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยนะคะต่างเป็นใหญ่ในกิจในลักษณะในความเป็นธาตุของแต่ละธาตุเช่นจิตเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งเป็นมนินทรีย์คำที่ใช้เรียกชื่อจิตเนี่ยมีหลายคำนะคะจิตก็ได้มนะก็ได้มโนก็ได้หทยะก็ได้ปันตระก็ได้มีความหมายแต่ละอย่างอย่างปันตระเนี่ยจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นจิตไม่ดีไม่ชั่วจิตเพียงรู้แจ้งใครจะแย่งหน้าที่จิตไม่ได้เลยเจตสิกใดๆก็จะมารู้แจ้งอย่างจิตไม่ได้แต่จิตกำลังรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละหนึ่งนะคะก็กระทำกิจของตนสลับกันไม่ได้แย่งหน้าที่กันไม่ได้ จำเกิดขึ้นจำเท่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะการฟังและมีความเข้าใจที่ถูกต้องก็สามารถที่จะรู้ความต่างของปัญญาเพราะฉะนั้นความต่างของสติสัมปชัญญะก็คือ

0: ทำอะไรเพราะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้นะคะสติสัมปชัญญะจึงเป็นสติปัฏฐานะปัฏฐานหมายความถึงที่ตั้งของการที่จะเข้าใจถูกต้องขึ้นหมายความว่าที่ตั้งของปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นถ้าเราใช้ภาษาไทยก็คือว่าที่ตั้งของความเข้าใจที่จะเข้าใจสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะประจักษ์ความจริงเมื่อถึงระดับของปัญญาที่สามารถเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีตามปกติเนี่ยค่ะถูกปิดบังห่มห่อไว้มิดชิดมืดสนิทหนาแน่นดำมืดนะคะในสังสารวัฏเห็นความน่าอัศจรรย์ของคำที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นความน่าอัศจรรย์ของปัญญาคำนั้นสามารถทำให้สิ่งที่ไม่รู้เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงเพราะความเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสจนกระทั่งถึงปฏิปัตตินะคะซึ่งเป็นกิจญาณปัญญาที่ได้เข้าใจความจริงอย่างมั่นคงท่องแท้รอบรู้จะไม่นำไปสู่หนทางผิดเลยก็จะนำมาสู่การเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะอย่างนี้ตามปกติตามที่ได้ฟังเป็นกิจญาณและเป็นปฏิปติถึงเฉพาะด้วยปัญญาที่กระทำกิจเข้าใจสิ่งที่สติกำลังถึงเฉพาะที่สิ่งที่สติกำลังถึงเฉพาะเช่นแข็งเป็นต้นนะคะเป็นปัฏฐานะเป็นที่ตั้งของสติที่ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจสิ่งนั้นขึ้นถ้าขณะนั้นกำลังรู้ลักษณะของสภาพจำยากไหมคะแต่ว่าปัญญารู้ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อไรสติเข้าใจลักษณะของสภาพจำสภาพจำเป็นปัฏฐานะที่ตั้งของสติที่ระลึกและปัญญาจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นสติมีหน้าที่นะคะระลึกรู้ไม่ใช่ระลึกเฉยๆใช่ไหมคะแต่ระลึกรู้นะคะแต่ไม่ได้เข้าใจเพียงแต่รู้ด้วยการระลึกในสิ่งที่มีถูกต้องไม่ใช่ระลึกผิดไม่ใช่ระลึกว่าเป็นคนเป็นสัตว์แต่ระลึกในฐานะในลักษณะตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นและปัญญาที่เกิดพร้อมกันค่อยๆรู้ลองคิดดูความหมายทีละหนึ่งหมายความว่าไงคะเดี๋ยวนี้มีตั้งหลายอย่างเลือกได้ไหมให้รู้อะไรทีละหนึ่งไม่มีทางเพราะฉันจริงเข้าใจในความเป็นอนัตตาว่าสติเกิดเหมือนกับได้ยินเกิดเหมือนกับเห็นเกิดแต่นั่นสติเกิดเพราะปัญญาขณะนั้นกำลังถึงเฉพาะสิ่งที่สติระลึกเพื่อรู้ความจริงจึงรู้ว่าไม่ต้องใช้ชื่อว่าสติปัฏฐานไม่ต้องใช้ชื่อว่าสติสัมปชัญญะก็เป็นสติปัฏฐานก็เป็นสติสัมปชัญญะตรงกันข้ามกับคนที่ใช้คำว่าสติสัมปชัญญะแต่ไม่รู้เป็นตัวตนที่ไปเลือกไปทำโดยไม่รู้เลยว่าหน้าที่ของสติคืออย่างไรและขณะนั้นเป็นสติไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงระดับของสติปัฏฐานเป็นกิจญาณยังไม่ถึงปฏิเวทะสภาพธรรมะปรากฏอย่างที่ได้ฟังทุกคำยังไม่ถึงกตยานได้รู้แล้วเพราะฉะนั้นฟังนี้เข้าใจแล้วบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความไม่ใช่เราได้ต้องมั่นคงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เราแบบแก้ตัวนะคะอะไรก็เป็นอนัตตานั่นคือไม่ถูกต้องคนนั้นเองจะรู้ว่าเขาไม่รู้สักหน่อยแต่เขาก็ได้ยินคำนี้มาเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำผิดเวลาเขาโกรธเขาบอกว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่เป็นตัวเขาต่างหากไม่ใช่อนัตตาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแม้แต่ละคำเนี่ยรอบรู้บริบูรณ์ครบถ้วนในความหมายของคำนั้นเช่นนามธรรมหรือนามธาตุจะเป็นรูปธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เพียงฟังนะคะแล้วยังไม่ไตรตรองก็ตอบไม่ได้หิวเนี่ยเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นนามธรรมครับ
0: คนที่รู้เห็นไหมคะตอบไม่ผิดรูปจะหิวได้ยังไงใช่ไหมคะรูปไม่รู้อะไรเนี่ยแต่หิวเนี่ยเป็นธรรมะนะคะเป็นธรรมะอะไรอีกจิตหรือเจตสิก
1: เป็นเจตสิกครับ
0: เห็นไหมคะต้องเข้าใจเป็นเจตสิกอะไรเห็นไหมคะถ้าฟังแล้วจะตอบได
1: ้เป็นเวทนาครับ
0: ค่ะไม่ต้องชื่อเวทนา

0: นะก็รู้ว่าเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะหิวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจธรรมะในภาษาของเราแต่พอได้ยินชื่อว่าเวทนาเจตสิกเป็นสภาพรู้สึกเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าความรู้สึกในภาษาไทยนี่แหละดีใจหรือเสียใจทางใจนะคะสุขหรือทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์มีความรู้สึก5อย่างเกิดกับจิตประเภทใดบ้างก็แสดงให้เห็นว่ายิ่งเข้าใจธรรมะก็ค่อยๆเข้าใจความบริบูรณ์ของธรรมะจนกว่าจะเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานโดยค่อยๆเข้าใจความต่างก่อนว่าขณะไหนเป็นสติปัฏฐานขณะไหนไม่ใช่สติปัฏฐานเป็นปกติเกิดนานไหมสติปัฏฐาน
1: ไม่นะครับแล้วแต่เหตุปัจจัย
0: เพียงแค่นิดเดียวเอง
1: มันปลายเข็มครับ
0: แต่ความต่างปัญญารู้ได้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เพียงขั้นการฟังเพราะฉะนั้นถ้ามีความหวังอยากให้สติเกิดบ่อยห้ามได้ไหม
1: ไม่ได้ฮะ
0: แต่ปัญญาสามารถรู้ได้ว่านั่นคือหวัง
1: ก็เป็นธรรมะ
0: มิฉะนั้นละหวังไม่ได้แต่ไม่ใช่ไปห้ามหวังแต่รู้หวังว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องน้อมไปสู่ความเป็นอนัตตาความเป็นธรรมะจนกว่าจะถึงที่สุดที่ประจักษ์แจ้งเป็นวิปัสสนาญาณตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณไม่ใช่อะไรที่ไม่รู้เกิดดับๆนะแต่เป็นปัญญาที่เจริญจากการฟังและการอบรมและการสามารถเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะทีละหนึ่งจนสภาพธรรมะนั้นปรากฏกับปัญญาที่สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นจึงมีวิปัสสนาญาณหลายระดับขั้นสภาพธรรมะก็เป็นสภาพธรรมะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะใครที่อบรมมาแล้วสามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้เหมือนบุคคลในครั้งพุทธกาลแต่ว่าในครั้ง 2,500 กว่าปีเนี่ยนะคะแม้แต่การจะฟังให้เข้าใจเพื่อละความไม่รู้ก็ยังยากก็ไม่ต้องไปคิดถึงใช่ไหมคะแต่ให้รู้ว่าเป็นไปได้ทุกเมื่อมีปัจจัยพร้อมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นยับยั้งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อย่างท่านพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะพบท่านพระอัสสชิตอนที่ท่านเป็นอุปติสสะมานพใช่ไหมคะไม่รู้ได้ว่าจะได้ฟังคำอะไรไม่รู้ได้ว่าฟังนะปัญญาระดับไหนเกิดจนถึงความเป็นพระโสดาบันพร้อมแล้วต้องเกิดเหมือนได้ยินพร้อมแล้วต้องได้ยินไปยับยั้งไม่ให้ได้ยินเกิดก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นี่คือผู้ที่มั่นคงในความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราและจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเห็นธรรมะหรือเข้าใจธรรมะถูกต้อง
1: สิ่งที่อาจารย์ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยถ้ามีปัญญาเข้าใจแล้วเนี่ยก็ต้องมีการฟังที่บริบูรณ์การได้ยินที่บริบูรณ
0: ์บริบูรณ์คือมั่นคงก่อนนะคะ
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยมั่นคงไหมถ้ามีสำนักปฏิบัติ
1: ผิดครับ
0: ค่ะนี่ก็คือไม่มั่นคงทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยและการพูดเพื่อประโยชน์ให้คนได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อดำรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้ลบเลือนเพื่อโทษจะไม่ได้เกิดกับคนที่เข้าใจผิดการสนทนาธรรมเป็นมงคลค่ะนำมาซึ่งความเจริญในความเข้าใจถูกต้องนะคะซึ่งสามารถที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเจริญในทางกุศลเพิ่มขึ้นมิฉะนั้นแล้วก็จมอยู่ในอกุศลลึกลงไปทุกวันสังสารวัฏยาวนานเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่และยังจะต้องต่อไปอีกนานเท่าไหร่เหมือนกับที่เปรียบไว้ในอัฏฐสาลีนีนะคะคนก่ออิฐกับคนรื้ออิฐก่อกิเลสไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยรื้ออิฐออกไปทีละเล็กทีละน้อยถ้ายิ่งเข้าใจนะคะโดยวิถีจิตวิถีจิตหมายความว่าจิตซึ่งเกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช้คำว่าวิถีจิตหมายความว่าไม่ใช่ภวังคจิตผวังคจิตคือจิตซึ่งไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรู้จักผวังคจิตขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยกำลังหลับชื่ออะไรคะอยู่ที่ไหนครอบครัวมีไหมทรัพย์สมบัติอะไรแต่ไรเพื่อนฝูงมิตรสหายงานการทั้งหมดไม่มีเลยเพราะไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้โลกนี้ไม่ได้ปรากฏเลยเป็นอารมณ์เดียวกับจิตที่ทำกิจปฏิสนธิสืบต่อมาจากจุติจิตของชาติก่อนแสดงเห็นว่าการเกิดดับของจิตนั้นไม่มีใครไปยับยั้งได้เลยเพ พราะเป็นธาตุที่จะต้องเป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ดับอย่างนี้สืบต่ออย่างนี้สะสมอย่างนี้เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งมีเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ให้มีไม่ได้เกิดมาแล้วในสังสารวัฏด้วยความไม่รู้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยมีจิตแต่ไม่ใช่จิตเห็นแสดงว่าจิตเห็นต้องเป็นหนึ่งไม่ใช่จิตได้ยินจิตได้ยินก็เป็นอีกหนึ่งพระฉันทรงประมวลจิตซึ่งเกิดเพราะปัจจัยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏมากมายประมาณไม่ได้เลยค่ะแต่ก็จำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆโดยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะจิตทั้งหมดมี89ประเภทก็เราไม่ต้องเข้าใจไปให้หมดทีเดียวนะคะแค่เข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราก็จะนำไปสู่ความเข้าใจเวลาที่อ่านหรือได้ฟังธรรมะได้ยินคำที่ละเอียดกล่าวถึงจิตประเภทต่างๆก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ต้องเข้าใจว่าจิตมีเดี๋ยวนี้กำลังมีด้วยเกิดด้วยดับด้วยทำกิจการงานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ที่อื่นเห็นความต่างกันของระดับความเข้าใจจากการฟังกับการที่จะรู้จริงๆตามที่ได้เข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอีกขั้นหนึ่งและยังขั้นประจักษ์แจ้งรู้แล้วตามที่ได้ฟังเพราะสภาพธรรมะปรากฏเพราะฉะนั้นจะมีคำว่ามีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏยังไงล่ะคะฟังละมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏยังไง
1: เพื่อเข้าใจ
0: หมายความว่าเป็นปกติใช่ไหมคะไม่ใช่ผิดปกติถ้าผิดปกติปัญญาจะปรากฏไหมไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นนอกจากเป็นปกติแล้วนะคะก็ยังรู้ด้วยว่าขณะที่เป็นปกติแล้วมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นต่างหากตรงที่เข้าใจตรงนั้นเท่านั้นค่ะที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าสะสมทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะกุศลอกุศลก็สะสมเพราะฉะนั้นขณะที่ไม่ใช่ความเข้าใจก็สะสมด้วยความสงสัยสะสมไหมคะยังมีไหมค่ะก็ต้องตามความเป็นจริงว่าธาตุรู้เป็นยังไงถ้าธาตุรู้ไม่ปรากฏต้องสงสัยแน่และความสงสัยก็จะติดตามไปเพราะว่ายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งใช่ไหมคะต่อเมื่อไรประจักษ์แจ้งถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลคิดดูความสงสัยทั้งหมดที่สะสมมาในแสนโกฏกับพร้อมอวิชชาและความเห็นผิดไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏเป็นปกติและก็มีความเข้าใจธรรมะนะคะที่เป็นไปตามปกติทุกอย่างต้องเป็นปกติเพราะว่าเป็นธรรมะจนกว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะจนประจักษ์แจ้งได้ด้วยเหตุนี้นะคะยังคงมีความสนุกสนานร่าเริงตามสะสมมาแต่ปัญญาต้องรู้ค่ะไม่ใช่ไปพยายามที่จะไม่มีนั่นคือผิดเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะคะเป็นเรื่องที่เห็นความเป็นอนัตตาโดยความที่ว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปรู้โดยจะไปทำให้เกิดแล้วสิ่งที่เกิดแล้วไม่รู้และจะเข้าถึงความเป็นอนัตตาและรู้ในความไม่ใช่เราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นธรรมะนี้ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็ต้องเป็นญาณปัญญาที่รู้จริงๆเป็นสัจญาณที่มั่นคงจึงจะนำไปสู่การรู้จริงโดยการประจักษ์แจ้งได้ถึงที่สุดคือดับกิเลสได
2: ้ที่พระภาคตรัสถึงว่านักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐสุด
3: โดยสาระสำคัญก็ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็แสดงถึงความเป็นจริงนะครับเพราะว่าชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับก็เป็นไปนะครับเพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งไม่ได้นะครับแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญานะครับก็คือปัญญาเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่นะครับก็จะอุปการะเกื้อกูลผู้นั้นนะครับให้ชีวิตนะครับเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรคล้อยตามปัญญาที่เจริญขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าจะประสบปัญหาใดๆก็ตามปัญญาเป็นที่พึ่งได้โดยตลอดอย่างชีวิตของบุคคลท่านหนึ่งนะครับก็คืออุตตรามานพนะครับเป็นบุคคลที่เกิดมา ด้วยผลของกุศลนะครับทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีรูปงามวัสการาพามนะครับมีลูกสาวก็อยากจะยกลูกสาวของตนเองให้กับบุคคลคนนี้ก็คือมอบให้กับอุตตรมานพแต่อุตตรมานพนะครับเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในการบวชก็คือในบรรพชาก็คือไม่สมประสงค์ของวัสการาพามมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็มีโจร นะครับขโมยสิ่งของแล้วก็เอาไปวางไว้ในบาทของอุตตรสามเณรซึ่งตอนนั้นบวชแล้วนะครับทีนี้ก็มีคนจับตัวสามเณรไปให้กับวัสการพราหมณ์โดยเข้าใจผิดว่าคนนี้แหละคงจะเป็นโจรที่ขโมยของของคนอื่นมาวัสการพราหมณ์ด้วยกำลังของความโกรธที่มีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ดั่งใจที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็ตัดสินลงโทษสามเณรท่านนี้นะครับด้วยการเสียเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลอุตตรสามเณรนะครับแสดงความจริงให้ท่านฟังบรรลุธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วก็เหาะออกจากเหลาเลยนะครับเพราะว่าด้วยกำลังของฤทธิ์ที่ท่านมีด้วยนะครับนี่คือความเป็นไปนะครับของผู้ที่มีปัญญาปัญญาเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงและผู้ที่มีปัญญานั่นแหละคือนักปราชญ์ก็คือผู้มีปัญญาก็กล่าวตามปัญญานั่นเองนะครับที่กล่าวถึงว่าชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างประเสริฐ
0: รู้จริงๆหรือยังว่าเป็นธรรมะหรือเพียงฟังว่า
4: ฟังว่าครับ
0: เพราะฉะนั้นรู้จริงต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เป็นการประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีโลภะไหม
4: มี
0: โดยการฟัง
4: ครับ
0: เห็นไหมคะทั้งหมดโดยการฟังโดยการคิดโดยการจำโดยการเข้าใจขั้นฟังทำไมบอกว่าเดี๋ยวนี้มีโลภะล่ะคะ
4: คือจากการฟังว่าโลภะเป็นอนุสัยแต่ว่าถ้าตอบใหม่ว่าตอนนี้จิตกำลังเป็นกุศลอยู่โลภะไม่มีฮะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องคิดที่ยาว
4: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
4: ก็ดูจากสภาพจิต
0: ค่ะเป็นเราดูแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นจึงมีความยินดีติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมคะนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่ให้เราไปรู้โลภะซึ่งกำลังเกิดดับเพราะว่าปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะประจักษ์อย่างนั้นแต่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ว่าขณะใดก็ตามที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะก็จะมีลักษณะของกิเลสประการต่างๆที่เกิดร่วมกับความไม่รู้ถ้าขณะนั้นไม่ใช่โทสะก็เป็นโลภะเพราะฉะนั้นก็คือว่ารู้ว่ามีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่รู้ตัวธรรมะที่กำลังเป็นโลภะที่เกิดขึ้นแต่ว่าสามารถจะรู้ได้ค่ะปัญญารู้ได้จริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแม้ปัญญาความเข้าใจก็ไม่ใช่เราฟังด้วยความเข้าใจว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะมั่นคงเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีตัวเราและความเห็นผิดและความต้องการเนี่ยก็จะแทรกเข้ามาขวนขวายทำสิ่งซึ่งไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะมีความเป็นตัวตนที่อยากจะเข้าใจเดี๋ยวนี้มีโลภะไหมคะ
4: มีครับ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่ายังรู้ไม่พอ
0: เพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ
4: ครับ
0: ความจริงของสิ่งที่ปรากฏคือจากไม่มีแล้วก็มีอย่างเสียงนี่ค่ะยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏแล้วก็มีเสียงปรากฏถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเกิดแล้วเสียงอยู่ไหนดับแล้วหมดแล้วไม่เหลือเพราะฉะนั้นก่อนมีเสียงไม่มีเสียงพอเกิดขึ้นเป็นเสียงแล้วก็หมดไปไม่ยั่งยืนทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็ละความติดข้องความยึดถือในสิ่งที่ปรากฏด้วยความไม่รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลามีคุณคำปันไหมคะ
4: ไม่มี
0: ค่ะไม่มีคุณคำปันเพราะอะไร
4: เพราะว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
0: ค่ะอะไรนะคะ
4: ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
0: ค่ะ
4: ครับ
0: ถ้าไม่ประจักษ์อย่างนี้จะละการยึดถือว่ามีคุณคำปันแน่นอนยั่งยืนค่ะมีมานานแล้วด้วยแล้วก็จะมีต่อไปด้วยซึ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมคะความจริงที่จะดับความติดข้องได้ก็โดยประจักษ์ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นที่เคยติดข้องมาเนี่ยติดข้องในสิ่งที่ ไม่มีแล้วก็มีให้ติดข้องแล้วก็หมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสิ่งที่เกิดต่อไม่ใช่อันเก่าเลยค่ะอันเก่าที่เราเคยชอบเคยติดข้องเคยพอใจดับแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่เหลือด้วยเมื่อความจริงแท้แน่นอนเป็นอย่างนี้นะคะก็เห็นได้ว่าอีกนานไหมกว่าจะรู้ความจริงจริงจริงจนกระทั่งไม่มีคุณคำปั่นมีธรรมะที่ปรากฏทางตาแล้วก็ดับไปแต่แม้ว่าสภาพธรรมะจะเกิดดับแต่สามารถที่จะรู้ความที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคุณคำปั่นซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นคุณคำปั่นตัวจริงจริงเลยไม่เกิดไม่ดับมาเป็นคุณคำปั่นโดยเป็นสภาพธรรมะที่รวมกันนะคะที่เกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่สืบต่อจนกระทั่งจำไว้มั่นคงว่าเป็นคุณคำปั่นแต่คนที่รู้ความจริงก็สิ่งที่ปรากฏทางตาดับแล้วเพราะฉะนั้นคุณคำปั่นจริงๆที่เป็นคุณคำปั่นที่เที่ยงไม่มีมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นความจริงก็คือความจริงอย่างนี้ค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดกว่าจะละการที่เคยยึดถือนะคะอย่างมั่นคงเนี่ยที่สะสมมานานแสนนานปัญญาก็ต้องเข้าใจอย่างมั่นคงจนประจักษ์แจ้งความจริงถึงที่สุดจึงจะค่อยๆละความเป็นตัวตนได้และมีคุณสุขพลไหมคะ
4: ไม่มีครับ
0: ก็ต้องไม่มีด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจจริงๆที่พูดแล้วเนี่ยสามารถที่จะรู้จริงได้แต่ไม่ใช่ด้วยการขวนขวายพยายามด้วยความเป็นตัวตนแต่ด้วยกำลังของความเห็นที่ถูกต้องว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยวิธีใดโดยเหตุใดเป็นปัจจัยเห็นก็เห็นอย่างนี้เมื่อเช้าเราก็พูดเรื่องเห็นแล้วก็พูดเรื่องเห็นเกิดดับกำลังเข้าใจเห็นหรือยัง
4: ยังครับ
0: ยังก็ต้องยังเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะสัจจะบารมีถ้าไม่มีความเป็นผู้ตรงต่อความจริงของธรรมะนะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้ต้องตรงจริงๆค่ะ
5: เท่าที่เรียนมานะฮะก็เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าในความรู้สึกจริงๆเนี่ยคุณคำปั่นก็ยังเป็นคุณคำปั่นอยู
0: ่ค่ะเพราะเป็นเราไม่ใช่ปัญญาที่เริ่มค่อยๆเข้าใจว่าที่มารวมกันเป็นคุณคำปั่นเนี่ยมีอะไรบ้างตาเป็นคุณคำปั่นหรือเปล่าคะ
5: ไม่เป็นนะ
0: แล้วเห็นเป็นคุณคำปั่นหรือเปล่า
5: ไม่เป็นนะ
0: คิดเป็นคุณคำปั่นหรือเปล่า
5: เป็นฮะในความรู้สึกจริงๆรู้สึกก็เป็นนะ
0: ค่ะแต่เวลาคิดเรื่องอื่นไม่ใช่คุณคำปั่นละเพราะฉะนั้นแม้คิดก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
5: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นคุณคำปั่นจริงๆเนี่ยไม่มีถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นระดับสืบต่อจนปรากฏให้จำอย่างมั่นคงว่าที่เห็นเป็นคุณคำปั่นแต่ต้องแยกนะคะความเป็นจริงก็คือว่าเห็นเกิดขึ้นจึงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นรูปร่างสันฐานทำให้จำได้ว่าเป็นใครแต่ความจริงก็คือว่ากว่าจะเป็นคุณคำปั่นก็จะมีการเห็นมากมายหลายขณะและก็มีการที่นึกถึงสิ่งที่เคยจำไว้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนอยู่ในความมืดหรืออยู่ใต้มหาสมุทรนะคะมีคนบอกว่าใต้มหาสมุทรมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความจริงก็คือจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับจนกว่าจะรู้อย่างนั้นรู้ได้ค่ะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสไม่ได้ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีผู้ที่ฟังธรรมจนกระทั่งดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ได
5: ้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราเพียงแต่เรียนรู้แต่ว่าเราไม่ได้รู้สึก
0: ไม่มีเรานะคะแม้ความเข้าใจก็ต้องเกิดจากการฟัง
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจก็เกิดแล้วก็ดับไม่ได้เข้าใจตลอดเวลาชั่วขณะที่ฟังเข้าใจขณะนั้นกำลังเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังและเข้าใจในสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเพราะฟังเรื่องนั้นชั่วขณะนั้นเท่านั้นค่ะแล้วก็ดับและสภาพธรรมะก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตามเหตุตามปัจจัยที่สะสมมานานเป็นคิดเรื่องอื่นเป็นชอบเรื่องอื่นเป็นสนใจเรื่องอื่นลืมเรื่องนั้นไปละขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏนะคะสวยดีดอกไม้พวงมาลัยแค่หันไปทางอื่นหมดแล้วค่ะและความจริงที่เร็วกว่านั้นคือไม่ต้องหันไปไหนสภาพธรรมะที่ปรากฏก็จะปรากฏตามความเป็นจริงกับปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เพราะได้สะสมมาถึงความเป็นปัจจัยที่จะทำให้ปัญญานั้นสามารถเข้าใจความจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่าธรรมะก่อน มั่นคงบริบูรณ์สมบูรณ์โดยประการทั้งปวงว่าธรรมะมีจริงแต่ไม่ใช่ใครเลยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแต่ละคำนะคะเก็บไว้ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งมีปัจจัยที่สามารถที่จะระลึกถึงขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เหมือนขณะนี้นะคะทุกคนฟังธรรมะมานานด้วยกันแต่มีการรู้ไหมว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีหรือไม่มีคะไม่มีจนกว่าจะมีก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้รู้อย่างนี้ค่ะจนกว่าจะรู้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้ไฟเกิดขึ้นอยู่ดีๆให้ไฟเกิดขึ้นได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยเมื่อไหร่ไฟก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็เหมือนกันหรือสภาพธรรมะทุกอย่างก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้อย่างคนตาบอดจะให้เขาเห็นได้ไหม
5: คนตาบอดคงไม่ได้นะคะแต่พูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ย
0: เหมือนกันค่ะ
5: เราค่อยๆสอนไม่ได้เลยค่ะ
0: กำลังไงคะกำลังค่อยๆฟังทีละคำทีละคำแล้วก็เข้าใจทีละคำนั่นคือค่อยๆสอนค่อยๆพูดค่อยๆเข้าใจทีละหนึ่งเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆค่ะนามธรรมเป็นสภาพรู้รูปธรรมมีแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นสัตว์บุคคลสิ่งที่มีชีวิตนะคะเพราะมีธาตุรู้จิตและเจตสิกเกิดรู้สิ่งที่กำลังปรากฏยังเห็นอย่างเนี้ยโต๊ะเก้าอี้ไม่เห็นอะไรต้นไม้ไม่เห็นอะไรแต่เห็นมีจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้แต่ว่าเห็นเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นแล้วต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ยังเห็นเนี่ยต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นได้ยินก็ต้องมีสิ่งที่ถูกได้ยินคือเสียงเวลากลิ่นปรากฏก็หมายความว่ามีสภาพที่กำลังรู้กลิ่นนั้นจึงปรากฏถ้าไม่มีธาตุรู้โลกก็ไม่ปรากฏอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดเมื่อมีปัจจัยค่ะไม่ใช่เราให้เข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดเกิดไม่ได้เลยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้แต่พอมีปัจจัยแล้วจะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ถ้าสะสมความเข้าใจนะคะทีละเล็กทีละน้อยนานมากกับหนึ่งแสนกับถึงเวลาจะไม่ให้เข้าใจก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าสะสมมาจากการที่เข้าใจทีละน้อยมากนิดๆหน่อยๆแต่นานจนกระทั่งความเข้าใจนึงเข้าใจทั่วเข้าใจเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงที่ได้ฟังเกิดดับนี่แน่นอนค่ะถ้าไม่ประจักษ์การเกิดดับจะละกิเลสได้ยังไงก็ยังรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและรวมๆกันก็ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะอันหนึ่งดับอันหนึ่งเกิดสืบต่ออยู่เรื่อยๆจะปรากฏการเกิดดับได้ยังไงแต่เมื่อรู้สิ่งหนึ่งลักษณะนั้นนะคะจะรู้ถึงการเกิดและการดับ
5: เพราะฉะนั้นมองไปแล้วรู้สึกว่าสักวันหนึ่งศาสนาพุทธคงสูญไปค่ะ
0: พระพุทธศาสนาถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะก็ดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้อิฐหินปูนทรายสวยงามเหลือเกินดำรงพระศาสนาไว้ได้ไหมให้หินเนี่ยปูนเนี่ยทรายเนี่ยสร้างซะสวยเลยจะดำรงพระศาสนาได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่เมื่อมีความเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วค่อยๆเข้าใจกันขึ้นพระศาสนาก็ไม่สูญหายเพราะฉะนั้นพระศาสนาอันตรธานแล้วสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดแต่พระศาสนายังดำรงอยู่ตราบที่มีความเข้าใจคำของพระองค์
5: ก็มีอยู่ทางเดียวคือสิ่งที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ที่กำลังให้ได้เข้าใจค่ะมีไว้ทำไมคะปรากฏทำไมปรากฏให้ไม่รู้ต่อไปถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอได้ฟังคำแล้วนะคะสิ่งที่มีนี่แหละปรากฏให้เข้าใจว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ตรงกับความเป็นจริงของสิ่งนี้ไหมถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแค่นี้ค่ะแต่ไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะอะไรเพราะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็รวมกันจนเป็นนิมิตพอเห็นก็เป็นรูปร่างสันฐานจำไว้แต่ทรงแสดงโดยละเอียดนะคะแต่ละหนึ่งขณะจิตว่าขณะหลับสนิทเนี่ยไม่มีเห็นไม่มีได้ยินแต่จะหลับตลอดไปได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีปัจจัยให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดมีปัจจัยให้ได้ยินได้ยินก็เกิด เกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่เห็นตลอดเวลาหรือว่าไม่ใช่ได้ยินตลอดเวลาทุกอย่างสั้นมากค่ะและถ้าไม่ประจักษ์การดับไปจริงๆจะไม่รู้เลยว่าหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วมียั่งยืนถ้ารู้ว่าติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเนี่ยจะรู้ตัวเองเลยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นช่างไม่รู้เอาซะเลยว่าติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเนี่ยคิดดูระดับนั้นเลยค่ะความไม่รู้ไม่มีแล้วยังติดข้องยังเข้าใจว่ายังอยู่ยังมี
7: เมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าไม่มีคุณคำปั่นแต่เป็นจิตที่เกิดดับสืบต่อ
0: มีคุณคำปั่นไหม
7: ไม่มีครับ
0: ค่ะก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
7: ครับ
0: ไม่มีคุณคำปั่นแต่มีอะไร
7: มีจิตที่เกิดดับสืบต่อ
0: ถ้าไม่มีจิตเกิดดับสืบต่อจะมีคุณคำปั่นไหม
7: ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงมั่นคงหรือยังคะว่าไม่มีคุณคำปั่นแต่มีธรรมะ
7: ตอนนี้ก็กำลังเรียนรู้ไปครับ
0: ค่ะ
7: ตอนนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นจิตที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นอะไรเพราะว่าอย่างกรณีคุณคำปั่นกับคุณธิดารัตน์อย่างเงี้ยจิตที่เกิดดับสืบต่อของคุณคำปั่นเนี่ยมันก็เกิดจากกรรมกิเลสอะไรของคุณคำปั่นไม่กระโดดข้ามมาที่จิตของคุณธิดารัตน
0: ์ค่ะ
7: เพราะนั้นแต่ละส่วนเนี่ยที่ไม่ใช่คุณคำปั่นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอะไรครับจ
0: ิ
7: ตที่เกิดดับสืบต่อ
0: ไม่เรียกได้ไหม
7: ไม่เรียกก็ได้ครับ
0: ไม่เรียกแล้วมีไหม
7: มีครับ
0: แต่ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าหมายความถึงไหน
7: ครับ
0: นี่หรือนั่นนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะเองไม่มีชื่อไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะเกิดขึ้นทำหน้าที่การงานแล้วก็ดับไป
7: ครับ
0: แต่จะรู้ได้ยังไงว่าหมายความถึงธรรมะอะไรถ้าไม่เรียกชื่อต่างๆให้รู้เพราะฉะนั้นชื่อมีเพื่อให้รู้ความหมายว่าหมายความถึงอะไรถ้าเราพูดถึงจิตเจตสิกทุกคนอยู่ที่นี่ความจริงก็คือต้องมีจิตเจตสิกรูปเกิดดับสืบต่อแต่ไม่รู้ว่าไหนล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีชื่อเพื่อให้เข้าใจว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นชื่อทุกชื่อค่ะส่งถึงหรือแสดงถึงหรือหมายถึงสิ่งที่มีในขณะนั้นเป็นแต่เพียงชื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าหมายความถึงอะไรเปลี่ยนชื่อคุณธิดารัตน์เป็นคุณคำปั่นก็ได้แต่เพื่ออะไรหมายความว่าอะไรให้รู้เท่านั้นเองแต่เปลี่ยนสภาพธรรมะไม่ได้เพราะฉะนั้นชื่อสำหรับให้เข้าใจความหมาย
7: อย่างกรณีของคุณคำปั่นนี่ก็คือว่าเป็นการเกิดดับสืบต่อจนกว่าจะพ้นจากสังสารวัฏ
0: ไม่ใช่เฉพาะคุณคำปั่นค
7: ่
0: ะทุกอย่าง
7: ครับ
0: ที่เกิดดับแต่มีปัจจัยทำให้ธรรมะเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นจนปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานให้จำได้เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนะคะจะมีข้อความว่ารูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขานิมิตวิญญาณนิมิตพระทรงจำแนกธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้กับสภาพที่ไม่รู้นามธรรมและรูปธรรมนะคะตามความยึดถือเช่นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่มีอะไรเลยนอกจากปรากฏยังติดข้องคิดดูก็แล้วกันเหลือลายไหมคะความติดข้องค่ะแค่ปรากฏติดละทันทีเพราะฉะนั้นให้รู้ได้เลยค่ะว่าตลอดเวลาเนี่ยอวิชชากับโลภะมากมายมหาศาลแม้แต่กำลังฟังอย่างนี้นะคะถ้ากล่าวโดยวิธีจิตปัญญาที่กำลังค่อยๆเข้าใจเนี่ยเกิดท่ามกลางอกุศลเพราะอะไรคะหลังจากเห็นดับแล้วจิตที่เกิดสืบต่อยังมีสิ่งที่กระทบตาเป็นอารมณ์รูปนั้นยังไม่ดับแล้วก็ปัจจัยที่สะสมมานะคะที่จะมีความไม่รู้อวิชชามีไหมเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้แต่เพราะไม่รู้นะคะจึงเป็นอาสวะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าเร็วปานนั้นยับยั้งไม่ได้เลยแม้รูปยังไม่ดับก็ติดข้องในรูปแล้วและยังจำไว้และยังเกิดนึกถึงอีกซ้ำเติมความติดข้องเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นรูปแต่ละรูปเนี่ยค่ะเป็นที่ยินดีต้องการอย่างยิ่งในภพภูมิหรือในโลกที่มีรูปเราจะยินดีในอะไรถ้าไม่ยินดีในรูปเพราะมีรูปให้เห็นมีรูปให้ได้ยินเพราะฉะนั้นก็ทั้งที่เกิดดับไม่ปรากฏเป็นนิมิตนะคะเพราะฉะนั้นเราติดข้องในรูปนิมิตในรูปนิมิตที่ปรากฏเป็นคนนั้นคนนี
7: ้ขอบคุณมากครับ
3: ความจริงนะครับแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยประมวลก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะที่เป็นจิตเป็นเจตสิกแล้วก็เป็นรูปเมื่อสะสมมาต่างกันมีเหตุต่างกันการได้รับผลจึงแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนจึงเป็นแต่ละหนึ่งแม้แต่ที่กล่าวถึงท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีนะครับเป็นผู้ที่ถวายพระวิหารเชตวันไว้ในพระพุทธศาสนานะครับเพราะมีธรรมะที่เกิดขึ้นถ้าบอกว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปหรือว่าเป็นขันธ์โน้นขันธ์นี้จะรู้ได้อย่างไรว่ากล่าวถึงใครนะครับก็ต้องกล่าวถึงบุคคลคนนั้นนะครับซึ่งมีบุคคลคนนั้นก็เพราะว่ามีธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปนั่นเอง
0: แล้วก็จะมีคนนี้ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นชาติก่อนไม่มีคนนี้นะคะยังไม่มียังไม่เกิดเป็นคนนี้จากโลกนี้ไปแล้วไม่มีคนนี้อีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเจตสิกจิตรูปที่เกิดในชาตินี้ทำให้เข้าใจว่าเป็นคนนี้เฉพาะในชาตินี้จิตเจตสิกรูปที่มีปัจจัยจะเกิดต่อไปในชาติหน้าจะเป็นอะไรใครรู้ยังไม่เกิดก็ไม่รู้นะคะเหมือนเราชาติก่อนอยู่ไหนทำอะไรกรรมอะไรก็มีเยอะบุญกรรมบาปกรรมอะไรทั้งหลายก็มากมายแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ก็จากโลกนั้นไปแล้วนะคะพ้นความเป็นบุคคลนั้นก็มาเป็นคนนี้เพราะปัจจัยหนึ่งกรรมหนึ่งที่ทำให้เป็นคนนี้ตามกำลังและกำหนดของกรรมที่จะให้ผลว่าเป็นคนนี้ได้นานเท่าไหร่ต่อไปก็ไม่ใช่คนนี้แล้วค่ะสิ่งที่เกิดมาแล้วนะคะกุศลอกุศลได้ไหนก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตปรุงแต่งทำให้เกิดหลากหลายมาก
5: สืบต่อไปแล้วจะไปเป็นยังไงต่อไปคร
0: ับ ก็แล้วแต่
5: สมมติเกิดมาเป็นคนใหม
0: ่คนก็ได้ไม่ใช่คนก็ได้เกิดแน่ค่ะแต่จะเป็นอะไรสุดปัญญาที่จะกล่าวถึงเพราะยังไม่เกิด
5: สิ่งที่สะสมมา
0: ไม่หายไปไหนเลยค่ะอยู่ในจิตตอนเป็นเด็กจำได้ไหมคะไปโรงเรียนทำอะไรบ้างสนุกสนานยังไงทุกอย่างเก็บสะสมอยู่ในจิต
5: แม่จะไปชาติหน้าด้วย
0: ชาติหน้านะคะถ้ามีความเข้าใจธรรมชาตินี้พอถึงชาติหน้าความเข้าใจนั้นไม่ได้สูญหายเพียงแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังก็เข้าใจ
7: ถามเพิ่มนะครับจิตเกิดดับสืบต่อแล้วเจตสิกนี่มีเกิดดับสืบต่อมีสะสมเหม
0: ือ
7: นกับจิตหรือเปล่าครับ
0: ต้องมีความเข้าใจนะคะว่าสภาพนามธรรมมี4ขันธ์ถ้าแยกโดยประเภทนะคะแต่ก็คือจิตเจตสิกนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตเป็นวิญญาณขันธ์ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ก็มีเจตสิกทั้งหมดนะคะ3ขันธ์ไม่พูดก็ได้พูดแค่จิตกับเจตสิกเกิดร่วมกันไม่แยกกันเลยเพราะกล่าวไว้ว่านามขันธ์4ไม่แยกกันก็หมายความว่าจิตและเจตสิกไม่แยกกันเลยจิตเป็นธาตุรู้เวลาที่ธาตุรู้เกิดขึ้นมีแต่เฉพาะธาตุรู้เท่านั้นหรือไม่มีอะไรเลยหรือลองคิดนะคะแต่มีความรู้สึกไหมเราแทบจะไม่รู้จักความรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกอะไรแต่มีแต่ความรู้สึกนั้นไม่ปรากฏเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่จิตกำลังรู้เป็นอารมณ์ที่ปรากฏเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกด้วยใช่ไหมคะความรู้สึกที่เกิดกับจิตขณะที่จิตกำลังรู้สิ่งนั้นจะเอาเจตสิกคือความรู้สึกออกไปจากจิตได้ไหม
7: ไม่ได้ครับ
0: แยกกันไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันดับพร้อมกันแต่ว่าจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกต้องเข้าใจอย่างมั่นคงค่ะเป็นนามธาตุเป็นธาตุรู้แต่จิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกไม่ใช่จิตใครรู้ใครตรัสรู้ถ้าไม่มีการบำเพ็ญบารมีที่จะรู้นะคะสิ่งเหล่านี้จะถูกปกปิดมิดชิดนานแสนนานไม่เปิดเผยเลยว่าแท้ที่จริงขณะนี้มีจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นจิตเห็นเกิดและดับเจตสิกที่เกิดกับจิตเห็นดับไหมคะ
7: ดับครับ
0: ค่ะจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหม
7: มีครับ
0: มีนะคะจิตเจตสิกดับพร้อมกันเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิด
7: แล้วเป็นปัจจัยให้เจตสิกใหม่เกิด
0: ถ้าจิตนี้ยังไม่ดับจิตจะเกิดสืบต่อไม่ได้ จิตจะเกิดซ้อนกันสองขณะไม่ได้ต้องจิตนี้หมดไปแล้วปราดไปโดยประกาศทั้งปวงทั้งอุปาทขณะทิฏฐิขณะพังคขณะหมายความว่าขณะของจิตนี่นะคะขณะเกิดกับขณะดับไม่ใช่ขณะเดียวกันนี่คือความละเอียดว่าจิตหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเร็วมากแต่ก็ยังแยกว่าขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับและขณะที่ตั้งอยู่ยังไม่ดับก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดเพราะฉะนั้นต้องหมดไปทั้งสามขณะเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไปได้และเจตสิกที่เกิดกับจิตล่ะดับไปพร้อมกับจิตหรือเปล่า
7: พร้อม
0: เพราะฉะนั้นจิตเท่านั้นหรือที่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นหรือจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันแยกกันไม่ออกเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกใหม่เกิดสืบต่อแยกกันไม่ออกแยกไม่ได้เลยเจตสิกอยู่ในจิตเลยค่ะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันผสมกันใช้คำว่าสัมปยุตตปัจจัยเข้ากันสนิทเพราะเป็นนามธาตุไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้น
7: และที่พูดบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสะสมอยู่ในจิต
0: ค่ะ
7: นี่หมายถึงรวมถึงว่าสิ่งที่สะสมอยู่ในเจตสิกด้วยหรือเปล่าครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องทราบนะคะจิตกับเจตสิกแยกกันได้ไหม
7: ไม่ได้
0: เห็นไหมคะ
7: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเจตสิกเกิดและจิตเจตสิกดับทุกอย่างในจิตก่อนทุกอย่างนี้รวมเจตสิกไหม
7: รวม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตนะคะสืบต่อไปสู่จิตขณะต่อไปหมายความว่าจิตที่ดับไปเนี่ยต้องเป็นประเภทไหนและก็สะสมอะไรอะไรไว้บ้างทั้งหมดสิ่งที่ดับไปก็สืบต่อไปถึงจิตขณะต่อไปทั้งหมดก็ต้องรวมเจตสิกด้วยเพราะฉะนั้นจิตเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นจิตที่ดับไปเป็นปัจจัยให้เจตสิกเกิดหรือเปล่าเป
7: ็
0: นเพราะฉะนั้นจิตที่ดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกเกิดใช่ไหม
7: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเจตสิกที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกเกิดหรือเปล่า
7: เป็นนะ
0: ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เหมือนกันเลยเข้ากันสนิทเลยจิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นไม่เราไม่ต้องพูดบ่อยๆใช่ไหมคะจิตเจตสิกที่เป็นอกุศลจิตเจตสิกที่เป็นกุศลพูดจิตคำเดียวรวมเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย
7: ครับเหมือนเจตสิกที่เป็นสัญญาเจตสิกนะสิ่งที่เราจำได้เนี่ยจะอยู่ในเจตสิกที่เป็นสัญญาหรืออยู่ใน
0: ไม
7: ่
0: ม
7: ี
0: การอยู่ในไหนเลยนะคะหมายความว่าเกิดและดับไปแต่สะสมอยู่ในจิตเพราะว่าเคยไม่ชอบ
7: ครับ
0: มีอาหารบางอย่างบางคนรับประทานไม่ได้เลยพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่ชอบทานไม่ได้รับประทานไม่ได้สะสมมาอย่างนั้นแต่บางอย่างก็ชอบมากฝืนที่จะไม่ชอบก็ไม่ได้ตามที่เคยชอบเคยพอใจเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยค่ะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราแสวงหาด้วยความติดข้องที่จะไม่แสวงหาไม่มีเพราะฉะนั้นจากไม่มีเลยนะคะก็เกิดมีแล้วก็หมดไปแต่จำได้สัญญาจิตสิกไม่ใช่จิตนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรุงแต่งสร้างแสวงหาสืบต่อไปไม่หยุดเพราะฉะนั้นเจตสิกอื่นก็ปรุงแต่งให้เป็นไปตามสภาพของความรู้สึกและความจำในสิ่งนั้นๆที่เป็นที่พอใจก็แสวงหาไปเรื่อย
7: ๆขอบคุณครับ
4: เกี่ยวกับเรื่องของการสืบต่อของจิตเจตสิกครับ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยแล้วยากที่จะเข้าใจยากจนกระทั่งไปคิดเองหมดเลยที่จะเข้าใจแทนที่จะค่อยๆฟังแล้วก็รู้ว่าความจริงเป็นอย่างที่ได้ยินจากที่ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มคิดว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรเลย
4: มี
0: แน่ๆนะคะ
4: ครับ
0: มีอะไร
4: ก็มีเห็น
0: ค่ะมีเห็นนะคะเห็นเต็มตาหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะตาไม่เห็นแน
4: ่ครับ
0: ใช่ไหมคะเห็นเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเห็นมีจริงแต่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นและไม่ใช่ตาด้วย
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยหมายความรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรข้างหน้าที่ปรากฏรู้ว่าเป็นดอกไม้รู้ว่าเป็นโต๊ะใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะแต่นั้นหลังเห็นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคิดว่าเป็นดอกไม้ต้องมีเห็นก่อนนี่ค่ะค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจ นะคะที่จะรู้ลักษณะของธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้เลยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็นดอกไม้บ้างเป็นพวงมาลัยบ้างเป็นอะไรบ้างก็แสดงว่าต้องมีธาตุที่กำลังเห็นสิ่งนั้นรูปร่างอย่างนั้นจึงปรากฏว่ามีกำลังปรากฏได้ถ้าไม่เห็นแล้วนึกเอานะคะนึกถึงพวงมาลัยสิคะโดยไม่เห็น
4: นึกไม่ได้
0: ค่ะนึกยังไงก็ไม่ปรากฏ
4: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: แค่จำแล้วก็คิดแต่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะในชีวิตเนี่ยก็ขณะเห็นเป็นขณะเห็นเพราะฉะนั้นขณะเห็นเนี่ยซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าถ้าไม่เห็นนะคะก็จะไม่มีอะไรปรากฏทางตาเลยทั้งสิ้นแต่เห็นบังคับไม่ได้ว่าไม่ให้เห็นเห็นเกิดแล้วและกำลังเห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจเห็นที่เกิดแล้วว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดมีใครสักคนหนึ่งไหมที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไม่มีมีใครสักคนไหมที่จะห้ามไม่ให้เห็นเกิดเมื่อมีปัจจัยเห็นก็เกิดขึ้นและเห็นคืออะไรข้อสำคัญที่สุดที่เราจะเริ่มเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะไม่ใช่คิดเองและก็ไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเลยเพราะไม่ไตร่ตรองแต่ที่ไตร่ตรองคือไตร่ตรองคำที่ได้ฟังกับสิ่งที่กำลังปรากฏมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆไม่ต้องเรียกก็มีแต่เราจะเข้าใจได้ยังไงว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่สิ่งที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงมีคำที่แสดงความต่างของสิ่งที่มีจริงนะคะมีจริงๆคือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมใครไปทำให้เกิดขึ้นได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้สภาพที่กำลังเห็นเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ปรากฏได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละคือธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆเพราะเกิดขึ้นจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเช่นเป็นแข็งเนี่ยต้องเกิดเป็นแข็งค่ะไม่เกิดก็ไม่มีแข็งเกิดเป็นแข็งเนี่ยจะเป็นอื่นไม่ได้จะเป็นขมไม่ได้จะเป็นเสียงไม่ได้เป็นแข็งเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นคือเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครมีแต่ธรรมะทุกอย่างคิดขณะนั้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงแต่คิดมีใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ไม่ให้คิดได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ให้คิดเป็นเห็นได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ให้คิดเป็นได้ยินได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นธาตุรู้อีกอย่างหนึ่งใช่ไหม
4: ครับ
0: รู้อะไรนะคะธาตุคิด
4: รู้ในสิ่งที่คิดคือรู้ในเรื่องที่จำมาในตาหูจมูกลิ้นกายที่ผ่านมา
0: ค่ะ
4: ครับ
0: ความน่าอัศจรรย์ที่คิดไม่ถึงก็คือว่าเห็นเนี่ยเกิดหนึ่งขณะแล้วดับไปและจิตที่รู้สิ่งที่กระทบตาสั้นมากหรือมากดับไปหมดขณะนั้นนะคะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกแต่มีจิตที่เกิดสืบต่อจนกว่าจะมีการคิดถึงสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นพอเห็นอะไรก็คิดทันทีถึงสิ่งนั้นโดยไม่รู้เลยเร็วมากเหมือนติดกันเหมือนไม่มีอะไรขั้นแต่หารู้ไม่ว่าจิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยหลากหลายตามปัจจัยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะตามความเป็นจริงที่ให้รู้ว่าที่เราเข้าใจว่าเห็นดอกไม้เนี่ยแค่เห็นยังเป็นดอกไม้ไม่ได้ต้องมีรูปที่ไม่ใช่ดอกไม้แต่รูปนั้นกระทบตาได้แล้วแต่ส่วนประกอบที่จะให้รูปนั้นเนี่ยเมื่อกระทบแล้วเห็นแล้วเนี่ยปรากฏเป็นสีสันวรรณะหลากหลายมากสีทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายที่ปรากฏไม่ให้สีแดงเป็นแดงได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ไม่ให้สีเขียวเป็นสีเขียวได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เลยนี่คือธรรมะคือเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะให้ลึกซึ้งขึ้นนะคะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยเป็นธรรมะทั้งหมดแค่นี้ก็เริ่มเข้าใจละว่าไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรก็เป็นธรรมะแต่ว่าธรรมะหลากหลายมากโดยเฉพาะคือธาตุรู้ถ้ามีแต่รูปธรรมเกิดขึ้นนะคะเย็นบ้างแข็งบ้างเสียงบ้างแต่ไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้จะปรากฏไหม
4: ไม่ปรากฏ
0: เพราะฉะนั้นโลกไม่ปรากฏจนกว่าจะมีธาตุรู้กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมคะจึงปรากฏเพราะฉะนั้นแม้โลกคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็ต่างกันว่าเป็นแต่เพียงสภาพที่ไม่รู้อะไรกับสภาพที่รู้เกิดขึ้นจึงรู้ว่ามีสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต่างกันเป็นสองอย่างมีเราไหม
4: ไม่มีครับ
0: นี่ค่ะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราตั้งแต่ต้นนะคะมั่นคงขึ้นไม่ลืมต้องย้อนกลับมาว่าไม่ใช่เราเพียงแต่เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นไม่ต้องไปคิดถึงน้ำกับลูกแก้วอะไรเลยทั้งสิ้น
4: ครับผม
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็คำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่อยๆคิดพิจารณาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นไหมก็จะรู้ว่าจิตธาตุรู้มีแน่แต่เห็นก็ไม่ใช่ได้ยินเริ่มต่างละเกิดขึ้นเพราะปัจจัยต่างกันละเกิดแล้วต้องดับไปแล้วทีละหนึ่งปรากฏพร้อมกันไม่ได้เลยแต่เพราะการสืบต่อของการเกิดดับอย่างเร็วทั้งจิตเจตสิกและรูปก็ปรากฏให้ไม่มีใครรู้ได้เลยว่ามีสิ่งที่เกิดปรากฏและดับสืบต่อจนเป็นรูปร่างสันฐานอย่างหนึ่งอย่างใดสำหรับรูปธรรมนะคะสำหรับจิตธาตุรู้ก็ให้รู้ว่าธาตุรู้คืออย่างนี้ไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะคิดธาตุรู้ก็คือสืบต่อเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเร็วมากก็เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นโลกนี้จึงมีธรรมะที่ต่างกันเป็นธาตุรู้กับรูปธรรมค่อยๆเอาเราที่เคยยึดถือไว้ออกไปจากการไตร่ตรองว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะประจักษ์แจ้งได้แต่ไม่ใช่ฟังอย่างนี้แล้วรู้เลยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาพธรรมะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาระดับไหนสามารถจะรู้ความจริงได้แค่ไหนของความจริงสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้มีแม้ปรากฏแต่ก็ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะแม้ขณะนั้นกำลังเกิดดับปัญญาไม่ถึงขั้นที่จะประจักษ์การเกิดดับด้วยเหตุนี้คำว่าวิปัสสนาปัญญาที่รู้จริงๆประจักษ์จริงๆนะคะจึงต้องมีหลายขั้นเพราะการเกิดดับรวดเร็วอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งปกปิดความจริงแม้เป็นธาตุรู้แต่การเกิดดับยังไม่ปรากฏสืบต่อกันให้รู้ว่าธาตุรู้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกนี่นะคะหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ปรากฏเพราะดับแล้วหมดแล้วเร็วมากแต่ถ้าเกิดดับเกิดดับสืบต่อประเภทเดียวกันก็ปรากฏว่าเจ็บแล้วก็เจ็บอยู่นานเท่าไหร่มากหรือน้อยก็แล้วแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ความหิวหิวมากหิวน้อยความรู้สึกเป็นยังไงก็แล้วแต่ปัจจัยแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะสามารถที่จะให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกได้เมื่อได้ยินได้ฟังคำที่กล่าวถึงความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเลยนะคะไปคิดเองว่าเนี่ยสภาพธรรมะเกิดดับต้องไปนั่งจ้องให้เกิดดับไม่มีหนทางเพราะว่าการเกิดดับปรากฏกับปัญญาความเข้าใจที่ถึงระดับที่จะประจักษ์และเข้าใจในความเกิดดับนั้นไม่อย่างนั้นไม่มีทางค่ะเพราะฉันไม่ใช่เราแต่เป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่ากว่าจะรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดดับในอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นจริงรู้ได้เบิกบานได้ยังคะบังคับให้เบิกบานได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าเข้าใจนิดหน่อยเนี่ยจะเบิกบานไหมคะ
4: เบิกบานนิดหน่อย
0: ต้องเป็นคนตรงค่ะ
4: ครับ
0: ไม่ใช่เรา
4: ค
0: ิดกันแล้วกันไม่ใช่เราเนี่ยเสียดายเสียใจทำอะไรก็ไม่ได้ชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยกับรู้ว่าไม่ใช่เราเลยสักอย่างทำอะไรก็ไม่ได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าเบิกบานเพราะหมดเยื่อใยความยึดถือว่าเป็นเราซึ่งตัดยากไหมคะเยื่อใยความยึดถือว่าเป็นเรา
4: อยาก
0: ค่ะเพราะว่ายึดถือมานานแสนนานในสังสารวัฏจะให้หมดทันทีนี่ไม่ได้สัจธรรมเป็นสัจธรรมค่ะเป็นความจริงทุกกาลและสมัยและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวาจาสัจจะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่ว่าพระธรรมและพระวินัยต้องรู้เลยค่ะว่าคำนั้นเป็นคำของใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะอะไรเพราะรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยความจริงต้องเป็นอย่างที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องทดสอบนะคะการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ต้องเร่งรัดที่จะไปหมดความยึดถือว่าเป็นเราเป็นไปไม่ได้เพราะยึดถือมานานเท่าไหร่แต่เบิกบานที่ได้เข้าใจถูกต้องแค่เข้าใจถูกต้องไม่หลงทางก็เบิกบานละไม่หลงผิดอีกในสังสารวัฏถ้าหลงผิดนะคะหันหลังให้พระสัทธรรมหันหลังให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ไม่เข้าไปนั่งใกล้เพราะว่าสะสมความเห็นผิด ไม่เห็นค่าของการที่จะเข้าใจความจริงซึ่งรู้ยากแต่รู้ได
4: ้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ
6: ท่านอาจารย์คะก็จะมีคำอีกนะคะให้สมาทานอาถานร่าเริง
0: ค่ะก็มีคำว่าสมาทานอาถานร่าเริงถ้าไม่เข้าใจแต่ละคำไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าสมาทานเนี่ยคืออะไรคะต้องได้ยินแน่เลยใช่ไหมคะแต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าสมาทานคืออะไรแค่คำเดียวหลงเข้าใจว่ารู้แล้วผิดทันทีไม่มีทางที่จะกลับมาถูกได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ผิดกั้นไม่ให้มาสู่ทางที่ถูกจนกว่าจะรู้ว่าผิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ไม่มีเครื่องกั้นที่จะทำให้สามารถค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ถูกขึ้นเพราะฉะนั้นสมาทานคืออะไร
3: ครับท่านอาจารย์ครับโดยความหมายก็
0: ค
3: ือถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติด้วยดีครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะต้องรู้ก่อนไปขอให้คนอื่นบอกเราให้ถือมั่นได้ไหมเพราะฉะนั้นรับศีลกันแบบไหนพูดตามจบดื่มเหล้าทันทีสมาทานแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรเข้าใจว่าแค่พูดตามแต่ใจนะรู้อะไรเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นนะคะแค่เห็นคนเบียดเบียนกันเนี่ยนะคะถึงกับชีวิตน่าสลดใจไหมฆ่าได้คนฆ่าคนได้คิดดูเพราะฉะนั้นถ้ารู้ด้วยเพราะอะไรจึงฆ่าด้วยกำลังของกิเลสใช่ไหมมีความรุนแรงจนกระทั่งสามารถที่จะทำร้ายชีวิตได้แค่ทุบตีนิดหน่อยก็ยังเป็นกิเลสที่ปรากฏว่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเจ็บบ้างอะไรบ้างแต่นี่ถึงกับไม่ให้เขามีชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นเห็นการกระทำอย่างนั้นแล้วคนที่สะสมมาที่จะเห็นโทษนะคะไม่ฆ่าอะไรอีกเลยไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเพราะขณะนั้นนะคะเห็นโทษเห็นภัยจริงๆว่าเพราะกำลังของกิเลสเพราะฉะนั้นคนที่สูญเสียนะใครก็ตามจากการฆ่ากันหรือจะอะไรใดก็ตามนะคะก็รู้ว่าไม่ควรจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจากเราแต่ถ้าจะเกิดก็บังคับบัญชาไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสมาทานหมายความบุคคลนั้นนะคะเห็นโทษของอกุศลแล้วถือมั่นที่จะประพฤติในทางกุศลต่อไปไม่ต้องบอกใครก็ได้แค่คิดจะไม่ฆ่าเวลานี้เข้าใจว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คิดจะไม่ฆ่าใช่ไหมคะรู้ไหมว่าขณะที่มีความตั้งใจมั่นอย่างนั้นน่ะเป็นการสมาทานถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเห็นมดเดินก็ไม่ฆ่าเห็นมดตอมอาหารก็ไม่ฆ่าอะไรอย่างนี้ค่ะทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะถือมั่นสมาทานขณะนั้นนะคะไม่มีใครบังคับไม่มีใครบอกให้มารับแต่เป็นสภาพของจิตที่เห็นโทษของอกุศลแล้วจะไม่ประพฤติอย่างนั้นคนที่เคยไม่ระวังคำพูดพูดจาฟังไม่ได้เลยนะคะคนพูดไม่คิดเลยนะคะมีกำลังของกิเลสที่จะพูดแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเดือดร้อนเพราะคำนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ช่วยทำกิจการงานในบ้านเนี่ยใช่ไหมคะบางคนก็พูดอย่างไม่คิดถึงใจของเขาเลยงานจะสำเร็จโดยการที่เขาเข้าใจถูกว่าทำยังไงแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจนะคะไปดุเขาทำไมไปใช้วาจาแรงๆทำไมค่อยๆพูดค่อยๆบอกรู้ว่าเขาไม่รู้ก็ค่อยๆสอนเขาให้ทำได้ด้วยวาจาที่น่าฟังนะคะผลออกมาเท่ากันหรืออาจจะดีกว่าก็ได้และใจของบุคคลที่พูดนะคะก็ผ่องใสเพราะช่วยให้คนอื่นเกิดความเข้าใจไม่ใช่ไปประทุษร้ายเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางวาจาก็ดีนะคะสมาทานถือมั่นที่ต่อไปนี้เราจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดคำไม่จริงใครบ้างชอบคำไม่จริงไม่มีใครชอบใช่ไหมคะและคนนั้นไปพูดคำไม่จริงให้คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยสมควรหรือในเมื่อเราเองยังไม่ชอบเลยถ้าใครพูดคำที่ไม่จริงกับเราเพราะฉะนั้นก็เห็นคุณของกายวาจาที่เป็นกุศลมากขึ้นนะคะและขณะใดที่ตั้งใจภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสมาทานแต่โดยตรงก็คือเจตนาเจตสิกที่มีความจงใจตั้งใจที่จะละเว้นไม่ประพฤติสิ่งที่ไม่ดีและจะกระทำสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นสมาทานแล้วอาถานไหมร่าเริงไหมแต่ถ้าไม่รู้รับศีลและอาถานไหม พอรับปุ๊บก็พูดนินทาเลยอย่างนั้นเดี๋ยวข้าอาจหารแต่ในขณะที่เรารู้ว่าสิ่งใดไม่ดีไม่ทำจิตผ่องใสและที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีและถ้าจะทำสิ่งที่ดีอาจหารกล้าที่จะทำสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นกุศลธรรมกล้าที่จะทำสิ่งที่ดี

0: ได้ความเป็นอนัตตาต้องเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นใครล่ะคะที่จะสมบูรณ์ในศีล5พระโสดาบันบุคคลแต่ว่าตลอดชีวิตคนที่รักษาศีลได้ครบมีแต่ไม่ได้ดับเหตุที่จะให้กระทำทุจริตด้วยเหตุนี้นะชาติหนึ่งชาติใดก็เกิดอกุศลระดับนั้นได้พระอาจารย์ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจจริงๆค่ะที่จะทำให้จิตผ่องใสที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างจะเกิดเนี่ยตามเหตุตามปัจจัยถ้าเหตุที่ดีก็ต้องนำผลที่ดีมาให้ถ้าเหตุที่ไม่ดีจะนำผลที่ดีมาให้ได้อย่างไรแค่นี้ค่ะในชีวิตทำดีเพราะรู้ว่าจะเกิดอีกนานในสังสารวัฏและจะเป็นอะไรแล้วแต่การสะสมเพราะฉะนั้นนะคะคนต่อไปไม่ใช่คนนี้สืบต่อจากคนนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่คนนี้ชาตินี้จะเห็นผิดก็สะสมไปผิดต่ออีกชาติหน้าดีไหมอันตรายแค่ไหนของความเห็นผิดเป็นตอของสังสารวัฏออกไปไม่ได้เลย
1: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงความอาถรรพ์นี่ก็คือแสดงถึงความเป็นผู้กล้านะครับในอัตถกถานะครับบางระยะก็แสดงเจาะจงไปที่ความอุตสาหะหรือว่าความเพียรซึ่งในที่นี้ก็ต้องเป็นความเพียรที่เป็นไปพร้อมกับความดีประการนั้นๆด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากถ้าไม่เพียรมีทางที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นไหมเพราะฉันสมาทานหรือยังสมาทานหรือเปล่าไม่ต้องบอกใครไม่ต้องถามใครอยู่ในใจของแต่ละคนสมาทานแล้วก็อาจหารด้วยถึงถามว่าร่าเริงไหมเบิกบานไหมอีกนานแสนนานไกลแสนไกลแต่ถูกไม่หลงทางผิดแค่นี้ก็อาจหารแล้วว่าได้มาในทางที่ถูกต้องแล้วไม่ประมาทด้วยเพราะโลภะและอวิชชาพร้อมที่จะนำไปสู่ทางผิดเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะก็เป็นเรื่องชัดเจนแจ่มแจ้งถูกต้องเพราะว่าใครมีความคิดความเห็นอย่างไรนะคะก็กล่าวตามความเป็นจริงที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้พิจารณาได้เข้าใจถูกต้องก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
2: อาจารย์พูดถึงการสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงฮะท่านอาจารย์จะกรุณาอนุเคราะห์ขณะที่เห็นนะคะยังไงเนี่ย
0: ค่ะคุณชุมพรอยากประจักษ์การเกิดดับของเห็นไหม
2: คิดว่าชาตินี้คงไม่มีโอกาสนะเข้าใจเพิ่มไหมท่านอาจารย
0: ์ค่ะแล้วเมื่อไรจะประจักษ
2: ์เมื่อความเข้าใจมีสมบูรณ์ค่ะถึงจะเป็นโอกาสตรงนั้น
0: ค่ะนับไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อไร
2: เข้าใจค่ะแต่ว่าก็คงจะต้องฟังแล้วก็เข้าใจต่อไป
0: ค่ะในพระสูตรนะคะมหาสมุทรอยู่ไหน
2: ก็ขณะนี้ค่ะ
0: เห็นไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตาและสิ่งที่ปรากฏและธาตุรู้เนี่ยแยกออกไหม
2: ไม่ออกนะ
0: เห็นไหมคะกำลังเห็นอย่างนี้รู้ว่าต้องมีตาและเห็นก็เกิดที่ตาที่จักขุประสาทรูปด้วยแต่ตาก็ไม่สามารถจะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่ตาเมื่อไรจะรู้อย่างนี
2: ้คิดไม่ออกคะเมื่อไร
0: มหาสมุทรใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมหาสมุทรไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยค่ะอยู่ที่ความลึกซึ้งของธรรมะทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ทรงอุปมามหาสมุทรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจะละวางได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ละวางอะไรเห็นไหมคะต้องรู้เลยละเอียดขึ้นชัดขึ้นเขาบอกว่าละวางก็จะละวางไปเลยแต่ว่าละวางอะไรเพราะฉะนั้นละวางการยึดถือเห็นว่าเป็นเราการยึดถือตาว่าเป็นเราการยึดถือสิ่งที่ปรากฏรูปต่างๆว่าเป็นเราหรือของเรานั่นคือละวางละวางเมื่อไหร
2: ่เมื่อเข้าใจค่ะ
0: ขณะที่กำลังประจักษ์แจ้งจึงละได้วางได้เพราะฉันไม่ใช่บอกให้ละวางก็วางเลยละเลยต่อไปนี้ไม่ติดข้องละพูดได้ยังไงไม่รู้เลยว่าขณะนั้นกำลังเป็นกิเลสระดับไหนอนุสัยไม่เกิดแต่ว่ากิเลสที่เกิดเพราะอนุสัยเพราะฉะนั้นในบางแห่งก็จะพบคำว่าอกุศลทั้งหลายเป็นอนุสัยถ้าไม่มีอกุศลเกิดระดับไปอะไรจะเป็นอนุสัยได้ก็ต้องสิ่งที่เกิดเป็นอกุศลนั่นแหละเมื่อดับแล้วนะคะอนุสัยแต่ต้องไม่ลืมอธิมุตอาสยะอนุสัยเพราะฉะนั้นอนุสัยหมายความถึงกิเลสซึ่งไม่เกิดมีแต่ไม่เกิดจะรู้ประมาณได้ไหมขณะที่เห็น

0: นี่ค่ะไม่รู้หรอกว่าอกุศลเกิดแล้วใครรู้คะเพราะเป็นระดับอาสวะไม่ใช่ระดับนิวรณ์กลุ่มรุมทำร้ายจิตนะคะปรุงแต่งอยู่นั้นแล้วเป็นอกุศลประเภทต่างๆปรากฏให้รู้ได้แต่นี่เพียงแค่รูปที่ปรากฏยังไม่ดับอกุศลเกิดแล้วความไม่รู้เกิดแล้วเพราะว่ารูปยังไม่ดับไม่ใช่มีแค่จิตเห็นยังมีจิตที่เป็นอกุศลเกิดโดยการที่ไม่เข้าใจไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นกิเลสระดับขั้นที่ไม่ได้ปรากฏเป็นอาสวะปัญญารู้แทนคิดดูมิฉะนั้นจะละวางได้ไหมปล่อยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ขณะนั้นอาสวะมีแล้วอะแล้วจะละวางได้ยังไงต่อเมื่อไรที่ปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะนั้นนะคะทางตากุศลญาณสัมปยุตก็เกิดได้สลับกับทางใจเพราะฉะนั้นไม่มีความสงสัยในเห็นไม่มีความสงสัยในสภาพธรรมะแล้วแต่ขณะนั้นจะเป็นได้ยินหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งไม่มีความสงสัยในเจตสิกที่ปรากฏบังคับไม่ให้ปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลยความเป็นอนัตตาก็ปรากฏชัดเจนมั่นคงแม้จนกระทั่งคำว่าละวางไม่ใช่ขณะที่ไม่รู้นะคะและก็ละวางแต่คำว่าละวางต้องแทนที่จะเป็นอาสวะขณะนั้นเป็นปัญญาที่สามารถที่จะถึงการเข้าใจสภาพธรรมนั้นแล้วก็ละความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นพอทิฏฐิเจตสิกความเห็นผิดดับความสงสัยดับนะคะโลภะที่เกิดกับความเห็นผิดไม่มีอีกต่อไปขณะนั้นจึงรู้ว่าเห็นก็รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าความละเอียดของธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราฟังตื้นๆง่ายๆจะทำโน่นจะทำนี่นะคะแต่ฟังเพื่อรู้เพื่อละความไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องละเอียดค่ะแม้แต่อกุศล14ประเภทจำแนกออกเป็น9กองหรือ9ส่วนทั้งหมดนะคะไม่ใช่ว่าทุกชนิดเป็นอาสวะ
1: ค่ะท่านอาจารย์พูดถึงทิฏฐาสวะกับภวาสวะเนี่ยค่ะขณะที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นความเห็นผิดแล้วลักษณะที่เป็นภาวะเนี่ยฮะจะเป็นยังไงคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะมีเราไหมคะความเป็นมีไหม
1: ถ้าเป็นข้างนอกก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นดอกไม้รู้ว่าเป็นดอกไม
0: ้ความเป็นมีไหม
1: ความเป็นดอกไม้มี
0: ความเป็นดอกไม้แล้วไปละไม่ได้หรอกใช่ไหมคะแต่ความเห็นผิดที่เข้าใจว่าเป็นดอกไม้
1: ความเห็นผิดที่เข้าใจว่าเป็นดอกไม้ก็คือความเห็นผิดแต่ภาวะนี่คือยังไง
0: ความเป็นเรายังไม่มีความเห็นผิดเกิด
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีกามาสวะมีภวาสวะมีทิฏฐาสวะมีอวิชชาสวะ
1: อาสวะก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้จักเลยค่ะ
0: ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงใครจะรู้เห็นไหมคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจธรรมะไม่อย่างนั้นไม่รู้เลยค่ะพระองค์ทรงแสดงเพราะทรงประจักษ์แจ้งความจริงอย่างนั้นซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสให้เข้าใจ
1: ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยความไม่รู้แล้วก็การสะสมส่วนที่ไม่รู้มากมายมหาศาลนะท่านอาจารย์การฟังก็นิดเดียว
0: เพราะฉะนั้นเห็นชีวิตของพระสาวกเป็นตัวอย่างทำไมท่านกล่าวถึงประวัติของพระสาวกแต่ละท่านให้เห็นบารมีซึ่งท่านเหล่านั้นมีมาเท่าไหร่นานเท่าไหร่กว่าจะสามารถที่จะรู้ความจริงละวางเห็นว่าไม่ใช่เราละวางทุกอย่างที่ปรากฏไม่ใช่เราไม่ใช่ปล่อยวางโดยไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่ใช่ตัวท่านที่ปล่อยวางแต่ปัญญาที่รู้ความจริงต่างหากตามระดับขั้น
1: เป็นเรื่องที่ต้องอดทนฟังต่อไป
0: ค่ะและถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะฟังคำของคนอื่นสำนักปฏิบัติคำของคนอื่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
1: เหมือนเขาบอกว่าให้รักษาศีล5ให้เป็นคนดีนะเหมือนกับให้ทำอะท่านอาจารย์พูดในส่วนที่ว่ามันดีแล้วให้ทำแต่ว่ามองไม่เห็นว่ามันจะเป็นศีลพัตตปรามาสะได้ยังไงในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดี
0: ค่ะขณะนี้เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะถ้ามีการประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นเราถูกไหม
1: ผิดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทิฏฐิความเห็นผิดก็นำไปสู่ความประพฤติปฏิบัติต่างๆที่ผิด ศีลปัตตประมาสะดับด้วยอะไร
1: โสดาปัตติมรรค
0: เพราะฉะนั้นแม้ความจงใจหนทางถูกแล้วแต่กิเลสมากทิฏฐิก็ยังไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นก็มีการที่จะเกิดความประพฤติผิดแม้แต่จ้องหรือเลือกนิดหนึ่งผิดแล้วปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่านั่นไม่ใช่หนทางมิฉะนั้นก็ละไม่ได้ก็เต็มไปด้วยความเป็นเราอยู่นั่นแหละและจะละความเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาฟังคำของคนอื่นเชื่อคนอื่นหรือมิฉะนั้นเขาคิดเองหรือเขาฟังคำของคนอื่นนะคะคิดว่าคนอื่นถูกเพราะฉะนั้นคนนั้นก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะเหตุว่าแม่อาสวะรู้ไหม
1: ไม่รู้ค่ะเมื่อเกิดก็ไม่รู
0: ้ทิฏฐาสวะรู้ไหม
1: ก็ไม่รู
0: ้และปัญญาระดับไหนดับทิฏฐาสวะ
1: โสดาปัตติมรรค
0: แม่ทิฏฐาสวะยังดับได้คิดดูจากการที่สะสมมานานแสนนานด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องด้วยความเป็นเราสักเท่าไหร่ก็ตามปัญญาสามารถดับกิเลสได้เพราะรู้แต่ไม่ใช่เพราะไม่รู้ก็จะทำเอาโลภะมาทำหน้าที่ของปัญญาได้ยังไงโลภะก็นำไปสิคะต้องการอะไรล่ะต้องการสบายใจเหรอก็ได้นี่นะคะต้องการจะไปสวรรค์ก็ได้นี่จะไปเป็นพรหมก็ได้นี่จะไปเป็นอรูปพรหมก็ได้นี่แต่ออกจากสังสารวัฏไม่ได้แล้วรู้ไหมว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เพียงไม่ออกจากสังสารวัฏยังสะสมความเห็นผิดติดตามไปทุกชาติที่ไม่ได้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นความเห็นผิดก็มากมายมหาศาลสะสมไปกั้นตลอดเวลาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นที่แบบฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพไม่ใช่นั่งประนมมือนะแล้วไม่รู้เรื่องแต่ด้วยความเคารพคือเคารพคำจริงทุกคำที่จะต้องรู้ว่าคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ผิดจะตรงต่อเมื่อเข้าใจคำจริงที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วอย่างอาสวะอย่างเงี้ยรู้ไหมแล้วไปเดินกี่ก้าวไปนั่งกี่วันแล้วจะไปละอาสวะได้ยังไงพอพูดถึงศีลที่ว่าต้องมีศีลใช่ไหมคะต้องทำความดีแล้วก็มีศีลธรรมศีลคืออะไรรู้หรือไม่รู้คะ
1: ส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าศีล5หรือข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีอะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งควรที่จะประพฤติ
0: ไม่ฟังพระธรรมเลยมีศีลได้ไหม
1: ไม่ฟังพระธรรมเลยศีล5ก็มี
0: ได้แต่ปัญญาไม่มีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วศีล นั้นจะนำไปสู่ปัญญาได้ยังไงจากการไม่เคยฟังไม่เคยรู้อะไรเลยมีแต่ศีลมีแต่ตัวตนที่เว้นทุจริตแต่ไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยแล้วจะนำไปสู่ปัญญาได้ยังไงเพราะฉะนั้นกล่าวถูกไหมว่าต้องมีศีลก่อนแล้วจะมีปัญญาก
1: ล่าวผิดค่ะ
0: ค่ะ
1: ท่านอาจารย์จะช่วยอนุเคราะห์ความละเอียดของศีลเนี่ยค่ะ
0: ศีลคืออะไร
1: ศีลคือความปกติ
0: ปกติคือความเป็นไปของธรรมะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครหยุดยั้งได้ความเป็นไปของธรรมะหยุดยั้งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปกติคือความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยขณะใดก็ตามที่ธรรมะไม่ดีเกิดขึ้นอกุศลและเจตสิกเกิดกับจิตเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นอกุศลและศีลเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยไม่มีศีลหรอกเพราะว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้แต่สภาพรู้คือจิตเจตสิกและการที่จิตเจตสิกประพฤติเป็นไปแล้วแต่ว่าจะเป็นไปในทางใดถ้าเป็นไปในทางที่ดีงามนะคะก็เป็นกุศลศีลไม่ใช่เราถ้าเป็นไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลศีลเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะและเข้าใจเนี่ยเป็นศีลไหมหรือต้องไปรักษาศีลเพราะฉะนั้นกุศลทุกประเภทเป็นศีลไม่ใช่ให้เราแค่รักษาศีล5แล้วทำชั่วพูดจา ก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเพราะไม่ใช่ศีล5เอาแค่5เท่านั้นอย่างนั้นหรือก็ไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าศีลคืออะไรและความประพฤติเป็นไปของจิตที่เป็นกุศลนะคะไม่ใช่ศีล5แต่ช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเป็นกุศลก็เป็นกุศลศีลจิตประพฤติเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าศีลคืออะไรเขาคิดว่าเป็นตัวตนที่รักษาศีล5และก็วันหนึ่งก็จะเป็นสมาธิคือปัญญาแต่เขาไม่รู้นะคะว่าสมาธิที่มุ่งหมายที่กล่าวถึงนี้คือความสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยๆขณะนั้นความสงบจากอกุศลก็มีปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นจึงศีลที่เป็นกุศลเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความสงบ นะคะแต่ถ้าไม่มีปัญญาสุตมยปัญญาเริ่มด้วยการฟังมีทางที่จะรู้และละกิเลสไหม
1: ถ้าไม่ฟังก็ไม่มีโอกาส
0: เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าศีลนำไปสู่ปัญญาได้ยังไงทั้งหมดแสดงด้วยพระปัญญาให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบอกใครให้เป็นเราทำโน้นทำนี้ได้หรือนั่นเหรอคะผู้ตรัสรู้จะไปบอกว่าให้คนโน้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นให้เป็นตัวตนได้หรือจากการตรัสรู้ก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์ที่กล่าวถึงต้องให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเป็นอะไรก็เป็นธรรมะที่ปัญญาที่เกิดจากการฟังเป็นศีลหรือเปล่า
1: อยากเพิ่งฟังวันนี้นะว่าเป็นศีล
0: และปัญญาก็นำไปสู่จิตของกุศลทั้งปวงไม่นำไปสู่อกุศลเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง
1: กราบขอบคุณท่านอาจารย
0: ์ถ้าถามคนที่รักษาศีล5ศีล8เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจก็เป็นศีลและศีล นี้ต่างหากที่จะนำไปสู่ความสงบจากอกุศลและประกอบด้วยปัญญาที่นำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้น
2: ท่านอาจารย์ครับธรรมะสองประการก็คือธรรมะที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมแม้กล่าวถึงเพียงสองอย่างนี้แต่ก็ละเอียดยากแล้วก็ลึกซึ้งต่อการที่จะเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะทั้งสองอย่างนี้จริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าคำที่เราได้ยินทุกคำในพระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยค่ะอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีนะคะก็ไม่มีโอกาสหรือไม่มีขณะที่จะได้เข้าใจเลยเพราะไม่รู้ว่าคำสอนจริงๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแม้แต่คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้นามธรรมก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นเดี๋ยวนี้ก็มีได้ยินทั้งหมดเนี่ยนะคะคือธรรมะซึ่งกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องฟังไปอีกเพราะเหตุว่าไม่เคยรู้ความจริงของธรรมะซึ่งเกิดและดับสืบต่อจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตลอดเวลามีหนทางเดียวค่ะคือรู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ทุกขณะที่มีจริงๆที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงและปรากฏและมีผู้ที่รู้ความจริงไม่สมควรหรือที่เราจะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีซึ่งถ้าไม่ฟังนะคะจะไม่รู้เลยว่าไม่รู้อะไรเลยในสิ่งที่มีที่ปรากฏในชีวิตเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่กล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทุกขณะนะคะไม่ว่าจะพูดคำว่านามธรรมหรือรูปธรรมก็คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่อไม่ใช่เราไม่ใช่เราหรือว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเนี่ยค่ะค่อยไปที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้และถ้าไม่ประจักษ์ความจริงอย่างนี้นะคะก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรายังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่ายังรวมกันอยู่ถ้าไม่แยกออกนะคะก็จะไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทีละหนึ่งกำลังเป็นอย่างนี้ไม่รู้ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนสามารถรู้จริงๆประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปของหนึ่งทีละหนึ่งไม่ใช่รวมกันเมื่อนั้นก็จะเป็นความรู้รอบและรู้แจ้งโดยที่ไม่ต้องคิดถึงชื่อไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่เคยฟังมาแล้วแต่สามารถที่จะเพราะเคยฟังแล้วจึงเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ถูกต้องมีใครจะไปทำอะไรไหมคะฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมียังไม่เข้าใจยังไม่รู้แล้วจะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ใช่เรื่องทำเลยนะคะแต่เป็นเรื่องไม่ต้องทำเพราะอะไรคะมีแล้วเดี๋ยวนี้ไหนจะทำอันไหนมีแล้วทั้งนั้นแม้แต่ความคิดที่จะทำก็เกิดแล้วมีแล้วโดยไม่มีใครไปทำต้องมีความมั่นคงว่าธรรมะเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปและธรรมะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปทำหน้าที่ของปัญญาได
1: ้ได้ฟังท่านอาจารย์พูดถึงว่าสภาพธรรมะเนี่ยรวมกันนะฮะทุกครั้งที่ระลึก ไปในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องรวมกันใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งได้ใช่ไหมท่านจ๋า
0: ค่ะคิดมีจริงไหมคะ
1: มีจริงค่ะเป็นธรรมะ
0: ธรรมะประเภทไหน
1: เป็นประเภทนามธรรม
0: ค่ะนามธรรมจะเกิดโดยที่ไม่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในขณะนั้นต้องมีนามธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น
1: ฉะนั้นหมายความว่าขั้นแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ทีละหนึ่งแต่ว่าขณะนั้นนามธรรมรวมกัน
0: อย่างขณะนี้นะคะเห็นไม่มีใครรู้ค่ะว่าเห็นขณะนี้ต้องมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตที่กำลังเห็นอย่าลืมนะคะเจตสิกไม่ใช่จิตที่กำลังเห็นแต่ว่าเห็นจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมที่ต้องอาศัยกันและการเกิดขึ้นแต่ขณะที่กำลังเห็นอะไรปรากฏ
1: ก็เห็นดอกไม้ทันทีค่ะ
0: มีสิ่งที่ถูกเห็น
1: ค่ะ
0: ปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏอีกนานไหม
1: ก็
0: ทั้งที่รู้ว่ามีเห็นแน่ๆแล้วเห็นยังต้องอาศัยปัจจัยคือเจตสิกเจ็ดประเภทเกิดแต่ว่าเจตสิกเหล่านั้นก็ไม่ได้ปรากฏจิตเห็นก็ไม่ได้ปรากฏแต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏกับจิตเห็นด้วยไม่ใช่ปรากฏกับใครสักคนแต่ปรากฏชั่วขณะที่จิตเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนะคะต้องเกิดแล้วก็ต้องดับด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะจิตเห็นสืบต่อโดยมีจิตอื่นขั้นจนไม่รู้เลยว่ามีจิตอื่นขั้นเหมือนมีเห็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแสดงความรวดเร็วและความไม่รู้อย่างยิ่งนะคะว่าไม่รู้อะไรไม่รู้หมดแต่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าจะเป็นเราไม่ได้เลยเพราะไม่ได้มีเห็นตลอดเวลาและเห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องดับไปไม่ได้มีแต่สิ่งที่ปรากฏอย่างเดียวเสียงก็มีในขณะที่เหมือนเห็นอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อรวดเร็วทำไมกล่าวว่าเกิดดับเพราะเหตุว่าถ้าไม่ดับไม่มีอย่างอื่นปรากฏต้องมีสิ่งเดียวที่ถูกเห็นถูกรู้ปรากฏจะมีสิ่งอื่นไม่ได้แต่เมื่อมีสิ่งอื่นปรากฏหมายความว่ามีธาตุรู้สิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ใช่ธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ว่าอะไรจะปรากฏหมายความว่ามีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นแต่ทั้งหมดก็ไม่เคยรู้เลยนะคะเป็นทุกขณะในชีวิตตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติด้วยไม่เคยรู้ความจริงเลยแต่ความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเกิดแล้วต้องจากโลกนี้ไปต้องตายเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องคิดนึกต้องสุขต้องทุกข์แล้วก็หมดไปหมดไปหมดไปไม่เหลือเลยตายก็คือว่าจากทุกอย่างไม่มีอะไรติดตามไปในชาติต่อไปได้เลยทั้งสิ้นอย่างชาตินี้เมื่อวานนี้ยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนที่เก่าแต่ความจริงไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดใหม่จะไม่ใช่ที่นี่เลยไม่ว่ากี่วันก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยหาอีกไม่ได้ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นก็คือว่ามีแต่ไปขณะเมื่อกี้นี้นะคะยังเหลือไหม
1: เหลือไว้แต่ความจำว่ามี
0: ความจำเมื่อกี้นี้เหลือไหม
1: ไม่เหลือ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดถึงอะไรทุกอย่างแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องมีความเข้าใจมั่นคงเริ่มต้นว่าไม่ใช่เราแต่รู้ยากเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยแม้แต่คำที่ได้ฟังก็แสนยากเพราะเหตุว่าความจริงนี้ถูกปกปิดไว้นานมากเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เกิดดับเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังความเข้าใจเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็มีความสงสัยมีความไม่รู้มีโลภะมีทุกอย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เรามั่นคงโดยการที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพียงแต่ว่าขณะนั้นเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
1: ก็เห็นปุ๊บคิดไปแล้วแต่ลวงให้เห็นว่ายังมีอยู่ทั้งที่เกิดจากความคิด
0: ฟังแล้วรู้เลยว่าอีกนานไหมกว่าจะเข้าใจถูกและความเข้าใจถูกนั้นจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วไหมเพราะแค่คำแรกก็ยากละสิ่งที่มีจริงมีจริงๆกำลังปรากฏ ต่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแต่ละหนึ่งด้วยแยกจากกันรวมกันก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ละหนึ่งมีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นตามปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่ง
1: ถ้าถามว่าเมื่อวานมีไหมก็ต้องตอบว่ามีจริงๆขณะที่บอกว่ามีจริงๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าไปยึดสิ่งที่ไม่มีแล้วว่ามีอยู
0: ่เพราะไม่ต้องเมื่อวานนี้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ก็ยึดถือสิ่งที่มีเนี่ยว่ามีไม่เห็นหนับเลยและเป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยค่ะข้อสำคัญต้องรู้ว่าใครไปบังคับไม่ได้จะให้รู้เร็วๆเป็นไปไม่ได้เลยจะให้หมดกิเลสก็ไม่ได้ตราบใดที่ไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดพอใจติดข้องนำมาซึ่งเรื่องราวต่างๆและจะไปหมดกิเลสได้ยังไงโดยการไม่รู
1: ้พอฟังท่านอาจารย์แล้วมีความรู้สึกว่าทุกวันทุกวันก็สะสมความไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ฮะโอกาสที่จะมีความเข้าใจสักนิดหนึ่งก็รู้สึกว่ายากแสนยากก็ยังสะสมไม่รู้อีกมากมายมหาศาล
0: มินเมต่อการที่จะไปอบายไหมเพราะอบายเกิดจากความไม่รู
1: ้ท่านอาจารย์บอกว่ามินเมแต่ตัวเองเนี่ยแทบจะไม่มีที่ที่จะมินเมค่ะไปเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ทุกวัน
0: แต่อะไรนำมาสู่โลกนี
1: ้ฮะก
0: ็ไม่ไปสู่อบาย
1: ฮะ
0: เห็นไหมคะเรามาแล้วสู่โลกนี้เนี่ยต้องมีสิ่งที่เป็นเหตุที่จะให้มาสู่โลกนี้ไม่ไปสู่อบาย
1: ค่ะขอบพระคุณมากท่านอาจารย
0: ์มาจากไหนก็ไม่รู้เพราะกรรมอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ยังมาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นกุศลกรรมเป็นกรรมดีนะคะที่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นขณะที่มีความเข้าใจเกิดขึ้นก็เป็นจิตที่ดีที่ประกอบด้วยโสภณะเจตสิกไม่ไปอบาย
1: ค่ะเมื่อก่อนฮะก็ห่วงว่าตัวเองจะไปไหนตั้งใจจะฟังธรรมให้ได้กุศลเยอะๆฮะแต่ฟังท่านอาจารย์นะฮะมินเมเหลือเกินฮะแต่ก็ยังมีโอกาสเพราะท่านอาจารย์ให้ความสบายใจว่ามาโลกนี้ได้ยังไงก็คงจะต้องดำเนินหนทางนี้ต่อ
0: มาโลกนี้ได้ยังไงแล้วยังได้ฟังธรรมะด้วยได้ยังไง
1: ค่ะ
0: มีใครบังคับมาหรือเปล่าหรือมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และรู้ว่าชีวิตสั้นมากสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดจะไม่มีอะไรเทียบเท่ากับการที่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริง
1: ๆท่านอาจารย์พูดถึงทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยมาที่นี่ก็ได้เหตุปัจจัยแต่ความเป็นตัวตนเนี่ยฮะมันมีมากจนกระทั่งมันจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่จะไปวันพรุ่งนี้หรือพบหน้าเขาก็ยังจัดการไม่เลิกฮะแม้แต่ฟังธรรมเข้ามาฟังธรรมเขาก็มาจัดการเรื่องฟังธรรมอีก
0: รู้แล้วจะประมาทไหม
1: ตอนนี้ไม่ประมาทแต่หลังจากฟังเสร็จแล้วฮะ
0: แม้แต่คำว่าไม่ประมาทคำเดียวนะคะความลึกซึ้งระดับไหนถ้ามีความเป็นตัวตนไม่ประมาทนะคะรีบฟังธรรมะเพื่อจะได้เข้าใจมาแล้วค่ะหนีไม่พ้นบ่วงของกิเลสบ่วงใหญ่มากคลุมทุกอย่างไว้ไม่ว่าจะไปทางไหนอยู่ในบ่วงแต่ปัญญาเริ่มเห็นความจริงว่าไม่มีใครเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจอันนี้นะคะจะทำให้ไม่ละทิ้งโอกาสที่จะฟังธรรมเพื่อเข้าใจอย่าลืมค่ะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเรานะคะรีบร้อนกลัวไปอบายเลยฟังธรรมะใหญ่หนีไม่พ้นบ่วงกิเลสบ่วงโลภะแต่ถ้าฟังเพราะรู้ว่าไม่เข้าใจมาตั้งแสนโกรธกลับเกินกว่านั้นอีกสมัยที่พระโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะกว่าจะได้รับคำพยากรณ์และต้องบำเพ็ญพระบารมีอีก4อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นที่เกิดมาแล้วนานเท่าไหร่เนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเพราะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่านานแสนนานนะคะและถ้ายังคงไม่รู้ต่อไปก็จะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำไม่เข้าใจทีละเล็กทีน้อยก็เป็นต่อในวัฏฏะออกไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าไร้ประโยชน์หรือไร้ค่าเพียงแต่ว่ามีกำลังไม่พอที่จะถึงความจริงของคำที่ได้ฟังเช่นขณะนี้ไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจขึ้นเห็นเกิดแล้วเห็นก็ดับ ไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะค่อยๆเข้าใจกว่าจะค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะได้ฟังสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏอีกละกำลังรับประทานอาหารนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะมีการกระทบเห็นไหมคะความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยนี่ค่ะค่อยๆปรากฏจนกระทั่งพอได้ยินคำนี้คนที่ได้ฟังมานานแสนนานสามารถละความติดข้องนะคะที่ใช้คำว่าปล่อยวางแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะคนที่สะสมความเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่ก็ตามตกนรกก็ได้ถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ว่าสิ่งที่สะสมมานะคะก็มีอัธยาศัยต่างๆกันถ้าเราฟังเรื่องในชาดกในพระชาติต่างๆเราก็เห็นได้นะคะพระเชนก็เป็นสิ่งซึ่งเห็นค่าของแต่ละคำที่ได้ฟังและเข้าใจแต่ไม่ใช่ไปเพื่อเราจะไปดับกิเลสจะเป็นพระโสดาบันแต่ว่าขณะที่เข้าใจเนี่ยเป็นขณะเดียวนะคะที่จะค่อยๆชำระจิตให้บริสุทธิ์ตามที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะโอวาทปาติโมกละชั่วทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ทุกคำลึกมากค่ะลึกซึ้งมากแล้วก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่ไตร่ตรองมั่นคงเพื่อเข้าใจถูกต้องเพื่อไม่คลาดเคลื่อนเพื่อไม่หลงผิดเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เพื่อจะไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้นะคะไม่ใช่หน้าที่ของโลภะไม่ใช่หน้าที่ของความเห็นผิดไม่ใช่หน้าที่ของความเป็นตัวตนแต่ว่าเป็นปัญญาที่ค่อยๆเห็นถูกค่อยๆเข้าใจความจริงจนสามารถที่จะถึงเวลาที่สภาพธรรมะไม่มีเครื่องกั้นเลยนะคะเพราะความเข้าใจเนี่ยค่อยๆละความติดข้องเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้เมื่อเข้าใจขึ้นความไม่รู้ก็ค่อยๆละคลายไปจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏปิดกั้นไม่ได้กับปัญญาที่ได้อบรมแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะไม่มีทางค่ะใครจะไปบังคับพยายามสักเท่าไหร่ให้ปัญญาระดับนั้นเกิดก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังอย่างเนี้ยละคลายความต้องการไหม
1: ค่ะละคลาย
0: ค่ะหนทางเดียวแทนที่จะไปหวังนะคะจะรีบร้อนไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้ตามความเป็นจริงค่ะว่าทุกอย่างอาหารอร่อยปัญญาก็เกิดได้แต่ส่วนใหญ่นะคะไม่เกิดเพราะความไม่รู้สะสมมาถึงเวลาใดของสภาพธรรมะใดจะเกิดสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วใครยับยั้งไม่ได้เลยแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีการกีดกั้นโดยสถานที่นะคะโดยสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ตามแต่ผู้ที่มีปัญญาเริ่มเกิดปัญญารู้ว่าปัญญาเนี่ยเกิดจากที่ไหนถ้าเราไปฟังเพลงนะคะจะมีใครมาพูดเรื่องธรรมะไหมให้เราได้ฟังอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะถ้าเราไปเล่นกีฬาสนุกสนานก็ไม่มีใครมาพูดคำอย่างนี้แต่เรารู้ว่าสามารถจะได้ยินได้ฟังคำนี้อีกเมื่อไหร่นี่คือปัญญาที่รู้จักสัมปชัญญะนะคะว่าอะไรควรสาธกะสัมปชัญญะอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะควรแก่การที่ความเข้าใจธรรมะจะเกิดได้ไม่มีการบีบคั้นตัวเองให้พยายามนั่นคือความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นธรรมะละเอียดมากค่ะเป็นไปตามการสะสมปัญญาที่เข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะฟังธรรมะไม่ว่าเมื่อไรที่ไหนที่มีโอกาสหรือพอมีปัจจัยที่จะไม่ฟังเครื่องพิสูจน์ปัญญารู้ไหมว่านั่นไม่ใช่เรายังไม่พอที่จะรู้ก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ปัญญาจะค่อยๆเนี่ยเข้าใจซอกแซกเซาะไปละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าไม่ว่าอะไรก็เป็นธรรมะก็ต้องอาศัยการเวลานะคะที่รู้ว่าเข้าใจคืออย่างไรไม่ต้องใช้คำว่าปัญญาก็ได้เห็นเดี๋ยวนี้เข้าใจเห็นพอพูดถึงเห็นไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยนะคะเสียงรถยนต์เสียงอะไรก็ไม่ได้คิดพูดที่เห็นกำลังมีเห็นเริ่มเข้าใจเห็นหรือยังเนี่ยค่ะคือฟังมานานเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาไม่ต้องไปตอบใครไม่ต้องไปเร่งรัดแต่ว่าจากการที่มีเหตุปัจจัยที่ได้ฟังมีความเข้าใจขึ้นเนี่ยสามารถที่จะรู้ไหมว่าขณะไหน ม่ใช่เพียงฟังเรื่องเห็นแต่กำลังเข้าใจเห็นแล้วมีอะไรอีกอะคะแข็งก็มีกำลังเริ่มเข้าใจแข็งหรือเปล่ากำลังคิดก็มีเริ่มเข้าใจคิดหรือเปล่าตั้งเยอะแยะไปหมดยังไม่ได้เริ่มเข้าใจเลยก็เป็นธรรมะที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าใจได้มีอย่างเดียวนะคะคือเข้าใจขึ้นจากการฟังการไตร่ตรองการพิจารณาโดยขณะนั้นต้องค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะก่อนจึงสามารถที่จะละความเป็นเรา
2: ปัจฉิมโอวาทที่พระผู้มีภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมท่านอาจารย์ครับแสดงว่าคำที่พระองค์ตรัสทุกๆคำเนี่ยเป็นการเตือนให้เข้าใจความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายครับที่จะเป็นเหตุให้ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์พอได้ยินคำว่าสังขารเข้าใจไหมคะฟังมามากเมื่อกี้นี้เองไม่ใช้คำนี้แต่เป็นคำนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นเองตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยเห็นต้องอาศัยตาต้องอาศัยสิ่งที่กระทบตาได้เพียงคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมดาต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะเกิดพร้อมกันเกิดแล้วก็ดำรงตั้งมั่นไม่ได้ค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้เกือบจะกล่าวได้ว่าทันทีที่เกิดก็ดับรวมความว่านี่คือสังขารคำเดียวในภาษาบาลีแต่ภาษาไทยเรานะคะเราจะไปบอกใครว่าสังขารไม่เที่ยงเขาก็คิดว่าร่างกายใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่ก็พอพูดถึงสังขารก็คิดถึงแต่ร่างกายอย่างเดียวนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ไปคิดเองนะคะเกิดแล้วก็ตายก็บอกว่าสังขารดอกไม้ไม่เห็นเป็นสังขารเลยโต๊ะก็ไม่เห็นเป็นสังขารถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในภาษาไทยที่เราเข้าใจพอกลับไปถามว่าใครรู้จักสังขารบ้างต้องรู้ว่าสังขารหมายความถึงสิ่งที่ได้ฟังนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเดี๋ยวนี้ที่มีเพราะเกิดแล้วโดยปัจจัยเพราะฉะนั้นสังขารธรรมะตลอดเวลาไม่เคยขาดเลยมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดดับสืบต่อแต่ไม่รู้ว่าเป็นสังขารเพราะฉะนั้นถ้าไปได้ยินปัจฉิมวาจาใช่ไหมคะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก่อนนั้นก็คือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคนฟังเป็นชาวมคธลองพูดภาษาไทยสิคะเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่ในภาษาของเขาเองสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้แต่ความเกิดก็ต้องรู้ว่าเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่มีใครไปทำแต่เป็นธรรมดาของสิ่งนั้นที่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงได้ยินคำนี้นะคะเข้าใจไหมว่าดับคำว่าไม่เที่ยงเห็นไหมคะก็แสดงว่าปัญญาเนี่ยสามารถที่จะไตร่ตรองสามารถที่จะเข้าใจแม้คำซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ชินหูเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ชินหูทำให้ไม่เข้าใจอย่างมั่นคงนะคะเทียบการสะสมความเข้าใจในอดีตท่านพระสารีบุตรได้ยินอย่างนี้ภาษาไหนก็ตามแต่เข้าใจถึงระดับขั้นอย่างนั้นเพียงฟังเนี่ยปัญญาที่ได้สะสมมานะคะพร้อมที่จะเกิดรู้แจ้งอริยสัจธรรมวิปัสสนาญาณปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอย่างนั้นแหละอย่างที่คนอื่นก็อาจจะได้ฟังอย่างท่านพระสารีบุตรฟังพร้อมๆกันนะคะคำเดียวกันเสียงเดียวกันแต่คนที่ปัญญาสะสมมาพร้อมที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะสามารถประจักษ์แจ้งความจริงโดยที่ว่าตามที่ได้สะสมปัญญาที่สมควรแก่การที่จะประจักษ์แจ้งความจริงนั้นระดับไหนก็คือสิ่งธรรมดาเพราะฉะนั้นให้ทราบในขณะนี้ค่ะสิ่งธรรมดาที่ยังไม่ปรากฏตามคำที่ได้ฟังนะคะไม่ใช่เพราะอะไรเลยค่ะเพราะความไม่รู้ของแต่ละหนึ่งที่สะสมมาในสังสารวัฏโทษใครได้ไหมคะ
2: ดังนั้นความเข้าใจขึ้นก็แสดงถึงความไม่ประมาทค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงพร้อม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจากไม่เคยฟังเลยนะคะไม่ประมาทที่เห็นประโยชน์ ฟังแล้วยังไม่ประมาททุกคำที่จะเข้าใจให้ตรงไตรตรองให้ถูกต้องตามเหตุตามผลเพราะฉะนั้นเห็นได้ค่ะว่าใครก็ตามไม่มีความรู้อะไรเลยไปสำนักปฏิบัติคิดว่าเดินนั่งยืนนอนทำนั่นดูนี่และจะรู้สภาพธรรมะเนี่ยแม้แต่สิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้ไม่มีทางจะรู้เลยเพราะฉะนั้นการที่กล่าวให้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะก็เป็นการอนุเคราะห์ให้ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไตร่ตรองว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้ไม่หลงผิดแต่ละคำไม่ประมาทจริงๆนะคะธรรมดาอย่างนี้เลยปกติอย่าไปคิดทำอะไรเพียงแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาเกิดเมื่อไหร่ก็รู้ว่าขณะนั้นเข้าใจไม่เกิดก็รู้ว่าไม่เข้าใจก็เป็นปกติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่มีการผิดปกติ
3: ฟังธรรมะที่ท่านอาจารย์แสดงเรื่องอภิธรรมจิตเจตสิกขณะที่ฟังท่านอาจารย์เข้าใจขณะนั้นเป็นขั้นคิดค่ะไม่ใช่ขั้นรู้จริงๆที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ก็ได้ประโยชน์มากมายตามความคิดของกินนะเจ้าคะ
0: ก็เป็นความรู้ถูกต้องนะคะที่รู้ว่าธรรมะลึกซึ้งละเอียดและยังไม่รู้ถ้าใครหลงเข้าใจว่ารู้แล้วผิดทันทีประมาทในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแต่ละคำที่ตรัสเนี่ยจากการที่ตรัสรู้ปัญญาระดับไหนที่สามารถที่จะกล่าวคำนั้นได้เพราะฉะนั้นเพียงแต่รู้ว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแปลคำว่าธรรมะออกมานะคะมีจริงๆแล้วต้องเกิดขึ้นด้วยไม่มีใครไปทำให้เกิดก็เข้าใกล้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่ไปมีคนที่ทำให้เกิดได้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนำไปสู่ความเข้าใจความจริงซึ่งเป็นอนัตตาทั้งหมดอย่างจิตเป็นธาตุรู้ไม่ให้เกิดได้ไหมเกิดแล้วไม่ดับได้ไหมแค่นี้ก็เห็นความเป็นธรรมะแล้วว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่รู้มีมากค่ะที่รู้ว่าไม่รู้นั่นถูกต้องบางคนไม่รู้แต่จะไปทำให้รู้ขึ้นผิดทันทีไม่รู้แล้วจะไปทำให้รู้ได้ยังไงทำยังไงคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่ก่อนได้ตรัสรู้สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ได้ยินได้ฟังธรรมะด้วยไม่ใช่ไม่เคยได้ยินได้ฟังและปัญญาของพระโพธิสัตว์ซึ่งจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปัญญาของเราในแสนโกฏกับที่ผ่านมาเนี่ยจะเท่ากันหรือเพราะฉะนั้นความไม่รู้ต้องมีมากเพราะฉะนั้นเพียงฟังแล้วเข้าใจว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยมีจริงๆโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเป็นบันไดก้าวแรกที่มั่นคงที่จะไม่ไปผิดแต่ถ้าคิดจะทำให้รู้ขึ้นกว่านี้เมื่อไหร่ผิดทันทีเพราะว่าตอนที่มันเคยฟังเลยไม่รู้เลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่พอฟังอย่างน้อยก็มีความรู้ว่าสิ่งที่มีนี่แหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นอย่างนี้แหละเสียงอย่างนี้แหละกลิ่นอย่างนี้แหละปกติธรรมดาแต่คนอื่นเนี่ยถ้าไม่อาศัยการฟังนะคะก็เป็นเราเห็นเราชอบเป็นสิ่งหนึ่งสิใดรวมกันไม่ได้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและดับเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะค่อยๆหมดไปเมื่อมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปทำให้เกิดความเข้าใจเป็นไปไม่ได้เลยความเข้าใจต้องเข้าใจที่มั่นคงในแต่ละคำที่ได้ยินนะคะและตรงต่อคำนั้นถ้ารู้ว่าทำให้เกิดเห็นไม่ได้และจะไปทำให้เกิดปัญญารู้ความจริงของธรรมะได้ยังไงแค่นี้ก็ชัดเจนในความเป็นผู้ตรงต่อเหตุผลว่าที่เราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเห็นเนี่ยเกิดแต่อาศัยการฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจขึ้นเห็นคือสภาพรู้ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้รู้ค่อยๆเข้าใจทีละนิดทีละหน่อยค่ะไม่ใช่ว่ามีตัวตนที่พยายามที่จะไปเร่งรัดเพราะอยากก็หลงข่ายของโลภะติดข่ายของโลภะอีกธรรมดาปกติค่ะรับประทานอาหารอร่อยโลภะเกิดนะคะทุกอย่างที่ไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะเกิดก็ขณะนั้นมีปัจจัยจะเกิดก็ต้องเกิดไปห้ามไม่ให้เกิดได้ยังไงแต่เวลาพอเข้าใจโลภะก็เกิดไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอนัตตาเข้าใจความเป็นอนัตตาดีกว่าไปบังคับโกรธเกิดขึ้นนะคะอยากไม่โกรธหาทางไม่โกรธกับโกรธเกิดแล้วรู้ว่าโกรธไม่ใช่เราอะไรจริงอะไรถูกโลภะความติดข้องเกิดความรู้สึกเป็นสุข เกิดไม่ใช่ไปบังคับไม่ให้มีไม่ให้เกิดแต่เข้าใจว่าไม่ใช่เราโดยประการนั้นๆโดยลักษณะนั้นๆที่เกิดอย่างนั้นดับอย่างนั้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงเป็นปกติเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไม่ประมาทในการฟังธรรมะให้เข้าใจทีละคำจนกว่าความเข้าใจนั้นนะคะจะมั่นคงเป็นสัจญาณเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดและจะรู้ความต่างของปัญญาและสติขณะที่ฟังเข้าใจกับขณะที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะได้ฟังเข้าใจจนถึงสามารถรู้ได้เข้าใจได้ในสิ่งซึ่งเคยไม่รู้มาก่อนเป็นธรรมดาค่ะทุกอย่างถ้าไม่รู้สิ่งที่เป็นปกติธรรมดาเป็นปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่เลยจะเป็นปัญญาได้ยังไงคะสิ่งที่เป็นปกติเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้อื่นได้ยังไง
4: ท่านอาจารย์คะอาสวะนะคะโดยสภาพธรรมะก็มีโลภะมีทิฏฐิมีอวิชชาอย่างนี้นะคะหมวดของอุปาทานก็มีโลภะกับทิฏฐิอย่างสองหมวดเนี่ยนะคะเขาต้องมีความต่างกันโดยลักษณะใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะว่าหมายความว่าสภาพธรรมะนั้นๆสามารถที่จะกระทำกิจเป็นธรรมะประเภทไหนตัวอย่างหนึ่งนะคะจิตที่เป็นโลภะเป็นสหชาตาธิปติได้ไหม
4: เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง
0: เป็นได
4: ้เป็น
0: เป็นไม่ได้มีไหม
4: ได
0: ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกิเลสประเภทอาสวะเห็นไหมคะแล้วอาสวะคือเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ที่ชอบดอกไม้เนี่ยไม่ใช่อาสวะแล้วแต่โลกไม่ปรากฏกำลังหลับสนิทแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นรู้ไหมไม่รู้เป็นอวิชชาใช่ไหมเป็นชวนะจิตใช่ไหมค่ะเป็นอาสวะใช่ไหม
4: เป็นค่ะ
0: เป็นจิตตาธิปติหรือเปล่า
4: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นแต่ทันทีที่เกิดขึ้นติดข้องติดข้องนี่คือโลภะเป็นกามาสวะเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยค่ะความติดข้องในสิ่งที่เป็นรูปที่ปรากฏให้เห็นสีสันวรรณะต่างๆเนี่ยสะสมไว้มากแค่ไหนยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไรนะคะเพียงปรากฏให้เห็นไม่ใช่มีแต่อวิชชาความไม่รู้ยังมีความติดข้องด้วยเพราะฉะนั้นขณะนั้นจิตนั้นประกอบด้วยโลภะเป็นสหชาตาธิปติหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่มีโลภะเกิดร่วมด้วยเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นก็ได้คือขณะที่มีกำลังสามารถที่จะรู้ได้ว่าพอใจในสิ่งนั้นมีฉันทะเกิดขึ้นนะคะทำให้พอใจในสิ่งนั้นเวลาที่โลภะเกิดจะมีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยต้องแยกฉันทะเจตสิกไม่ใช่โลภะเจตสิกเพราะฉะนั้นแม้แต่โลภะเจตสิกกับโลภะมูลจิตยังต่างกันเพราะฉะนั้นขณะที่ลืมตานะคะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏใช่ไหมรู้ไหมว่ารูปยังไม่ทันดับทั้งที่รูปเนี่ยเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ทรงแสดงอายุของจิตและรูปว่ารูปเนี่ยมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะลองดูนะคะทันทีที่ยังเป็นภวังค์อยู่เนี่ยรูปก็เกิดดับของรูปไปแต่เวลาที่มีรูปกระทบจะกระทบหูก็ได้กระทบตาหรือกระทบอะไรก็ได้เป็นปัจจัยให้ถึงวาระที่กรรมจะต้องทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วแต่ว่าวาระของกรรมที่จะให้ผลทางตาให้เห็นหรือว่าวาระที่กรรมจะให้ผลทางหูให้ได้ยินเลือกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะมีตาและมีสิ่งที่กระทบตาได้มีหูและมีเสียงที่กระทบหูได้แต่วาระใดเล่าที่กรรมพร้อมที่จะให้ผลขณะนั้นสิ่งนั้นเมื่อกระทบตาแล้วนะคะทำให้ผวังไหวเพราะฉะนั้นนับอายุของรูปตั้งแต่กระทบก่อนผวังไหวเป็นอติตะผวังเราเรียกผวังนะคะโดยชื่อก่อนที่จะมีการรู้อารมณ์ของโลกนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าผวังเกิดดับเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยค่ะกำลังหลับสนิทเนี่ยใครจะนับได้ผวังเกิดดับเท่าไหร่แต่เวลาที่จะรู้อารมณ์เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าอายุของรูป17ขณะเนี่ยคือเมื่อไหร่คือตั้งแต่เริ่มกระทบเพราะฉะนั้นขณะนั้นใช่ค่ะว่าอติตะผวังผวังที่เกิดแล้วที่ถูกกระทบนะฮะดับไปเมื่ออติตะภวังค์หนึ่งขณะเดียวดับ ระวังต่อไปนะคะต้องตามการที่ถูกกระทบคือไหวไหวที่นี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างรูปแต่จะละอารมณ์ของผวังเพราะการกระทบของรูปที่กระทบประสาทรูปหนึ่งประสาทรูปใดหนึ่งขณะดับทำให้เกิดผวังขณะสุดท้ายหมายความว่าเมื่อผวังขจิตดวงนี้ดับไปแล้วนะคะจิตต้องรู้อารมณ์อื่นจะรู้อารมณ์ของผวังไม่ได้แม้แต่จิตจะรู้อารมณ์อะไรก็ยังเลือกไม่ได้เลยและเมื่อไหร่ก็เลือกไม่ได้ด้วยนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทันทีที่ผวังสุดท้ายที่เราใช้คำว่าผวังคุปัจเฉทตัดกระแสของผวังคือจิตดวงนี้ดับแล้วผวังเกิดไม่ได้ต้องเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นวิถีจิตคืออะไรไม่ใช่พูดเปล่าๆนะคะว่าวิถีจิตวิถีจิตคือจิตที่อาศัยทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ของผวังเพราะฉะนั้นก็จะมีจิตนะคะที่พ้นวิถีไม่ใช่วิถีจิตคือขณะที่เป็นปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้กรรมทำให้วิบากผลของกรรมนั้นที่จะทำให้เกิดแล้วแต่จะเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นขณะที่เป็นวิบากจิตอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้แต่เป็นอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติคือใกล้ตายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นชาติก่อนเราทำอะไรที่ไหนรู้ไหมใกล้จะตายรู้อะไรไหมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของชาติก่อนไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นอารมณ์ของผวังปฏิสนธินะคะเป็นอารมณ์เดียวกันปฏิสนธิจิตเป็นชาติอะไรเป็นวิบากเป็นผลของกรรมอะไรผวังก็ต้องเป็นผลของกรรมนั้นที่ทำให้ไม่ใช่เพียงแค่เกิดขึ้นขณะเดียวเกิดขึ้นขณะเดียวพอไหมเป็นผลของกรรมเกิดระดับไม่มีอะไรอีกแต่ไม่พอค่ะต้องดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นเมื่อเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะดำรงไปยังตายไม่ได้พยายามสักเท่าไหร่ก็ตายไม่ได้ถ้าไม่ถึงแก่กรรมคือไม่ถึงกาละที่กรรมนั้นจะสิ้นสุดให้ผลยังไงคะให้พ้นจากความเป็นบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกไม่ได้เลยแม้หนึ่งขณะจิตเงินทองมหาศาลก็ซื้อไม่ได้นายแพทย์กี่คนจะทำยังไงก็ทำไม่ได้เพราะเหตุว่าถึงกาละที่กรรมจะให้ผลนะคะทำให้จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นนะคะทำกิจอะไรทำกิจเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนั้นจะกลับเป็นบุคคลนั้นไม่ได้อีกเลยในสังสารวัฏเป็นได้แค่ชาติเดียวเพราะฉะนั้นก่อนจุตินะคะกรรมหนึ่งที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติปฏิสนธิคือสืบต่อจากจุติมีอารมณ์อะไรกรรมนั้นก็ทำให้จิตใกล้จุตินะคะมีอารมณ์นั้นถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะก็เป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตกุศลเกิดขึ้นถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมอารมณ์นั้นก็เป็นปัจจัยให้อกุศลเกิดขึ้นเลือกได้ไหมคะเหมือนเดี๋ยวนี้เลือกไม่ได้เลยเหมือนเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าจุติยังไม่เกิดแต่ถ้าจุติจิตเกิดก็เหมือนเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อจุติจิตดับแล้วนะคะปฏิสนธิมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะเหตุว่าทันทีที่เห็นหรือได้ยินเป็นต้นก็ตามดับนะคะทางใจต้องรับรู้ต่อแต่พอถึงเวลาสิ้นชีวิตเนี่ยค่ะไม่มีมโนทวารวิถีหรือมีก็ได้นะคะดับแล้วปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกันเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรากฏเลยชื่ออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยทั้งสิ้นเคยเห็นเคยได้ฟังเคยได้ยินอะไรมาก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะก็เป็นผวังขจิตโรคนี้ไม่ปรากฏแต่จะปรากฏเมื่ออาศัยทางหนึ่งทางใดทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจโดยกระทบผัสสะเจตสิกอาหารปัจจัยนำมาซึ่งโลกนี้เลยใช่ไหมคะพอแค่เห็นเท่านั้นนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคิดเป็นไตรตรองผสมกันหมดทั้ง5ทางเพราะฉะนั้นเพราะผัสสะเจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกประเภทแล้วแต่ว่าผัสสะเจตสิกจะกระทบอะไรจิตที่เกิดพร้อมกันต้องรู้อารมณ์ที่ผัสสะกระทบผัสสะเจตสิกกระทบสิ่งนี้จิตจะไปรู้สิ่งอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการกระทบกันแม้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าอะไรที่ปรากฏเพราะกระทบต้องมีสิ่งนั้นกระทบตาขณะนี้เห็นสีสันวรรณะต่างๆเสียงปรากฏเสียงต้องกระทบหูโดยที่ว่าต้องผัสสะเจตสิกนะคะเป็นนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเป็นปัจจัยให้จิตป ประเภทนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าผัสสะกระทบอะไรเพราะฉะนั้น17ขณะนี้เราต้องรู้เพื่อที่จะรู้ว่ารูปที่เกิดระดับไม่กลับมาอีกเลยและรูปไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นทันทีที่มีการเห็นนะคะยับยั้งได้ไหมทันทีที่สีกระทบตาหรือเสียงกระทบหูถึงวาระที่กามจะให้ผลยับยั้งไม่ได้ต้องมีจิตที่รู้อารมณ์นั้นโดยไม่ใช่ภวังคจิตเกิดสืบต่อจากภวังคจิตสุดท้ายคือภวังคุปเฉทะแต่ความน่าอัศจรรย์นะคะแม้เป็นสิ่งที่กระทบตาได้หรือเสียงที่กระทบหูได้วิถีจิตแรกยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินแค่เพียงรู้ว่าอารมณ์นั้นกระทบทวารไหนนี่เป็นหน้าที่ของจิตนั้นจึงมีชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะทุกคนคุ้นเคยกับคำว่า5ปัญจทวารประตูหรือทางนะคะอาวัชนะหมายความถึงจิตที่รำพึงภาษาไทยรำพึงนี่ยาวมากแต่หนึ่งขณะแค่รู้ว่ามีอะไรกระทบถ้าเราอยู่ในบ้านคนมาหาที่ประตูรู้ไหมว่าเป็นใครแต่รู้ว่ามีคนมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของปัญจทวารวัชนะจิตก็คือเพียงรู้ว่ามีอารมณ์กระทบแล้วดับเป็นทางเปิดทางให้เพราะรู้ที่จิตที่เกิดต่อไปจะเห็นหรือจะได้ยินสิ่งที่กระทบกี่ขณะจิตนับไปเพื่อที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นจิตที่ไม่ใช่สหชาตาธิปติใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแม้แต่พูดคำเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งถึงความไม่ใช่เราและความเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่ให้เรามาจำว่าจิตกี่ประเภทนั้นๆแต่ต้องให้รู้ว่าเพราะอะไรด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเวลาที่ปัญจทวารวัชนะจิตถ้าเป็นทางตาจะเรียกว่าจักขุทวารวัชนะจิตก็ได้ถ้าเป็นทางหูก็ใช้โสตทวารวัชนะจิตตามกิจที่รู้สิ่งที่กระทบว่ากระทบทวารไหนดับแล้วจิตเห็นจิตได้ยินเกิดขึ้นหนึ่งขณะเดียวก่อนเห็นจากขูวิญญาณเกิดเห็นจิตก่อนนั้นไม่เห็นทันทีที่เห็นดับไปจิตที่เกิดต่อไม่เห็นแต่มีอารมณ์นั้นได้เพราะการเห็นทำให้สืบต่อไปถึงขณะจิตต่อไปเพราะฉะนั้นทันทีที่จากขูวิญญาณจิตเห็นเดี๋ยวนี้ดับนะคะจิตที่เกิดต่อรับรู้อารมณ์โดยไม่เห็นแต่เหมือนเห็นตลอดความรวดเร็วของก้านทูบจากหนึ่งหมุนให้เป็นวงกลมหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสัมปติชนะรับรู้แล้วดับจิตที่เกิดต่อยังคงเป็นวิบากแค่รับรู้รับเท่านั้นแต่จิตต่อไปรู้เพิ่มขึ้นอีกจากการที่รับดับไปก็รู้ต่อในอารมณ์นั้นนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าสันติรณะภาษาไทยใช้คำว่าพิจารณาไม่ต้องไปคำนึงถึงภาษาเลยค่ะมันเร็วเกินกว่าที่ใครจะไปรู้ได้นะคะเพราะเป็นชื่อของจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เข้าใจแต่ไม่มีชื่อก็ได้แต่เราไม่เคยรู้แล้วเราจะเอาชื่ออะไรไปเรียกใช่ไหมคะอย่างพิจารณาเราก็ไม่รู้ว่าจิตไหนแต่ว่าสำหรับสันติระต้องเฉพาะจิตซึ่งเกิดต่อจากสัมปติชนะดับกุศลอกุศลก็ยังไม่เกิดนะคะแต่พร้อมอยู่ในจิตมากมายมหาศาลที่สะสมเป็นอนุสัยที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเร็วปานนั้นคือทันทีที่สันติรณะดับโวฏฐัพพนะเป็นกิริยาจิตไม่ใช่วิบากจิตเนี่ยค่ะความต่างแม้แต่ของหนึ่งขณะจิตทรงแสดงไว้โดยชาติการเกิดว่าเป็นเหตุหรือเป็นผลหรือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลเป็นกิริยาจิตเพราะเหตุว่าสามารถที่จะรู้ได้ทั้งสิ่งที่เป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นอารมณ์ที่ดีประณีตหรือไม่ประณีตประณีตมากหรือว่าประณีตธรรมดาจิตนี้สามารถที่จะรู้ได้หมดจึงเป็นกิริยาจิตแต่ถ้ารู้เฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดีนะคะต้องเป็นอกุศลวิบากจิตเป็นผลของกรรมที่ได้ทำไว้จิตที่เป็นผลของกรรมดีเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้ทุกอย่างเป็นไปตามปัจจัยแต่ละหนึ่งปัจจัยเนี่ยสามารถจะบอกได้เลยว่าจิตนั้นเป็นปัจจัยอะไรไม่ใช่ว่าไม่เป็นปัจจัยนะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะปัจจัยเดียวไม่ว่าสภาพธรรมะใดจะเกิดไม่ใช่เฉพาะปัจจัยเดียวนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อโวฏฐัพพนะซึ่งเป็นกิริยาจิตนะคะดับโวฏฐัพพนะหมายความว่าอะไรคะ
2: วุฒิภณะในภาษาไทยหมายถึงการตัดสินครับท่านอาจารย์ครับ
0: ใช้คำนี้นะคะแต่ไม่ใช่ตัดสินเป็นไปตามการสะสมที่เป็นทางชวนะปฏิภาธกะมนสิการะ

0: ณะนั้นที่มีโลภะเกิดร่วมด้วยเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นแสดงว่าแม้เป็นชวนะจิตแต่เป็นสหชาตาธิปติก็ได้ไม่เป็นสหชาตาธิปติก็ได้แต่ถ้าเป็นโมหะมูลจิตไม่เป็นสหชาตาธิปตินี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะฟังทำไมเข้าใจทำไมเบื่อไหมค่ะแต่ละคำถ้าเบื่อก็จบหมายความว่าไม่มีทางที่จะเข้าใจต่อไปถึงการที่จะดับกิเลสได้เลยเพราะความเป็นตัวตนความไม่รู้และความติดข้องปิดขั้นไม่ให้เห็นประโยชน์ของปัญญาแม้เพียงเล็กน้อยนะคะวันนี้อาจจะจำไม่ได้หมดแต่ว่าค่อยๆฟังอีกบ่อยๆก็จะรู้ความละเอียดว่าที่กล่าวถึงสหชาตาธิปติปัจจัยว่าจิตอะไรเป็นสหชาตาธิปติได้แต่หมายความว่าไม่เป็นก็ได้ก็คือขณะที่เป็นชวนะวิถีจิตนะคะเมื่อเห็นดับไปทางปัญจทวารอกุศลเกิดถึงแม้มโนทวารที่เกิดสืบต่อก็ไม่รู้ถ้ายังไม่ปรากฏเมื่อไหร่ก็ยังคงไม่ใช่อธิปติเมื่อนั้นเป็นเราหรือเปล่ากำลังฟังเป็นเราหรือเปล่ากำลังฟังเป็นเราหรือเปล่าชั่วขณะที่เข้าใจเป็นปัญญาระดับเข้าใจแต่ความเป็นเราลึกแค่ไหนมากมายมหาศาลแค่ไหนถ้าฟังเข้าใจแล้วจะมีสำนักปฏิบัติไหมเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปิดกั้นหนทางที่ถูกที่สัตว์โลกมีโอกาสจะได้เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได
1: ้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นไปของจิตที่เป็นวิถีจิตวิถีจิตก็คือจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทางหนึ่งทางใดใน6ทางในการรู้อารมณ์ก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะครับถ้าจะประมวลชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งก่อนถึงจุติจิตนะครับที่จะเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้ก็คือวิถีจิตสลับกับพระวังคกิจเท่านั้นเองนะครับ
0: ถ้าพูดถึงชีวิตธรรมดานะคะพระวังคจิตกับวิถีจิตก็คือว่าหลับแล้วก็ตื่นใช่ไหมคะตื่นขึ้นก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีได้มุดแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นแล้วก็มีเรื่องมากมายพอถึงหลับหายไปไหนหมดค่ะหมดเลยแล้วก็ตื่นเพราะฉะนั้นก็คือพระวังคจิตเรื่อยๆจนกระทั่งมีวิถีจิตเกิดขั้นแล้วก็ผวังต่อไปไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะว่าเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วเป็นผวังตอนหลับไม่เห็นมีอะไรทั้งหมดในวันหนึ่งไม่มีเมื่อหลับแต่หารู้ไม่นะคะว่าแม้ขณะนี้ก็มีผวังขั้นแต่น้อยมากจนไม่ปรากฏสภาพการเกิดดับของจิตนะคะไม่ได้ปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปตามความเป็นจริงให้ปรากฏจึงหลงเข้าใจว่าไม่ได้ดับไปเลยผวังอยู่ไหนขณะนี้มองไม่เห็นเลยแม้แต่จิตที่เกิดก่อนเห็นก็ไม่รู้จิตที่เกิดหลังเห็นก็ไม่รู้คิดว่ามีเห็นอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดคือความไม่รู้นะคะแต่ลองเทียบดูว่าชีวิตมีอะไรนักหนานอกจากผวังตื่นรู้สิ่งต่างๆแล้วก็หลับแล้วไม่เหลือเลยผวังใช้คำว่าไม่เหลืออะไรเลยที่เคยมีในวันนั้นตอนหลับสนิทจำเรื่องที่ได้ฟังได้ไหมคะไม่ได้เลยไม่มีทางเลยค่ะหายไปไหนหมดตอบสิค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะตื่นขึ้นมาจำได้เลยอยู่ไหนถึงจะไม่รู้ว่าอยู่เชียงใหม่หรืออยู่กรุงเทพก็ห้องเนี้ยก็ยังจำได้ค่ะก็เป็นธรรมดานี่คือชีวิตนะคะธรรมะซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แข็งมีแล้วเกิดแล้วเนี่ยจะไม่ให้เกิดได้ยังไงจะไม่ให้มีแข็งได้ยังไงฉันใดจิตก็เกิดเป็นธาตุรู้แล้วเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยจะไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งในสังสารวัฏนะคะไม่ออกจากสังสารวัฏสักทีใช่ไหมอยู่มานานแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหมดความเป็นคนนี้ชาติหน้าเป็นคนใหม่ก็หมดอีกชาติก่อนเป็นใครก็หมดแล้วไม่เหลือเลยค่ะไม่ใช่แค่จำไม่ได้นะคะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นมีเพื่อหมดชั่วคราวที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไป

0: ถ้าเข้าใจอย่างนี้จะเป็นคนดีขึ้นไหมคะจะไปทำชั่วทำไมในเมื่อเป็นผลชั่วที่จะต้องได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายและการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะหรือความเข้าใจนี่ค่ะนำมาซึ่งกุศลทั้งปวงกำลังเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นศีลไหมคะเป็นนำไปสู่ศีลอื่นที่ยิ่งกว่านี้ด้วยในขณะที่เพียงศีล5ศีล8แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความเข้าใจยิ่งขึ้นได้และบางคนก็จะมุ่งหน้ารักษาศีล5ศีล8ไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าศีลคือจิตเจตสิกซึ่งเป็นกุศลทุกประเภทเพราะฉะนั้นปัญญาของใครจะเทียบกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังคำของใครกับฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่รู้ว่าต่างกันคือคนนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เว้นสักคำแม้แต่คำที่ว่าสมาทานอาจหารร่าเริง
1: ร่าเริงเบิกบานที่ได้เข้าใจความจริงใช่ไหมครับไม่หลงไปในทางที่ผิดไม่ไปสำนักปฏิบัติไม่ไปทำอะไรด้วยความไม่รู้แต่เห็นประโยชน์ของพระธรรมเห็นคุณค่าของคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าถ้าไม่ได้ฟังไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้ก็มีความจริงใจอดทนมีความเพียรที่จะฟังที่จะศึกษาเพื่อความเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะยิ่งขึ้นครับการสนทนาธรรมะก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับทำให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งไหนได้ฟังแล้วได้ฟังอีกก็ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับคลายความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ตรงถูกต้องตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ขณะที่ฟังพระธรรมจิตผ่องใสด้วยกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญญาที่เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นนะครับจากการที่ได้ยินได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1106สนทนาธรรมที่ร้านอาหารสำรับใต้วันที่6กันยายนพุทธศักราช2560
2: เฉพาะตัวธรรมะที่มีจริงที่เป็นเสียงที่เกิดที่มหาพุทธรูปนั่นแหละที่กระทบกับหูได้พระฉันมีเราแต่ไหนที่ไหนถ้าไม่รู้อย่างนี้จะละคลายความเป็นเราได้ไหมเอาอะไรมาละคลายความเป็นเราไม่รู้สักอย่างก็ต้องเป็นเราอยู่ต่อไปแต่พอรู้ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆรู้ขึ้น45พรรษาที่ทรงแสดงพระรู้ว่ากว่าจะรู้รูปนี้ได้ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้โดยง่ายต้องอาศัยความรู้ตั้งแต่ต้นคือเข้าใจทีละคำแต่ละคำให้ชัดเจนมหาพุทธรูปที่ไม่มีสีไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเกิดร่วมด้วยได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้เพราะมหาพุทธรูปนี่นะคะต้องมีอีก4รูปเกิดร่วมด้วยแต่4รูปไม่ใช่มหาพุทธรูป
3: หนูเพิ่งเข้าใจวันนี้ค่ะขอบค
2: ุณนั่นสิคะถึงได้ว่าทีละคำรู้เลยค่ะว่าทุกคนที่พูดมาเนี่ยนะตรงไหนบกพร่องตรงไหนเข้าใจผิวเผินตรงไหนยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ใจร้อนนะคะแต่เรารู้ว่าธรรมะเนี่ยมีจริงพิสูจน์ได้ทุกขณะกำลังมีแต่ต้องค่อยๆเข้าใจโดยความที่ว่าไม่ประมาทด้วยความเคารพจริงๆว่าแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเริ่มตั้งแต่คำว่าธรรมะมีจริงและกำลังมีด้วยแต่ไม่เคยรู้ไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีแล้วแต่ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งที่ถูกปกปิดมาในสังสารวัฏแสนโกรธกับไม่เคยรู้มาเป็นสิ่งที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้และสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าม
3: ีค่ะ
2: เป็นธรรมะใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นปรมัตถธรรมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นอภิธรรมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะไม่ให้เกิดได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ทำให้เกิดได้ไหม
3: ไม่ได้
2: เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราแต่ต่อไปนะฮะก็จะพบอีกคำหนึ่งแต่ไม่เป็นอิสระไม่ใช่เราจริงแต่ไม่เป็นอิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยเห็นไหมคะเย็นร้อนอ่อนแข็งทำไมเป็นพริกก็แค่เย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนกันหมดเอาเย็นร้อนอ่อนแข็งทำไมเป็นทุเรียนเห็นไหมคะไม่อิสระต้องเป็นไปตามปัจจัยว่าขณะนั้นน่ะมีมหาพุทธรูปประเภทไหนอ่อนแข็งยังไงที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นสีที่ปรากฏหลากหลายเป็นกลิ่นที่ปรากฏหลากหลายเป็นรสที่ปรากฏต่างๆกันไปทั้งหมดนี่ค่ะคือมีทุกวันไม่ใช่เราสักวันเกิดด้วยแล้วก็ดับด้วยไม่มีใครรู้เลยหลงยึดถือว่าเป็นเราและของเราเพราะฉะนั้นจะพอใจในสิ่งใดก็ตามนะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วสิ่งนั้นไม่มีค่ะจากไม่มีไม่มีเสียงแล้วก็เกิดเสียงแล้วเสียงก็ดับไปแต่ก่อนเสียงดับไปเกิดติดข้องละพอใจละเพราะฉะนั้นพอใจในสิ่งที่ไม่มีหาอีกไม่ได้ในจักรวาลในสากลโลกที่ไหนที่จะไปหาสิ่งที่ดับไปแล้วอีกไม่ได้เลยเพราะฉันหลงไหมฉลาดหรือเปล่าติดข้องในสิ่งที่ไม่มีซึ่งก่อนนั้นไม่มีแน่แล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็หมดไป
3: ท่านอาจารย์คะถึงจะฟังอย่างนี้ค่ะว่าเรากำลังหลงอยู่มันก็อดที่จะเป็นเรา
2: จนกว่าปัญญาจะเข้าใจมากกว่านี้ค่ะแค่นี้ยังเป็นเราอยู่นานแน่นเป็นแสนโกรธกับรับเอาเราออกได้หมดทันทีได้ยังไงฟังธรรมะเพื่อให้รู้ความจริงว่าธรรมะลึกซึ้งค่ะและจะรู้จักพระพุทธเจ้าต่อเมื่อเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยเห็นแต่พระพุทธรูปเนี่ยรู้ไหมท่านสอนอะไรปัญญาไม่เกิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่เห็นเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเมื่อไหร่เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสนไกลมองไปเถอะยิ่งเหนือกว่านั้นอีกและเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงพื้นดินเนี่ยเหมือนฝุ่นละอองเนี่ยแล้วเราจะไปเข้าใจคำของพระเจ้าโดยคิดเองได้ยังไง
4: เรียนถามว่าแล้วขณะที่มีทุกข์กายหรือสุขกายเนี่ยจะต้องมีรูปอื่นเกิดร่วมกับมหาพุทธรูปไหมครับท่านอาจารย
2: ์สุขกายเกิดหรือเปล่า ถ้าไม่เกิดจะปรากฏไหม
4: ไม่ปรากฏครับ
2: เพราะฉะนั้นเกิดหรือเปล่าธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเมื่อเกิดเท่านั้น
4: มีเมื่อเกิด
2: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเห็นไหมคะความลึกซึ้งไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมดแต่สิ่งใดที่มีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏว่ามีเมื่อปรากฏก็รู้ว่าเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ยังไงสุขกายเนี่ยรู้ได้ที่ไหน
4: ก็รู้ที่กายแหละ
2: ต้องรู้ที่กาย
4: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: ลองจับผมสิทุกข์ไหม
4: ไม่ทุกข์ครับ
2: แต่จับตรงนี้เนื้อ
4: ครับ
2: สุขทุกข์ละใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นที่ใดที่มีกายะประสาทรูปเท่านั้นจึงสามารถกระทบกับสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหว1ใน3ความรู้สึกที่เป็นสุขหรือทุกข์จึงเกิดได้ถ้าไม่มีมหาภูตรูปนะคะที่ปลายเล็บเนี่ยตัดเล็บก็ไม่รู้สึกเจ็บหรืออะไรแต่ที่ใดตรงใดที่มีกายะประสาทรูปอีกรูปนึงละเห็นมั้ยคะเราค่อยๆรู้ทีละรูปทีละรูปว่าที่ตัวเนี่ยมีรูปเกินกว่าตาหูจมูกลิ้นแต่มีกายะประสาทะซึมซาบอยู่นะคะหมายความว่าทั่วตัวเราที่ใดก็ตามที่มีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นต้องมีประสาทรูปแต่ตัวประสาทรูปไม่ใช่เจ็บความรู้สึกเจ็บไม่ใช่มหาภูตรูปและไม่ใช่กายะประสาทะนี่ค่ะจะได้รู้ว่าไม่มีเราเลยสักขณะเดียวและมีสิ่งซึ่งเรารู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้ที่กายเนี่ยค่ะมีรูปพิเศษเป็นกายะประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบกายเห็นไหมคะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นนี่เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบเพราะรูปไม่ใช่สภาพรู้และสิ่งที่กระทบก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวกำลังกระทบกับกายประสาทะหรือกระทบกับอะไรเพราะว่าสภาพของธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะก็เป็นรูปธรรมทั้งหมดแต่ละรูปแต่ละรูปเพราะฉะนั้นมีกายประสาทะซึ่งกรรมเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็มีรูปที่มากระทบทั้งสองอย่างไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้คือจิตนะคะเกิดขึ้นนะคะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จากรูปที่กระทบกายเพราะฉะนั้นห้ามไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะที่อาศัยกายเกิดขึ้นแต่กายจริงๆคือประสาทะไม่รู้อะไรเลยและสิ่งที่มากระทบจะอ่อนจะแข็งจะเย็นจะร้อนยังไงนะคะก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันว่ากำลังกระทบอะไรแต่เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดได้และก็รู้ได้เฉพาะสิ่งที่กำลังกระทบพร้อมกับความรู้สึกซึ่งเป็นทุกข์ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจและถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะก็เป็นสุขเวลาไปซื้อเก้าอี้เนี่ยต้องลองนั่งไหมเห็นไหมคะแค่จะนั่งเก้าอี้ก็เพราะเหตุว่านั่งแล้วกายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทั้งหมดนี่ค่ะก็เพราะต้องอาศัยกายขณะที่เข้าใจนั้นเป็นปัญญาไม่ใช่เราค่ะตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาตราบนั้นก็เข้าใจผิดว่าเป็นเราพอมีปัญญาก็แล้วแต่ว่าปัญญาระดับนั้นเข้าใจแค่ไหนก็ละคลายความที่เคยติดข้องเพราะไม่รู้แค่นั้นจึงต้องมีปัญญาต่างระดับนะคะขั้นฟังละกิเลสไม่ได้แต่เริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ว่าละกิเลสไม่ได้และสูงกว่านั้นอีกคือรู้เฉพาะทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับจนกระทั่งประจักษ์แจ้งชัดเจนในความเป็นภัยเป็นโทษของสภาพธรรมะที่เกิดดับจนกระทั่งสามารถที่จะถึงโลกุตระธรรมเป็นโลกุตระจิตไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่อบรมตั้งแต่ขั้นการฟังจนค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงตรงตามที่ได้ฟังไม่ว่าสภาพธรรมะใดปรากฏนะคะตรงตามคำแรกที่เคยฟังธรรมะคือธรรมะจริงๆเลยไม่ใช่เราลักษณะนั้นจริงๆเลยไม่เปลี่ยนแปลง
5: อาจารย์คะพอลืมตาแล้วเราก็มองเห็นเลยนี่แสดงว่าจักขุปสาทะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ต้องเกิดค่ะต้องเกิดก่อนด้วยและมีอายุ17ขณะจิตถ้าจักขุปสาทะไม่เกิดแล้วจะกระทบก่อนเห็นได้ยังไงต้องมีการกระทบกับรูปคือสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะสามารถกระทบกันได้รูปที่กำลังปรากฏเนี่ยกระทบแขนไม่ได้กระทบหูไม่ได้กระทบหน้าผากไม่ได้กระทบผมไม่ได้แต่กระทบรูปพิเศษที่สามารถกระทบไ ซึ่งอยู่ตรงกลางตาไม่ใช่ตาทั้งหมดนะคะเฉพาะที่สามารถที่จะกระทบได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครเห็นจักขุประสาทะเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ตัวรูปที่กระทบกับสิ่งนั้นไม่มีการเห็นได้เลยเห็นเมื่อไหร่นะคะที่ไหนอะไรก็ตามแต่จะเข้าห้องทดลองยังไงก็ตามแต่สิ่งที่ปรากฏก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะไม่ใช่ตัวจักขุประสาทะและอันไหนเป็นของเราคะเกิดแล้วดับแล้วหมดเลยถ้าไม่ประจักษ์อย่างนี้ก็ละความเป็นเราความเป็นตัวตนไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังไว้เข้าใจไว้สะสมไว้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเพราะว่าเป็นหน้าที่ของปัญญาซึ่งแสดงความเป็นอนัตตาว่าบังคับไม่ได้อยากให้มีมากๆก็ไม่ได้อยากให้เกิดเร็วๆก็ไม่ให้ได้อยากให้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้แล้วแต่สภาพธรรมะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเป็นไปตลอดทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
5: ท่านอาจารย์นั้นสิ่งที่กดทางตาก็มีอยู่แล้วหรือว่าต้องเกิดท่านอาจารย์คะ
2: ถ้าไม่เกิดมีไหมเนี่ยค่ะต้องไตรตรองไปตามลำดับว่าถ้าไม่เกิดจะมีไหมแสดงว่าต้องเกิดแล้วก็ต้องกระทบตาก่อนเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าทั้งสองอย่างนี้เกิดก่อนจิตเห็นและก็ทั้งสองอย่างก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะจะนับตอนไหนก็ได้นับไป17ขณะรูปที่เกิดพร้อมจิตนั้นก็ดับเพราะฉะนั้นบางรูปดับก่อนที่จะชอบหรือไม่ชอบในรูปนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีอายุแค่17ขณะ
5: ที่กล่าวว่ารูปที่เกิดจากกรรมต้องมีชีวิตอินทรีย์รูปที่เป็นยังไงคะ
2: ค่ะไปดูหุ่นขี้ผึ้งดีไหมเหมือนเปี๊ยบเลยไหมแต่ไม่มีชีวิตตินตรีรูปไม่มีกรรมที่จะทำให้รูปนั้นมีชีวิตเพราะฉะนั้นแสนเหมือนยังไงก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะชีวิตตินตรียรูปไม่ปรากฏแต่ว่าเกิดนะจึงทำให้รูปนั้นดำรงความเป็นรูปที่มีชีวิตด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถรู้ว่านั่นหุ่นนะไม่ใช่มีชีวิตเพราะไม่มีชีวิตตินตรียรูปแต่คนอย่างเงี้ยนะคะถึงจะนอนหลับอยู่ก็มีชีวิตตินตรียรูปพอตายทันทีชีวิตตินตรียรูปไม่มีเลยเหมือนท่อนไม้เลย8รูปเพราะฉะนั้นคิดดูสิคะว่าไม่ใช่เรานะที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยแล้วก็เป็นรูปที่เกิดเพราะปัจจัยหลายอย่างเกิดจากกรรมก็มีบางกลุ่มบางกลาปะภาษาบาลีเรียกกลุ่มว่ากลาปะนะฮะกลุ่มนึงมี8รูปอย่างน้อยที่สุดมีอากาศธาตุแทรกขั้นพร้อมที่จะกระจัดกระจายเมื่อไหร่ได้ทันทีเลยนี่แหละเรานี่แหละของเราและกำลังเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยถ้าปัญญาไม่ถึงระดับที่ประจักษ์การเกิดดับไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนหรือความเป็นของเราสนทนาธรรมเพื่อเข้าใจมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญนะคะสำคัญที่เข้าใจถูกและเป็นความเข้าใจของเราเองค่ะไปให้ใครได้ไหมความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับเราไปหยิบยื่นให้ใครก็ไม่ได้ไปขอจากคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้จากคำทุกคำที่ได้ตรัสไปแล้ว 45 พรรษาเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยรู้จักคุณของพระองค์นี่คือพระปัญญาคุณใครจะรู้ได้อย่างนี้รู้ยิ่งกว่านี้ตั้งเท่าไหร่เพราะแค่ไม่กี่คำได้เรายังเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นยิ่งได้ฟังมากความเข้าใจจะมากขึ้นแค่ไหนก็ยังไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่กราบไหว้ในพระคุณเนี่ยเพราะว่าได้เข้าใจในพระคุณ
6: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะคือที่หนูฟังที่ท่านอาจารย์เคยพูดว่าให้เข้าใจธรรมะทีละคำอย่างเช่นนะคะธรรมะคืออะไรเนี่ยค่ะ
2: ธรรมะคำเดียวคืออะไรบอกมาได้เลยทั้งสามปิฎก1คำคือธรรมะคืออะไร
6: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะ
6: เห็นก็เป็นธรรมะค่ะได้ยินเป็นธรรมะได้กลิ่น
2: ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะใช่ไหม
6: ใช่ค
2: ่ะเห็นไหมคะทุกอย่างไม่เว้นเลยเป็นธรรมะสิ่งนั้นมีจริงมีลักษณะเฉพาะของตนของตนว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งอนัตตาเห็นไหมคะต้องเข้าใจจริงๆแล้วเราจะไม่ผิดเลยถ้าใครให้เราไปนั่งสำนักปฏิบัติไหนล่ะธรรมะไหนล่ะอนัตตาก็ผิดแล้วธรรมะทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะให้เข้าใจสิทำยังไงถึงจะเข้าใจสอนยังไงเข้าใจยังไงถึงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัติ ที่ไปสำนักปฏิบัติเพราะไม่เข้าใจธรรมะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่ประจักษ์แจ้งแล้วไปที่อื่นจะรู้เรื่องเหรอก็มีเห็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไปนั่งยืนนั่งเดินอย่างนั้นแล้วจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นเข้าใจทีละคำแม้แต่คำว่าธรรมะแม้แต่คำว่าอนัตตาบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วไปสร้างสำนักปฏิบัติถูกหรือต้องเป็นคนที่ตรงค่ะถ้าไม่ตรงนะคะไม่ได้สาระจากพระธรรมใช้คำนี้เลยเพราะธรรมะตรงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงก็คือว่าไม่ใช่พระธรรมละไม่ได้สาระนะไม่ได้ความถูกต้อง
6: ท่านอาจารย์คะอย่างสภาพธรรมะที่เห็นนะคะเห็นก็เกิดดับเป็นอนัตตา
2: แน่นอนอะไรอีก
6: ได้ยินค่ะ
2: อะไรอีก
6: ได้กลิ่น
2: อะไรอีก
6: ลิ้มรสค่ะ
2: ธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องเราไม่ไปทำสิ่งที่ผิดแน่เพราะนั่นเป็นเราไม่ใช่เป็นปัญญาแต่ความจริงคือไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแยกออกไปสิคะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นคำเดียวจึงไม่พอค่ะในการฟังธรรมะต้องหลายคำแต่ต้องเข้าใจทุกคำไม่เผินเรารับประทานอาหารหรือเปล่า
6: ตอนนี้ก็เรารับประทานอาหารค่ะ
2: แต่ความจริงคืออะไร
6: เป็นสภาพธรรม
2: ธรรมะทั้งหลายไม่มีเราเลยสักขณะเดียวทั้งหลายก็คือนามธรรมบ้างรูปธรรมบ้างแตกย่อยออกไปก็คือแต่ละหนึ่งเกิดดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่เหลืออีกเลยความเป็นคนนี้เป็นได้แค่นี้เย็นนี้ถ้าตายก็คือไม่มีแล้วอีกเลยในสังสารวัฏแต่ว่าที่เกิดต่อก็มาจากเนี้ยดีชั่วทั้งหลายความเข้าใจความไม่เข้าใจทั้งหลายความถูกต้องไม่ถูกต้องทั้งหลายก็มาจากแต่ละหนึ่งเหตุการณ์ในสังสารวัฏชาตินี้พอไหม
7: ชาตินี้ก็ไม่ได
2: ้หลายหลายชาติพอไหม
7: ก็ไม่พอค่ะ
2: จนกว่าความจริงก็คือว่าขณะนี้เห็นเกิดนะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะจริง
7: ตายก็ยังไม่รู้อีกเพราะยากมาก
2: นั่นคือกำลังสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: สนทนาธรรมที่บ้านไม้ขาววันที่12กันยายนพุทธศักราช2560
8: พระเจ้าพุทธเนี่ยนะคะการทำบุญเนี่ยโดยการฟังธรรมเนี่ยก็จึงอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการฟังธรรมนี่ได้บุญอย่างไร
2: คงไม่ลืมว่าที่จะเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจทีละคำพอเข้าใจแล้วนะคะปัญญาที่เข้าใจก็จะตอบปัญหาได้ชาวพุทธก่อนดีไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะเป็นชาวพุทธไหมคะ
8: คนทั่วไปไม่ทราบข้อนี้ค่ะ
2: คนทั่วไปไม่ทราบจึงต้องมีการศึกษาธรรมะเพื่อที่จะให้รู้ตามความเป็นจริงไม่อย่างนั้นคำถามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรสารพัดเรื่องใช่ไหมคะแต่ยังไม่รู้แต่ละคำเพราะฉะนั้นการที่จะพูดว่าเป็นชาวพุทธก็ต้องรู้ว่าชาวพุทธคือใครถ้าไม่ศึกษาไม่เข้าใจพระธรรมเลยจะเป็นชาวพุทธได้ไหม
8: ไม่ได้ค่ะ
2: ชาวพุทธจะเป็นชาวพุทธต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะได้ศึกษาธรรมะจึงจะเป็นชาวพุทธได้ถ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วจะเป็นชาวพุทธได้ยังไงก็เรียกตัวเองว่าชาวพุทธเหมือนเรียกตัวเองว่าชาวไทยชาวพุทธแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่มีทางที่จะเป็นชาวพุทธได้เลยเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจก่อนจึงจะรู้ว่านับถือพระพุทธศาสนาจึงเป็นชาวพุทธนับถือไม่ใช่บอกว่านับถือแต่ต้องเข้าใจคำสอนที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดที่จะต้องเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะตอบปัญหาความคิดของคนซึ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแม้ว่าเขาเป็นชาวพุทธหรือเปล่าแต่เขาเพียงต้องการคำตอบเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ชาวพุทธถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะตอนนี้รู้จักชาวพุทธแล้วนะคะ
8: อย่างนั้นก็ต่อไปชาวพุทธคงอยากเข้าใจคำว่าบุญนะคะว่าบุญนี้เป็นอย่างไรคะ
2: คำว่าบุญนะคะมาจากภาษาบาลีว่าปุญญะหมายความถึงสภาพที่ชำระจิตแค่นี้ค่ะแสดงว่าจิตเป็นยังไงคะจึงต้องชำระแสดงว่าต้องไม่สะอาดถ้าสะอาดแล้วก็ไม่ต้องชำระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่สะอาดเพราะอะไรอยู่ดีๆจะบอกว่าจิตไม่สะอาดเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะนำมาซึ่งสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามทั้งหมดซึ่งเป็นบาปบาปะบาป เป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับบุญเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นแต่รู้ที่สิ่งที่มีเพราะฉะนั้นความไม่รู้ความจริงนะคะจึงได้มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยด้วยเหตุนี้นะคะมีคำว่าบุญกับบาปถ้าปุญญะหรือบุญเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่ชำระจิตก็หมายความว่าจิตเป็นอกุศลด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปเห็นไหมคะไม่ใช่ให้เราไปเรียนเรื่องราวแต่ให้เข้าใจสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเรามานานแสนนานให้เข้าใจถูกต้องว่าแม่บุญก็ไม่ใช่เราแม่บาปก็ไม่ใช่เราแต่บุญก็มีบาปก็มีเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามกันเป็นธรรมะหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้นไม่ใช่เราก่อนอื่นต้องรู้ว่าทุกคำที่ใช้คำว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นบุญอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตบาปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตเมื่อเช้านี้มีจิตไหมคะมีบุญหรือบาปเรียนธรรมะต้องเป็นคนที่ตรงถึงจะได้สาระนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยบุญหรือบาปถ้าขณะใดที่ไม่เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามขณะนั้นก็บาปตื่นขึ้นมาบุญหรือบาปแค่ตื่นไม่รู้ละใช่ไหมคะก็บาปแล้วชำระล้างร่างกายแต่งตัวรับประทานอาหารสนทนารื่นเริงบุญหรือบาป
6: บาปทั้งนั้น
2: บาปอีกแล้วเยอะมากเลยนะคะบุญขณะที่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดที่ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะขณะนั้นกำลังชำระบาปคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะสองอย่างนะคะบุญกับบาปและก็ผู้ที่ศึกษาธรรมะไม่ใช่ไปรู้คนอื่นแต่ว่าจิตขณะนี้ยากที่จะรู้ได้แต่ถ้าไม่รู้จิตขณะนี้นะคะก็ได้แต่พูดเรื่องบุญและบาปโดยไม่รู้จักตัวบุญและตัวบาปที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อประโยชน์ที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าบุญบาปอยู่ที่จิตแต่ละหนึ่งจิตและแต่ว่าจิตนั้นจะมีสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดร่วมด้วยหรือว่ามีสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามเกิดร่วมด้วยแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่เราการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อให้ถึงความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราบุญก็เป็นธรรมะบาปก็เป็นธรรมะและก็จิตที่มีบุญเกิดมากกับจิตที่มีบุญเกิดน้อยกับจิตที่มีบาปเกิดมากกับจิตที่มีบาปเกิดน้อยก็ต้องต่างกันจะเป็นประเภทไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญานะคะที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรพอจะรู้ได้ใช่ไหมคะรู้จักบุญบาปแล
6: ้
2: ว
6: ได้ค่ะแต่คนทั่วไปนะคะก็มักจะคิดว่าถือศีล5ได้บุญก็คือ1ละเว้นการฆ่าสัตว์ละเว้นการลักทรัพย์ละเว้นการผิดลูกผิดเมียหรือว่าละเว้นการพูดปดแล้วก็ละเว้นการดื่มสุราอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือว่าพอละเว้นตรงนี้ก็ได้บุญแล้วอะค่ะ
2: ค่ะก็มีคำว่าได้บุญแต่ไม่รู้ว่าเป็นบุญแต่คิดว่าได้บุญเพราะฉะนั้นการเว้นการฆ่าสัตว์ต่างๆที่กล่าวถึง5ข้อมีทั่วไปในโลกหรือเปล่าม
6: ีค่ะ
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมถ้ายังคิดว่าเป็นเราแต่ถ้าตราบใดที่เข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่มีจริงนั่นเริ่มเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ใช่จะเป็นง่ายๆโดยการเรียกชื่อหรือโดยเพียงแค่เข้าใจว่าใครรักษาศีลคนนั้นเป็นชาวพุทธหรือก็ไม่ใช่เพราะว่าศีลทั้งหลายที่เป็นการงดเว้นการฆ่าสัตว์ก็มีทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าทั่วไปไม่ว่าคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดที่เป็นเราขณะนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: บูรณาธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1037ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่31มกราคมพุทธศักราช2559
2: โปรดมีจริงๆต้องมาพยายามหาไหมคะว่าเนี่ยนามธรรมหรือรูปธรรม
3: ไม่ต้องหา
2: ไม่ต้องหานะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปนึกถึงคำว่านามรูปหรือว่านามธรรมกับรูปธรรมลักษณะนั้นต่างหากที่เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างความขุ่นใจเกิดขึ้นเนี่ยสั้นเปลี่ยนไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วแต่ก็เป็นลักษณะหนึ่งซึ่งต่างกับความสนุกสนานเบิกบานเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเลยถ้าเราไม่เอาชื่อไปใส่ก็มีลักษณะของธรรมะที่หลากหลายปรากฏแต่ว่าความหลากหลายปรากฏเนี่ยนะคะปัญญาก็จะค่อยๆรู้ความต่างเพราะต่างอยู่แล้วไม่ใช่คำพูดนั้นทำให้ต่างว่ารูปธรรมเป็นอย่างนี้นามธรรมเป็นอย่างนี้แต่ลักษณะของธรรมะนั้นเองต่างหากที่ต่างเช่นเห็นกับคิดก็ต่างกันแล้วแข็งกับเสียงและเสียงกับได้ยินเห็นไหมคะถ้าเราไม่คิดเลยเนี่ยเราจะคิดไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยที่ฟังเนี่ยถ้าเราไม่คิดเลยเราจะคิดไหมว่าเสียงนะแต่ได้ยินไม่ได้ปรากฏถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะของสภาพที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งไม่เหมือนกับลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้รู้อะไรเลยเสียงที่กำลังได้ยินเสียงก็ไม่รู้อะไรเลยกลิ่นก็ไม่รู้อะไรเลยรสที่รับประทานก็ไม่รู้อะไรเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่รู้อะไรเลยนี่เป็นเหตุที่ทำให้สามารถเข้าใจความต่างของธาตุรู้กับสิ่งซึ่งไม่ใช่สภาพรู้
3: ท่านอาจารย์ครับจากพระพุทธพจน์ที่แสดงความจริงของลักษณะสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีคำที่จะอธิบายเพื่อให้เข้าใจในธรรมะที่มีจริงตรงนั้น
2: แต่พอพูดว่ารูปธรรมเอารูปไหน
3: เสียง
2: เลือกเองหรือว่าขณะนั้นพอเสียงปรากฏเนี่ยเราต้องบอกไหมว่ารูปธรรมขณะที่เสียงปรากฏจะไม่มีการคิดว่ารูปธรรมแต่เสียงมีแน่ๆนี่เป็นเหตุที่นะคะไม่ต้องใช้คำอะไรเลยสภาพธรรมะก็หลากหลายต่างกันแต่การที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะใดเป็นสภาพรู้และสภาพธรรมะใดไม่ใช่สภาพรู้ถ้าเราไม่คิดเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีธาตุที่กำลังคิดนึกเห็นจำพวกนี้ไม่คิดถึงเลยเพราะกำลังมีสีสันวรรณะปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยต่อสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะพอเห็นดอกกุหลาบก็เรียกได้เลยว่าดอกกุหลาบจำไหมถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่านี่ดอกอะไรแต่ลักษณะที่จำก็ไม่ได้ปรากฏใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติหลากหลายมากแต่ว่าถ้าไม่มีคำที่จะแสดงให้เข้าใจความหลากหลายก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่จะรู้จริงๆนะคะไม่ใช่คำต้องเป็นลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆต่างหากที่ทำให้รู้ได้ว่าต่างกัน
3: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นระดับของปัญญาที่สามารถจะรู้ลักษณะของเสียงซึ่งต่างกับคิดคำว่าเสียงครับแต่ว่าขณะนั้นปัญญาก็ต้องรู้อีกว่าขณะที่คิดคำว่าเสียงก็ไม่ใช่ขณะที่รู้เสียงขณะนั้น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาอย่าลืมนะคะความเห็นถูกความเข้าใจถูกเริ่มจากการไตร่ตรองการฟังและการเข้าใจขึ้นไม่ใช่เป็นการจำก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าเข้าใจคำที่ได้ยินเนี่ยแค่ไหนอีกไกลไหมกว่าจะถึงลักษณะของเห็นที่ไม่ใช่เราอีกไกลไหมในขณะนี้มีได้ยินสภาพรู้เสียง
3: ก็ยังอีกไกลมากท่าน
4: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับความจำในคำในชื่อในเรื่องที่สะสมความจำไว้นะฮะเช่นจำว่าคำว่าเสียงก็ดีหรือถ้าเป็นภาษาบาลีก็สัทธะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความจำว่าอย่างเงี้ยเป็นคำว่ารูปธรรมอะไรเงี้ยเพราะสะสมความจำอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ความคิดเนี่ยแล่นไปแทนที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเช่นเสียงที่กำลังปรากฏเนี่ยก็วิ่งแล่นไปที่ว่าอันเนี้ยเป็นเสียงนะเป็นสัทธะนะเป็นธรรมะนะเป็นรูปธรรมเนี่ยก็เหมือนกับความจำที่จำในคำในเรื่องเนี่ย เหมือนจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการใส่ใจในตัวธรรมะจริงๆ
2: เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะเห็นเนี่ยรู้ยากไหมเพราะอะไรเห็นไหมคะถ้าไตรตรองก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลและตรงขึ้นทำไมเห็นขณะนี้ทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยเกิดเห็นแล้วก็เห็นกำลังเห็นทำไมรู้ยาก
4: อันนี้น่าสะกิดใจมากเลยว่าเห็นมาตลอดชีวิตในแต่ละภพชาตินะแต่ทำไมยากเหลือเกินที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่คือประเด็นที่ท่านอาจารย์ผมก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเพราะสะสมความไม่รู้ในลักษณะสภาพธรรมะนี่มามากแล้วก็มีความสนใจไปในเรื่องอื่นไม่ได้มีพื้นฐานการสะสมการที่จะใส่ใจในสภาพของเห็นโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนะครับ
2: ถ้าฟังแล้วเข้าใจอย่างคนในครั้งพุทธกาลนะคะเหมือนเปิดของที่ปิดแปลว่าปิดแน่นแค่ไหนแค่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะถูกปิดไว้แน่นแค่ไหนด้วยอวิชชานะคะไม่รู้จริงๆไม่รู้มานานแสนนานเพียงแต่กำลังเห็นอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นถูกปิดแน่นมากนะคะด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องและด้วยอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เป็นกิเลสที่ทับถมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเปิดของที่ปิดของไหนล่ะเห็นนี่แหละได้ยินนี่แหละคิดนี่แหละจำนี่แหละทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดค่ะถูกปกปิดไว้แน่นมากด้วยอวิชชาและความติดข้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปที่อื่นนะคะแล้วก็คิดเรื่องอื่นแต่ฟังธรรมะแล้วก็มีเห็นแล้วก็รู้ว่าเห็นมีจริงๆเห็นเกิดและเห็นก็ดับแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถูกปิดไว้แน่นมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีนะคะต้องหมดความสงสัยหมดความเข้าใจผิดว่าเป็นเราด้วยปัญญาที่เริ่มจากการฟังเข้าใจแล้วละคลายความเป็นเราที่คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้าฟังธรรมะแล้วเป็นเราก็คือว่าไม่ได้ประโยชน์จากการได้ยินคำว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องเข้าใจมั่นคงมากแค่ไหนที่จะทำให้รู้ว่าปัญญาที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งหมายความถึงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏขณะนี้สิ่งนั้นต้องเกิดแล้วดับเป็นของธรรมดาแน่นอนคำนี้ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นคำนี้แหละค่ะที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆมั่นคงจนถึงเมื่อไรก็ตามแต่ท่านพระสารีบุตร1อสงไขยแสนกับเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะคะความไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ที่สิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเพราะฉะนั้นความรู้จนหมดไม่สงสัยเลยก็ต้องรู้ในสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดจนกระทั่งไม่มีความสงสัยเลยจนกระทั่งละการยึดถือว่าเป็นเราเปิดบ้างยังคะหรือยังคงปิดแน่นมากแน่นจริงๆค่ะถ้าคิดถึงในสังสารวัฏที่ยาวนานมามากนะคะจะแน่นสักแค่ไหนและไม่ใช่แค่เห็นนะคะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งหมดเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าใจธรรมะ
4: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อวานสนทนาพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องโยคะนะฮะก็คือสภาพอกุศลธรรมนะฮะที่ประกอบไว้ประกบไว้ไม่ให้รู้ความจริงเหมือนก็เป็นการอธิบายในลักษณะหนึ่งของการที่ปิดเอาไว้ด้วยโลภะด้วยทิฏฐิด้วยความไม่รู้ท่านอาจารย์โดยเฉพาะความไม่รู้ซึ่งประกอบประกบนะฮะไม่ให้เห็นความจริงเลยซึ่งทั้งที่ความจริงอย่างเช่นเห็นนะฮะก็มีปรากฏอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกับเห็นอยู่ตลอดนะท่านอาจารย์แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยความจริงให้รู้ในลักษณะของเห็นให้ง่ายๆเลยแต่ทีนี้อันนั้นก็คือความยากของการที่ปฏิปติจะเกิดก็คือสติปัญญาจะเกิดขึ้นเปิดให้รู้ความจริงนะท่านอาจารย์แต่ว่าเกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยยาวนานคนส่วนใหญ่ก็อยู่มาด้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่คิดไม่สนใจที่จะรู้ด้วยไม่คิดไม่สนใจที่จะฟังในสิ่งที่จะเป็นปัจจัยให้ได้ปัญญาเนี่ยจะได้เปิดเผยลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านี้ที่ถูกปิดไว้ด้วยอวิชชาด้วยวิชาจริงๆเนี่ยแสนยากจริง
2: ๆก็เป็นการสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: ค่ะ พูดถึงกิเลสนะคะกิเลสก็หมายถึงเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเพราะว่าเวลาที่จิตเกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีอกุศลหรือว่ากิเลสที่เป็นหัวหน้านี่นะคะก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเกิดกุ้มลมจิตนั้นก็เศร้าหมองเป็นอกุศลท่านอาจารย์คะอย่างที่ท่านอธิบายโยคะหรือว่ากิเลสที่ประกอบไว้รอบด้านเนี่ยคะท่านอาจารย์ก็ไม่ใช่เฉพาะแค่อวิชชาอย่างเดียวโลภะก็ประกอบรอบด้านด้วยทิฏฐิก็ประกอบรอบด้านด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะถูกครอบไว้ด้วยอกุศลเนี่ยนะคะหลายๆอย่าง
2: ก็เป็นบุญนะคะที่มีโอกาสได้ฟัง
4: ผมก็มีความคิดขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่านึกอนุโมทนาผู้ที่เรียกว่าพวกเราที่มาฟังพระธรรมและเห็นประโยชน์ของการที่จะฟังในสิ่งที่เป็นจริงนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ด้วยความไม่รู้นะครับและแค่ที่จะสนใจที่จะรู้ก็ยังไม่สนใจจะไปบังคับก็ไม่ได้จะไปเกื้อกูลจะไปอะไรถ้าเขาไม่เป็นความสนใจเขาเองก็ไม่มีทางเลยนะที่จะเริ่มที่จะเห็นว่าอะไรควรที่จะศึกษาอะไรควรที่จะสนใจนะครับก็คือเกิดความอนุโมทนาที่มาศึกษาสนทนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งหาได้ยากจริงๆนะ
5: นิมนต์พระคุณเจ้าค่ะ
6: จรัญพรโยมอาจารย์ครับเป็นประโยชน์มากครับพอดีวันนี้เดินทางมาจะคิดว่าจะถามเรื่องการหุ้มห่อของอวิชชาลักษณะของความไม่รู้คือโมหะคือไม่เข้าใจว่าจะไม่รู้ได้ยังไงคือกำลังเห็นใครก็รู้ใครก็เห็นใช่ไหมครับ
2: เพราะเป็นอริยสัจธรรม
6: ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยในขณะที่ฟังรู้สึกเข้าใจสับสนในประธรรมแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยแต่เว็บเดียวก็หมดไปแล้วคือเหมือนเดิม
2: แสนโกรธกับฟังมานานเท่าไหร่ใช่ค่ะรวมๆแล้ว
6: ก็น้อยเหลือเกิน
2: ใช่ค่ะก็เป็นของธรรมดาที่จะต้องมีการที่มีเหตุปัจจัยอื่นที่ทำให้เป็นอย่างนั้น
6: ประโยชน์ตรงไหนครับที่จะให้เราได้ศึกษาตรงเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นไปเพื่อความคัดเคลากิเลสจริงๆครับ
2: ประโยชน์คือความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นประโยชน์มหาศาลเพราะเหตุว่าสามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงอย่างที่ผู้ที่ได้เข้าใจความจริงแล้วได้เข้าใจ
6: คือตรงนี้นะครับคือมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะไม่ว่าตัวเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจที่ให้มันชัดเจนมันคงที่จะสามารถทายทอดแนะนำให้เพื่อนเขาเข้าใจได้อะไรอ่ะคือแนะนำไปพูดไปก็ส่วนมากจะตอบไม่ได้ครับ
2: ก็อยู่คนเดียวจ้ะค่ะจนกว่าแม้คนเดียวก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะ
6: เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่คันการฟัง
2: ไม่พอจ้ะค่ะจนกว่าจะรู้จริงๆ
6: ในคำว่าไม่พอเนี่ยก็เลยทำให้คนไม่พอใจที่จะพอเข้าใจในสิ่งนั้นครับ
2: ก็อวิชชาและโลภะไม่พ้นสองอย่างนี้เลยใช่ค่ะ
6: แล้วจะเข้าใจได้อย่างไรว่าอวิชชาที่กำลังเจ้าห่มห่อเรื่องรัดหักรานสิ่งที่กำลังปรากฏที่ไม่ใช่เราเนี
2: ่ยเดี๋ยวนี้เห็นไม่รู้ใช่ค่ะ
6: ครับ
2: แต่เพราะว่าทันทีที่เห็นดับไปอีกสามขณะจิตก็ไม่รู้แล้วอกุศลเกิดแล้วติดข้องแล้วเห็นผิดแล
6: ้วแล้วในขณะที่เห็นเพียงเห็นเนี่ยไอ้ตัวเพียงเนี่ยคือเป็นตัวของสติสัมปชัญญะที่เข้าใจใช่ไหมครับ
2: ไม่มีใครเลยใช่ไหม
6: ครับ
2: เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าข้อสำคัญคือเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าคิดถึงแต่เรื่องสติสัมปชัญญะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
6: เดี๋ยวนี้ไม่มีครับ
2: เดี๋ยวนี้ไม่มีจะมีได้อย่างไรไม่ใช่ไม่มีหนทาง
6: จะมีต่อเมื่อเข้าใจ
2: ถูกต้องจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีสติปัฏฐานแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสัมมาที่กำลังปรากฏเข้าใจแค่ไหน
6: แล้วจะขอถามอีกจะมีต่อเมื่อเข้าใจแล้วเข้าใจเมื่อไรครับ
2: เดี๋ยวนี้จ้ะค่ะ
6: เดี๋ยวนี้นะครับ
2: ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจก็ต้องเป็นไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจจนกว่าจะเดี๋ยวนี้เข้าใจ
6: ที่จำเป็นต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นสัจธรรมใช่ไหมครับ
2: มีจริงหรือเปล่าเจ้าค่ะ
6: มีจริงครับแต่เนื่องจากปัญญาไม่พอที่จะเข้าใจอย่างนั้นก็เลยรู้แต่เรื่องราวว่ามีจริงอะไรจริง
2: ๆแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปด้วยว่าฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นไตรตรองแล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจแต่ละคำโดยไม่ประมาทโลภะอยากได้มากเลย
6: ครับเพราะว่าก็คล้ายๆกับคำถามของจดหมายที่เขาเขียนมานะครับคือเมื่อก่อนจะคิดในลักษณะอย่างนั้นคือจะระวังตัวจะทำอะไรเพื่อจะกดดันเพื่อจะไม่ให้หาวิธีทางเพื่อจะไม่ให้กิเลสอกุศลมันเกิดตามทวารต่างๆก็เลยหาวิธีทางเพื่อจะป้องกันถ้าเราปล่อยตัวตนไปประมาทเพลินๆในสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเปิดโอกาสเปิดช่องเปิดประตูให้กิเลสอกุศลที่สะสมมาในอดีตชาติต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นคล้ายกับในลักษณะนี้เหมือนกันถ้าเราไม่ได้มาแสกขบสัปปุรุษมาฟังสัจธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะกุศลธรรมต่างๆอุปนิสัยดีๆต่างๆที่เคยสะสมมาเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นตรงเนี้ยนะครับขอให้อาจารย์กรุณา
2: คิดที่จะละโลภะใช่ไหมเจ้าค่ะ
6: ใช่ครับเพื่อ
2: เพราะฉันกำลังคิดนั่นคือโลภะคิดที่จะละโลภะไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นขณะที่คิดหาทางที่จะละโลภะกำลังคิดนั่นเป็นโลภะที่คิด
6: ก็มีคำถามว่าก็คิดในทางที่ดีครับ
2: เข้าใจไม่ใช่โลภะเจ้าค่ะ
6: ครับ
2: เพราะฉะนั้นขณะที่คิดหาทางที่ไม่ใช่ความเข้าใจขณะนั้นนะโลภะคิดที่จะละโลภะหาทางละโลภะซึ่งไม่มีทางสำเร็จเพราะว่าโลภะคิดไม่ใช่เข้าใจ
6: ครับซึ่งเข้าใจผิดตรงนี้แหละเมื่อก่อนทั้งที่เพื่อนญาติโยมหลายที่เคยรู้จักมาบอกเขาว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นโลภะคือเขาไม่ยอมรับว่ามันเป็นโลภะเขาก็แค่คิดว่ามันเป็นฉันทะที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางที่เป็นกุศล
2: เมื่อไรที่ไม่มีปัญญาเมื่อนั้นก็โลภะเจ้าค่ะ
6: ครับเทนที่จะไปอย่างนั้นโดยมาเข้าใจสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้เดียวเนี่ยคืออย่างไรจารย์พร
2: เป็นคนที่ตรง
6: ครับ
2: ต่อทุกคำที่เป็นพระพุทธพจน
6: ์ครับ
2: เพราะฉะนั้นปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์พระพุทธพจน์มีมากแต่ถ้าไม่รอบรู้แต่ละคำก็ไม่สามารถจะรอบรู้ในพระพุทธพจน์ได้
6: คือจะว่าเขาไม่รอบรู้ได้ยังไงเขาเรียนธรรมะพูดอะไรก็รู้เรื่องไปหมดครับ
2: แล้วรู้ไม่ใช่คะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
6: คือไม่รู
2: ้ก็ไม่รู
6: ้ถ้ารู้เนี่ยอย่างเช่นจิตเห็นมี
2: แล้วรู้อะไรในขณะที่จิตเห็น
6: รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
2: ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้ธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้น
6: ตรงนี้ละเอียดมากเข้าใจยากครับ
2: เข้าใจยากจ้ะค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอวิชชาและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ธรรมะฝ่ายดีสติมีหลายระดับขั้นสติสัมปชัญญะขั้นสมถะหรือว่าสติสัมปชัญญะขั้นสติปัฏฐานต่างกันแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็จะไปเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ยังไงก็เป็นเราเป็นตัวตนเป็นความติดข้องเป็นความต้องการพระคุณเจ้าจะละอะไรจ้ะค่ะเพื่อจะละความไม่รู้และความเห็นผิดและความติดข้องด้วยความเข้าใจพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีไม่ใช่ไปเรียกชื่อหรือว่าไปติดที่คำเจ้าค่ะแข็งเป็นอะไรเจ้าค่ะ
6: แข็งเป็นแข็งครับ
2: ด้านไหนสัตว์บุคคลตัวตนก็ไม่มีไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเจ้าค่ะ
6: แล้วที่จะเข้าใจสภาพธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นคือมันยาก
2: โลภะมากเหลือเกินใช่ค่ะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยโลภะหรือความต้องการแต่ว่าค่อยๆเข้าใจแต่ละคำพอไหมจ๊ะค่ะเข้าใจขึ้นจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนถ้าไม่ใช่ปัญญาจะไม่เห็นโลภะจ๊ะค่ะ
6: ครับ
2: ปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นโลภะถ้ายังไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเลยว่าตลอดเวลาเนี่ยทั้งอวิชชาและโลภะไม่ว่าอะไรจะพักจะเพียรยังไงก็คือทั้งอวิชชาและโลภะ
6: ม้แต่ในขณะฟังตัวตนก็เลยเป็นโลภะ
2: เข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่โลภะเป็นอนัตตาแล้วจะไปติดข้องได้ยังไงเจ้าคะต้องมั่นคงในความเป็นธรรมะเจ้าคะ
6: ต้องมั่นคงอาถานละเลิงที่จะเข้าใจในสิ่งนั้นใช่ไหมครับแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังสัจธรรมจริงครับเราฟังต่อไปก่อนที่จะตาย
7: กราบท่านอาจารย์ครับความติดข้องความเห็นผิดและความไม่รู้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นอกุศลธรรมตัวสำคัญที่ทำให้ยังเป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยอยู่ครับท่านอาจารย์
2: ค่ะปฏิจจสมุปบาททางเกิดไม่ใช่ทางดับถ้าเป็นทางดับก็ต้องตรงกันข้าม
7: อย่างเช่นเมื่อวานสนทนาพระสูตรที่เกี่ยวกับโยคะเนี่ยครับท่านก็แสดงว่าสภาพที่ติดข้องสภาพที่เห็นผิดแล้วก็สภาพที่ไม่รู้เนี่ยฮะเป็นโยคะเครื่องประกอบไว้นะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ได้อธิบายว่าโลภะทิฏฐิอวิชชาความไม่รู้เนี่ยประกอบไว้ยังไงตอนนี้ฮะท่านอาจารย
2: ์ก็เดี๋ยวนี้ไม่ให้ไปไหนให้อยู่ไปอย่างนี้แหละทำไมไปเคี่ยวเข็นอะไรกับคำฮะเพียงให้รู้จักลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้น
7: ก็เป็นไปด้วยอำนาจของอกุศลเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ยากว่ามาประกอบหรือท่านจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอาสวะโยคะโอคะอะไรเนี่ยก็เห็นได้ยากนะท่านอาจารย์แม้ท่านจะทรงพระมหากรุณาแสดงไว้
2: จะเชี่ยวชาญในภาษาในถ้อยคำหรือว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะ
7: ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าลักษณะสภาพธรรมะเหล่านี้ที่เขามีลักษณะเป็นเช่นนี้จะค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: เป็นหมดเลยในพระไตรปิฎกไม่ใช่แค่นี้ค่ะ
7: ทุกอย่างก็เป็นในขณะนี้จริงๆซึ่งยากท่านอาจารย์ที่จะไปเห็นแม้ในสักนัยยะหนึ่งเช่นนัยยะที่มาประกอบไว้เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นว่ามาประกอบหรือว่าประชิดตัวอะไรเลย
2: ค่ะแล้วอกุศลอย่างโลภะเนี่ยเป็นยาพิษหรือเปล่าคะ
7: เป็นครับ
2: แล้วทำไมไม่สงสัยเป็นได้ยังไงยาพิษไปสงสัยตอนประกอบไว้อย่างนั้นอย่างนี
7: ้ครับก็หลายนัยยะครับ
2: ทั้งหมดเลยค่ะ
5: ท่านอาจารย์คะก็เหมือนกับเป็นจำคำเนี่ยนะคะคำพูดคำอธิบายแต่จริงๆในขณะที่สภาพธรรมะเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็การที่ปัญญาเนี่ยนะคะจะอ่านสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะเป็นเรื่องยากเพราะว่าความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะยังไม่มั่นคงพอไงคะท่านอาจารย
2: ์คิดว่ายากแค่ไหนคะ
5: ก็ถ้ายังไม่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏก็คือยากนะคะ
2: ค่ะยากกว่าที่คิดมาก
7: ท่านอาจารย์พูดให้ยิ่งเห็นความห่างไกลนะฮะว่าแค่ความคิดเนี่ยยังคิดถึงความยากของความที่จะรู้แต่ถ้ากล่าวว่าเป็นความคิดที่คิดถึงความยากของการที่จะรู้ความจริงซึ่งจริงๆแล้วยากกว่าที่คิด
2: แน่นอนที่สุดค่ะ
7: แน่นอน
2: คิดว่ายากสักเท่าไหร่ความจริงยากกว่าที่คิดรู้ว่ายากกับรู้ว่าง่ายอย่างไหนถูกต้อง
7: รู้ว่ายากครับ
2: ค่ะ
5: รู้ว่ายาก
2: รู้ว่ายากถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ว่ายากนั่นแหละละโลภะเพราะยาก
7: แล้วละโลภะอย่างไรฮะ
2: ก็ยากไงคะจะทำอะไรได้กับยากไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คิดหรือต้องการ
7: เพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าธรรมะง่ายๆเนี่ยขณะนั้นก็เขาก็มีโลภะ
5: ประมาท
2: เขาคิดว่าง่ายเพราะเขาคิดว่าจะถึงได้ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเขามีความติดข้องต้องการที่จะถึงหรือเปล่าในเมื่อเขาคิดว่าง่าย
7: เพราะฉะนั้นในขณะที่มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นความแสนยากที่จะรู้และประจักษ์ความจริงได
2: ้ค่ะนี่เป็นคำพูดที่จะทำให้ละโลภะเพราะรู้ว่ายากกว่าที่คิดมากไม่ต้องไปติดข้องยากหรอกค่ะเสียเวลาไม่มีทางสำเร็จได้ความต้องการ
7: พอท่านอาจารย์พูดอย่างนี้นะครับ

0: กันเนี่ยก็มีความเข้าใจที่ต่างกันเพิ่มขึ้น
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะความต่างระหว่างโลภะคิดว่าจะละโลภะกับความเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็ความรู้ความเข้าใจเขาก็จะละเองเนี่ยตรงนี้มันเหมือนกับถ้าผู้ศึกษาเนี่ยไม่สามารถรู้ความต่างตรงนี้ก็สามารถหลงทางได้ว่ามีโลภะเนี่ยที่จะไปรู้ธรรมะโดยที่ปัญญาขั้นนั้นยังไม่เกิดเนี่ยก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าในตรงนี้นี่ยังไงนะคะ
2: ค่ะโลภะรู้ธรรมะได้ไหม
1: ก็รู้แบบติดข้องแต่ไม่ใช่รู้ความจริงว่าเขาเป็นยังไง
2: โลภะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1038ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559
2: โลภะรู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความต่างก็คือตรงนี้ใช่ไหมว่าคืออย่างเห็นเนี่ยถ้าเรียนอาสวะอะไรก็จะรู้ว่ายังไม่ทันรู้เป็นอะไรเลยก็สามารถเกิดติดข้องถ้าสีนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยโลภะก็เกิดรู้ได้ละ
2: เรียนแล้วนะคะแล้วจะรู้อาสวะเดี๋ยวนี้ไหม
1: ไม่สามารถค่ะแต่เข้าใจ
2: ปัญญาค่อยๆเข้าใจถูกขณะนั้นละอาสวะหรือเปล่า
1: ถ้าปัญญาเกิดก็สามารถละได้
2: ไม่เพราะฉะนั้นจะทำอะไรได้เลยนอกจากความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นยากกว่าที่คิดไหม
1: มากเลยค่ะท่านอาจารย์กราบขอบคุณและกราบขอบคุณ
4: ท่านอาจารย์คะคือท่านอาจารย์ก็ใช้คำว่ายากกว่าที่คิดเนี่ยก็เหมือนกับให้เราเข้าใจความจริงแล้วก็เลิกหวังใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะก็ยากกว่าที่คิดน่ะจะหวังกันได้ยังไง
4: คะเพราะว่าถ้ายังหวังอยู่ว่าจะรู้ได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้เพราะว่าเป็นโลภะค่ะเชิญคุณมนทาค่ะ
5: คือวันนี้ที่ได้ฟังเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกว่ายากกว่าที่คิดไว้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไตร่ตรองพิจารณาธรรมะเนี่ยว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมะก็พูดได้อย่างเดียวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราถึงจะค่อยๆ คลายคำว่ายากลงไปได้อะค่ะ
2: ค่อยๆ คลายนะคะก็ยากกว่าที่คิดฟังแล้วเหมือนคลาย
5: เหมือนคลาย
2: ฟังคำว่าเห็นไม่ใช่เรามานานแล้วกี่ปีได้ยินกี่ครั้งและเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นคลายแค่ไหนจนกว่าสภาพธรรมะปรากฏเปิดของที่ปิดแสดงว่าแน่นขนาดไหนคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเลยหงายของที่คว่ำจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อเดี๋ยวนี้ตลอดเวลาไม่ขาดเลยไม่มีใครรู้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏที่จิตรู้ทั้งนั้นทั้งคนทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งดอก

0: ไม้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะหลับจะตื่นเราทั้งนั้นแต่ว่าความจริงก็คือว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะที่ปรากฏเนี่ยเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เท่านั้นเองถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เลย
1: ท่านอาจารย์ครับดูเหมือนการที่ยึดถือแล้วก็สะสมความเป็นเราเนี่ยก็มากกว่าการที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะด้วยซ้ำไปครับอาจารย์เพราะว่าไม่รู้ตัวเลยว่ายึดว่าเป็นเราแล้ว
0: ค่ะครับอดทนบารมีใช่ไหมคะไม่มีทางเลยที่ใครจะรู้สภาพธรรมะได้โดยขาดบารมี
1: ก็ต้องอดทน
0: บารมีหนึ่งพอไหมคะไม่พอต้องทั้งหมดเลยที่จะขัดเกลากิเลสเพราะว่าอกุศลทั้งหลายไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้แต่ขณะใดที่กุศลเกิดขึ้นทางหนึ่งทางใดนะคะพร้อมทั้งความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนั้นก็เป็นบารมี
2: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อวานมีผู้มาสนทนาครับก็อยากจะเกื้อกูลให้เขาเข้าใจว่าการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ต้องเป็นความเข้าใจที่เริ่มต้นแต่ไม่ว่าจะพูดอะไรเขาก็บอกว่าอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วตลอดก็เลยไม่เป็นอันว่าจะได้สนทนาอะไรกันทั้งสิ้น
0: ก็ถามเขาว่าและอะไรที่ไม่รู้
2: เขาคงจะตอบว่าเขารู้หมดแล้ว
0: ก็ถามเขาได้เขารู้อะไร
2: ก็เลยนึกถึงเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่ายากกว่าที่คิดเนี่ยคือให้รู้ความจริงว่าการที่จะรู้หรือจะเปิดสิ่งที่ปิดเอาไว้เนี่ยด้วยความรู้แจ้งจริงเลยยาก
0: ไม่มีใครที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนอกจากปัญญาอย่างเดียวและปัญญาก็เกิดไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและต้องเป็นผู้ที่เคารพในพระรัตนตรัยฟังแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองนั่นคือพุทธประสงค์ของการทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงไม่ต้องจำกัดเรื่องนะคะเพราะเหตุว่าทุกเรื่องทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะคิดว่านั่นคงไม่ใช่ธรรมะนี่คงไม่ใช่ธรรมะนะคะแต่ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะทุกเรื่องอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็เรื่องของความเป็นผู้ว่าง่ายเราแสดงความคิดเห็นสิคะจะว่าง่ายยังไงใครเขาบอกให้เราทำเราก็ทำว่าง่ายหรือเปล่าคะไม่ใช่เลยต้องพิจารณามีเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ามิฉะนั้นแล้วเพียงฟังเผินนะคะแค่คำว่าเป็นผู้ว่าง่ายก็จะเชื่อง่ายไม่ว่าใครบอกให้ทำอะไรก็ทำนั่นไม่ถูกต้องแต่เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงแล้วก็ตรงต่อเหตุผลแล้วก็ตรงต่อประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะจบเรื่องของการเป็นผู้ว่าง่ายก็ได้กล่าวว่าขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นว่าง่ายลืมหรือยังคะเพิ่งเมื่อวานนี้เองค่ะกลับบ้านว่าง่ายหรือเปล่าค่ะขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นว่าง่ายอ่อนโยนต่อความเป็นจริงต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์และพร้อมที่จะทำได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นธรรมะที่มีจริงๆทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราจะคิดถึงหรือว่าชีวิตในวันหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อย่างไรแค่ว่าง่ายคนอื่นทำให้เราไม่ได้เลยเพราะเป็นกุศลกุศลเกิดยากกว่าอกุศลมากนะคะเพราะเหตุว่าทุกวันเนี่ยค่ะก็มีสิ่งซึ่งปรากฏแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ยากที่จะรู้ได้นะคะว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายสักแค่ไหนแม้ว่าได้ฟังพระธรรมอาจจะในชาติก่อนมาแล้วหลายชาติหรือว่าในชาตินี้ก็ยังได้ฟังอีกแต่แม้กระนั้นความเป็นผู้ตรงเป็นธรรมะหรือเปล่าขณะที่กำลังเห็นขณะที่กำลังได้ยินบางคนปิดประตูเลยค่ะแค่นี้รู้แล้วจะเอาอย่างอื่นเหมือนกับว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยรู้ละว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะแล้วเมื่อไหร่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมคิดอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่าไม่รู้ความหนาแน่นเหนียวแน่นนะคะของที่ว่าทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยขณะใดที่ไม่รู้เพราะความไม่รู้มีจริงๆปิดบังไม่เห็นว่าแท้ที่จริงสิ่งนี้เพียงปรากฏถูกไหมคะแต่รู้ไหม ว่าขณะนี้แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏและจะปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีสภาพรู้หรือไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นหรือเสียงก็เหมือนกันนะคะขณะนี้เสียงปรากฏแต่เสียงปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นต่างเสียงก็ต่างจิตจะเกิดขึ้นได้ยินหรือเปล่าเสียงมีปัจจัยเกิดขึ้นเสียงก็ดับแล้วแต่ว่าจิตจะเกิดขึ้นรู้เสียงนั้นไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็แสดงถึงความเป็นธรรมะแต่ละเอียดและลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะไม่รู้ความจริงว่ารู้ไม่ได้แน่ด้วยความอยากด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะจึงต้องเป็นการเข้าใจขึ้นซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ค่อยๆเป็นผู้ที่ตรงและสภาพธรรมะก็ปรากฏทั้งวันให้พิสูจน์ว่าความเข้าใจที่เกิดจากการฟังมากหรือน้อยกี่ปีมาแล้วหรือกี่ชาติมาแล้วก็ตามมีความที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือยังถ้าไม่มีนะคะจะทำอะไรดีคะจะทำหรือว่าฟังเพราะรู้ว่าหนทางเดียวที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะด้วยการฟังแล้วไม่คิดเองฟังคำเดียวนะคะคิดเองเยอะมากและประโยชน์อะไรการคิดเองก็กั้นไม่ให้ได้ฟังคำอื่นต่อไปว่าคำอื่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แม้ในเรื่องการเป็นผู้ว่าง่ายนะคะก็แสนยากไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดเลย
3: ท่านอาจารย์คะคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อง่ายค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าง่ายในที่นี้หมายถึงต้องเป็นกุศลด้วยเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงแต่เวลาที่ใครแนะนำอะไรเนี่ยเชื่อกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญญาเพราะเหตุว่าเชื่อโดยไม่ได้ไตรตรองว่าอะไรถูกอะไรผิด
3: ทั้งที่พระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแสดงความจริงซึ่งท่านอาจารย์ก็เคยเข้าใจว่าถ้าเราจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งนั้นต้องเป็นเรื่องจริงแต่คนก็ไม่สนใจที่จะรู้ความจริงนะท่านอาจารย์โดยเฉพาะความจริงที่มีในขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องการที่จะหาที่พึ่งแล้วก็หาที่เป็นความสุขของตนเองนะท่านอาจารย์โดยไม่นึกว่าการที่จะละความติดข้องความไม่รู้เนี่ยไม่ได้สนใจเลย
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะมีความไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะความไม่รู้ชัดเจนมากนะคะถ้าได้ยินคำนี้แค่คำว่าเพราะไม่รู้ไตรตรองลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ายังคงไม่รู้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะรู้จึงจะละความไม่รู้ได้แล้วก็รู้บ้างไหมถ้าไม่มีการฟังพระธรรมไม่มีทางรู้ได้เลยใครจะคิดยังไงก็ตามแต่นะคะแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี
3: ้แล้วถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดคะท่านอาจารย์
0: ค่ะเมื่อไม่มีเราแต่รู้ความรู้นั่นก็จะได้ทำงานทำกิจของความรู้เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเราเข้าไปแทรกแซงเพราะว่าความจริงไม่มีเรามีแต่ไม่รู้กับรู้
3: ถ้ามีเราเนี่ยท่านอาจารย์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมไม่มีเราแล้วเป็นเราเนี่ยเป็นอกุศลธรรมอย่างไรคะ
0: แล้วเราอยู่ไหนถ้ามีเรา
3: ส่วนใหญ่เขาก็คิดว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นเราค่ะท่าน
0: อะไรแล้วครับอยู่ตรงนี
3: ้เขาก็ยึดหมดเลยค่ะท่านอาจารย์ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเป็นเรา
0: แล้วศีรษะมีอะไรให้รู้ว่าเป็นศีรษะ
3: ทั้งที่ไม่ได้ปรากฏ
0: เนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วนะคะทั้งหมดก็ไม่รู้แต่ถ้าได้ฟังพระธรรมจะเริ่มรู้ว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้เข้าใจถูกทั้งสิ่งนั้นมีกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำแต่ก็ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
3: ไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะท่านอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สนใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่เชื่อในสิ่งที่ไม่จริงกับท่านอาจารย์
0: เพราะไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยอยากคิดเองอยากเป็นตัวเองอยากเข้าใจเองอยากหาเองอยากถามเองทั้งหมดค่ะไม่ได้ฟังธรรมะ ที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะคำถามคำตอบในพระไตรปิฎกมีมากแล้วเป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดด้วยไม่ใช่เรื่องของใครเลย
3: แล้วถ้าฟังพระธรรมมีความเข้าใจนะคะท่านอาจารย์ก็จะไม่สงสัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เพราะว่าผู้ใดล่ะที่แสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี
0: ้ตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรหรือเปล่าคะน่าคิดใช่ไหมคะตอนนี้ไม่รู้อะไรรู้ไหมคะว่าไม่รู้อะไรถ้าไม่รู้จะฟังให้รู้ไหมว่าไม่รู้อะไรหรือไม่เอาอยากจะคิดเองว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ว่าง่ายไหมคะยากเพราะไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล
3: ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อวานว่าเมื่อใดที่เป็นกุศลเนี่ยนะคะเมื่อนั้นว่าง่ายดูแล้วยากค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมีความไม่รู้มากแล้วก็เป็นไปกับอกุศลค่ะ
0: ยากมากที่จะว่าง่ายเพราะไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นอกุศล
3: เราจะเห็นได้ว่าคนที่ว่ายากเนี่ยนะคะมักจะเป็นคนที่ไม่อดทนค่ะท่านอาจารย์พอใครพร่ำสอนก็เถียงไม่เชื่อก็เห็นได้ว่าความที่ว่ายากเนี่ยนะคะเป็นอกุศลธรรมแต่ถ้าว่าง่ายเป็นกุศลธรรมที่มีความเห็นถูกค
0: ่
3: ะ
0: เห็นเกิดแล้วก็ดับเห็นมีจริงๆนะคะกำลังเห็นไม่ใช่เราว่าง่ายหรือว่ายาก
3: ยากค่ะท่านอาจารย์เพราะดูแล้วก็ไม่ดับเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นผู้ที่ว่าง่ายต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมไม่ใช่อยู่ดีๆนึกอยากจะว่าง่ายก็กลายเป็นคนว่าง่ายไปได้นะคะไม่มีทางเลยค่ะเพราะไม่รู้จึงเป็นอกุศลหลายกุศลก็เกิดยากแต่ให้รู้ว่าแม้อย่างนั้นก็ยังเกิดได้แต่ไม่พอ
3: เพราะฉะนั้นเป็นผู้ว่าง่ายนี่ต้องมีปัญญาค่ะท่านอาจารย์พระสูตรเมื่อวานนี้คงจำได้นะคะธรรมะ6ประการที่เป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมก็ต้องด้วยปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้น1ใน6ข้อนั้นคือเป็นผู้ว่าง่ายค่ะ
0: แต่ละคำผ่านไม่ได้เลยนะคะเคารพในพระศาสดาแค่นี้ค่ะแค่ไหนที่จะรู้ว่าเคารพหรือเปล่าพระศาสดาเป็นใครถ้าไม่ฟังธรรมะเคารพหรือเปล่าถ้าฟังแล้วไม่พิจารณาไตรตรองว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังพระมหากรุณาเนี่ยมีใครคะที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้ความจริงเพื่อที่จะให้คนอื่นได้รู้บ้างและก็คนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เห็นคุณค่าเลย
3: ดูเหมือนเคารพภายนอกท่านอาจารย์กราบไหว้อันนี้ก็ยังไม่เคารพพระศาสดาเลยท่านอาจารย์
0: กราบอะไรไหว้อะไรเห็น
3: ไหมคะไม่ได้ฟังพระธรรมแต่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะ
0: แล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกับศาสดาทั้งหลายมีศาสดามากแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของแต่ละศาสดาจะรู้ไหมว่าแต่ละศาสดานั้นสอนอะไรก็ไหว้ไปหมดเพราะเขาเป็นศาสดานี่ก็ศาสดานั่นก็ศาสดาโน่นก็ศาสดาเพราะไม่รู้ความเป็นศาสดาเพราะฉะนั้นก็พอได้ยินคำว่าศาสดาก็ไหว้หมดว่าง่ายหรือเปล่าคะ
3: ถ้าเป็นไปกับกุศลธรรมว่ายากค่ะท่านอาจารย์ไม่ได้ว่าง่ายเลย
0: ถ้าไม่ใช่กุศลไม่ว่าง่ายเลยเพราะกำลังไหว้ไปหมดและจะเรียกว่ายังไงคะเชื่อไปหมดนั่นคือว่ายาก
3: ว่ายอย่างเดียวแต่ไม่ฟัง
0: ต้องมีเหตุผลจึงว่ายแต่ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะว่ายหมดก็ว่ายากแล้วบอกว่าว่ายสิ่งที่ควรว่ายแต่ว่ายหมดเพราะฉะนั้นว่ายากหรือว่าง่ายควรว่ายสิ่งที่สมควรแต่ว่ายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าควรว่ายสิ่งที่สมควรฟังแล้วว่ายากเพราะว่ายไปหมดแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยค่ะไตรตรองนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งชีวิตทุกขณะถ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าจมอยู่ในความมืดสนิทหรือในห้วงน้ำลึกทุกขณะที่เป็นอกุศล
3: ท่านอาจารย์ค่ะผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจในพระธรรมที่ทรงแสดงอันนั้นก็เป็นการเคารพพระศาสดา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆไม่คิดเองไม่ต่อเติมไม่แต่ง
3: ถึงแม้นว่าฟังแต่คิดต
0: ่อเป็นใครที่จะคิดต่อถ้าคิดเองเราเป็นใครสามารถที่จะคิดเองได้หรือแต่ว่าคิดตามที่ได้ฟังด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำจริงทั้งหมดเป็นคำของเราเพราะฉะนั้นแค่ขณะใดเป็นกุศลขณะนั้นว่าง่ายวันนี้มีกุศลเกิดบ้างไหมคะก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมลืมไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใครจะไปบังคับใครจะไปพยายามจำแต่รู้ว่าเพราะความไม่รู้มีมานานมากและก็อกุศลทั้งหลายที่เกิดจากความไม่รู้ก็มากมายเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นไปเป็นสังขารขันธ์เป็นสังขารธรรมไม่มีใครไปฝืนไปบังคับธาตุทั้งหลายหรือธรรมะทั้งหลายได้เลยค่ะแต่ทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ละคำนะคะถ้าไม่ลืมก็จะเป็นปัจจัยให้เก็บเล็กผสมน้อยกุศลไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่ใช่เราแต่เพราะได้เข้าใจแล้วก็ฟังแล้วแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นต้องเข้าใจความหมายด้วยนะคะว่าง่ายทุกกรณีต้องเป็นกุศล
3: ว่าง่ายไม่ใช่เชื่อง่ายนะคะถ้าเชื่อง่ายเป็นอกุศลแน่นอนเพราะว่าเชื่อในสิ่งที่เป็นจริงหรือเปล่าทั้งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความจริง
4: ครับท่านอาจารย์สุจินและวิทยากรทุกท่านนะคะคือหนูมีความสงสัยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันนะคะอยากทราบว่าไม่ใช่เราทำใช่ไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยคือข้องใจในความคิดอะค่ะ
0: ลืมคำว่าธรรมะหรือยังคะ
4: ก็ยังสงสัยอยู่ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีก็เหมือนเราทำเรื่องเกิดขึ้นนะคะ
0: นั่นคือความคิดของเราก่อนฟังธรรมะแต่เวลาฟังธรรมะต้องไม่ลืมฟังธรรมะมิฉะนั้นเราก็จะไม่ได้สาระอะไรเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะก็ต้องเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรมีไหมคะธรรมะ
4: มีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
4: มีค่ะ
0: และเราอยู่ไหน
4: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือว่ากว่าจะมั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราสุขเป็นเราหรือเปล่าทุกข์เป็นเราหรือเปล่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีเหตุการณ์ต่างๆไหมจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมแต่เรื่องต่างๆเหล่านั้นใครไปทำให้เกิดขึ้นไม่มีใครสักคนที่สามารถจะเป็นตัวตนนะคะที่จะไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งต้องไม่ลืมชาติก่อนเป็นใครเคยฟังมาแล้วมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เกิดมาเปลี่ยนละจากชาติก่อนมาเป็นคนนี้จะเป็นคนนี้อีกไม่นานเหตุการณ์ต่างๆอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่ว่ามีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นตามเหตุที่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องตายแน่ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: แล้วเกิดไหม
4: เกิดค่ะ
0: แน่ใจ
4: ค่ะ
0: ตายแล้วก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีหลากหลายมากแล้วไม่ใช่เราถ้าไม่รู้และยังคงเป็นเราก็ยังต้องสงสัยเอ๊ะเรามีแล้วเกิดมามีแล้วก็ตายไปแล้วเราจะเกิดอีกหรือเปล่าแต่เมื่อมีความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่หยุดยั้งตราบใดที่เหตุนั้นยังมีนะคะผลคือการเกิดก็ยังต้องมีอยู่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือให้รู้ความจริงว่าทุกข์ทั้งหลายในโลกไม่สามารถที่จะหมดสิ้นไปได้ด้วยความไม่รู
4: ้ค่ะก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเราคือธรรมะใช่ไหมคะ
0: ฟังให้เข้าใจจริงๆว่าที่เข้าใจว่าเป็นเรานั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยเห็นไม่เกิดได้ยินไม่เกิดคิดไม่เกิดจะมีเราเห็นจะมีเราได้ยินจะมีเราคิดไหมแต่ใครไปห้ามเห็นไม่ให้เกิดได้เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วคิดเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าเมื่อมีคิดแล้วไม่รู้ก็เป็นเราคิดไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีตานะคะไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้ไม่มีการเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏโลกก็ไม่มีเลยอะไรอะไรก็ไม่มี ทุกอย่างไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมี6โลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะต่างกันไปนะคะเป็น6อย่างซึ่งใน6อย่างแต่ละหนึ่งก็หลากหลายอีกมากรวมเรียกว่าคนรวมเรียกว่าสัตว์รวมเรียกว่าอะไรโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆทั้งหมดนะคะก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยค่ะลองคิดจะทำอะไรให้เกิดขึ้นสักอย่างสิคะ
4: ค่ะกำลังคิดอยู่ค่ะอาจารย
0: ์คิดนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยทำไมคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นก่อนคิดไม่ได้คิดเลยว่าจะคิดอย่างนี้แต่คิดก็เกิดคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใจก็ยิ่งรู้ว่านะคะไม่มีใครไปหยุดยั้งธาตุหรือธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ลวงให้เห็นการเกิดดับสืบต่อเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทางตาเป็นเสียงต่างๆมีความหมายต่างๆเพราะจำสภาพที่จำก็เกิดที่ไรก็จำไปจำไปจำไปจะจำอะไรก็แล้วแต่ทางตาจำสิ่งที่ปรากฏทางหูก็จำเสียงทางจมูกก็จำกลิ่นทางใจก็จำหมดเลยทุกสิ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอยู่ที่ไหนถ้าเพียงธาตุรู้คือจิตไม่เกิดไม่มีอะไรเลยแต่ไม่ให้จิตเกิดไม่ได้ค่ะเพราะเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดเมื่อดับปัจจัยไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดนะคะอะไรอะไรก็เกิดไม่ได
4: ้ค่ะอาจารย์หนูได้ยินมาคำหนึ่งนะคะคือได้ยินมานานพอสมควรเหมือนกันที่ว่าพอใจตามมียินดีตามได้นะคะอาจารย์แต่ก็ยังไม่มั่นคงอยู่ดีค่ะอาจารย์เพราะว่ายังมีความติดข้องเพราะว่าเรายังต้องใช้ชีวิตอีกนานใช่ไหมคะ
0: ทุกคนเนี่ยต้องการความสุขในชีวิตไม่ได้ห้ามเลยแต่ถ้ามากเกินไปทำทุจริตเป็นโทษไหม
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: ว่าไม่รู้อย่างมั่นคงการฟังพระธรรมเป็นประโยชน์ที่จะทำให้มีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่ามีแต่ความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงในทุกๆขณะทั้งหมดปัญญาจึงจะเจริญเพื่อรู้ความจริงในสิ่งที่เคยไม่รู้ต่อไปจากการสนทนาพื้นฐานพระภิธรรมที่มสพ26มกราคม2563
1: เห็นดอกไม้ก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้จำก็ไม่รู้ค่ะและวันหนึ่งวันหนึ่งมีใครคิดบ้างว่าไม่รู้วันหนึ่งวันหนึ่งมีใครรู้บ้างว่าไม่รู้แล้วจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่เคยคิดเลยว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้นะคะมั่นคงว่าไม่รู้เนี่ยและหนทางรู้มีแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปหาทางไหนไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัตินั่นไม่ใช่หนทางหนทางของที่จะไม่รู้ในสิ่งที่กำลังไม่รู้แม้เดี๋ยวนี้ก็คือรู้อย่างเดียวแต่รู้ระดับไหนรู้นั่นมาจากไหนแต่ไม่ใช่ทางอื่นที่จะไปนั่งคิดนั่งไตร่ตรองพยายามที่จะให้ไม่เป็นดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนะนั่นคือไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจในความไม่รู้ว่าไม่รู้ทุกขณะใช่หรือเปล่าแต่ไม่เคยคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมว่าไม่รู้จนกว่าไม่รู้เมื่อไหร่เพราะรู้ว่าไม่รู้เลยทั้งหมดตั้งแต่ลืมตาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำว่าไม่รู้เนี่ยค่ะถ้าอยู่ในใจเสมอนะคะว่าไม่รู้ก็จะรู้ว่าคำที่สามารถทำให้รู้ได้เนี่ยถ้าไม่ฟังแล้วจะรู้ไหมเพราะแม้แต่รู้นะคะรู้ระดับไหนรู้ระดับนี้ทุกข์หรือเปล่าไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแม้จะได้ยินว่านี้ทุกข์เกิดก็ไม่ใช่การที่จะรู้จริงๆว่านี้ทุกข์เพราะว่ายังไม่รู้เลยแล้วจะเป็นนี้ทุกข์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องไม่ประมาทนะคะในความไม่รู้ตลอดเวลาขณะนี้จนกว่าจะฟังแล้วค่อยๆรู้ยิ่งยากนะคะทุกคำกำลังไม่รู้หมดเลยเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้ชอบก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดค่ะแล้วจากไม่รู้ค่อยๆรู้ขึ้นจนกว่าจะทั้งหมดไม่ต้องไปคิดถึงพระโสดาบันนะคะถ้าไม่รู้ก็คือยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงระดับของคำว่ารู้คือรู้สิ่งที่เคยไม่รู้มาก่อนและกำลังมีแล้วไม่รู้ขณะนี้ก็คือไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่สิ่งนี้กำลังมีแล้วไม่รู้หนทางที่จะรู้เนี่ยยากไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็ลืมไปเลยนะคะเรื่องชาตินี้ไปสำนักปฏิบัติหรือจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพียงแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าขณะนี้กำลังไม่รู้และทุกๆขณะนี้ก็กำลังไม่รู้ด้วย
0: ประโยคที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ท่านอาจารย์กล่าวสั้นๆนะครับว่ารู้ว่าไม่รู้อย่างมั่นคง
1: ดอกอะไรคะเนี่ยเห็นอะไรมั่นคงไหมก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: ถ้าเป็นความรู้ว่าไม่รู้อย่างมั่นคงเนี่ยคือยังไง
1: ก็ดอกไม้ไงล่ะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นที่ใดก็ดอกไม
0: ้ดอกไม้
1: มั่นคงไหมล่ะว่าเป็นดอกไม
0: ้มั่นคงว่าเป็นดอกไม
1: ้และรู้หรือเปล่าขณะที่กำลังมั่นคงว่าเป็นดอกไม้นั่นเป็นอะไร
0: เป็นความไม่รู้
1: ความไม่รู้

0: ไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1659สนทนาธรรมที่บ้านมิ่งโมลีวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2552
3: ก็เลยต้องฟังไปเรื่อยๆเพื่อ
4: จนเข้าใจขึ้นค่ะจนเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญามีการสะสมของปัญญา
3: จะได้มีกำลังละกิเลสได
4: ้ทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเจตสิกไม่ใช่เรา
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดรอบคอบลึกซึ้งทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะมาจากจิตหรือเปล่า
3: ต้องมาจากจิต
4: ค่ะแล้วทำไมถึงคิดคำนี้เป็นคำนี้พูดออกมา
3: ก็ต้องมีจิตคิด
4: ค่ะทำไมไม่พูดคำอื่นอย่างอื่น
3: ก็ไม่ได้คิดคำอื่น
4: ค่ะ
3: คิดคำนี้ก็พูด
4: ทั้งหมดไม่พ้นจากเหตุปัจจัยขณะนี้มีกิเลสไหมคะ
5: มีค่ะ
4: มีวิบากไหมคะ
5: มีค่ะ
4: มีกรรมไหมคะ
5: มีค่ะ
4: สลับกันก็ได้ใช่ไหมคะสามคำไหนก็ต้องมี
5: ค่ะ
4: ฟังธรรมะเนี่ยเป็นกรรมหรือเปล่าคะ
5: เป็นกรรมค่ะ
4: ได้เห็นได้ไปเดินที่ไหนทำอะไรซื้อหาอะไรเลยว่าพูดจาอะไรเลยแค่ฟังเข้าใจเป็นกุศลกรรมมีวิริยะเจตสิกมีโสภณะเจตสิกอื่นๆนะมีหิริโอตตัปปะมีความละอายนะคะรังเกียจอกุศลที่ไม่ฟังที่ไม่ต้องการจะรู้ไม่ต้องการจะเข้าใจเพราะฉะนั้นอวิชชาทำได้ทุกอย่างค่ะความไม่รู้ซึ่งทำให้ไม่ต้องการจะรู้เพราะฉะนั้นโสภณธรรมไม่เกิดร่วมกับอโสภณธรรมหรืออกุศลนะคะธรรมะฝ่ายดีก็เกิดร่วมกันกับธรรมะฝ่ายดีละอายเห็นโทษของการที่จะไม่รู้เห็นโทษของโลภะเห็นโทษของโทสะเห็นโทษของอกุศลทั้งหลายค่อยๆ คลายอกุศลลงไป
3: ท่านอาจารย์คะมีผู้ฟังอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายถึงความต่างระหว่างสติกับปัญญาค่ะ
4: ได้ยินชื่อสติ
3: ค่ะ
4: หมายความถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีค่ะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่ริษยาแต่เป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดมากนะคะเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้น
5: ค่ะ
4: ค่ะ
5: จิตมันก็จะวิ่งไป
4: ไม่วิ่งอะค่ะคิดจิตวิ่งไม่ได้ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีรูปนะคะแต่ว่าสามารถที่จะ
5: คิด
4: นึกอะไรก็ได้ทั้งสิ้นแม้ในสิ่งที่ไม่ปรากฏขณะนี้นะคะจิตคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้เช่นได้ยินเสียงไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะแต่คิดถึงเสียงสูงสูงต่ำต่ำและรู้ว่าเสียงหรือคำนั้นนะคะส่องถึงอัตถะหรือความหมายว่าอะไรนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของคิดนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่ไม่คิดเนี่ยไม่มีหรอกคิดมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ายังไม่ทันจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะก็คิดเป็นรูปร่างละจำได้ละถ้าไม่คิดไม่จำการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้เข้าใจด้วยนะคะว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสติเนี่ยไม่ได้คิดด้วยอกุศลไม่ได้คิดด้วยความติดข้องไม่ได้คิดด้วยความขุ่นเคืองไม่ได้คิดด้วยความไม่รู้แล้วก็อยากจะรู้หรืออะไรนะคะแต่ว่าสติเกิดเมื่อไหร่เป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลในทางที่ดีงามทั้งหมดค่ะวันนี้ให้อะไรใครบ้างหรือเปล่าคะ
5: ก็ตั้งใจทำอาหารมาละ
4: ค่ะขณะนั้นเพื่อให้คนอื่นได้รับประทานใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: ค่ะไม่ใช่เราเลยค่ะสติเกิดเป็นไปในการให้ถ้าสติไม่เกิดไม่ทำไม่ให้เพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดนะคะก็ระลึกเป็นไปในกุศ น่าแต่ว่าจะเป็นเรื่องทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นหรือว่าการวิรัติทุจริตนั่นคือสติใช่ไหมคะหรือว่าสติที่เกิดระลึกเป็นไปในการฟังธรรมะซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้เราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดที่เป็นฝ่ายดีค่ะถ้าไม่มีสติเกิดไม่ได้เลยกำลังรับประทานอาหารอร่อยชอบไหมคะ
5: ก็ชอบ
4: ค่ะชอบแล้วจะเป็นสติหรือเปล่าคะ
5: เป็นไหมคะ
4: ค่ะอกุศลมี3อย่างใหญ่ๆนะคะโลภะความติดข้องความยินดีความชอบความต้องการความเพลิดเพลินดูเหมือนไม่มีอันตรายเลยใช่ไหมคะสนุกดีนะคะสบายดีเหมือนไม่เดือดร้อนพอใจนิดเดียวเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะโทสะเห็นง่ายหน่อยว่าเดือดร้อนละขุ่นใจละไม่สบายใจละ
5: ค่ะ
4: โมหะคือการไม่รู้ว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดจนตายจะพูดจะทำจะคิดก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะเพราะว่าเป็นเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่อาหารอร่อยชอบไหมคะ
5: ชอบ
4: เป็นสติหรือเปล่า
5: ไม่ใช่นะคะ
4: โลภะติดต้องอร่อยดีชอบลักษณะนั้นมีจริงติดข้องพอใจใช้คำว่าโลภะหรือติดข้องไม่ใช้คำว่าสติค่ะสติต้องเป็นไปในทางฝ่ายกุศลนะคะทานศีลภาวนาถ้าคนอื่นเขาทำดีและเรายินดีด้วยนะคะที่เขาได้ทำดีเนี่ยดีไหมคะอย่างนั้นไม่ริษยา
5: ดีค่ะ
4: ขณะนั้นเป็นสติที่เกิดจิตจึงเกิดยินดีในกุศลของคนอื่นที่เราใช้คำว่าอนุโมทนา
5: เ
4: คยใช้ไหมคะคำนี
5: ้ค่ะเคยใช้ประจำค่ะ
4: เราไม่ได้ทำเองแต่คนอื่นทำอ
5: นุโมทนาบุญด้วยนะคะ
4: แล้วจิตอนุโมทนาจริงๆยินดีด้วยหรือเปล่าคะ
5: ยินดีค่ะ
4: เราไม่ได้ทำแต่เรายินดีได
5: ้ยินดีได
4: ้ในความดีของคนอื่นขณะนั้นสติเกิดจริงยินดี
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจโดยที่ว่าฟังแล้วก็พิจารณาไม่ใช่คิดเองค่ะถ้าคิดเองกำลังอร่อยก็เป็นสติอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่สติแต่ไปเรียกว่าสติฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะลักษณะต่างๆจนกว่าจะรู้จริงๆค่ะอย่างน้อยที่สุดยังไม่ต้องไปเป็นอะไรเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้ายังไม่มีตรงนี้จะไปรู้ถึงลักษณะนั้นเป็นปิติหรือเปล่าเป็นกุศลหรือเปล่านั่นคือไปคิดเรื่องธรรมะซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ได้เพราะดับไปหมดแล้วค่ะนั่งคิดยังไงถึงสิ่งที่ดับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงถึงอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงคิดนะคะแต่สามารถเข้าใจรู้ความเป็นจริงของลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะคือเป็นธรรมะที่รู้เป็นสภาพรู้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้คุณแอลมีอะไรที่ปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะมีไหม
6: คะ
4: ปรากฏแต่ไม่รู้หมายความว่าไม่รู้อะไร
6: ไม่รู้แข็งแต
4: ่แข็งรู้ไงคะรู้ว่า
6: แข็งรู้แล้วค่ะ
4: แต่ไม่รู้อะไร
6: ไม่รู้ลักษณะของเขาจริง
4: แต่ไม่รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นมีลักษณะธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าไม่รู้ลักษณะแข็งบอกได้เลยใช่ไหมคะหมอนี่แข็งไปทำไมบอกได
6: ้ค่ะ
4: เพราะว่าลักษณะนั้นปรากฏใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าสภาพที่แข็งนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้อย่างนี้จะรู้ได้ไหมคะว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
6: ไม่ได้
4: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ระลึกได้ในเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏก็จะรู้ว่าไม่ใช่ของว่างเปล่าที่เพียงพูดถึงแต่ลักษณะแต่ละลักษณะนั้นมีจริงๆรู้ได้เมื่อสิ่งนั้นปรากฏและก็เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นได้เมื่อได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจถูกและก็อบรมจนกระทั่งรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยจำไว้เลยปรากฏแล้วก็หมดไปด้วยจนกว่าจะถึงปัญญาระดับนั้น
7: เมื่อกี้ถามสติกับปัญญาใช่ไหมปัญญาอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายเลยอะค่ะ
4: ปัญญาหมายความถึงธรรมะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังได้ฟังและในสิ่งที่มีจริงๆถ้ารู้ว่าสติเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายดี
5: ฝ่ายดี
4: ค่ะและก็รู้จริงๆว่าขณะที่รับประทานอาหารอร่อยไม่ใช่สติแต่เป็นโลภะเป็นความติดข้องเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งถ้าไม่รู้จริงๆก็ปนกันไปเลยกำลังอร่อยก็บอกว่าเป็นสติอย่างเงี้ยก็ไม่ได้
5: ไม่ใช่
4: ค่ะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะ
5: ค่ะ
4: นั่นคือปัญญาจะเรียกชื่อว่าปัญญาก็ได้แต่ว่าภาษาไทยก็คือความเข้าใจถูกในความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ต้องไปหาปัญญาที่อื่นอีกเลยถ้าเข้าใจแล้วก็รู้ตัวเองใช่ไหมคะขณะใดเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆไม่ได้คิดเอาเองขณะนั้นก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังและพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจากที่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นบางทีก็ก้าวไปไกลถึงสัมปชัญญะแล้วก็สติสัมปชัญญะและอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ธรรมะจริงๆก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีชีวิตที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้รู้จักธรรมะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินชื่อธรรมะนี่ค่ะก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่ที่อื่นเลยค่ะทุกขณะที่กำลังมีจริงขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังนะคะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะแล้วอย่าเผินต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถที่จะรู้ธรรมะได้ไหมในเมื่อมีจริงนะคะและก็ขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นรู้ธรรมะก็คือว่ามีความเข้าใจเดี๋ยวนี้ในขณะนี้นะคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะนี่ก็คงจะไม่ลืมใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงทุกขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแต่ว่าความละเอียดของธรรมะเนี่ยมีมากเพราะว่าเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้วันนี้นะคะพูดแค่นี้เดี๋ยวนี้วันนี้ก็หมดไปละอย่างเร็วแสนเร็วค่ะถ้าจะคิดถึงเป็นเวลาก็อาจจะมีคนจับเวลานะคะเวลาที่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นธรรมะก็หมดสิ้นไปเร็วยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเป็นธรรมะแต่ก็ไม่รู้ความละเอียดของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับหมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้จึงต้องฟังแล้วก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจนะคะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเริ่มรู้ความจริงว่าขณะนี้มีอะไรบ้างถ้ามีเห็นเดี๋ยวนี้นะคะหรือได้ยินก็แล้วแต่หรือคิดนึกแต่ละอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะก็เป็นธรรมะหมดเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือธรรมะนะคะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแต่ว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะประเภทไหนบ้างเมื่อวานนี้เราก็มาที่นี่ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะหมดไปแล้วไม่เหลือเลยค่ะเมื่อวานนี้ถ้าจะจำก็จำว่าเมื่อวานนี้เรามาที่นี่แต่ขณะนี้ที่กำลังเห็นวันนี้ก็ไม่ใช่เห็นเมื่อวานนี้กำลังคิดนึกหลังจากที่เห็นวันนี้ก็ไม่เหมือนจากเมื่อวานนี้เห็นแล้วก็คิดนึกเป็นคนละเรื่องหรือว่าคนละขณะนี่คือชีวิตแต่ละวันค่ะซึ่งต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นจริงในขณะที่กำลังปรากฏแล้วก็สั้นมากแล้วก็ชั่วคราวมากเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นั่นเองแต่ว่าเข้าใจยากนะคะแม้ว่ารู้ว่าเป็นธรรมะแม้ว่ารู้ว่ามีจริงแต่ก็ต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่มีในขณะนี้ก็ไม่เที่ยงค่ะเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วรู้อย่างนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ธรรมะก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตรงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรได้ธรรมะเมื่อกี้นี้ยังเหลืออยู่ไหมคะไม่เหลือแต่ก็ไม่รู้ว่าหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังอย่างละเอียดต่อไปอีกค่ะสมมุติว่ามีใครได้พบกองเงินกองทองกองเพชรกองพลอยเป็นบ่อกว้างนะคะใหญ่โตดีใจไหมคะตามความเป็นจริงชีวิตจริงๆเนี่ยค่ะดีใจไหมคะดีใจเห็นอะไรถึงได้ดีใจเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะแต่ว่าสีต่างๆเป็นเพชรก็มีเป็นนิลก็มีเป็นพลอยเป็นมรกตเป็นเงินเป็นทองเยอะแยะหมดนะคะดีใจแต่ว่าถ้ารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ จะดีใจยิ่งกว่านั้นหรือเปล่าเพราะเพียงเห็นนะคะเราก็ไม่รู้ละมองดูแล้วก็จำสีต่างๆแล้วก็นึกคิดไปว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะคิดว่าเรามีความสุขจากการที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราดูไปดูไปแล้วหิวแล้วคะสิ่งนั้นจะทำให้เราพ้นจากความหิวได้ไหมคะไม่ได้กำลังเจ็บป่วยสิ่งนั้นก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยค่ะอะไรมีค่าที่สุดถ้าสามารถจะรู้ว่ากองเงินกองทองกองเพชรนิลจินดาเนี่ยนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นแค่นี้ค่ะมีค่ากว่าการที่จะหลงยึดติดในกองเพชรนิลจินดานั่นหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าเห็นสิ่งนั้นนำมาซึ่งความพอใจเพียงชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากเพียงปรากฏให้เห็นแต่ติดมากจนกระทั่งบางคนเนี่ยถึงกับกระทำทุจริตกรรมได้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะแต่ชอบแล้วก็อยากจะได้ก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะเกิดอกุศลจิตประเภทไหนมีกำลังพอที่จะถือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนหรือเปล่าอันนี้ก็แสดงเห็นว่าถ้ากิเลสมีกำลังมากนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้เลยแล้วก็ขณะที่เกิดความยินดีพอใจขณะนั้นไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ว่านะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็สวยงามอย่างนั้นแหละแล้วก็ติดใจชอบใจแล้วก็อยากได้อย่างนั้นแหละแต่ไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เพียงเห็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่ปรากฏนะคะเหมือนสิ่งนั้นเลยค่ะเสียงปรากฏอาจจะยินดีพอใจในเสียงเพลงในอะไรก็แล้วแต่นะคะก็หมดไปแล้วเพราะว่าเพียงปรากฏให้ได้ยินแล้วก็หมดไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะทุกขณะที่มีสภาพธรรมะใดเกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วรู้ว่าทุกอย่างในขณะนี้เป็นธรรมะความปีติที่ได้เข้าใจแม้ความหมายของคำนี้นะคะว่าหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยจะปีติยินดียิ่งกว่าเห็นกองเงินกองทองกองเพชรพลอยนั่นหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนจะต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่มีค่าเท่ากับได้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งมีจริงตั้งแต่เกิดจนตายถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะรู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดที่จะทำให้ถึงความไม่ติดข้องเพราะเหตุว่าที่ชีวิตดำเนินไปทุกขณะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ทราบความละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีฉันทะเป็นมูลฉันทะคือความพอใจไม่ว่าใครสะสมความพอใจเรื่องอะไรแม้แต่ในเรื่องอาหารนะคะอาหารที่โต๊ะก็มีหลายอย่างฉันทะพอใจที่จะเอื้อมไปต้องการสิ่งอะไรก็เป็นไปตามฉันทะทั้งหมดแต่ว่าฉันทะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไปตามการสะสมเป็นชีวิตจริงๆของแต่ละคนถ้ามีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากนะคะยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราเช่นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าของแต่ละคนเนี่ยค่ะพอใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตาทั้งหูทั้งผมทั้งเล็บทั้งฟันนะคะแต่ก็จะต้องจากไปไม่ใช่เป็นของใครอย่างแท้จริงเลยอาจจะระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นของเราทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจนเท้าพอจากไปนะคะไม่มีของใครอีกเลยแล้วก็จะไปไหนก็แล้วแต่กรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นซึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้เข้าใจพระธรรมนะคะย่อมมีความปีติมากกว่ายิ่งกว่าได้เห็นเงินทองเพชรนิลจินดาทั้งหลายหมดเพราะเหตุว่าแต่ละครั้งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะจะมีความเข้าใจความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแต่เมื่อไม่รู้นะคะชาตินี้เป็นเราชาติหน้าเกิดอีกจะมีรูปร่างอะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็เป็นเราอีกเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงทุกภพทุกชาติชาตินี้ผูกพันในบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากไปแล้วเนี่ยค่ะลองคิดดูจะพบกันอีกหรือเปล่าแต่ว่าความยินดีผูกพันในคนชาตินี้ค่ะแม้ว่าจะจากชาตินี้ไปแล้ว หรือบุคคลนี้อาจจะจากไปแล้วนะคะแต่ความผูกพันยังตามไปถึงชาติหน้าไม่ว่าจะเจออะไรทั้งนั้นค่ะเหมือนกับชาติก่อนเรามาจากไหนพบใครเป็นที่รักของใครเป็นที่โกรธเกลียดชังของใครก็ตามแต่นะคะพอถึงชาตินี้อยู่ไหนหมดแล้วจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะแม้แต่ความโกรธบางคนผูกโกรธนานมากนะคะไม่ยอมที่จะละคลายความโกรธเลยแต่บุคคลที่โกรธก็จากไปแล้วหรือว่าเราก็จากไปแล้วแต่ความผูกโกรธไม่หมดสิ้นไปในจิตยังติดตามไปถึงชาติหน้าอีกเจอคนอื่นนะคะโกรธใหม่ผูกโกรธใหม่ก็ไม่ใช่คนเก่าแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าควรที่จะได้รู้ว่าธรรมะใดเป็นธรรมะฝ่ายดีและธรรมะใดเป็นฝ่ายที่ไม่ดีนะคะแต่ถึงจะเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็ไม่ใช่ของใครทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสมีอกุศลแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงนะคะอกุศลเป็นอกุศลสภาพที่ไม่ดีงามจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นดีงามไม่ได้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดเป็นอกุศลเกิดแล้วดับไปไม่มีของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะสะสมปัญญาความเห็นถูกไม่ว่าจะเกิดภพชาติไหนแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเหมือนอย่างชาตินี้นะคะมีโอกาสได้ฟังธรรมะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเข้าใจขึ้นว่าธรรมะขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดไปก็จะทำให้ชาติต่อๆไปนะคะสามารถฟังแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นว่าปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแล้วก็เป็นของใครได้นี่คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะโดยละเอียดยิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ลืมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ยังไม่คุ้นกับความเป็นธรรมะของอะไรสักอย่างเพียงแต่แว่วๆได้ยินแล้วก็จำได้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะมีความมั่นคงนะคะในลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดได้โดยง่ายนะคะแต่อบรมจากการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อเป็นความจริงเนี่ยจะหนีความจริงหรือว่าอยากจะเข้าใจความจริงเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความจริงได้ความจริงก็คือทุกคนอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวที่ว่าชั่วคราวเนี่ยนะคะย่อยลงมาเป็นชั่วขณะที่จิตเกิดแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปจะเอากองเพชรเนนจินดาหรือว่าจะเอาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะค่ะถ้าเอากองเพชรเนนจินดานะคะเป็นของเราทั้งหมดโลกก็ต้องจากไปโดยที่ไม่มีความรู้ความจริงเลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องให้พอใจให้อยากได้ไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะว่าขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นอกุศลขณะนั้นมืดสนิทอวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วยังมีความติดข้องร่วมด้วยในขณะที่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นอกุศลพอกพูนขึ้นนะคะจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วก็กว่าจะดับกิเลสได้นะคะก็ต้องเป็นปัญญาที่สามารถประจักษ์สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามปกติถ้ามีแต่เพชรนินจินดาเอาไหมคะแต่ถ้ามีเพชรนินจินดากับความเข้าใจความจริงอะไรจะมีค่ากว่ากัน

0: ของใครเลยแล้วจากแล้วไปไหนไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็เหมือนอย่างนี้แหละคือต้องเห็นต้องได้ยินต้องชอบต้องชังไปเรื่อยๆทุกภพชาติจนกว่าจะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงฟังธรรมะอย่างนี้แล้วก็เป็นการที่จะให้ทุกคนเนี่ยหมดความต้องการความติดข้องหรือเปล่าคะยังไม่ถึงระดับนั้นค่ะความจริงก็คือว่าเพียงให้มีความเห็นถูกว่าธรรมะเนี่ยมีจริงๆเพราะเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยคิดที่จะไปทำธรรมะให้เกิดเนี่ยไม่มีทางสำเร็จค่ะเพราะขณะนั้นคิดเกิดแล้วไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามแต่ค่ะคิดเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าขณะที่คิดก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะหมดกิเลสจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาได้ไหมคะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒเสวกาพาณิชอุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชคุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิบตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1660สนทนาธรรมที่บ้านมิ่งโมลีวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2552
0: ถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะหมดกิเลสจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะไม่รู้ตั้งแต่ต้นที่สภาพธรรมะแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สะสมความไม่รู้ต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมีใครคิดไหมคะว่าแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำเมื่อไหร่คิดไกลมากนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะซึ่งจะเป็นอริยสัจจะเมื่อปัญญารู้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่เกิดขึ้นที่จะรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้และจะพูดถึงอริยสัจจะเนี่ยพูดด้วยความต้องการพูดด้วยความไม่รู้หรือว่าพูดเพราะเหตุว่าได้ยินได้ฟังมาเพียงแค่คำว่าอริยะก็พอใจอริยสัจจะถึงความเป็นพระอริยะบุคคลก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่มีใครจะเป็นได้เลยนะคะต้องเป็นธรรมะคือปัญญาที่อบรมแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยค่ะถ้าไม่มีปัญญาเกิดเลยก็ไม่มีการที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้ามีการได้ยินได้ฟังมีการไตร่ตรองมีความเข้าใจขึ้นนะคะก็เริ่มที่จะค่อยๆรู้จักธรรมะแต่รู้จักขั้นฟังเรื่องราวหรือว่ารู้จักตัวธรรมะซึ่งกำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้อย่างนั้นจริงๆนี่ก็เป็นปัญญาที่ต่างขั้นนะคะแต่ต้องมาจากการฟังที่เห็นประโยชน์แล้วก็เริ่มเข้าใจจริง
3: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะถ้าเราลืมตาจิตเป็นสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์เราก็เห็นสีหรือแสงต่างๆ

0: แต่อาจารย์บอกว่าถ้าจิตที่เห็นเนี่ยจะต้องมืด
1: เวลานี้คุณหมอเห็นจิตไหมคะ
0: ไม่เห็นค่ะ
1: เพราะอะไร
0: เพราะไม่มีลักษณะของสีแสง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นมืดไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นขณะนี้มืดหรือเปล่า
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่มืดเพราะฉะนั้นจิตนะคะสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏเส้นสว่างเป็นสีสันวรรณะต่างๆได้แต่สภาพรู้หรือธาตุรู้มืดสนิทตลอดไปเพราะว่าไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นนี่นะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่มืดตัวธาตุเองนั่นนะคะไม่มีสีสันนั้นเลยแต่เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและสิ่งนั้นคือสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้าไม่มีจิตก็จะไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้การคิดนึกใดๆก็ต้องเป็นรูปเพราะเหตุว่ารูปไม่รู้อะไรแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยสักเล็กน้อยก็ไม่มีนะคะไม่สว่างเพราะว่าถ้าสว่างก็สามารถที่จะกระทบกับจักขุประสาทะใช่ไหมคะแต่นี่เป็นธาตุซึ่งสามารถรู้โดยที่ธาตุนั้นไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้น
0: ในบางสภาพเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก่อนแล้วก็มีการคิดถึงรูปพันธสันฐานเราก็เข้าใจว่าขณะที่เราคิดรูปพันธสันฐานนี่คือเป็นความคิดแล้ว
1: กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะ
0: ค่ะ
1: ธรรมะไม่ใช่ให้เราทำอะไรขึ้นเลยนะคะสิ่งที่มีตามปกติขณะนี้ค่ะฟังและเข้าใจความจริงที่กำลังมีในขณะนี้ว่ามีเห็นนี่แน่นอนใช่ไหมคะแต่เรายังไม่มีความละเอียดพอที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทำอะไรไม่ได้เลยจะไปคิดอะไรก็ไม่ได้มีอย่างเดียวคือสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปนั่นคือเห็นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะเสียงมีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะธาตุรู้ก็เกิดขึ้นกำลังได้ยินเสียงไม่ใช่เราเลยเสียงกำลังปรากฏเพราะมีสภาพที่เราใช้คำว่าได้ยินแต่ได้ยินในรูปร่างเป็นยังไงไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่เป็นธาตุที่สามารถได้ยินและกำลังได้ยินด้วยเนี่ยค่ะธาตุนั้นกำลังได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกธรรมะโดยละเอียดยิ่งนะคะอภิธรรมะเนี่ยคือละเอียดยิ่งก็เพื่อที่จะให้เข้าใจความจริงของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะสั้นมากและเร็วมากเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะจะไม่รู้ลักษณะที่เห็นทั้งที่กำลังเห็นเพราะว่าเห็นเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นระดับไปเห็นระดับไปนะคะทำให้เกิดความจำในรูปร่างสันฐานของสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรจะไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่เพราะสันฐานที่ปรากฏเนี่ยทำให้สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเพราะจำได้ตอนที่เกิดมานะคะเป็นเด็กเล็กเล็กเล็กมากเกิดมาได้ไม่กี่วันเห็นไหมคะเด็กเห็นไหมคะ
0: เห็น
1: เกิดแล้วเห็นแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร
0: ยังไม่ทราบ
1: ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นหลังเห็นก็คิดและใครจะรู้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงรูปร่างสันฐานที่ปรากฏและก็ยังไม่สามารถที่จะจำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรจนกว่าจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะคะเห็นอีกได้ยินอีกก็สามารถที่จะจำเสียงต่างๆแล้วก็จำสีต่างๆที่ปรากฏแล้วก็จำไว้มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าไม่ปรากฏว่าดับไปนี่คือสิ่งที่เป็นจริงค่ะตั้งแต่เกิดจนตายด้วยเป็นอย่างนี้เกิดมาใหม่ๆไม่รู้นะคะมีเห็นขณะนี้ไม่ใช่เด็กขนาดนั้นนะคะหลังจากเห็นแล้วก็จำได้ว่าเห็นอะไรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แค่นี้เองค่ะเกิดมาก็จำสิ่งที่ปรากฏคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางไหนถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงสภาพธรรมะที่ยังเกิดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆเพราะว่าขณะนี้นะคะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งเมื่อเห็นก็ระลึกได้นั่นคือสติปัฏฐานถ้าขณะนี้กำลังเห็นแล้วระลึกไม่ได้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง พราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจะไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะปัญญาที่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นความต่างกันนะคะของขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดก็คือว่าเราจะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าทันทีที่เห็นเนี่ยเราติดข้องละเพราะไม่รู้นะคะแต่เวลาที่ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเนี่ยค่ะพอเห็นจากการฟังเข้าใจเนี่ยเกิดการระลึกได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองขณะนั้นจะไม่มีความเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะโดยการประจักษ์แต่จากการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยทำไมเราไม่คิดเรื่องอื่นนะคะกับระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองนี่ก็เริ่มเจริญปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งกำลังรู้ตัวธรรมะที่ปรากฏเวลานี้ค่ะมีธรรมะปรากฏจริงแต่เราไม่รู้จักธรรมะนั้นเลยเพราะว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยหุ้มห่อมิดชิดสนิทเลยไม่สามารถที่จะเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าอวิชชาเนี่ยนะคะเราเริ่มรู้จักตัวอวิชชาเมื่อไหร่ที่สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยฟังอาจจะเริ่มเข้าใจนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ตัวธรรมะที่เป็นธรรมะเพราะขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้ตัวธรรมะต่อเมื่อเข้าใจจริงๆนะคะในความจริงของสิ่งที่ปรากฏและมีปัจจัยที่จะเกิดอาจจะเกิดเป็นคิดที่ระลึกที่เนี่ยใช้คำว่าคิดก็ได้คิดขึ้นมาว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าเรายับยั้งความคิดได้ไหมคะเราคิดถึงสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราจะคิดถึงสิ่งนั้นได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรายังไม่ได้ยินคำว่าธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะขณะนี้เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นถ้ายังไม่ได้ยินคำนี้เลยนะคะเราจะคิดอย่างนี้ได้ไหมคะแม้เพียงจะคิดเป็นคำอย่างนี้คิดได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ก็คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะความคิดก็ยับยั้งไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเราจะคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะขณะนั้นมีปัจจัยที่จะคิดถึงสิ่งนั้นคุณหมอจะไม่คิดถึงคนที่ไม่รู้จักเลยใช่ไหม
0: คะ
1: แต่จะคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรก็ได้ที่เคยเห็นมีความผูกพันสิ่งใดก็จะคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดมาเนี่ยได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยไม่กี่ครั้งอ่ะถ้าเทียบกับการได้ยินเรื่องอื่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเราก็คิดแต่เรื่องอื่นไม่ได้คิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะแม้แต่จะคิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะมีธรรมะปรากฏจริงแต่เริ่มที่จะคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นแทนที่จะสภาพธรรมะก็ปรากฏนะคะเราก็คิดเรื่องอาหารเรื่องเพื่อนเรื่องโต๊ะเรื่องอะไรต่างๆไปแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นสภาพธรรมะก็ปรากฏเหมือนที่เคยคิดเรื่องอื่นแต่ขณะนั้นมีปัจจัยที่จะคิดคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังมีการคิดถึงคำนี้ได้นะคะแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะจนกว่าจะรู้ว่าขณะที่คิดนะคะไม่ใช่เข้าใจลักษณะที่เพียงปรากฏให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะที่ยังไม่คิดเลยและสิ่งนี้กำลังปรากฏแม้ว่าจะสั้นมากหรือจะไม่ปรากฏความสั้นเลยก็ตามนะคะแต่สิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเพียงปรากฏให้เห็นจริงๆหรือเปล่านี่คือเริ่มคุ้นกับลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่กว่าจะคุ้นเคยจนกระทั่งไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะทันทีที่เห็นแล้วก็เข้าใจทันทีแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีที่จะรู้ว่าปัญญามั่นคงคือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดต่อได้มิฉะนั้นก็อะไรเกิดต่อก็ไม่รู้อีกเป็นไปด้วยความไม่รู้เพราะเพียงเริ่มจะรู้ทีละนิดทีละหน่อยในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้าเป็นการที่เข้าใจจริงๆนะคะจะมีการเข้าใจลักษณะที่เห็นซึ่งต่างกับขณะที่กำลังจำและคิดว่าเป็นอะไร
0: ค่ะ
1: ไม่ได้รวมกันเลยแยกกันก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีปัญญาถึงขั้นที่จะประจักษ์การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและดับไปและอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดปรากฏทุกอย่างเนี่ยจริงนะคะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแต่ไม่ใช่หมายความว่าเพียงฟังแล้วเราจะเข้าถึงความจริงที่เกิดดับแต่เรากำลังเริ่มเข้าใจว่าขณะที่เห็นแล้วเหมือนกับรู้ทันทีเลยทุกคนเนี่ยค่ะทันทีที่เห็นก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร พราะเหตุว่าปัญญายังไม่ได้มีความเข้าใจสภาพที่ปรากฏให้เห็นซึ่งต่างกับสภาพที่คิดนึกเราเพียงแต่เริ่มเข้าใจว่าต้องต่างแต่ยังไม่เห็นความต่างด้วยการเข้าใจแท้ๆในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งคลายความไม่รู้นะคะและสภาพธรรมนั้นจึงจะปรากฏตามความเป็นจริงได้ในความต่างของสภาพที่ปรากฏและก็สภาพที่คิดนึกเพราะขณะนี้แทบจะไม่รู้เลยค่ะเห็นอะไรตอบได้ทันทีว่าเห็นดอกไม้แต่ความจริงเห็นไม่ใช่ขณะที่จำว่าเป็นดอกไม
0: ้ค่ะตรงนี้หนูเข้าใจค่ะ
1: เข้าใจแต่ว่าถ้าประจักษ์ต้องรู้ความต่างของสองขณะนี้
0: หรืออย่างที่หนูจับไมโครโฟนไมโครโฟนแข็งแล้วเราก็มีสภาพรู้ว่าขณะนี้รู้แข็งอยู่ค่ะ
1: ค่ะรู้แข็งรู้ตรงไหน
0: รู้ตรงที่สัมผัสที่แตะแข็งตรงนั้นอยู่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะมีนิ้วของเราไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีธาตุรู้ที่ปรากฏว่าขณะนั้นอย่างอื่นไม่มีเลยทั้งสิ้นโลกทั้งโลกเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะว่าถ้ารู้ลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่รูปธรรมขณะนั้นจะไม่มีรูปธรรมใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นจะเป็นโลกซึ่งต่างกับโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะไม่รู้นะคะแต่ที่โลกนั้นจะประจักษ์เป็นความจริงได้ว่าเป็นแต่ละขณะหรือแต่ละอย่างได้ก็ต้องเมื่อปัญญาสมบูรณ์นะคะมีการคลายความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็สามารถที่จะรู้ความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดความต่างเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างเนียนสนิทคือเป็นปกติและปัญญาก็สามารถที่จะแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมนั่นคือการประจักษ์ธาตุซึ่งเป็นนามธาตุและรูปธาตุ
2: ท่านอาจารย์คะปัญญาในขั้นที่เราพิจารณาตามการศึกษากับขณะที่เป็นสติปัฏฐานที่ระลึกรู้ลักษณะของปรมัตถธรรมจริงๆเนี่ยนะคะจะมีความต่างกันโดยละเอียดมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ก็คือต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแล้วก็รู้ว่าขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยเรากำลังฟังเรื่องราวของธรรมะแม้ว่าจะกล่าวโดยละเอียดสักเท่าไหร่นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวของธรรมะซึ่งขณะนี้จริงๆธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นระดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็เกิดอีกระดับอีกโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับเพียงขั้นการฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าจากการฟังเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ความต่างซึ่งละเอียดเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะเหตุว่าขั้นฟังเนี่ยเรามีความรู้ละเอียดว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเป็นความจริงแค่ไหนอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะกำลังปรากฏและความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอยู่ที่ไหนกำลังปรากฏให้เห็นจริงนะคะแต่สิ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีมหาภูตรูป4จะมีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแต่ไม่ปรากฏเป็นมหาภูตรูปเลยจะไม่ปรากฏว่าแข็งหรือเย็นหรืออ่อนเพราะเหตุว่ารูปที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะเนี่ยนะคะไม่ได้แยกออกจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่สามารถกระทบจักขุประสาทะแต่มีรูปรูปหนึ่งค่ะซึ่งเกิดร่วมกับมหาภูตรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมทุกครั้งแยกจากกันไม่ได้เลยคือรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะและกำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าเพียงฟังว่านะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมีอยู่ที่ไหนเราก็ยังไม่ละคลายนะคะเพราะเหตุว่าเราเห็นโต๊ะถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏกับธาตุดินน้ำไฟลมที่เราจำได้ว่าเป็นโต๊ะจะมีสีสันวรรณะนี้มาปรากฏได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปก็เกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะจนกระทั่งปรากฏให้จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในหนึ่งขณะที่เห็นมีธรรมะหลายอย่างที่จะปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะได้จะระลึกถึงสภาพซึ่งเป็นธาตุที่กำลังเห็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเลยธาตุนี้มีจริงเพียงแค่ว่ามีจริงเนี่ยก็หายากแล้วใช่ไหมคะไม่มีรูปร่างอะไรจะมาปรากฏให้จับต้องให้เห็นให้จำเลยแต่ว่าธาตุนี้เพราะไม่มีรูปร่างนั่นแหละจึงเป็นเพียงสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นแล้วก็เห็น นี่คือธาตุรู้นะคะซึ่งกว่าจะเข้าใจในความเป็นธาตุรู้ได้ก็ต้องฟังแล้วก็เริ่มมีการเข้าใจในขณะที่ธาตุนั้นกำลังปรากฏแต่ก็จะเข้าใจได้เพียงทีละเล็กทีละน้อยอย่างกำลังเห็นขณะนี้ค่ะฟังนี่ไม่สงสัยเลยต้องมีธาตุชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างเลยที่ใช้คำว่านามธาตุเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วรู้แต่รู้ในขณะนี้คือเห็นเพราะฉะนั้นรู้ขณะนี้คือเห็นสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือลักษณะของธรรมะนะคะซึ่งกว่าเราจะไถ่ถอนว่าเป็นเราเห็นได้เนี่ยเราก็ต้องมีการระลึกค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จะเข้าใจสภาพที่เป็นรูปธรรมที่ปรากฏให้เห็นหรือว่าจะเข้าใจสภาพที่กำลังเห็นเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่ว่าจะขณะไหนก็ตามเห็นก็ไม่ใช่เราเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วเห็นเท่านั้นเองจนกว่าธาตุทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะปรากฏเป็นธาตุแต่ละอย่างเช่นขณะที่ได้ยินนะคะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เสียงมีค่ะเสียงนี่ก็อยู่ในมหาภูตรูปนะคะถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมเสียงจะมาจากไหนเสียงจะปรากฏเกิดขึ้นเองตามลำพังลอยๆไม่ได้เลยแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเสียงเกิดอยู่ที่ไหนและก็กระทบโสตประสาทะที่กำลังปรากฏได้อย่างไรเราก็เพียงแต่เริ่มรู้ว่าเสียงมีจริงและก็มีสภาพที่ได้ยินเสียงด้วยเพื่อที่จะละคลายขณะที่กำลังได้ยินว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยแยกขาดจากกันจริงๆแต่ว่าต่อกันโดยความไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเห็นก็เป็นเราเดี๋ยวได้ยินก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ความจริงก็รวมทุกอย่างต่อกันเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้ารู้ความจริงนะคะไม่มีอะไรที่จะต่อกันแบบคนละทางแล้วให้เป็นทางเดียวกันได้เลยอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะเพียงปรากฏแล้วหมดไม่เกี่ยวข้องกับได้ยินเลยไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนี้นะคะเสียงเกิดขึ้นก็เป็นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงแต่ธาตุนี้ต้องเกิดถ้าธาตุนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่เสียงปรากฏเนี่ยเพราะธาตุได้ยินเกิดได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเกี่ยวข้องกับทางตาไหมคะคนละขณะจิตคนละทวารเป็นการเป็นไปของธาตุซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นไปเรื่อยๆค่ะสมมติว่าเกิดสมมติว่าตายแต่ความเป็นธาตุก็สืบต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าแต่ละลักษณะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ขึ้นนะคะค่อยๆถอนความเป็นเราแต่ไม่ใช่ด้วยตัวเราไปเห็นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนี้แต่ด้วยความเข้าใจในความจริงของสภาพธรรมะเริ่มจากขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะรู้ว่ากำลังมีความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏที่กำลังปรากฏด้วยทีละเล็กทีละน้อยหรือว่ามีความเข้าใจลักษณะของธาตุที่กำลังเห็นซึ่งทั้งวันเนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นอยู่ตลอดแต่เราเข้าใจขณะไหนว่าเป็นนามธรรมต้องเป็นขณะที่สภาพนี้กำลังเห็นแล้วเข้าใจในขณะที่เห็นกำลังเห็นว่าขณะนั้นนะคะก็เป็นธรรมะอย่างนั้นก็เป็นความละเอียดนะคะซึ่งอาศัยความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นจะทำให้รู้ความต่างของขณะที่เริ่มเข้าใจตัวจริงของธรรมะกับเพียงฟังเรื่องของธรรมะเพราะว่าตัวจริงของธรรมะนี่มีอยู่ตลอดแต่ว่าถ้าไม่มีการฟังเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ตัวจริงของธรรมะได
3: ้คือหนูเองตอนนี้เวลาหนูเห็นภูเขาเนี่ยหนูก็คิดว่าเนี่ยเป็นการเห็นเป็นสภาพธรรมะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหนูคิดอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆหนูคิดอย่างนี้ถูกไหม
1: คิดมีจริง
3: ๆมีจริงค่ะ
1: รู้ไหมคะว่าคิดไม่ใช่เรา
3: ค่ะ
1: ตรงที่รู้ว่าไม่ใช่เราถูกแต่ถ้าถามว่าคิดอย่างนี้ถูกไหมตรงนั้นไม่ถูกค่ะ
3: แล้วถ้าจะให้ถูก
1: เพียงต้องการให้ถูกหรือว่าเข้าใจธรรมะ
3: ก็เหมือนกับเป็นแนวทางค่ะท่านอาจารย์ก็อยากจะเข้าใจ
1: ถ้าเข้าใจคือกำลังฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังตรงนั้นนะคะคือเข้าใจอย่าไปพยายามตอบให้ถูกนะคะไม่มีประโยชน์เลยค่ะตอบถูกแต่ไม่เข้าใจก็ได้ธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องตรงจริงๆค่ะต้องตรงกับสภาพธรรมะนะคะมีความเข้าใจแค่ไหนขั้นไหนขณะที่ฟังเพียงแค่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยค่ะจดเยื่อในกระดูกหรือยัง ถ้าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะมีจริงทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะมีก็มีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างเห็นก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแข็งมีค่ะบ้างไม่รู้นะคะถามตอบกันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีตั้งแต่เล็กจนโตอะไรแข็งก็รู้ทั้งนั้นแต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าแข็งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปสงสัยว่าเอ๊ะเคยรู้มาหรือเปล่าว่าแข็งอย่างนี้ไม่ถูกไม่ตรงเพราะจริงๆเนี่ยตราบใดที่มีกายนะคะจะไม่รู้แข็งได้หรือเพราะว่าทั่วทั้งกายเราจะมีกายะประสาทะซึมทราบนะคะที่รู้ว่าแข็งเพราะมีรูปที่สามารถกระทบแข็งแล้วจิตจึงเกิดขึ้นรู้แข็งแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่ารู้แข็งไม่ใช่ปัญญาค่ะเพียงแต่รู้ว่าสิ่งนั้นแข็งแต่ถ้าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกในสภาพที่แข็งว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของสิ่งหนึ่งซึ่งใช้คำว่าเป็นธรรมะแน่นอนนะคะเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นลักษณะธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งแข็งไม่ใช่ธรรมะที่เป็นเสียงไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหวานไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหิวไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นอิ่มทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเคยฟังธรรมะมาแล้วกี่ชาตินะคะก็ลืมแต่ที่จะไม่ลืมก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาสะสมความเข้าใจอันนี้ไปตลอดพระสูตรอ่านมาแล้วกี่สูตรพระวินัยอ่านมาแล้วกี่เล่มพระพิธรรมอ่านมาแล้วกี่คัมภีร์แต่ทั้งหมดเพื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาประโยชน์สูงสุดคือรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่จำว่าเป็นธรรมะแต่รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะเกิดแล้วใครไปทำให้เกิดเกิดแล้วเปลี่ยนสภาพที่เกิดให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดแล้วนี่รู้เลยใช่ไหมคะใครก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงอื่นใดเลยทั้งที่นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าเกิดแล้วค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดเกิดแล้วดับแล้วด้วยนี่คือความจริงรู้อย่างนี้ค่ะไม่ว่าอะไรแล้วก็มีลักษณะที่ปรากฏให้ค่อยๆชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยจำไว้ว่าเที่ยงแล้วก็ยังคงมีอยู่เหมือนโต๊ะเก้าอี้บ้านช่องเข้าใจว่ายังมีอยู่แต่เพียงจิตดับไปไม่เกิดขึ้นคิดไม่เกิดขึ้นรู้ก็ไม่มีสิ่งนั้นเลยในความคิดในการรู้
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศล

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่830
2: สำหรับพระอริยะบุคคลสามารถที่จะเข้าพละสมาบัติคือจิตสงบถึงอัปปนาสมาธิโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะขณะนั้นผลละจิตเกิดขึ้นพระโสดาบันที่ท่านได้ปฐมฌานไม่เสื่อมพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยค่ะเวลาที่ท่านบรรลุฌานสมาบัติแล้วไม่เสื่อมไม่เหมือนกับปุถุชนเพราะเหตุว่าท่านดับกิเลสด้วยเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นพระโสดาบันที่ได้ปฐมฌานสามารถที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ที่ประกอบพร้อมด้วยองค์ของปฐมฌานเป็นพละสมาปัตติขั้นปฐมฌานสำหรับพระโสดาบันที่ได้บรรลุถึงทุติยฌานสามารถที่จะเข้าพละสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ประกอบด้วยองค์ของทุติยฌานสำหรับพระโสดาบันที่สามารถบรรลุถึงตติยฌานก็สามารถที่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ประกอบพร้อมด้วยความสงบที่มั่นคงเป็นอัปปนาสมาธิขั้นตติยฌานนี่คือพละสมาปัตติคือการสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมทั้งฝ่ายของความสงบขั้นอัปปนาสมาธิขั้นฌานจิตและการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลสำหรับสมาบัติประการที่3คือนิโรธสมาบัติต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะบรรลุความเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์และยังต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะบรรลุฌานจิตที่เป็นขั้นอรูปฌานขั้นสูงคือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเพราะเหตุว่าสำหรับฌานสมาบัติมีอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดที่สามารถจะถึงฌานจิตได้เป็นอารมณ์สำหรับพละสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่สำหรับนิโรธสมาบัติสามารถที่จะดับจิตเจตสิกในระหว่างที่เป็นนิโรธสมาบัติไม่มีจิตเจตสิกเกิดในระหว่างนั้นแต่ว่าพระโสดาบันที่ได้ฌานไม่สามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้พระสกทาคามีที่ได้ฌานไม่สามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้พระอนาคามีที่ไม่ได้ฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่สามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้พระอรหันต์ซึ่งไม่ได้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานไม่สามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้นี่เป็นความต่างกันของคุณวิเศษทางฝ่ายของฌานและทางฝ่ายของการรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นเรื่องที่ยากและก็ต้องเป็นปัญญาจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเจริญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา
3: พระอรหันต์ที่เข้านิโรธนิโรธสมาบัติท่านดับจิตและเจตสิกทั้งหมดมันก็เหมือนกับคนตายครับจะมีอะไรต่างกับคนตายนะครับ
2: ที่ใช้คำว่าตายเนี่ยค่ะหมายความว่าจุดติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายเกิดขึ้นทำกิจเคลื่อนจากการเป็นบุคคลในภพนี้ในชาตินี้แต่สำหรับคนที่นอนหลับจุติจิตยังไม่ได้เกิดผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติจุติจิตก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นไม่มีจิตที่กระทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้ในภพนี้ในชาตินี้ไปสู่ภพใหม่และสำหรับพระอรหันต์นั้นไม่มีการเกิดเลยนะคะแต่สำหรับพระอนาคามีเนี่ยค่ะเมื่อจุติจิตเกิดและดับไปแล้วปฏิสนธิจิตเกิดต่อทันทีเพราะฉะนั้นความต่างกันของผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติและคนที่ตายก็คือจุติจิตยังไม่เกิดขึ้นยังไม่กระทำกิจเคลื่อนจากภพนี้ชาตินี้และรูปของผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติกับรูปของคนที่ตายแล้วก็ต่างกันเพราะเหตุว่าระหว่างที่เข้านิโรธสมาบัติเมื่อไม่มีจิตจึงไม่มีจิตตัชรูปแต่ยังมีกรรมมัชรูปค คือรูปซึ่งเกิดจากกรรมยังมีอุตุชรูปคือรูปซึ่งเกิดจากอุตุยังมีอาหารรชรูปคือรูปซึ่งเกิดจากอาหารแต่สำหรับคนที่ตายเนี่ยนะคะทันทีที่จุติจิตดับไปกรรมมัชฌรูปก็ดับหมดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ายังมีรูปที่ดูเหมือนตาคือจักขุแต่ว่าภาษาธาตุทั้งหลายไม่มีเลยเพราะเหตุว่าก่อนจุติจิตจะเกิด17ขณะกรรมมัชฌรูปไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นกรรมมัชฌรูปซึ่งเกิดพร้อมจิตซึ่งเกิดก่อนจุติจิตมีอายุ17ขณะและดับพร้อมกับจุติจิตเพราะฉะนั้นในซากศพหรือรูปของคนตายนะคะไม่มีกรรมมัชฌรูปและสำหรับจุติจิตของคนตายนะคะมีรูปเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของจุติจิตจริงและก็มีอายุสืบต่อไปเพียง17ขณะซึ่งเร็วเหลือเกินเวลานี้รูปก็ดับไปแล้วค่ะ17ขณะนั่นเพราะฉะนั้นรูปของคนตายหลังจากที่จุติจิตดับไปแล้วจิตตัชรูปก็ดับต่อจากนั้นนะคะ17ขณะจิตตัชรูปก็ดับหมดยังคงเหลืออุตุชรูปซึ่งเกิดเพราะความเย็นความร้อนทำให้ซากศพนั้นแปรสภาพเปลี่ยนไปเพราะเหตุว่าไม่มีรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมไม่มีรูปซึ่งเกิดเพราะจิตแล้วก็ไม่มีรูปซึ่งเกิดเพราะอาหารเพราะฉะนั้นรูปของผู้ที่เข้านิโรธาสมาบัติกับรูปของคนที่ตายแล้วก็ต่างกันด้วย
3: แล้วขอถามในเรื่องของฌานเนี่ยฌานนี่มันจะต้องบรรลุเป็นระดับขั้นหรือเปล่าตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน
2: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าละองค์ที่หยาบตามลำดับขั้นถ้าตราบใดที่ยังมีวิตกกะหรือวิจาระก็ยังใกล้ต่อการที่จะตรึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือแม้แต่สัญญานะคะเพียงความจำที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแต่ยังจำความพอใจในรูปที่น่าพอใจในเสียงที่น่าพอใจในกลิ่นในรสในสัมผัสที่น่าพอใจก็เบียดเบียนความสงบของปฐมฌานแล้วเพราะฉะนั้นที่จะถึงทุติยฌานได้ก็หมายความว่ามีความชำนาญจนกระทั่งสามารถที่จะละวิตกกะโดยนัยยะของปัญจมฌานและละวิตกกะและวิจาระโดยนัยยะของจตุตถฌานมิฉะนั้นจะไม่ชื่อว่าทุติยฌานถ้าไม่ได้ละองค์ของปฐมฌานออก
3: แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้กล่าวว่าพระโสดาบันบรรลุปัญจมฌานก็หมายความว่าโสดาบันนั้นจะต้องผ่านปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมาก่อนเมื่อยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วขณะได้ขณะที่บรรลุเป็นพระโสดาบันขณะนั้นก็ปัญจมฌานเกิดพร้อมกับมรรคจิตอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: เรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะเป็นเรื่องละอย่าลืมทีเดียวค่ะเป็นเรื่องละความยินดีความติดความพอใจเพราะฉะนั้นเวลาใดที่สติเกิดนะคะจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏโดยไม่เลือกจึงจะเป็นการละความติดความพอใจในนามธรรมใดหรือรูปธรรมใดได้เพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสมถภาวนามาก่อนแล้วก็สามารถที่จะบรรลุถึงปัญจมฌานแล้วก็เริ่มที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานท่านไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปให้ฌานจิตเกิดก่อนเพื่อที่จะให้มรรคจิตของท่านประกอบด้วยองค์ของฌานแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลขั้นทานขั้นศีลหรือขณะที่จิตสงบแม้ยังไม่ใช่ถึงปฐมฌานเลยสติก็จะต้องระลึกรู้เพื่อละเรื่องของสติปัฏฐานและเป็นเรื่องละทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของความต้องการที่จะให้บรรลุถึงฌานหนึ่งฌานใดแต่ก่อนที่จะบรรลุถึงทุติยฌานต้องมีความชำนาญแคล่วคล่องในวสีห้าประการในการนึกถึงในการเข้าในการอธิษฐานให้ตั้งอยู่ในการออกในการพิจารณาองค์เมื่อชำนาญจริงๆจึงจะมีปัจจัยให้ทุติยฌานเกิดขึ้นเมื่อบรรลุถึงทุติยฌานแล้วก็จะต้องมีวสีพิจารณาองค์ของทุติยฌาน ชำนาญในการนึกถึงทุติยฌานชำนาญในการเข้าทุติยฌานชำนาญในการให้ทุติยฌานตั้งอยู่ชำนาญในการออกจากทุติยฌานเมื่อไหร่ขณะไหนก็ได้แล้วจึงจะบรรลุถึงฌานขั้นต่อๆไปจนกระทั่งถึงปัญจมฌานเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นนะคะท่านมีความชำนาญเป็นปัจจัยเป็นเหตุที่จะให้ฌานจิตหนึ่งฌานจิตใดเกิดขณะไหนแล้วสติก็ระลึกรู้ลักษณะของฌานจิตนั้นในขณะนั้นแล้วละการยึดถือฌานนั้นว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลแต่เป็นผู้ที่มีความชำนาญอย่างยิ่งในฌานทั้งห้าเวลาที่ท่านจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้หมายความว่าเมื่อท่านสามารถเข้าปัญจมฌานได้แล้วท่านจะบรรลุโสดาปัตติมรรคพร้อมปัญจมฌานแล้วแต่ฌานใดมีปัจจัยเกิดปรากฏในขณะนั้นซึ่งอาจจะเป็นปฐมฌานก็ได้หรือทุติยฌานก็ได้หรือตติยฌานก็ได้หรือจตุตถฌานก็ได้หรือปัญจมฌานก็ได้และแต่ว่าในขณะที่ปัญญาของท่านจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลในขณะนั้นจะประกอบด้วยฌานใดถึงแม้ว่าจะเคยได้ถึงปัญจมฌานแต่ว่าในขณะที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลอาจจะประกอบเพียงปฐมฌานหรือทุติยฌานหรือตติยฌานหรือจตุตถฌานหรือปัญจมฌานก็ได
3: ้น่าสิครับไอ้ตรงนี้มันเยนชนะท่านกล่าวไว้อย่างนี้นี่นะว่าโสดาบันเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดพร้อมกับปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้าง
2: ต้องมีวสีนะคะมีความชำนาญ
3: เพราะฉะนั้นบางทีจะทำให้เข้าใจว่าเอ๊ะฌานนี่บางทีแรกผมจะถามอาจารย์ว่าฌานนี่มันจะต้องบรรลุเป็นลำดับขั้นหรือเปล่า
2: แน่นอนค่ะทีละขั้นถ้ายังไม่ได้ปฐมฌานจะให้ถึงปัญจมฌานไม่ได
3: ้นั่นสิครับเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วพร้อมกับปัญจมฌานนี่ก็หมายความว่าท่านจะต้องได
2: ้ปัญจมฌานมาก่อน
3: ปัญจมฌานมาก่อน
2: แล้วมีความ
3: จะต้องได้ฌานมาก่อน
2: ต้องได้ทั้งหมดค่ะถ้าไม่ได้ปฐมฌานจะไปได้ปัญจมฌานไม่ได้
3: น
2: ั
3: ่นสิครับ
2: แต่เวลาที่จะเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วแต่มีปัจจัยให้ฌานใดเกิดในขณะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นปัญจมฌานเพราะเหตุว่าอาจจะมีปัจจัยให้ตติยฌานเกิดขึ้นแล้วก็ปัญญาสามารถที่จะแทงตลอดในลักษณะของตติยฌานรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลประกอบด้วยตติยฌานก็ได้ท่านไม่เลือกค่ะท่านไม่มีการเจาะจงว่าท่านจะเอาโสตาปัตติมรรคพร้อมปัญจมฌานนี่ไม่ใช่ลักษณะของการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม
3: แล้วก็พอดีผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติปัฏฐานปัญหาอันนี้ก็เป็นปัญหาบางครั้งก็อาจจะคิดว่าเป็นปัญหาตื่นๆแต่ว่าผู้ปฏิบัตินี้มักจะต้องผ่านคือเรื่องของอารมณ์นะฮะเช่นเสียงเนี่ยมันจะต้องวิ่งมากระทบโสตประสาท
2: ขอประทานโทษนะคะทำไมถึงต้องนึกว่าเสียงวิ่งมาด้วยล่ะคะ
3: ความจริงเป็นอย่างนั้นครับ
2: นึกใช่ไหมคะความจริงเสียงปรากฏกับได้ยินค่ะเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยเสียงปรากฏกับโสตวิญญาณคือสภาพที่กำลังรู้เสียงไม่ใช่สภาพที่คิดว่าเสียงวิ่งมาในขณะนั้นคิดเรื่องเสียงวิ่งแต่ไม่ใช่ขณะที่ได้ยิน
3: แต่มันจะคิดหรือไม่คิดความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นฮะเสียงเนี่ยมันมีความเร็วมันจะต้องวิ่งมากระทบโสตประสาทความจริงมันเป็นอย่างนั้นจะคิดหรือไม่คิดความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นฮะแล้วก็กลิ่นนะฮะมันจะต้องวิ่งมากระทบฐานะประสาทก็รสก็ต้องเอาไปแตะที่ชิวหาประสาททำให้ชิวหาวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นรู้รสไอ้ทางตาเนี่ยฮะขณะที่เห็นเก้าอี้สีของเก้าอี้หรือเก้าอี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาวิ่งมากระทบที่โสตประสาททำให้เกิดการเห็นได้ครับ
2: นี่เป็นการนึกนะคะ ม่ใช่เป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะถ้าเป็นเรื่องการคิดไม่มีวันที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เพราะขณะนั้นนะคะเป็นเรื่องคิดเท่านั้นคิดไปไม่ใช่สติที่ระลึกรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสัจจะสองอย่างคือปรมัตถสัจจะและสัมมุติสัจจะก่อนที่จะได้ศึกษาเรื่องของปรมัตถธรรมหรือก่อนที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะทุกคนอยู่ในโลกของสัมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติมองเห็นโต๊ะก็ว่าเป็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ก็ว่าเป็นเก้าอี้เห็นคนก็ว่าเป็นคนโดยที่ไม่รู้ลักษณะของปรมัตถธรรมเลยแล้วก็เข้าใจว่าความจริงแท้ก็คือสัมมุติสัจจะนั่นเองแต่สำหรับผู้ที่อบรมเจริญปัญญานะคะสามารถแม้รู้ว่าขณะใดเป็นปรมัตถสัจจะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและขณะใดเป็นสัมมุติสัจจะคิดไปนึกไปอยู่ในโลกของเสียงที่วิ่งมากระทบหูนั่นขณะนั้นนะคะเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของสัมมุติสัจจะไม่ใช่ปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆจะต้องรู้ว่าที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้อย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่ใช่สภาพรู้อีกอย่างหนึ่งเท่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าหรือว่ากี่กับไม่ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมตั้งแต่ตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆตราบจนกระทั่งถึงปรินิพพานและผู้ฟังก็ติดตามฟังเรื่องของสภาพธรรมะก็เพื่อจุดประสงค์เพียงเพื่อที่จะให้ประจักษ์แจ้งถึงอัตถะของสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่ใช่สภาพรู้โดยลักษณะที่ปรากฏไม่ใช่โดยคิดเพราะฉะนั้นขณะที่คิดว่าเสียงวิ่งมานะคะขณะนั้นสัจจะอะไรไม่ใช่ปรมัตถสัจจะเพราะเหตุว่าไม่ใช่สติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วก็ศึกษาเริ่มรู้ในลักษณะซึ่งไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นสภาพที่กำลังรู้เสียงไม่ใช่ขณะที่คิดว่าเสียงวิ่งมาขณะที่สติระลึกขณะที่ได้ยินและก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้เสียงต่างกับขณะที่คิดว่าเสียงวิ่งมาเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญปัญญานะคะจะรู้ได้ว่าโดยปรมัตถ์ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่พอถึงทางใจเนี่ยค่ะสัมมุติสัจจะเริ่มมีขึ้นที่ขณะที่คิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นท่านพระสารีบุตรเป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจริงๆสามารถที่จะรู้ว่ากำลังรู้โลกไหนกำลังรู้โลกที่เป็นปรมัตถสัจจะหรือว่าเป็นสัมมุติสัจจะไม่ใช่ว่าผู้ที่อบรมเจริญปัญญาแล้วจะไม่รู้สัมมุติสัจจะเลยนะคะรู้ด้วยว่าขณะที่เป็นสัมมุติสัจจะนั้นรู้ทางทวารไหนไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่องลัทธิความเชื่อความเห็นต่างๆหรือว่าเรื่องเสียงกระทบหูหรือว่าเรื่องราวอะไรทั้งหมดเพราะมโนทวารคิดถึงเรื่องนั้นเป็นสัมมุติสัจจะแต่เวลาที่ทางตาเห็นสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่กำลังรู้สีที่ปรากฏทางตาขณะนั้นไม่ใช่สัมมุติสัจจะแต่เป็นปรมัตถสัจจะจึงจะสามารถละการยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้เพราะรู้ว่าขณะใดเป็นคิดเรื่องปรมัตถสัจจะขณะนั้นเป็นสัมมุติสัจจะ
4: ผมจะถามในเรื่องตะกี้ที่เกี่ยวอาจารย์บอกว่าเรื่องฌานนะฮะคำที่ผมเคยจำได้ดูเหมือนว่าบุคคลที่เจริญสติปัฏฐานผู้ที่ได้ฌานและเจริญสติปัฏฐานน่ะยกองค์ฌานขึ้นมาพิจารณาแล้วก็บรรลุมรรคผลอันนี้ดูเหมือนผมจำได้อย่างนั้นไม่รู้ใช่หรือเปล่าเลขข้อหนึ่งคือว่าเขาไม่สามารถที่จะเอา ขณะนั้นที่มีอารมณ์ที่เป็นในปัญญาธรรมนะเขาไม่สามารถยกขึ้นมาแล้วก็เจริญสติปัฏฐานแล้วก็ให้บรรลุมรรคผลแล้วอีกข้อนึงคือพระโสดาบันในเข้าพระสัมมาบันก็เรียกว่าไรนิพพานเป็นอารมณ์ในฌานทีนี้นิพพานนั้นน่ะกับนิพพานเกิดในมรรคจิตกับนิพพานที่เป็นพระสัมมาบันมันต่างกันยังไง
2: นิพพานไม่มีวันจะต่างกันค่ะ
4: ไม่คือมันทำหน้าที่ต่างกันครับก็สร้างว่าเป็นอยู่ในองค์ของมรรคก็คือปัจ
2: จัยในมรรควิถีโสตาปัตติมรรคจิตเกิดขึ้นขณะเดียวแล้วก็ดับไป
4: ก็ปหานกิเลสใช่ไหม
2: โสตาปัตติผลเกิดขึ้น2หรือ3ขณะแล้วก็ดับไปและถ้าไม่ได้เป็นผู้ที่สามารถบรรลุฌานผลละจิตจะไม่เกิดอีกเลย
4: ทีนี้ผู้ที่บรรลุฌานแล้วเข้าพระสัมมาบัติเนี่ยทีนี้ว่าด้วยไอ้พระสัมมาบัติเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรครับไม่ได้ปหานกิเลสแล้วหรือว่า
2: ไม่ได้ประหารค่ะเพราะเหตุว่าเป็นผลที่เกิดจากการประหารแล้วการดับกิเลสแล้ว
4: ตกลงว่าไม่ได้ประหารแล้วในข้อหนึ่งคือว่าผู้ที่ไล่ฌานแล้วเจริญสติปัฏฐานเขาทำไมไม่ยกเอาบันจัดอารมณ์นี่ขึ้นพิจารณาเลยความเป็นสติปัฏฐานแล้วก็บรรลุมรรค
2: ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมรู้ว่าขณะใดเป็นสัมมุติสัจจะไม่ใช่ปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นจะไปเอาสัมมุติขึ้นมาพิจารณาทำไมล่ะคะ
4: นั่นนะผมสองสายข้อนี้เข้าใจว่าสมมุติสัจจะเนี่ยจะให้บรรลุมรรคผลนี่เป็นได้ไหมนะ
2: ไม่ได้ค่ะแต่ผู้นั้นรู้ว่าขณะใดทวารไหนที่เป็นสัมมุติสัจจะต้องเป็นขณะที่คิดทางมโนทวาร
4: แล้วก็ที่เขาบรรลุมรรคผลได้เพราะองค์ฌานนะครับที่เขายกขึ้นมาพิจารณา
2: อะไรคะเป็นองค์ฌานที่ยกขึ้นมาพิจารณา
4: องค์ฌาน5ที่มีวิตกวิจารณ
2: ์ส่วนมากอาจจะเข้าใจกันอย่างนี้นะคะ
4: ครับอันนี้ผมยังไม่เข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งพอ
2: เพราะฉะนั้นขอกล่าวถึงข้อความในอังคุตรนิกายนวกะนิบาตฌานสูตร

0: ครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น. และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่831
2: แล้วก็ที่เขาบรรลุมรรคผลได้เพราะองค์ฌานนะที่เขายกขึ้นมาพิจารณา
3: อะไรคะเป็นองค์ฌานที่ยกขึ้นมาพิจารณา
2: องค์ฌาน5ที่มีวิตกวิจาร
3: ส่วนมากอาจจะเข้าใจกันอย่างนี้นะคะ
2: ครับอันนี้ผมยังไม่เข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งพอ
3: เพราะฉะนั้นขอกล่าวถึงข้อความในอังคุตรนิกายนวกะนิบาตฌานสูตรข้อ240ซึ่งมีข้อความว่าดุกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตถฌานบ้างอากาสานัญจายตนะฌานบ้างต่อไปนะคะจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานถ้าฟังเพียงเผินๆโดยไม่พิจารณาบางท่านก็อาจจะเข้าใจไปเลยว่าต้องบรรลุฌานจิตเสียก่อนใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าข้อความมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตถฌานบ้างอากาสานัญจายตนะฌานบ้างวิญญาณัญจายตนะฌานบ้างอากินจัญญายตนะฌานบ้างเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานบ้างแต่อย่าลืมนะคะนี่เป็นฌานสูตรเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่บรรลุฌานแล้วก็เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเวลาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมอาจจะประกอบพร้อมด้วยปฐมฌานหรือทุติยฌานหรือตติยฌานหรือจตุตถฌานหรืออาจจะไม่ประกอบกับฌานจิตเลยเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมที่ปัญญากำลังระลึกรู้ในขณะนั้นเมื่อปัญญาอบรมเจริญสมบูรณ์พร้อมที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมย่อมบรรลุอริยสัจธรรมได้โดยไม่ใช่ว่าจะต้องอาศัยปฐมฌานหรือทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและอรูปฌานดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานบ้างไม่ว่าจะเป็นฌานหนึ่งฌานใดนะคะผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วก็มีวสีความแคล่วคล่องชำนาญจริงๆย่อมสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมประกอบด้วยองค์ของฌานหนึ่งฌานใดข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามข้อความละต่อไปนะคะบรรลุปฐมฌานเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมะทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งปฐมฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชำรุดว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมะเหล่านั้นครั้นแล้วเธอย่อมโน้มจิตไปเพื่ออำ

0: ตธาตุว่านั่นสงบนั่นปราณีตคือธรรมะเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอตั้งอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเจาะจงองค์หนึ่งองค์ใดหรือเปล่าคะหรืออารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะที่ว่าจะต้องยกองค์ฌานขึ้นพิจารณาเพราะเหตุว่าผู้ที่จะดับกิเลสได้นะคะเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมะทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งปฐมฌานนั้นไม่ใช่ให้เจาะจงว่าถ้าเป็นปฐมฌานต้องยกวิตกเจตสิกขึ้นพิจารณาหรือว่าวิจารเจตสิกขึ้นพิจารณาไม่มีนะคะแล้วแต่ว่าจะพิจารณารูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณแล้วก็เห็นว่าสภาพธรรมะเหล่านั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชำรุดว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมะเหล่านั้นครั้นแล้วเธอย่อมโน้มจิตไปเพื่ออมตะธาตุคือนิพพานว่านั่นสงบต้องเห็นว่าสงบกว่าปฐมฌานเพราะเหตุว่าในขณะที่พิจารณาปฐมฌานย่อมเห็นว่าปฐมฌานไม่เที่ยงขณะนั้นเป็นการพิจารณาวิญญาณขันธ์หรือว่าในขณะนั้นจะพิจารณารูปก็ได้หรือขณะนั้นจะพิจารณาเวทนาที่เกิดกับปฐมฌานก็ได้พิจารณาสัญญาก็ได้หรือว่าพิจารณาสังขารคือเจตสิกธรรมองค์หนึ่งองค์ใดก็ได้ที่เกิดขึ้นปรากฏหรือพิจารณาปฐมฌานนั่นเองว่าไม่เที่ยงจึงจะน้อมไปเพื่ออมตะธาตุเพราะเห็นว่านิพพานนั้นย่อมสงบกว่าสภาพธรรมะที่แม้เป็นปฐมฌานก็ยังเกิดดับไม่เที่ยงเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมแล้วเป็นเรื่องที่ต้องรู้จนชินแล้วจึงละไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยากรู้ตอนนั้นอยากให้ถึงตรงนี้แล้วถึงจะไปละตรงนั้นหรืออะไรนะคะนั่นไม่ใช่เรื่องของการอบรมเจริญปัญญาที่จะละความยินดีพอใจในนามธรรมและในรูปธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะบรรลุถึงฌานจิตหรืออัปปนาสมาธิเนี่ยนะคะเป็นเรื่องยากจนกระทั่งแม้ในพระวินัยบัญญัติเนี่ยค่ะก็ยังบัญญัติว่าเป็นปราชิกเพราะเหตุว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมะที่เหนือหรือว่าเลิศหรือว่ายิ่งกว่าธรรมดาใครจะบอกว่าบรรลุปฐมฌานแล้วมีจุดประสงค์อะไรที่จะกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องยากจริงๆเพราะฉะนั้นในพระวินัยบัญญัติจึงได้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลใดที่อวดอุตริมนุสธรรมคือการบรรลุฌานจิตหรือว่ามรรคผลนิพพานต้องอาบัติปาราชิกพ้นจากความเป็นภิกษุไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นสมัยนี้จะบอกว่ามีใครที่บรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะหรือว่ามีจักขุทิพย์เห็นนรกเห็นเทวดาต่างๆก็จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุสมควรที่จะให้เห็นอย่างนั้นหรือนี่เป็นอุตริมนุสธรรมหรือเปล่าเพราะเหตุว่าคนธรรมดาไม่เห็นนี่ค่ะ
1: อาจารย์แล้วอย่างที่ว่านี่ผู้ที่ได้ฌานนั้นนึกถึงอวชนะวสีอย่างนั้นแต่ผู้ที่ว่ากล้าจะได้ฌานหรือผู้ที่ว่ากำลังฝึกฝนอยู่ในถ้ำกลางเนี่ยเขาจะให้เขานึกยังไงครับอันนั้นเขาเอายกเอาองค์ฌานขึ้นมานึกแต่ผู้ที่ว่าก็อย่าได้ฌานเนื้ออยู่ในถ้ำกลางที่ว่ากำลังเดินทางจะถึงอะไรอย่างเงี้ยนึกยังไงครับต้องมีวสีทั้ง5หรือเปล่าย
0: ังค่ะยังไม่มีวสีเลยค่ะหลังจากที่บรรลุปฐมฌานแล้วถึงจะต้องฝึกหัดอบรมจนกระทั่งมีความชำนาญ5ประการก่อนที่จะบรรลุถึงทุติยฌานถ้าอย่างนั้นบรรลุถึงทุติยฌานไม่ได้หรือว่าฌานที่ได้แล้วก็อาจจะไม่เกิดอีกเลยก็ได้ถ้าไม่อบรมฝึกหัดให้ชำนาญแคล่วคล่อง
1: แล้วอย่างนี้ผู้ที่ว่าจะฝึกหัดชำนาญให้แคล้วคล่องให้ได้ฌานเนี่ยแล้วเขาจะนึกยังไงจะทำยังไงครับผู้นั้น
0: เวลาที่ฌานจิตเกิดนะคะประกอบด้วยความสงบที่มั่นคงพร้อมได้ปัญญาอย่าลืมปัญญานะคะปัญญาเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งรู้แจ้งเพราะฉะนั้น ขณะนั้นผู้นั้นจะต้องรู้ในลักษณะของอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นความสงบที่มั่นคงเพราะว่าประกอบด้วยปัญญาเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นสัญญาความจำในอัปปนาสมาธิที่เป็นปฐมฌานก็จำได้มั่นคงและก็มาฝึกหัดอบรมในการที่ไม่นึกถึงเรื่องอื่นแต่ก่อนเคยนึกถึงรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างโผฏฐัพพารมณ์บ้างแต่สำหรับผู้ที่จะอบรมเจริญความสงบให้ยิ่งขึ้นให้เป็นปฐมฌานจิตบ่อยๆก็จะต้องนึกถึงขณะที่เป็นอัปปนาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าไม่นึกถึงเรื่องอื่นจนกระทั่งมีความชำนาญนะคะ
1: นึกแล้วบางทีก็เป็นอกุศลบางทีก็เป็นกุศล
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของการบรรลุฌานจิตไม่ใช่ง่ายไงคะและก็ต้องเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยปัญญาจริงๆถ้าใครกล่าวว่ากำลังเจริญสมถะภาวนาแต่ไม่รู้อะไรเลยในขณะนั้นนะคะรู้ได้เลยว่าขณะนั้นไม่ใช่สมถะภาวนาเป็นมิจฉาสมาธิต้องประกอบด้วยปัญญาค่ะไม่ว่าจะเป็นสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาแต่ว่าเป็นปัญญาที่ต่างขั้นเพราะเหตุว่าปัญญาของสมถะนั้นสามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลที่สงบแล้วก็สงบขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติอบรมว่าอบรมอย่างไรจึงสงบขึ้นแต่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนภาษีทั้ง5เหรอคะอาวัชนะภาษีชำนาญในการนึกถึงเวลานี้ถ้าจะนึกนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ปฐมฌานก็สามารถที่จะนึกถึงรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือโผฏฐัพพะได้ใช่ไหมคะและชำนาญไหมคะหรือนึกไม่ค่อยออกคะไม่จริงค่ะไม่ใช่นึกถึงอะไรก็ได้ขณะไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ขณะนี้ถ้าให้นึกถึงสิ่งที่กำลังปรากฏอาจจะนึกง่ายใช่ไหมคะลองนึกถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏสิคะแม้แต่นึกก็ยังไม่ชำนาญลองนึกถึงเสื้อสักตัวสิคะที่ในตู้นะคะนึกเดี๋ยวนี้ทันทีนึกได้ไหมหลายตัวเลยนึกไม่ออกแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีอาวัชนะวสีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะขณะไหนณสถานที่ใดเมื่อปรารถนาจะนึกได้ทันทีนี่คือความชำนาญที่ได้อบรมของผู้ที่เป็นปฐมฌานก่อนที่จะถึงทุติยฌานเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้ฌานจิตอย่าคิดว่าไวหรือชำนาญความรวดเร็วความคล่องแคล่วยังไม่เท่ากับผู้ที่ได้อบรมจนกระทั่งมีความสงบที่มั่นคงแม้แต่การคิดเนี่ยค่ะก็คิดช้ากว่ากันแต่ว่าท่านที่บรรลุปฐมฌานแล้วเพียงครั้งแรกถ้าไม่ฝึกหัดอบรมที่จะคิดถึงลักษณะที่เป็นอัปปนาสมาธิที่เป็นปฐมฌานย่อมไม่คล่องแคล่วในตอนแรกๆก็ยังนึกไม่คล่องแคล่วยังไม่ชำนาญจะต้องฝึกหัดอบรมจนกระทั่งมีความชำนาญ5ประการก่อนที่จะบรรลุถึงทุติยฌานวสีและต้องหมายความถึงหลังจากที่บรรลุปฐมฌานแล้วก่อนที่จะถึงทุติยฌานจึงจะชื่อว่าอบรมความชำนาญในการเข้าในการออกในการอธิษฐานให้ตั้งอยู่ในการพิจารณาองค์ฌานและในการนึกถึง
2: ขอคำอธิบายจากอาจารย์ให้ละเอียดสักหน่อยครับคือคำว่าปรมัตถ์กับสมมุติสัจจะเนี่ยคือสมมุติว่าตาเนี่ยปรมัตถ์เกิดทางตาแล้วก็ไปจนถึงสมมุติสัจอย่างเงี้ยมันขออธิบายให้ละเอียดสักหน่อยครับ
0: วันหนึ่งเนี่ยนะคะคิดมากมายหลายเรื่องโดยที่สติไม่ได้ระลึกรู้ว่าขณะนั้นเรื่องไม่มีจริงแต่ว่าจิตที่คิดเป็นปรมัตถะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้จิตที่คิดรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องที่คิดทั้งหมดนั้นเป็นสัมมุติสัจจะเท่านั้นไม่ใช่ปรมัตถสัจจะแต่ปรมัตถสัจจะในขณะที่สติระลึกรู้สภาพที่กำลังคิดรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นสภาพที่คิดเมื่อเป็นเพียงสภาพที่คิดจึงเป็นปรมัตถสัจจะส่วนเรื่องที่กำลังคิดเป็นสัมมุติสัจจะเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อรู้ชัดจึงสามารถที่จะแยกออกว่าทางตาขณะที่รู้ในสภาพที่กำลังเห็นขณะนั้นเป็นปรมัตถสัจจะทางหูขณะที่กำลังระลึกรู้สภาพที่กำลังรู้เสียงว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพรู้ธาตุรู้ขณะนั้นก็รู้ว่านั่นเป็นปรมัตถสัจจะแต่พอถึงทางใจที่คิดเรื่องราวต่างๆปัญญาก็รู้ว่าขณะที่กำลังคิดสภาพที่คิดมีจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสภาพที่คิดเป็นปรมัตถสัจจะส่วนเรื่องที่กำลังคิดอยู่เป็นสัมมุติสัจจะทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยค่ะอยู่กับสัมมุติสัจจะคือความคิดตลอดเวลาจนกว่าสติจะระลึกรู้ลักษณะที่เป็นปรมัตถะจึงจะรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นจริงโดยสมมุติเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นปรมัตถะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานไม่สามารถที่จะรู้ความต่างกันของปรมัตถสัจจะและสัมมุติสัจจะแม้ว่าจะได้อ่านคัมภีร์นะคะที่กล่าวถึงสัจจะ2ประการคือปรมัตถสัจจะและสัมมุติสัจจะก็เป็นเพียงขั้นเข้าใจตามว่าความจริงมี2อย่างคือความจริงโดยสมมุติและความจริงที่เป็นปรมัตถธรรมแต่ไม่เหมือนกับขณะที่รู้ชัดโดยสติระลึกสภาพที่เป็นปรมัตถ์และก็รู้ว่าในขณะที่คิดเวลาที่รู้ว่าเป็นสภาพที่รู้นั่นเป็นปรมัตถสัจจะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นสัมมุติสัจจะเพราะฉะนั้นถ้าสติไม่เกิดทุกคนก็อยู่ในโลกของสัมมุติสัจจะเท่านั้นไม่รู้ลักษณะของปรมัตถสัจจะเลยและก็คิดว่าทรงแสดงไว้แต่ว่าไม่ประจักษ์ว่าขณะไหนแต่เวลาที่อบรมเจริญสติก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะไหนเป็นปรมัตถสัจจะและขณะไหนเป็นสัมมุติสัจจะเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะย่อมรู้สัจจะทั้งสองตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานไม่รู้สัมมุติสัจจะเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยไม่ใช่อย่างนั้นรู้ละเอียดจนกระทั่งรู้ว่าขณะใดเป็นสัมมุติสัจจะและก็ลักษณะใดเป็นปรมัตถสัจจะถึงจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้ในขณะที่กำลังเห็นโดยมากทุกท่านสงสัยทางตาใช่ไหมคะรูปารมณ์สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นยังไงเพราะเหตุว่าเห็นขณะไหนก็เป็นคนเป็นคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นวัตถุสิ่งต่างๆขณะนั้นทั้งหมดที่เป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้เป็นวัตถุสิ่งต่างๆขณะนั้นเป็นสัมมุติสัจจะแต่เวลาที่สติระลึกว่าขณะที่กำลังเห็นมีจริงเป็นสภาพรู้ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นปัญญารู้ปรมัตถสัจจะจึงแยกปรมัตถสัจจะและสัมมุติสัจจะออกได้และก็รู้ว่าขณะใดเป็นสัจจะใดจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะขณะที่เป็นสัมมุติสัจจะนั้นเป็นการนึกถึงเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนไม่มีหนทางที่จะประจักษ์สภาพที่เป็นอนัตตาก็ได้แต่พูดว่าให้ละการยึดถืออย่าไปยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนแต่ถ้าปัญญาไม่รู้ชัดอย่างนี้จริงๆไม่มีหนทางที่จะละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนที่เหนียวแน่นเหลือเกินได้เพราะฉะนั้นปัญญาจะต้องรู้เพิ่มขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่องจริงซึ่งปัญญาจะต้องรู้จริงๆแล้วก็จะละกิเลสได้จริงๆดับสักกายทิฏฐิที่เคยยึดถือสภาพธรรมะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้จริงๆคนที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะดูโทรทัศน์ได้ไหมคะดูหนังได้ไหมบางคนบอกว่าจะดูได้ยังไงเดี๋ยววุ่นวายกันไปหมดตัวจริงตัวปลอมมีทั้งที่อยู่นอกจอในจอไปหมดแต่ถ้าเป็นปัญญาจริงๆเนี่ยค่ะเวลาที่ยังไม่ได้ดูโทรทัศน์น่ะหลงบ้างหรือเปล่ายังไม่ต้องไปดูโทรทัศน์แล้วค่ะกำลังนั่งอยู่ในขณะนี้ค่ะหลงแล้วหรือยังเพราะเหตุว่าเป็นไปกับสัมมุติสัจจะท่านผู้นี้ชื่อนี้นั่งอยู่ที่นี่ขณะนั้นยังไม่ต้องดูโทรทัศน์ก็หลงแล้ว ไม่รู้ลักษณะของปรมัตถสัจจะซึ่งไม่มีท่านผู้ใดเลยมีแต่สภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นส่วนที่จะรู้ว่าชื่อนี้นั่งที่นี่นั่นเป็นเรื่องของการคิดสภาพที่คิดมีจริงแต่เรื่องที่คิดทั้งหมดรู้แล้วว่าเป็นสัมมุติสัจจะเท่านั้นไม่ใช่ปรมัตถสัจจะจึงรู้ว่าขณะนั้นนะคะที่คิดก็เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูโทรทัศน์จะไม่ต่างกันเลยคนในโทรทัศน์ชื่อนั้นจริงๆหรือเปล่าก็เหมือนคนที่นั่งอยู่ที่นี่ค่ะชื่อนี้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่หลงแต่เฉพาะเวลาดูโทรทัศน์แต่ว่ายังไม่ได้ดูโทรทัศน์ก็หลงแล้วเวลาที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะอาจจะรู้ในขณะที่ดูโทรทัศน์หรือไม่ได้ดูโทรทัศน์ก็เหมือนกันเพราะสามารถที่จะแยกปรมัตถสัจจะและสัมมุติสัจจะได้สภาพที่เห็นทางตาเป็นปรมัตถสัจจะแต่เวลาชื่อนั้นคนนั้นในจอชื่อนั้นจริงๆเรื่องนั้นจริงๆกำลังพูดกับคนนั้นจริงๆก็เป็นสัมมุติสัจจะเพราะเหตุว่าขณะนั้นคิดถึงสิ่งที่ปรากฏโดยอาศัยรูปร่างสันฐานและสัญญาความจำต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรลุฌานจิตหรือไม่บรรลุฌานจิตก็ตามสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ปรากฏปัญญาจะต้องรู้ชัดตามความเป็นจริงโดยไม่หวั่นไหวโดยไม่เลือกด้วยว่าจะต้องให้ถึงปฐมฌานหรือว่าทุติยฌานเพราะเหตุว่าเลือกไม่ได้ถ้าใครจะเลือกอย่างนั้นไม่ถึงค่ะไม่มีวันที่จะถึงได้เพราะเหตุว่าไม่ได้ระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะเหตุปัจจัยตามปกติตามความเป็นจริงยังมีโลกของโทรทัศน์โลกหนึ่งต่างจากโลกที่ไม่ได้ดูโทรทัศน์แล้วก็ไม่กล้าจะดูโดยที่ไม่รู้ว่าแม้ไม่ดูก็หลงแล้วขณะใดที่เป็นสัมมุติสัจจะขณะนั้นก็ไม่ได้รู้ปรมัตถสัจจะขณะนั้นก็หลงอยู่ไม่ใช่ไปหลงเฉพาะเวลาที่ดูโทรทัศน์หรือว่าอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นสติจะเกิดขณะที่อ่านหนังสือพิมพ์และมีเรื่องคนต่างๆเรื่องต่างๆเยอะแยะได้ไหมคะก็เหมือนธรรมดาเนี่ยค่ะทางตายังไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็มีคนเยอะแยะนั่งที่โน่นทำอย่างนั้นอย่างนี้กันบ้างเพราะเหตุว่าหลังจากที่เห็นแล้วก็มีการคิดนึกถึงสิ่งที่เห็นสภาพคิดมีจริงเป็นปรมัตถะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่เรื่องที่คิดทั้งหมดเป็นสัมมุติสัจจะเท่านั้นไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเลยจริงๆโดยปรมัตถะแต่ว่าเป็นอารมณ์ของจิตที่คิดจริงชื่อนั้นจริงนั่งที่นี่จริงจริงโดยสมมุติแต่ว่าปรมัตถสัจจะเกิดขึ้นและดับไปคิดแล้วก็ดับไปแล้วก็มีการเห็นขณะนี้ไม่ใช่มีใครคิดอยู่ตลอดเวลานะคะมีเห็นด้วยและก็ไม่ใช่มีการเห็นอยู่ตลอดเวลามีได้ยินด้วยเกิดสลับกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นความไม่เที่ยงของสังขารธรรมทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ในแต่ละคำขณะนี้มีสภาพธรรมะแต่ละอย่างปรากฏแต่ละทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจการที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมแต่ละคำจึงมีประโยชน์เกื้อกูลที่จะทำให้ได้ค่อยๆเข้าใจจนรอบรู้จริงๆเพื่อที่จะเข้าใจในสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้จากการสนทนาธรรมที่โรงแรมแคนเทอรี่ฮิลล์จังหวัดเชียงใหม่21กรกฎาคม2558
1: ขณะนี้นะคะทุกอย่างเป็นธรรมะเริ่มฟังเริ่มคิดเริ่มไตรตรองนี่แหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราจะฟังและจะรู้ความจริงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทันทีได้ไหมพระองค์ก็ตรัสรู้สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีเท่านี้เองไม่ว่าโลกไหนแต่กว่าจะได้รู้ความจริงทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากเพราะฉะนั้นฟังไตรตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้ว่าพระธรรมก็คือคำสอนให้แต่ละคนที่ได้ฟังสามารถมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งซึ่งรู้หรือยังแทงตลอดหรือยังตรงตามที่ได้ฟังหรือยังหรือว่าเพิ่งเริ่มฟังและต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าความเข้าใจที่เกิดจากการฟังมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ให้คนอื่นต้องบอกเลยแต่ผู้ฟังเนี่ยบางท่านก็บอกว่าท่านฟังมา40ปี50ปีก็มีนะคะแต่เห็นขณะนี้รู้หรือยังต้องตรงรู้ขั้นไหนท่านฟังเข้าใจปริยัตติฟังพระพุทธพจน์ไม่ใช่ฟังคำคนหนึ่งคนใดเลยทั้งสิ้นไม่ว่าใครจะกล่าวคำจริงคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดเรื่องเห็นเดี๋ยวนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องไปคิดเองคิดเองเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกคิดไม่ถูกแต่จากการฟังนะคะจะเริ่มเห็นความลึกซึ้งของสิ่งซึ่งทุกคนเหมือนรู้ว่ามีเหมือนรู้ว่าเข้าใจแต่ว่าความจริงลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเพราะเหตุว่าจากปริยัติฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำลืมไม่ได้ค่ะธรรมะทั้งหลายหมายความว่าทุกอย่างไม่เว้นเพราะฉะนั้นไม่ว่ากำลังมีอะไรปรากฏสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากธาตสิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแม้แต่ขณะนี้นะคะก็เป็นอย่างนี้แต่ฟังไว้เพราะเหตุว่าไม่มีใครไปสามารถที่จะทำให้ปัญญารู้แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนี้ได้เพียงขั้นฟังเล็กน้อยแต่จากการฟังค่อยๆมีความเข้าใจขึ้นยังอีกไกลมากกว่าจะค่อยๆรู้ว่าขณะนี้เป็นขั้นฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีที่กำลังเกิดดับแต่ว่ายังไม่ใช่การที่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดดับเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาต่างขั้นซึ่งถ้าไม่มีความรอบรู้มั่นคงเป็นสัจญาณในปัญญาขั้นแรกคือปริยัติฟังพระพุทธพจน์แล้วก็สามารถที่จะรอบรู้ในแต่ละคำไม่ลืมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาความหมายของอนัตตาก็คือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งก่อนได้ฟังธรรมะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นแก้วเป็นโต๊ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาแต่ความจริงไม่มีการเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนกว่าจะได้ฟังมีประโยชน์ไหมคะสำหรับในชาติหนึ่งซึ่งเกิดมาเห็นมาแล้วก็มากได้ยินก็มากได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยทั้งๆที่มีโอกาสมีการได้ยินมีการได้ฟัง มีการที่จะเข้าใจและความตายเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเย็นนี้จะจากโลกนี้ไปความเข้าใจสิ่งที่มีที่ได้ฟังมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งนะคะก็เป็นประโยชน์ที่ว่าจะได้เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแค่นี้ค่ะความรอบรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตรงขึ้นว่าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังมาแล้วนานและธรรมะก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากแต่สามารถที่จะค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้ความห่างไกลของผู้ที่เริ่มฟังธรรมะกับผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงและได้ทรงแสดงความจริงไว้ถึง 45 พรรษาความลึกซึ้งจะมากสักแค่ไหน
2: สนทนาธรรมที่เชตวันรีสอร์ทจังหวัดนครปฐมวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2556
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิที่พึ่งที่ระลึกหรือสรณะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าเป็นสรณะเนี่ยหมายความจริงๆเนี่ยคือยังไงครับ
1: คำว่าที่พึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคิดว่าเกิดมาแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรเลยหรือที่จะมีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็พึ่งตั้งแต่พึ่งคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเพื่อนฝูงมิตรสหายครูบาอาจารย์แต่ก็พึ่งให้เราได้มีชีวิตเพียงมีชีวิตอยู่ในโลกแต่ว่าถ้าที่พึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจความจริงที่จะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าเราจะพึ่งใครมามากในสังสารวัฏแต่ถ้าคนนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เราได้พึ่งคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีตลอดทุกชาติในสังสารวัฏก็คือความไม่รู้และการไม่มีที่พึ่งอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามินะคะก็หมายความว่าเรารู้จักความหมายของคำว่าพุทธะจึงได้ขอถึงพุทธะปัญญาที่ตรัสรู้ความจริงเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งไม่ขอถึงอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าอย่างอื่นไม่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจความจริงซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วก็จากโลกนี้ไปไม่ว่าจะพึ่งข้าวปลาอาหารพึ่งผู้คนพึ่งครูบาอาจารย์พึ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ทำให้เราถึงการที่จะได้หมดกิเลสและความไม่รู้เพราะฉะนั้นแม้แต่การที่เรามีกิเลสก็ไม่รู้แม้ว่าเต็มไปด้วยความไม่รู้ก็ไม่รู้มืดจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าพุทธะเนี่ยก็ต้องไปที่อัศจรรย์ว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะถึงใครเป็นที่พึ่งนอกจากบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะพึ่งบุคคลที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็เพราะเหตุว่ามีปัญญาเห็นประโยชน์ว่าการเกิดมาในโลกนี้ที่พึ่งที่แท้จริงตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมก็พึ่งได้เพียงชั่วคราวไม่ตลอดไปเพราะว่าที่พึ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดไปนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เข้าใจความจริงในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพึ่งให้เราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้ถูกต้องที่พึ่งที่ประเสริฐสุดก็คงจะไม่ใช่อื่นนอกจากปัญญาถ้าใครสามารถทำให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้ความจริงเข้าใจถูกนะคะก็พึ่งสิ่งนั้นได
4: ้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับวิภาคทรงแสดงถึงว่าให้มีตนเป็นที่พึ่งหรือมีธรรมเป็นที่พึ่งครับท่านอาจารย
1: ์ก็ไม่ลืมนะคะแม่ประโยคนี้พึ่งใครใครเป็นผู้กล่าวประโยคนี
4: ้ก็ต้องพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม
1: เพราะฉะนั้นแม้แต่ได้ยินคำนี้ก็เพราะพึ่งพระปัญญาที่ตรัสคำนี้ให้รู้ว่าตนในที่นี้หมายความถึงแต่ละบุคคลก็คือสภาพธรรมะนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อมาไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เลยสภาพธรรมะใดเกิดดับแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อจนถึงณวันนี้ชื่อว่าตนไม่ใช่คนอื่นเพราะฉะนั้นก็มีความหมายสองอย่างนะคะตนหมายความถึงไม่ใช่คนอื่นแต่ต้องเข้าใจว่าตนคืออะไรด้วยไม่ใช่กล่าวทิ้งไปเฉยๆพูดแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปแต่ว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเวลานี้เข้าใจแล้วนะคะว่า ตนต้องหมายความถึงสิ่งที่มีที่นี่ไม่ใช่ที่อื่นเห็นที่ตรงนี้นะคะดับไปแล้วก็คิดต่อจากเห็นก็ตรงนี้แหละไม่ใช่ไปเอาอื่นมาใหม่ใช่ไหมคะก็สืบต่อกันอย่างนี้ที่เป็นภายในก็ชื่อว่าตนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจแม้แต่ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อถ้าจะใช้กันก็คือว่าแต่ละตนแต่ตนที่นี่ไม่ใช่อื่นแต่ตนหมายความว่าสิ่งที่เกิดนั้นดับไม่เที่ยงด้วยทุกคำต้องสอดคล้องกันค่ะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ว่าไม่รู้ความจริงใช่ไหมคะแต่ว่าแลกเปลี่ยนกันไม่ได้คนนี้จะไปแลกเปลี่ยนกับคนโน้นจิตใจและความคิดก็แลกกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตนที่นี่ก็หมายความถึงเฉพาะภายในแต่ละหนึ่งจะพึ่งใครแม้ว่าพึ่งคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยและชื่อว่าพึ่งคำสอนได้ไหมถ้าไม่เข้าใจ
4: ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่สามารถมีธรรมะเป็นที่พึ่งได
1: ้เพราะฉะนั้นตนที่นี่หมายความว่าอาศัยคนอื่นทำให้เราหมดกิเลสไม่ได้ต้องเป็นปัญญาที่อบรมเจริญเฉพาะตนเฉพาะตนแต่ละคน
4: ครับ
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับตอนที่พระองค์ท่านใกล้จะปรินิพพานนะฮะพระองค์ท่านก็ทรงแสดงว่าให้มีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งแล้วก็พระองค์ก็ยังขยายไปครับว่าอย่างไรจึงจะมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งพระองค์ท่านก็ตรัสว่ามีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งพระองค์ท่านก็ยังขยายไปนะว่ามีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งคืออย่างไรก็คือมีกายเวทนาจิตธรรมการระลึกที่กายเวทนาจิตธรรมก็คือสติปัฏฐานนั่นเองครับท่านอาจารย์ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าสติปัฏฐานเป็นที่พึ่งอย่างไรครับ
1: เข้าใจไกลมากเลยแต่ว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจคำที่พูดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมีคำในพระไตรปิฎกนะคะเราอ่านแล้วก็อยากเข้าใจเหลือเกินค่ะโน่นบางนี่บางกับมากมายเหมือนกับว่าเราต้องไปรู้ทั่วหมดคำนี้ว่ายังไงคำนั้นว่ายังไงสติปัฏฐานคืออะไรเป็นที่พึ่งยังไงแต่ทั้งหมดก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้หรือยังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดไม่ว่าสติปัฏฐานนะคะหรือว่ามีตนเป็นที่พึ่งหรือว่าจะมีข้อความอะไรก็ตามแต่ค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ถ้าเราทิ้งจุดนี้นะคะคือเราไม่รู้จุดประสงค์ของการศึกษาเราก็จะติดตามเรื่องราวไปหมดเลยแต่เรื่องราวทั้งหมดทุกคำเพื่อนำมาสู่ความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือว่าเดี๋ยวนี้ที่ฟังมาแล้วนานเนี่ยเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้หรือยังแล้วก็เข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังแสวงหาชื่อกับเรื่องอื่นไปอีกเยอะๆโดยที่ขณะนี้ค่ะเป็นอะไรแม้แต่คำว่าสติสติรู้อะไรสติคืออะไรกายเวทนาจิตธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่ต้องข้ามไปนะคะแต่ให้ทราบจริงๆว่าจุดประสงค์ของการฟังทั้งหมดนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตอบได้แต่ไม่รู้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือฟังแล้วก็แค่ตอบได้แต่ว่าตามความเป็นจริงนั้นไม่พอเลยรู้ความจริงจริงๆว่าไม่ว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะคะทรงแสดงสิ่งนั้นอย่างละเอียดให้เริ่มเข้าใจเพื่อจะเป็นสติปัฏฐานเพราะว่าสติสามารถที่จะเกิดและก็รู้ความจริงจากการที่ได้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจแล้วละคลายก็ขอพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้นะคะคือเห็นน่าพูดถึงไหมคะหรือจะพูดสติปัฏฐานคะในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยควรเข้าใจอะไรคะคิดดูนะคะกำลังเห็นควรเข้าใจอะไรจะคิดถึงสติหรือว่าจะคิดถึงสติปัฏฐานหรือว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีอะไรที่มีจริงๆในขณะนี้และรู้จักเห็นจริงๆเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเช่นเห็นเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังเห็นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอันนี้ค่อยๆเข้าใจเพื่อที่จะรู้ว่าเราอยู่ไหนล่ะในเมื่อพูดถึงเห็นก็ต้องเป็นเห็นพูดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังจะเอาเราไปใส่ตรงนั้นอีกหรือ เห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือความสำคัญที่จะต้องมีความมั่นคงว่าพูดถึงอะไรก็ขอให้เข้าใจสิ่งนั้นเช่นพูดถึงเห็นไม่ได้พูดถึงใครเลยนะคะตามดกับตาเรากับตายุงตาทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะจะไปคิดถึงรูปร่างแล้วก็มีคำว่าตามดเล็กแค่ไหนเป็นยังไงอยู่ข้างนอกมีขนตาหรือเปล่ามีเปลือกตาหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดถึงแต่ว่าให้เข้าใจความจริงว่าเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดเห็นเพราะอะไรนี่คือการที่จะเริ่มค่อยๆเข้าใจธรรมะค่ะไม่ต้องไปคิดถึงสติปัฏฐานหรืออะไรทั้งสิ้นตราบใดที่ยังไม่มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งซึ่งคิดเองไม่ได้เลยแต่ว่าทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าถ้าพูดถึงอะไรก็กำลังพูดถึงสิ่งนั้นนะไม่ต้องคิดถึงสิ่งอื่นเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดเช่นเห็นแล้วก็พูดถึงตาแค่นี้ค่ะตาเห็นหรือเปล่าไม่ใช่ตอบเล่นๆทุกวันทุกวันก็ถามกันอย่างนี้นะคะแต่ให้เข้าใจว่าตามีแต่ตาไม่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ไม่ใช่ตาแต่ถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นแล้วตาอยู่ไหนเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความเป็นอนัตตาโดยที่ว่ากว่าจะมีกำลังที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้ไม่ใช่ว่าเป็นเราเพียรหรือว่ามีกำลังขึ้นจากความเพียรนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้ตาจึงไม่ใช่เราและสิ่งที่ปรากฏจึงไม่ใช่เราเรื่องสติปัฏฐานยังไม่ต้องพูดเลยค่ะขอให้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆนะคะและถ้ามีความเข้าใจแล้วในขณะที่เข้าใจขณะนั้นมีสติแต่ว่าไม่ได้แสดงเลยว่าเป็นสติเพราะว่ามีธรรมะทั้งหมดมากมายพูดทีละอย่างถ้าพูดถึงตาก็ยังไม่ได้พูดถึงสติถ้าพูดถึงเห็นก็ยังไม่ได้พูดถึงสตินะคะแล้วก็ตาจริงๆเนี่ยอยู่ไหนรูปร่างยังไงถ้าตาที่เป็นเหตุให้จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่ใครมองเห็นได้ว่าเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะตาบางตานี่กลมมากเลยตาชนีตาปลาเห็นไหมคะไม่เห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ถึงจะรูปร่างต่างกันยังไงก็ไม่ใช่จักขุปสาทะรูปที่สามารถจะให้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้กระทบเป็นรูปเดียวที่มีจริงๆนะคะและคำถามเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ที่ว่าแล้วตาอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะลองคิดคำตอบเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราแค่ตาอย่างเดียวในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้มากเพื่อให้รู้ว่ามีจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ของใครและถ้าไม่มีตาจิตเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นค่อยๆนำไปสู่การเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครไปดลบันดาลไปเลือกไปทำได้เลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าแม้ความเพียรก็ไม่มีใครไปทำได้แต่อาศัยความเข้าใจทุกอย่างขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเรามีตากับเห็นและก็ตาก็ไม่เห็นถูกต้องไหมคะแต่ถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตาเป็นตาเห็นเป็นเห็นแต่มีคำถามเวลานี้ว่าตาอยู่ไหนค่ะตรงทีเดียวนะคะยังไม่ต้องอาศัยคำอื่นอีกด้วยแค่คำสองสามคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะตาอยู่ไหนยังไม่ได้ยินคำว่ามหาภูตรูปยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วตาอยู่ไหนค่ะอยู่ที่กลางลูกตาใช่ไหมคะค่ะก็มองไม่เห็นอีกค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะเราไม่รู้แน่ๆจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมถ้าจะรู้ว่าตาอยู่ที่ไหนนะคะจิตเห็นตรงไหนตรงนั้นคือตาชัดเจนไหมคะไม่ต้องไปพูดถึงมหาภูตรูปไม่ต้องพูดถึงตางูหรือว่าตาปลาตาคนตาเทพเห็นตรงไหนตาอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะตรงกับข้อความที่ว่านะคะจิตเห็นจักขุวิญญาณเกิดที่จักขุปสาทะค่ะไม่ต้องมีคำอะไรเลยชัดเจนและในขณะนั้นนะคะก็ไม่มีอื่นด้วยค่ะเราจะไปคิดถึงผมถึงแขนถึงขาถึงเท้าถึงโลกถึงที่นั่งที่นอนอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะตรงนั้นนะคะเป็นที่จิตเห็นเกิดระดับเร็วขนาดนั้นเพียงอาศัยระลึกคิดดูค่ะทุกคำเนี่ยต้องตรงกันที่จะนำไปสู่ว่าคำนั้นมีความหมายถึงกับไม่ติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะ พราะเหตุว่าสามารถที่จะมีความเห็นถูกในแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ว่าเราเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาเนี่ยเราเข้าใจเองเข้าใจไม่ถูกด้วยแล้วก็คิดไม่ถึงด้วยแต่ของท่านเนี่ยสอดคล้องกันหมดนะคะตาอยู่ที่ไหนจิตเห็นอยู่ตรงไหนตาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าจิตเห็นต้องเกิดที่จักขุปัสสาทะซึ่งที่เป็นที่เกิดของจิตในการใช้คำว่าจักขุวัตถุเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดนอกรูปไม่ได้เลยนะคะแต่ก็น่าอัศจรรย์ว่าจิตเห็นขณะนี้ค่ะเกิดที่จักขุปัสสาทะไม่ได้เกิดที่หัตถยรูปหรือที่จิตอื่นๆเกิดนะคะแต่เฉพาะจิตนี้ค่ะเกิดที่จักขุปัสสาทะเพราะฉะนั้นก็หาที่เกิดของจิตได้และรู้ด้วยว่าตาอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราในขณะที่เห็นและถ้าได้ยินคำว่าอายตนะนะคะขณะนั้นก็มีทั้งจักขุปัสสาทะที่ยังไม่ดับมีทั้งสิ่งที่กระทบจักขุปัสสาทะมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกทั้งหมดที่ประชุมรวมกันตรงนั้นต้องมีขาดไม่ได้เลยขาดจากขู่ภาษาทะไม่ได้จากขู่ภาษาทะจะดับไปก่อนไม่ได้ขาดสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นซึ่งยังไม่ดับไม่ได้ขาดจิตซึ่งเกิดและยังไม่ดับไม่ได้พร้อมกับเจตสิกก็คืออายตนะทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเราได้ยินคำว่าอายตนะเราอาจจะไปคิดถึงคำแปลและที่อื่นนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยภาษามัคคีคนก็เข้าใจได้ว่าเป็นที่ประชุมที่ตอบเป็นบ่อเกิดของเห็นขณะนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ภาษาบาลีภาษาไทยก็เหมือนกันคือในขณะนี้เองชั่วขณะเห็นเนี่ยเป็นอายตนะทั้งหมดของธรรมะที่มีอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจนะคะและในขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราค่ะทั้งโสภณะเจตสิกศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาเกิดแล้วทั้งนั้นพร้อมกับจิตที่เข้าใจความจริงขณะนั้นไม่ต้องใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือว่าสงสัยว่าแล้วเป็นสติปัฏฐานหรือยังก็รู้เกินคิดเกินจากที่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะก็จะนำไปสู่การไม่สงสัยแล้วก็การเข้าใจคำที่ได้ยิน
5: ท่านอาจารย์คะการศึกษาธรรมะเนี่ยมันมีธรรมะใดคะที่เจริญแล้วจะไม่หันหลังให้พระสัทธรรมอะคะ
1: ปัญญาเนี่ยค่ะความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะแม้แต่คำที่พูดว่าตาเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีใครก็มองไม่เห็นก็พูดถึงสิ่งนั้นจริงๆด้วยไม่ใช่ของใครด้วยและเราจะพูดถึงตาต่อไปอีกก็ได้อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดตาเห็นไหมคะมีเรื่องอีกยาวที่จะแสดงเห็นความไม่ใช่ตัวตนแต่เราข้ามค่ะเรามีแต่ชื่อและเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วการที่เราเริ่มเข้าใจชัดๆแม้ในขั้นการฟังให้ถูกต้องก็จะนำไปสู่การไม่สับสนและเป็นการรู้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยด้วยกำลังพูดถึงตาเนี่ยไปเข้าใจหูหรือเปล่าค่ะเห็นไหมคะตาก็ตาเป็นเราหรือเปล่าตอนนี้ก็คงไม่ต้องถามนะคะตาเป็นตาแน่ตาจะเป็นเราไม่ได้เนี่ยค่ะคือถ้ารู้จริงทุกอย่างหมายความว่าจะละการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนแต่เวลานี้ยังไม่ได้รู้จริงๆเลยเพียงแต่ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงก็ลองเปรียบเทียบระดับขั้นของปัญญานะคะแค่ฟังรู้อย่างนี้ยังไม่จริงใช่ไหมคะและถ้ารู้จริงๆอย่างนั้นน่ะจะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนไหมขั้นประจักษ์แจ้งก็ต้องชัดเจนกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นจุดประสงค์คือเพื่อเห็นถูกเพื่อเข้าใจถูกเพื่อรู้ความจริงแล้วก็รู้จริงๆด้วย
3: ตานี่ก็เท่ากับจักขุใช่ไหมครับไม่ไปถึงจักขุภาษาทะ
1: ค่ะคืออันนี้นะคะเราพูดภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วเราก็พูดภาษาบาลีเช่นเราพูดถึงคำว่าตาแล้วเราบอกว่าภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุภาษาสันสกฤตก็จักสุแล้วคืออะไรเห็นไหมคะมีคำจริงแต่คืออะไรเราไปเขียนรูปตาที่ไหนก็ได้บนกระดานดำที่ไหนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะเราก็บอกว่านั่นตาแต่ความจริงถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นตาหรือเปล่าหรือว่าตาคืออะไรหมายความถึงอะไรไม่ใช่หมายความเพียงรูปร่างที่เรามองเห็นนะคะแต่หมายความถึงตัวสิ่งหนึ่งมีจริงๆค่ะและเพราะสิ่งนั้นแหละจึงทำให้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตา ปรากฏได้ว่ามีจริงๆอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีจริงค่ะห้องนี้มีอย่างนี้มีดอกไม้มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะปรากฏเมื่อธาตุรู้คือจิตเห็นเกิดขึ้นนี่ค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องแยกลักษณะของสิ่งที่มีจริงนะคะโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้โต๊ะไม่เห็นดอกไม้เลยดอกไม้ก็ไม่เห็นโต๊ะแต่ว่าถ้ามีแต่เพียงจักขุประสาทะไม่มีธาตุรู้ก็ไม่เห็นค่ะอย่างเรานอนหลับสนิทเนี่ยเราก็มีตาแต่ไม่เห็นเห็นไม่เกิดแต่ที่เราใช้คำว่าตื่นเนี่ยมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของธาตุรู้คือจิตซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่หลากหลายตั้งแต่เกิดจนตายแม้แต่หลับก็มีจิตที่กำลังเกิดทำหน้าที่ของจิตนั้นตื่นก็เป็นจิตอีกแต่ไม่ได้ทำหน้าที่หลับทำหน้าที่เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างเพราะฉะนั้นก็จิตทั้งหมดนะคะแต่จิตก็เกิดเองไม่ได้เช่นจิตเห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีตาหรือว่าเราจะใช้คำว่าจักขุประสาทะเพราะเราไม่ได้หมายความเพียงชื่อหรือคำแต่หมายความถึงรูปพิเศษลักษณะต่างจากรูปอื่นหมดเลยค่ะรูปนี้กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนหูนะคะไม่ใช่ใบหูไม่ใช่ช่องในรูหูแต่ว่าเป็นรูปพิเศษลักษณะหนึ่งที่สามารถกระทบเสียงมองไม่เห็นค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มองไม่เห็นเลยมีสิ่งเดียวที่เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจิตไม่ว่าเจตสิกไม่ว่าโลภไม่ว่าโกรธไม่ว่ามานะอะไรทั้งหมดมองไม่เห็นเลยอยู่ในความมืดทั้งหมดนะคะมีสิ่งเดียวที่ปรากฏไม่ว่าในโลกไหนเมื่อไหร่ชาติไหนภพไหนสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆแต่ต้องมีจิตเห็นถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจิตเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่ใช่ตาด้วยสามอย่างมีจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยเกิดดับอยู่ทุกขณะเนี่ยค่ะแล้วเราจะไปพูดถึงสติปัฏฐานโดยที่เราไม่เข้าใจลืมไปเลยสติปัฏฐานขอให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะละคลายการยึดถือความไม่รู้นะคะแล้วก็เพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งค่ะตาเป็นตาตาไม่รู้เรื่องเห็นเลยสิ่งที่กระทบตาได้พอกระทบแล้วก็ดับไปแต่จิตเห็นเกิดขึ้นก่อนที่สิ่งนั้นจะดับเนี่ยค่ะคือพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นไม่รู้เลยนะคะพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อกี้นี้ค่ะถึงอะไรถึงพระปัญญาคุณคือพุทธะเป็นที่พึ่งที่ทำให้เราได้ยินได้ฟังได้เริ่มเข้าใจแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีกว่าเกิดมาแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยชาติก่อนเข้าใจแค่ไหนชาติหน้าจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนสำคัญอยู่ที่ชาตินี้เดี๋ยวนี้ค่ะสะสมความเข้าใจถูกและก็เป็นความจริงซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเห็นตาเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏเพราะตาเป็นรูปนะคะสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาสีสันวรรณะหูก็เป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบเสียงถ้าคนหูหนวกกรรมไม่ทำปัจจัยให้รูปนี้เกิดที่จะกระทบกับเสียงจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตดำรงอยู่ตามปัจจัยแต่ละอย่างที่ทำให้เกิดแล้วก็ดับไปเล็กน้อยสั้นมากแค่ไหนคะเร็วด้วยหมดแล้วทุกขณะนี่คือพุทธังสรณังคัจฉามินำไปสู่ธรรมังสรณังคัจฉามินะคะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยสำหรับฟังเท่านั้นหรือไม่ใช่เลยใช่ไหมคะพึ่งที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ความจริงไม่อย่างนั้นจะเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งยังไงคะเพียงแค่กราบไหว้แต่นี้ไม่ใช่เคยค่ะพึ่งเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะว่าก่อนนั้นไม่เคยได้ยินได้ฟังและจะไปพึ่งได้ยังไงฟังแล้วไม่เข้าใจจะพึ่งได้ยังไงเพราะฉะนั้นพึ่งเมื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังพอเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะนำไปสู่การดับกิเลสสังขังสรณังคัจฉามิมิฉะนั้นการพึ่งก็ไม่มีจุดประสงค์พึ่งทำไม แต่พึ่งเพื่อรู้ความจริงเพื่อละกิเลสถึงความเป็นพระอริยะบุคคลซึ่งไม่มีทางจะเป็นไปได้ถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องละเอียดนะคะตั้งแต่ตาอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่สงสัยเลยใช่ไหมคะขณะที่กำลังเห็นนะคะตาขณะนั้นนะคะถ้าไม่มีตาจิตเห็นก็เกิดไม่ได้จิตเห็นเกิดที่ไหนตาอยู่ที่นั่นไม่ต้องเป็นตานกตาปลาอีกต่อไปค่ะเห็นพูดถึงเห็นเกิดที่ไหนก็มีตาอยู่ที่นั่นและจิตที่เห็นก็เกิดที่จักขุปสาทะเพราะฉะนั้นมีความชัดเจนว่าเราไม่ได้พูดถึงจักขุที่เป็นมังสะจักขุคือเนื้อใช่ไหมคะที่ประกอบกันแล้วก็เป็นตาดำตาขาวถ้าไม่มีเนื้อก็ไม่มีตาดำตาขาวก็เป็นมังสะจักขุแต่เราพูดถึงจักขุปสาทะไม่ได้พูดถึงตัวตาซึ่งเป็นเนื้อก้อนหนึ่งแล้วก็มีจักขุปสาทะอยู่ตรงกลางซึ่งมองไม่เห็นแล้วก็ตัวตาเนื้อมังสะจักขุนี่นะคะที่เราเรียกรวมของเราเนี่ยถูกต้องได้ไหมคะถูกต้องได้แต่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะค่ะถ้าใครเผินก็คือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะแต่คิดว่ากำลังศึกษาธรรมะแต่ศึกษาธรรมะก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีแต่ละคำจนกว่าละเอียดแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เราแน่นอนแม้ในขั้นการฟัง
5: ท่านอาจารย์คะจากขู่ภาษาทะก็ต้องอาศัยวัตถุที่เกิดก็คือตา
1: เราไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นนะคะเอาแค่ตาหมายความว่าอะไรถ้าเราพูดถึงตาซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เราไม่ได้พูดถึงรูปร่างของตาดำตาขาว
5: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้คำว่าตาภาษาไทยเนี่ยถ้าเทียบกับภาษาบาลีก็คือจักขุภาษาทะ
1: จักขุเฉยเฉย
5: จักขุเฉยเฉย
1: เพราะฉะนั้นมีคำว่าจักขุภาษาทะ
5: ค
1: ่ะเป็นรูปพิเศษค่ะสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ในขณะนี้ตาขาวกระทบได้ไหมตาดำกระทบได้ไหมขอบตาล่างขอบตาบนกระทบได้ไหมเนี่ยค่ะมีแต่คำว่าตาตาตาแต่ว่าตาที่เป็นภาษาทะภาษาทะก็บอกแล้วนะคะว่าผ่องใสใสที่นี่หมายความว่าไม่ใช่ไปสะอาดหมดจดนะคะแต่อุปมาเหมือนกับกระจกอะไรผ่านกระจกเนี่ยปรากฏเงาถ้าผ่านสิ่งที่ไม่ใช่กระจกใช่ไหมคะเงาก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นรูปที่สามารถกระทบแล้วก็ปรากฏไม่ว่าจะเป็นเสียงนะคะก็ต้องกระทบรูปที่เป็นภาษาทะที่ใช้คำว่าโสตภาษาทะเนี่ยไม่ได้ถึงสิ่งที่เป็นใบหูที่เรามองเห็นค่ะแต่รูปนั้นมองไม่เห็นแต่มีจริงๆเพราะว่ามีได้ยินเพราะฉะนั้นรูปนั้นจึงเป็นรูปพิเศษเพราะกระทบกับเสียงและเพียงเท่านั้นนะคะเสียงก็ไม่ปรากฏจนกว่าธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่รูปค่ะธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นเสียงกระทบกับโสตประสาทรูปไม่ใช่กระทบกับใบหูแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงก็ยังไม่ดับจิตได้ยินก็ยังไม่ดับโสตประสาทรูปก็ยังไม่ดับเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตก็ยังไม่ดับนี่คือที่ประชุมบ่อเกิดของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าปรากฏให้เห็นอย่างนี้แต่ต้องอาศัย

0: องแต่งให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงระดับของปัญญาและก็สภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิขณะนั้นนะคะก็มากจนกระทั่งเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปจำชื่อโดยที่ว่าไม่มีแม้แต่การเริ่มต้นที่จะเข้าใจโดยท่องแท้มั่นคงจริง
1: ๆดังนั้นคำว่าอบรมอินทรีย์เนี่ยก็คือต้องเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนนะคะ
0: ค่ะก็ไม่ต้องไปถึงอบรมอินทรีย์เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องไปคิดถึงคำอะไรให้มากให้ยากให้ยุ่งค่ะแค่ตาเนี่ยพูดถึงคำว่าตาเนี่ยคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยก็คิดถึงรูปร่างที่มองเห็นแต่ว่านั่นไม่ใช่จักขุปสาทะไม่ใช่รูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นพูดคำว่าหูชาวบ้านก็คิดถึงใบหูช่องหูแต่เราพูดถึงรูปพิเศษที่สามารถกระทบเสียงค่ะถ้าไม่มีรูปนี้อย่างคนหูหนวกนะคะมีใบหูก็จริงมีรูปร่างหูก็จริงแต่ไม่มีรูปนั้นจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นรูปที่มีจริงแต่มองไม่เห็นไงคะ
1: ท่านอาจารย์คะระหว่างหูเนี่ยกับตาเนี่ยก็คือเป็นที่ตั้งของจักขุประสาทกับโสตประสาท
0: คำว่าประสาทคืออะไร
2: กราบท่านอาจารย์ครับประสาทก็คือความใสที่จะสามารถรับกระทบกับรูปที่กระทบกับประสาทะนั้นๆ นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นจักขุประสาทะก็คือเป็นรูปพิเศษที่สามารถรับกระทบกับสีหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาได้เพราะฉะนั้นความหมายของประสาทะก็คือความใสซึ่งก็เป็นลักษณะพิเศษของรูปที่จะสามารถรับกระทบกับรูปตามสมควรแก่รูปนั้นๆด้วยครับ
1: อาจารย์คำปันให้อย่างเช่นกายะประสาทะเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะใสตรงไหนเลยนะคะ
2: ครับก็ต้องเข้าใจในความหมายความละเอียดด้วยนะครับว่าอย่างทุกคนก็มีกายใช่ไหมครับที่เป็นกายประสาทะซึ่งก็ซึมซาบอยู่ทั่วตัวซึ่งก็สามารถรับกระทบกับสิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายได้เท่านั้นสิ่งที่ปรากฏทางกายจะกระทบทางอื่นไม่ได้นอกจากกระทบทางกายเท่านั้นนี่คือความเป็นประสาทะคือความเป็นรูปพิเศษซึ่งก็มีตาหูจมูกลิ้นกายที่มีคำว่าประสาทะต่อท้ายนี่ก็แสดงถึงความเป็นรูปพิเศษที่จะสามารถรับกระทบกับรูปตามควรแก่ประสาทะของตนของตนครับก็กราบท่านอาจารย์ครับ
0: เข้าใจแน่นะคะค่ะที่ตัวเนี่ยมีกายไหมคะที่ว่าตัวเนี่ยเป็นกายหรือเปล่าอะไรเป็นกาย
1: ธาตุดินน้ำไฟลมค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะกายเป็นกายะประสาทะหรือเปล่าก
1: ายก็ยังไม่ใช่กายะประสาทะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกายะประสาทะอยู่ที่ไหน
1: อยู่ทั่วกาย
0: ค่ะเป็นกายหรือเปล่า
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามันมีคำว่าประสาทะขึ้นมาก็คือใสสามารถที่กระทบได้อะไรเนี่ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธาตุดินน้ำไฟลมไม่สามารถกระทบสีเสียงกลิ่นรสได
1: ้ค่ะ
0: จะต้องเป็นน้ำไฟลมกระทบรูปแข็งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะอะไรกระทบได
1: ้กายะประสาทะ
0: กายะประสาทะเพราะฉะนั้นประสาทะเป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไม่ใช่ตอบได้หมดนะฮะแต่งงตรงนี
1: ้ไม่
0: ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ค่ะต้องเข้าใจจริงจริงค่ะ
1: อาจารย์คะงั้นก็เป็นรูปซึ่งประกอบกับสี่รูปนี้
0: รูปที่มีค่ะแน่นอนแต่ไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูปที่ซึมซาบอยู่นะคะในส่วนที่กระทบแข็งปรากฏเพราะมีกายประสาทตรงนั้นเย็นปรากฏเวลากระทบกายไม่ได้กระทบมหาภูตรูปนะคะต้องกระทบกายประสาทซึ่งซึมซาบอยู่แข็งหรือเย็นหรือร้อนอ่อนตึงไหวจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกรูปแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งค่ะจะเอาประสาทะมาเป็นกายธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้แต่ต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากที่เป็นรูปพิเศษจริงๆนะคะลักษณะที่ใช้คำว่าใสหรือผ่องใสก็เพราะเหตุว่าสามารถกระทบกับรูปภายนอกเช่นสิ่งที่กระทบ

0: ที่ปรากฏให้เห็นทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังกระทบกับจักขุประสาทะไม่ได้กระทบกับธาตุดินน้ำไฟลมทั้งที่จักขุประสาทะก็มีธาตุดินน้ำไฟลมนะคะแต่ธาตุดินน้ำไฟลมกระทบอะไรไม่ได้แต่ว่าประสาทะที่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นจักขุประสาทะก็กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นถ้าเป็นโสตประสาทะก็กระทบกับเสียงที่กำลังได้ยินถ้าเป็นคานประสาทะก็กระทบกลิ่นนะคะถ้ากลิ่นปรากฏถ้าไม่มีคานประสาทะจิตได้กลิ่นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปเหล่านี้ค่ะคือจักขุประสาทะโสตประสาทะคานประสาทะชิวหาประสาทะกายประสาทะใช้คำว่ารูปภายในเพราะว่าในกว่าธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งมีอยู่ทั่วตัวใช่ไหมคะแต่รูปเนี่ยในเพราะเหตุว่าเกี่ยวข้องกับจิตถ้าไม่มีรูปต่างๆเหล่านี้เลยลองคิดนะคะมีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีจักขุประสาทะโสตประสาทะคานประสาทะชิวหาประสาทะกายประสาทะวันหนึ่งวันหนึ่งเห็นอะไรไหมไม่เห็นได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วจะมีอะไรปรากฏแม้แต่กายมีก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่เห็นกายเพราะว่าไม่ได้กระทบตาจะรู้ได้ยังไงว่าสีสันที่กายเป็นยังไงเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่านะคะถ้าขาดประสาทรูป5อะไรอะไรก็ปรากฏอย่างที่ปรากฏทุกวันขณะนี้ไม่ได้เลย
1: ท่านอาจารย์เคยถามว่าสามารถจะเห็นจักขุประสาทะได้ไหมผมก็พยายามที่จะเข้าใจว่าจักขุประสาทะไม่ได้เป็นรูปที่มองเห็นได้ใช่ไหมครับ
0: คือเราต้องพูดถึงธรรมะทีละหนึ่งจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในหนึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจักขุประสาทะที่กระทบรูปนั้นจิตเห็นรูปนั้นไม่ได้ขณะนี้เราบอกได้เลยว่าจิตกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาเพราะอะไรคะเพราะมีรูปที่เป็นจักขุประสาทรูปถ้าไม่มีรูปนี้อย่างคนตาบอดเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าไม่มีอะไรสามารถที่จะไปกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะวรรณรูปเนี่ยที่ใดก็ตามที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั้นต้องมีรูปที่สามารถกระทบตาได้มีกลิ่นมีรสมีโอชาแต่เวลากล่าวถึงมหาภูตรูปเราก็ไม่กล่าวถึงกลิ่นไม่กล่าวถึงรสไม่กล่าวถึงโอชาไม่ได้กล่าวถึงวรรณะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังถูกเห็นเพราะจิตเห็นเกิดแต่จิตเห็นจะเกิดโดยไม่มีตาได้ไหมไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏได้ไหมค่ะเหมือนอย่างเสียงนะคะถ้าไม่มีโสตประสาทรูปที่สามารถกระทบเสียงจิตได้ยินจะเกิดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะจิตเห็นเกิดแน่ๆเป็นจิตที่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีจักขุประสาทะที่กระทบกันจิตเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่กระทบหูไม่ใช่เสียงอื่นค่ะเฉพาะเสียงที่กระทบโสตประสาทะเพราะฉะนั้นที่จะต้องรู้ทีละหนึ่งนะคะก็คือว่าโสตประสาทะไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถูกต้องไหมคะไม่ใช่สีไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โอชาเห็นไหมคะถ้าจะเข้าใจธรรมะก็ต้องเข้าใจให้ตรงปนกันไม่ได้เลยที่นี่ค่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีสีปรากฏเมื่อกระทบตามีกลิ่นแน่ๆเลยถ้าดมดีๆนะคะแล้วก็มีรสชิมได้รสหนังเนี่ยจะเป็นเหมือนกับรสอื่นไหมใช่ไหมคะแล้วก็มีโอชารูปที่สามารถที่จะทำให้รูปอื่นเกิดนี่เป็นเหตุที่สัตว์โลกต้องรับประทานหรือกินกับผลีกลาหารเพราะว่ารูปที่เกิดจากสมุฏฐานอื่นไม่พอต้องอาศัยรูปที่เกิดจากอาหารไปค้ำจุนด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่เราพูดเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจหนึ่งนั้นจริงๆนะคะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนแต่ว่าอยู่ที่เย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละ แต่รูปนี้นะคะสามารถกระทบจักขุประสาทะแสดงว่าเริ่มมีรูปอื่นแล้วนอกจากเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวสิ่งที่กระทบตาเป็นสีสันวรรณะกลิ่นรสโอชายังต้องมีรูปที่เป็นประสาทรูปด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่มีรูปนี้ก็ไม่ปรากฏจิตก็เกิดขึ้นเห็นไม่ได้นี่คือชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ต้องอาศัยปัจจัยที่เหมาะที่ควรกับสิ่งนั้นที่จะเกิดอย่างคนตาบอดแต่หูไม่หนวกเนี่ยเสียงเขาก็กระทบหูเป็นปัจจัยให้จิตเกิดได้ยินเสียงที่กระทบหูไม่ใช่เสียงอื่นแต่ไม่เห็นเพราะเขาไม่มีจักขุประสาทะแต่เขามีโสตประสาทะเพราะฉะนั้นคนหูหนวกตาไม่บอดเขาก็มีรูปที่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยกระทบรูปนั้นจิตเห็นเกิดขึ้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แต่เขาไม่ได้ยินเพราะเหตุว่าเขาไม่มีรูปที่สามารถกระทบเสียงเพราะฉะนั้นจิตได้ยินก็เกิดขึ้นได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาคำไหนรูปไหนนะคะก็คือ1 1 1ไม่ปนกันเลยอย่างเย็นไม่ใช่แข็งคนรูปละเสียงไม่ใช่กลิ่นก็คนรูปละเพราะฉะนั้นพอพูดถึงปัสสาทรูปเนี่ยนะคะที่กายเนี่ยจับตรงไหนก็มีเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างมหาภูตรูปไม่เคยขาดเลยจึงใช้คำว่ารูปที่เป็นใหญ่ค่ะมหาภูตะเกิดขึ้นเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นขาดรูปที่เป็นมหาภูตรูปไม่ได้เลยถ้าเป็นรูปมองเห็นหรือมองไม่เห็นอย่างเสียงเนี่ยค่ะไม่มีใครเห็นเสียงแต่ต้องมีมหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปเสียงจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราให้เสียงเกิดเปล่าเปล่าโดยไม่มีมหาภูตรูปก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมมหาภูตะเนี่ยเขาเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่เขาไม่ใช่ประสาทรูปไม่สามารถจะกระทบกับเสียงกับกลิ่นกับรสหรืออะไรได้แต่ที่ตัวมหาภูตรูปเนี่ยจะมีรูปอื่นๆอีก4รูปเกิดรวมกันคือสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะเพราะฉะนั้นจักขุประสาทะไม่ใช่รูปที่อยู่ที่ภายนอกนะคะที่กระทบให้เห็นได้ด้วยเหตุนี้ถ้าถามว่าที่ตัวเนี่ยมีเย็นร้อนอ่อนแข็งมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชามีรูปเยอะนะคะสำหรับสัตว์โลกซึ่งไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าถ้าต้นไม้ใบหญ้าก็แค่8ค่ะไม่มีประสาทะที่ต้นไม้ใบหญ้าเลยไม่มีจักขุไม่มีโสตะไม่มีอะไรแต่มีมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมเมื่อมีดินน้ำไฟลมก็ต้องมีสิ่งที่กระทบตาที่เราใช้คำว่าวันโนภาษาไทยพูดง่ายๆว่าสีนะคะแล้วก็กลิ่นแล้วก็รสโอชา8รูปไม่แยกจากกันเลยอยากจะรู้หรืออยากจะใช้ภาษาบาลีก็ใช้ได้อวินิพโพครูปคือรูปที่ไม่แยกจากกันเลยมีแข็งที่ไหนต้องมีธาตอื่นด้วยนะคะเพราะแข็งเป็นธาตุดินต้องมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลม4แล้วก็มีรูปที่อาศัยเกิดอีก4รูปเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานได้ใช้คำว่ามหาภูตรูปเพราะฉะนั้นรูปอื่นทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มี4รูปนี้เกิดไม่ได้จึงใช้คำว่าอุปาทายรูปรูปซึ่งอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นจักขุประสาทะเป็นมหาภูตรูปหรือเปล่าเป็นอุปาทายรูปเพราะฉะนั้นในรูป28รูปนะคะมหาภูตรูป4แล้วก็อุปาทายรูปเท่าไหร่คะ24ทั้งหมดเป็น28เนี่ยค่ะคือค่อยๆเข้าใจทีละหนึ่งจะได้ไม่สับสนนะคะเพราะฉะนั้นกายะประสาทะเป็นรูปหนึ่งซึ่งไม่ใช่มหาภูตรูปแต่อยู่ที่ตัวอยู่ที่มหาภูตรูปและก็ไม่ใช่ทั่วไปทั้งกายทั่วกายอย่างกายะประสาทรูปนะคะเฉพาะที่ใดที่มีจิตเห็นตรงนั้นมีจักขุประสาทรูปและขณะใดที่ได้ยินนะคะตรงนั้นมีโสตประสาทรูปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทั่วตัวมันอย่างกายะประสาทรูปซึ่งกระทบตรงไหนเนี่ยจะเจ็บหรือว่าจะรู้สึกสบายไม่สบายเพราะกายะประสาทรูปนะคะซึมซาบอยู่ทั่วตัวเรายังไม่ต้องพูดถึงสติปัฏฐานเลยใช่ไหมตราบใดที่เราไม่มีความเข้าใจธรรมะและจะไปพูดถึงสติปัฏฐานทำไมแต่จากการที่เราเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนรู้ลักษณะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถึงรูปจะมีอย่างจักขุประสาทรูปหรือเห็นหรืออะไรก็ตามนั่นก็เกิดดับไปแต่ไม่มีการรู้สภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นที่เกิดดับเพียงแต่ว่ากำลังฟังเรื่องราว ของสิ่งที่มีนะคะจึงใช้คำว่าปริยัตติปริยัตติคือการรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ในภาษาบาลีไม่ใช่ในโวหารใดๆนะคะแต่ต้องในพระพุทธพจน์เช่นพระพุทธพจน์แสดงเรื่องกายปสาทะรอบรู้ในกายปสาทะแต่ว่าทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยมากมายรอบรู้หรือยังคะยังไม่ต้องคิดถึงปฏิปัตติสติปัฏฐานอะไรทั้งสิ้นค่ะขอให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะไปคิดถึงสติปัฏฐานและไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรนอกจากชื
2: ่อกราบท่านอาจารย์ครับบางครั้งการศึกษาก็ดูเป็นชื่อเรื่องราวต่างๆครับท่านอาจารย์
0: แต่ไม่ใช่เพียงจำนะคะต้องเข้าใจด้วยอย่างพูดถึงตาเนี่ยไม่ใช่ให้ไปจำ
2: ก็รู้ว่ากำลังเห็นนะครับมีตาครับท่านอาจารย
0: ์แต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจตารู้ว่ามี
2: ครับแต่ก็ไม่ปรากฏนะครับ
0: ยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจอย่างจักขุปสาทะมองไม่เห็นเนี่ยใครไปเห็นจักขุปสาทะได้นี่ก็คือไตรตรองจนกระทั่งรู้ว่าแม้จักขุปสาทะมีก็ไม่เห็นกายปสาทะก็มีแต่ก็ไม่เห็นนี่ค่ะคือให้เข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังกล่าวถึงไม่ใช่ว่าเราจะรีบไปจำโน่นจำนี่นะคะแต่ว่าเมื่อพูดแล้วก็ไตรตรองกายปสาทะเนี่ยไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเพราะอะไรคะมีรูปเดียวจริงๆคือที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นที่เห็นได้รูปอื่นไม่สามารถจะเห็นได้เลยพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไตรตรองไปถึงรูปอื่นใช่ไหมคะเห็นแข็งได้ไหมตอบวันนี้ว่าไม่ได้อีกสองสามวันจะตอบว่ายังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยใครจะเห็นแข็งเนี่ยผิดละไม่มีทางจะเห็นแข็งเลยเนี่ยค่ะคือค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงถ้ามั่นคงแล้วนะคะขณะที่เห็นเราก็สามารถที่จะเข้าใจธาตุที่ปรากฏให้เห็นโดยความเป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะกว่าจะไถ่ถอนความที่มีอะไรๆในสิ่งที่ปรากฏเยอะแยะมีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้เนี่ยความจริงไม่ใช่นั่นคือต้องคิดพระเหตุว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏนี่นะคะพร้อมนิมิตตะท่านกล่าวว่าเร็วถึงอย่างนั้นค่ะเหมือนนิมิตตะตั้งขึ้นพร้อมกันเลยเวลานี้จึงไม่แยกหรือแยกไม่ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะรูปเกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตถ้ารูปเดียวนิดเดียวลองคิดดูค่ะแค่กระทบระดับไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ารูปร่างยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็มีจิตเห็นมากมายดับไม่ถ้วนและสิ่งที่ปรากฏก็เกิดดับจริงๆนะคะลองคิดดูถึงคำว่าเกิดดับจริงๆเนี่ยและกว่าจะรู้อย่างนี้แต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะรู้ก็ต้องรู้อย่างนี้จึงสามารถที่จะละการยึดถือสภาพนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะฉะนั้นการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ง่ายนะคะแล้วก็รู้จริงๆว่าต้องอาศัยความเข้าใจด้วยไม่ใช่ไปจำชื่อไปคิดไปพยายามทำแต่ว่าทันทีที่เห็นเนี่ยบ่อยๆแล้วก็เข้าใจถูกเพียงปรากฏให้เห็นจริงหรือเปล่าถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะเข้าใจคำอื่นๆที่ตามมาในพระไตรปิฎกเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะทำไมใช้คำว่าเหมือนฝันเพราะเหตุว่าหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้วแต่ยังจำว่ามีเหมือนอย่างในฝันเนี่ยนะคะมีอะไรตั้งเยอะแยะแต่จริงๆมีหรือเปล่าไม่มีเลยเพียงแต่คิดเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจคำว่าอยู่ในโลกของความคิดทั้งนั้นเลยค่ะทั้งวันเนี่ยเห็นอะไรก็คิดได้ยินก็คิดได้กลิ่นก็คิดเพราะฉะนั้นความจริงอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยยังปรากฏว่ามืดหรือสว่างได้ใช่ไหมคะขณะนี้ก็สว่างถ้าดับไฟหมดก็มืดก็ยังเห็นว่ามืดแต่ว่าขณะที่คิดเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏที่จะเหมือนอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยไม่เห็นอะไรสักนิดเดียวในขณะที่คิดเพราะฉะนั้นขณะนั้นน่ะมืดแค่ไหนไม่มีแม้แสงสว่างสลัวสลัวหรือว่ามืดแบบที่เราเข้าใจว่ามืดนะคะมืดก็ไม่ปรากฏสว่างก็ไม่ปรากฏเพราะว่าขณะนั้นกำลังคิดเพราะฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในโลกที่มืดสนิทแต่ในความมืดเนี่ยมีลักษณะของสภาพธรรมะหลากหลาย ลองคิดถึงคนตาบอดนะคะไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยโลกมืดแต่ว่ามีการคลำรูปร่างของสิ่งที่กระทบจนกระทั่งสามารถที่จะจำได้ว่าขอบเขตของสิ่งนั้นกว้างหรือใหญ่หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละโลกก็เป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปแต่ผู้ที่มีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดูเหมือนกับว่ามีทุกอย่างที่จำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะโดยที่ไม่ได้แยกเลยว่าเห็นเป็นเห็นแล้วก็คิดเป็นคิดเพราะว่าในขณะที่ฝันเนี่ยค่ะไม่เห็นอะไรเลยแต่คิดหมดฉันใดนะคะขณะนี้ถ้าเอาสิ่งที่ปรากฏทางตาออกก็เป็นคิดต่อจากสิ่งที่ปรากฏแต่เพราะสลับกันเร็วมากก็เลยเป็นเห็นแล้วก็เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุต่างๆตามนิมิตที่ปรากฏเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะจนกระทั่งรู้ว่าแต่ละหนึ่งนะคะก็คือธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าสามารถที่จะรู้และเข้าใจอย่างนี้นะคะจะสงสัยในคำที่ว่าเพียงอาศัยระลึกไหมแค่นิดเดียวที่ปรากฏระลึกแล้วดับถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถจะมีการปล่อยวางการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ายังไม่ปล่อยวางนะคะยังคงจงใจตั้งใจภาคเพียรที่จะรู้สิ่งนั้นสิ่งอื่นจะปรากฏไหมก็ไม่ปรากฏโวแต่ไปนั่งเพ่งจ้องทั้งๆที่ปัจจัยที่จะให้ได้ยินก็มีปัจจัยที่จะให้คิดก็มีสุขทางกายก็มีทุกข์ทางกายก็มีก็ไม่ปรากฏเพราะว่าปัญญาไม่พอทั้งหมดนะคะคือปัญญาไม่พอเพราะว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆเพียงแต่คิดว่าศึกษาธรรมะแต่ความจริงถ้าศึกษาธรรมะต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะคือสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือศึกษาธรรมะ
3: ถ้าโดยทั่วไปที่เราตอบว่าจิตเห็นเกิดเพราะว่ามีจักขุปสาทะแต่ว่าถ้าอาจารย์บอกว่าจิตเห็นเกิดที่ไหนจักขุปสาทะก็อยู่ตรงนั้นจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลย
0: จริงๆก็คือว่าเรากำลังฟังอะไรใช่ไหมคะใครอยู่ดีๆก็จะคิดเรื่องตาแล้วก็ความละเอียดของตาได้ถ้าไม่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะเรากำลังฟังคำที่เป็นพุทธพจน์ค่ะที่ทรงแสดงจากการที่ได้บำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ได้ตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นกว่าเราจะเข้าใจแต่ละคำซึ่งลึกซึ้งจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังหรือเปล่าเช่นเห็นเป็นเห็นเนี่ยไม่ใช่ใครเลยเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งกำลังรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีการเห็นจะไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเราไม่มีการเห็นเนี่ยจะรู้ไหมรูปร่างสันฐานอย่างเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่มีความคิดใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะคะแต่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้แต่คำว่าจักขุปสาทะโสตปสาทะไม่ใช่ให้เรามาจำว่าปสาทะหมายความถึงรูปที่สามารถกระทบนะคะเปรียบเหมือนสิ่งที่ใสสามารถที่จะกระทบแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ปรากฏเมื่อจิตรู้สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำที่เราจำแต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแม้แต่ที่บอกว่าปสาทะทั้งหมดมองไม่เห็นเริ่มคิดว่าแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะเราคิดว่าเราเห็นตาเราเห็นหูแต่นี้พูดถึงคำว่านะคะมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเท่านั้นเองค่ะคำนี้ชัดเจนมีสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่มีจักขุปสาทะรูปคำว่ารูปหมายความถึงสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่รูปนี้ก็แปลกกว่ารูปอื่นใช่ไหมคะคือรูปอื่นก็แค่แข็งแค่อ่อนแค่เย็นแค่ร้อนแต่รูปนี้แปลกกว่ารูปอื่นเพราะเหตุว่าสามารถจะกระทบกับสิ่งที่ ปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ว่าจะเป็นเสียงขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีรูปนั้นที่สามารถกระทบเสียงจิตได้ยินไม่เกิดเสียงขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยใครจะไปทำให้เสียงปรากฏก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้นะคะแล้วก็ค่อยๆละเอียดขึ้นเช่นโสตปสาทะเนี่ยไม่เห็นไม่มีใครมองเห็นโสตปสาทะเลยแต่มีไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้รู้ว่าสิ่งแต่ละสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยแยกขาดจากกันนะคะอย่างสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจะไปปนกับปสาทรูปไม่ได้ใช่ไหมคะปสาทรูปเป็นรูปที่ต่างจากรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งที่มีอยู่ที่ตัวนะคะแต่ต้องมีอีกรูปหนึ่งต่างหากพิเศษสิ่งต่างๆที่จะปรากฏทางตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้อย่างที่กายเนี่ยนะคะทุกคนมีอ่อนแข็งปรากฏไหมถ้าไม่มีการกระทบถ้ากระทบที่ไม่มีกายปสาทะอ่อนหรือแข็งก็ไม่สามารถที่จะปรากฏได้ใช่ไหมคะแต่ต้องกระทบกับสิ่งที่มีกายปสาทะที่กระทบอ่อนหรือแข็งอ่อนหรือแข็งนั้นจึงปรากฏได้ขณะนี้ค่ะเราเห็นถ้าไม่มีรูปที่มองไม่เห็นแต่มีคือจักขุปสาทรูปนะคะยังไงเห็นก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจริงหรือเปล่าว่าต้องมีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ตัวปสาทรูปนั้นมองไม่เห็นเลยแต่มีเนี่ยค่ะก็ค่อยๆเข้าใจความจริงว่าพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้เนี่ยนะคะเพื่อเมื่อไหร่ที่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะคลายความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและความเป็นเราเพราะว่าความจริงไม่ใช่เราเลยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งจริง
4: ๆท่านอาจารย์คะตัวปสาทรูปเองเนี่ยก็จะมีดินน้ำไฟลมด้วยไหมคะ
0: ดินเป็นดินไฟเป็นไฟลมเป็นลมปสาทรูปเป็นปสาทรูปแต่ว่านะคะถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมรูปอื่นมีไม่ได้เลยเนี่ยค่ะคือค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้น
4: ดังนั้นปสาทรูปก็คือจะต้องประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลม
0: เดี๋ยวก่อนนะคะมีมหาภูตรูปแล้วนะคะที่ใดที่มีมหาภูตรูปจะต้องมีรูปอื่นอาศัยรูปนั้นเกิดอีก4รูป
4: ค่ะ
0: ค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะคือต้องมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏสีสันวรรณะต่างๆถ้าที่มหาภูตรูปไม่มีสีสันวรรณะที่กระทบตาได้จะไม่มีอะไรปรากฏเลยในห้องนี้แต่เพราะว่าที่มหาภูตรูปนั่นเองค่ะมีรูปอีกรูปหนึ่งใช้คำว่าวันนะหรือวันโนนิพาอะไรก็ได้ในภาษาบาลีภาษามัคคีนะคะหมายความถึงสิ่งที่สามารถกระทบตาถ้ากระทบหูค่ะยังไงรูปนั้นก็ไม่ปรากฏแต่ว่าเมื่อกระทบตาแต่ต้องจิตเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าที่โลกปรากฏเพราะมีธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรจะปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขาดธาตุรู้ไม่ได้ถ้ามีธาตุรู้ที่ไหนก็มีสิ่งที่ถูกรู้ปรากฏว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้กำลังรู้จริงๆในสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะเมื่อมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช้คำว่ามหาภูตะรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดพร้อมกันสี่รูปก็เป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีก4รูปคือสิ่งที่ปรากฏทางตาใช้คำว่าสีก็ได้หรือวรรณะก็ได้นะคะกลิ่นรสและโอชาโอชาเป็นรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยนะคะในธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีโอชามีรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดเพราะฉะนั้นเพียงรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากจิตไม่พอรูปที่เกิดจากอุตุเนี่ยค่ะต้องอาศัยอีกรูปหนึ่งคือรูปที่เกิดจากอาหารนี่เป็นเหตุที่สัตว์โลกต้องบริโภคอาหารกับผลีกับอาหารเนี่ยอาหารเป็นคำคำนมเป็นคำไหมคะ เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะจริงๆแล้วก็คือว่าทุกอย่างที่เข้าไปในตัว เป็นอาหารที่สามารถที่จะทำให้รูปอีกกลุ่มหนึ่งอีกพวกหนึ่งเกิดขึ้นแต่รูปที่เกิดแล้วมหาพุทธรูปสี่แล้วก็วรรณะนะคะแล้วก็กลิ่นและรสโอชาเนี่ยน้อยที่สุดคือแปดรูปไม่แยกจากกันเลยแต่ยังมีรูปอื่นเกิดร่วมด้วยเช่นจักขุปสาทรูปแต่ว่าในกลุ่มใดที่มีจักขุปสาทรูปในกลุ่มนั้นไม่มีโสตปสาทรูปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็เป็นที่อาศัยของรูปนะคะและจริงๆถ้าละเอียดก็จะรู้ว่าจาก8รูปแล้วก็มีจักขุปสาทรูปอีก1เป็น9ไม่พอค่ะต้องมีชีวิตตินดริยรูปซึ่งกรรมเป็นปัจจัยให้รูปกลุ่มนี้นะคะเป็นรูปที่ทรงชีวิตต่างจากรูปอื่นซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกรรมเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดเพราะกรรมทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากกรรมเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปนะคะซึ่งรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยเพราะอาศัยธาตุรู้ความจงใจนั่นแหละทำให้รูปนั้นเป็นกลุ่มของรูปที่ทรงชีวิตหรือดำรงชีวิตต่างจากรูปอื่นที่โต๊ะก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมหาพุทธรูปสีกลิ่นรสโอชาต้นไม้ดอกไม้ดินภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่น้ำก็ไม่พ้นจากมหาพุทธรูป8รูปแต่ว่าไม่มีชีวิตตินดริยรูปไม่ใช่รูปที่มีชีวิตเลยนะคะอย่างหุ่นเนี่ยหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยเราก็ยังรู้ว่าไม่ใช่คนถึงจะเหมือนสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ใช่รูปที่ดำรงชีวิตหรือทรงชีวิตเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีรูปที่เกิดจากกรรมคือจักขุปสาทรูปที่นั่นต้องมีชีวิตตินดริยรูปด้วยรวมเป็น10เพราะฉะนั้นที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยนะคะมีกลุ่มของรูปไม่เท่ากันบางกลุ่มมี8รูปบางกลุ่มก็มี10รูปบางกลุ่มก็มี13รูปแล้วแต่กี่รูปก็แล้วแต่สมุฏฐานซึ่งตอนนี้เราก็คงจะไม่ไปแยกรู้ว่าแต่ละรูปที่ละเอียดมากจนกระทั่งมองไม่เห็นนะคะย่อยอย่างละเอียดยิบเนี่ยต่างกันเป็น8บ้าง10บ้างหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ9ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านศึกษาแล้วก็จะได้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของใดๆที่รวมกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับสืบต่อเร็วมาก
5: สักกายทิฏฐิแล้วก็อัตตานุทิฏฐิกับมานะอย่างเงี้ยครับความละเอียดเป็นยังไงครับ
0: ต้องเข้าใจคำภาษาบาลีด้วยนะคะทิฏฐิคือความเห็นความเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเรากำลังพูดเรื่องอกุศลแล้วเราใช้ทิฏฐิคำเดียวก็ได้อย่างโลภะประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยจะประกอบด้วยปัญญาไม่ได้เพราะฉันถึงแม้จะใช้คำว่าทิฏฐิแต่พอพูดถึงโลภะก็ต้องหมายความถึงมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฏฐิเป็นคำกลางๆและแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องของความเห็นถูกหรือความเห็นผิดเช่นเห็นว่านะคะตายแล้วศูนย์ไม่ต้องมีการเกิดอีกเลยหรือคิดว่าที่เราเกิดมาเนี่ยมีผู้บันดาลให้เราเกิดเป็นอย่างนี้ทำให้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยถูกหรือผิดเป็นความเห็นใช่ไหมคะซึ่งความเห็นผิดเนี่ยมีมากถ้าประมวลมาก็เยอะแยะเลยแต่ที่ทรงแสดงไว้นะคะ62แต่จริงๆแล้วก็ละเอียดแตกแขนงไปอีกก็ได้หรือว่ามาจากทิฏฐิใหญ่ๆคือเชื่อว่าตายแล้วศูนย์หนึ่งหรือว่าขณะนี้เที่ยงไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยเกิดมาแล้วเป็นคนนี้ก็เป็นคนนี้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเห็นถูกก็ต้องถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะถ้าเราเกิดชอบกาแฟรับประทานกาแฟอร่อยดีขณะนั้นมีความเห็นอะไรหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะความติดข้องซึ่งไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นโลภะไม่ใช่ทิฏฐิพระโสดาบันเนี่ยค่ะดับทิฏฐินะคะการไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะคะแต่ว่ายังมีโลภะเพราะว่าโลภะไม่ใช่ทิฏฐิไม่ใช่ความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกแต่ว่าความติดข้องเนี่ยสะสมมานานมากเพียงแต่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเท่านั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะละความติดข้องในรูปในเสียงในอะไรอะไรทั้งหลายได้เพียงแต่ว่าละความติดข้องในความเห็นผิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดธรรมะในการทีละคำทีละเรื่องเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะทิฏฐิมีหลายอย่าง ตายและสูญก็อย่างหนึ่งนะคะและเวลานี้ค่ะมีคุณภูเก็ตไหมมีอะไรเป็นคุณภูเก็ต
5: จำได้ว่าม
0: ีจำอะไรได้ว่าเป็นคุณภูเก็ตอยู่ไหน
5: อ๋อถ้าตามจริงๆแล้วไม่มีครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่รู้นะคะมีเราจะไม่ชื่อภูเก็ตก็ได้แต่ก็เป็นเราเพราะฉะนั้นความเห็นอย่างนี้นะคะคือสักกายทิฏฐิการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราโต๊ะนี่เป็นคุณภูเก็ตหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นโต๊ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นอัตตานุทิฏฐิเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่ได้เห็นว่าเป็นเราแต่ถ้าที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยเราไม่ได้ไปยึดถืออย่างอื่นว่าเป็นเราแต่เรายึดถือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะว่าเป็นเราก็เป็นสักกายทิฏฐิแต่ตามความเป็นจริงสักกายทิฏฐิกับอัตตานุทิฏฐิเนี่ยความหมายเดียวกันเลยค่ะคือไม่รู้ความจริงว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับก็มารวมกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอย่างโต๊ะเนี่ยลองกระทบสัมผัสดูแข็งไหมคะและสัมผัสละเย็นไหมค่ะเพราะฉะนั้นเย็นจะเป็นโต๊ะไม่ได้แข็งจะเป็นโต๊ะไม่ได้แต่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็คิดว่าโต๊ะนี่แหละทั้งเย็นด้วยแข็งด้วยหรือที่ตัวก็เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ความจริงเย็นจะเป็นโต๊ะหรือว่าจะเป็นคุณภูเก็ตไม่ได้เป็นแค่เย็นนี่คือขณะใดที่เห็นว่าเย็นภายนอกมีเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นโต๊ะนั่นคืออัตตานุทิฏฐิแต่ถ้าที่ตัวและสักกายะเป็นของเราตัวตนที่นี่ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอที่จะเข้าใจความเห็นผิดไหมว่าไม่ใช่โลภะเพราะฉะนั้นโลภะเป็นอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทิฏฐิความเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งความเห็นผิดว่าเป็นเราเนี่ยค่ะลึกมากต่อให้ไม่มีอะไรปรากฏเลยที่จะรวมกันนะคะเพียงสิ่งเดียวที่กำลังปรากฏแต่ถ้ายังไม่รู้ชัดในความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะก็ยังจำได้ว่าตรงนั้นแหละเป็นแขนของเราอย่างที่เราบอกว่าหลับตาแล้วหรือลืมตาก็ตามนะคะมีรูปนั่งในขณะที่นั่งก็จำท่าทางอาการของรูปที่ทรงอยู่ตั้งอยู่นะคะก็เข้าใจว่ารูปนั้นเป็นเราแน่ๆเพราะว่าเป็นรูปที่มีจริงและกำลังนั่งถ้ารูปนั้นนอนรูปนอนนั้นก็ต้องเป็นเราอีกจะเป็นคนอื่นได้ยังไงเพราะว่าอยู่ที่ตัวมานานแสนนานเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็เป็นสักกายทิฏฐิที่ยึดถือรูปนั้นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านะคะจะไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นไม่ใช่รูปทั้งตัวแต่เพียงแข็งที่ตัวเนี่ยขณะนั้นถ้าปัญญาไม่พอนะคะแข็งนั้นเป็นรูปของเราเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิ20หรืออัตตานุทิฏฐิ20นะคะเห็นรูปว่าเป็นเราจริงไหมคะส่องกระจกใครอยู่ในกระจก
5: เป็นเราอยู่ในกระจก
0: ดูสิคะเห็นรูปว่าเป็นเราถ้าไม่ใช่กระจกนะคะเดี๋ยวนี้กระทบสัมผัสกระทบสัมผัสใครคะไม่ใช่คุณธีรพันธ์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือว่าขณะนั้นก็คือว่ายึดถือรูปว่าเป็นเราแต่เวลาที่เรากระทบสัมผัสสิ่งอื่นเราไม่ได้ยึดถือสิ่งอื่นนั้นว่าเป็นเราแต่ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขณะนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทที่เป็นอัตตานุทิฏฐิแต่ว่าถ้าสักกายทิฏฐิคือตรงนี้ค่ะไม่ใช่ตรงอื่นที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราชอบอะไรบ้างคะ
5: ที่ชอบก็เยอะครับ
0: ที่ชอบเนี่ยค่ะไม่ใช่ภาษาบาลีก็ลักษณะนั้นก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือความติดข้องความต้องการภาษาบาลีใช้คำว่าโลภะตัณหาหลายชื่อมากเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะใช้คำอะไรตามลักษณะจริงๆในขณะนั้นเคยหวังอะไรบ้างไหมค่ะถ้าไม่ติดข้องจะหวังไหมเพราะฉะนั้นขณะใดที่หวังขณะนั้นก็เป็นความติดข้องในสิ่งที่ต้องการที่ยังไม่ถึงที่ยังไม่ได้แต่ก็เป็นความหวัง
5: อย่างคำว่ายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยครับ
0: ค่ะ
5: เป็นทิฏฐิแต่ไม่ใช่โลภะหรือว่ามีโลภะเกิดร่วมด้วย
0: ถ้ายึดถือสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราเป็นความเห็นผิดหรือเห็นถูก
5: เห็นผิดครับ
0: ค่ะภาษาบาลีก็ใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิประเภทไหนสักกายะเพราะว่ายึดถือตรงนี้ว่าเป็นเราไม่ใช่ที่อื่นแต่ก็เป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นความเห็นผิดจากความจริงของสภาพธรรมทั้งหมดค่ะผิดทั้งนั้นเพราะว่าสภาพธรรมจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็พอจะเห็นได้นะคะว่าความเห็นผิดคือไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะตามความเป็นจริง และโลภะชัดเจนหรือยัง
5: ก็ที่ผมเข้าใจตอนนี้คือเห็นผิดก็คือความเห็นผิดว่าสิ่งที่เห็นเจ้าธรรมะว่าเป็นตัวตนคือความเห็นผิดใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นความเห็นผิดแต่ถ้าขนาดไหนเห็นแล้วติดข้องขนาดนั้นก็มีโลภะด้วย
0: เห็นว่าเที่ยงไม่ได้เกิดดับเลยถูกหรือผิด
5: ก็ผิดครับ
0: ค่ะตรงไหนเที่ยง
5: ตรงที่คิดว่าเที่ยง
0: ค่ะตรงไหนล่ะคะที่เที่ยงตรงนี้เที่ยงไหมคะ
5: ไม่เที่ยงครับ
0: ตรงนี้เที่ยงไหม
5: ถ้าตอนนี้เที่ยงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเห็นผิดที่ยึดถือตรงนี้ว่าเป็นเรา
5: ครับ
0: แต่ก็เป็นความเห็นผิดและก็เห็นผิดว่าเที่ยงด้วยเห็นผิดว่าเป็นตัวตนด้วย
5: ครับ
0: ยังสงสัยเรื่องความเห็นผิดไหมคะ
5: ก็ละเอียดมาเลยครับก็ใจยังไม่หมด
0: เพราะฉะนั้นก็มีความเห็นผิดอย่างหยาบๆนะคะอย่างที่เข้าไปไหว้ต้นไม้ไหว้ปลาไหลเนี่ยแล้วไปไหว้ทำไมใช่ไหมคะอย่างนั้นก็ต้องเห็นผิดแน่นอนแล้วก็ไปบูชาอะไรต่ออะไรต่างๆหรือว่าไปขออะไรต่ออะไรต่างๆจากใครก็ไม่รู้นะคะบางทีก็เป็นช้างบางทีก็เป็นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็เป็นความเห็นผิด
5: อย่างการฟังธรรมแล้วก็มีความเห็นถูกเนี่ยครับ
0: ระดับขั้นฟังค่ะแต่ยังไม่ประจักษ์จนกว่าจะรู้ความจริงเมื่อไหร่นะคะก็ค่อยๆละความเห็นผิดจนกว่าจะไม่เหลือเลยโดยการรู้แจ้งอริยสัจธรรมทิฏฐิเข้าใจหรือยังคะใครไม่มีทิฏฐิ
5: คนที่ไม่มีวิชาทิฏฐิเลยก็พระโสดาบันขึ้นไป
0: พระโสดาบัน
5: ครับ
0: ใครไม่มีโลภะ
5: พระอรหันต์ครับ
0: พระอรหันต์เห็นไหมครับปัญญาต้องค่อยๆละกิเลสไปตามลำดับขั้นถ้ามีความเห็นผิดแล้วก็ยังไงก็ต้องมีโลภะแต่ว่ามีโลภะโดยไม่มีทิฏฐิได้เพราะว่าสะสมความติดข้องมานานมากถึงแม้ว่าจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงแต่ก็สะสมความยินดีพอใจในสิ่งนั้นได้ที่จะรู้ความต่างกันว่ายังไม่ได้ละความยินดีพอใจเพียงแต่ละความเห็นผิดหรือมานะใช่ไหม
5: หรือมานะ
0: ค่ะความสำคัญตนน่าสนใจนะคะเพราะว่าผู้ที่จะละความสำคัญตนได้คือพระอรหันต์พระโสดาบันยังละไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยให้รู้ตัวเลยนะคะมีความสำคัญตนมากน้อยต่างกันไม่ใช่ไม่มีเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดจะปรากฏหรือไม่ปรากฏค่ะอย่างเวลาที่เราไปรับประทานอาหารนะคะแล้วก็คอยไม่เห็นมาสักทีหนึ่งอาหารเนี่ยเป็นไงคะ
5: โกรธบ้าง
0: ค่ะ
5: ไม่ชอบที่อาหารไม่มา
0: ค่ะเพราะเราสำคัญหรือเปล่าค่ะแม้นิดหน่อยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะนอกจากว่าจะรู้จริงๆว่าขณะนั้นจิตกระด้างปกติธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ได้กระด้างอย่างนั้นนะคะแต่พอมีความสำคัญตนขึ้นมาเนี่ยใหญ่หรือมาสำคัญหรืออะไรอย่างนี้ค่ะขณะนั้นก็ทำให้จิตกระด้างแต่ว่าตามความจริงเนี่ยนะคะมานะไม่ได้เกิดกับโทสะเลยมานะเกิดกับโลภะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีมานะแล้วก็มีโทสะก็เลยเร็วมากเหมือนเห็นกับได้ยินเนี่ยเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงเห็นไม่ใช่ได้ยินฉันใดนะคะโลภะมานะก็ไม่ใช่โทสะแต่ว่าเกิดแล้วเวลาที่เราขุ่นเคืองใจด้วยความเป็นเราหรือว่าด้วยมานะหรือว่าบางทีไม่โกรธไม่ขุ่นเคืองนะคะแต่ว่าได้สิ่งที่น่าพอใจเหลือเกินค่ะดีใจไหมคะเราได้สิ่งนี้เนี่ยก็มีความเป็นเราที่สามารถที่จะได้สิ่งนั้นได้ขณะนั้นก็เป็นความสำคัญตนเพราะฉะนั้นกิเลสนี่มีมากนะคะแล้วก็จะปรากฏหรือไม่ปรากฏจะเล็กน้อยแค่ไหนหรือว่าจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นอะไรที่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้ก็ปรากฏให้รู้ได้คุณภูเก็ตมีมานะไหมคะแน่นอนค่ะใครไม่มีมานะพระอรหันต์เพราะฉะนั้นน่ากลัวนะคะ
2: ท่านอาจารย์ครับจากการที่สนทนาที่มูลนิธินะครับก็เรื่องธรรมะที่ควรเสพหรือไม่ควรเสพนะครับซึ่งก็มีข้อความว่าถ้าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วเป็นปัจจัยให้อกุศลธรรมเกิดสิ่งนั้นไม่ควรเสพ และถ้าเป็นปัจจัยให้กุศลธรรมเกิดสิ่งนั้นก็ควรเสพคือขณะนี้ก็เห็นนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าจะอบรมให้จิตควรแก่การที่จะเสพนะครับท่านอาจารย
0: ์ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงตามที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างที่คุณวิชัยกล่าวถึงนะคะก็คือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่จะได้ฟังนะคะว่าเดี๋ยวนี้อะไรควรเสพไม่ใช่ไปคอยจนถึงว่าตอนนั้นตอนนี้จะเสพอะไรแต่แม้แต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพยากแต่ก็ทรงแสดงไว้นะคะว่าสิ่งที่ควรเสพไม่ใช่นิมิตอนุพยัญชนะเพราะเหตุว่าถ้าเสพหรือติดข้องนะคะรู้ความเป็นนิมิตรู้ความเป็นอนุพยัญชนะขณะนั้นจะไม่เข้าใจลักษณะของธรรมะเพราะว่ามัวติดข้องในนิมิตของสิ่งที่ปรากฏและอนุพยัญชนะด้วยเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอโคจรอโคจระเพราะเหตุว่านิมิตอนุพยัญชนะไม่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญานะคะก็จะรู้ได้ว่าควรเสพความจริงที่มีจริงๆในขณะนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยอย่างขณะนี้ค่ะเห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าไม่เข้าใจ3คำนี้นะคะก็จะไม่เข้าใจคำว่าควรเสพและไม่ควรเสพแต่ถ้ารู้ว่าความจริงขณะนี้ก็คือว่าเห็นมีและก็กล่าวถึงเห็นจริงๆเฉพาะขณะที่กำลังเห็นเป็นธาตุรู้แล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็มีจริงๆนะคะยังไม่เป็นนิมิตอนุพยัญชนะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับทั้งจิตเห็นนะคะและสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ว่าอายุจะยาวกว่าจิตแต่ก็ดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นที่ควรเสพจริงๆคือเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏแต่เสพโดยที่ว่าเป็นเราไม่มีทางเป็นไปได้แต่ต้องเป็นปัญญาพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะจึงสามารถที่จะเสพคือเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะด้วยการฟังทีละเล็กทีละน้อยนะคะอย่าคิดว่าจะได้ผลเดี๋ยวนี้วันนี้แต่จากการฟังความจริงก็รู้ว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับอุปัตตินะคะการเกิดขึ้นชั่วขณะที่แสนสั้นเร็วมากเพราะมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆกระทบจากขุปสาระจริงๆจิตเจตสิกเกิดขึ้นกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเท่านี้เองค่ะฟังบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
2: คือถ้าอ่านข้อความก็คิดถึงเป็นเรื่องครับว่าอย่างเช่นบางครั้งการไปคลุกคลีกับสิ่งที่ให้เกิดอกุศลต่างๆก็ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยท่านอาจารย
0: ์อย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นไงคะควรเสพหรือไม่ควรเสพนิมิตอนุพยัญชนะทั้งหมดหรือเปล่าของความคิดแม้แต่ความคิดนะคะก็ต้องมีนิมิตอนุพยัญชนะด้วยแสดงว่าต้องเข้าใจความหมายจริงๆของคำว่าขณะนี้คืออะไรแล้วก็ที่ใช้คำว่านิมิตตะเนี่ยก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเร็วนะคะจนเป็นเรื่องใช่ไหมคะถ้าเพียงหนึ่งปรากฏแล้วก็ดับไปไม่เป็นเรื่องเลยแต่ว่าที่กำลังเป็นเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องฝันดีฝันไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทั้งหมดก็ไม่พ้นจากนิมิตอนุพยัญชนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรเสพอย่างยิ่งอย่างอุกฤษก็คือนิมิตอนุพยัญชนะเพราะว่าจะไม่สามารถทำให้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งมีจริงนะคะแต่ว่าไปจดจำสิ่งซึ่งไม่จริงเพราะเหตุว่าเป็นเพียงรูปร่างสันฐานหรือว่าแล้วแต่จะใช้คำอะไรก็ตามแต่นะคะของสิ่งที่เกิดดับสืบต่อจนเหมือนเที่ยงและเข้าใจว่าสิ่งนั้นยั่งยืนเพราะฉะนั้นถ้าเสพอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะไม่พ้นจากการที่ว่าโลกนี้เที่ยงเราเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่การที่จะสามารถเข้าใจถูกต้องจนกระทั่งละความเห็นผิดดับไม่เกิดอีกเลยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการอบรมปัญญาแม้ในขั้นของการฟังนะคะก็ไม่ข้ามคือเข้าใจแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะเพราะว่าแม้จะกล่าวว่าขณะนี้ควรรู้อย่างยิ่ง ไม่ใช่เมื่อวานนี้หรือขณะก่อนหรือสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะคะแต่ทำไมไม่รู้ทั้งได้ยินคำว่าควรรู้อย่างยิ่งคือเดี๋ยวนี้เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะมีปัจจัยที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่แม่กำลังเผชิญหน้านะคะแต่อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้ที่อดทนรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆถ้าฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนั่นเป็นหนทางเดียวนะคะที่จะไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะเข้าใจว่าถึงขณะนี้จะปรากฏเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ก็เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจเห็นในขณะนี้นะคะว่าเห็นจริงๆก็เป็นธาตุรู้ซึ่งอุปัตติเกิดขึ้นซึ่งใครยับยั้งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องมีกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตขณะนี้เกิดขึ้นเห็นเกิดแล้วต้องเป็นไปความประพฤติทั้งหมดนะคะย่อมประพฤติตามที่เป็นไปแต่ละคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นอย่างที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งนะคะย่อมประพฤติตามที่เป็นไปเพราะตามการสะสมเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะกำลังสะสมความเข้าใจสิ่งที่แสนยากที่สั้นมากแต่ก็มีจริงแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่อนะคะแต่ก็เพราะอาศัยความอดทนการฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความต่างของสภาพธรรมะที่ปรากฏโดยการที่ว่าสามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ว่าเหมือนฝันก็เพราะเหตุว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชั่วคราวแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเราพูดได้นะคะชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ชาตินี้เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเราทำอะไรบ้างช่วยกันนึกหน่อยสิคะนึกออกไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จำได้ไหมถึงสิ่งที่เราพูดหรือสนทนาธรรมกันเดี๋ยวนี้นะคะก็จำไม่ได้ทั้งหมดเพราะไม่เหมือนขณะที่กำลังได้ยินไม่เหมือนขณะที่กำลังคิดตามสิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะเพราะเกิดดับสืบต่อผ่านไปโดยไม่กลับมาอีกโดยยับยั้งไม่ได้นะคะจึงเหมือนความฝันยังไม่ตื่นเพราะว่าถ้าตื่นก็คือขณะที่รู้ลักษณะและความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเช่นแข็งเมื่อไหร่จะรู้ขณะที่กระทบนะคะเมื่อเช้านี้มีใครรู้บ้างคะกระทบแข็งนี่แน่นอนทุกคนเลยแต่ว่ามีใครรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นแข็งเมื่อไม่รู้ก็เหมือนฝันนะคะคือมีก็จริงแต่ก็หมดไปแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องเป็นเรื่องที่รู้ว่านะคะสิ่งที่ควรเสพสิ่งที่ควรรู้คือลักษณะที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้แต่เมื่อยังไม่สามารถจะเป็นอย่างนี้ได้นะคะการฟังและเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะก็จะละคลายความไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งผู้ที่ได้อบรมแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะรู้ความจริงได้จากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนและก็อบรมนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นความจริงก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่ควรเสพจะพ้นจากสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้แม้เดี๋ยวนี้ได้ยินคำนี้แต่ยังไม่ได้เสพด้วยปัญญาแต่ว่าถ้าฟังต่อไปเข้าใจต่อไปก็ไม่ทิ้งการที่จำอย่างมั่นคงว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งควรเสพยิ่งก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเห็นถูกด้วยความเข้าใจถูกเมื่อยังไม่เกิดก็สะสมความเห็นถูกและความดีเพราะฉะนั้นอย่างความดีเนี่ยนะคะดูเหมือนว่ารู้จักดีกันทุกคนและก็พูดถึงทำดีด้วยเดี๋ยวนี้แหละค่ะไม่ต้องรอขณะต่อไปเดี๋ยวนี้ทำดีโดยฟังธรรมะเห็นไหมคะก็ยังไม่รู้ว่าก็เป็นความดีอย่างหนึ่งแน่นอนค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวหรือว่าเราจะไปทำสิ่งที่ไม่มีสาระนะคะแต่ขณะนี้กำลังฟังสิ่งที่มีสาระและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี่คือความดีแต่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ฟังธรรมะดีหรือเปล่าต้องเป็นผู้ตรงพอหรือยังเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความดีไม่ได้รอเลยค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้ฟังหรือว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เห็นใครก็ตามเป็นมิตรดีทันทีไม่ต้องรออีกนะคะเดี๋ยวนี้มีอะไรที่จะช่วยคนอื่นได้ช่วยทันทีอนุโมทนาได้อนุโมทนาเนี่ยค่ะคือความดีทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวนี้จะทำให้เราไม่เพียงคิดว่าทำดี แต่วันนี้ทำหรือยังใช่ไหมคะทั้งที่กำลังอยู่ตรงนี้ค่ะทำดีก็คือว่าฟังธรรมะเข้าใจแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้กำลังได้ยินอย่างเนี้ยคิดอย่างอื่นเห็นไหมคะแม้ทำดีก็ยังบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นว่าดีคืออะไรกุศลทุกชนิดความเป็นมิตรนะคะแล้วก็สิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับทุกชีวิตก็คือว่าเมตตากับการระลึกถึงความตายซึ่งจะทำให้ขณะนั้นนะคะดีใช่ไหมคะถ้าเราคิดถึงความตายอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำไมจะต้องคอยทำดีวันต่อไปหรือว่าขณะต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าระลึกอย่างนี้นะคะขณะนั้นก็ดีคือต้องเข้าใจความดีด้วยค่ะว่าความดีไม่ต้องรอเลยเดี๋ยวนี้เติมความดีในชีวิตแต่ละวันไปเรื่อยๆเพราะเหตุว่าอกุศลมากมายเหลือเกินค่ะแม้ขณะที่กำลังฟังได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าขณะนั้นนะคะชอบหรือไม่ชอบหมดแล้วแล้วก็มีอีกปรากฏระหว่างนั้นไม่ได้ดีเลยแล้วก็ไม่ใช่ทำความดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากแล้วก็มีประโยชน์คุ้มกับการที่จะเกิดมาพร้อมด้วยโสภณะเจตสิกที่ทำให้เป็นมนุษย์ที่ไม่บ้าใบ้บอดหนวกพิการแต่ก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากการที่ชีวิตชั่วคราวแสนสั้นเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ที่จะทำให้สะสมความดีและปัญญาความเห็นถูกต้องต่อไปเพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามสั้นๆ นะคะอะไรควรเสพก็คือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏฟังจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็จะรู้ความต่างกันว่าขณะใดที่ยังเป็นนิมิตอนุพยัญชนะด้วยความไม่เข้าใจขณะนั้นก็เป็นอกุศลถ้ากุศลไม่เกิดและกว่ากุศลจะเกิดได้เนี่ยลำบากหรือว่าง่ายคะก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเป็นคนที่สะสมกุศลไว้มากค่ะเห็นใครไม่เดือดร้อนเลยเป็นมิตรทันทีหวังดีเกื้อกูลได้ไม่ว่าคนนั้นเป็นใครทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างดีกว่าไหมคะขุ่นเคืองไม่ชอบอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดแต่ละคำนี่ค่ะล้ำค่าคือสามารถที่จะให้ความจริงและเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะก็จะได้พบข้อความในพระไตรปิฎกที่ว่าน่าอัศจรรย์พระพุทธศาสนาทำให้รู้ว่าอะไรควรเสพหรือไม่ควรเสพหรือว่าอะไรมีประโยชน์และอะไรไม่มีประโยชน
6: ์กลับเรียนท่านอาจารย์ครับเสียงที่ทำให้เข้าใจธรรมะฟังแล้วกุศลเจริญแต่บางครั้งก็ไปฟังเสียงที่ว่าคนอื่นเสียงที่ใส่ร้ายเสียดสีอะไรต่างๆนะครับก็รู้สึกว่าคอยที่จะโกรธหรือขัดเคืองไปกับเขาเพราะนั้นเสียงที่ควรเสพกับเสียงที่ไม่ควรเสพก็รู้สึกมีความต่างอย่างชัดเจนครับท่านอาจารย์ครับ
0: ต้องลืมนะคะเสียงกับนิมิตเห็นไหมคะเวลาที่เขาพูดคำอะไรที่ไม่น่าฟังเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งทำให้เราพลอยเป็นไปด้วยเพราะนิมิตเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่ากว่าจะถึงการที่ว่านะคะเป็นธรรมะเสียงนั้นเกิดแล้วได้ยินแล้วตั้งใจที่จะได้ยินหรือเปล่า
6: ตั้งใจคร
0: ับไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคะแต่เกิดแล้วถ้าปัญญาอบรมแล้วไม่หวั่นไหวเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนั้นแม้อกุศลก็เป็นธรรมะค่ะแต่ว่าเราได้เดือดร้อนด้วยความเป็นเราอยากจะมีกุศลมากๆแต่ไม่รู้เลยว่ามากก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะให้เป็นกุศลมากได้ยังไงจะเอามากขนาดไหนคะต้องถึงการที่เข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้หรือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงที่ไม่น่าฟังหรือเสียงที่ทำให้จิตใจขุ่นเคืองก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงเพราะว่าปัญญาเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรนะคะกล้าที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ถ้าเป็นเรานี่กลัวจังนะคะไม่กล้าที่จะไปใกล้หรืออะไรอย่างนั้นแล้วก็ลืมด้วยว่าจะไปหรือไม่ไปจะใกล้หรือจะห่างก็เพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเป็นธรรมะที่เกิดแล้วเป็นแล้วแต่สิ่งที่ลำบากนะคะที่ยาก ที่ยังไม่ได้อบรมก็คือว่าคิดไปถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแทนที่จะเข้าใจสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงการที่จะ

0: ด้วยการสามารถที่จะดับกิเลสได้แต่ต้องเป็นปัญญาจริงๆนะคะที่รู้ทุกอย่างแม้แต่ว่าอโคจรหรืออโคจรสถานที่ที่ไม่ควรไปคืออะไรคำหรือวาจาหรือเรื่องราวทั้งหลายที่ไม่ควรเสพคืออะไรจนกระทั่งถึงสิ่งที่ควรที่สุดก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นที่เราฟังขณะนี้นะคะเพื่อไปถึงขณะที่เราสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เมื่อยังไม่เข้าใจก็ความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นแต่ละขณะซึ่งประมาทไม่ได้เลยก็จะทำให้อกุศลไม่งอกงามที่จะทับถมและปิดบังและก็ลืมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็คุยถึงเรื่องอื่นแต่ว่าจะนำมาสู่การที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่ทรงแสดงค่ะคือรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยอาศัยพระธรรมเทศนา45พรรษาเพื่อขัดเกลารักษาจิตซึ่งเน่าเป็นแผลเรื้อรังเป็นโรคมากมายนานาประการเนี่ยนะคะด้วยพระธรรมแต่ละข้อแต่ละคำอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนพิจารณาได้และเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าที่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าเพราะปัญญาความเห็นที่ถูกต้องอาศัยการฟังเพราะว่าแต่ละคนก็เดินทางมาแล้วทั้งนั้นแหละจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเดินทางต่อไปและชีวิตของใครที่เดินทางเต็มไปด้วยกุศลมากๆถ้าไม่มีเหตุเลยเป็นไปได้ไหมในเมื่ออกุศลไม่สามารถที่จะเลือกได้ถูกต้องว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็ทรงแสดงความจริงแต่จะบังคับใครให้มาทางนี้ได้ไหมก็ไม่ได้บอกว่านะคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏบอกแล้วทำไงอะคะใครจะมาทางนี้หรือว่าจะไปทางไหนเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยและก็รู้ปัจจัยด้วยว่าถ้าปราศจากปัญญาและกุศลก็ไม่บริสุทธิ์ค่ะยังไงยังไงก็ยังคงเป็นเรายังคงเข้าใจผิดอยู่ยึดถือสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราว่าเป็นเราด้วยเพียงเท่านี้เองนะคะจะนำมาซึ่งอกุศลมากมายเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นความประพฤติทั้งหมดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วแต่ว่าจะขณะนั้นเป็นประโยชน์อะไรเช่นจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏหรือจะเห็นว่าสิ่งใดควรกระทำสิ่งใดควรประพฤติสิ่งใดควรช่วยเหลือสิ่งใดไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องอันนั้นก็เป็นเพราะความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเห็นถูกมีหลายระดับค่ะทุกขั้นตอนแต่ว่าสูงสุดก็คือว่าสิ่งที่ไม่ควรเสพคือนิมิตอนุพยัญชนะแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะจะเป็นอย่างนั้นก็ต่อเมื่อเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่ามีการคิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จนจำไว้มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและกำลังฟังให้เกิดความเห็นถูกเพื่อจะได้เข้าใจและก็สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏให้เห็นได้ข้อสำคัญนะคะก็คือว่าธรรมะสำหรับใครต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากค่ะจะให้คนโน้นคนนี้คนนั้นหรือเพื่อตัวเองมองเห็นจริงๆค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปั่นป่วนนะคะที่เดือดร้อนที่วุ่นวายเนี่ยต้องเพราะอกุศลแม้แต่ความคิดของแต่ละคนในชีวิตประจำวันนะคะผิดพลาดพลั้งไปเนี่ยเพราะอกุศลไม่ใช่เพราะกุศลเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะในการที่ไม่เป็นประโยชน์เลยของอกุศลแล้วก็เห็นประโยชน์ของกุศลนี่ค่ะกุศลและจิตสามารถที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องในทุกกรณีพระโสดาบันที่เป็นมหาอมาตย์มีไหมคะ
1: มีครับผม
0: แล้วไงอะคะเป็นไม่ได้เหรอหรือว่าเป็นแล้วดีกว่ามหาอมาตย์ที่ไม่ใช่พระโสดาบันสามารถที่จะมีความเที่ยงตรงความถูกต้องนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่บนรากฐานของคุณความดีถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรจิตตั้งด้วยรากฐานของความดีที่จะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็บนรากฐานของคุณความดีไม่ใช่ด้วยความต้องการด้วยความเป็นตัวตนและคิดว่าทำอย่างนั้นแหละดี

0: นั่นคือไม่ถูกต้องนะคะถ้ามีความเข้าใจในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจในเรื่องของความดีนะคะคนนั้นจะเป็นผู้ที่มีปัญญามีความมั่นคงมีความละเอียดมีการรู้ปัญหาและก็สามารถที่จะแก้สิ่งที่เดือดร้อนวุ่นวายด้วยอกุศลมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่อกุศลไปแก้อกุศลได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมั่นคงนะคะในเรื่องคุณความดีแล้วก็ไม่ควรจะไปฝากคุณความดีนี้ไว้กับคนอื่นให้เขาเป็นคนดีให้คนนี้เป็นคนดีแล้วมาช่วยกันไม่ใช่นะคะตัวเองต้องดีและมั่นคงเพราะว่าคนอื่นจะมั่นคงได้ยังไงเขาอาจจะเข้าใจว่าอะไรดีแต่ทำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้สะสมมาที่จะมั่นคงบนรากฐานของคุณความดีที่ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะช่วยโลกช่วยทุกสถานการณ์ให้พ้นจากความปั่นป่วนให้พ้นจากความเดือดร้อนได้โดยที่ไม่ต้องหมุนไปตามสิ่งที่ไม่ดี
1: กราบท่านอาจารย์ครับคนผ่านนี่นะครับต้องห่างไกลสมแสดงที่ไม่ให้ครบไม่ให้เห็นก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะตัดสินใจว่าควรจะเป็นอย่างไรครับ
0: ที่บอกว่าไม่ครบคนผ่านแต่ก็ต้องเห็นคนพาลใช่ไหมคะต้องเผชิญหน้าต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็อาจจะหลงว่าคนพาลเป็นคนดีแต่ปัญญาจะไม่เห็นผิดอย่างนั้นเลยค่ะปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าพาลเป็นพาลบัณฑิตหรือคนดีคือคนดีคนชั่วคือคนชั่วเมื่อมีคนชั่วเผชิญหน้าประโยชน์อยู่ที่ไหนหรือว่าจะเสียประโยชน์ประโยชน์อยู่ที่จิตขณะนั้นรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าไม่ใช่ตามเขาไปนะคะรู้ว่าเขาเป็นใครจิตดีไหมคะขณะที่รู้ความจริงมีเมตตาดีหรือว่ามีโทสะดี
1: เมตตาดีกว่าครับ
0: มีเมตตาคือความหวังดีนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหวังดีกับเฉพาะคนดีใช่ไหมที
1: ่
0: บอกเจริญเมตตาเจริญเมตตาเนี่ยจำกัดเลยค่ะว่าต้องคนนี้คนนั้นหรือว่ายิ่งเจริญเมตตามีเมตตามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นสุขเท่านั้นร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนชั่วหรือคนดีเมตตาก็สามารถที่จะเป็นมิตรนะคะหวังดีไม่หวั่นไหวเป็นมิตรคือให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ใช่ว่าเป็นมิตรเขาต้องการอะไรเราก็ให้อย่างนั้นไม่ใช่มิตรนะคะแต่มิตรจริงๆคือความหวังดีจริงๆเนี่ยต้องให้เขาเข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดและเวลาที่พบคนผ่านเนี่ยค่ะถ้าเรามีความหวังดีมีความเป็นมิตรเนี่ยเราสามารถจะชี้แจงอธิบายเหตุผลให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรควรแต่เขาจะทำได้หรือไม่ได้จะดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราแต่ในขณะนั้นรักษาทั้งสองฝ่ายคือใจของคนที่เมตตาเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยค่ะโลกจะลุกเป็นไฟใครทำอะไรได้ใช่ไหมคะน้ำจะท่วมน้ำจะแห้งใครทำอะไรได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยค่ะต้องมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะใจมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าใจของเขาซึ่งชั่วเนี่ยจะกลับดีได้ไหมและจะกลับดีได้เมื่อไหร่แต่ความเป็นมิตรเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเนี่ยหวังร้ายกับใครเลยซึ่งคนที่ฟังนะคะหรือคบเราเนี่ยก็ต้องรู้ว่าขณะนั้นเราไม่ได้โกรธเรามีความหวังดีและเราชี้แจงเหตุผลซึ่งแล้วแต่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำหรือไม่ทำจะดีหรือไม่ดีนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่หน้าที่ของเราคือขณะนั้นรักษาจิตไม่ได้เดือดร้อนเลยกับความไม่ดีของใครแล้วก็มีความเมตตาที่จะอนุเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคนชั่วเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวลาคบเนี่ยนะคะทางเดียวเหตุผลเดียวคือเพื่ออนุเคราะห์แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะเห็นดีเห็นงามตามไปแต่ว่าถ้าอนุเคราะห์ไม่ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคบหาสมาคมกันเพราะฉะนั้นการคบหากันไม่ว่าจะคนดีคนไหนก็คือเพื่ออนุเคราะห์คนที่ไม่เข้าใจว่าอะไรดีอะไรชั่วก็อธิบายเขาด้วยความหวังดีขณะนั้นจิตไม่เป็นโทสะไม่เดือดร้อนและทั้งสองฝ่ายของคนที่รับฟังเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ถ้าเรามีโทสะไปใส่เขาโทสะเขาก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีความเป็นมิตรและหวังดีมีเหตุผลที่จะให้เขาไม่เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าพบใครสักคนหนึ่งที่ชั่วสามารถที่จะช่วยเขาประเสริฐมากไหมคะจากความชั่วให้เป็นความดีได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครค่ะนอกจากจะชี้แจงให้เข้าใจเหตุผลด้วยนะคะว่านั่นไม่ดียังหาทางออกให้เขาด้วย ม่ใช่ปล่อยเขาไปให้คิดเองซึ่งเขาคิดไม่ออกแน่เพราะฉะนั้นคนที่รู้คนที่เข้าใจเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยสถานการณ์ทุกอย่างได้ด้วยจิตที่ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นรักษาจิตสำคัญที่สุดมิฉะนั้นแล้วก็ต่างคนต่างเป็นโคลนนะคะอาบน้ำโคลนกันทั้งนั้นทั้งวันแล้วก็จะสะอาดได้ยังไง
1: ครับก็เรียกว่าแก้ปัญหาด้วยคุณความดีด้วยโสภณธรรม
0: ค่ะแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่จะสำเร็จได้อย่างเดียว
1: นี่เรียกว่าเป็นวิธีของบัณฑิตใช่ไหมครับ
0: ทุกคนที่มาถึงเราไม่ว่าเขาเป็นใครนะคะเราเป็นมิตร
1: ครับ
0: และเขาจะรู้ไหมว่าใจของเราจริงๆเป็นอย่างนี้หวังร้ายต่อเราก็เป็นเรื่องของเขาแต่ไม่กระทบกระเทือนความมั่นคงของเราในความดี
1: เรียกว่าประโยชน์ของตนสำคัญที่สุดใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าวันหนึ่งก็จากโลกนี้ไปแล้วค่ะไปไหนก็ไม่รู้เอาเรื่องของโลกนี้ตามไปไม่ได้เลย
1: ถ้าไปโกรธก็ยิ่งทำร้ายตัวเอง
0: แน่นอนค่ะ
1: แล้วก
0: ็สะสม
1: ยิ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น
0: ถูกต้องค่ะ
1: ก็อย่างที่ท้าวสักกะได้สนทนากับมาตรีเทพบุตรในสักกะสังยุตวิธีอย่างรุนแรงนะครับที่มาตรีเทพบุตรบอกว่าคนพาลนี่ต้องกำราบด้วยวิธีที่รุนแรงจึงจะเอาเขาอยู่แต่ท้าวสักกะกล่าวว่าต้องกำราบด้วยคุณความดีคือขันติครับ
0: ถ้าคิดผิดนะคะก็เอาแต่ความชั่วทั้งนั้นไปปราบกันใช่ไหมคะแต่ถ้าคิดถูกก็คือว่าความดีเท่านั้นที่ชนะได
1: ้ทุกยุคทุกสมัย
0: ทุกยุคทุกสมัยค่ะ
1: ทุก
0: เพราะว่าแหล่งที่เกิดของคุณความดีคือที่จิตชำระจิตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นขณะใดที่หวั่นไหวนะคะขณะนั้นก็ลืมธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้ประพฤติตามธรรมะแต่ขณะใดก็ตามที่ไม่หวั่นไหวมีความเข้าใจถูกต้องมีความหวังดีทั่วไปเสมอกันหมดที่ใช้คำว่าเจริญเมตตาเนี่ยไม่ได้เลือกบุคคลเลยแต่ว่าขณะนั้นจิตก็เปี่ยมหรือว่ามีเมตตามีความหวังดีไม่ได้หวังร้ายเลยขณะนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นที่บอกว่านะคะกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมชำระจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องรู้ขณะที่ต่างกันของกุศลกับอกุศลถ้าไม่รู้ก็เป็นอกุศลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆเนี่ยรอไหมว่าให้เขาเป็นคนดีซะก่อนเราถึงจะอนุโมทนาเขาแต่ว่าถ้าเราสามารถช่วยเขาด้วยจิตที่มั่นคงด้วยความดีคือดีขณะนั้นด้วยความเป็นมิตรสะสมความดีเนี่ยไม่ใช่ไปพบคนชั่วแล้วจะสะสมไม่ได้นะคะมีความหวังดีมีความเมตตาเมื่อไหร่นั่นคือขณะนั้นดีถ้าไม่ได้มีการกระทำความดีอกุศลจิตเกิดไม่มีทางที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นทำความดีทุกโอกาสไม่เว้นแม้ขณะที่พบใคร
1: ผู้ที่กำราบคนพาลด้วยอาญาที่รุนแรงอย่างไปฆ่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงและใจของเราก็เศร้าหมอง
0: ถูกต้อง
1: และก็เป็นบาปหรือไปว่าไปทำร้ายเขาก็คือไม่ใช่วิธี
0: ค่ะเพราะว่ากรรมได้กระทำแล้วคือการฆ่า
1: ครับผม
0: ต้องมีผลสำหรับคนที่กระทำ
1: และก็ไม่ใช่วิธีแก้ที่ถูกต้องด้วย
0: ได้รับผลอะไรแล้วคะ
1: ก็เป็น
0: คนอื่นไม่ได้รับแต่ตัวเองได้รับเพราะเหตุที่ได้กระทำ
1: แล้วก็ไม่ได้ช่วยทำให้เขาดีขึ้นเลย
0: ไม่เลยค่ะไม่มีทางเลยช่วยเขาต้องช่วยให้เขาฟังเหตุผลเข้าใจเหตุผลพระเชนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยโลกด้วยการทรงแสดงธรรม
2: มีกิเลสมากแค่ไหนสะสมกิเลสไว้ในจิตมากมายดังนั้นทันทีที่ตื่นขึ้นกิเลสก็เกิดได้อย่างง่ายดายเป็นปกติและถ้าพอใจที่จะมีกิเลสต่อไปหรืออยากจะหมดกิเลสเร็วๆก็เป็นโลภะทั้งสิ้นแต่การที่จะละกิเลสได้ต้องเริ่มจากปัญญาที่เข้าใจความเป็นธรรมดาของกิเลสจากการสนทนาธรรมวันอาสาฬหบูชาที่มสพ.30 กรกฎาคม 2558

ใครกลัวกิเลสบ้างคะมีอยู่ก็ไม่กลัวเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าที่คุณกำปั่นถามว่ากิเลสมีมากมากอย่างไรถ้าตอบก็คงเหลือเชื่อแค่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีอายุสั้นมากเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพียงแค่นี้รู้ไว้ก่อนจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ขณะนี้อะไรปรากฏมากมายหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดหนึ่งขณะแล้วดับเกิดขึ้นทางตาเพียงเห็นทางหูเพียงได้ยินแล้วดับแต่ขณะนี้มีทั้งเห็นทั้งได้ยินด้วยมากมายแต่ว่าตามความเป็นจริงคือเห็นหนึ่งขณะดับยังไม่เป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นกว่าเห็นจะเห็นจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏเป็นรูปร่างสังขารใครนับได้ว่าจิตต้องเกิดดับมากเท่าไหร่แต่นี้รูปร่างสังขารเต็มไปหมดเลยและสิ่งที่จิตกำลังเห็นขณะนี้ก็เกิดดับด้วยแต่ช้ากว่าจิตจิตเกิดดับ17ขณะจิตไม่ต้องคิดเลยเร็วแค่ไหนและก็รูปที่กระทบตาที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นดับเมื่อจิตเกิดดับไปแล้ว17ขณะแต่ก่อนนั้นนะคะก่อนที่จะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นคนมากมายขณะนั้นก็มีกิเลสเกิดแล้วตามการสะสมซึ่งพร้อมที่จะเกิดเวลาที่กิเลสไม่เกิดก็คือขณะที่หลับสนิทหลับสนิทกิเลสมียังไม่ได้ดับแต่ไม่เกิดไม่ปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นในขณะที่ดับเหมือนไม่มีกิเลสเลยแต่ทันทีที่ตื่นทันทีที่ปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายยังไม่ทันเป็นรูปร่างสันฐานนิมิตใดเลยกิเลสก็เกิดแล้วเพราะสะสมมามากพร้อมที่จะเกิดทันทีเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเหมือนสิ่งที่หมักดองนานและพร้อมที่จะไหลทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบหรือจะกล่าวว่าเหมือนกับต้นยางทันทีที่กรีดหรือเจาะไปเพียงนิดเดียวยางก็ซึมออกมาแล้วฉันใดเพราะฉะนั้นกำลังนอนหลับสนิทกิเลสไม่เกิดแต่ไม่ได้หมายความว่ากิเลสไม่มีมีพร้อมที่จะเกิดเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งสิ่งที่ปรากฏกำลังเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้เห็นว่ากิเลสขณะนี้นับได้ไหมเห็นก็นับไม่ได้ละเพราะฉะนั้นกิเลสที่เมื่อเห็นแล้วก็มีความติดข้องทันทีและแต่ว่าจะเป็นประเภทใดกิเลสระดับนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ใช้คำว่าอาสวะนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงให้แต่ละคนได้ตระหนักว่าไม่รู้มากมายแค่ไหนเพื่อที่จะได้ฟังพระธรรมต่อไปเข้าใจต่อไปทีละเล็กทีละน้อยที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ว่ากิเลสทั้งหมดนี่ค่ะสามารถที่จะดับได้ไม่เกิดอีกเลยแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้ไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่ด้วยการขวนขวายพยายามที่จะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมเข้าใจขึ้นพระแม่แต่ความเข้าใจก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดเองไม่ได้เลยค่ะเจริญเติบโตเองก็ไม่ได้ฟังวันนี้แล้วไม่ฟังอีกเลยนักจะให้ปัญญาสามารถที่จะไปดับกิเลสอะไรได้ก็เป็นสิ่งซึ่งเหตุกับผลต้องตรงค่ะพอใจไหมคะที่รู้ได้เข้าใจว่ามีกิเลสตอนนี้เริ่มคิดไม่ตอบง่ายๆแล้วนะคะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะพระเชนถามว่าพอใจไหมที่เข้าใจว่าตัวเองมีกิเลสมากถ้าไม่ถามไม่รู้เลยนะคะว่าผู้ฟังเรียนละเอียดแล้วก็รู้จักกิเลสแค่ไหนพอใจไหมคะใช้คำว่าพอใจนะพอใจไหมคะยินดีไหมที่ได้รู้ว่าตัวเองมีกิเลสมากยินดีเป็นโลภะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ากิเลสพร้อมไหมคะที่จะเกิดถ้าไม่ใช่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นก็ทางใจแค่นี้ค่ะน่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทรอบคอบอย่างยิ่งในการฟังพระธรรมหรือเปล่าเพราะแค่นี้เพียงฟังก็เผินมากละดีใจไหมที่รู้ว่าได้เข้าใจว่าตัวเองมีกิเลสมากไม่พอใจที่มีกิเลสมากหรือเปล่าคะ
ตอนนี้จะตอบได้ยังไงคะค่อยชัดเจนขึ้นนะคะไม่พอใจที่มีกิเลสมากมากหรือเปล่าอยากจะมีกิเลสน้อยน้อยลงหรือเปล่าอยู่ในโลกของกิเลสก็เป็นไปตามกิเลสถ้าไม่อาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งใครจะรอดพ้นจากบ่วงของมารกิเลสมารมีมารหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนตั้งจิตไว้ชอบในการฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงไม่รีบร้อนไปไหนนะคะถ้าไปก็ผิดเพราะเหตุว่าไปด้วยความต้องการเบิกบานไหมที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจถูกว่ามีกิเลสเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์แม้รู้ว่ามีกิเลสแต่เป็นความเข้าใจถูกก็เบิกบานที่ได้เข้าใจความจริงว่าเป็นผู้ที่มีกิเลสถูกต้อง

ต่อพระรัตนตรัยถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่สามารถจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและมอบตนต่อพระรัตนตรัยคือเห็นประโยชน์ในการศึกษาและประพฤติตามธรรมะได้เลยเพราะยังเป็นไปด้วยอำนาจกิเลสมากมายแม้จะเกิดเป็นเทพในสวรรค์ก็ตามจากการสนทนาพระสูตรเรื่องการฟังธรรมที่มสพ.8 สิงหาคม 2558

ทุกคนที่นี่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าคะได้ยินคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเคยพูดด้วยหรือเปล่าพูดแล้วผ่านไปเลยไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรหรือว่าแต่ละคำจริงใจแค่ไหนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสังฆรัตนะคือพระสงฆ์สาวกที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยะบุคคลเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพึ่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าพึ่งจริงๆอย่างไรหรือพึ่งจริงๆแค่ไหนตามลำดับของความเข้าใจที่สะสมมาแล้วที่กำลังสะสมอยู่และจะสะสมต่อไปข้อความในพระไตรปิฎกมีว่ามอบตนให้พระศาสดาหรือพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมอบตนก็คือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้ามิฉะนั้นไม่ชื่อว่ามอบตนแต่ว่าถ้าเพียงแต่กล่าวตามหมดแล้วผ่านแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการที่จะกล่าวคำนั้นแม้แต่จะกล่าวไปแล้วก็ยังไม่ได้ประโยชน์เพียงแต่กล่าวแต่ถ้าเป็นผู้ที่ลึกซึ้งรอบคอบรู้ว่าพระธรรมละเอียดแม้ว่าขณะนี้ก็มีธรรมะทั้งนั้นเลยก็ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเหล่านี้เลยถึงขั้นที่จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เป็นผู้ที่ฟังด้วยความเคารพในธรรมะเพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อฟังต่อไปมีความเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะอย่างบุคคลในครั้งโน้นได้แต่ว่าเมื่อยังไม่ใช่ก็จะต้องฟังต่อไปเพราะฉะนั้นการที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็ตามลำดับของความเข้าใจแล้วก็ข้อความที่ว่ามอบตนแก่พระรัตนตรัยจากคำที่กล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหมายความแค่ไหนฟังธรรมะโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเหมือนกับตรัสกับตนเมื่อมอบตนแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือน้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำที่ได้ทรงแสดงไว้ถ้าไม่มอบตนก็พูดไปเถอะฟังไปเถอะแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามอย่างนั้นชื่อว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือว่ามอบตนหรือยังหรือว่ากล่าวไว้ก่อนกล่าวไว้ก่อนแต่ยังไม่มอบตนแต่ถ้ามอบตนจริงๆคือเห็นคุณค่าจริงๆค่ะกิเลสที่มากมายมหาศาลสามารถจะค่อยๆละคลายไปจนกระทั่งดับได้เป็นสมุจเฉทเพราะว่าทุกคนในขณะนี้อยู่ในภพที่ลำบากด้วยกิเลสในมนุษย์เห็นกิเลสมากไหมคะคิดว่าบนสวรรค์กามาวจรเทพจะมีกิเลสมากไหมคะที่ไหนที่ไหนก็ต้องมีกิเลสมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะมีคำอุปมาว่าอวิชชาความไม่รู้เปรียบเหมือนลูกศรที่แทงเข้าไปในใจแล้วฉาบทาด้วยยาพิษมีทางไหมที่จะเข้าใจธรรมะถ้าตราบใดที่ยังมีอวิชชาและก็ไม่รู้เลยว่าขณะใดก็ตามที่อกุศลเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชามีความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะด้วยความเป็นตัวตนที่อยากจะเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้แต่ฟังเพราะสำนึกว่าเป็นผู้ไม่รู้และก็จะรู้ได้ยิ่งฟังยิ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นมอบตนคือฟังเพื่อกล่าวคำใดก็จะประพฤติปฏิบัติตามคำนั้นเพราะว่ากิเลสมากเหลือเกินวันนี้ใครเห็นกิเลสของตัวเองบ้างไม่ต้องกิเลสคนอื่นคนอื่นเยอะแต่ตัวเองเนี่ยคือหนึ่งเพราะฉะนั้นแค่ตัวเองหนึ่งกิเลสแค่ไหนไม่มีการรู้เลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละคำเพื่อให้แต่ละบุคคลเกิดปัญญาความเห็นถูกต้องในความไม่ดีของตนเองในอกุศลของตนเองเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะว่าก่อนอื่นถ้ายังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจะดับกิเลสใดๆไม่ได้เลยภพนี้กิเลสมากเพราะอะไรคะเพราะอยู่ในโลกนี้ก็จะไปเห็นกิเลสอื่นได้ยังไงอย่างวันนี้มีขณะนี้เนี่ยขณะนี้นะคะรู้ไหมว่ามีกิเลสแล้วและจะกล่าวว่ามากเนี่ยถ้าศึกษาจริงๆก็จะเข้าใจได้นะคะว่ามากอย่างที่ต้องฟังพระธรรมเท่านั้นที่สามารถจะทำให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีได้จนค่อยๆละความไม่รู้
อีกไม่นานก็จะไปสู่ภพต่างๆก็ควรที่จะคิดถึงภพอื่นบ้างเช่นกามาวจรเทศผู้ที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจเป็นกุศลถ้ากรรมนี้ให้ผลก็จะเกิดในสุคติภูมิมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แล้วภูมิอื่นล่ะสวรรค์ก็ต้องสะดวกสบายสุขสำราญมากกว่านี้แต่ข้อความในพระไตรปิฎกก็มีว่ากามาวจรเทศเร่าร้อนเพราะถูกแผดเผาด้วยกิเลสกามาวจรเทศไม่ว่าสวรรค์ชั้นไหนเพราะคงไม่ถึงรูปพรหมแน่เร่าร้อนเพราะถูกเผาด้วยกิเลสกิเลสนี่ก็รวมทุกอย่างโลภะโทสะโมหะมานะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าพระเจ้าพ้นไปได้ไหมเมื่อไปเกิดบนสวรรค์แต่สำหรับสวรรค์เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างปราณีตสะดวกสบายมีความสุขมากกว่าโลกมนุษย์แต่ถึงอย่างนั้นสบายอย่างนั้นนะคะสะดวกอย่างนั้นก็ยังถูกแผดเผาเร่าร้อนเพราะถูกแผดเผาด้วยกิเลสเพราะเหตุว่าจิตฟุ้งซ่านในการบริโภคของซึ่งเป็นพิษเป็นปกติใครจะรู้บ้างของดีๆทั้งนั้นนะคะสวยๆงามๆน่าเพลิดเพลินเจริญใจแต่ก็ขณะใดก็ตามที่กำลังมีสิ่งนั้นชวนะกุศลและอกุศลซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอกุศลคือความไม่รู้และความติดข้องก็แผดเผาละขณะนั้นเพราะจิตฟุ้งซ่านขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นฟุ้งซ่านนี่คือการศึกษาธรรมะแม้แต่เพียงคำเดียวคือเราจะไม่รีบร้อนไปถึงคำว่าภพมีกี่ภพหมายความว่าอะไรแต่ก็คือเดี๋ยวนี้นั่นเองทุกอย่างก็คือเดี๋ยวนี้พระเจ้าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ทำให้สามารถที่จะไตร่ตรองแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะตัดสินด้วยตัวเองว่าจะมอบตนแก่พระศาสดาหรือพระรัตนตรัยหรือเปล่าคิดว่ายังไงคะมอบตนกลัวตกใจไม่ดีหรือจะต้องไปเป็นทาสรับใช้หรืออะไรหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยมอบตนที่จะเป็นผู้ที่มีพระศาสดาคือผู้ที่เป็นที่พึ่งในคำสอนที่สามารถจะทำให้คนที่ไม่ดีค่อยๆดีขึ้นด้วยตนเองเพราะเหตุว่าคนอื่นก็ทำอะไรให้ไม่ได้เลยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งแล้วแต่ถ้าใครไม่เห็นใครไม่เข้าใจใครไม่ประพฤติตามพระองค์จะว่าอะไรเขาได้เพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะช่วยบุคคลอื่นได้เลยนอกจากคำซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นบัญญัติพละอาศัยคำของคนอื่นสามารถที่จะทำให้เกิดการไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองแล้วก็รู้ว่าอีกนานไหมที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมั่นคงขึ้นหรือเปล่าที่จะไม่ฟังพระธรรมด้วยกันอยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะรู้อย่างนี้ด้วยความเป็นตัวตนแต่ไม่ได้เห็นคุณค่าของการที่แต่ละหนึ่งคำถ้าไตร่ตรองจริงๆก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือจากความที่ไม่รู้ก็ทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปสู่สวรรค์เต็มไปด้วยสิ่งที่เพลิดเพลินนะคะไม่ทุกร้อนไม่เดือดร้อนเหมือนโลกนี้เลยแต่ก็ถูกแผดเผาให้เร่าร้อนด้วยกิเลสในขณะที่บริโภคของซึ่งเป็นพิษตามปกติไม่ใช่เฉพาะในสวรรค์แม้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านอุปมาว่าดุจกองไฟสุมด้วยไม้แห้งลุกโผล่ด้วยแรงลมชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะทุกขณะไม่ใช่ไม่มีไฟกองไฟแน่นอนทุกคนมีจะกี่กองก็แล้วแต่ก็คือไฟทั้งนั้นแหละอกุศลทั้งหลายก็เป็นกองไฟซึ่งสุมด้วยไม้แห้งไม่เคยขาดเชื้อเพลิงเลยแล้วก็ลุกโผล่ด้วยแรงลมขณะไหนที่ปรากฏความเดือดร้อนใจอย่างมากขณะนั้นก็ชัดเจนเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ไฟสามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้ว่าเป็นไฟนี่คือกามาวจรภพหรือกามาวจรเทพไปไหมคะก็ดีกว่ามนุษย์และนรกมนุษย์นี่ก็เป็นสุคติแต่ว่าอบายภูมินั้นก็หนักหนากว่านี้มากแต่ให้เห็นพระคุณถ้าไม่ตรัสไว้อย่างนี้เราจะคิดไหมว่าใครล่ะสามารถที่จะช่วยให้แต่ละคนเนี่ยพ้นจากสภาพที่เป็นอย่างนี้วันแล้ววันเล่าเพราะเหตุว่าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้
เช่นแค่คำว่าเช่นคำเดียวเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่มีเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดแล้วก็ดับจริงๆแล้วลืมไปว่าไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงนี้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสลดไหมคะยังฟังเท่าไหร่ก็ยังเป็นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งระดับไหนระดับที่ถ้ามอบตนนะคะฟังต่อไปศึกษาต่อไปเพราะเหตุว่าเหมือนคนที่จมอยู่กลางมหาสมุทรไม่มีทางที่จะออกไปพ้นโอคะสังสาระของความไม่รู้ได้เลยจนกว่าจะมีความเข้าใจที่สะสมไปสะสมไปด้วยการละคลายไม่ใช่ด้วยความติดข้องแต่ด้วยการรู้ว่าธรรมะสำหรับละเพราะฉะนั้นมอบตนคือทุกคำที่ได้ฟังประพฤติตามที่จะฟังต่อไปไม่ง่วงเหงาไม่มีโทสะก็แล้วแต่ว่าแต่ละขณะนี้กำลังเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำในพระไตรปิฎกไม่มากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะเห็นคุณค่าและพระธรรมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะที่จะได้ฟังต่อไปก็ดีมากแต่ไม่ใช่ฟังเพราะอยากจะเข้าใจแต่เห็นตัวเองฟังเมื่อไหร่ก็นี่แหละคือธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังก็เพื่อที่จะเริ่มเข้าใจขึ้น

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1039ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559
2: ค่ะอาจารย์หนูได้ยินมาคำหนึ่งนะคะคือได้ยินมานานพอสมควรเหมือนกันที่ว่าพอใจตามมียินดีตามได้นะคะอาจารย์แต่ก็ยังไม่มั่นคงอยู่ดีค่ะอาจารย์เพราะว่ายังมีความติดข้องเพราะว่าเรายังต้องใช้ชีวิตอีกนานใช่ไหมคะ
3: ทุกคนเนี่ยต้องการความสุขในชีวิต
2: ค่ะ
3: ไม่ได้ห้ามเลยแต่ถ้ามากเกินไปทำทุจริตเป็นโทษไหมเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีความยินดีมีความต้องการในทางที่ถูกไม่กระทำทุจริตไม่ให้โทษที่จะทำให้ต้องไปเดือดร้อนกับใครหรือตัวเองในภายหน้าด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตามความเป็นจริงว่าทุกคนมีกิเลสแต่กิเลสมากทุกมากกิเลสน้อยทุกน้อยถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นห้ามกิเลสไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครห้ามเลยแต่ให้เข้าใจความจริงว่ากิเลสมีหลายระดับระดับที่เป็นธรรมดานะคะที่ทุกคนมีก็คือว่าชอบเห็นสิ่งที่สวยงามชอบได้ยินเสียงที่เพราะชอบได้กลิ่นหอมชอบรสอร่อยชอบการกระทบกายที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนและใจก็ชอบเรื่องที่ไม่ทำให้เดือดร้อนที่เป็นสุขนี่คือปกติธรรมดาที่เป็นเรื่องของกิเลสความติดข้องความพอใจนะคะทั้งบ้านเนี่ยมีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่เก็บไว้ใช่ไหมคะตั้งแต่ขอบประตูบ้านรั้วบ้านจนถึงข้างในบ้านค่อยๆเก็บมิดชิดที่สุดในสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วก็ค่อยๆวางออกไปขยายออกไปจนกระทั่งถึงนอกบ้านก็แสดงถึงความติดข้องตามลำดับใช่ไหมคะเป็นปกติไหมคะเป็นปกติจึงใช้คำว่าสัมโลภะเป็นธรรมดาไม่ใช่การทำทุจริตด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อยังเป็นผู้ที่มีกิเลสก็มีกิเลสแต่ว่าไม่ทำชั่วทำความดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ประมวลคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด45พรรษาก็คือโอวาทปาติโมกข์ที่รู้ว่ามีโทษมากนะคะที่กิเลสมีกำลังถึงกับกระทำทุจริตแล้วจะทำยังไงล่ะคะถ้ามีแต่กิเลสมากๆทุกวันแต่ก็เห็นได้เลยค่ะว่าความดียังมีโอกาสที่จะทำได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ประมาทเราจะทำความดีเยอะๆนี่คงยากแต่ว่าความดีเล็กๆน้อยๆยังไม่ทำก็มีจริงไหมแล้วไงคะแล้วพอถึงความดีอย่างมากที่จะดับกิเลสเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทแม้ความดีเพียงเล็กน้อยนะคะนี่คือผู้ว่าง่ายจริงๆทำเลยค่ะเพราะว่าถ้าขณะนั้นไม่ใช่จิตที่เป็นจิตที่ดีขณะนั้นก็เป็นจิตที่เป็นอกุศลเหมือนเดิมธรรมะสองฝ่ายตรงกันข้ามนะคะโลภะคือติดข้องอโลภะไม่ติดข้องโทสะคือความโกรธขุ่นเคืองอโทสะคือไม่โกรธอภัยได้เมตตาได้โมหะความไม่รู้ที่มีทุกข์อยู่ทุกวันทุกชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้นะคะทุกข์ยังน้อยกว่าในนรกมากมายแล้วถ้ากระทำกรรมหนักความชั่วอย่างร้ายแรงก็ต้องเป็นไปตามเหตุคือทำให้ผลเกิดคือเกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายต่างๆเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้ก็มีธรรมะเกิดโดยเราบังคับไม่ได้แต่ว่าเป็นธรรมะที่ยังเกิดอยู่ยังไม่ถึงระดับนั้นแต่ถ้าเหตุที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นแม้เป็นมนุษย์ยังเจ็บไข้ได้ป่วยมาจากไหนสิ่งที่ดีเหตุที่ดีต้องทำให้เกิดผลที่ดีถ้าสิ่งที่ไม่ดีกระทำแล้วก็ต้องทำให้เกิดผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีไม่ใช่คนอื่นทำให้พอที่จะเข้าใจไหม ว่าเหตุดีอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็นำมาซึ่งผลที่ดีเหตุไม่ดีคือจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตไม่ดีนั่นแหละทำให้จิตที่เป็นผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผลที่ไม่ดีก็คือการเกิดเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเกิดเป็นอะไรเกิดมาแล้วแต่ละขณะของชีวิตก่อนจะจากโลกนี้ไปก็ยังเลือกไม่ได้อีกเพราะกรรมทำให้มีตาเพื่อที่จะเห็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตามผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วมีหูไว้ทำไมคะมีประโยชน์นะคะได้ฟังเสียงที่ทำให้เข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นตาหูเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เห็นต้องเห็นแน่เลือกเห็นไม่ได้อยากเห็นสิ่งที่ดีไหมคะ
2: ค่ะอยากค่ะ
3: แต่บางครั้งก็เห็นสิ่งที่ไม่ดี
2: เ
3: ป็นมนุษย์เกิดมาแล้วเป็นผลของกุศลก็ควรที่จะมีแต่ผลของกุศลแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะเหตุว่าไม่ได้มีเพียงกรรมเดียวที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะคะชาตินี้จนถึงวันนี้ทำกรรมไว้เท่าไหร่รวมถึงชาติก่อนๆในแสนโกฏกับกรรมที่ได้ทำแล้วค่ะยังมีโอกาสที่จะให้ผลแม้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชวรทรงแสดงอดีตกรรมของพระองค์นะคะไม่ได้มีใครทำให้เลยแต่เพราะได้กระทำกรรมด้วยเจตนาด้วยความจงใจที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผลไม่ดีก็เกิดขึ้นโดยจิตที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นผลของกรรมที่ได้ทำไว้แล้วก็เกิดขึ้นแก่ตนถ้าถูกแทงยิงบาดเจ็บใครทำ
2: ผลของกรรมที่เคยทำ
3: ถูกต้องค่ะทำให้ไม่โกรธคนที่ทำเพราะโกรธเป็นเหตุที่จะให้กระทำทุจริตถ้าโกรธมีกำลังก็โต้ตอบหรือทำอะไรก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องรู้ความต่างกันของปัญญากับความไม่รู้ความไม่รู้ก็ทำให้เกิดติดข้องทำให้เกิดโกรธหรือว่าไม่ได้สิ่งที่พอใจก็ทำทุจริตกรรมต่างๆแต่ปัญญาจะไม่นำไปสู่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเกิดมานะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะได้ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะและทำความดีอย่างอื่นไม่สำคัญเลยค่ะเห็นสิ่งที่ถูกเห็นเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ถ้ารู้จริงๆนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้และเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้แต่ปัญญายังไม่ถึงระดับที่สามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะก็ทำให้ความไม่รู้เนี่ยลดน้อยลงไปขณะนี้ที่ไม่รู้ความจริงของเห็นซึ่งเกิดดับเพราะว่าขณะที่ได้ยินเห็นต้องไม่มีและได้ยินขณะใดเห็นต้องไม่มีขณะนั้นเห็นขณะใดต้องไม่มีได้ยินขณะนั้นทีละหนึ่งสภาพรู้ที่เกิดขึ้นที่เป็นจิตเนี่ยนะคะเกิดดับแต่เมื่อจิตเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวแล้วก็ดับเร็วมากจนกระทั่งไม่รู้เลยว่าขณะนี้จิตเกิดดับแต่ต้องค่อยๆพิจารณาจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะละคลายความไม่รู้และยึดถือว่าเราเห็นแต่ความจริงเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งค่ะถ้าเข้าใจขึ้นนะคะก็จะไม่เป็นทุกข์เลยไม่ว่าจะกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยกำลังเดือดร้อนกำลังจะจากโลกนี้ไปก็สามารถที่จะขณะนั้นเข้าใจถูกต้องได้ในความจริงของสิ่งที่ปรากฏพระเจ้าพิมพิสารนะคะเป็นพระเจ้าแผ่นดินมคธสุปปพุทธกุฏฐิเป็นขอทานโรคเรื้อนทั้งสองท่านเป็นพระโสดาบันมีอะไรที่ต่างกันเห็นเกิดดับได้ยินเกิดดับคิดเกิดดับโลภะโทสะโมหะความไม่รู้สะสมไปแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าชาติไหนเนี่ยค่ะกรรมที่ได้ทำแล้วทั้งหมดเนี่ยจะให้ผลขนาดไหนแต่ให้ทราบว่าขณะแรกก็คือเกิดแล้วยังต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5ทางเนี่ยค่ะเป็นการรับผลของกรรมชั่วหนึ่งขณะที่เห็นหลังจากนั้นอีก3ขณะและอกุศลหรือกุศลก็เกิดตามการสะสมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะกุศลเกิดมากหรืออกุศลเกิดมากใครจะรู้นอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะซึ่งธรรมะฝ่ายดีนะคะก็เกิดขึ้นแล้วก็สะสมไป ธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นก็สะสมไปทำให้แต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันเป็นอุปนิสัยต่างๆไม่มีซ้ำกันเลยแม้แต่หนึ่งขณะจิตคนเดียวเนี่ยนะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ก็ได้แต่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแล้วเราอยู่ไหนล่ะคะก็เป็นธรรมะตั้งแต่เกิดจนตาย
2: ค่ะอาจารย์ขามีอยู่ข้อหนึ่งอะค่ะคือฟังธรรมแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอกุศลเยอะเหลือเกินค่ะอาจารย
3: ์นั่นเป็นความเห็นที่ถูกต้องค่ะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นต้องปัญญาเท่านั้นค่ะและปัญญาจะมีได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพทุกคำว่ามีประโยชน์แม้แต่คำที่ใครก็อาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าง่ายจะเป็นเหตุให้กุศลเล็กๆน้อยๆเกิดได้เพิ่มขึ้น
4: ที่จริงประเด็นของคุณดลยาเนี่ยคนทั่วไปท่านอาจารย์เขาถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเขาจะคิดว่ายินดีตามมีตามได้เนี่ยดูเหมือนทำให้ขี้เกียจ
3: มีใครบอกให้ขี้เกียจลองดูในพระไตรปิฎกสิคะไม่มีสักคำให้ขี้เกียจตั้งแต่ตื่นเลย
4: แล้วท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจด้วยยินดีตามมีตามได้เนี่ยต้องมีปัญญาด้วยนะคะเพราะว่าขณะนั้นไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ติดข้องด้วยเพราะคนบางคนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจพระธรรมไม่มีปัญญาเนี่ยก็มีความติดข้องมากก็ดูเหมือนว่ามีความต้องการมากๆแต่ธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งก็ไม่ได้อย่างที่เราปรารถนาก็ท่านอาจารย์
3: พระเจ้าพิมพิสารมีสมบัติมากไหมคะ
4: มีมาก
3: วิสาขามิคารมานดามีสมบัติมากไหม
4: มีมากค่ะ
3: ท่านอนาถบิณฑิกะท่านทำธุรกิจค้าขายหรือเปล่า
4: ทำค่ะ
3: และท่านเป็นพระโสดาบัน
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นไม่ใช่มีใครจะไปบอกให้ขี้เกียจไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆรอบุญรอกรรมไม่มีค่ะในพระไตรปิฎกทั้งหมดก็กล่าวถึงชีวิตทางคฤหัสถ์และบรรพชิต
4: และกุศลกรรมก็ให้ผลคือกุศลวิบากแล้วผู้ที่มีปัญญาอย่างผู้ที่เป็นภริยาบุคคลกุศลกรรมของท่านก็ต้องเลิศกว่าปุถุชนที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาค่ะ
3: และทำไมพระเจ้าพิมพิสารท่านตั้งความปรารถนาไว้ก่อนที่จะเป็นพระเจ้าพิมพิสารในชาตินี้ที่จะได้เป็นกษัตริย์และก็พระผู้มีพระภาคจะเสด็จไปที่แคว้นของท่านแล้วมีโอกาสที่จะได้เฝ้ามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมะด้วยล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นคงจะไม่มีหลายคนที่อยากจะเป็นพระมหากษัตริย์นะคะหรือบางท่านก็อาจจะต้องการแล้วแต่อัธยาศัยแต่ถ้าเป็นกษัตริย์ที่ดีมีประโยชน์กว่าไหมค่ะแล้วก็การที่แม้เป็นกษัตริย์ที่ดีนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ในสมัยนั้นด้วยแล้วก็ได้เสด็จมาที่แคว้นของพระองค์ด้วยแล้วมีโอกาสที่จะได้เฝ้าถึงแม้ว่านะคะเสด็จมาแต่อุปสรรคที่จะไม่ทำให้ได้เฝ้ามีได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอธิฐานะบารมีหมายความว่าปรารถนาอะไรปรารถนาปัญญาแต่ต้องสำเร็จได้ด้วยความดีนะคะจึงจะเป็นบารมีได้อกุศลทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรก็รู้ยากจึงต้องอาศัยกุศลทุกประการที่จะเป็นบารมีด้วยเหตุนี้ไม่ประมาทในกุศลแม้เพียงเล็กน้อยว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นคนดีจะไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ก็เมื่อได้เป็นผู้ที่เข้าใจประโยชน์ถึงความเป็นพระโสดาบันลองคิดดูสิคะว่าความที่เป็นคนดีจะเพิ่มขึ้นไม่ว่าในทางไหนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นวิสาขามิคารมานดาชีวกะโกมารพัทท่านหมอชีวกที่เราเรียกกันนะคะหรือว่าท่านอนาถบิณฑิกะทั้งหมดนะคะทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ทำให้ไม่มีใครเดือดร้อน
5: ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครบถ้วนบริบูรณ์จากข้อความในทุติยปาสสูตรก็มีข้อความว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โรคเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปดุกระภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมเสียผู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมยังจักมีดูกระภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมกราบท่านอาจารย์ครับนั้นการที่บุคคลที่ศึกษาการที่จะเปิดเผยหรือว่าประกาศหรือว่าแสดงเนี่ยครับท่านอาจารย์เป็นการที่ให้รู้จากสิ่งที่ยากที่จะรู้ใช่ไหมครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะก็เป็นการที่จะให้ความรู้ได้เผยแพร่คือประกาศให้คนเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดก็เท่ากับการเผยแพร่เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะจะไม่ใช่ศาสนาอื่นเพราะเหตุว่าเป็นศาสนาที่กล่าวถึงสัจจะความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ต้องการแผ่อนาเขตหรือว่าแผ่อาณาจักรแต่ว่าเพื่อที่จะให้คนที่สามารถที่จะเข้าใจได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นแม้แต่ความรู้ทั้งหลายนะคะที่ใครมีก็ตามและก็ให้คนอื่นได้รู้ด้วยนั่นก็คือเผยแพร่ความรู้ให้เขาเข้าใจขึ้นทั่วๆกันแม้พระผู้มีพระภาคเองนะคะก็เสด็จจาริกไปเพื่อให้คนเนี่ยได้ฟังธรรมะทั่วๆกัน
5: ครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วทรงเป็นธรรมราชาแล้วก็ประกาศก็เป็นสิ่งที่แน่นอนคือทรงรู้ธรรมะทั้งหมดแต่ว่าฐานะของผู้ที่ยังเป็นผู้ต้องศึกษาครับท่านอาจารย์การกล่าวและการแสดงเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงครับท่านอาจารย
3: ์ถ้าไม่เข้าใจก็กล่าวไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะสำหรับเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแม้ได้ยินแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่รู้ว่าแม้จริงก็ยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งเพราะเหตุว่าเป็นเพียงแค่การฟังเข้าใจเท่านั้นเช่นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแค่นี้ก็ลืมกันบ่อยๆนะคะเพราะเหตุว่าในสังสารวัฏไม่ได้ฟังคำนี้จนกระทั่งมีความมั่นคงที่จะเข้าใจว่าพอพูดถึงสิ่งที่มีจริงก็รู้ว่านี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรงเปิดเผยสิ่งที่ถูกปกปิดไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคำอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็มีคำว่าโอคะห่วงน้ำหรือว่าน้ำพัดก็ได้ท่วมท้นทุกขณะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเห็นใครรู้บ้างคะว่าเห็นเนี่ยมีปัจจัยเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่ความไม่รู้ก็พัดไปสู่ความติดข้องและก็การยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่ากิเลสทั้งหมดพัดไปสู่การที่จะจมลงในสังสารวัฏในห้วงน้ำของความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าขณะนี้ไม่รู้อะไรก็ต้องตอบได้ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏและความจริงของสิ่งที่ปรากฏคืออะไรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกพิสูจน์ได้ไหมถ้าฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็จะรู้ว่าทุกคำเป็นคำจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นได
5: ้ครับนั้นคำจริงทั้งหมดก็จะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมด
3: ค่ะต่อไปนี้ได้ยินคำภาษาบาลีว่าโอคะคิดถึงอะไรคะเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่รู้ความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอวิชชาก็พัดพาไปสู่ห้วงน้ำที่จะทำให้จมอยู่ตลอดเวลา
5: ท่านอาจารย์ครับที่ทรงแสดงถึงการที่จะอุปมาแม้อกุศลธรรมแม้ในขณะนี้ว่ามากเหมือนกับห่วงน้ำก็ตามหรือแบบสภาพที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอาสวะก็ตามเพื่อให้เห็นสภาพที่มีขณะนี้ตามความเป็นจริง
3: ค่ะเพื่อให้พิจารณาว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจริงไหม
5: ต้องจริงแน่นอนครับ
3: เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะฟังต่อไปก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นรู้แค่นี้พอไหมคะ
6: ไม่พอ
3: ค่ะไม่พอเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นความจริงนะคะสิ่งนั้นสามารถที่จะประจักษ์แจ้งรู้จริงๆได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราและความไม่รู้แต่ต้องเพราะความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นซึ่งความเข้าใจก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับ
6: อาจารย์ครับถ้ากล่าวการศึกษาโดยไม่ใช่ความเป็นเราและความไม่รู้เนี่ยคือถ้าเริ่มเข้าใจก็สามารถจะรู้ว่าขณะนี้ก็ยังมีความเป็นเราอยู่แต่ว่าการที่จะศึกษาโดยที่ไม่ใช่เราแล้วก็ด้วยความไม่รู้คืออย่างไรครับอาจารย
3: ์เป็นเรามาตลอดตั้งแต่ตื่นนะคะแต่รู้ว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้และผู้ที่ทรงตรัสรู้ได้ทรงแสดงความจริงซึ่งใครก็สามารถจิตจะฟังค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองว่าถูกหรือผิดเป็นประโยชน์ไหมคะพระเหตุว่าไม่รู้ทั้งนั้นตั้งแต่เกิดทุกวันแต่ว่ามีผู้รู้ที่สามารถที่จะทำให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง
6: นั้นความรู้ที่เข้าใจนั่นแหละคือสามารถจะเห็นแม้แต่เริ่มที่จะฟังว่าสิ่งนี้ที่ปรากฏไม่ใช่เรา
3: ค่ะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นความต่างของความไม่รู้เห็นอย่างนี้แล้วไม่รู้มืดสนิทไม่มีสักคำที่จะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังเห็นได้แต่ว่าพอได้ฟังแล้วเห็นเดี๋ยวนี้แหละเห็นอย่างนี้แหละแล้วก็เริ่มรู้ความจริงว่าเห็นต้องเกิดจึงเห็นแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยแล้วเห็นก็เกิดขึ้นเพียงเห็นแล้วดับได้ยินไม่ใช่เห็นละเข้าใจได้ไหมในเมื่อเป็นสิ่งที่จริงๆกำลังปรากฏก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งในที่สุดนะคะก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปแล้วจะเป็นใครหรือของใครได้ไม่มีเหลือเลยค่ะไม่มีเหลือสักขณะเดียวนะคะเมื่อวานนี้ทั้งหมดก็หมดแล้วเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วแล้วเราอยู่ไหนจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่รู้เรื่องเห็นไม่รู้เรื่องได้ยินไม่รู้เรื่องคิดไม่รู้เรื่องโกรธไม่รู้ทุกอย่างก็เป็นความที่ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้น
6: พระอาจารย์ครับเมื่อวานมีโอกาสได้สนทนากับพระอาจารย์ที่กล่าวว่าคำเหล่านี้เป็นคำจริงแล้วก็คิดตามเนี่ยคิดในสิ่งที่เป็นจริงหรือเปล่าแต่ก็ดูเหมือนกับก็เป็นการคิดตามเท่านั้นเองครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยไม่ใช่เราทั้งหมดเป็นธรรมะแค่คำเดียวนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถูกต้องไหม
6: ถูกต้องครับ
3: ค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่ของใครถูกต้องไหม
6: ถูกต้องแน่นอนครับ
3: ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาจะเป็นของใครได้ยังไงถูกต้องไหม
6: ถูกต้องครับ
3: เพราะฉะนั้นก่อนฟังเป็นเราและของเราผิดหรือถูก
6: ถ้าเป็นของเราก็ผิดแน่นอนครับ
3: ก่อนฟังธรรมะเป็นของเราหมดเลยแล้วก็เป็นตัวเราด้วยผิดหรือถูก
6: ผิดครับ
3: เพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกับคำเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังคำไหนถูกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าปัญญานะคะต้องเกิดขึ้นจึงจะสามารถตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นตัวตนได้ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีแล้วเคยยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราไม่ใช่อยากจะละก็ละแต่ว่าสิ่งนี้มีมานานแสนนานด้วยความไม่รู้นะคะแล้วก็เป็นเราและเป็นของเรามานานแต่พอฟังไม่เพียงเล็กน้อยก็เริ่มเข้าใจถูกเพียงแต่เกิดขึ้นมีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยสักอย่างเดียวแล้วจะเป็นใครได้เป็นของใครได้แต่การที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามานานแสนนานเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะดับหมดสิ้นไปได้เพียง2-3 คำหรือเพียงที่ได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะไม่พอเลยเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้และการเป็นเรามานานมากด้วยเหตุนี้ผู้นั้นเป็นผู้ที่ตรงทั้งที่ฟังว่าเห็นเกิดแล้วเห็นดับแต่เดี๋ยวนี้เห็นไม่ได้เกิดดับเพราะว่ายังไม่รู้ความจริงของเห็นพอที่จะละคลายการยึดถือเห็นว่าเป็นสิ่งที่เพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นอีกนานไหมคะกว่าเราจะเข้าใจความจริงว่าประโยชน์อะไรที่จะมีเพียงเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะสำหรับพิจารณาไตร่ตรองนะคะจนความเข้าใจมั่นคง ถ้าบอกคุณวิชัยว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปก็เข้าใจเพียงเท่านี้แต่ไม่มั่นคงพอเพราะฉะนั้น45พรรษาที่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีก็กล่าวถึงสิ่งซึ่งกำลังมีทุกขณะให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นและผู้นั้นก็เป็นผู้ตรงนะคะจึงจะได้สาระจากพระธรรมเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ให้ไปทำอะไรอื่น
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณี

0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1040ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559
1: เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ให้ไปทำอะไรอื่น
2: อาจารย์ครับก็เป็นความยากที่จะกล่าวถึงอย่างเช่นเรื่องของเห็นบ้างได้ยินบ้างก็จากการได้ยินคำเนี้ยแล้วก็เคยศึกษาจากการเรียนแล้วก็ทรงจำว่าเห็นก็คือเห็นขณะนี้เองได้ยินก็คือได้ยินขณะนี้แต่การที่จะรู้เข้าใจถึงลักษณะของสภาพจริงๆที่ไม่มีชื่อแต่ว่าลักษณะนั้นก็ต้องอาศัยคำที่จะแสดงว่าสิ่งนั้นนั้นคืออะไรดังนั้นการกล่าวในคำนั้นที่บุคคลได้ฟังและปัจจัยที่จะสะสมมาให้มีการที่จะน้อมไปรู้ในสิ่งที่เป็นลักษณะจริงๆเพราะว่าถ้าจะเป็นเราพยายามที่จะให้รู้เห็นขณะนี้เห็นพยายามที่จะไปรู้ว่าเห็นนี้เป็นธรรมะก็ผิดจากความเข้าใจเดิมว่าไม่ใช่ตัวตน
1: เพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดและลึกซึ้งไงคะอะไรที่ผิดปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าผิดอวิชชาไม่รู้ว่าผิดเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเห็นนะคะว่าเห็นเกิดระดับแต่ไม่ได้รู้ที่เห็นเลยแค่ฟังแล้วก็มีคนเยอะแยะมีดอกไม้มีต้นไม้นั่นหรือคะคือการที่จะรู้เห็นเฉพาะเห็นขณะนั้นไม่ใช่เพราะฉันต้องตรงว่าพูดถึงเห็นทั้งๆ ที่กำลังเห็นแล้วเห็นก็เกิดแล้วเห็นก็ดับแต่ขณะนั้นไม่ได้รู้ตรงเห็นกว่าจะรู้ตรงเห็นได้เนี่ยไม่ใช่เราจะไปพยายามสักเท่าไหร่ก็ตรงไม่ได้เพราะความเป็นเราเพราะว่าเห็นเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนี่ค่ะต้องมีความเคารพสูงสุดนะคะว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจเลยและยึดถือมานานว่ามีเราเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะไม่ใช่เราฟังเพื่อเราจะรู้เราจะเก่งเราจะดับกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ฟังเพราะรู้ว่าขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจแต่พอไม่ได้ฟังแล้วก็เหมือนเดิมเพราะเหตุว่าสะสมการเป็นเรามากเพราะฉะนั้นกว่าความเข้าใจจะมีกำลังพอที่จะลืมเรื่องอื่นซะบ้างแล้วก็รู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏก็นานมากเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้กำลังฟังยังคิดเรื่องอื่นแล้วจะรู้ตรงเห็นได้ยังไง
2: ใช่ครับแม้จะกล่าวแต่ก็ยังคิดเรื่องอื่นอยู่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไหมคะว่าขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเท่าไหร่แล้วโดยไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ค่ะมีแต่สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นดอกไม้เป็นคนแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะคะแต่ละโลกโลกของได้ยินไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยเพราะฉะนั้นกำลังเป็นโลกที่ปะปนกันทั้งหมดจึงไม่สามารถที่รู้ความจริงได้นะคะว่าแต่ละหนึ่งเกิดเป็นสิ่งนั้นแล้วดับไม่เป็นสิ่งอื่นเลยเห็นเป็นเห็นแล้วก็ดับคิดมีไหมคะคิดเป็นคิดแล้วก็ดับพูดได้แต่กำลังคิดไม่รู้เลยว่าคิดเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นก็มีการฟังตามพูดตามคิดตามแต่ว่าจะรู้ตามเข้าใจตามแค่ไหนถ้าเข้าใจตามรู้ตามก็คือว่าค่อยๆเห็นว่าไม่มีเราเพราะเข้าใจคำที่ได้ฟังเพิ่มขึ้น
2: หมายความว่าขณะนั้นโดยสภาพของสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยปรากฏแก่ปัญญาที่รู้ไม่ต้องใช้คำว่าไม่ใช่เรา
1: ในระดับนี้ปรากฏไม่รู้ก็คืออวิชชาปรากฏกับอวิชชาแล้วก็ดอกไม้ก็สวยก็ปรากฏกับความติดข้องแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือยึดถือว่าไม่ได้ดับไปเลยพร้อมหมดความไม่รู้ทั้งหมดและกิเลสทั้งหลายก็มาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังแล้วเข้าใจความเข้าใจเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแต่สะสมจนกระทั่งได้ยินคำว่าชำแรกกิเลสบ่อยๆใช่ไหมคะกิเลสเต็มทั้งวันเห็นนี่ก็ไม่รู้แล้วว่าเพียงแค่เห็นดับไปจิตที่เกิดต่อสามขณะกิเลสเกิดแล้วและได้ยินล่ะแล้วคิดล่ะทั้งหมดเนี่ยทั้งวันเพราะฉะนั้นปัญญาไหนล่ะที่จะชำแรกกิเลสทั้งวันเนี่ยไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องฟังด้วยความเข้าใจไม่ใช่เราเลยกำลังเข้าใจแค่ไหนถึงตอนไหนก็คือแค่นั้นตอนนั้นไม่เข้าใจผิด
2: แม้จะกล่าวเพราะว่าชำแรกกิเลสก็ต้องรู้ว่าสภาพธรรมะที่ชำแรกกิเลสนั้นคืออะไรต้องเป็นความเข้าใจคือปัญญา
1: เดี๋ยวนี้นะคะกำลังมีกิเลสยังไม่ได้ชำแรกกิเลสแต่ว่ามีปัจจัยที่ทำให้ศรัทธาเกิดเห็นประโยชน์ของการฟังมีหิริที่จะละอายความไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏโสภณเจตสิกทั้งหลายเนี่ยค่ะเกิดนะคะในขณะที่จิตดีงามเป็นกุศลเกิดขึ้นเพียง

0: ในขณะเนี่ยต้องมีเจตสิกถึง19ประเภทอย่างน้อยนะคะที่เป็นธรรมะฝ่ายดีที่เป็นปัจจัยให้จิตในขณะเนี้ยมีการที่จะเห็นประโยชน์ของการฟังและเข้าใจขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ชำแรกลงไปถึงเห็นที่กำลังเกิดดับเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ามีปัจจัยพอที่ไม่เป็นอกุศลแต่วันหนึ่งเนี่ยมีปัจจัยมากที่จะเป็นอกุศลแต่ก็ยังมีการสะสมปัจจัยพอที่จะเป็นกุศลบ้างแต่กุศลนั้นยังไม่ถึงการที่จะชำแรกกิเลสที่ทางตากำลังมีนะคะเดี๋ยวนี้ทางหูก็กำลังมีผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดนั่นก็คือปัญญาที่ได้อบรมแล้ว
1: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงการชำแรกกิเลสเนี่ยก็น่าสนใจครับท่านอาจารย์เพราะเหตุว่าขณะนี้คือก่อนฟังเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจแน่นอนว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือได้ยินเป็นธรรมะแต่ถ้าเริ่มเข้าใจว่าเห็นนี่เป็นธรรมะเหมือนกับก็จำอย่างเงี้ยครับขณะนั้นความรู้ซึ่งเกิดต่างกับความไม่รู้นี่คือการชำแรกกิเลส
0: ไม่ถึงเลยค่ะชำแรกได้ยังไงคะยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
1: แต่พอเข้าใจว่ามีธรรมะ
0: ค่ะ
1: ท่านอาจารย์
0: ไม่มีคุณวิชัย
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะธรรมะหมดไม่มีใครสักคนเดียวนะคะแต่มีกิเลสเต็มเลย
1: ความไม่รู้
0: ทางตาเต็มแล้วทางหูเต็มแล้วทางใจก็เต็มแล้วและไม่รู้แล้วจะไปชำแรกกิเลสที่มีอย่างเนี้ยจนกระทั่งถึงการเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับได้อย่างไรไม่มีเราค่ะแต่ว่ามีธรรมะที่ลึกซึ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่ลึกซึ้งทั้ง4อริยสัจจะอริยสัจจะที่1นะคะทุกขะอริยสัจจะสภาพเกิดดับมีทำไมคะไม่มีแล้วมีแล้วก็ดับแล้วมีทำไมประโยชน์อะไรที่จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆในสังสารวัฏและยังมีความเข้าใจผิดที่ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงทำให้เกิดความยินดีฉาบทาไว้อีกและปัญญาจะชำแรกกิเลสที่ฉาบทาไว้นะคะทั้งความติดข้องเดี๋ยวนี้ความไม่รู้เดี๋ยวนี้ถึงลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องเป็นความเข้าใจของสภาพธรรมะที่มีจริงไม่เช่นนั้นแล้วใครจะรู้ว่าสภาพธรรมะที่เป็นกิเลสมากมายอย่างนี
1: ้เพราะความไม่รู้จึงติดข้องเพราะความไม่รู้จึงมีความขัดเคืองขัดข้องด้วยโทสะหลังการต่างๆแต่ถ้ากล่าวถึงความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นการที่จะรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงว่าขณะนี้ไม่มีสาระคือเกิดแล้วก็ดับไปก็เป็นการที่จะรู้ความจริงก็จะคลายจากความพอใจติดข้องนะ
0: กำลังเข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะนิดๆหน่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยอดทนไหมคิดทำไมไม่ใช่เราแต่ว่าสภาพธรรมะที่เป็นวิริยะเจตสิกเกิดแล้วก็ไม่รู้ก็ไปนั่งเป็นตัวตนที่คิดว่าอดทนหรือเปล่าทั้งหมดทุกวันเนี่ยค่ะก็มาจากความไม่รู้ทั้งหมดซึ่งมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นจึงศึกษาธรรมะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวง45พรรษาโดยละเอียดยิ่งไม่มีเราไม่มีใครที่จะทำเพราะเหตุว่าถ้าธรรมะไม่เกิดมีไหมที่จะเป็นเราหรือใครถ้าวิริยะไม่เกิดใครจะไปทำว่าเรามีวิริยะหรือเปล่าก็เป็นนั่งคิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทางเดียวก็คือว่าฟังพระธรรมด้วยความเคารพที่จะรู้ว่าไม่ใช่เรามีธรรมะจริงนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้นำไปสู่การดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้าเข้าใจจริง
1: ๆนั้นต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจนมั่นคงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
0: ว่าไม่ใช่เราอยากรู้ธรรมะอยากหมดกิเลสก็เลยมาฟังแล้วเราก็รู้เยอะเราก็ไปทำความเพียรต่างๆนั่นผิดหมดเพราะว่าต้องรู้ว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมะไม่มีใครเลยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเปลี่ยนคำนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่นั้นไม่ชื่อว่าสาวกชื่อว่าคิดเองเดี๋ยวนี้มีวิริยะไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะเพราะรู้ว่าเว้นจิตกี่ประเภทที่ไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยและใครจะรู้ล่ะคะเดี๋ยวนี้จิตก็เกิดดับเป็นอย่างนี้แหละตลอดเวลาแต่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีและกำลังมีให้รู้ชัดเจนขึ้นว่าจากเห็นที่ดับไปจิตอะไรเกิดต่อมีวิริยะเกิดร่วมด้วยหรือยังไม่ใช่เราจะไปทำเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ต ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ในความมืดสนิทเหมือนคว่ำอยู่ยังไม่ได้หงายให้ดูเลยว่าแท้ที่จริงเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือถ้าเพียงธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นแต่ลืมธาตุรู้ลืมนามธาตุลืมจิตลืมเจตสิกกลายเป็นเราเห็นดอกไม้เราชอบสิ่งนั้นเราชอบสิ่งนี้แต่ความจริงเป็นธรรมะทั้งหมด
1: เย็นถามอาจารย์อนบครับอาจารย์อนบครับเมื่อวานก็กล่าวถึงเรื่องของโอคะห่วงน้ำก็จะเห็นถึงความมากมายนะครับแล้วก็การกล่าวที่คือการที่จะอบรมความรู้ความเข้าใจในการที่จะค่อยๆแม้จะเห็นสภาพธรรมะที่เป็นโอคะคือห่วงน้ำกุศลที่มากมายขนาดนี้ครับ
2: ตอนนี้เราเห็นจริงๆด้วยปัญญาหรือเปล่าว่าจมดิ่งด้วยโลภะจมดิ่งด้วยความเห็นผิดหรือจมดิ่งด้วยความไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่เห็นสภาพอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเข้าใจตามเรื่องที่ได้ฟังพระธรรมว่าขณะนี้ความติดข้องเนี่ยมากมายแต่ลักษณะของความติดข้องที่มีลักษณะให้จมดิ่งลงไปในความติดข้องนั้นก็ไม่ได้ว่ารู้หรือความไม่รู้ในอวิชชาเนี่ยซึ่งขณะนี้เราก็เห็นคนเห็นอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จริงๆว่าคือสภาพที่ไม่รู้ทางตาไม่รู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วท่านก็อธิบายลักษณะของอกุศลธรรมแบบนี้นะฮะคือความติดข้องความเห็นผิดแล้วก็ความไม่รู้เนี่ยฮะต้องมีอยู่มากมายไม่งั้นพระองค์ไม่ทรงแสดงว่าเป็นดุจห้วงน้ำแล้วก็ยังแสดงโดยนัยยะอื่นอีกเช่นเมื่อวานที่เราได้สนทนาว่าประกอบเอาไว้ล้อมเอาไว้เป็นโยคะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือขั้นการฟังเข้าใจขั้นการฟังแต่ไม่ได้เห็นในความมากมายและจมดิ่งของโลภะทิฏฐิแล้วก็ความไม่รู้เลยนะครับ
0: บางทีนะคะสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเนี่ยรู้ยากแต่ว่าถ้าพูดอุปมาให้เห็นเนี่ยอาจจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเหมือนคนแต่ความจริงก็เป็นธรรมะที่ทั้งหมดที่สะสมมาค่ะแล้วก็ถูกประกอบประกบเอาไว้มัดไว้ตรึงไว้เลยเหมือนอยู่ในกรอบรูปไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยเพราะไม่รู้แล้วก็ยังมีสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดที่ทำให้หนาแน่นมั่นคงอีกนะคะเหมือนเชือกที่ผูกไว้แค่ประกบยังไม่พอนะคะยังผูกมัดเอาไว้ให้แน่นอีกเพราะความไม่รู้ทั้งหมดที่มีความติดข้องแล้วก็ยังถูกพัดไปทุกขณะสู่ความลึกของห้วงน้ำซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็ไปสู่อีกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครจะช่วยปัญญาที่ไหนของใครนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะของผู้ที่ได้สะสมมามีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังทั้งชาติอะไรมีค่าสูงที่สุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะไม่ใช่ของใครเพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแล้วก็ทุกครั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่มีใครเอาออกไปได้เลยอยู่ในห่อที่ถูกหุ้มมิดชิดสนิทมากสิ่งนี้มีจริงๆรู้ได้จริงๆประจักษ์ได้จริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆนะคะแต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงวาระซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้เลยค่ะว่าเมื่อไหร่ขณะไหนสภาพธรรมะอย่างนี้ก็ปรากฏตามความเป็นจริงโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องเข้าถึงในความเป็นอนัตตาทั้งหมดว่าไม่มีใครที่จะทำอะไรได้เลยนะคะลักษณะของอกุศลธรรมแต่ละหนึ่งก็ทำกิจของอกุศลธรรมแต่ละหนึ่งลักษณะของกุศลธรรมแต่ละหนึ่งก็ทำกิจของกุศลธรรมแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นอย่างนี้คือเปิดเผยสิ่งที่ถูกปกปิดเหมือนก็ห่อหุ้มไว้ทั้งตัวเนี่ยด้วยหนังข้างในมีอะไรบ้างคะกระดูกหัวใจเลือดเนื้ออะไรอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ปรากฏเลยเพราะว่าถูกปกปิดไว้ด้วยหนังนี่แค่สิ่งที่สามารถที่จะลอกออกได้เปิดเผยออกได้แต่สิ่งที่ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะเปิดสิ่งที่ปิดไว้ได
2: ้เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์เพิ่งสนทนาว่าปัญญายังไม่ชำแรกกิเลส
0: ยังเลยค่ะเดี๋ยวนี้ถึงไหนคะอยู่ตรงไหน ฟังกี่คำกี่วันกี่ชาติแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ต้องมีใครบอกนะคะว่าปัญญาของใครถึงไหนแค่พูดถึงเห็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เห็นเลยเห็นก็ดับละเพียงแต่ฟังเรื่องเห็นพระขณะนี้มีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินมีทั้งคิดไม่ได้อยู่ตรงลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดและดับจนกว่าความเข้าใจเพิ่มขึ้นและคลายความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ฟังจำคำแต่ต้องเข้าใจแต่ละคำชัดเจนนะคะจนกระทั่งมั่นคงว่าการรู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะไม่ใช่ขณะอื่นในขณะนี้เองที่สภาพธรรมะหนึ่งกำลังปรากฏแล้วก็รู้เฉพาะสภาพธรรมะหนึ่งที่ปรากฏจะไปรู้สภาพธรรมะที่ดับแล้วหรือว่าที่ยังไม่เกิดก็ไม่ได้ต้องเฉพาะหนึ่งทีละหนึ่งไม่รวมกันถ้ารวมกันเมื่อไหร่ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นกถาคือคำพูดนะคะเรื่องความจริงเนี่ยค่ะเป็นกถาของความเพียรไม่ใช่ความท้อถอยเพราะรู้ว่ารู้ได้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้และไม่ต้องไปทำอะไรด้วยความเป็นเรายิ่งซ้ำเติมความเป็นเราให้ไม่รู้ความจริงว่าทุกขณะเนี่ยเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นลืมคำว่าธรรมะและอนัตตาไม่ได้เลย
2: ท่านอาจารย์ครับเพราะว่าสะสมความต้องการที่จะรู้ความจริงต้องการที่จะเป็นผู้ที่พ้นจากกิเลสต้องการอะไรดีๆเยอะแยะเนี่ยครับด้วยความเป็นตัวตน
0: ค่ะแค่นี้นิดเดียวก็ไม่รู้แล้วค่ะผิดไหมต้องการเป็นอะไร
2: เป็นโลภะ
0: เพราะไม่รู้ใช่ไหมแล้วจะหมดจากความไม่รู้ด้วยโลภะได้ยังไง
2: แต่ว่าเจ้าตัวโลภะที่ต้องการแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยฮะคือไม่รู้อะไรแหละแต่อยากได้อย่างเดียวโดยที่ไม่รู้เนี่ยก็ล่อลวงไปนะฮะที่จะให้อยู่ในความอยากหรืออยู่ในห้วงของความอยากอยู่ตลอดเวลาฮะท่านอาจารย์แล้วก็ยิ่งอยากด้วยความเป็นตัวตนก็เหมือนตอกย้ำความเป็นตัวตนด้วยความอยากเนี่ยฮะให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
0: ๆค่ะรู้จักอริยสัจจะที่สองหรือยังเรียกชื่อได้จำได้แล้วคืออะไรแล้วกิจที่จะต้องกระทำในการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมคืออะไรกิจที่หนึ่งต้องรู้ใช่ไหมคะไม่รู้ละไม่ได้กิจที่สองถ้าไม่ละก็ไม่ถึงแล้วก็ยังอยากอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อไรจะถึงได้ไม่เห็นตัวอยากด้วยซ้ำไปเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่นะคะเมื่อตรัสรู้แล้วตรัสว่าอย่างไร
2: ว่าพบแล้วก็คือตัวก่อหรือผู้ก่อผู้สร้างเรือนคือ
0: นายช่างผู้สร้างเรือนได้ถูกทำลายแล้วถ้าไม่ถูกทำลายก็สร้างต่อไปเป็นภพชาติต่อไป
2: สร้างโดยที่ไม่รู้ตัวเลยฮะท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นสภาพที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ทุกคนก็มาฟังธรรมะก็ถ้าไม่เข้าใจละเอียดก็ไม่เห็นความอยากว่าอยากได้ฌานบ้างอยากได้วิปัสสนาญาณบ้างอยากดับกิเลสบ้างแล้วโลภะก็ลวงว่าเอาได้แล้วได้แล้วนะยังไงก็คิดว่าตัวเองได้ตัวเองได้ก็โดนโลภะเนี่ยลวงซ้ำไปอีกซึ่งท่านแสดงว่าตัณหานะฮะเป็นสมุทัย
0: อริยสัจจะที่สามคืออะไร
2: คือพระนิพพานครับ
0: ถ้าไม่ละจะถึงไหม
2: ไม่มีทางครับ
0: ไม่มีทางเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ละคะ
2: ยังไม่เห็นว่าอะไรต้องละ
0: ยังไม่เห็นว่าอะไรต้องละอกุศลทั้งหลายต้องละโดยเฉพาะนะคะอกุศลทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ต่อไปเนี่ยไม่มีทางนะคะจะพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพูดถึงการดับกิเลสจะพูดถึงอะไรอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือว่าฟังจนกระทั่งเข้าใจถูกต้องจริงๆตามลำดับขั้นจากปริยัติรอบรู้คือไม่เปลี่ยนธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยนบ้างถ้าไม่เปลี่ยนนะคะก็ฟังต่อไปจนเป็นสัจญาณเมื่อเป็นสัจญาณแล้วจึงสามารถที่จะมีปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นกระทำกิจญาณคือปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้โดยไม่ใช่เราแต่ขณะนั้นนะคะปัญญาจะรู้ว่าต่างกับขณะนี้อย่างไร ขณะที่กำลังถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะต่างกับขณะนี้อย่างไรนี่คือจากปริยัติสัจญาณสู่ปฏิปัตติคือกิจญาณยังไม่ถึงปฏิเวทะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแต่วันหนึ่งถึงได้ค่ะ4อสงไขยแสนกับ16อสงไขยแสนกับเท่าไหร่ก็ไม่ต้องนับเพราะสังสารวัฏยาวนานกว่านั้นมากและยังจะยาวนานต่อไปอีก
2: กราบท่านอาจารย์ครับสัจญาณที่เข้าใจโลภะเนี่ยคืออย่างไรแค่ไหนครับและกิจญาณที่จะเข้าใจโลภะเนี่ย
0: สัจญาณปัญญาที่รู้ความจริงอย่างมั่นคงต้องรู้ว่าในอะไรรู้อะไรไม่ใช่สัจญาณเปล่าๆเพราะฉะนั้นแม้สัจญาณนะคะปัญญาที่รู้ความจริงก็ต้องมีปัญญาที่ไตร่ตรองเข้าใจต่อไปว่าความจริงของอะไรอยู่ดีๆก็เป็นความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะมีประโยชน์นะคะเมื่อได้ฟังแล้วไม่ลืมแล้วก็ฟังบ่อยๆจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงสัจญาณคือปัญญาที่รู้ความจริงอย่างมั่นคงของอริยสัจธรรมทุกต้องเป็นทุกแน่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยสภาพธรรมะใดที่เกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นดับแน่นอนกำลังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ยังไม่ประจักษ์ลักษณะที่เป็นทุกขะอริยสัจจะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตัวเราที่กำลังฟังขณะนี้จะไปรู้แต่ต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเห็นถูกความเข้าใจถูกในความต่างกันของการฟังขั้นปริยัติว่าขณะนี้กำลังรู้เรื่องของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏแต่ไม่พอค่ะจะต้องรู้จริงๆในลักษณะจริงๆตรงตามที่ได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังปกปิดนี้ก็คืออวิชชาและโลภะก็ไม่มีทางที่จะค่อยๆรู้ว่าต้องละโลภะถ้าไม่ละโลภะไม่มีทางรู้เช่นพอได้ฟังว่านะคะสามารถที่จะถึงนิพพานได้โดยเร็วอยากนะใช่ไหมคะใครนะพูด
2: ถ้าจะครับถ้ามีคนมาโฆษณาบอกว่าสามารถที่จะรู้นิพพานได้ในเวลา7วัน1เดือนหรือในเวลาอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่อยากจะได้อย่างนั้น
0: แต่ถามคนที่อยากได้นะคะว่านิพพานคืออะไร
2: เขาก็อาจจะคิดว่าคืออะไรที่มีความสุขไม่ต้องมาเดือดร้อนทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเอาไปเลยเมื่อไม่รู้ก็ให้อะไรไปก็ได้เขาก็ไม่รู้เพราะอยากได้ก็เอาไปโดยไม่รู
2: ้ถ้าใจครับทำไมโลภะเนี่ยถึงอยากได้สิ่งที่ไม่รู้จักโลภะเนี่ยครับอย่างเช่นโลภะก็อยากได้นิพพานอยากได้ปัญญาอยากได้อะไร
0: ถ้ารู้ว่านิพพานคืออะไรโลภะไม่มีทางต้องการนิพพานเลยสิ่งเดียวที่เป็นอารมณ์ของโลภะไม่ได้นะคะคือโลกุตระธรรมแม้ปัญญาก็ยังเป็นอารมณ์ที่ตั้งของโลภะได้อยากมีปัญญาแต่ว่าโลกุตระธรรมทั้งหมดโลภะไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้เพราะฉะนั้นอยากได้อะไรที่ไม่รู้นั่นน่ะไม่ใช่นิพพานหรอกเพราะว่าโลภะต้องการนิพพานไม่ได้
1: เพราะว่าสภาพนิพพานเป็นสภาพที่ดับโลภะโดยตรงนะอาจารย
0: ์ไม่มีอะไรที่จะปรากฏให้โลภะติดข้อง
2: ท่านอาจารย์ครับและอย่างที่ท่านอาจารย์เคยยกตัวอย่างผู้ที่อาจจะฟังธรรมะมาแล้วก็ได้นะเขาบอกว่าให้ไปนิพพานตอนนี้เลยโดยไม่เข้าใจอะไรเอาไหมเขาก็บอกเอา
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต

0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่847ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2556
1: ทุกคนกำลังเห็นนะคะรู้ความจริงของเห็นหรือเปล่าถ้าไม่รู้ขณะนั้นก็ไม่รู้ว่ากำลังติดข้องแล้วในสิ่งที่เห็นเพียงเท่านี้ค่ะและชีวิตทั้งวันเนี่ยทุกวันเนี่ยมีเห็นมีได้ยินทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยค่ะว่าไม่ว่าจะมีการเห็นการได้ยินการรู้เรื่องราวต่างๆตามมาด้วยโลภะถ้าขณะนั้นไม่ใช่โทสะไม่ใช่ความขุ่นเคืองใจนะคะแล้วไม่ใช่กุศลถึงอย่างนี้ขณะนี้รู้ไหมเป็นแต่เพียงแนวทางให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าชีวิตเต็มไปด้วยอกุศลมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ไม่ประมาทใครมีโลภะน้อยบ้างคะมีโลภะนั่นมีแน่และใครมีโลภะน้อยบ้างตอนนี้ก็ทุกคนก็รู้ว่าไม่น้อยเลย
2: พูดถึงลักษณะของโลภะนะคะท่านอาจารย์ใช้คำว่าใครมีโลภะน้อยบ้างนะคะมีโลภะมากแต่จริงๆแล้วก็เหมือนกับเวลาที่ท่านแสดงลักษณะของโลภะที่ละเอียดเนี่ยนะคะก็เหมือนกับโลภะน้อยๆนะคะท่านอาจารย์แต่จริงสะสมมาเยอะเข้าใจนะคะท่านอาจารย์แต่แม้กระทั่งที่ท่านแสดงว่าตัณหาเนี่ยนะเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยในขณะที่มีอารมณ์ปรากฏนิดเดียวนะคะท่านอาจารย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีโลภะน้อยใช่ไหมคะ
1: น้อยหมายความว่าจำนวนของการสะสมค่ะทุกขณะทีละเล็กทีละน้อย
2: แต่ขณะที่เกิดเนี่ยก็มีทั้งเกิดแค่เพียงเบาบางกับเกิดที่มีกำลังเยอะ
1: เพราะฉะนั้นจึงมีพระธรรมที่ทรงแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะตั้งแต่อนุสัยกิเลสนอนหลับอยู่มีแน่เพราะว่าพอตื่นมากิเลสก็มาแล้วเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็มีกิเลสตั้งแต่อย่างละเอียดไม่รู้เลยว่ามีแต่ว่าอยู่ในจิตทุกขณะตราบใดที่ยังไม่ได้ดับไปแล้วก็มีกิเลสที่เกิดตามทวารต่างๆคือทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเลยเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะใครรู้บ้างว่ากิเลสเกิดหลังจากที่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสประเภทนี้นะคะใช้คำว่าอาสวะหมายความว่าหมักดองสะสมอยู่ในจิตทำไมใช้คำว่าหมักดองสะสมอยู่ในจิตนะคะเพราะเหตุว่าทันทีที่สามารถจะเกิดเลยทันทีอะไรอะไรก็ยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเห็นเลยเนี่ยจะชอบในสิ่งนั้นได้ไหมเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดปรากฏให้เห็นว่ามีแต่ว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วนะคะติดข้องโดยไม่รู้เลยค่ะทันทีที่เห็นดับไปไม่นานนะคะความติดข้องก็ได้ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ยินดีพอใจแม้ในสิ่งที่ปรากฏโดยยังไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่ก็เป็นอกุศลประเภทอาสวะนะคะพร้อมที่จะไหลไปเกิดขึ้นได้ทันทีที่มีโอกาสในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นพอมีการเห็นแล้วนะคะไม่รู้ตัวเลยว่าติดข้องต่อเมื่อใดรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพอใจในรูปร่างสันฐานนั้นๆเป็นอย่างนั้นคุ้นเคยอย่างนั้นที่จะชอบยับยั้งได้ไหมคะไม่ได้เลยยังเห็นดอกไม้นะคะแล้วก็เห็นอาหารอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าพอใจนะคะไม่มีใครยับยั้งได้เลยขณะนั้นปรากฏลักษณะของโลภะเป็นนิวรณธรรมพัวพันจิตปรากฏไม่ทิ้งไปอยู่ในสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละแล้วแต่ว่าจะมากจะน้อยจะนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยถ้าสะสมมาในการที่จะดูภาพเขียนนะคะชื่นชมในภาพเขียนเข้าดูอยู่ได้นานอาจจะเป็นถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่คนที่ไม่ได้สะสมมานะคะพอเห็นแล้วก็ผ่านไปเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าความพัวพันนิวรณธรรมเนี่ยเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่แต่ก็ปรากฏให้รู้แล้วว่าขณะนั้นนะคะเป็นความติดข้องถ้าติดข้องน้อยก็ดูเดี๋ยว ถ้าติดข้องมากๆก็นานเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่พอจะเห็นลักษณะของความติดข้องขณะนั้นไม่ใช่อาสวะซึ่งติดตามทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยที่ว่าไม่รู้สึกตัวเลยแต่เวลาที่มีความติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดลักษณะของความติดข้องอยู่ในสิ่งนั้นก็เป็นลักษณะของธรรมะซึ่งพัวพันอยู่ในสิ่งนั้นจึงใช้คำว่านิวรณธรรมต้องไม่ลืมว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันด้วยทุกคำที่ทรงแสดงนี่ค่ะวาจาสัจจะเพราะเหตุว่าจะรู้ความต่างกันของอกุศลธรรมเช่นอนุสยะนอนเนื่องอยู่ในจิตนะคะซึ่งเราใช้คำว่าอนุสัยมีอยู่กราบใดที่มรรคจิตยังไม่เกิดขึ้นดับกิเลสสภาพธรรมะที่สะสมมาก็นอนเนื่องพร้อมที่จะเกิดหลับไม่มีการที่อกุศลใดๆจะเกิดในขณะที่หลับเลยแต่พอตื่นมาแล้วค่ะหลังจากที่เห็นบ้างได้ยินบ้างอกุศลก็เกิดและทั้งวันก็เป็นอย่างนี้นะคะอกุศลก็เพิ่มมากขึ้นจากอนุสัยเป็นอาสวะแล้วก็เป็นนิวรณธรรมซึ่งเราใช้คำว่านิวรณ์จริงๆการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็ดให้เรารู้จักชื่อนะคะเช่นแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นอะไรมานั่งคิดนะคะไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องบอกกำลังเห็นหลังเห็นแล้วเป็นอาสวะหรือว่าขณะนี้ชอบมากเลยสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นนิวรณ์แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ชื่อเลยนะคะแต่ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะจุดประสงค์ของการศึกษาไม่ใช่เพื่อรู้ชื่อเรียกชื่อแต่เพื่อให้เข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแค่นี้รู้หรือยังคะถ้าจะมีคำอีกมากมายในพระไตรปิฎกก็ลองคิดดูเพียงเท่านี้ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีคำมากนะคะก็จะเพียงแต่จำคำโดยที่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏรู้ได้ไหมคะธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้รู้ได้ไหมรู้ได้เมื่อไหร่คะค่อยๆเข้าใจขึ้นค
2: ่
1: ะ
2: ถ้ากล่าวถึงตัณหานะคะหรือว่าโลภะแล้วก็กล่าวถึงอารมณ์อารมณ์ที่โลภะติดข้องก็ไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะท่านอาจารย์ท่านก็แสดงนะคะว่าเหมือนกับจริงๆนะคะไม่ค่อยรู้สึกเลยนะคะว่าความหวังหรือว่าความติดข้องเนี่ยนะคะแค่รูปนิดๆเนี่ยค่ะท่านอาจารย์จะเมื่อติดข้องแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้มีโลภะที่มีกำลังเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: ค่ะเมื่อมีความติดข้องต้องการไหมที่จะได้ถ้ายังไม่มีทำไงคะ
2: แสวงหา
1: ค่ะก็แสวงหาแสวงหาได้มาแล้วชื่นชมไหมใช้สอยบริโภคด้วยความพอใจ
2: เพิ่มขึ้น
1: ค่ะแล้วทิ้งไปเลยหรือว่ายังเก็บไว้สะสมต่อไปถ้าจะพูดภาษาธรรมดานะคะมีใครบ้างที่ไม่ติดข้องในทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่พอไหมคะแต่ต้องไม่ลืมนะคะถ้าทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่สามารถจะนำมาซึ่งรูปที่จะปรากฏให้เห็นทางตาหรือว่าเสียงกลิ่นรสเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์เลยค่ะเป็นเพียงกระดาษที่ไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งที่ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยปรารถนาอะไรที่ว่าทุกคนปรารถนาในทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยก็คือเป็นความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเท่านั้นสำหรับในภูมิที่มีรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่กระทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยติดข้องในอะไรเดี๋ยวนี้ติดข้องแล้วแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่ติดข้องค่ะยังแสวงหาจนกว่าจะได้มาได้มาแล้วนะคะชื่นชมใช้สอยก็เก็บไว้มากๆเพื่อที่จะได้สิ่งอื่นซึ่งสามารถสละสิ่งที่เก็บไว้เพื่อได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของโลภะแม้แต่การที่เราจะไปจัดหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดราคาที่แพงมากแต่ก็สละทรัพย์สินซึ่งเก็บไว้เพื่อที่จะไปซื้อหรือแบบไปได้สิ่งนั้นมาเพชรนิลจินดานะคะหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยค่ะก็เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อมีความปรารถนาไม่สิ้นสุด ก็จะต้องมีเงินทองทรัพย์สินไม่สิ้นสุดเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่สิ้นสุดนี่ก็เป็นสิ่งที่พอมองเห็นนะคะว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยทั้งที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีตัวตนที่จะไปบังคับไม่ให้เกิดโลภะได
2: ้ถ้าอาจารย์คะคือที่ท่านแสดงนะคะแม้กระทั่งลักษณะของโลภะโดยชื่อที่ต่างๆมากมายเนี่ยแสดงว่าตัวโลภะเนี่ยนะคะมีอาการที่มีความแตกต่างหลากหลายมากแล้วก็ลึกซึ้งที่จะรู้ได้ยากใช่ไหมคะท่านอาจารย์ท่านถึงแสดงโดยชื่อต่างๆโดยอาการเหมือนกับลักษณะของอาการปรากฏของโลภะนะคะท่านอาจารย
1: ์รู้ยากแน่นอนนะคะถ้าขาดการฟังพระธรรมไม่มีอะไรเตือนเลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและแต่ละคำที่ใช้เช่นโลภะเนี่ยค่ะแสดงความหลากหลายเย็นนี้คุณธิดารัตน์จะทำอะไรคะ
2: ยังไม่ได้คิดเลยค่ะท่านอาจารย
1: ์ยังไม่ได้คิดคุณธีรพันธ์คะเย็นนี้จะทำอะไรจากมูลนิธิจะไปไหน
3: กลับบ้านครับ
1: ค่ะเห็นไหมคะใกล้เข้ามาหน่อยคือตอนเย็นยังคิดไม่ออกแต่ว่าใกล้ๆอย่างจากมูลนิธิแล้วจะไปไหนคุณวิชัยนะคะจากมูลนิธิ
4: กลับบ้านครับ
1: คุณอนบคะจากมูลนิธิจะไปไหน
2: กลับบ้าน
4: กลับบ้าน
1: ทุกคนกลับบ้านหมดเลยนะคะแม้แต่กำลังพูดว่าจะกลับบ้านอ่ะหวังหรือเปล่า
2: หวังแล้วค่ะ
1: แค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่พยัญชนะว่าอาสาความหวังเนี่ยก็เป็นลักษณะของโลภะแค่ถามว่าจะทำอะไรหวังหรือเปล่า
2: หวังแล้ว
1: ที่เจมกำลังจะทำเนี่ยหวังแต่ไม่รู้ว่าเป็นโลภะไม่รู้ว่าเป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งนะคะเพียงคิดก็หวังแค่เอื้อมมือไปเนี่ยหวังอะไรหรือเปล่าจะหยิบปากกาเนี่ยหวังอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าหวังเนี่ยก็ไม่รู้ค่ะหวังตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้เลยจนกว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงนี่แสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงขณะที่เพียงฟังว่าขณะนี้สิ่งนี้เกิดปรากฏแล้วดับจะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ไหมจากการที่กว่าจากปุถุชนนะคะแล้วค่อยๆมีความเข้าใจมีการเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัญญาสมบูรณ์นะคะเอาเป็นสมบูรณ์ก็แล้วกันถึงความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็ยังไม่มีปัญญาถึงพระสกทาคามีเพราะฉะนั้นความละเอียดของการที่ว่าจะรู้ทั่วถึงในคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่เพียงฟังนะคะแต่สิ่งนั้นกำลังมีและก็ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกจนกระทั่งจากปุถุชนสู่ความเป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันถึงความเป็นพระสกทาคามียังไม่สามารถที่จะละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏที่กายได้ยังไม่ถึงความเป็นพระอนาคามีเพราะฉะนั้นความละเอียดของการที่ว่าปัญญาเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นรู้ทั่วขึ้นก็ตรงกับความหมายว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์สามารถที่จะเข้าใจคำแล้วก็ผลทางที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อละเพราะรู้จนกระทั่งดับกิเลสได้หมด
4: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับสำหรับผู้ที่อบรมเจริญปัญญาถ้าโดยฐานะของเพศบรรพชิตเนี่ยก็เป็นผู้ที่สละนะครับบ้านเรือนต่างๆสละทรัพย์สินญาติอะไรต่างๆเพื่อที่จะบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับก็แสดงถึงการสละนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเพศของคารวาสเนี่ยซึ่งพี่ภาคก็ทรงแสดงเรื่องของความติดข้องยินดีแล้วก็แสดงเรื่องของโทษของความติดข้องด้วยแต่โดยปกติในชีวิตประจำวันนะครับก็ยังมีการแสวงหาอยู่ในการที่จะดำรงชีวิตเป็นไปการกระทำต่างๆก็ยังเป็นไปด้วยความพอใจอยู่ครับท่านอาจารย์แต่ว่าพิพากษ์ก็ยังทรงแสดงว่าให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นก็ยังเป็นโทษอยู
1: ่ค่ะนะครับแสดงความจริงหรือเปล่า
4: ก็เป็นความจริงครับท่านอาจารย์
1: ถ้าไม่ให้ความจริงเกิดได้ไหม
4: ก็ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจถูกต้องนะคะความจริงเป็นอย่างไรให้เข้าใจตามความเป็นจริงแต่ไม่ได้ห้ามเพราะห้ามไม่ได้เมื่อรู้ว่าห้ามไม่ได้แล้วไปห้ามได้ยังไงคะสำหรับผู้ที่เข้าใจจริงๆ
4: คือเป็นยังไงคือมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: ถ้าไม่พูดถึงเพศนะคะพูดถึงจิตเจตสิกรูปสภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยค่ะไม่ว่าใครที่ไหนยังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ
4: ก็ยังมีอยู่
1: ค่ะไม่ว่าจะครองเพศบรรพชิตห่มผ้ากาสายะหรือว่าอยู่บ้านหรือจะเป็นใครที่ไหนก็ตามการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะและการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีแน่นอนเพราะความไม่รู้เหมือนกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นพุทธบริษัทได้ก็ต่อเมื่ออุปสมบทบรรพชานะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครค่ะปัญญาไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่คฤหัสถ์ปัญญาเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏ
2: เชิญพี่อรวรรณค่ะ
5: ถ้าอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์ถามว่ากลับไปเนี่ยเย็นเนี่ยก็ต้องกลับบ้านหรือว่าขณะเนี้ยอย่างที่เดินมาเนี่ยก็ต้องมีความหวังว่าจะถามถ้าอาจารย์ชี้ให้เห็นถึงว่าจะรู้หรือไม่ก็ตามเนี่ยเจ้าโลภะความหวังความติดข้องเนี่ยเขาก็จะเกิดตลอดเวลาทีนี้ถ้ารู้ตรงนี้แล้วยังไงคะอาจารย
1: ์นี่แหละค่ะโลภะล่ะชัดเจน
5: หมายถึงว่าถ้าอาจารย์ชี้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเดินมาหรือว่าจริงๆก็ก่อนนอนเนี่ยถึงแม้จะเปิดธรรมะฟังก็จะรู้ว่าก็ต้องคิดทุกครั้งว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยไงคิดด้วยโลภะ
1: เพราะฉะนั้นปัญญาเกิดหรือเปล่าหลงลืมหรือเปล่าว่าอะไรขณะนั้นมีลักษณะอย่างไรที่เกิดแล้วปรากฏเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเราก่อนกลับบ้านจะทำอะไรเราจะทำอะไรจะเปิดวิทยุจะฟังธรรมะเมื่อไรที่ไม่ต้องทำมีปัจจัยเกิดแน่ๆรับรองได้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็เกิดละเดี๋ยวเสียงเกิดเดี๋ยวแข็งเกิดเดี๋ยวคิดเกิดแล้วทั้งนั้นโดยไม่มีใครไปทำอะไรมิฉะนั้นก็ยังคงเป็นเราคิดเราทำเราเดินเราเปิดวิทยุเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนี่นะคะกว่าจะเป็นผู้ที่รอบรู้จริงๆก็คือเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่มีเช่นพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจะเปิดวิทยุนะคะไม่มีความเข้าใจในสภาพคิดเกิดแล้วคิดไม่มีความเข้าใจในลักษณะของสิ่งที่เกิดแล้วเลยใช่ไหมคะแข็งก็เกิดแล้วเห็นก็เกิดแล้วอะไรอะไรก็เกิดแล้วก็ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเหมือนเปลี่ยนจากโลกเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวและความเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงนะคะมาสู่โลกของความเข้าใจความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่มีโอกาสจะเข้าใจเลยถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรม
5: ถ้าจากนั้นอันนั้นเป็นการเตือนว่าก็จะใช้ชีวิตประจำวันด้วยการหลงลืมสติโดยที่ไม่รู้ว่าอกุศลเนี่ยไปตามโลภะแล้วแต่ถ้าฟังว่าเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาก็จะเหมือนกับใส่ใจในตัวลักษณะธรรมะที่ปรากฏณขณะนั้น
1: บังคับไม่ได้เลยค่ะแต่เพราะเข้าใจขึ้นหนทางเดียวคือค่อยๆเข้าใจขึ้นคำเดิมข้อความเดิมแต่ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
2: อาจารย์นกค่ะตัณหานะคะท่านแสดงโดยความเป็นขายเครื่องดักอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็เหมือนนกเงี้ยฮะโดนขายก็ครอบไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะนั้นสภาพธรรมะอะไรที่คลุมครอบเอาไว้พ้นได้ยากขณะนี้เหมือนขายนะเหมือนพวกเราก็เหมือนนกนะฮะแล้วก็ถูกขายเนี่ยคลุมเอาไว้ขายขนาดใหญ่กว้างมากแล้วก็วิ่งวุ่นอยู่ในข่ายเนี่ยฮะถูกโลภะครอบไว้หรือเปล่าหลังคาคือกิเลสก็มีหรือเป็นข่ายก็มีใช่ไหมแล้วแต่จะส่งอุปมาแต่ในสภาพความจริงเนี่ยพ้นไปจากโลภะได้ไหมยังไม่ได้เลยนะครับเต็มไปด้วยโลภะที่ครอบครองอยู่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจหลับเนี่ยฮะก็เป็นภวังค์ไปโลภะยังไม่มีตื่นมานะฮะส่วนใหญ่เป็นอะไรวันนี้วันอะไรจะทำอะไรโลภะครอบแล้ว ข่ายมาเลยดักเลยเอาตั้งแต่ปฏิสนธิมาเนี่ยฮะปฏิสนธิจิตยังไม่มีโลภะแต่มีเชื้อของโลภะอยู่นะฮะแต่ยังไม่มีโลภะเกิดกับปฏิสนธิจิตพอวางขจิตก็ยังไม่มีโลภะเป็นผลของกรรมเหมือนกันกรรมเดียวกับที่ปฏิสนธิแต่ทำหน้าที่ต่างกันคือดำรงภพชาติวิถีจิตวิถีแรกโลภะครอบเลยฮะข่ายแล้วฮะไม่พ้นจากข่ายทุกบุคคลที่เกิดมาเนี่ยนะฮะเกิดมาเมื่อมีจิตเจตสิกจะต้องวิถีแรกก็เป็นโลภะครอบแล้วแล้วหลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็มีโลภะครอบเท่านั้นโดยที่โลภะเกิดเลยนะฮะหรือว่าแม้โทสะเนี่ยฮะก็เพราะว่ามีโลภะถูกไหมครับเพราะมีความติดข้องคือโลภะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อไม่ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจโทสะก็เกิดอีกแล้วเพราะนั้นก็มาจากเนี่ยฮะเพราะนั้นข่ายหลักๆ ก็คือเนี่ยนะฮะตัณหาทิฏฐิก็เป็นข่ายเหมือนกันซึ่งก็อาศัยโลภะเกิดเช่นกันเป็นมูลเป็นข่ายด้วยแล้วก็เป็นมูลให้อกุศลทั้งหลายเนี่ยช่วยกันครอบอกุศลทั้งหลายก็ครอบทั้งนั้นนะครับทีนี้นะฮะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงว่าเมื่อโลภะเกิดแล้วดับไปแล้วอย่างไรต่ออย่างไรต่อก็คือตามการสะสมของแต่ละบุคคลที่ต่างกันผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนะฮะเมื่อโลภะเกิดแล้วดับไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นอกุศลต่อไปก็เป็นโลภะต่อไปก็ได้หรือเป็นโทสะเป็นอะไรนะเห็นได้ยินไปแล้วก็โลภะโทสะโมหะก็เกิดไปส่วนใหญ่นะฮะถ้าได้ฟังธรรมะบ้างเป็นปัจจัยนะฮะที่เมื่อโลภะเกิดแล้วดับเนี่ยปัญญาก็เกิดได้ถ้ามีเหตุปัจจัยแต่เหตุปัจจัยให้โลภะเกิดเนี่ยเต็มเปี่ยมฮะแต่เหตุปัจจัยที่ปัญญาจะเกิดเนี่ยก็แล้วแต่การสะสมของแต่ละบุคคลแต่ส่วนใหญ่เลยเมื่อโลภะเกิดแล้วนะฮะโลภะก็ต้องมีอารมณ์อารมณ์ของโลภะมีทั้งปรมัตถ์และบัญญัติถ้าไม่มีปรมัตถ์ก็ไม่มีบัญญัติใช่ไหมนิมิตบัญญัติซึ่งโลภะเนี่ยติดเยอะเนี่ยแต่ก็เพราะมีตัวปรมัตถ์ด้วยเพราะโลภะก็ติดไปบางทีไม่ว่าจะติดปรมัตถ์หรือติดบัญญัตินะฮะติดสัตว์บุคคลหรือว่าเป็นความติดมากๆเข้าจนเป็นความยึดมั่นถือมั่นถึงมีคำว่าอุปาทานโลภะก็เป็นตัณหานะโลภะเนี่ยเป็นสภาพธรรมะเนี่ยก็พระองค์ใช้คำว่าโลภะเจตสิกคือกล่าวถึงตัวธรรมะซึ่งเป็นตัวติดข้องก็คือโลภะเจตสิกแต่มีคำว่าตัณหาคือความอยากอยากมากๆเข้าคือโลภะที่ค่อยๆเกิดในตัณหาจนเป็นอุปาทานขึ้นมากามุปาทานซึ่งอาจจะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรที่เราชอบอาจจะเป็นแนวคิดที่เราชอบเราก็ยึดมั่นถือมั่นในแนวคิดนั้นด้วยความติดข้องอย่างมากมายจนเป็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยความพอใจจนมากเข้ามากเข้าแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะได้อย่างมากเลย
2: อาจารย์คะนอกจากแสดงว่าเป็นเชือกที่ผูกแล้วนะคะเหมือนกับเป็นบ่วงของมารแล้วก็เป็นเบ็ดของมารด้วยนะคะท่านอาจารย์
0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่848ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2556
2: พระอาจารย์คะนอกจากแสดงว่าเป็นเชือกที่ผูกแล้วนะคะเหมือนกับเป็นบ่วงของมารแล้วก็เป็นเบ็ดของมารด้วยนะคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะแค่เป็นเชือกรู้หรือยังได้ยินแต่ชื่อแล้วจะรู้เมื่อไหร่ล่ะคะไม่งั้นเราก็คำโน้นอีกคำนี้อีกใช่ไหมคะเป็นชื่อทั้งหมดแค่ว่าเป็นเชือกรู้หรือยังแล้วก็รู้เมื่อไหร่ด้วยไม่ใช่เพราะว่าทรงแสดงไว้เท่านั้นแต่ต้องไตร่ตรองพิจารณานะคะว่าวาจาสัจจะเป็นความจริงแต่ว่าจะรู้เมื่อไหร่ว่าโลภะเปรียบเหมือนเชือกหรือเป็นเชือก
2: ก็ต้องรู้ลักษณะของโลภะที่ขนาดนั้น
1: ถ้าโลภะเกิดครั้งเดียวนะคะน้อยนิดหน่อยรู้ไหมคะว่าเป็นเชื่อ
2: ไม่รู้ค่ะ
1: แต่ว่าสิ่งนั้นแหละทำให้จิตใจเนี่ยผูกพันไม่ยอมพลาดทั้งที่เกิดแล้วพอใจแล้วนะคะก็ยังเหนียวแน่นอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่ยอมที่จะทิ้งไปเพราะฉะนั้นลักษณะของความยินดีติดข้องก็เหมือนเชือกที่ผูกไว้ไม่ยอมทิ้งสิ่งนั้นเลยจะรู้ต่อเมื่อมีความยินดีระดับไหนที่ผูกไว้แน่นเมื่อวานนี้ก็ผูกวันนี้หายไปหรือเปล่าคะยังผูกอยู่ยังเป็นเรื่องที่พอใจที่จะคิดหรือว่าที่จะยึดมั่นพรุ่งนี้ก็มาอีกแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะอะไรผูกโลภะผูกไว้ที่ไหนเห็นไหมคะถ้าไม่รู้ว่าขณะนั้นพอใจในสิ่งใดจะรู้ไหมว่าถูกผูกไว้ที่สิ่งนั้นไม่ยอมทิ้งไม่ยอมจากสิ่งนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยจะรู้ก็ต่อเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏแล้วก็มีความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้น
2: ท่านอาจารย์คะก็เหมือนกับมีทั้งผูกก็คือผูกพันในอารมณ์นั่นเองอะใช่ไหมคะท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นอารมณ์ที่โลภะเนี่ยติดข้องเวลาที่จะรู้โดยความเป็นเครื่องผูกก็คือต้องรู้ทั้งลักษณะของอารมณ์และก็ลักษณะของโลภะที่ติดในอารมณ์นั้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะมีใครไม่ถูกผูกบ้างคะไม่มีรู้เมื่อไหร่ไม่ใช่เมื่ออ่านนะคะแต่ว่าพอฟังแล้วมีความเข้าใจเวลาที่สภาพธรรมะนั้นเกิดห้ามฟังไหมค่ะอย่าคิดอย่าผูกพัน
2: ไม่ได้
1: ห้ามได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้ก็เข้าใจความหมายของคำว่าถูกผูกแล้วค่ะถูกผูกไว้หมดเลยใช่ไหมคะเนี่ย
2: ค
6: ่
2: ะ
6: ใช่ครับปรารภอย่างเงี้ยฮะว่าเชือกอื่นเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นเชือกไนล่อนเชือกอะไรที่ผูกแน่นๆเนี่ยนับวันก็จะค่อยๆ คลายหรือค่อยๆสึกไปเองแต่เชือกโลภะเนี่ยนับวันก็ยิ่งผูกแน่น
1: ยิ่งหนายิ่งเหนียว
6: หนายิ่งเหนียวขึ้น
1: แต่ว่านะคะชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งชาติก่อนถูกผูกมาแล้วจากอะไรรู้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ชาตินี้เท่านั้นที่รู้ได้แต่อีกไม่นานก็ไม่ถูกผูกด้วยอารมณ์ของชาตินี้แต่ว่าโลภะที่สะสมอยู่ในจิตนะคะก็จะผูกต่อในอารมณ์ใหม่ของชาติหน้าเพราะฉะนั้นถ้าจะย้อนกลับไปนะคะเราไม่รู้เลยว่าชาติก่อนเนี่ยเราเป็นใครแต่โลภะมีแน่นอนนะคะและโลภะที่เหนียวแน่นที่ผูกไว้อาจจะเป็นกับบุตรธิดาอะไรก็ได้สำหรับพ่อแม่ใช่ไหมคะผูกไว้มั่นคงเหลือเกินตลอดชาติด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าพอถึงชาตินี้ความผูกความเหนียวแน่นของโลภะยังมีแต่สิ่งที่ถูกผูกไว้เนี่ยค่ะก็ต่างกับชาติก่อนเพราะฉะนั้นก็เห็นความไม่แน่นอนนะคะเห็นความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวจริงๆค่อยๆมีอาวุธที่จะตัดข่ายหรือว่าที่จะออกจากข่ายได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่ค่ะดูเหมือนว่าสิ่งนั้นน่ะผูกเราไว้แน่นแต่แน่นเพียงชาติเดียวเพราะว่าก็จะต้องผูกกับสิ่งที่ปรากฏในชาติต่อไป
6: ฟังท่านอาจารย์กล่าวก็น่าสลดใจนะครับว่าผูกแต่ละชาติชาติที่แล้วเนี่ยก็อาจจะผูกในสัตว์บุคคลซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ผูกด้วยสัตว์บุคคลเหล่านั้นแหละไม่รู้ว่าใครเป็นญาติพี่น้องบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ขับรถผ่านไปไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเราเคยเป็นอารมณ์ที่ช่วยให้โลภะเนี่ยเพิ่มกำลังขึ้นหรือเปล่าก็เลยเหมือนกับว่าการที่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยอารมณ์ในแต่ละภพแต่ละชาติหรือแต่ละขณะเนี่ยก็เป็นเครื่องช่วยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของเชือกโลภะนี
1: ้ค่ะอารมณ์หรือว่ากิเลส
6: กิเลสที่พอใจในอารมณ์นั้น
1: อย่าคิดว่าอารมณ์มีอิทธิพลนะคะไม่มีเลยถ้าไม่มีกิเลสแล้วไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดๆก็ไม่สามารถที่จะผูกได
6: ้ถ้าจะครับอารมณูปนิสยะหมายยังไงครับ
1: ถ้าดูว่าแต่ละคนเนี่ยชอบต่างกันเพราะคุ้นเคยกับสิ่งนั้นนะคะพอใจในสิ่งนั้นจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาติหน้าเจอสิ่งที่คล้ายๆกันหรือว่าอย่างที่เคยชอบไว้ใช่ไหมคะก็เกิดความยินดีในสิ่งนั้นได้เพราะว่าเคยพอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นไม่น่าสงสัยเลยใช่ไหมคะเกิดมาแล้วเนี่ยต่างคนต่างชอบตามการสะสมถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะรู้ไหมว่ามีกิเลสมากมากจนกระทั่งทำให้ไม่รู้เลย ว่ามีนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์คือเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นจิตที่เกิดดับสืบต่อในสังสารวัฏแล้วก็สะสมอกุศลทั้งหลายไว้มากทางฝ่ายกุศลก็สะสมมาด้วยไม่ใช่ว่าไม่สะสมเพราะฉะนั้นจึงมีการใส่ใจสนใจในความจริงในความถูกต้องจะฟังก็เพื่อที่จะได้เข้าใจตามความเป็นจริงแต่ธรรมะไม่ใช่เพียงเพื่อเข้าใจเพราะเหตุว่าเข้าใจไม่ใช่เราค่ะเข้าใจเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาเห็นถูกต้องจากการไตร่ตรองรู้ว่าสิ่งใด

0: น้อยลงก็คือว่ามีกุศลจิตหรือความดีเพิ่มขึ้นเริ่มเห็นคุณของความดีไม่ใช่ไปเห็นความชั่วความทุจริตว่าเร็วดีนะคะจะทำให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่ต้องการแต่ว่าพระมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเหตุกับผลต้องตรงกันเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโทษของอกุศลแล้วทุกคนวันนี้ใช่ไหมคะรู้ว่ามีมากนะคะถ้าเห็นจริงๆนะคะความดีจะเพิ่มขึ้นแม้แต่การตรึกความคิดทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นไปในทางกุศลซึ่งแต่ก่อนนี้อาจจะประมาทกุศลแม้เพียงเล็กๆน้อยๆนะคะก็ขี้เกียจทำใช่ไหมคะไม่ใช่นิสัยจะต้องไปช่วยคนนั้นทำอย่างนี้หรืออะไรต่างๆแต่เวลาที่มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วนี่ค่ะรู้ว่าขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นอกุศลจิตเกิดก็จะทำให้ไม่ประมาทเลยนะคะแม้เล็กน้อยสักเท่าไหร่ศรัทธาเกิดในกุศลที่จะทำความดีด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็จะเป็นปัจจัยทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นทั้งกายทั้งวาจาด้วยไม่ใช่ว่าฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็เหมือนเราเข้าใจแต่ยังคงเป็นคนเก่าที่ไม่ดีนะคะแสดงว่าความเข้าใจไม่ใช่เข้าใจจริงๆค่ะถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่าใครจะรู้เป็นญาติพี่น้องเป็นมิตรสหายเป็นศัตรูเป็นพี่เป็นน้องก็ไม่มีใครรู้นะคะทั้งคนนอกสถานที่นี้ด้วยค่ะตามถนนหนทางไม่ว่าที่ไหนถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะความเมตตาความหวังดีก็เพิ่มขึ้นไม่มีการคิดที่จะเบียดเบียนเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะย่อมนำมาซึ่งกุศลทุกประการตามอัธยาศัยแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอปัญญาเกิดแล้วก็ไม่มีกุศลใดๆเลยมีแต่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ใช่เพราะเหตุว่าที่อกุศลกรรมทางกายทางวาจามีได้นะคะเพราะความไม่รู้แต่ว่าเมื่อมีความรู้แล้วก็จะละอกุศลแล้วกุศลก็ค่อยๆเจริญขึ้นนี่เพียงทางกายทางวาจานะคะซึ่งเป็นเรื่องของความดีซึ่งเห็นคุณของความดีแล้วก็ไม่ละเลยที่จะทำความดีแต่ไม่พอค่ะเพราะเหตุว่าต้องมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับกับคำว่าพระสัทธรรมจะนำไปสู่ความเข้าใจธรรมะนำไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้อย่างไรครับ
0: พอได้ยินคำก็อยากเข้าใจคำนั้นถูกต้องไหมคะและยิ่งรู้ว่าคำนั้นหมายความถึงธรรมะของผู้สงบหรือว่าธรรมะที่ทำให้สงบไม่พอแค่นี้ค่ะต้องจากอกุศลทั้งหมดจึงจะสงบได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะมีคำหลายคำที่เราจะได้ยินแต่ก็มีความอยากรู้ความหมายของคำนั้นแต่นั้นไม่ใช่หนทางที่จะทำให้สงบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะทั้งหมดต้องมาจากความเข้าใจและเข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเพื่อไปสู่ความสงบโดยที่ว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องได้ว่าขณะนี้ค่ะสงบหรือไม่สงบบอกได้ไหมคะถ้าไม่รู้จักธรรมะไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่คำเช่นคำว่าจักขุวิญญาณภาษาไทยก็ว่าจิตเห็นก็ได้ยินแล้วจะสงบยังไงใช่ไหมคะเพียงได้ยินเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะโดยมากเนี่ยจะคิดถึงคำแล้วก็เรื่องราวแล้วก็สนใจแต่ลืมนะคะว่าพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะต้องให้เป็นความเข้าใจตามลำดับแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าแม้แต่คำว่าสงบหนทางที่จะสงบเนี่ยค่ะต้องเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงดับกิเลสหมดจึงสงบและก็ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้มีความสงบโดยดับกิเลสตามลำดับขั้นด้วยนี่ก็คือว่าเวลาที่ฟังพระธรรมและได้ยินคำไหนเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งคิดที่จะเข้าใจเพียงความหมายของคำนั้นแต่ต้องรู้ด้วยว่าพระธรรมทั้งหมดเพื่อให้ผู้ที่ฟังหรือได้ยินคำนั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจจริงๆค่ะที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ชื่อและก็ไม่ใช่คำแต่ก็เป็นความเข้าใจจริงๆอย่างธรรมะเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงขณะนี้แต่พอมีคำว่าสัจธรรมเนี่ยก็ต้องต่างกับคำอื่นเพราะหมายความว่าธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเห็นถูกเกิดความเข้าใจถูกและ

0: สงบตามลำดับขั้นถ้ายังคงไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะไม่มีทางที่จะสงบจากกิเลสได้เลยเพราะว่าพอได้ยินคำว่าสงบเนี่ยทุกคนที่วุ่นวายมีภาระมีกิจการงานมากอยากสงบเลยแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์เพียงให้ไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่อยากแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าให้มีความเข้าใจถูกต้องและรู้ว่าความสงบจริงๆก็คือว่ามาจากความเห็นถูกความเข้าใจถูกในอะไรในสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยเข้าใจถูกมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นการที่จะสงบได้จริงๆเป็นพระสัจธรรมซึ่งนำไปสู่การดับกิเลสเนี่ยนะคะก็ต้องจากความเข้าใจว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆขณะที่ฟังเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเข้าใจได้แค่ไหนหรือว่าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจจริงๆหรือเปล่านี่เป็นประโยชน์กว่าการที่จะไปถึงว่าพระสัทธรรมได้แก่ธรรมะอะไรมีอะไรบ้างนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีความเห็นถูกต้องในคำนั้นซึ่งกล่าวถึงความเป็นจริงในขณะนี้
1: ท่านอาจารย์คะก็ฟังว่าปริยัติเนี่ยหมายถึงการรอบรู้ในพระพุทธพจน์ซึ่งพระพุทธพจน์เนี่ยก็ไม่มีอะไรนอกจากกล่าวถึงสิ่งที่กำลังปรากฏที่เป็นจริงทีนี้ก็จะสงสัยบ่อยมากว่าในการศึกษาเนี่ยอย่างท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยรู้ว่าเห็นถามว่าขณะนี้อะไรเป็นธรรมะก็เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้หรือว่าได้ยินเสียงแล้วก็คิดนึกก็คือรับรู้ห้าทางแล้วก็คิดนึกเนี่ยก็จะเข้าใจพูดตามได้เนี่ยแต่ก็จะสงสัยมากว่าการที่จะรู้ว่าเป็นปริยัติหรือว่าเป็นเพียงแค่ฟังจำได้และพูดตามเนี่ยในตรงนี้นี่ผู้ศึกษาจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าใจถูกหรือไม่เข้าใจถูก
0: ค่ะอย่าลืมนะคะผู้ศึกษาต้องไตร่ตรองและก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงด้วยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดขึ้นการเกิดของเห็นปรากฏไหมคะไม่ปรากฏนะคะและสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปการดับไปของเห็นขณะนี้ปรากฏหรือยังค่ะเพราะฉะนั้นผู้นั้นจะรู้ว่าการฟังว่าเห็นเนี่ยเกิดดับแล้วก็เห็นเป็นสิ่งที่มีจริงความเข้าใจแค่ไหนในเห็นต้องมีเหตุด้วยมิฉะนั้นไม่มีโพธิปักขิยธรรมไม่ใช่เราจะไปทำอะไรขึ้นมาเพื่อที่เราจะรู้นะคะแต่ต้องมีความเข้าใจตั้งแต่ต้นตามลำดับว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแล้วไม่มีเราจะไปทำแต่อะไรล่ะที่สามารถจะทำให้รู้ความจริงของเห็นซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจถูกและก็ไม่ประมาทว่าขณะนี้เห็นเกิดดับจริงๆแต่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะรู้ว่าเพียงเท่านี้จะไปประจักษ์การเกิดดับได้ไหมเพราะเหตุว่าการเกิดดับต้องเป็นปฏิปัตติการเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะด้วยปัญญาและสติไม่ใช่เราเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าทุกอย่างที่กล่าวถึงไม่ว่าจะในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็เป็นธรรมะทั้งหมดถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไปประจักษ์การเกิดดับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็เป็นผู้ตรงค่ะแม้แต่เพียงการที่จะรู้ว่าเห็นขณะนี้ยังไม่ต้องถึงการเกิดดับนะคะแปลว่าไม่ใช่เรามีเหตุปัจจัยเกิดเพียงเห็นแล้วก็ดับไปก็ยังไม่มีความมั่นคงพอจนกว่าเราจะได้ฟังบ่อยๆคุ้นเคยบ่อยๆจนกระทั่งละคลายการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามลำดับด้วยความเข้าใจขึ้นตรงต่อความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยมิฉะนั้นไม่เห็นโลภะไม่ได้ละโลภะซึ่งเป็นสมุทัยเลยเพราะว่าทุกอย่างนี่นะคะก็เป็นไปตามความติดข้อง
1: ท่านอาจารย์คะทีนี้ในการศึกษาเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องแน่นอนคือศึกษาคือรอบรู้เนี่ยเป็นปริยัติธรรมเนี่ยคือปริยัติธรรมมั่นคงเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยให้ปฏิปติเนี่ยแต่ทีนี้จริงๆแล้วในการที่จะทราบหรือว่าไม่หลงทางว่าเอ๊ศึกษาอย่างเงี้ยเป็นศึกษาจำชื่อจำเรื่องหรือว่าศึกษาตัวเห็นตัวสิ่งที่ปรากฏทางตาในตรงนี้นี่ดูเหมือนจะ
0: ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเหตุว่าธรรมะขณะนี้มีจริงๆไม่ต้องเรียกอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ก็มีจริงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่ต้องเรียกนะคะและสิ่งนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นมีได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะแล้วก็สิ่งนี้ยั่งยืนตลอดไปหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะแค่นี้ก็พิสูจน์แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อได้ฟังอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้ประจักษ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นระดับไหนขั้นไหนและก็การที่สามารถที่จะเริ่มรู้เห็นนะคะว่าไม่ใช่เราแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นแค่นี้เองค่ะอย่างนี้เองแค่นี้เองด้วยตรงเห็นต้องอาศัยความเข้าใจนะคะซึ่งไม่ใช่เราด้วยและก็การที่สามารถที่จะรู้ว่าทำไมตอนแรกๆที่ฟังเนี่ยไม่เห็นมาเข้าใจเห็นเลยได้ยินแต่คำว่าเห็นได้ยินชื่อแต่ก็ไม่ได้เข้าใจตรงเห็นที่กำลังเห็นก็จะรู้ได้ว่าการฟังเพียงเล็กน้อยไม่สามารถที่จะทำให้ความคุ้นเคยต่อการที่จะคิดอย่างอื่นเวลานี้ค่ะทุกคนกำลังคิดก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเต็มไปด้วยความไม่รู้รู้จริงๆหรือเปล่าคะว่าคิดอะไรทั้งที่กำลังคิดนี่ก็แสดงถึงความไม่รู้มากมายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้ขณะนี้ค่ะก็จะรู้ได้ว่าเห็นไม่ใช่คิดเนี่ยและกว่าจะรู้ความจริงเนี่ยต้องอาศัยความมั่นคงแล้วก็ไม่ใช่เราอีกนะคะแต่เพราะเข้าใจอย่างมั่นคงเนี่ยเป็นเหตุให้สภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตเนี่ยค่ะซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายดีนะคะสติและก็อโลภะอโทสะทั้งหมดซึ่งเราได้ยินแต่ชื่อแต่เดี๋ยวนี้มีจริงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะมีจริงๆแต่ยังไม่ได้รู้ความจริงสักหนึ่งใช่ไหมคะพูดถึงอโลภะเดี๋ยวนี้มีไหมคะขณะที่กำลังเข้าใจพูดถึงอโทสะก็มีพูดถึงศรัทธาก็มีหิริโอตัปปะก็มีนั่นเป็นสิ่งที่แม้มีก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการรู้เนี่ยต้องเริ่มรู้เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถรู้ความต่างว่าขณะที่ได้ฟังเรื่องเห็นแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นแต่พออาศัยการฟังมากๆเข้าใจมากๆโดยไม่ใช่ตัวเราพยายามที่จะไปรู้นะคะนี่คือผิดอีกละเพราะฉะนั้นทางผิดมีมากเพราะเหตุว่าอวิชชาและโลภะมีมากต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆค่ะจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าเหตุที่สามารถทำให้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นเลยในขณะที่กำลังเห็นก็มีแต่เห็นที่เริ่มเข้าใจขึ้นเพราะอาศัยการฟังและความเข้าใจอย่างมากจริงหรือยังคะก็เป็นผู้ตรงนะคะไม่ต้องถามใครไม่ต้องบอกใครไม่ต้องคิดว่าเรามาคุยกันดีไหมว่าใครรู้เห็นบ้างแล้วหรือใครยังไม่ได้รู้เห็นเลยไม่จำเป็นเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆที่ผู้นั้นเป็นผู้ตรงจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่ายากไหมนานไหมกว่าจะเริ่มเข้าใจเห็นที่กำลังเห็น
1: ท่านอาจารย์คะที่ท่านอาจารย์ถามว่าคิดเรื่องอื่นหรือว่าคิดเรื่องเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็จะรู้ว่าในการฟังบ่อยๆเนืองๆเนี่ยขณะเนี้ยก็จะคิดเรื่องเห็นเรื่องแข็งเรื่องเสียงเรื่องได้ยินอะไรเนี่ยแต่ก็จะรู้ว่าเป็นเพียงสติขั้นคิดจากการที่ฟังเข้าใจว่าก็คือขณะเนี้ยก็จะเป็นบ่อยมากขึ้นแต่จะรู้เลยว่าเป็นสติขั้นคิดถึงว่าอ๋อเป็นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ก็จะคิดประมาณนี้ค่ะท่าน
0: ค่ะคิดก็เป็นธรรมะ
1: ค่ะ
0: กว่าจะไม่ใช่เราอย่างที่เราได้ฟังนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นธรรมะในขั้นฟังแต่ว่ายังไม่ได้เป็นความจริงจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะถ้าไม่รู้ขณะนั้นก็มีความต้องการและมีความติดข้องเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเห็นความละเอียดของธรรมะแล้วก็เป็นผู้ตรงเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยตั้งตนไว้ชอบคืออย่างไรไม่ใช่เราฟังแต่ว่าฟังเพื่อรู้ว่าไม่มีเราธรรมะเป็นธรรมะธรรมะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีใครอยากเป็นคนเลวคนชั่วแต่สะสมความเลวความชั่วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดก็คือความเลวความชั่วไม่ใช่ใครเพราะฉะนั้นถ้าสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะในที่สุดก็จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าทุกคำเป็นวาจาสัจจะเมื่อเป็นพระพุทธพจน์ แม้แต่ว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาทุกคำทิ้งไม่ได้เลยค่ะพอเป็นอนัตตาเข้าใจแล้วก็มาเป็นเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกแล้วใช่ไหมคะ
1: ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าโลภะเนี่ยเขาไม่ปล่อยแต่ถ้าฟังเข้าใจมากเนี่ยเมื่อความเป็นเราไปจดจ้องเกิดเนี่ยก็คือสามารถรู้ได้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่แล้วเป็นทาง
0: ไม่ใช่เราด้วยปัญญาจากการฟังทำให้ระลึกได้ว่านั่นไม่ถูกเพราะฉะนั้นที่พึ่งที่แท้จริงก็คือปัญญา
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับจากความเข้าใจในขั้นของปริยัติก็ย่อมเกื้อกูลต่อความเข้าใจในขั้นที่เป็นปฏิปฏิเพราะฉะนั้นความเกื้อกูลกันของปริยัติปฏิปฏิแล้วก็นำไปสู่ปฏิเวทะอันนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวในส่วนนี้ต่อด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะไม่ใช่ในวันนี้แน่ที่จะถึงปฏิเวทะนะคะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจเห็นแล้วจะมีสติไปรู้และเข้าใจเห็นได้ยังไงแค่นี้ค่ะก็เป็นคำตอบแล้ว
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092777-9800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: นทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556
1: บางคนจะหาธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนะคะแต่พอทราบแล้วไม่เคยพ้นจากธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้ามีโอกาสได้พบเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเลยก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแต่เมื่อไหร่จะเห็นหรือว่าจะได้ยินจะได้กลิ่นจะคิดนึกก็ยังสามารถรู้ได้ว่านั่นคืออะไรอันนี้ก็จากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีแสนนานนะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะสี่อสงไขยแสนกับเห็นก็เห็นอย่างนี้ค่ะแสนกับมาแล้วได้ยินก็เป็นอย่างนี้แหละคิดนึกก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะทุกชาติแต่ละเรื่องไม่ซ้ำกันเลยแต่ละหนึ่งขณะแต่ก็ยังมีขณะที่ได้ฟังความจริงจากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงแต่ความจริงทั้งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะฟังเท่าไหร่ก็ยังยากแสนยากเพราะเหตุว่าแม้บำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงตั้งแต่คำแรกที่ตรัสว่าเราได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนคือโลภะนะคะหลังจากนั้นมาทุกคำเลยค่ะแสดงถึงความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยนะคะไม่มีใครในโลกหรือกี่โลกก็ตามกี่ชาติก็ตามที่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่เดี๋ยวนี้ก็จริงและก็กำลังปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจึงต้องละเอียดมากนะคะเพื่อเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เพื่อเก่งไม่ใช่เพื่อเป็นผู้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติได้ลาภยศสรรเสริญหรืออะไรทั้งนั้นนะคะแต่เพื่อเข้าใจพระธรรมซึ่งทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะทุกคนก็เห็นแต่ก็ไม่มีการที่จะรู้ความจริงของเห็นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมได้ยินคิดนึกปกติธรรมดานะคะทุกชาติแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้จักสิ่งนั้นๆเลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำซึ่งเป็นพระพุทธพจน์นี่ค่ะมีค่ามากแม้ว่าจะได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังต้องอาศัยการไตร่ตรองการพิจารณาการเห็นพระปัญญาคุณนะคะสิ่งที่ทุกคนไม่เคยรู้เหมือนธรรมดาแต่ว่าความจริงซึ่งยากที่จะรู้ได้เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะฉะนั้นบางคนเขาเริ่มฟังธรรมะเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนก็ทำไมไม่คิดล่ะคะก็ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคำเหล่านี้ให้ได้ยินหรือใช่ไหมคะแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะมาจากพระโอษฐ์แล้วก็ตรัสเรื่องของความจริงของสิ่งที่มีจึงไม่เหมือนใครเพราะเหตุว่าคนอื่นไม่ได้รู้ความจริงนี้เลยแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนะคะเราก็เคยเกิดมาแล้วหลายชาติแต่ก็ชาติที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะก็ยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายความว่าชาติก่อนไม่เคยได้ฟังเลยนะคะเคยแล้วแต่จะในฐานะใดใครจะรู้เป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะมีความเป็นอยู่ยังไงจากชาดกต่างๆชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละชาติเลยค่ะก็ต่างกันตั้งแต่การเป็นคนเข็นใจยากไร้จนกระทั่งเป็นพระราชาผ่านไปหมดนะคะทุกคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปนะคะสืบต่อไม่ขาดสายเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีอายุชาตินี้เพียงเท่านี้ค่ะแต่เก่าแก่นานมากนะคะแล้วก็สะสมมาจนกระทั่งเป็นคนนี้วันนี้และพรุ่งนี้จะเป็นอะไรใครจะรู้ได้ไม่มีทางจะรู้ได้เลยนะคะแต่ว่ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะเป็นปรมัตถธรรมความสำคัญก็คือว่าธรรมะไม่ใช่ปัตตา ไม่ใช่เรามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอื่นหรือเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จึงมีคำเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมะเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปรมัตถธรรมด้วยมาจากคำว่าปรมะอัตถะและธรรมะธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งหมายความถึงอัตถะของธรรมะนั่นแหละเพราะเหตุว่าการที่จะรู้ว่าธรรมะหนึ่งเป็นอย่างไรก็ต้องมีคำอธิบายคำแปลให้รู้ว่าคำนั้นน่ะหมายความถึงอะไรยังไม่เข้าใจชัดเจนเนี่ยก็ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมไปจนกว่าความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอัตถะของธรรมะแต่ละคำเป็นปรมัตถะธรรมะคือว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้กำลังเห็นขณะนี้นะคะมีปัจจัยเกิดแล้วดับสุดที่จะประมาณได้ว่าเร็วแค่ไหนยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะเห็นเกิดดับสืบต่อจนปรากฏรูปร่างสันฐานที่ใช้คำว่านิมิตตะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้จำได้พอเห็นก็เลยจำได้ทันทีว่าเป็นอะไรสิ่งที่ถูกเห็นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้นะคะจึงใช้คำว่าอภิธรรมะหมายความว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ธรรมะคำเดียวนะคะคำขยายคำอธิบายเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกในสภาพธรรมะนั้นจึงเริ่มตั้งแต่ปรมัตถธรรมแล้วก็อภิธรรมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากเรียนอภิธรรมเพราะยากลึกซึ้งก็ไปพูดคำที่ไม่รู้จักซึ่งไม่ใช่ภาษาซึ่งแต่ละชาติใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อความว่าให้เข้าใจได้ในภาษาของตนชัดเจนกว่าอย่างขณะนี้ทุกคำเนี่ยเป็นภาษาไทยและเราก็สามารถที่จะเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาไว้นะคะจึงใช้คำว่าปาลีปาละดำรงรักษาพระศาสนาไว้แต่ภาษาจริงๆก็คือภาษาของชาวเมืองมคธซึ่งเขาพูดกันเป็นประจำเหมือนเราพูดภาษาไทยอย่างนี้ค่ะแต่เราเกิดเมืองไทยได้ยินภาษาไทยพูดภาษาไทยทุกวันไปได้ยินคำแปลกไม่ชินหูใช่ไหมคะแล้วเราจะไปเข้าใจภาษานั้นได้ท่องแท้ยังไงถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ประมาทแต่ถ้าประมาทเมื่อไหร่นะคะธรรมะง่ายไปฟังธรรมะไปศึกษาธรรมะแต่ว่าธรรมะไหนเลยคะที่จะง่ายถ้าง่ายไม่มีการที่จะต้องบำเพ็ญบารมีหลายระดับคือระดับของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงที่สุดระดับหนึ่งระดับของพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะก็เป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยตัวเองชาตินั้นไม่มีครูอาจารย์แต่จากการสะสมความเห็นถูกนะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยก็ทำให้มีการตรึกนึกถึงค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะคืออริยสัจสี่นี่นะคะด้วยตนเองแต่บารมีที่ได้บำเพ็ญมาเนี่ยไม่เท่ากับบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะตรัสรู้ด้วยตัวเองในชาตินั้นไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะคะแต่การที่สะสมมาไม่เท่าเพราะฉะนั้นการที่จะแสดงธรรมะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นความลึกซึ้งของธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุธรรมะด้วยตนเองไม่ได้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเพียงปัจเจกพุทธเจ้าคือรู้ธรรมะด้วยตนเองแสดงความลึกซึ้งไหมคะแม้บรรลุธรรมะด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวถึงธรรมะโดยละเอียดยิ่งอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุปการะให้คนอื่นเนี่ยได้อบรมความรู้จนเป็นสาวกรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงพระเจ้าก็มีบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าและบารมีของสาวกคือผู้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งถอยไปนานแสนนานก็มีเห็นมีได้ยินแต่ก็ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อจะได้ฟังธรรมะโดยไม่ประมาทว่าธรรมะลึกซึ้งจริงๆนะคะไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ตอบได้ สอบได้เพราะตอบตามที่ได้ฟังตามตัวหนังสือที่เขียนแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าก็เคยได้สนทนาธรรมกับหลายท่านนะคะคนหนึ่งก็เป็นชาวอเมริกันพบที่เมืองไทยเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาอยู่ที่มาเลเซียนะคะเข้าศึกษาธรรมะส่วนใหญ่ก็ด้วยตัวเองกันทั้งนั้นแล้วก็เขียนตำรับตำราด้วยตัวเองก็ลองคิดดูนะคะด้วยตัวเองน่าจะเป็นยังไงเล่มใหญ่ๆหลายเล่มนะคะมีนิพพานด้วยหลังจากที่สนทนากันแล้วตอนที่จะจากกันกลับบ้านก็ถามเขาว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพียงคำชื่อตัวหนังสือจะรู้ไหมคะว่าทุกคำนั้นกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะไม่ขาดไปเลยสักขณะเดียวแม้ในขณะนี้แต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังนะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะถูกปิดบังด้วยความไม่รู้เพราะว่าธาตุสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลายหลากมากเหมือนกับเราเห็นต้นตาลเห็นแผ่นดินเห็นภูเขาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต้นตาลก็ไม่ใช่ต้นกุหลาบภูเขาก็ไม่ใช่แม่น้ำทั้งที่ก็เป็นเพียงแข็งๆนะคะเท่านั้นเองแต่ก็ยังสามารถที่จะมีรูปร่างต่างๆกันไปได้นี่เป็นธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะแข็งเกิดนะคะจึงเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เป็นหวานเป็นเสียงเป็นกลิ่นไม่ได้เวลาที่กลิ่นเกิดเปลี่ยนกลิ่นเป็นอื่นไม่ได้จะให้เป็นหวานหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นธาตุแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ถ้าไม่มีการรู้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีอีกธาตุหนึ่งซึ่งสำคัญมากค่ะธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่นะคะแต่ที่จะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องเป็นธาตุรู้ค่ะและเดี๋ยวนี้ธาตุนี้ก็เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นจะรู้ไหมในแต่ละธาตุซึ่งละเอียดมากและสำหรับธาตุรู้นะคะเมื่อเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกไหมคะภาษาไทยธรรมดาแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีรู้ไปด้วยในขณะที่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกคำนั้นว่าอย่างไรในภาษามัคคีธรรมะเนี่ยค่ะเราก็ภาษาไทยคือสิ่งที่มีจริงลองคิดดูนะคะถ้าพูดว่าธรรมะคืออะไรใครจะตอบได้แต่ถ้าพูดว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเราเข้าใจทันทีไม่ต้องเอาคำว่าธรรมะมากั้นเราไปแสวงหาไปอ่านในหนังสือไปทำอะไรก็ตามแต่นะคะที่คิดว่าจะทำให้เข้าใจธรรมะแต่ขณะที่กำลังแสวงหาไปอ่านหนังสืออะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะภาษาของเราที่เราเข้าใจได้เนี่ยจะไม่กั้นแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นที่เราไม่คุ้นเคยกั้นทันทีศึกษาธรรมะถามคนที่ศึกษาธรรมะว่าศึกษาอะไรต้องมานั่งอธิบายกันอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ใช้คำนี้เลยค่ะศึกษาสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีในขณะนี้ชัดเจนตรงตามคำที่แสดงนะคะที่ตรัสไว้และตรงตามตำรับตำราทั้งหมดที่ประมวลพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้เป็นตัวหนังสือในภาษาต่างๆแต่ละชาติไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าอย่าไปติดคำโดยที่ไม่รู้จักว่าหมายความว่าอะไรและลึกซึ้งอย่างไรถึงแม้ว่าคำที่เราชินหูแต่ก็ไม่รู้จักถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมทุกคำเลยไม่ว่าใครจะยกคำไหนขึ้นมานะคะจะไม่เข้าใจว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้ค่ะและสิ่งที่มีจริงแต่ที่ทรงแสดงธรรมะมากมายนะคะเพราะเหตุว่าการที่แต่ละธาตุที่ได้เกิดมาสะสมมาเป็นธาตุไม่รู้มีการเห็นจริงนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเห็นธาตุนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ธาตุนี้มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเห็นและดับ นี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งสิ่งที่มีจริงเกิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นและสิ่งที่มีเนี่ยค่ะก็มีนะคะโดยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยก็ยิ่งเป็นความลึกซึ้งที่เราพูดถึงธาตุหรือธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังไม่ครบถ้วนว่ามีอะไรบ้างและจะไปรู้ถึงความลึกซึ้งของปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็ยิ่งลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปตั้งต้นที่ปฏิจจสมุปบาทหรือไม่ใช่ไปตั้งต้นที่อริยสัจจะไปตั้งต้นที่คำที่ไม่รู้ทั้งหมดนะคะโดยไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้จะกล่าวถึงอวิชชาความไม่รู้ธาตุไม่รู้เนี่ยมีไหมคะมีแน่ๆนะคะแล้วก็แต่ละธาตุเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้เมื่อฟังพระธรรมในขณะนั้นเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาของคนในอดีตสมัยพุทธกาลนะคะกับคนยุคนี้เนี่ยค่ะห่างไกลกันมากในสมัยพุทธกาลไม่มีตำราสักเล่มแต่ว่ามีการฟังมีการเห็นและสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆจะเข้าใจไม่ได้เลยค่ะในเมื่อสิ่งนี้กำลังมีและกำลังค่อยๆฟังจนกระทั่งรู้ว่าความจริงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นเพียงสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปนะคะเร็วจนไม่รู้ค่ะจนกระทั่งไปจำสภาพที่เกิดดับซ้ำกันจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตะรูปร่างสันฐานต่างๆซึ่งก็ด้วยความไม่รู้นะคะจึงมีการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตรงกันข้ามกับการตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นดอกไม้ได้ไหมคะเป็นโต๊ะได้ไหมได้ไหมคะนี่ค่ะคือว่าเรายังไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดความลึกซึ้งที่จะทำให้รู้ความจริงว่าสิ่งใดก็ตามเพียงเกิดปรากฏให้เห็นแล้วดับแล้วจะเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรได้ยังไงแม้แต่เพียงคำที่ว่านะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเพราะเหตุว่ากำลังปรากฏให้เห็นแค่นี้ก็ต้องคิดตั้งนานกว่าจะไปคลายการยึดถือว่าเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ที่ยั่งยืนแล้วก็มีการติดข้องผูกพันอย่างมากข้ามภพข้ามชาติก็ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมไม่ใช่บังเอิญแต่ต้องมีปัจจัยนะคะที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังโดยที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าได้ยินได้ฟังได้ยังไงเพราะว่าเสียงก็มีเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ได้ยินคำซึ่งไม่เคยได้ยินแต่ว่าเป็นคำที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งต้องอาศัยการสะสมนานเท่าไหร่คอยได้ไหมคะหรือว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ความจริงสักทีมาแล้วค่ะเรานะคะไม่ใช่ความเข้าใจและอย่างเมื่อไรอีกก็หวังเพิ่มการเป็นตัวตนและเครื่องกั้นมากมายเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินหนทางหรือวิธีใดที่บอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงคำนี้จริงหรือเปล่าทำอะไรได้เพราะเหตุว่าการทำไม่ใช่ความเข้าใจความเข้าใจเป็นความรู้ที่ถูกต้องค่ะเป็นคำที่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญารู้ทั่วหนึ่งไม่พอเพราะว่าชีวิตแต่ละวันเนี่ยไม่ได้มีสิ่งอย่างเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากตามกลับมาให้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่กังวลถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ค่ะในพระไตรปิฎกนะคะทรงแสดงธรรมะที่กำลังปรากฏเมื่อใครไปเฝ้าก็จะตรัสถามว่าเห็นซึ่งขณะนั้นทุกคนที่ฟังอยู่ก็เห็นนะคะเที่ยงไหมเมื่อกี้นี้ก็ตอบกันหลายอย่าง ใช่ไหมคะนี่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นโต๊ะได้ไหมเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าก็ตอบกันไปเป็นดอกดาวเรืองที่นี่นะคะหรือเปล่าแสดงว่ากว่าเราจะได้เริ่มเข้าใจจนกระทั่งคลายความไม่รู้เหมือนบุคคลที่ได้เฝ้าและฟังธรรมเมื่อมีคำถามถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสามารถที่จะรู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงต้องอบรมนานเท่าไหร่คะกว่าที่จะตอบได้ทันทีไม่ต้องไปนั่งคิดแล้วก็เอ๊ะถูกหรือเปล่านะคะอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่านั่นแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าธรรมะที่ไหนสงสัยไหมคะเมื่อเข้าใจแล้วไม่สงสัยเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ตอบตามที่ได้ฟังหรือตามตำบัดตำราหรือตามความคิดเดาต่างๆแต่ว่าเป็นเพราะเข้าใจอย่างมั่นคงค่ะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นต้องเป็นเฉพาะสิ่งนั้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอีกนานนะคะแต่ก็ไม่ท้อถอยค่ะเพราะเหตุว่าจะไม่อาศัยบารมีคือคุณความดีซึ่งเป็นบริวารของปัญญาไม่ได้เพราะปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่ากิเลสมากกิเลสคือธรรมะเครื่องเศร้าหมองไม่ใช่ต้องไปร้องไห้นะคะแต่เป็นมลทินที่ทำให้สิ่งนั้นไม่สะอาดเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะถูกกิเลสทับถมมานานแสนนานนะคะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยเป็นคนดีฟังพระธรรมแล้วเป็นคนดีหรือเปล่าดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ดีแน่หรือใช่ไหมคะอาจจะไปเข้าใจผิดคิดว่าดีก็ได้ความที่อาจจะผูกพันนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เฉพาะบางบุคคลไม่ทั่วไปดีหรือเปล่าใช่ไหมคะธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่านะคะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตไม่ว่ากี่ชาติที่ผ่านมาและอีกกี่ชาติต่อไปสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะก็คือการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่นานเลยค่ะพลัดพรากแต่เราไปคิดถึงตอนเกิดนะคะแล้วก็พอโตขึ้นก็พลัดพรากจากความเป็นเด็กมาละใช่ไหมคะพออายุมากขึ้นพลัดพรากจากวัยหนุ่มสาวมาสู่วัยชราแล้วในที่สุดก็พลัดพรากหมดเลยนี่คือความคิดของคนธรรมดาเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายรู้เท่านี้ไม่พอยังคงมีกิเลสคือความไม่รู้และความติดข้องพอกพูนต่อไปนานต่อไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมนะคะและค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะถามต่อไปไหมคะใครจะบอกได้แต่เมื่อเข้าใจจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าเมื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าใจพระธรรมเราอยากฟังเพื่อเราอย่างเงี้ยจะถูกต้องไหมนั่นไม่ใช่ธรรมะเลยค่ะเพราะยังเป็นเรายังเป็นความไม่รู้แต่ว่าคำจริงพุทธพจน์ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นวาจาสัจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นความสงสัยนะคะสามารถที่จะค่อยๆลดน้อยไปเมื่อมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนถึงที่สุดของแต่ละคำที่หมายความถึงสภาวะธรรมสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งมากมายนะคะแล้วก็ละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นก็มีศรัทธานะคะแล้วก็จะมีกุศลอื่นๆซึ่งจะเป็นบารมีค่ะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลรู้หรือไม่รู้ก็เป็นมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ขณะใดแม้เพียงขณะสั้นๆเล็กน้อยแต่เป็นกุศลไม่ประมาทค่ะไม่เช่นนั้นแล้วอกุศลก็เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะก็ฟังต่อไปเพื่อชีวิตนี้จะเป็นการได้เข้าใจธรรมะ พราะยากนะคะไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนมาศึกษากันมากๆนะคะเคยเป็นยังไงก็เปลี่ยนให้หมดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะเพราะเหตุว่านั่นไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเพียงเสแสร้งหรือว่าทำอะไรสักเพียงนิดเดียวนะคะบิดเบือนสิ่งที่ได้สะสมมาแล้วไม่สามารถที่จะรู้ว่าแท้จริงยังมีอยู่เต็มนะคะแต่จะออกมาในลักษณะไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาประวัติของพระสาวกในชาดกต่างๆนะคะแต่ละคนเนี่ยค่ะแต่ละชาติก็จะเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างท่านพระอนนท์เนี่ยจากชาติที่ท่านมีเงินน้อยมากนะคะครึ่งมาศแต่ว่าหวงมากเลยค่ะเพราะว่ามีค่าเหลือเกินลองคิดดูนะคะเอาไปฝังไว้ใต้กำแพงยากไหมคะไม่ให้ใครเห็นเป็นกำแพงแล้วก็เอาเงินไปฝังไว้ก็เป็นชีวิตที่แสดงให้เห็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ชาดกทุกเรื่องค่ะจะมีคำซึ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความจริงประโยคสั้นๆบางคนอาจจะเห็นว่าไม่เห็นมีอะไรเช่นคำว่าประพฤติตามที่เป็นไปแค่นี้ค่ะกี่คำขณะนี้ทุกคนเลยค่ะกำลังประพฤติตามที่เป็นไปเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมคะเปลี่ยนไปก็คือว่ามีเหตุปัจจัยทำให้ประพฤติตามที่เป็นไปอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามความที่ได้สะสมมาแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นเรื่องที่อดทนนะคะขันติวิริยะเพียรและก็กุศลอื่นๆด้วยที่จะเป็นบารมีที่ไม่ประมาทที่ว่าเมื่อไหร่จะเป็นใครชาติไหนก็ไม่รู้แต่ยังมีโอกาสมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ฟังพระธรรมซึ่งการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะนานแสนนานกว่าบารมีความดีที่ยากที่คนอื่นจะทำได้ถึงระดับที่จะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการเวลาที่นานมากแต่ไม่ทราบนะคะคงไม่มีใครจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแค่สาวกบารมีก็พอไหมพระจักไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วกว่าจะได้ยินได้ฟังกว่าจะเข้าใจกว่าจะอบรมกว่าจะเป็นคนดีเพิ่มขึ้นนะคะชำระจิตที่มากด้วยกิเลสอกุศลความสกปรกความมืดเชื้อโรคร้ายสารพัดอย่างเนี่ยด้วยความดีและปัญญาที่ได้ฟังพระธรรมประกอบกันไปนี่นะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยก็เท่ากับว่าชาตินี้ไม่ได้สะสมมากจนกระทั่งปิดกั้นไม่ให้มีการได้ฟังธรรมะอีกต่อไปเพราะว่าแต่ละคนเลือกไม่ได้จะได้ยินได้ฟังนานอีกเท่าไหร่หรือว่าได้ฟังอีกหลายปีอาจเป็นคนหลายสิบปีก็ได้ใช่ไหมคะด้วยความไม่ประมาทที่ว่าสิ่งใดในโลกทั้งหมดไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับปัญญาทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ทำให้หมดทุกข์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะโรคร้ายซึ่งเกิดจากกรรมหรือว่าโรคอื่นก็ได้ซึ่งไม่มีปัจจัยที่จะทำให้หายทรมานไหมเงินซื้อได้ไหมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่ว่ายามใดก็คือการเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าสิ่งนั้นๆก็เพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้าจะพิจารณาถึงความลึกซึ้งจริงๆนะคะเราหลงติดสิ่งที่ไม่มีเพราะดับแล้วกำลังติดข้อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามดับแล้วมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นติดข้ออีกดับแล้วเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเข้าใจจริงๆนะคะก็อาศัยการได้ฟังพระธรรมนะคะและเมื่อนั้นก็จะมีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่พึ่งที่เรากล่าวถึงทุกวันเวลาที่บูชาพระรัตนตรัยแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจไม่มีสิ่งอื่นใดเหนือสิ่งนี้ถ้าสิ่งอื่นยังมีค่าอยู่นะคะบูชาแค่ไหนพุทธังสรณังคัจฉามิไปเพิ่งอื่นแล้วไม่ได้เพิ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นมีข้อความที่ว่าต้องเป็นคนที่ตรงและจริงใจจึงจะได้สาระจากพระธรรม และแต่ละชาตินี่ค่ะก็คือการสะสมคุณความดีบารมีนะคะปัญญาบารมีด้วยที่จะได้เข้าใจความจริงในวันหนึ่งแต่คงจะไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมคะแต่ก็สะสมแล้วค่ะขณะนี้ก็กำลังสะสมฟังธรรมะมาก็หลายท่านก็นานมากเลยนะคะบางท่านก็เพิ่งฟังมีอะไรสงสัยก็สนทนาได้เลยค่ะเพราะประโยชน์ที่สุดของการฟังนี่คือเข้าใจถ้าเข้าใจเล็กน้อยนิดเดียวนะคะประโยชน์มากเพราะต่อไปจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าไม่เข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยก็คือว่าต่อไปฟังอีกก็ไม่เข้าใจอีกเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนี่ค่ะเป็นมงคลอย่างยิ่งประการหนึ่ง
2: เรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าจิตเกิดดับตัว17ขณะเนี่ยเป็นยังไงอยากจะฟังจากท่านอาจารย์อธิบายให้ชัดขึ้นนะครับ
1: การศึกษาธรรมะนะคะต้องตามลำดับจริงๆ17ขณะนี่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ตามต้นแน่ๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นตามที่พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งต้นอีกว่าละอะไรล่ะ17ขณะใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะการศึกษาเนี่ยต้องตามลำดับจริงๆว่าขณะนี้ที่ใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาเคยได้ยินใช่ไหมคะจำได้ด้วยนะแล้วก็ไม่ลืมนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาขณะนี้เห็นเกิดแล้วถูกต้องไหมคะเพราะกำลังเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ดับไหมคะเกิดแน่น่ะเกิดแน่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยแสดงว่าเกิดแล้วแต่เกิดเป็นเห็นไม่เป็นอื่นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับ
2: เห็นแล้วดับ
1: ทันทีเราใช้คำว่าจิตหนึ่งขณะทำกิจหนึ่งกิจทำกิจอื่นไม่ได้จิตเห็นจะคิดไม่ได้จะได้ยินไม่ได้และความรวดเร็วก็คือว่าถ้ารู้เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่ทำให้รู้สิ่งที่สามารถจะรู้ได้รู้สิ่งอื่นไม่ได้เช่นถ้ามีจักขุประสาทที่เราใช้คำว่าตาซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็น
2: จิตเกิดขึ้น
1: ค่ะเราใช้คำว่าจิตแต่หมายความถึงธาตุรู
2: ้ธาตุรู
1: ้ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะลืมจิตกันหมดเลยโน่นใครนี่อะไรนั่นโต๊ะนั่นขวดน้ำลืมว่าถ้าไม่มีจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีที่จะปรากฏเลยเพราะฉะนั้นจิตนี่ค่ะทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของจิตเพราะเป็นธาตุรู้สุขทุกข์อะไรก็ต้องมีจิตทั้งนั้นเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดว่านะคะไม่มีเห็นเลย

0: ทำกิจเห็นแล้วดับหนึ่งกิจไม่ได้ทำกิจอื่นเลยเห็นไปได้ยินไม่ได้นะคะนับเป็นจิตหนึ่งขณะก็ได้แต่ว่ามีเกิดและมีดับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับขณะดับไม่ใช่ขณะเกิด
1: ครับ
0: เมื่อกี้ตอบสองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีอีกหนึ่งขณะซึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับ
1: เกิดแล้วยังไม่ดับ
0: ค่ะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเกิดและดับทันทีไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะ
1: แต
0: ่เกิดแล้วก่อนจะดับเนี่ยทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะประกอบด้วยขณะย่อยใช้คำว่าอนุขณะไม่ใช่ไปทำรูปกลมๆใหญ่แล้วก็มีกลมๆเล็กอีกสามไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะหนึ่งคือหนึ่งแต่ความต่างโดยละเอียดที่ทรงแสดงความละเอียดยิ่งเพราะต่อไปจะรู้ว่านะคะรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยมีและก็เกิดขณะไหนของจิตในสามขณะนี้รูปที่เกิดเพราะกรรมก็มีเกิดในขณะไหนของสามขณะนี้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งละเอียดขึ้นนะคะแต่จากการฟังโดยไม่ประมาทคิดว่าเข้าใจแล้วก็เป็นการที่ศึกษานะคะจนกระทั่งเราคุ้นเคยกับการได้ยินได้ฟังและเข้าใจนะคะเราจะคิดถึงสิ่งที่เราได้ฟังบ่อยๆโดยไตรตรองละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกคนนะคะคิดตามสิ่งที่ปรากฏเราเห็นอะไรมากเราคิดถึงสิ่งนั้นมากเราเห็นคนที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยเราจะคิดถึงเขานานเท่าไหร่คะไม่รู้จักเลยแค่เด็กเยอะแยะที่หน้าประตูเนี่ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับใครบ่อยๆเราก็จะคิดถึงคนนั้นแล้วยังเรื่องราวของคนนั้นอีกใช่ไหมคะก
1: ็
0: เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะถ้าเราได้ฟังธรรมะมากมากเนี่ยมากนะคะมากและเราจะคิดถึงอะไรก็มีโอกาสที่คิดถึงธรรมะแม้โดยไม่ตั้งใจทุกอย่างนี่ค่ะแสดงความเป็นอนัตตาทุกอย่างต้องมารวมอยู่ที่คำนี้ว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่เป็นอย่างไรผู้มีปัญญาก็รู้ว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ควรจะไปยึดถือยั่งยืนนะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงปรากฏแล้วดับเร็วไหมคะ
1: เร็วครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเร็วมากประมาณไม่ได้เลยแต่ในหนึ่งขณะนะคะก็ยังต่างขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับแต่ก่อนจะดับก็ต้องมีขณะซึ่งไม่ใช่ขณะเกิดและขณะดับรวมเป็นสามนะคะที่ใช้คำว่าอุปาทะคือเกิดทิฏฐิคือตั้งอยู่พังคะคือดับอย่างนี้ค่ะแม้แต่เพียงพูดเรื่องจิตเท่านั้นคำเดียวความเข้าใจของเราเพิ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ละเอียดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และขณะไหนเป็นเราจิตทั้งขณะหนึ่งขณะไม่เป็นเราอุปาทขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่าทิฏฐิขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่าพังคะขณะของจิตเป็นเราหรือเปล่านี่คือการฟังพระธรรมไม่ประมาทค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรื่องหนึ่งขณะ
1: เริ่มเข้าใจ
0: ค่ะจิตเห็นหนึ่งขณะนะคะและจิตได้ยินแล้วค่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: จิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
1: ก็เหมือนกันครับ
0: ค่ะเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: จิตที่คิดนึก
1: คิดนึกเหมือนกันครับ
0: จิตที่กำลังสนุกมากเลย
1: ก็เหมือนกันครับ
0: ถ้าจิตที่กำลังเสียใจทุกโศกเหลือเกิน
1: เหมือนกันครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
0: เป็นธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เปลี่ยนได้ไหมเป็นอภิธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ค่ะเปลี่ยนได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: รู้เร็วๆได้ไหม
1: รู้เร็วๆได้ไหมรู้เร็ว
0: รู้เดี๋ยวนี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เกิดดับจิตเห็นเกิดดับจิตได้ยินเกิดดับรู้เดี๋ยวนี้เลยเหรอคะ
1: รู้เดี๋ยวนี้เลยพอฟังธรรมจากท่านอาจารย์แล้วก็เริ่มจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
0: เข้าใจไม่ใช่เห็นแจ้ง
1: ครับ
0: ไม่ใช่กำลังประจักษ
1: ์ครับ
0: การเกิดขึ้นและการดับไปเพียงแต่เริ่มรู้ว่าจริง
1: เริ่มรู้แนวทาง
0: วาจาสัจจะทุกคำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนไม่ได้นี่คือพระพุทธพจน
1: ์ครับ
0: ใครจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนแค่คิดทำไม่ได้ไม่จริง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกว่า

0: จะได้ยินได้ฟังคำที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ใครนะคะจากใคร
1: จากพระพุทธเจ้าครับ
0: ถูกต้องพระคุณแค่ไหน
1: มหาศาลครับ
0: เปรียบกับอะไรได้ไหมแม้แต่จะอุปมาก็แสนยากเหมือนปีกนกที่บินไปกระทบอากาศอากาศทั้งหมดคือพระคุณพระชนส่วนที่ปรากฏให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นคือปีกนกขณะที่กระทบอากาศมีข้อความที่กล่าวว่านะคะผู้ที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเท่านั้นคนอื่นไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าส่วนที่แสดงนะคะที่กล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนใบไม้สองสามใบแต่ใบไม้ในป่าใหญ่ๆได้กี่ใบแต่พระธรรมที่ทรงแสดงตามที่ชาวโลกสามารถเข้าใจได้ก็คือใบไม้ในกรรมมือสองสามใบแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะฟังคำไหนขอให้เข้าใจจริงๆนี่ยังไม่ถึง17ขณะเอา1ขณะก่อน
1: ครับ
0: เข้าใจแล้วนะคะ
1: ครับ
0: จิตเกิดเองตามลำพังได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ต้องมี
1: ต้องมีปัจจัยครับ
0: แล้วเวลาจิตเกิดเนี่ยที่กล่าวว่าตามลำพังไม่ได้หมายความว่ายังไง
1: ต้องมีปัจจัยมาทำให้เกิดนะครับ
0: แล้วต้องมีธรรมะอื่นเกิดด้วยค่ะ
1: ต้องมีธรรมะอื่นเกิด
0: จึงชื่อว่าเกิดตามลำพังไม่ได
1: ้ครับ
0: มีจิตเท่านั้นไม่ได้ต้องมีปัจจัยอาศัยกันและกันซึ่งเป็นธาตุรู้ด้วยกัน
1: ธาตุรู้ด้วยกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าแยกธรรมะออกนะคะเป็นสองประเภทใหญ่ๆเนี่ยธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยเกิดเป็นแข็งเกิดเป็นกลิ่นเกิดเป็นรสเกิดเป็นเสียงเยอะแยะหมดเลยรวมเรียกธรรมะประเภทนั้นว่ารูปธรรมรูปธรรมะภาษาไทยก็สั้นอย่างเคยตัดหมดคือรูปธรรมแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะนะคะแล้วชอบใช้ภาษาบาลีจะเห็นได้เลยค่ะว่ายุคนี้มีคำที่ไม่ใช่คำไทยเยอะเลยแต่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าหมายความว่าอะไรต้องทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมานะตอนนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมแสดงว่าเข้าใจรูปธรรมหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาต้องศึกษาให้ตรงไม่ใช่ตามใครแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ตรงตามสิ่งที่มีจริงเมื่อแข็งไม่รู้อะไรแข็งเป็นรูปธรรมทุกคนเดี๋ยวนี้กำลังสมหวังหรือเปล่าคะมาอีกแบบแล้วใช่ไหมคะธรรมะทั้งนั้นค่ะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ต้องไตรตรองจากเพียงเข้าใจนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งตรงตามพระพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อให้สัตว์โลกรู้ความจริงตามจนกระทั่งพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่อีกนานและไกลมากแต่ต้องเริ่มจากเดี๋ยวนี้ค่ะทุกครั้งที่ฟังเป็นการเริ่มต้นพระเชิญตอบว่าไงสมหวังหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ค่ะอ่านหนังสือพิมพ์สมหวังไหมคะดูโทรทัศน์สมหวังไหมเรื่องไม่ดีไม่ดีสมหวังไหมค่ะยังไงกันแน่เห็นไหมคะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าจะพูดถึงสมหวังเนี่ยมีหรือเปล่าม
1: ีครับ
0: อะไรเดี๋ยวนี้ที่สมหวัง
1: ก็ได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย
0: ์สนทนาธรรมคืออะไรเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่มีทางที่เราจะไปเข้าใจอะไรด้วยตัวเองเลยค่ะแต่ละคำที่พูดเนี่ยต้องเข้าใจ
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นคือว่าเราฟังเพื่อธรรมหรือเปล่าเราเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงได้ยินแล้วแค่คิดและจำไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจแต่ละคำหรือเปล่าเพราะฉันต้องละเอียดนะคะแม้แต่สมหวังไม่ได้ตอบไปว่าหวังที่จะได้สิ่งที่ดีใช่ไหมคะแต่หวังที่จะเห็นขอให้เห็นเถอะอะไรก็ได้ดีกว่าไม่เห็นเลยหรือเปล่าหาเลือกไม่ได้เลยค่ะจะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆแล้วไงล่ะเดินออกไปข้างนอกอ่ะ ลองมองที่พื้นนะคะก็จะเห็นหลายอย่างซึ่งไม่น่าดูแต่หวังถามว่าเห็นก็ได้เห็นเพราะเห็นเกิดแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าหวังที่จะได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆไม่ได้ต่อไปอย่างนั้นเพียงแต่บอกว่าสมหวังที่จะเห็นก็ได้เห็นเพราะเห็นเกิดแต่ส่วนเห็นจะเห็นอะไรนั้นอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะต้องละเอียดจริงๆแต่ที่เราเข้าใจกันคือเราคิดว่าเราหวังแต่สิ่งที่ดีพอบอกว่าสมหวังทุกคนก็โอ้เข้าได้อย่างที่เขาต้องการละสิ่งที่ดีแต่เราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าสมหวังหวังเห็น
1: หวังเห็นก็ได้เห็น
0: ค่ะก็มีเห็นไงเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วสมหวังไหมคะ
1: แต่ตอนผมเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ
0: ค่ะแต่ยังเห็น
1: ยังเห็น
0: ค่ะก็ยังสมที่ต้องการเห็นใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ต่อเมื่อไหร่ไม่เห็นเลยเมื่อนั้นแหละค่ะ
1: ก็จะไม่
0: เคยไม่เคยหวังว่าจะไม่เห็น
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่กล่าวอะไรนะคะต้องละเอียดและจะรู้ว่าแค่เห็นก็พอใจละใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เดี๋ยวก็กลับเห็นสิ่งที่ดีอีกก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอนัตตาทุกอย่างแสดงความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออนัตตาเรื่องสิ่งที่มีจริงแต่เป็นอนัตตาย
1: ัง
0: ไม่ถึง17ขณะ
1: ยังครับ
0: อยู่ที่ขณะเดียวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จิตเกิดดับเร็วมากเป็นอย่างนี้ในนรกก็เป็นอย่างนี้ค่ะสวรรค์ก็เป็นอย่างนี้พรหมก็เป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราเรียกว่านรกเรียกว่าสวรรค์เรียกว่าพรหมเรียกว่างูเรียกว่าไก่เรียกว่านกเห็นไม่เป็นนกไม่เป็นไก่ไม่เป็นงูแต่เราคิดถึงรูปร่างในขณะที่เห็นเป็นคนเห็นแมวเห็นนกเห็นงูเห็นแต่ถ้าไม่พูดถึงรูปร่างเลยนะคะเห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเห็น
1: เห็นก็คือสภาพการเห็นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะพระอาจารย์เห็นเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครเลยค่ะต้องรู้ว่าพูดถึงเห็นก็ต้องพูดเฉพาะเห็นไม่ได้พูดว่าใครเห็นแต่พูดเรื่องเห็น
1: แล้วถ้าเราเลยไปเห็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นี่มัน
0: ไม่ใช่จิตเห็นค่ะ
1: ไม่ใช่จิตเห็นแล้ว
0: จิตเห็นดับแล้วค่ะ
1: ครับ
0: พระอาจารย์ยังคงชอบในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยลืมว่าดับแล้ว
1: ความเห็นดับไปแล้ว
0: ค่ะแล้วสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยดับไหมเกิดหรือเปล่าคะสิ่งที่ถูกเห็นไม่เกิดหรือเปล่า
1: สิ่งที่ถูกเห็นเกิดครับ
0: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีจะให้เห็นใช่ไหม
1: ครับ
0: และพอเกิดแล้วดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: แล้วสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่า
1: สิ่งที่ถูกเห็นไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะประเภทไหนคะนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นรูปธรรมครับ
0: รูปธรรมรูปธรรมมีอายุสั้นจริงแต่ว่าดับช้ากว่าจิตแสดงเห็นว่าจิตได้เกิดดับเร็วแค่ไหนคะนับไม่ได้เลยจริงๆค่ะแต่รูปก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแต่ว่าดับช้ากว่าจิตและจะเอาอะไรมาวัดอายุของรูปแต่ละรูปอย่างเสียงหรือกลิ่นหรือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหรือเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งเนี่ยจะเอาอะไรมาวัดก็ต้องเอาสิ่งที่อายุน้อยกว่านั้นสั้นกว่านั้นมานับนะคะเอาอายุของรูปมาวัดอายุของรูปไม่ได้แต่ต้องเอาจิตนี่แหละซึ่งเกิดดับเร็วมากกว่ารูปมาวัดว่ารูปรูปหนึ่งที่เกิดจะดับต่อเมื่อจิตเกิดดับไปแล้ว17ขณะ
1: คำตอบตรงนี้
0: ตรงนี้ค่ะเพราะกว่าจะถึงตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ตอบเฉย
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ต้องเข้าใจก่อนแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องไปเปิดหนังสืออีกแล้วไปหาซิว่าจิตอยู่ที่ไหนเป็นอะไรหรือธรรมะคืออะไรเนี่ยไม่ต้องเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีตำรับตำราที่จะต้องกลับไปพลิกดูฟังเข้าใจแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนค่ะ
1: ครับ
0: สงสัยไหมคะ
1: ไม่สงสัยเรื่องเกิดดับ
0: ตอบดีมากคือไม่สงสัยเรื่องเกิดดับและสงสัยเรื่องอื่นไหมคะ
1: ยังไม่สงสัย
0: ถูกต้องถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะไม่สงสัยคือพระโสดาบัน
2: กราบเรียนท่านอาจารย์คือการเห็นเนี่ยจิตเห็นเกิดเนี่ยนะฮะเราเห็นเป็นดอกไม้เป็นโน่นเป็นนี่แล้ว
0: จิตเห็นเกิดแล้วดับเลยค่ะเห็นแล้วดับไม่ทำอะไรเลยไม่ไปรู้ว่าเป็นดอกไม้หรืออะไรทั้งสิ้นเพียงแค่เห็น
2: แล้วจิตคิดล่ะครับ
0: ก็เป็นอีกจิตหนึ่งซึ่งเกิดสืบต่อเพราะว่าจิตที่เกิดแล้วดับไปทันทีที่จิตก่อนดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้จิตไหนเกิดแล้วดับเพราะมันเหมือนกับว่าสืบต่อกันสนิทมากไม่เห็นรอยต่อเลย
2: ครับ
0: ถ้ารูปธรรมเรายังเห็นรอยต่อใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมทั้งที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีจิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีเลยไม่เว้นไม่มีช่องว่างจริงไม่ปรากฏว่าเห็นอย่างที่เราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกระดับไป
2: นั่นเห็นแล้วก็คิดแล้วก็เสียง
0: ทุกอย่างเลย
2: ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
0: ต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดทันทีค่ะไม่มีระหว่างขั้นเลยเหมือนเห็นดับแล้วก็จิตอื่นเกิดสืบต่อทันทีแต่ทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของโลกนี้ที่ทำให้ยังคงเป็นบุคคลนี้อยู่ดับใช้คำว่าจุติหมายความว่าพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้แล้วก็เป็นบุคคลอื่นสืบเนื่องมาจากจิตที่ดับไปซึ่งเป็นคนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าจิตเกิดดับอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้แม้จะใช้คำว่าตายแล้วเกิดก็คือว่าไม่มีระหว่างขั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดตายไม่ใช่เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ใช้คำว่าขะนิกะมรณะหมายความว่าความตายทุกขณะขณะทุกขณะเนี่ยนะคะเกิดระดับจึงเป็นขะนิกะมรณะแต่ว่าเวลาเกิดแล้วเราใช้คำว่าตายเขาตายแล้วเนี่ยเป็นสัมมติมรณะเราสมมุติว่าตายแต่เขาเกิดแล้วทันทีคือจิตเนี่ยที่จะไม่ให้เกิดดับสืบต่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้พอจุติจิตดับปฏิสนธิจิตเกิดต่อปฏิสนธิคือสืบมาจากชาติก่อน
2: ครับ
0: สืบเนื่องต่อกัน
3: ด้านครับคำถามคล้ายๆกับคุณพี่ที่ถามเมื่อสักครู่นะฮะว่าขณะที่จิตเห็นเกิดจิตขณะต่อไปก็คือรู้เรื่องราวเป็นคน
0: ค่ะจริงๆและอภิธรรมะนะคะแสดงการเกิดดับสืบต่อของจิตทีละหนึ่งขณะเร็วยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นจากเห็นจะเป็นคิดทันทีเนี่ยมีจิตระหว่างนั้นขั้นหลายขณะ
3: ครับก็สำหรับคนที่เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มที่จะเรียกว่าน้อมไประลึกเนี่ยจะน้อมไประลึกรู้จิตที่รู้ว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นสิ่งต่างๆหรือว่าน้อมไประลึกรู้จิตเห็นที่เกิดก่อนที่จะรู้เรื่องราวพวกนั้นนะครับ
0: เวลานี้จิตยังไม่ได้ปรากฏเลยรู้เพียงว่ามีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นที่จะไปน้อมไปคิดเรื่องนั้นจิตนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นการเข้าใจปริยัติปริยัติคือพุทธพจน์นะคะไม่ใช่เป็นนายช่างวิศวกรเป็นนายแพทย์หรืออะไรทั้งสิ้นวิชาการอื่นใดทั้งสิ้นไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่ปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติจะในภาษาใดก็ตามนะคะคือการฟังพระพุทธพจน์ด้วยความเข้าใจจนรอบรู้ค่ะถ้านิดๆหน่อยๆอย่างนี้จะไปละกิเลสอะไรได้ไม่ใช่การรอบรู้เลยรอบรู้คือมั่นคงตั้งแต่จิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างแต่เกิดขึ้นทำหน้าที่เดียวคือรู้เช่นกำลังเห็นรู้อะไรคะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นสิ่งนี้มีจริงๆแค่มีจริงยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ธาตุนี้จะเป็นคนไม่ได้แต่เป็นธาตุที่สามารถกระทบตาเพราะฉะนั้นคนไปกระทบตาไม่ได้แต่ว่าธาตุนี้ที่กำลังปรากฏทันทีที่เห็นเกิดเนี่ยค่ะสามารถกระทบจักขุประสาทะได้เพราะฉะนั้นเรายังไม่น้อมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีการที่จะให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่พุทธพจน์พระพุทธพจน์คืออนัตตาจากปริยัติรอบรู้ก่อนแล้วก็ปฏิปฏิจึงเกิดได้เพราะความรอบรู้นั้นเป็นปัจจัยใครๆก็อยากรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใช่ไหมคะยิ่งฟังว่าเกิดดับเมื่อไหร่จะรู้แทนที่จะรู้ว่าความเข้าใจยังน้อยมากไม่พอจึงหวังเห็นไหมคะ คิดต้องการโลภะละเอียดมากรู้ยากมากเพราะอยู่ด้วยตั้งแต่เช้ามาหรือเปล่าตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นหรือเปล่าแม้แค่เอื้อมมือไปก็โลภะต้องการที่จะเอื้อมมือไปถ้าไม่ต้องการมือเอื้อมไปไม่ได้เพราะธาตุดินธาตุน้ำไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่สามารถเคลื่อนไหวไปได้นะคะพูดได้เล่นละครก็ได้กายกรรมก็ได้ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะจิตด้วยเหตุนี้จิตในขั้นละเอียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะให้รูปเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปและวาจาก็เกิดขึ้นได้เพราะจิตคิดรูปก็เคลื่อนไหวไปให้เสียงกระทบกันจนออกมาเป็นเสียงแล้วก็จำเสียงนั้นเป็นคำต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะมีความอยากหรือหวังคิดว่าอาจจะง่ายแต่ใครก็ตามนะคะที่พูดว่าธรรมะง่ายลองไตร่ตรองว่าถูกหรือผิดถ้าง่ายจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีถึงอย่างนี้หรือเมื่อตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเป็นคำที่ยืนยันค่ะว่ายากแสนยากไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้การเกิดดับของสภาพธรรมะโดยไม่มีความเข้าใจจากการฟังจนกระทั่งค่อยๆ คลายความไม่รู้จนกระทั่งไม่หันไปหาทางผิดเพราะมีความมั่นคงว่าปัญญาต้องเกิดจากการฟังก่อนพิจารณาไตรตรองจนเข้าใจเพราะฉะนั้นหัวใจนะคะถ้าเราบอกว่าปัญญาประเสริฐสุดพูดภาษาธรรมดาก็คือว่าความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏประเสริฐสุดเพราะว่าความเข้าใจถูกในตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งรู้ลักษณะที่ปรากฏจนกระทั่งแทงตลอดสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจจะไปรู้อย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้เลยแล้วต้องตามลำดับด้วยยังไม่มีการรู้แล้วจะไปคลายการที่เคยติดไว้อย่างมากมายได้ยังไงรู้แค่นี้ค่ะไม่เป็นเราแล้วเหรอคะหมดอยากแล้วเหรอคะแค่รู้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริง
4: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์คิดว่าปฏิบัติธรรมก็คือระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่ร่างกายก็คือเมื่อไหร่ที่ระลึกรู้ก็จะรู้เวทนาในส่วนต่างๆของร่างกายก็คิดว่าการปฏิบัติแบบนี้เราจะทำให้เราไม่จมลงไปกับอกุศล
0: ค่ะนี่คือเราคิดนะคะแต่ว่าปฏิบัติจริงๆเนี่ยคืออะไรที่ไม่ใช่เราคิดเองเราคิดเองเราถามกันนะคะปฏิบัติคืออะไรคนโน้นก็ตอบอย่างนี้คนนี้ก็ตอบอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆว่าคำนี้ไม่ใช่ภาษาไทยพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ได้ทรงแสดงเป็นภาษาไทยนะคะแต่แสดงกับชาวเมืองที่เขาใช้ภาษานั้นและเขาสามารถที่จะเข้าใจคำนั้นได้แต่ถึงแม้ว่าจะพูดภาษานั้นได้แต่ไม่รู้ความหมายหรือความจริงของสิ่งนั้นก็คือว่าต้องเรียนต้องฟังและคนที่รู้ที่สุดนะคะไม่มีใครนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมีใครเป็นที่พึ่งต้องไม่ลืมนะคะมีพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้เราเกิดความเห็นที่ถูกต้องคือความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแม้สิ่งนั้นมีเช่นเห็นเนี่ยค่ะกำลังมีรู้ไหมว่าเห็นเป็นอะไรยังไม่ต้องไปปฏิบัติเลยใช่ไหมคะแล้วไปปฏิบัติเนี่ยจะรู้เห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นไหมคะ
5: ที่ผ่านมาไม่ใช่เลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่ฟังใหม่ค่อยๆเข้าใจนะคะทีละคำตั้งแต่ต้นด้วยจะไปเข้าใจสติก่อนได้ไหมคะ
5: ตอนนี้ก็ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้ชัดใช่ไหมคะคำแรกที่ต้องเข้าใจคือธรรมะในภาษาบาลีซึ่งหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆก่อนอื่นค่ะเราจะสนทนากันเราจะพูดกันถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งถ้าใครไม่ได้ฟังพระธรรมมาก่อนนะคะไม่มีทางที่จะพูดความจริงนี้ได้เลยคิดยังไงก็คิดไม่ออกใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญคุณความดีมาพอที่จิตจะปราศจากความไม่รู้และความติดข้องแล้วไปรู้สิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ค่ะที่เราฟังเนี่ยนะคะเพราะว่าจิตของเรานานแสนนานมาแล้วทุกขณะเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างทุกชาติโดยไม่รู้ความจริงเลยว่าไม่ใช่เรา พราะฉะนั้นนอกจากจะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงแล้วนะคะก็ยังรู้ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งนั้นปรากฏว่ามีเมื่อสิ่งนั้นเกิดถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดจะบอกว่ามีสิ่งนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใครไปทำให้เกิด
5: เขาเกิดขึ้นเองใช่ไหมคะ
0: ไม่มีใครสามารถทำได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถบังคับบัญชาได้อยากเข้าใจธรรมะเหลือเกินไปนั่งนิ่งๆมีทางจะเข้าใจไหมคะอยากเข้าใจธรรมะเหลือเกินไปเดินทั้งวันมีทางที่จะเข้าใจธรรมะไหมก็ไม่มีทางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมค่ะการที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ก็ด้วยการฟังยุคนี้สมัยนี้นะคะก็มีการอ่านแต่การอ่านก็คือจำเสียงถ้าไม่มีการจำเสียงจะเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นเส้นขีดกลมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าพอมีการที่อ่านจะรู้จักคำใช่ไหมคะสมัยหนึ่งแค่นี้ค่ะเป็นตัวหนังสือก็ได้แต่มีเสียงของคำว่าสมัยหนึ่งรูปร่างอย่างนั้นแหละตัวหนังสืออย่างนั้นแหละทำให้รู้ว่าหมายถึงสมัยหนึ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นเรื่องซึ่งทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีอย่างถูกต้องถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถูกนะคะไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นได้เลยก็ไปฟังทำไมแต่ถ้าฟังแล้วรู้ว่าฟังอีกกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเห็นถูกให้เกิดความเข้าใจถูกได้นะคะทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงอย่างนั้นแต่ว่าจะรู้อย่างนั้นได้เมื่อไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังฟังธรรมะนะคะเพื่อสะสมความเห็นถูกในอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ฟังยังไงก็ยังไม่สามารถจะไปเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฟังไม่พอก็ยังไม่เห็นการเกิดขึ้นของสิ่งนี้นะคะและได้ยินด้วยว่าสิ่งนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยเราอาจจะคิดว่าเราทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเกิดโดยมีใครคนใดคนหนึ่งไปทำให้เกิดแต่ว่ามีธรรมะทั้งนั้นค่ะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี่ค่ะค่อยๆฟังเข้าใจแค่นี้พอไหมคะไปปฏิบัติได้ไหมไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เข้าใจการเข้าใจตามลำดับขั้นเราจะไปไม่เข้าใจขั้นต้นแล้วไปเข้าใจขั้นสูงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะต้องมีการฟังเป็นเบื้องต้นยุคนี้จะอ่านก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ฟังเฉยๆคิดไตร่ตรองรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดเป็นอย่างนั้นโดยบังคับบัญชาไม่ได้แม่คิดต่างคนต่างคิดบังคับความคิดของใครไม่ได้เลยเปลี่ยนความคิดที่เกิดแล้วได้ไหมคะไม่ได้เกิดแล้วจะไปเปลี่ยนยังไงเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นชั่วคราวค่ะแล้วก็ดับไปนั่นคือไม่ลืมว่าสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาเราอาจจะมองเห็นเป็นดอกไม้เป็นคนหลายอย่างนะคะแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางไม่รวมกันก็จะไม่มีการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเปลี่ยนได้ไหมคะให้ช้าๆหน่อยจะได้รู้ไม่ได้เลยนะคะไม่มีใครไปทำอะไรธรรมะได้เลยค่ะจึงเป็นปรมัตถธรรมซึ่งจะต้องรู้ว่าได้ยินคำนี้หมายความว่าอะไรก่อนจะไปถึงปฏิปัตตินะคะแล้วก็การที่ฟังอย่างนี้ค่ะแล้วค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่องราวซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะก็เพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าจริงไหมถ้าจริงนะคะเป็นพุทธพจน์พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระโอษฐ์จากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่ออนุเคราะห์ให้คนที่มีโอกาสได้ฟังเสียงนั้นคำนั้นไม่ว่าในภาษาไหนก็สามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่กำลังปรากฏทีละอย่างทีละอย่างยังไม่ถึงปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาขั้นต้นแล้วก็จะไปปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้และปฏิบัติทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างและไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องไร้สาระ ม่ได้ทำให้เราเกิดความเข้าใจอะไรเลยเพราะว่าเรามีเวลาเล็กน้อยจำกัดค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้เกิดความเห็นถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ไปสนใจเลยเพราะว่าทุกนาทีมีค่าเมื่อวานนี้นะคะต้องขออนุโมทนาคุณพิสิทธิ์เพราะเหตุว่าคุณพิสิทธิ์ฟังแล้วก็เข้าใจทุกคนกำลังกระทบแข็งแต่ก่อนฟังไม่รู้เลยค่ะว่าแข็งเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏคือสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ขาดไปสักอันไหนไม่ว่าจะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นสังสารวัฏได้ยินซึ่งไม่ใช่เห็นเกิดสืบต่อก็สังสารวัฏแข็งที่ปรากฏก็เป็นสังสารวัฏทุกอย่างที่มีทั้งหมดนะคะเกิดดับสืบต่อแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจค่ะว่านั่นน่ะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเพียงลักษณะของสิ่งที่มีจริงลักษณะนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะแข็งก็ปรากฏไม่มีการรู้ลักษณะที่แข็งด้วยความเข้าใจเลยใช่ไหมคะเหมือนเสียงเหมือนสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยแต่กลับไปจำสภาพธรรมะที่ปรากฏเหมือนพร้อมกับขณะที่เห็นเช่นเป็นสีสันวรรณะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆคิดว่าพร้อมกันก็เลยยึดมั่นว่าเห็นคนนะคะเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหม
4: เป็น
0: ถูกต้องค่ะเนี่ยค่ะคือความจริงต้องพูดความจริงเรื่องจริงโดยตลอดนะคะใครจะไปบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นละเป็นไปได้ไหมมีหนทางอะไรที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาได้ใช่ไหมคะนั่นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะจะทำให้เราไม่ถูกลวงด้วยความคิดด้วยความหวังด้วยความต้องการอย่างบางคนก็เข้าใจว่าไปประจักษ์การเกิดดับแล้วเพียงแต่ว่านะคะมีแข็งแล้วเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นชั่วขณะหนึ่งอย่างที่คุณพิสิทธิ์เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะมีก่อนฟังไม่ได้มีการที่จะรู้ว่าแข็งขณะนั้นน่ะก็เป็นเพียงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้และปรากฏด้วยก็ไม่มีการรู้เลยผ่านไปเลยมีใครรู้บ้างคะแข็งเดี๋ยวนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อฟังมากเข้าไม่ได้ตระเตรียมเลยว่าอะไรจะปรากฏให้เข้าใจที่รู้นะรู้เสมอค่ะเสียงก็ปรากฏให้รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนี้กลิ่นก็ปรากฏให้รู้ว่ากลิ่นเป็นอย่างนี้รสก็ปรากฏให้รู้ว่ารสเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีความเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแน่นอนปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ใช่ของใครเลยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นอย่างนั้นเองนะคะตามเหตุตามปัจจัยนานแสนนานมาแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ยังยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ฟังเนี่ยพอมีลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งปกติเขาปรากฏเป็นธรรมดาแต่ความเข้าใจเกิดขึ้นในขณะนั้นที่จะรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมีลักษณะแข็งก็แข็งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าสติได้ไหมเพราะเหตุว่ามีความต่างระหว่างก่อนฟังกับเมื่อฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่ใช้นะคะไม่มีคำที่จะรู้ขณะที่ต่างกันแล้วจะรู้ความต่างกันยังไงถ้าเราไม่พูดให้เข้าใจว่าสองขณะนี้ต่างกันขณะหนึ่งคือแข็งก็กระทบทุกวันเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่มีขณะที่ปรากฏความเป็นแข็งที่เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเราได้ยินคำว่าสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานอะไรบ่อยๆนะคะหาใหญ่เลยนี่ใช่ไหมนั่นใช่ไหมแต่ขณะนั้นไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจเลยตราบใดที่ยังถามเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังแล้วไม่ต้องถามเพราะว่ามีปัจจัยเข้าใจพอที่เมื่อไหร่เราก็บังคับไม่ได้นะคะแต่เมื่อนั้นสภาพธรรมะนั้นก็ปรากฏซึ่งปกติก็ปรากฏแต่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นนี่คือสติปัฏฐานนี่คือสติสัมปชัญญะเพราะขณะนั้นมีความรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งไม่ต้องเรียกเลยแต่ลักษณะของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังคอยไม่ต้องหวังรอเมื่อไรสติปัฏฐานจะเกิดบ่อยๆเพียงให้เข้าใจเท่านั้นเองค่ะก่อนอื่นว่าต่างกันขณะที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจผ่านไปเรื่อยๆเหมือนทุกวันกับขณะที่สภาพนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏแข็งก็แข็งอย่างเดี๋ยวนี้นะคะแต่ปัญญาเกิดขึ้นรู้ว่าขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่านะคะเล็กน้อยมากไม่ต้องไปอยากให้เยอะเพราะเหตุว่าต้องไม่ลืมคำว่าอนัตตาโลภะจะเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดไม่เว้นเลยถ้าปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องไม่ลืมว่านะคะเพื่อละความติดข้องเพราะติดจนกระทั่งไปไหนไม่ได้เลยค่ะประกบไว้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าใครจะพูดถึงอะไรนั่นแหละโลภะอยู่ตรงนั้นประกบไว้ไว้ให้เป็นอย่างนั้นให้ต้องการอย่างนั้นให้คิดอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยากที่จะเข้าใจที่จะรู้โลภะอย่างละเอียดขึ้นมิฉะนั้นไม่ทรงแสดงนะคะหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วว่าได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนโลภะเกิดบ่อยที่สุดเกิดบ่อยๆจนใช้คำว่าโลภะคุณาเป็นชั้นๆก็ได้นะคะพอกไว้เดี๋ยวก็มาอีกละทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแกะออกได้ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจถูกถ้าไม่มีเครื่องมือถ้าไม่มีปัญญาไม่มีใครสามารถจะไปทำลายหรือว่าทำให้โลภะซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกได้ด้วยเหตุนี้นะคะใครจะบอกให้ละใครจะบอกให้ไม่มีโทสะบ้างอะไรบ้างเขาเป็นใครที่สามารถจะบอกคนอื่นให้ไม่มีตัวเองมีหรือเปล่าแล้วก็ไปบอกคนอื่นเขาว่าให้ไม่มีบอกหน้าตาเฉยเลยนะคะอย่าโกรธแล้วตัวเองโกรธหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ความจริงที่ว่าเพียงแต่บอกว่าอย่าแล้วจะเกิดได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่ค่ะที่เป็นฝ่ายอกุศลที่ไม่ดีเนี่ยมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้เลยมีอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าทั้งกายบ้างทั้งวาจาบ้างแล้วยังใจอีกมากมายนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังความจริงไม่มีความเห็นถูกต้องจะเอาอะไรไปหย่าไปละซึ่งหย่าคำนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะหย่าได้ยังไงคะถ้าจะไม่ให้มีเหตุผลแล้วก็ได้บอกลูกหลานใช่ไหมอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้แต่แล้วเขาก็ทำเพราะว่าเขาไม่เกิดปัญญาของเขาที่จะเห็นโทษด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจและละเอียดว่าเพราะไม่รู้ฟังเพราะเหตุว่าเข้าใจขึ้นมีประโยชน์กว่าที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เวลาที่สภาพธรรมะใดเกิดขึ้นนะคะไม่ลืมคำแรกอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะต้องมีจริงแต่จริงแล้วต้องเป็นอนัตตาด้วยถูกหรือผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้ค่ะใครไปทำให้ปัญญาเกิดได้ปัญญามากๆด้วยละด้วยอย่าอย่างนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกขณะใดที่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือแม้ในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะขณะนั้นก็เป็นหนทางที่จะทำให้ค่อยๆ คลายอย่างละไม่ได้ค่ะค่อยๆ คลายความติดข้องแต่อย่าคิดว่าจะเร็วคิดถึงแสนโกรธกลับที่ผ่านมามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อแข็งปรากฏก็รู้ว่าปัญญาความเข้าใจมีในขณะนั้นแล้วก็ไม่ต้องรอคอยอะไรเลยนะคะฟังธรรมะให้เข้าใจเพื่อที่ขจัดความไม่รู้ที่สะสมมาในจิตมากมายเนี่ยค่ะทั้งสกปรกอย่างที่เราเคยย้ำแล้วย้ำอีกนะคะทั้งมืดไม่รู้เลยว่ามีอะไรในจิตเดี๋ยวนี้ใครรู้บ้างไม่มีทางเลยใช่ไหมนอกจากว่าจะมีการเกิดขึ้นปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังขุ่นมีมลทินสกปรกเป็นโรคอ่อนแอไม่ได้แข็งแรงเข้มแข็งมีกำลังอะไรเลยนะคะแล้วจะไปเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงได้อย่างไรแต่การฟังพระธรรมไม่เป็นโมฆะเลยค่ะแต่ละขณะที่เข้าใจเนี่ยสะสมแล้วค่อยๆชำระจิตจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเห็นถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏแม้นานๆครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าเมื่อไรแต่ต้องด้วยความเป็นอนัตตาเท่านั้นมิฉะนั้นโลภะก็มาอีกพยายามแล้วเอ๊ะตอนนั้นเราทำอะไรนะถึงได้รู้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ติดข้องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นศีลัพพตะปมาสะ ในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงการประพฤติการปฏิบัติด้วยความเห็นผิดถ้ามีความเห็นถูกจะไม่ทำอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจขึ้นหนทางเดียวว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งที่พูดคำแรกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะคำนี้ค่ะเราก็ขาดความละเอียดประมาทไปละสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนได้ไหมเป็นเราหรือเปล่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดโดยที่เราไม่ได้ไปทำให้เกิดแล้วจะเป็นเราเมื่อไรขณะไหนคือแม้แต่คำเดียวนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะคิดจนทั่วถึงที่จะทำให้ไม่ลืมเพราะว่ามีจริงๆทุกอย่างที่พูดเนี่ยเห็นก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็มีไม่ได้พูดถึงสิ่งที่รู้ไม่ได้ในขณะนี้เพราะไม่มีแต่ว่าทั้งที่ปรากฏก็ยากที่จะรู้ได้ก็ต้องฟังใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะเราไม่สามารถที่จะคิดเองทั้งที่บอกว่าอนัตตาแล้วไงคะก็ยังเป็นเราก็แสดงเห็นว่าการที่ได้ยินคำนี้และเข้าใจคำนี้ไม่มั่นคงพอต้องฟังจนกระทั่งมั่นคงแล้วก็จะไม่มีคำถามว่าทำยังไงแต่มีความถามที่ว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกจนกระทั่งเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งจากปริยัติไปสู่ปฏิปฏิที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีนะคะตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างก่อนที่จะถึงปฏิเวทะคือการประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งขณะนี้พูดถึงการเกิดดับก็ไม่ใช่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดกำลังดับแต่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีจริงๆอย่างนั้นนะคะต้องรู้ได้สิคะเห็นต้องดับถึงจะได้มีได้ยินได้ยินต้องดับถึงจะมาคิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นอย่างนี้เร็วมากแต่รู้ได้เมื่อความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ละคลายความไม่รู้ความไม่รู้ก็จะไม่ปิดบังคือไม่เกิดหลังจากที่สิ่งนั้นเกิด
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้อย่างไร
0: ทุกอย่างเป็นความจริงใช่ไหมคะกลัวมีจริงกลัวผีก็มีจริงๆใครไม่กลัวผีเพราะไม่รู้ว่าผีคืออะไรใช่ไหมคะพระอาจารย์จะเห็นได้ค่ะว่าถ้าเข้าใจธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่พ้นจากได้ยินทางหูแล้วก็คิดได้กลิ่นนะคะแปลกๆเดี๋ยวจะกลัวกันอีกนะคะกลิ่นแปลกมีแน่ๆใช่ไหมคะแต่ก็เป็นเพียงกลิ่นที่ปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะกลัวอะไรกลัวกลิ่นแหละค่ะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ความคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรด้วยความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นลำดับขั้นนะคะว่าความกลัวจะลดลงไปได้ก็ต่อเมื่อมีการเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นไม่กลัวกิเลสแต่กลัวผีคิดดูก็แล้วกันนะคะเพราะไม่รู้ค่ะแต่ถ้ารู้แล้วก็กิเลสน้อยลงเข้าใจมากขึ้นนะคะมีแต่เสียงถ้ารู้ความจริงขณะนั้นเสียงจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นเสียงกลิ่นจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นกลิ่นคิดจะเป็นอะไรได้ไหมนอกจากเป็นคิดแล้วก็ดับค่ะเพราะฉะนั้นมั่นคงที่จะเข้าใจความจริงหนทางเดียวที่จะไม่กลัวผีแต่ตราบใดที่มีกิเลสต้องกลัวแต่แล้วแต่ว่าจะกลัวอะไรบางคนเขาบอกว่าเขาไม่กลัวผีเขากลัวคนมากกว่าก็แล้วแต่นะคะกลัวอะไรก็คือกลัวนั่นแหละแต่ต้องรู้ว่ากลัวก็คือความไม่พอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในรูปแบบต่างๆเวลาที่เราไม่ชอบเนี่ยนะคะก็ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจเวลาโกรธก็แสดงว่าไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูได้ยินคำพูดหรือเห็นอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่เรื่องที่คิดนะคะเวลาที่มีกลิ่นที่เราไม่ชอบขณะนั้นคงไม่กลัวเพียงไม่ชอบแต่ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้ติดข้องแต่ทำให้อยากให้พ้นๆไปเสียตกใจมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะทั้งหมดจะใช้คำว่าโทสะแต่หมายความถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆซึ่งไม่ต้องการสิ่งนั้นเลยแต่ว่าออกมาในรูปที่เป็นเสียใจบ้าง เป็นน้อยใจบ้างเป็นขุ่นใจบ้างเป็นโกรธบ้างเป็นริษยาเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดที่มันทำให้ไม่เป็นสุขนะฮะก็รู้สึกว่าไม่ชอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆรู้จริงๆว่ากลัวก็คือลักษณะของความไม่พอใจในขณะนั้นไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็เท่านั้นเองค่ะ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือเมื่อเช้าผมไปที่แม่น้ำคงคาคือที่เห็นเขาเผาซากศพกันเพื่อนธรรมะท่านหนึ่งนะครับกล่าวว่าดิ้นรนกันแทบตายแต่สุดท้ายก็เหลือแค่นี้แล้วก็มีการพิจารณาว่าทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรทุกอย่างไม่มีสาระทั้งนั้นเลยครับท่านอาจารย
0: ์ก็ขออนุโมทนานะคะที่เกิดความคิดอย่างนี้เพราะแม้แต่จะคิดอย่างนี้ก็ยากใครจะคิดบ้างคะดิ้นรนกันแทบตายทุกวันแต่สุดท้ายก็คือเท่านี้เองจะเห็นได้ไหมคะว่านานๆคิดครั้งหนึ่ง
7: ใช่ครับท่านจ๋า
0: ถ้าไปแม่น้ำคงคาก็ไม่รู้ว่าจะคิดถึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้พระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ 2,500 กว่าปีขึ้นอยู่กับว่าเราคุ้นเคยมากพอที่จะระลึกถึงได้บ่อยๆหรือเปล่านี่เป็นเหตุที่ว่าไม่ประมาทในการที่จะฟังพระธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะพระพุทธพจน์ทั้งหมดตั้งแต่ปฐมพุทธพจน์มัชฌิมพุทธพจน์จนถึงปัจฉาพุทธพจน์คำแรกคำสุดท้ายแล้วระหว่างนั้นล่ะก็ทุกคำมีค่าเตือนจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่ว่าได้มาถึงเมืองพาราณสีเมืองเก่ามากเกิน 2,500 กว่าปีเพราะก่อนนั้นก็มีพระเจ้าพรหมทัตมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในพระไตรปิฎกนะคะอยู่ไหนคะเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าบุคคลเหล่านั้นยังไม่นิพพานเมื่อไหร่ก็ยังต้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดนั่นเองแล้วเราก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ระลึกถึงณกาลครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งอีกไม่นานก็อยู่ที่เมืองนี้นะคะที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมความเข้าใจนะคะความเข้าใจอันนั้นไม่สูญเลยนะคะสะสมแต่ว่าสะสมน้อยหรือมากเทียบเป็นวันๆก็ได้แต่ละวันนะคะส่วนที่จะสะสมความเห็นถูกต้องเนี่ยก็ต้องน้อยกว่าแต่ก็เป็นประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นเจนได้กว่าจะรู้ความจริงเนี่ยต้องสะสมความเข้าใจแค่ไหนเพราะเหตุว่าอกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและปัญญาก็ค่อยๆเข้าใจทีละน้อยน้อยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจแต่ไม่ต้องไปหวังอะไรนะคะว่าเมื่อไรการสะสมอกุศลที่มากมายมหาศาลเนี่ยจะหมดพอที่จะเบาบางหรือยังพอที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดนะคะเป็นความจริงซึ่งไม่ต้องถามใครว่าขณะนี้สภาพธรรมะก็กำลังปรากฏเหมือนอย่างที่ได้ฟังนะคะแต่ปัญญายังไม่ถึงระดับที่ประจักษ์ความจริงแต่ว่าจะรู้ได้เข้าใจได้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งคลายการไม่รู้และการยึดถือและความจริงก็จะปรากฏเพราะว่าขณะนั้นอกุศลที่สะสมมาแม่อวิชชาเนี่ยค่ะก็ยังไม่มีกำลังที่จะเกิดได้บ่อยเหมือนเคยเพราะเหตุว่ามีการฟังพระธรรมซึ่งทำให้ระลึกถึงคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะบ่อยขึ้นมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องหวังเพราะโลภะไม่ห่างเลยฟังแล้วก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าแต่ละคนต้องรู้เองทั้งที่คนอื่นจะกล่าวยังไงก็ตามแต่ก็ไม่เหมือนกับที่บุคคลนั้นกำลังรู้กำลังเข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าจากการฟังความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็มีทั้งในขณะที่สภาพนั้นปรากฏแล้วก็คิดถึงเท่าที่ได้ฟังมาแล้วแล้วก็มีทั้งขณะที่สภาพธรรมะนั้นไม่ได้ปรากฏแต่จากคำที่ได้ฟังที่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้ระลึกคิดถึงเรื่องนั้นค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเข้าใจเนี่ยก็เป็นสังขารขันธ์ที่ใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็สภาพรู้ก็เป็นจิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสภาพธรรมะที่ไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อนั้นแหละใช่ไหมคะแข็งก็เป็นแข็งไปไม่รู้อะไรด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงมีทั้งนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ที่เกิดรู้และก็รูปธรรมเกิดแต่ไม่ใช่สภาพรู้ด้วยเหตุนี้แม้จะกล่าวถึงธรรมะสองอย่างนี้นะคะก็ยังจำแนกออกได้อีกนัยยะหนึ่งคือนัยยะของขันธ์ รูปทุกประเภทไม่ใช่สภาพรู้ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินทั้งหมดนะคะใครเห็นตาบ้างใครเห็นหูบ้างใครเห็นเสียงบ้างก็ไม่เห็นใช่ไหมคะแต่มีจริงๆถูกรู้เสียงได้ยินรู้รู้คือได้ยินเสียงนั้นปรากฏอาการของเสียงว่าเสียงนั้นเป็นเสียงนั้นไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นรูปทุกชนิดนะคะทุกประเภทหยาบละเอียดไกลใกล้ยังไงก็ตามแต่นะคะภายในภายนอกธรรมะใดๆที่มีที่เกิดขึ้นไม่สามารถรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์เพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับว่างเปล่าเหมือนไม่เคยเกิดเพราะไม่เหลือแค่นิดเดียวค่ะที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ถ้ายังคงติดข้องนะคะก็คิดว่ายังอยู่นี่เป็นการที่ด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์จึงแสวงหาหนทางที่จะรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏในชีวิตประจำวันว่าชั่วคราวนะคะมีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นเรื่อยๆไปด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะแม้ว่าทรงแสดงธรรมะแล้วก็ยังทรงแสดงว่าธรรมะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดดับแล้วไม่เหลือจริงเป็นขันธะหรือขันธะที่คนไทยเรียกนะคะหมายความถึงว่างเปล่าจากการที่ไม่มีแล้วมีแล้วก็ไม่เหลือเลยไม่มีอีกเลยด้วยเหตุนี้นะคะรูปขันธ์มีธาตุรู้มีวิญญาณขันธ์เป็นธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้นะคะถ้าไม่มีวิญญาณขันธ์ไม่มีจิตไม่มีธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้อะไรก็ไม่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันก็คือรูปทั้งหลายเดี๋ยวปรากฏทางตาเดี๋ยวมีรูปปรากฏทางหูเดี๋ยวมีรูปปรากฏทางจมูกมีรูปปรากฏทางลิ้นมีรูปปรากฏทางกายแต่การฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั่วถึงอย่างแข็งเนี่ยก็จะปรากฏลักษณะบางครั้งแต่ขณะนั้นความรู้ความเข้าใจแค่ไหนผู้นั้นก็เข้าใจตามความเป็นจริงถ้าไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับแต่เห็นว่านี่แข็งขณะนั้นไม่ได้สนใจใส่ใจอย่างอื่นเลยมีการเริ่มเข้าใจความเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งคือแข็งเพียงเล็กน้อยเพราะอะไรคะเพราะน้ำตาไหลก็เป็นแข็งก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ด้วยเหตุนี้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ฟังเพื่อสะสมความเห็นที่ถูกต้องโดยไม่หวังว่าจะรู้เมื่อไหร่หรือว่าไปขอคำแนะนำจากใครหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ฟังพระธรรมพุทธพจน์แล้วก็มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนั้นพระทรงแสดงธรรมะทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็เมื่อไหร่ที่ค่อยๆ คลายความไม่รู้นะคะบุคคลนั้นก็รู้เองและเมื่อไหร่อยากรู้คนนั้นก็รู้เองอีกเพราะทั้งหมดนี่ค่ะคนอื่นจะรู้ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆแต่ก็รู้ว่านะคะประโยชน์จากการฟังแม้วันนี้นี่ค่ะก็ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามควรแก่การเข้าใจที่ได้สะสมมาบ้างแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะที่พาราณสีนะคะความจริงทุกคนทุกแห่งแต่วันนี้เราก็ได้มีการสนทนาธรรมเป็นการบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงนี่ค่ะยังมีประโยชน์กับผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วยังไม่ถึงกับหายไปเลยไม่มีใครสนใจไม่มีใครไตร่ตรองไม่มีใครเอาคำเท็จมาเบียดเบียนคำจริงสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วก็โดยเข้าใจจริงๆนะคะพระธรรมจึงจะดำรงมั่นคงต่อไปได้แต่ไม่นานก็จะอันตรธานถ้าไม่มีผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยค่ะก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเพราะยังเกิดอีกมากและเมื่อเกิดอีกไม่รู้ว่าชาติไหนมีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมหรือว่าจะมีโอกาสได้เฝ้าฟังพระธรรมก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือแต่ละหนึ่งนะคะแต่ปัญญาที่จะต้องอบรมให้เข้าใจเนี่ยอีกมากเพราะเหตุว่ายังไม่คุ้นเคยกับลักษณะของสภาพธรรมะทั่วเพราะฉะนั้นการที่จะให้ไปละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนทันทีไม่ได้เลยค่ะจนกว่ามีการรู้ลักษณะที่ปรากฏมากพอที่จะเริ่มค่อยๆ คลายการยึดถือ ว่ามีเราไม่ใช่โดยจงใจไม่ใช่โดยกำหนดนะคะแต่ความเข้าใจนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็เห็นความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตากับธรรมะเนี่ยแยกจากกันไม่ได้เมื่อไหร่ที่เป็นอนัตตาขณะนั้นก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่เมื่อไหร่เป็นเราที่จะทำหรือกำหนดหรือต้องการขณะนั้นเป็นความจงใจที่จะรู้สิ่งที่ก็ปรากฏเหมือนเดิมแต่ด้วยความเป็นตัวตนที่ต้องการรู้มีอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละคลายเพราะเหตุว่าตัวตนกำลังต้องการจะรู้แต่เวลาที่สภาพธรรมนั้นเกิดขึ้นและเข้าใจไม่ใช่ในลักษณะที่ใช้คำว่ากำหนดจดจ้องหรือทำหรือด้วยความต้องการก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นผู้รู้ว่าขณะไหนเป็นขณะไหนจึงจะรู้ว่าอะไรผิดเพื่อละสิ่งที่ผิดไม่ใช่แล้วละสิ่งที่ผิดไม่ได้แล้วก็อย่าลืมเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยมาก
1: คืออะไรครับ
0: ค่ะเวลาที่รู้แข็งแล้วอยากหรือเปล่าพอใจหรือเปล่าเพื่อนเก่ามาหานะคะที่จริงก็อยู่ด้วยนะคะเกือบตลอดเวลาขณะที่กุศลไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเขาอยู่ที่นั่นเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักคนที่เข้าใจว่าเป็นเพื่อนแต่ความจริงไม่ใช่ต้องนานมากเลยนะคะด้วยปัญญาจริงๆถ้าไม่ใช่ด้วยปัญญาก็ไม่สามารถที่จะละความติดข้องซึ่งเป็นโลภะได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้คงไม่ลืมปฐมวาจานะคะเวลาที่ตรัสรู้แล้วเราได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนจะละได้ยังไงถ้าไม่พบไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วปัญญายังต้องอบรมต่อไปรู้ในลักษณะซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เรารบกับกิเลสยากไหมคะ
1: ยากครับ
0: รบกับคนอื่นไม่ยากเท่าเพราะกิเลสรบเก่งชนะเกือบทุกทีเพราะฉะนั้นเวลาที่แม้แต่จะฟังธรรมะให้เข้าใจก็จะต้องรู้ว่าด้วยการไตร่ตรองด้วยความตรงขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงเล็กน้อยต่อจากนั้นคืออะไรอาจจะหายไปเลยก็ได้เพราะเหตุว่าทุกคนนะคะที่สำคัญก็คือนิสยะที่อาศัยคุ้นเคยกับที่อาศัยที่อาศัยที่นี่คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอารมณ์นะคะที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังเป็นอุปนิสยะอารมณูปนิสยะเราคุ้นเคยกับอารมณ์อะไรมากเราก็มีกำลังที่จะระลึกถึงหรือต้องการสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับความต้องการรูปเสียงกลิ่นรสติดข้องนะคะอยากจะได้เขาบอกว่าดีก็ทำเขาให้ทำอย่างนี้ก็ทำเขาให้ทำอย่างนั้นก็ทำอยากได้อะไรที่ทำหรือว่าไม่อยากได้ก็ทำเพราะฉะนั้นโลภะเป็นสิ่งที่ละเอียดและรู้ยากลองคิดก็ได้นะคะเคยชนะโลภะไหมกำลังง่วงนะคะจะฟังธรรมะหรือจะนอนจะตายได้นะคะขณะนั้นแต่ก็จะฟังธรรมะหรือจะนอนกำลังง่วงๆอย่างนั้นนะคะตายได้ก่อนตายเนี่ยอยากกลับหรือว่าฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็คือว่าโลภะมีกำลังมากถ้าไม่เห็นไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะคิดผิดคือจะไปละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะคะดูน่ากลัวเหลือเกินแต่ว่าก่อนอื่นต้องละความติดข้องในความเป็นตัวตนในการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าภายในหรือภายนอกอย่างอื่นยังไม่ต้องคิดค่ะถึงคิดก็ไม่สำเร็จเพราะเหตุว่ายังคงเป็นเรายังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นไปตามลำดับนะคะตั้งแต่ขั้นฟังเข้าใจแล้วไม่ต้องไปรอคอยขั้นปฏิปปติหรือขั้นปฏิเวทะเพราะต้องเป็นไปตามเหตุถ้าไม่มีความเข้าใจมากพอไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยก็คงต้องย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่มีปรากฏตลอดเวลาแต่ไม่รู้จักพระธรรมเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ได้ฟังพระธรรมแต่ละคำนะคะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจจริง นะคะจะไม่ลืมเช่นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องคิดถึงภาษาบาลีเลยนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนรู้แล้วว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้อย่างไรแต่การที่เราไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะอะไรก็ตามที่มีจริงนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมะแต่เราไม่สามารถที่จะเห็น

หรือไม่ดีแค่ไหนและความดีและไม่ดีในละเอียดอย่างไรเช่นข้อความของโอวาทปาติโมกนะคะไม่ทำชั่วแต่บอกแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่สัตว์บุคคลและความชั่วคืออะไรมีความละเอียดยิ่งไม่ใช่เพียงแต่ทุจริตทางกายทางวาจาหรือทางใจที่เป็นอกุศลกรรมบถนะคะแต่อะไรที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความชั่วซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงนี่คือปรมัตถธรรมหรือวาจาสัจจะซึ่งสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพียงแต่ว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกว่าจะรู้ความจริงนั้นซึ่งไม่มีทางอื่นเลยนะคะเพราะเหตุว่าถ้าใช้คำว่าปัญญามีปัญญาไหนบ้างที่ไม่มีความเข้าใจไม่เข้าใจแล้วจะเป็นปัญญาได้ไหมแต่ความเข้าใจก็มีความใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็มีหลายระดับใช้คำพูดในภาษาไทยได้แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็มีคำว่าปัญญาบ้างนะคะหรือว่าญาณบ้างสัมมาทิฏฐิบ้างทั้งหมดก็คือว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแต่ว่านะคะใครจะเห็นประโยชน์ใครจะเห็นค่าของความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้เลยแล้วก็จะปล่อยให้ไม่รู้ไปทุกชาติชาติหน้าต่อไปก็ยิ่งไม่รู้เพิ่มขึ้นแต่ประโยชน์ของการเกิดมาแล้วก็มีโอกาสได้ฟังได้พิจารณาความจริงนะคะก็ทำให้สามารถที่จะเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรไม่ควรซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่อยู่ที่ความสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้การฟังแต่ละคำแต่ละครั้งนะคะก็คือว่าขอให้เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังว่าหมายความถึงอะไรมีจริงๆหรือเปล่าคำที่ได้ยินเป็นวาจาสัจจะที่ทำให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนไหมแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่จะรู้ได้โดยง่ายเลยเช่นขณะนี้ค่ะถ้าถามคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยนะคะว่าอะไรมีจริงๆขณะนี้เขาจะตอบได้ไหมคะตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเข้าอยู่ในโลกของความมืดและความไม่รู้ไม่มีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงแต่ถ้ามีคำจริงว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้สีสันวรรณะในห้องนี้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะคะทำให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆแต่ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าไม่เกิดจะมีจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้เกิดและสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะก็ดับไปแน่นอนเป็นธรรมดาไม่อย่างนั้นจากเห็นเนี่ยจะเป็นได้ยินไม่ได้ก็ต้องเป็นเห็นอยู่นั่นแหละแต่ว่าเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายต่างกันเนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วก็ดับไปนี่เป็นความจริงนะคะฟังเพื่อเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องไหมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีตัวตนที่อยากจะรู้และเกินถึงการเกิดดับนะคะเพราะเหตุว่าความไม่รู้ไม่สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งในสภาพธรรมะที่เป็นจริงต้องมีการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งคลายความติดข้องที่ยึดถือสภาพธรรมะขณะนี้นะคะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าติดแค่ไหนแต่เกิดมาก็เราทั้งนั้นเลยค่ะลืมตาขึ้นมาก็เราโกรธก็เราชอบก็เราสนุกก็เราเป็นเราทั้งหมดนะคะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีค่ะมีชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความจริงนี้เพียงเล็กน้อยค่ะเพียงเริ่มต้นความลึกซึ้งของสิ่งที่มีในขณะนี้มากกว่านั้นอีกจึงต้องทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาแล้วเราจะไม่สนใจในแต่ละคำที่กล่าวถึงสภาพธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆเพราะรู้ว่าสัตว์โลกเนี่ยค่ะสะสมความไม่รู้มานานมากแต่การที่ได้ยินได้ฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยสามารถที่จะทำให้สิ่งที่สะสมมาเนี่ยหมดไปได้ไหมให้อวิชชาหมดไปให้ความไม่รู้หมดไปให้ความโกรธหมดไปให้ความติดข้องหมดไปเพียงชั่วฟังนิดๆหน่อยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่าสภาพของจิตใจที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดร่วมกับความไม่รู้โลภะความติดข้องเพราะไม่รู้โทสะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่จะให้มีการเกิดดับไม่รู้จบแต่ว่าการที่

0: ่จะรู้ขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆรู้ว่าชีวิตที่มีอยู่เนี่ยต้องจากต้องหมดวันไหนไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำอะไรไปได้เลยสักอย่างแม้แต่ร่างกายนะคะเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าทนุบำรุงทุกวันเมื่อกี้นี้รับประทานอะไรคะอาหารมีประโยชน์บางคนนี่อาหารไม่มีประโยชน์ไม่ทานเลยเพราะอะไรคะเพื่ออะไรเพื่อร่างกายนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งซึ่งจะทำให้เป็นไปตามความติดข้องในสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยมากมายมหาศาลซึ่งยากแสนยากคะที่จะรู้ว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเป็นเราจริงๆหรือเปล่าอย่างแข็งอย่างที่คุณพิสิทธิ์กล่าวเนี่ยนะคะแข็งเป็นเราได้ไหมเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้ไหมต้องเป็นผู้ตรงว่าแข็งเป็นแข็งเกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่มีในชีวิตจริงๆประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงที่จะใช้คำว่าสภาวะธรรมหรือสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะไม่ซ้ำกันด้วยเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งใหม่ที่เกิดต่อไม่ใช่อันเก่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็มีแต่สิ่งซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยหอบอะไรไปหรือว่านำอะไรไปด้วยร่างกายนี่นำไปไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เลยแต่ว่ากุศลเกิดแล้วก็สะสมอยู่ในจิตไม่มีใครเอาออกไปจากจิตได้เลยอกุศลก็เกิดนะคะแล้วก็เก็บสะสมอยู่ในจิตทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยต่างกันในชาตินี้ก็ต่างกันตามชาติก่อนที่เกิดมาแล้วนะคะสะสมมาแล้วจนกว่าจะถึงวันนี้ที่เป็นคนนี้เพราะฉะนั้นชาติต่อไปซึ่งจะมีต่อไปนี่ค่ะก็ตามที่ได้สะสมมาแล้วก็ตามที่เป็นในขณะชาตินี้ด้วยโดยเราไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าสัตว์โลกนะคะเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งเดียวนะคะที่จะละความหวังความต้องการบางคนฟังธรรมะแล้วอยากรู้เลยอยากประจักษ์แจ้งเลยทำยังไงนะคะทำไม่ใช่เข้าใจค่ะแต่เป็นตัวตนที่ต้องการเพราะคิดว่าทำแล้วจะสำเร็จแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็รู้ว่าทั้งหมดเลยค่ะเพื่อเข้าใจอะไรก็ตามที่จะไม่เข้าใจไม่ควรที่จะสนใจเลยเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจก็บอกอยู่แล้วนะคะตั้งต้นด้วยความไม่เข้าใจจะทำอะไรต่อไปเพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผลก็คือว่าไม่เข้าใจต่อไปซึ่งพระธรรมเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราเห็นได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้เข้าใจได้โดยการเริ่มฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาแต่ละคำให้รู้ว่าเป็นคำจริงซึ่งต้องอาศัยการอบรมนะคะกว่าจะละคลายความติดข้องในสิ่งที่มีเช่นเห็นก็ว่าเป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยินคิดก็เป็นเราคิดถ้าไม่มีสภาพธรรมะเลยเราก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นภายนอกก็ไม่ใช่เราแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นภายในที่ตัวเนี่ยนะคะก็ยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือขณะที่หายากนะคะเพราะว่าเหตุที่จะให้ไม่ได้ฟังเนี่ยมีประเดี๋ยวก็คงจะมีคนไปซื้อของก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าพระธรรมเนี่ยห้ามนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะปัญญาสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจจนทั่วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าต้องการจนกระทั่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นก้มหน้าก้มตาฟังธรรมะก้มหน้าก้มตาทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะโดยไม่รู้ว่านั่นแหละโลภะทั้งนั้นและความเห็นผิดทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ค่ะพระธรรมจริงลึกซึ้งที่จะให้เป็นไปตามพระธรรมที่ทรงแสดงคือรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้อะไรที่เกิดแล้วให้เห็นว่าบังคับบัญชาไม่ได้นะคะแล้วปัญญารู้ทั่วจนหมดเห็นก็ต้องรู้ได้ยินก็ต้องรู้คิดก็ต้องรู้ชอบก็ต้องรู้โกรธก็ต้องรู้จนไม่เหลือเลยนะคะจนแน่ใจว่ามีความเข้าใจจริงๆในสภาพธรรมะที่ปรากฏเมื่อนั้นจึงค่อยๆเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งกว่าจะถึงการดับความไม่รู้ที่สะสมมานานมากเลยค่ะแล้วก็หนาแน่นมั่นคงท่านกล่าวว่าถ้าไม่รู้นะคะก็เหมือนกับหลักหรือต่อในสังสารวัฏขยับขยื่นยากเพราะเหตุว่ามั่นคงมาก เพราะฉะนั้นการฟังนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจว่าเพื่อรู้แล้วละไม่ใช่เพื่อรู้แล้วอยากหรือว่าไปทำตามโลภะ
1: กับท่านอาจารย์นะคะจะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะที่อาจารย์บอกว่าโลภะภายในกับภายนอกอะค่ะภายนอกนี่คือยังไงคะไม่ค่อยเข้าใจ
0: ชอบดอกไม้ไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ดอกไม้อยู่ไหน
1: อยู่เมื่อเห็นนะคะเห็นแล้วก็ชอบ
0: ในตัวคุณปูหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ตาไม่ใช่หูใช่ไหมคะนั่นคือภายในเข้าใจว่าตาเนี่ยมีจริงๆแล้วก็เป็นของเราแต่ไม่รู้ว่าตาก็เกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจำว่ามีแล้วก็เวลาที่เห็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้แต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนี่นะคะไม่ได้เกิดขึ้นตามลำพังเลยแต่ปรากฏให้รู้ได้ทีละหนึ่งเช่นดอกไม้เนี่ยค่ะหอมไหมหอมไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นหอมเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งแล้วก็เวลาจับดูเนี่ยแข็งหรืออ่อนหรือนุ่มใช่ไหมคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งชิมได้ไหมคะอยากจะรู้นักว่าดอกกุหลาบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเอาไปทำอาหารเนี่ยรสของดอกกุหลาบเนี่ยจะต่างกับรสอื่นไหมเพราะฉะนั้นแม้ได้ดอกกุหลาบเนี่ยก็มีรสด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ได้เกิดเพียงหนึ่งนะคะแต่ว่ามีสภาพธรรมะหลายหลายอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วจะไปรู้ถึงสภาพธรรมะที่อาศัยให้เกิดเนี่ยก็ยากด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยต้องมั่นคงตามลำดับนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเป็นเพียงหนึ่งแต่ละทางเช่นขณะนี้ค่ะลืมตาก็เห็นหลับตาเห็นไหมคะไม่เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงเห็นเสียงไหมคะไม่เห็นแต่ว่าในขณะที่เสียงปรากฏแม่หลับตาก็ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คำว่าอัตตาหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะคะแต่มีคำว่าอัตตานุทิฏฐิหมายความว่าเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละทางเวลาที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสี่ธาตุเนี่ยคุ้นหูนะคะไม่ว่าตำราแพทย์แผนโบราณหรืออะไรก็ตามขาดคำสี่คำนี้ไม่ได้เลยได้ยินจนชินว่าดินน้ำไฟลมยังไม่รู้ภาษาบาลีแต่ถ้าได้ยินคำว่าปฐวีหมายความถึงธาตุดินธาตุน้ำก็คืออาโปนะคะธาตุไฟก็คือเตโชธาตุลมก็คือวายโยไม่ไปจำชื่อแต่ต้องเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเช่นลักษณะที่แข็งปรากฏเนี่ยไม่ต้องมาเรียกว่าปฐวีอ่อนปรากฏก็ไม่ต้องมาเรียกว่าปฐวีปฐวีกระทบกับอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะคะหมายความว่าสิ่งนั้นปรากฏความจริงแล้วสั้นมากสั้นยิ่งกว่าใครสามารถจะประมาณได้เพราะเหตุว่าทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏเช่นแข็งนะคะเราคิดว่าน้อยมากสั้นมากแต่มีความติดข้องหรือความขุ่นเคืองในสิ่งที่ปรากฏแล้วโดยที่ว่าถ้าไม่ฟังธรรมะเนี่ยจะไม่รู้เลยแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปสะสมแล้วค่ะเห็นอะไรก็มีความชอบไม่ชอบสะสมไปได้ยินอะไรนะคะก็มีความชอบไม่ชอบสะสมไปนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่คำว่าธรรมะก็ไม่รู้และทุกคำที่ได้ยินก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่ใดก็ตามที่มีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินภาษาบาลีใช้คำว่าปฐวีเนี่ยนะคะต้องมีธาตุอื่นรวมอยู่ด้วยจะมีเพียงแข็งไม่ได้แต่เวลาปรากฏทีละหนึ่งเพราะเหตุว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็รู้สิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งโดยปัจจัยคือมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตซึ่งเราใช้คำว่าเจตสิกนะคะประเภทหนึ่งที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นจิตจะไปเที่ยวรู้หลายๆอารมณ์พร้อมกันเนี่ยไม่ได้เลยทีละหนึ่งเท่านั้นแต่ว่านะคะทรงแสดงไว้ว่าที่ใดที่มีธาตุดินที่นั่นมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในบรรดาธาตุทั้งสี่นะคะธาตุดินปรากฏลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟปรากฏลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมปรากฏในลักษณะที่ตึงหรือไหวนะคะแต่ธาตุน้ำไม่ปรากฏเมื่อกระทบ พระเหตุว่าธาตุน้ำเป็นธาตุที่ซึมซาบเอิบอาบเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้ไม่ให้แยกจากกันไปเลยเพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามที่แข็งมีธาตุดินต้องมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุที่เป็นหลักหรือเป็นใหญ่เป็นที่อาศัยของรูปอื่นๆทั้งหมดถ้าไม่มีสี่รูปนี้ซึ่งเป็นมหาภูตะรูปนะคะรูปที่ปรากฏประจำวันเลยก็ได้นะคะรูปอื่นก็ไม่มีเช่นรถเนี้ยค่ะก็ต้องอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจึงจะบอกได้ว่ารถกุ้งรถไก่หรือว่ารถผลไม้รถดอกไม้แต่รวมแล้วค่ะจำแล้วแต่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับแต่ว่าทำให้เราเนี่ยจำในรูปร่างสันฐานจำในรถหลากหลายจำในสิ่งที่หลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่างๆกันนะคะรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่อยๆกระจายแตกย่อยสิ่งซึ่งรวมกันที่ใช้คำว่าอัตตาเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความเห็นอย่างนี้นะคะอัตตานุทิฏฐิเห็นตามสิ่งนั้นโดยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเพราะไม่เห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นดอกไม้ทันทีที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นอัตตาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่เป็นต้องเป็นอะไรคะอนัตตาใช่ไหมคะแต่มันยังไม่ปรากฏความเป็นอนัตตาเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีส่วนใหญ่นะคะเป็นอัตตานุทิฏฐิแต่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยถ้าเป็นภายนอกนะคะก็เป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างแต่ถ้าเป็นภายในก็เป็นสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐินะคะเหมือนกันทุกประการเพียงแต่ต่างกันที่ภายนอกหรือภายในและยึดถือว่าเป็นเราหรือเปล่าแต่จะยึดถือว่าเป็นเราหรือไม่ยึดถือก็ต้องมีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐินะคะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าถือว่าเป็นเราหรือเปล่าถ้าไม่ถือว่าเป็นเรานะคะก็ยังเป็นอัตตานุทิฏฐิแต่เป็นสักกายะเป็นเราหรือว่าเป็นของเราโต๊ะนี้เป็นอะไรคะของเราหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นโต๊ะพอเป็นต้นก็คืออัตตาไม่ใช่อนัตตาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอัตตาหรืออนัตตาก็ต้องเข้าใจจริงๆนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เป็นอัตตาเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นอนัตตาคือเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีเพียงสิ่งนี้แหละสิ่งเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหมดทุกจักรวาลไม่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าจักรวาลนี้เป็นอย่างนี้โลกนี้เป็นอย่างนี้โลกอื่นเป็นอย่างอื่นแต่ที่สุดของความจริงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยคือขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยหลงยึดถือหลงพอใจกว่าจะรู้ได้ปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นว่ายึดถือในสิ่งที่ดับแล้วค่ะเวลานี้กำลังเกิดดับอยู่และสิ่งที่ดับไม่กลับมาอีกแต่เรายังคงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแล้วก็ยึดถือด้วยความพอใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดจริงๆนะคะพอใจในสิ่งที่ไม่มีที่ว่างเปล่าที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปถ้าเข้าใจว่าเป็นความจริงนะคะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกแต่ไม่ต้องคำนึงถึงผลว่าจะละความติดข้องเมื่อไหร่มิฉะนั้นแล้วก็คือว่าโลภะไม่ใช่เป็นความเข้าใจว่าเมื่อเป็นอนัตตาก็แล้วแต่เหตุปัจจัย
2: ท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์อธิบายนี่จะให้ฟังจนกว่าที่จะไม่มีเราใช่ไหมคะ
0: มีเราหรือเปล่า
2: ไม่มีค่ะ
0: แล้วรู้อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าย
2: ังค่ะ
0: แล้วจะรู้จริงๆได้อย่างไร
2: ก็ต้องจากการฟัง
0: เมื่อเข้าใจขึ้นก็เป็นคำถามซึ่งตอบได้ด้วยตัวเองเพียงแต่เวลาคิดนะคะเราก็จะค่อยๆตอบได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดสงสัยแต่เราลืมพิจารณาไตรตรองว่าคำแรกที่ลืมไม่ได้คือธรรมะสิ่งที่มีจริงใช้คำนี้จะเป็นคนหนึ่งคนใดไม่ได้จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือเบื้องต้นเลยนะคะกำลังปรากฏไม่เคยขาดไปเลยตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ยังมีอีกไม่จบไม่สิ้นนะคะนี่คือธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราค่ะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินโกรธเป็นโกรธแต่เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเข้าใจขั้นต้นอย่างนี้แล้วก็ฟังจนกระทั่งค่อยๆรู้นะคะจนกว่าจะรู้จักสภาพธรรมะทันทีที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะเห็นปรากฏกว่าจะเข้าใจหรือรู้จักเห็น ม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นด้วยความพยายามคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วก็รักดีเร็วดีนั่นคือผิดแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะก่อนละต้องคลายแม้แต่วิปัสสนาญาณนะขั้นต้นก็ไม่ได้ละถึงกับการที่เห็นการเกิดดับนะคะเพียงแต่ละการที่ไม่เคยมีปัญญาระดับนี้ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นโสตาปัตติมรรคนี่นะคะก็เป็นปัญญาระดับที่อนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย
3: ์กล่าวถึงอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระนะครับเป็นปัญญาเจตสิกซึ่งก็จำแนกเป็น3นะครับอย่างที่1ก็คืออนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์นะครับหมายถึงอินทรีย์คือปัญญาที่ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสตาปัตติมรรคจิตนะครับประการที่2ก็คืออัญญินทรีย์นะครับอันนี้คือเป็นปัญญาที่รู้ทั่วขึ้นนะครับจากที่เคยรู้แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งก็หมายถึงปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสตาปัตติผลจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคนะครับอินทรีย์ที่3ก็คืออัญญาตาวินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาที่ได้รู้ทั่วอย่างแจ่มแจ้งเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับอรหัตตผลและจิตครับ
0: เป็นปัญญาที่มีจริงๆตามระดับขั้นนะคะและผู้ที่ได้บรรลุถึงปัญญาเหล่านี้ก็มีมากแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดหวังทุกคนเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่จากการที่ค่อยๆได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเห็นไหมคะเริ่มจากการได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังจนกระทั่งกว่าจะถึงปัญญาที่ประจักษ์แจ้งสิ่งที่ไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยจนถึงขั้นของการที่เป็นพระอริยบุคคลแสดงถึงการเจริญขึ้นของปัญญาโดยความเป็นอนัตตาทิ้งคำนี้ไม่ได้ค่ะทิ้งเมื่อไหร่ผิดทันทีด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแม้แต่ความเข้าใจเล็กๆน้อยๆ นะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้หลงปฏิบัติผิดเช่นเวลานี้นะคะได้ฟังว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วบางคนก็ปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอย่างนั้นผิดหรือถูกเห็นไหมคะแม้เพียงได้ฟังเนี่ยปัญญาคนนี้ไม่พอกับอวิชชาและโลภะที่สะสมมามากเลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีคำว่าสีลัพพตะปรามาสะการลูบคลำแต่ไม่หมายความว่าเราจะต้องไปลูบคลำด้วยมือนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เข้าใจผิดเห็นผิดแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่หนทางที่ถูกก็หันหลังให้พระสัทธรรมไม่มีทางเลยที่จะกลับมารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่พอได้ฟังว่าปัญญาสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เห็นไหมคะว่าอีกนานไหมอีกไกลไหมเพราะเหตุว่าต้องเป็นความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ในความเป็นเราที่จะทำทุกคำเลยค่ะต้องตรงละชั่วไม่ได้บอกให้ใครละใช่ไหมคะแต่เป็นธรรมะอะไรที่สามารถที่จะละชั่วได้ชั่วเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะที่ละชั่วต้องเป็นกุศลไม่ใช่เรานะคะต้องเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถที่รู้ความจริงนะคะกุศลทั้งหลายเนี่ยต่อให้เราให้ทานสักเท่าไหร่รักษาศีลสักเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าต้องตามลำดับขั้นต้องศีลก่อนแล้วก็สมาธิก่อนแล้วก็ปัญญาจึงจะเกิดได้นะคะแล้วศีลอะไรนะคะที่จะรักษาไปแล้วปัญญาจะเกิดมีไหมศีล5รักษาไปแล้วปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะจึงมีคำว่าอธิศีละอธิจิตตะอธิปัญญาเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงกุศลจิตแต่ต้องเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาที่รักษาศีลจึงเป็นอธิศีลสิกขาสิกขาคือการประพฤติการอบรมการขัดเกลานะคะกายวาจาที่ทุจริตเพราะเหตุว่าขณะนั้นส่องถึงความไม่ดีอย่างมากของอวิชชาและกิเลสทั้งหลายจนทำให้ลูกออกมาเป็นกายทุจริตหรือว่าจีทุจริตได้แต่ว่าทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำนี้เมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรต้องเป็นกุศลแต่ต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะจะถึงอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาไม่ได้เพียงแต่บอกว่าศีลก่อนแต่ศีลอะไรนี่คือไม่หลงทาง แต่ว่าถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจนะคะหลงทางทันทีแล้วก็กล่าวอย่างนั้นแล้วตั้งศีลก่อนถึงจะเป็นสมาธิถึงจะเป็นปัญญาแต่เหตุผลไม่พอค่ะศีลขณะนั้นไม่ใช่ดาวเป็นอะไรเป็นกุศลจิตมีปัญญาเกิดร่วมด้วยไหมถ้าไม่มีปัญญาไม่ใช่กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วจะถึงการรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะเหตุว่ากุศลไม่ว่าจะเป็นศีลก็ตามนะคะก็จะต้องตามลำดับขั้นด้วยว่าเป็นแค่กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาต่างกับขณะที่มีการศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองค่ะเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยมีศีลไหมเห็นไหมคะต้องตอบเพราะเหตุว่าจิตเป็นกุศลจะไม่เป็นศีลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศีลนะคะความหมายจริงๆคือปกติปกติเป็นอกุศลขณะนั้นกายวาจาต้องเป็นอกุศลละศีลไม่ใช่มีใครจะไปคิดธรรมะได้เลยนะคะแต่ทรงแสดงความจริงว่าธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้มีและสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้มีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่รูปธรรมนะคะถ้าไม่มีธาตุรู้ทำอะไรได้ใช่ไหมคะแต่จิตเนี่ยหลากหลายมากและทุกคำเนี่ยต้องศึกษาโดยละเอียดและโดยมั่นคงว่าถ้าเป็นศีลก็คือกุศลและจิตจิตที่ดีงามแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่านะคะรักษาศีลแล้วก็จะมีปัญญาผู้นั้นพูดผิดไม่ทำให้สามารถเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาซึ่งเป็นมัชฌิมพุทธพจน์ซึ่งทุกคำมีค่ามากค่ะที่กันความเห็นผิดแต่ความเห็นผิดเนี่ยประมาทไม่ได้เลยเพราะโลภะมีความเห็นผิดก็เกิดร่วมกับโลภะอยากจะรู้อยากจะทำแต่ว่าเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่หนทางด้วยเหตุนี้การที่จะฟังธรรมะจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะเข้าใจเมื่อไหร่เห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เราเห็นผิดเพราะความเห็นผิดนี่ง่ายมากก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะสิ่งที่มีจริงเราจะบอกว่าไม่มีได้ไหมไม่ได้เพราะมีจริงๆแต่เวลานี้ค่ะเรากำลังมีชื่อรู้จักชื่อแล้วก็เรียกชื่อทุกคำเลยแต่ว่ายังบอกว่าเห็นเนี่ยทุกคนก็รู้มีเห็นแล้วเห็นเป็นอะไรรู้จักเห็นหรือเปล่ายังไม่ได้รู้จักเห็นนะคะเพราะเหตุว่าแต่ก่อนเนี่ยเห็นเป็นเราเนี่ยถูกหรือผิดล่ะก็ต้องผิดแล้วใช่ไหมคะแต่พอได้ฟังเห็นไม่ใช่เราแต่เห็นมีจริงต้องมั่นคงว่าเห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินคำไหนก็ตามนะคะสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องรู้ความจริงว่าเป็นอะไรอย่างแน่นอนไม่สับสนเพราะเหตุว่าเวลาเนี้ยธรรมะหมดเลยมากมายแล้วก็ไม่รู้ความจริงกำลังเริ่มได้ยินแต่เพียงชื่อแต่ละชื่อเช่นสติเนี่ยบางคนพอฟังธรรมะปุ๊บนะคะเมื่อไหร่จะมีสติต้องการสติแล้วไปรู้จักคำนี้มาแต่ไหนแค่ได้ยินชื่อเท่านั้นแหละรู้จักหรือเปล่าว่าสติได้ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะและเป็นธรรมะที่ต่างกับธรรมะอื่นๆด้วยจึงมีชื่อเฉพาะว่าสติและจะเปลี่ยนสตินี้ให้เป็นสภาพธรรมะอื่นเช่นปัญญาก็ไม่ได้เปลี่ยนสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราเป็นผู้ละเอียดเนี่ยเราศึกษาธรรมะแต่ละหนึ่งและเราจะไม่สับสนว่าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นกุศลหรือจะเป็นอกุศลนะคะนั่นคือเราได้ยินเพียงชื่อแต่ชื่อทั้งหมดนะคะเป็นชื่อของสภาพธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยแล้วเราสับสนบางคนก็เข้าใจว่าสติเป็นปัญญาเพราะว่าไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดนะคะได้ยินคำไหนลักษณะนั้นคืออย่างไรอย่างศรัทธาได้ยินกันบ่อยในภาษาไทยสติก็ได้ยินปัญญาก็ได้ยินแต่ไม่ศึกษาคิดเองไม่รู้ความละเอียดอย่างยิ่งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมีตั้งแต่น้อยที่สุดจนถึงเจริญขึ้นจนกระทั่งมีกำลังมากขณะที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยค่ะมีสติไหมคะมีเพราะอะไรคะต้องมีเหตุผลกำกับทั้งหมดที่จะต้องตอบได้ขณะที่เข้าใจไม่ใช่ความไม่เข้าใจสภาพของความเข้าใจเนี่ยผ่องใสซึ่งต่างกับขณะที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่มีมนทินนะคะกิเลสเนี่ยเป็นมนทินทำให้จิตเศร้าหมองความจริงเป็นอย่างนี้แต่ไม่เข้าใจกับขณะที่กำลังเข้าใจ ช่ไหมคะต้องต่างกันละเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเดี๋ยวนี้เองค่ะธรรมะไม่ใช่ให้เราไปคิดทีหลังเลยหมดเลยฟังตั้งกี่คำก็ไม่รู้เลยหมดนะคะแต่ในขณะที่กำลังฟังนี้เองเหมือนบุคคลในครั้งพุทธกาลค่ะไปเฝ้าฟังพระธรรมขณะนั้นไม่มีหนังสือใช่ไหมคะแต่มีสภาพธรรมะที่ปรากฏให้ไตรตรองว่าเป็นความจริงไหมเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะขณะที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยใครตอบได้นอกจากคนฟังเข้าใจละเอียดแค่ไหนมั่นคงแค่ไหนคนอื่นตอบได้ไหมคะไม่ได้นอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นในขณะใดก็ตามที่เข้าใจเริ่มตั้งแต่ธรรมะเป็นภาษามัคคีเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าปาละดำรงพระศาสนาไม่ให้เคลื่อนไปตามภาษาต่างๆซึ่งทำให้ไม่รู้ความจริงอย่างถ่องแท้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเราบอกว่าใครพูดถึงธรรมะปุ๊บเรารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่จะต้องเข้าใจด้วยภาษาของตนว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงไม่มีอะไรมากั้นเลยสิ่งที่มีจริงขณะนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจไหมคะขณะที่เข้าใจเป็นความเข้าใจที่เป็นถึงกับอินทรีย์หรือเปล่าใหญ่พอที่จะเจริญเติบโตจนกระทั่งรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะประจักษ์จริงๆว่าไม่ใช่เราหรือยังเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องตามลำดับขั้นนะคะที่ใช้คำว่าปริยัตติเนี่ยหมายความว่าเป็นการศึกษาพระพุทธพจน์เท่านั้นไม่ใช่คำของคนอื่นเลยจริงจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้พึ่งคนนั้นไม่ได้พึ่งคนนี้นะคะแต่พระพุทธพจน์ที่ได้ทรงแสดงนะคะเป็นศาสดาแทนพระองค์เป็นธรรมรัตนะสามารถที่จะมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนะคะเพราะว่าเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนแล้วก็จะไม่เข้าใจต่อไปอีกนานแสนนานถ้าเราไม่ไตร่ตรองให้เข้าใจจริงๆว่ากำลังพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะที่เข้าใจจิตผ่องใสแน่ขณะนั้นไม่มีกิเลสที่เป็นอวิชชาความไม่รู้มาแปดเปื้อนทำให้เศร้าหมองอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวนะคะคือสภาพธรรมะที่เศร้าหมองที่ทำให้จิตแปดเปื้อนเป็นมลทินก็เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นขณะใดที่ผ่องใสเนี่ยผ่องใสจริงๆในขณะที่เข้าใจไม่มีความไม่เข้าใจในขณะนั้นเกิดร่วมด้วยได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะเริ่มด้วยศรัทธาไม่ว่าจะเป็นสัทธรรมะนะคะหรือว่าธรรมะอื่นๆที่จะเจริญขึ้นนะคะต้องอาศัยศรัทธาสภาพจิตที่ผ่องใสในขณะนั้นฟังแล้วก็เข้าใจไม่มีโลภะไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยเกิดร่วมด้วยแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแต่ได้ยินชื่อเพราะฉะนั้นมีชื่อเยอะแต่ความจริงเป็นชื่อของธรรมะทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจว่านะคะเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราขณะนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งใช้คำว่าปฏิปฏิถึงเฉพาะลักษณะที่ปรากฏได้ยังไงด้วยความเข้าใจจากการที่ได้ฟังมาเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนั้นไม่ใช่เรานะคะเป็นปกติจะมีคำกำกับไว้ตลอดว่าเป็นปกติเพราะเหตุว่าทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นปกติตามปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอกุศลก็เป็นปกติเพราะว่ามีปัจจัยเกิดแล้วเป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆนะคะก็จะเริ่มเข้าใจแม้แต่คำว่าศรัทธาขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลทุกประเภทขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เลยแต่เพราะเหตุว่าเล็กน้อยมากยังอ่อนมากและเกิดและดับแล้วเร็วมากจึงไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของศรัทธาว่าไม่ใช่เราแต่เริ่มฟังแล้วค่ะศรัทธานี่ต้องต่างกับสภาพธรรมะอื่นเพราะฉะนั้นจิตเป็นหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทางตากำลังเห็นอย่างนี้เป็นหน้าที่ของจิตแต่ก็ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกันที่เป็นเจตสิกนี่ค่ะแต่ละชนิดเกิดร่วมด้วยไม่ใช่ผีชนิดเดียวเท่านั้นนะคะเจตสิกมีถึง52ประเภทแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งจะเจริญขึ้นเมื่อเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลนี่ค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพื่อละความยึดถือว่าเป็นเราในขั้นของการฟังเห็นว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยังไม่ใช่การรู้จริงๆในลักษณะของธรรมะนะคะซึ่งปรากฏความเป็นธรรมะ ซึ่งขณะที่รู้นั้นก็ไม่ใช่เราค่ะจึงเริ่มเข้าใจลักษณะของสติเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าสติคืออะไรแปลว่าอย่างไรเกิดเมื่อไหร่ก็ยังไม่เห็นเกิดสักทีก็เพียงแค่มีสติขั้นฟังเท่านั้นเองค่ะใช่ไหมคะแต่สติก็จะเจริญขึ้นจนถึงเป็นสติน4จนกระทั่งถึงเป็นพละจนกระทั่งถึงเป็นมรรคมีองค์8เป็นองค์มรรคด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ทรงแสดงเนี่ยนะแสดงความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งขณะใดก็ตามซึ่งยังไม่ใช่อินทรีย์ใช่ไหมคะก็เป็นแต่เพียงสติที่เกิดกับกุศลในขั้นฟังได้แต่ถ้าเป็นอินทรีย์นะคะสตินทรีย์วิริยินทรีย์สมาธินทรีย์สตินทรีย์ปัญญินทรีย์เกิดร่วมกันขาดไม่ได้เลยจึงถึงความเป็นอินทรีย์คือสามารถที่จะเป็นใหญ่แม้วิริยะก็เป็นใหญ่แม้ศรัทธาก็เป็นใหญ่สติก็เป็นใหญ่สมาธิก็เป็นใหญ่ปัญญาก็เป็นใหญ่และทั้งหมดเป็นใหญ่เพราะปัญญานี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งเราจะทำให้กว่าจะรู้ความจริงนะคะเพื่อละไม่ใช่เพื่อเรารู้ค่ะแต่เป็นความเข้าใจขึ้นแต่ละคำต้องละเอียด
4: กับท่านอาจารย์ค่ะเวลาที่เราเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะทำให้มีสภาพจิตใจที่ผ่องใสทีนี้หนูก็อยากจะทราบว่าเวลาที่เราทำทานนะคะหนูก็รู้สึกว่ามันผ่องใสอะค่ะคือมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
0: ปัญญารู้ค่ะไม่ใช่เราไปคิดรู
4: ้
0: เรากำลังฟังความจริงนะคะแต่ก็ยังไม่มีสภาพธรรมะปรากฏให้เห็นว่าเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยถ้าไม่มีสติและไม่มีโสภณะเจตสิกอื่นเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราฟังแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้เพียงเล็กน้อยสติเป็นสติสติไม่ใช่ผัสสะไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่เจตสิกอื่นๆเลยนะคะฟังเรื่องราวให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นค่ะเจตสิกนี่เกิดดับพร้อมจิตมากมายไม่ปรากฏลักษณะของธรรมะสักอย่างแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนลักษณะของกุศลให้เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาจริงๆที่สามารถจะรู้ความต่างว่าลักษณะนั้นแหละเป็นอย่างนั้นเราจะใช้ชื่อว่าอกุศลก็ได้จะใช้คำหรือไม่ใช้คำลักษณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงพูดว่าศรัทธาลักษณะที่ผ่องใสไม่มีกิเลส8เปื้อนเศร้าหมองก็ฟังไปแต่ไม่ใช่ว่าศรัทธาปรากฏให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เราแต่เป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังฟังเข้าใจเลยนะคะเข้าใจเพียงเท่านี้แหละในลักษณะของสภาพที่เป็นผ่องใสที่ไม่ใช่เราเนี่ยจะปรากฏไหมก็ปรากฏว่าเอ๊ะก็เราเข้าใจแล้วทำไมไม่ผ่องใสก็ลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏให้รู้ว่าผ่องใสคืออย่างนี้ไม่ใช่ผ่องใสใสๆนะคะแต่หมายความว่าขณะนั้นเพราะเข้าใจจึงไม่มีกิเลสใดๆมาทำลายสภาพของความเข้าใจซึ่งขณะนั้นไม่มีกิเลสใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาเกิดร่วมด้วยได้เลยแต่ว่าเลือกได้ไหมคะว่าจะให้ศรัทธาปรากฏทุกอย่างเนี่ยลืมไม่ได้เลยค่ะอนัตตาเป็นคำที่ลืมไม่ได้ไปหวังได้ไหมคะว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่อะไรจะเกิดเมื่อไหร่รู้ไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสติขณะนี้มีหวังได้ไม่ว่าจะรู้ลักษณะของสติ
4: ไม่ได้
0: ทั้งๆที่ได้ฟังว่าสติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ลักษณะของสติก็ยังไม่ได้ปรากฏเพราะอะไรคะปัญญาแค่นี้เพียงแต่เริ่มจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่ลักษณะของสภาพธรรมะก็กำลังปรากฏเหมือนเดิมแต่กำลังเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่ใช่เราจนกว่านะคะมีความมั่นคงซึ่งใช้คำว่าสัจจญาณด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะกำกับทุกอย่าง45พรรษาอุปการะอนุเคราะห์ไม่ให้เข้าใจผิดอย่างได้ยินคำว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทะยังมีคำกำกับไว้สัจญาณกิจญาณกัตญาณเพราะว่าขณะนี้ค่ะเป็นปริยัติฟังพระธรรมน้อยมากหรือมากแล้วค่ะน้อยยังไม่เป็นปัจจัยพอที่จะให้กิจญาณคือสติเกิดขึ้นนะคะทำกิจระลึกคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนพร้อมกันเลยเหมือนได้ยินกับเห็นขณะนี้ค่ะพร้อมกันไหมคะพร้อมฉันใดนะคะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะเข้าใจ สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ต้องแยกอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องมานั่งคิดว่านี่เป็นสติปัฏฐานหรือไม่ใช่สติปัฏฐานหรือนี่ทวารไหนจักขุทวารหรือมโนทวารนั่นคือความเป็นเราแต่ไม่ใช่เป็นความเข้าใจธรรมะที่ปรากฏเวลานี้ก็กำลังปรากฏแต่ปริยัติก็เป็นปริยัติคือเพียงฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจแต่ว่าสติที่สามารถที่จะเข้าถึงปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากสัจญาณความเข้าใจมั่นคงค่ะไม่ไปไหนเลยเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาขณะนี้สติสัมปชัญญะสติปัฏฐานจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ใช่เรื่องเราใช่ไหมคะแต่ว่ามั่นคงในความเป็นอนัตตาว่าขณะนี้ค่ะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเวลาศึกษานะคะทุกคนบอกว่าจักขุวิญญาณเกิดรู้รูปารมณ์พูดง่ายสอบได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ไม่ได้รู้เลยไม่มีการแม้จะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่จริงนะคะเป็นธาตุที่สามารถปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้มีนี่คือความต่างของธาตุหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นได้เราก็ยังเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ฟังละเริ่มเข้าใจละสติขณะขั้นฟังเกิดแล้วแต่ว่าไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปพยายามนะคะอย่างบางคนเขาบอกว่าเห็นไม่ให้เป็นหน้าต่างจะทำยังไงไม่ให้เห็นว่าเป็นหน้าต่างเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนก็จริงค่ะเห็นดับแล้วร่างมีสภาพซึ่งเกิดดับสืบต่อจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็ยังรู้ด้วยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะไปรู้การเกิดดับหรือว่ารู้สึกรู้ถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่เราเนี่ยนะคะไม่ต้องไปหวังค่ะหวังเป็นเครื่องที่เนิ่นช้านะคะเข้าใจแล้วยังไปหวังก็พอดีตอนหวังนั้นก็คือไม่เข้าใจนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าปัญญาจะค่อยๆนะคะเจริญขึ้นเพราะว่าสภาพธรรมะอื่นเนี่ยเกื้อกูลอุปถัมภ์เพราะเหตุว่าปัญญาทำให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้ว่าขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลน่ากลัวไหมคะคำว่าอกุศลเนี่ยไม่ได้นำสิ่งที่เป็นสุขหรือว่านำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มาให้เลยไม่ว่าจะบางเบาเล็กน้อยสักเท่าไหร่ตรงข้ามกับทางฝ่ายดีนะคะแม้เล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ไม่ให้โทษเลยมีแต่จะนำความเป็นสิ่งที่ดีมาให้ใช่ไหมคะจนกระทั่งถึงการเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติถ้าไม่รอบรู้จริงๆว่าธรรมะทั้งหมดทุกคำต้องสอดคล้องกันถ้าใครบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยน่าจะรู้ได้ยังไงคะไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยก็มีท่านผู้หนึ่งในรายการโทรทัศน์ซึ่งได้ฟังกับหูนะคะท่านก็บอกว่าให้คนที่กำลังยืนอยู่นะคะเอามือซ้ายเนี่ยทาบที่สะดือแล้วเขาก็ทำกันหมายความว่าไงคะนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าแค่นี้ก็ไม่คิดเพราะฉันฟังใครไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเลยแล้วก็ยังบอกว่าให้เอามือขวาทาบมือซ้ายก็ทำกันนะคะแล้วก็บอกว่าให้เอามือขวาออกก็ทำกันแล้วก็บอกให้ยกเท้าขึ้นก็ทำกันแล้วก็บอกนี่คือสติสัมปชัญญะฟังใครเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองค่ะว่าคำไหนที่ฟังแล้วนะคะเข้าใจและก็รู้ด้วยว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะถ้าคนอื่นไม่สามารถที่จะมีวาจาสัจจะกล่าวเมื่อไรก็มีสภาพธรรมะที่ปรากฏให้รู้ให้เข้าใจถูกได้เป็นประโยชน์เป็นมรดกของผู้ที่ได้รับพระธรรมคำสอนนะคะโดยความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะจึงสามารถที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ตามลำดับขั้นจากปริยัตินะคะฟังแล้วรอบรู้ว่าสอดคล้องกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าฟังว่าเป็นอนัตตาแล้วเรามานั่งทำอะไรก็ไม่รู้เพื่อที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งไม่เข้าใจแน่นอนเพราะทำด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นปริยัตินะคะเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดปฏิปัตติเกิดปัญญาขั้นที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังโดยไม่ต้องคิดหรือถ้าคิดก็รู้ว่าไม่ใช่เห็นคือต้องรู้จนทั่วจนละเอียดจริงๆว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา จึงสามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนได้ยากเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาแล้วแต่ปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยคือการเข้าใจการเข้าใจมาจากไหนมาจากการฟังและเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมั่นคงเป็นสัจญาณเป็นปัจจัยให้เกิดกิจญาณคือการรู้จักสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอีกนัยยะหนึ่งก็คือปฏิปปติและขณะใดก็ตามนะคะประจักษ์ว่าสภาพนั้นไม่ใช่เราจริงๆเป็นปฏิเวทะเป็นกัตญาณเนี่ยค่ะถ้าศึกษาธรรมะแล้วจะไม่มีการที่เข้าใจไขว้เขวหรือเข้าใจผิดนะคะเพียงแต่ว่าการไตร่ตรองของเราพอไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าละชั่วไม่ได้พูดถึงเลยแต่คนที่ไม่เข้าใจเรากำลังพยายามที่จะละเพราะฉะนั้นละไม่ได้แม้ว่าจะได้ยินคำว่าละชั่วก็ไม่เข้าใจดูมันง่ายอะนะคะบอกให้ละก็ละแต่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะบอกอะไรได้เกิดแล้วทั้งนั้นดับแล้วทั้งนั้นสภาพธรรมะคือธรรมะที่มีลักษณะสภาวะของตนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าศีลนี่นะคะเราคิดเองหรือว่าเราได้ยินได้ฟังมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นบ้างตอนนี้บ้างก็มาจับรวมกันแต่ถ้าได้ฟังหรือได้อ่านศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆปฏิสัมภิทามากนะคะท่านพระสารีบุตรนี่ค่ะทรงแสดงซึ่งต้องเป็นความจริงถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกมีศีลไหมคะไม่มีจิตเจตสิกใครบังคับได้ไหมไม่ได้อกุศลเกิดขึ้นเป็นจิตเป็นเจตสิกหรือเปล่าพระเจ้าคำว่าศีละจริงๆแสดงถึงปกติสภาพธรรมะที่เป็นปกติซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลจิตเกิดกายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลค่ะเพราะจิตเป็นอกุศลโดยเหตุนี้จึงเป็นอกุศลศีลเพราะว่าหมายความถึงปกติของอกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วกายก็เป็นอกุศลวาจาก็เป็นอกุศลอย่างนี้แล้วจะเป็นเราไหมคะและเวลาที่อกุศลเกิดก็ไม่รู้ด้วยทำไปอยู่นั่นแหละอกุศลเพราะไม่รู้ความจริงว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นการสะสมของธรรมะฝ่ายอกุศลเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นปกติแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะให้เราเป็นปกติอกุศลศีลหรือถ้าต้องเป็นไปตามจิตใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ศีลที่เราได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นส่วนย่อยโน่นบ้างนี่บ้างแต่ว่าถ้าจะเข้าใจจริงๆก็คือได้แก่จิตและเจตสิกทั้งหมดด้วยเหตุนี้อกุศลจิตเกิดขึ้นกายวาจาเป็นอกุศลศีลคือปกติของจิตที่เป็นอกุศลวันนี้มีไหมคะเห็นไหมคะถ้าศึกษาธรรมะโดยไม่ระลึกถึงความจริงเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแค่ฟังแล้วก็คิดแล้วก็เป็นเราแต่ว่าไม่รู้เลยว่าทรงแสดงความจริงโดยละเอียดไม่ว่ากับท่านพระสารีบุตรหรือใครก็ตามนะคะเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งเกิดกับตนนั่นเป็นปัญญาจริงๆที่รู้ว่าเป็นธรรมะนะหรือว่าจะเห็นอะไรก็ตามแต่ได้ยินอะไรก็ตามแต่เป็นธรรมะทั้งหมดพระอาจารย์วันนี้เนี่ยค่ะอกุศลศีลมากไหมคะรับประทานอาหารเป็นศีลหรือเปล่าพระมีกายมีวาจาซึ่งเคลื่อนไหวเป็นไปตามจิตด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำที่ได้ยินเนี่ยในภาษาของเราเนี่ยจะทำให้เข้าใจได้ชอบอาหารอะไรมีเยอะเลยใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้และอาหารบนโต๊ะเนี่ยมีจิตเห็นเกิดขึ้นเพียงแค่เห็นเป็นอุปัตติเพราะกรรมเป็นปัจจัยเท่านั้นแค่เห็นแต่คิดดูท่านเห็นเนี่ยเราไม่ได้รู้ความจริงนะคะจึงมีความชอบด้วยความเป็นตัวตนติดตามตลอดมาซึ่งไม่ใช่เห็นแสดงเห็นว่าเพียงมีอุปัตติให้เกิดขึ้นเห็นเท่านั้นนะคะกิเลสมากมายหลั่งไหลมาแล้วใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะฮะนี่เป็นปลาชนิดนั้นนี่เป็นแกงชนิดนี้ใช่ไหมคะและการที่เราจะพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอารมณ์นั้นนะคะที่สะสมมาที่จะชอบในสิ่งนั้นท่านใช้คำว่าอารมณูปนิสยปัจจัยพอถึงเวลาเราไปเรียนปัจจัยได้ท่องคล่องเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ที่เรากำลังเอื้อมมือไปเนี่ยเพราะอะไรแสดงความจริงเพื่อละคลายความเป็นตัวตนแต่ไม่ใช่ให้เราคิดเองนะคะแม้แต่ศีลเนี่ยความจริงต้องรู้ค่ะเป็นจิตเจตสิกรูปไม่รู้อะไรรูปเป็นศีลไม่ได้เลยรูปไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าใครที่จะพูดสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่จิตเกิดขึ้น ทำให้รูปที่เกิดจากจิตเนี่ยเป็นไปเพราะจิตประเภทนั้นๆด้วยเหตุนี้จึงมีอกุศลศีลและกุศลศีลและอัพยากตศีลเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยโดยนัยยะหลากหลายมากนะคะทรงแสดงโดยนัยยะของธรรมหมวด3ก็คือกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมทั้งหมดสอดคล้องกันแล้วเราก็ได้ยินไปงานศพทีไรได้ยินทุกทีเลยสวดพระอภิธรรมและพระอภิธรรมคืออะไรก็ไม่รู้และอะไรเป็นอภิธรรมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่าเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะและไม่ใช่นับถือใครเพราะอะไรไม่ใช่ผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วเขาจะสามารถทำให้เราเนี่ยเห็นถูกได้หรือในเมื่อเขาไม่รู้แล้วเขาจะมาให้เรารู้โดยความไม่รู้ของเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ศึกษานะคะแล้วก็การศึกษาการฟังธรรมะเนี่ยเป็นมงคลทำให้ได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจและการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลด้วยได้เข้าใจได้สนทนากันนะคะในเรื่องความละเอียดสิ่งละอันพันละน้อยที่โน่นบ้างที่นี่บ้างแต่ทั้งหมดก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นคุณหมอคงทราบแล้วนะคะมีทั้งอกุศลศีลด้วยและกุศลศีลด้วยและอัพยากตศีลของพระอรหันต์ซึ่งท่านไม่มีกุศลและอกุศลแต่ขณะนั้นไม่ใช่อกุศลและก็ไม่ใช่กุศลด้วยยากไหมคะจากอกุศลแล้วค่อยๆเป็นกุศลแทนอกุศลแล้วยังหมดทั้งอกุศลและกุศลนั้นไม่ใช่เราโดยประการทั้งปวงทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุที่จะให้เกิดอีกเลยเป็นอัพยากตะเนี่ยค่ะทุกคำสามารถจะเข้าใจได้เมื่อฟังแล้วไตรตรองและพอฟังเข้าใจแล้วไม่ลืมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ลืมหมายความว่าเราเข้าใจแต่ถ้าฟังและเอ๊ะลืมคือเราจำชื่อแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆแต่วิธีที่จะรู้ว่าเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะได้ยินเมื่อไหร่ก็เข้าใจถึงความลึกซึ้งแล้วก็ถึงการที่ทรงแสดงธรรมะโดยนัยยะหลากหลายจะแสดงโดยปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะหรือโดยสัจจญาณกิจญาณกัตติญาณก็มีความขยายออกไปว่าถ้าทรงแสดงโดยอาการ3คือสัจจญาณกิจญาณกัตติญาณในอริยสัจทั้ง4เนี่ยค่ะก็ขยายออกไปเพื่อให้เราไม่หลงทางและให้รู้ความจริงว่าปัญญาความเข้าใจถูกแค่ไหนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปละกิเลสนะคะมันมากจนกระทั่งละไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่ความเข้าใจจริงๆจึงต้องเป็นผู้ที่อดทนและเห็นประโยชน์ของบารมี10และรู้ด้วยว่าถ้าขาดกุศลทั้งหลายซึ่งเป็นบารมีจะเอาอกุศลที่มีอยู่ในจิตเนี่ยออกไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอะไรก็เป็นไปตามอกุศลเพราะมีมากนะคะแน่นหนาอยู่ในใจแต่เวลาที่เรามีความเข้าใจขึ้นชำระจิตนะคะด้วยกุศลแทนอกุศลแล้วก็ด้วยความเข้าใจธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ฟังจนกระทั่งมั่นคงค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้หลงติดข้องในสิ่งที่ดับแล้วไม่เหลือเลยเนี่ยค่ะค่อยๆฟังจนกว่าจะมั่นคงนะคะในอริยสัจทั้ง4ด้วยเพราะฉะนั้นจะกินเวลาไหมคะจากการไม่รู้เนี่ยเป็นค่อยๆพิจารณาด้วยความมั่นคงที่จะเข้าถึงความจริงด้วยความเข้าใจที่ไม่ต้องท่องแต่เข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งสภาพของจิตที่มีบารมีพร้อมนะคะแล้วก็อกุศลก็เบาบางพอได้ฟังพระธรรมก็เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนไม่เคยอบรมมาเนี่ยฟังยังไงก็ไม่เข้าใจยากพูดอะไรก็ไม่รู้มีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วให้พูดเรื่องอะไรล่ะคะถ้าไม่ใช่เรื่องต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งต้องอดทนอย่างยิ่งค่ะการอดทนนี่นะคะก็อดทนด้วยกุศลศีลเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะอกุศลศีลกุศลศีลอัพยากตศีลด้วยยังสงสัยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะพูดถึงเฉพาะกุศลศีลแต่ไม่ได้กล่าวถึงอกุศลศีลและอัพยากตศีลแปลว่าเข้าให้เราเข้าใจตามที่เขาเข้าใจบางส่วนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พึ่งเพียงคนหนึ่งคนใดนะคะศึกษาพระไตรปิฎกอ่านด้วยตัวเองแล้วก็พิจารณาต่างคนต่างอัธยาศัยนะคะแม้แต่เพียงคำสั้นๆในพระไตรปิฎกสำหรับบางคนมีความหมายที่จะทำให้กันความเห็นผิดเช่นข้อความเพียงเล็กน้อยที่กล่าวว่ากำลังประพฤติต ามที่เป็นไปไม่มีทางไปไหนเลยแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังเป็นในขณะนี้ใช่ไหมคะใครเหลียวซ้ายแลขวากำลังประพฤติตามที่เป็นไปแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะจนกระทั่งสามารถที่ไม่เหลือเลยค่ะอกุศลทั้งหลายต้องหมดเกลี้ยงไม่เหลือความสงสัยนะคะเมื่อนั้นปัญญาก็จะเจริญขึ้นตามลำดับจนถึงความเป็นพระอริยบุคคล
5: คำว่าอธิศีลก็คือต้องเป็นปัญญาที่เป็นขั้นวิปัสสนาญาณใช่ไหมคะ
0: จริงๆแล้วแล้วแต่ระดับนะคะจะกล่าวถึงโลกุตระเลยก็ได้แต่ลองคิดว่าถ้าไม่มีปัญญาที่เริ่มเกิดมาทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับโลกุตระหรืออธิศีลระดับนั้นจะเกิดได้ไหมจะเอาอะไรมาเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะฉะนั้นอธิศีลสิกขานะคะก็คือกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาวิปัสสนาญาณทั้งหมดก็เป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาต่างขั้นเมื่อมีกำลังเพิ่มขึ้นพอถึงโลกุตระจิตนะคะก็เป็นอธิศีลที่สมบูรณ
5: ์แล้วก็ปัญญาขั้นสติปัฏฐานนี่ถือว่าเป็นอธิศีลหรือเปล่าคะ
0: ในพระธรรมไม่มีคำว่าถือว่าถ้าถือว่าแปลว่าไม่รู้ถือว่าเป็นความคิดแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ใช้คำว่าถือว่าต้องถือทำไมในเมื่ออกุศลก็เป็นอกุศลอกุศลถือว่าเป็นอกุศลเลยคะต้องไปถือทำไมเพราะฉันถือว่าเนี่ยหมายความว่าไม่เข้าใจจริงถือและคิดว่าถือว่าเนี่ยเป็นความถูกต้องแต่อันนั้นเพียงแต่เป็นความคิดและความเข้าใจผิดหรือถูกตามการถือว่าบางคนถือว่าอกุศลเป็นกุศลใช่ไหมคะเขาถือของเขาเองเขาถือว่าอกุศลเนี่ยเป็นกุศลเพราะฉะนั้นพระธรรมไม่มีถือว่าเลยค่ะกุศลเป็นกุศลปัญญาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีไหมค่ะแล้วจะเป็นอธิศีลได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาระดับที่นะคะสภาพธรรมะหนึ่งปรากฏความเป็นธรรมะโดยปัจจัยที่ได้เข้าใจจนกระทั่งไม่เลือกลักษณะนั้นนะคะที่เราเคยได้ยินชื่อบ่อยๆเนี่ยนะคะปรากฏเช่นคุณพิสิทธิ์บอกว่าแข็งกระทบแข็งทั้งวันแต่ว่าแข็งที่จะปรากฏว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองเป็นหนึ่งขณะของสังสารวัฏด้วยเพราะเหตุว่ามีจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็มีสภาพแข็งก็เกิดสืบต่ออีกแต่ไม่รู้ในความเกิดดับนั้นเพราะฉะนั้นการที่สามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้นะคะก็คือว่าไม่มีการที่จะพิจารณาหรือว่าคาดหวังหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะแม้แต่คิดว่าคนนั้นมีศรัทธาเขาดับไปแล้วค่ะศรัทธาของคนนั้นอยู่ไหนมีแต่ความคิดของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ใครเป็นธรรมะนะคะก็คือว่าเข้าใจว่าคิดเป็นคิดแล้วแต่จะคิดอะไรแต่ว่าที่จะไปคิดว่าคนนั้นมีศรัทธาก็ห้ามไม่ได้แต่ศรัทธาไม่ได้ปรากฏค่ะเป็นความคิดของเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็ไม่พ้นจากหกโลกนะคะคือเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินรู้กลิ่นเป็นรู้กลิ่นลิ้มรสเป็นรู้รสกระทบสัมผัสก็มีลักษณะที่สามารถกระทบได้ต่อจากนั้นคิดเพราะฉะนั้นทุกคนไม่รู้ละค่ะอยู่ในโลกของความคิดเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่มีจุดที่ปรากฏให้คิดเช่นเห็นแค่นี้ค่ะหนึ่งขณะเพราะกรรมเป็นปัจจัยแล้วไม่ได้มีปรากฏอีกเลยแต่เรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏเป็นการปรุงแต่งที่เราใช้คำว่าสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นแต่ละคำเราต้องศึกษาโดยละเอียดจริงๆนะคะไม่ใช่จำชื่อได้ขันมีเท่าไหร่คะ5ขันอะไรบ้างตอบได้แต่ว่าแต่ละ1ขันเนี่ยปรากฏหรือเปล่าในความเป็นขันว่าหมายความถึงว่างจากสาระเพราะว่าจากไม่มีแล้วมีแล้วหมดมีประโยชน์อะไรจากไม่มีนะคะมีขึ้นให้ติดข้องแล้วหมดก็ไม่รู้ว่าหมดแล้วยังติดข้องอยู่ในสิ่งที่ดับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมากมายระดับไหนที่ต้องอาศัยการฟังและเห็นประโยชน์จริงๆว่าเกิดมาเนี่ยนะคะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะหมดแล้วทั้งนั้นเลยเพราะว่าการเกิดดับนี่เร็วมากถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะลึกถึงอะไรคะพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นไม่มีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะไปคิดเองกันหมดคนนั้นมีศรัทธาคนนั้นมีสตินะคะไหนละคนใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นชื่อเท่านั้นเองแล้วก็เป็นความคิดจากคำที่ได้ยินโดยที่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะที่แท้จริงของแต่ละคำนั้นเลยเพราะฉะนั้นปริยัติก่อนรอบรู้จริงๆว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งยังไม่ปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริงและแม้จะปรากฏก็ไม่ใช่โดยการที่เราไปหวังไปทำไปรอคอยแต่โดยการละนะคะจนกระทั่งสภาพธรรมนั้นไม่มีความอยากมาติดข้อง

0: ไปตามที่เป็นไปใครจะทำยังไงก็ทำอย่างนั้นใครเคยยังไงก็เคยอย่างนั้น
1: ตามที่เป็นไป
0: ใช่ไหมครับทีนี้ก็ถ้าฟังไม่ดีก็จะคิดว่าก็ท่านเป็นอย่างนี้ท่านก็จะเป็นอย่างนี้
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละตามที่เป็นไปจนกว่าจะจมดิ่งลงไปถึงที่สุดตามที่เป็นไป
0: กราบท่านครับพระเจ้าพระธรรมเนี่ยฮะจะเป็นประโยชน์ให้ประพฤติเป็นไปตามพระธรรมอย่างไร
1: เคยเข้าใจว่าเป็นเราแล้วก็รู้ความจริงว่าอะไรล่ะคะเป็นเราเห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่าได้ยินเป็นเราหรือเปล่าคิดนึกเป็นเราหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจถูกต้องจะยึดติดในความเป็นเรามากมายจนกระทั่งเป็นความเห็นแก่เราหรือเห็นแก่ตัวไหมที่จะทำทุจริตต่างๆโลกวุ่นวายเพราะอกุศลค่ะไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมหรือความดีเป็นการที่ว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเอาอกุศลหรือความไม่รู้เนี่ยไปทำให้วุ่นวายก็ต้องวุ่นวายต่อไป
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งประพฤติตามที่เป็นไปแบบอกุศลและก็ประพฤติตามที่เป็นไปแบบเข้าใจพระธรรม
1: เพื่อให้เข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราเห็นไหมคะนี่เป็นจุดที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อจะละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะแล้วกุศลทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นเพราะไม่ใช่เราแต่เป็นกุศลหรือไม่ใช่เราเพราะเป็นอกุศลปัญญาก็สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริง
0: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าผมพูดเสร็จแล้วผมก็วางไมค์ไปแบบนี้จะเป็นพื้นฐานที่เป็น
1: แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะจิตขณะไหนเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกายก็เป็นไปตามจิตเพื่อให้รู้ในความเป็นอนัตตาแม้ประโยคสั้นๆถ้าจะไปทำอะไรที่ผิดเป็นไปประพฤติกำลังประพฤติกายก็ยับยั้งไม่ได้ตามที่เป็นไปที่สะสมมาแม้แต่กิริยาอาการนะคะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ประพฤติตามที่เป็นไป
0: หมายความเป็นความเป็นไปตามปัจจัยต่างๆทั้งที่สะสมมาทั้งกรรมกิเลสอะไรต่าง
1: ๆแน่นอนค่ะ
0: นั่นพระพุทธธรรมที่เป็นไปลึกซึ้งเนี่ยก็เป็นการที่ปัจจัยปรุงแต่ง
1: ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เรา
0: แล้วก็เป็นธรรมะ
1: เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้ประโยคนี้นะก็ส่องไปถึงความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นถ้าเพียงถ้าเราฟังกันเผลอใช่ไหมไปคิดว่าประพฤติก็คือต้องไปทำดีทำไม่ดีอะไรแต่แม้แต่เราขยับไปอะไรไปนะฮะกรอกตาอะไรไปก็เป็นไปตามปัจจัยจิตเป็นไปอย่างนั้นรูปทั้งหลาย
1: มีคำว่าวาสนาคิดเองอีกใช่ไหมคะท่านไม่ได้ฟังธรรมะเลยค่ะวาสนาคืออะไรคะคุณธิดารัตน
2: ์ก็หมายถึงการสะสมที่จะมีกายวาจาที่เป็นไปอะคะท่านอาจารย
1: ์ก็ยิ่งเป็นความละเอียดยิ่งขึ้นอีกใช่ไหมคะเรารู้จักกุศลและจิตอกุศลและจิตถ้าเราไม่กล่าวถึงอัพยากตะคือกิริยาจิตวิบากจิตนะคะกุศลและจิตเกิดขึ้นกายวาจาของแต่ละคนซึ่งเกิดเพราะกุศลนั้นนะคะต่างกันหรือเหมือนกันเห็นไหมคะมีรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เลยแล้วก็มีนามธรรมคือจิตและเจตสิกแต่ความละเอียดความที่ทั้งจิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นปัจจัยให้กายเป็นไปเพราะจิตละเอียดการกระทำทางกายทางวาจา ก็ละเอียดแม้แต่การที่จะเคารพพระรัตนตรัยเราบังคับไม่ได้เลยว่ากายวาจาจะระดับไหนใช่ไหมคะเพราะเหตุว่านั่งเราก็บังคับให้ทุกคนนั่งหน้าดูเหมือนกันหมดไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครที่สะสมความละเอียดและความดีนะคะนั่งอาการอย่างเดียวกันแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ยังต่างกันนี่ค่ะคือความละเอียดยิ่งนะคะด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเท่านั้นนะคะที่จะดับวาสนาทางฝ่ายอกุศลแต่ว่าทางฝ่ายกุศลเนี่ยค่ะไม่มีใครเปรียบได้เลยความงามของทางกายทางวาจาของพระองค์ซึ่งสะสมคุณความดีบารมีทั้งหมดนะคะก็จะมีอากัปกิริยาซึ่งงามกว่าคนอื่นนี่แน่นอนและทางฝ่ายอกุศลที่แต่ละท่านสะสมมาถึงความดับกิเลสเป็นพระอรหันต์นะคะแต่ความเคยชินของจิตที่ได้สะสมมาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันอย่างท่านพระมหากัจจายนะก็ยังถูก

0: ฤติการเดินของท่านเหมือนลิงช่างคิดซะเหลือเกินนะคะทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏภายนอกนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้บางคนเดินเร็วบางคนพูดเร็วบางคนก็พูดไม่ชัดรีบๆพูดไปนะคะยุคนี้สมัยนี้มักจะเป็นอย่างนั้นก็แสดงถึงสภาพของจิตที่ละเอียดมากจนกระทั่งแม้ว่ากายวาจาก็ไม่มีอะไรมากกว่านั่งนอนยืนเดินแต่อาการนั่งอาการนอนอาการยืนอาการเดินเนี่ยหลากหลายต่างกันมากและถ้าเป็นความประพฤติทางฝ่ายซึ่งไม่น่าดูนะคะสะสมมาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่จะดับวาสนาส่วนที่ไม่ดีของทางกายวาจาได้เพราะฉะนั้นวาสนาไม่ได้หมายความถึงความเป็นใหญ่เป็นโตอะไรนะคะแต่หมายความถึงการสะสมของกุศลจิตและอกุศลจิตวาสนาทางฝ่ายดีก็มีความน่าดูมีใช่ไหมคะบางคนนั่งก็น่าดูยืนก็น่าดูพูดก็น่าดูนอนก็น่าดูจริงๆค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านอนน่าดูหรือเปล่าเห็นไหมคะคนอื่นนอนเป็นไงคะอาจจะไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะแต่ความคุ้นเคยเนี่ยก็แสดงเห็นว่าถ้ามีความละเอียดขึ้นอาจจะค่อยๆเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นผู้ที่สะสมเหนียวแน่นติดแน่นมาก็เปลี่ยนยากด้วยเหตุนี้พระธรรมเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงถึงความจริงซึ่งจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยงดงามขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะจิตละเอียดขึ้น
1: กับท่านอาจารย์ค่ะคือว่าถ้าเราฟังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นปริยัติใช่ไหมคะ
0: คืออะไรคะปริยัติคืออะไร
1: ในความเข้าใจของคือการฟังธรรมะแล้วเข้าใจอะค่ะ
0: การฟังพระพุทธพจน์
1: การฟังพระพุทธพจน์
0: ซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้จนกระทั่งเป็นความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังอย่างมั่นคงเป็นสัจจญาณฟังเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นเราแล้วก็ไม่เข้าใจขณะนั้นไม่ใช่ความรอบรู้ในปริยัติซึ่งจะทำให้เกิดปฏิปฏิอีกคำหนึ่งก็คือสติปัฏฐานไม่ได้ก็มีความตั้งใจจงใจไม่รู้ว่าสติคืออะไรเป็นอนัตตาอย่างไรสติรู้อะไรความเข้าใจไม่พอเพราะฉะนั้นจะให้เกิดเป็นปฏิปฏิจริงจริงไม่ได้แต่เรียกว่าถือว่าคิดเองว่าขณะนั้นเป็นปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะตามลำดับขั้นและปัญญาไม่ติดเลยคะไม่ติดข้องไม่ได้ต้องการจริงจะเป็นปัญญาปัญญารู้แล้วละจะติดอะไรกับสิ่งที่กำลังปรากฏและเกิดดับต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดจึงปรากฏแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่รู้ว่าเกิดดับเพราะว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นสนิทมากจนไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ดับแล้วดับแล้วดับแล้วดับแล้วเกิดแล้วก็ต้องดับเป็นธรรมดา
1: แม้กระทั่งเราจะรู้ว่าจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่อันนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นปริยัติ
0: แน่นอนค่ะถ้าบอกว่าศึกษาธรรมะแล้วไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนแล้วธรรมะคืออะไรจะศึกษาไหมเพราะว่าศึกษาคือเข้าใจถ้าศึกษาแล้วไม่เข้าใจจะเรียกว่าศึกษาหรือเพราะฉะนั้นศึกษาคือขณะที่เข้าใจจะโดยการฟังโดยการคิดโดยการไตร่ตรองในสิ่งที่มีจริงๆค่ะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเกิดปรากฏแล้วจะไปศึกษาอะไรแม้แต่คำว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงก็ไม่ได้เข้าใจเลยคิดว่าไปจำเรื่องราวไปจำชื่อต่างๆนั่นเป็นการศึกษาแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจความจริงเลยแต่เมื่อฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งถึงการเกิดดับแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันที่ทรงแสดงโดยนัยยะของของพระสูตรนี่ค่ะไม่ใช่โดยนัยยะของพระอภิธรรมนี่นะคะจะไม่กล่าวถึงการเกิดดับสืบต่อของจิตและเจตสิกและรูปอย่างละเอียดเพราะเหตุว่าไม่ปรากฏให้เห็นแต่ว่าสำหรับพระสูตรเนี่ยจะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังปรากฏและสามารถรู้ได้เช่นหลังจากที่เห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบบางคนได้ยินเสียงนะคะไม่ชอบเสียงนั้นเลยคิดทั้งคืนเห็นไหมคะหมดแล้วดับแล้วแต่ก็ความไม่ชอบเนี่ยก็สะสมมากโดยที่ไม่ดูเลยว่าแท้ที่จริงแล้วหมดแล้วค่ะไม่มีเสียงมากระทบหูให้ได้ยินเลยแต่เพราะเหตุว่ายังจำว่ามีเห็นไหมคะก็ทำให้เกิดอกุศลได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏ และฟังสิ่งที่สามารถทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นั่นคือการศึกษาเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความว่าได้ยินได้ฟังสิ่งที่กำลังมีนะคะแต่ยังไม่ได้รู้เฉพาะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิปติและปฏิปติจะเกิดได้ต่อเมื่อมีการเข้าใจปริยัตินะคะเป็นผู้ที่รอบรู้และมั่นคงว่าอนัตตาไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าคิดอย่างลึกซึ้งแม้ขณะต่อไปอะไรจะเกิดก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเราไปคิดว่าเราจะทำให้รู้เนี่ยก็เท่ากับว่าไม่เข้าใจธรรมะแลกศึกษาไปก็ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคิดว่าหนังสือบอกว่าจิตมี89เรียกชื่อได้นะคะมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาญาณสัมปยุตสสังขาริกอสังขาริกอะไรก็จำได้แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะอะไรก็ไม่รู้เลยแม้แต่ว่าเป็นธรรมะกำลังเป็นเราเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆอย่างเห็นเนี่ยบางคนถามว่าเห็นเป็นยังไงกำลังเห็นนั่นแหละเป็นเห็นแต่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดสืบต่อจากเห็นเนี่ยไม่ได้ปรากฏเลยว่ามีขณะใดบ้างเพราะฉะนั้นพระสูตรก็ทรงแสดงเท่าที่สามารถจะรู้ได้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินแล้วก็ไม่ใช่คิดนึกไม่ได้ชอบไม่ชอบตามกำลังของการที่จะเริ่มเข้าใจว่ากำลังศึกษาสิ่งที่ปรากฏที่มีจริงอย่างเวลาโกรธเกิดขึ้นขุ่นเคืองใจเนี่ยนะคะไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะจำไว้ละโกรธต่อไปอีกแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะต่างกันไหมคะมีจริงๆหมดแล้วค่ะเพราะว่าเห็นไม่ใช่โกรธได้ยินไม่ใช่โกรธเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทำให้ขุ่นเคืองไม่พอใจในสิ่งที่ไม่มีเห็นไหมคะในสิ่งที่ไม่มีทั้งนั้นเลยเหมือนอากาศที่ว่างเปล่ามีดาวปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ปรากฏเห็นแต่ความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดจริงๆปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นนะคะทั้งสิ่งที่ปรากฏก็ดับและจิตเห็นก็ดับแต่เมื่อไม่ปรากฏนะคะไม่ใช่ความรอบรู้แต่ถ้ามีความรอบรู้จริงๆมั่นคงจริงๆว่าขณะนี้ค่ะอยู่ในโลกมืดสนิทมีแต่ขณะสั้นๆที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับมีขณะสั้นๆที่ปรากฏเป็นเสียงให้ได้ยินแล้วก็ดับแต่ก็ยังอยู่ในความมืดเพราะฉะนั้นโลกในวินัยของพระอริยะเจ้านะคะที่เป็นปัญญาที่สามารถรู้ความจริงเนี่ยต้องต่างกับโลกซึ่งมีความไม่รู้นะคะปิดสนิทไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนเห็นตลอดเวลาแต่จะตลอดเวลาได้ยังไงเสียงก็ปรากฏแทรกละซึ่งขณะนั้นตามความเป็นจริงนะคะขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นต้องไม่ปรากฏนั่นคือปฏิปติเริ่มรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะรู้รอบในสิ่งนั้นสิ่งเดียวแต่กว่าจะรู้รอบเพราะสิ่งนั้นอย่างเดียวที่ปรากฏก็ต่างกับขณะนี้อย่างนี้ปรากฏสืบต่อกันหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วแต่ว่าอะไรปรากฏแล้วก็ดับโดยไม่รู้เลยว่าดับแล้วจริงๆไม่กลับมาแล้วเลยจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อละความไม่รู้ไม่ใช่หวังคอยว่าเมื่อไหร่จะประจักษ์แจ้งนะคะพยายามทุกทางที่จะให้เร็วต้องไม่ลืมคนในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรได้ฟังว่าทรงพยากรสุเมธดาบทอีก4อสงไขยแสนกับจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะหรือโคดมท่านเหล่านั้นไม่เดือดร้อนเลยนะคะเบิกบานขณะนี้เราเบิกบานไหมได้ฟังแล้วได้เริ่มเข้าใจแล้วไม่ได้สูญหายไปเลยค่อยๆสะสมปัจจัยที่จะทำให้สามารถเข้าใจอย่างที่ตรัสรู้และทรงแสดง4อสงไขยแสนกับรอได้ไหมหรือไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะรู้สักทีไปทำโน่นทำนี่ขึ้นมาคนในครั้งนั้นไม่มีสำนักปฏิบัติและไม่ได้ไปสู่สถานที่หนึ่งสถานที่ใดเพื่อปฏิบัติแต่ประพฤติตามที่เป็นไปของแต่ละท่าน
2: ที่จะพูดสิ่งที่ถูกทำไมไม่กล้าที่จะรู้ความจริงและไม่กล้าที่จะกล่าวคำจริงทั้งที่การรู้และการกล่าวความจริงตามพระธรรมเป็นการเคารพในพระรัตนตรัยและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นด้วยจากการสนทนาธรรมที่กนกรัตน์รีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 18 สิงหาคม 2558

ไม่กล้าที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าไม่กล้าที่จะกล่าววาจาสัจจะและประโยชน์อะไรของการที่เกิดมาในเมื่อไม่กล้าเพราะเหตุว่าบางคนห่วงอะไรคะความรักตนห่วงคนอื่นเขาจะว่าเราทำไมเราพูดอย่างนี้ล่ะคนอื่นเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เราเป็นใครเขาเป็นใครไม่สำคัญค่ะคำจริงคือคำไหนอะไรถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าพูดคำจริงคนอื่นไม่ชอบไม่เป็นไรนี่คะในเมื่อเราไม่ได้กล่าวคำไม่จริงตามความพอใจของคนอื่นที่ต้องการที่จะให้เราพูดคำไม่จริงแต่เมื่อคำนั้นเป็นคำจริงแล้วไม่สนใจเลยค่ะใครจะว่าเราแต่คำนั้นจริงนี่ขณะนี้สภาพธรรมะมีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะที่ปรากฏสิ่งที่ดับไปแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรพระทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะไปพิจารณาไปรู้สิ่งที่ไม่มีได้ยังไงและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดลักษณะของสิ่งที่ปรากฏของสิ่งที่ยังไม่เกิดจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้สิคะมีสิ่งที่กำลังมีจริงๆใครว่าไม่จริงแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆด้วยแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้มีและทรงแสดงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีแล้วไปทำขึ้นมานั่นคือไม่ใช่สิ่งที่มีจริงๆเพราะเหตุใดคะไปแสดงว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏทำได้ยังไงคะขณะที่ไม่ได้ทำก็มีสิ่งที่ปรากฏแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดความหลงผิดถ้าพูดคำจริงอย่างนี้จะกลัวอะไรกลัวคนไม่ชอบกลัวเสื่อมลาภกลัวถูกนินทากลัวไม่ได้รับเกียรติยศไม่มีบริวารแล้วก็จะจากโลกนี้ไปอยู่แล้วทุกขณะใครรู้ได้และประโยชน์ที่สุดของการที่เกิดมาเนี่ยอะไรสำคัญกว่าไปติดอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าเกียรติยศบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองเพียงปรากฏแล้วหมดแล้วไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนอกจากทำให้ติดข้องเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆของการฟังพระธรรมจะรู้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่อละเพราะว่าเกิดมาก็ติดแล้วก็ต้องเกิดอีกก็เพราะติดข้องใช้คำว่าโลภะหรืออะไรก็แล้วแต่หมายความว่าเพราะการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นความติดข้องแต่เราชาตินี้เสร็จแล้วจากโลกนี้ไปแล้วอยู่ไหนล่ะคะไม่มีเลยแต่สิ่งที่มีคือทุกอย่างที่เป็นกุศลและอกุศลในชาตินี้ที่เกิดแล้วสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่จากไปเลยเพราะฉะนั้นแต่คนจึงมีแต่ละอัธยาศัยและประโยชน์สูงสุดคือเมื่อเป็นคำจริงแล้วไม่พูดคำจริงจะได้ประโยชน์แก่ใครจะทำให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าพูดคำไม่จริงแต่ถ้าเป็นคำจริงแล้วนะคะพิจารณาได้ถูกไหมกล้าตั้งแต่เริ่มกล้าที่จะรู้ว่าอะไรจริงแล้วก็กล้าต่อไปคือสิ่งไหนที่ไม่จริงก็ทิ้งไปแล้วยังกล้าที่จะกล่าวคำจริงให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะเหตุว่าความเป็นมิตรคือความหวังดีให้สิ่งที่จริงไม่ใช่สิ่งที่ลวงเพราะฉันไม่ได้เสียประโยชน์แก่ใครเลยที่จะได้ฟังความจริงและคำจริงจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่สำคัญค่ะในเมื่อถ้าพิจารณาจริงๆแล้วจะปฏิเสธไหมว่าแต่ละคำเนี่ยไม่ถูกต้องเช่นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงถ้าจะรู้ความจริงก็ต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งรู้ยากมากเพราะเหตุว่าเราพูดเรื่องเห็นกำลังเห็นพูดเรื่องได้ยินกำลังได้ยินพูดเรื่องแข็งกำลังปรากฏทางกายมีทุกอย่างที่กล่าวถึงแต่ไม่ได้รู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏว่านั่นเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเดียวแต่ต้องฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงใยเรื่องการที่จะมีคนรักคนชังหรืออะไรนะคะขอให้เขาได้เข้าใจถูกและคำพูดนั้นก็เป็นคำจริงซึ่งสามารถที่จะถามได้กล่าวได้สนทนากันได้เพราะว่าทุกคนก็ต้องมีความหวังดีต่อกันที่จะให้คนได้เข้าใจความจริงแล้วก็เป็นการเคารพสูงสุดในพระรัตนตรัยกล่าวว่าเคารพพระรัตนตรัยแต่ไม่ศึกษาธรรมะแล้วกล่าวผิดจากความจริงที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วนั่นเป็นการเคารพหรือเปล่า

0: สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2556
1: ในช่วงแรกนี้นะครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงนะครับว่าทุกคำในพระไตรปิฎกแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ก็กราบท่านอาจารย์ในช่วงแรกก่อนเลยครับ
2: สิ่งที่มีจริงก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะเราเข้าใจจริงแต่แล้วก็ลืมเรื่อยๆแม้แต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็ลืมถ้าไม่ได้ฟังอีกนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทำไมฟังเพราะไม่เคยรู้ความจริงทั้งที่สิ่งนี้ก็มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ต่อไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้เลยเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าวาจาสัจจะแต่ละคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จะทำให้เข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นชีวิตของเรานะคะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าของเราจริงหรือเราเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าชีวิตเป็นของเราถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตเป็นของเราก็ไม่ต้องฟังอะไรเลยถ้าเราเข้าใจคิดว่าความเข้าใจนั้นถูกต้องแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะก็เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจถูกว่าถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะไม่มีทางที่ใครจะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นเราและเคยเข้าใจว่าของเรา
1: ครับท่านอาจารย์ครับกล่าวถึงเหตุสำคัญที่จะทำให้กุศลธรรมตลอดจนถึงปัญญาความรู้ความเข้าใจเจริญขึ้นนะครับซึ่งก็มีข้อความที่แสดงถึงธรรมะ4ประการนะครับประการแรกก็คือการได้อยู่ในประเทศที่สมควรประการที่2ก็คือการได้พึ่งพิงบุคคลผู้ที่มีปัญญาประการที่3ก็คือการได้ตั้งตนไว้ชอบประการที่4สำคัญเลยก็คือความเป็นผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วตั้งแต่การก่อนก็กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของธรรมะทั้ง4ประการนี้ครับ
2: ค่ะก็เป็นการกล่าวถึงชีวิตของแต่ละคนนะคะรวมประมวลมาเป็นข้อธรรมะต่างๆนั่นเองตั้งแต่ข้อที่1ค่ะคุณคำปันค่ะ
1: การได้อยู่ในประเทศที่สมควรครับ
2: ธรรมะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่คิดสั้นๆแล้วก็หมดไปนะคะแต่ฟังแล้วไตร่ตรองแล้วไตร่ตรองอีกว่าใครจะรู้ว่าเกิดในโลกนี้และในโลกนี้ก็มีหลายที่นะคะและที่ไหนเป็นที่ที่สมควรจะเกิดเมื่อเกิดมาแล้วเป็นที่ที่สมควรสมควรในที่นี้หมายความว่าเกิดมาแล้วตายไปไม่เปล่าประโยชน์คือสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจจากสิ่งที่มีในโลกนั้นตามความเป็นจริงด้วยเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยค่ะเกิดมาแล้วก็ตายไปเป็นปกติธรรมดาที่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายแต่ว่าการเกิดแล้วก็ยังไม่ตายจนกระทั่งถึงตายของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันสำหรับผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนนะคะก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรฟังและก็สิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรรู้ในบรรดาสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดวิชาการต่างๆในโลกนี้นะคะสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งและควรเข้าใจยิ่งเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะมีความรู้มากมายนะคะมีความสามารถแล้วก็มีการประกอบอาชีพต่างๆแต่ว่าเวลาที่จะจากโลกนี้ไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็คือสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ก่อนจะจากโลกนี้ไปไม่เหมือนคนที่เกิดแล้วก็ตายไปเกิดแล้วก็ตายไปนะคะโดยที่ไม่ได้รู้ไม่ได้ฟังอะไรซึ่งทำมาหากินมีทรัพย์สมบัติเงินทองแต่เอาไปไม่ได้เลยค่ะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วแล้วก็สะสมไปบางขณะนะคะเห็นก็เกิดโลภะติดข้องบางขณะเห็นแล้วก็เกิดโทสะ ไม่หายไปไหนเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตแต่ละขณะทำให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยหรืออัธยาศัยอย่างนั้นซึ่งผลก็คือว่าเราเห็นว่าแต่ละคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยต่างกันไม่เหมือนกันเลยและความต่างกันเนี่ยมาจากไหนก็ต้องมาจากแต่ละขณะซึ่งแต่ละชาติเกิดมาแล้วก็สะสมจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยเพราะฉะนั้นไม่นานนะคะซึ่งทุกคนรู้ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะจากโลกนี้ไปแล้วก็ทรัพย์สมบัติทั้งหลายแม้แต่ร่างกายที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็ติดตามไปไม่ได้เลยแต่ดีชั่วที่ทำไว้ในชีวิตนี้นะคะก็จะติดตามไปแล้วก็สะสมให้เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นเราก็เห็นใช่ไหมคะคนดีในโลกนี้เพราะสะสมความดีคนชั่วก็สะสมความชั่วไม่มีใครอยากชั่วแต่ว่าอกุศลหรือสภาพธรรมะที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะสะสมจนกระทั่งแสดงความเป็นบุคคลซึ่งมีอัธยาศัยต่างๆกันไปดีบ้างชั่วบ้างชั่วมากชั่วน้อยดีมากดีน้อยนั่นก็เป็นแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจากโลกนี้ไปเป็นบุคคลอื่นทันทีที่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อจิตขณะสุดท้ายดับนะคะก็จะมีกรรมที่ทำให้เกิดแล้วแต่ว่าเกิดที่ไหนอีกเหมือนกับเรามาสู่โลกนี้ค่ะเราก็ไม่รู้ก่อนจะมาว่าจะมาสู่โลกนี้หรือว่าโลกนี้มีอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นโลกหน้าของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจะไปสู่ที่ไหนแต่สิ่งที่ได้สะสมมาแล้วจากโลกนี้เนี่ยค่ะไม่สูญหายก็จะติดตามไป
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ต่อเนื่องประการที่สองครับนอกจากจะเกิดในถิ่นที่เหมาะที่ควรที่มีพระธรรมคำสอนแล้วต้องได้พึ่งพิงบุคคลผู้ที่มีปัญญาด้วยครับ
2: ค่ะเกิดมาแล้วก็มีมิตรสหายมากมายนะคะมีญาติพี่น้องมีผู้ที่คุ้นเคยแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยเราคุ้นเคยกับใครเพราะอะไรถ้าเรามีอัธยาศัยที่จะเป็นนักกีฬานะคะเพื่อนของเราก็เป็นนักกีฬาแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะสะสมอัธยาศัยที่จะไหลตามกันไปตามการสะสมคนที่สนใจเรื่องการทำอาหารนะคะเขาก็จะมีพวกที่คุ้นเคยที่ทำอาหารอร่อยแล้วก็คิดเรื่องทำอาหารไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นนักดนตรีก็คบหาสมาคมกับนักดนตรีเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นถ้าได้พบกับใครก็ตามนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าเราค่อยๆมีความโน้มเอียงคล้ายคลึงกับบุคคลที่เราคบหาสมาคมด้วยนะคะต่างคนก็ต่างพอใจแบบเดียวกันอย่างเดียวกันก็คบหาสมาคมกันสำหรับคนที่มีพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็คบหาสมาคมกันในเรื่องอื่นสนุกสนานนะคะไปเล่นดนตรีไปการละเล่นต่างๆแต่ว่าในบรรดาท่านเหล่านั้นนะคะมีใครที่สนใจที่จะได้ฟังแล้วก็ได้รู้ว่าความจริงที่สมควรจะรู้อย่างยิ่งเนี่ยจะรู้ได้จากใครมีบุคคลเดียวนะคะคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรอบรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงบางคนก็สงสัยค่ะก็ถามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเล่นเปียโนได้ไหมช่างเป็นคำถามที่น่าแปลกนะคะเล่นยากไหมหรืออะไรยากกว่านั้นอีกพระเชนเมื่อทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งแสนยากกว่านั้นสิ่งซึ่งจะทำไม่ได้ไม่มีเลยแต่เป็นสิ่งที่สมควรไหมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะพระเชนเกิดมาชีวิตนี่ก็สั้นมากพระเชนที่สมควรที่สุดแม้ว่าจะมีความสนใจในเรื่องอื่นจะเป็นนักดนตรีนักกีฬาอะไรต่างๆเป็นแพทย์เป็นสถาปนิกนะคะแต่ก็ได้สะสมความสนใจที่จะได้ฟังธรรมะพระเชนก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่มาสู่พระธรรมหลากหลายมากนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะมีการสะสมที่จะพอใจมีมิตรสหายทางโลกประการต่างๆวิชาการต่างๆแต่ก็สะสมมาที่จะมีศรัทธาศรัทธาคือสภาพจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะความติดข้องไม่มีโทสะแล้วก็ไม่มีการที่จะเป็นอกุศลใดๆมานะความสำคัญตนหรือว่าความริษยาความตระหนี่เหล่านี้นะคะก็เป็นอกุศลซึ่งขณะนั้นเมื่อมีเมื่อไหร่จิตไม่ผ่องใสแต่ขณะใดก็ตามที่จิตไม่มีสภาพธรรมะเหล่านั้นนะคะเป็น สภาพของจิตซึ่งต่างกับขณะที่มีเพราะฉะนั้นลักษณะที่ผ่องใสก็ปรากฏโดยเฉพาะเมื่อมีการผ่องใสที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเพราะเหตุว่าความผ่องใสของจิตเนี่ยค่ะเป็นไปในหลายทางเป็นไปในการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นช่วยเหลือต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการที่ละเว้นทุจริตแล้วก็กระทำสิ่งที่ควรทำที่เป็นประโยชน์ขณะนั้นจิตก็ต้องผ่องใสจากอกุศลทั้งหลายและแม้ว่าจะได้ทำคุณความดีต่างๆนะคะก็ยังได้สะสมความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกว่านอกเหนือจากนั้นไม่ใช่เป็นเพียงคนดีแต่เป็นคนดีที่สามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมนอกจากฟังเรื่องอื่นแล้วนะคะก็ฟังพระธรรมบางคนก็มีแต่เรื่องอื่นทั้งวันไม่มีการฟังพระธรรมเลยนี่ก็เป็นอัธยาศัยต่างๆกันแล้วแต่บุญหรือว่าสิ่งที่ได้สะสมมา
1: ก็จะสืบเนื่องในข้อที่3และข้อที่4ครับท่านอาจารย์ครับก็คือความเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ได้สะสมบุญไว้ครับ
2: ค่ะก็คือชีวิตประจำวันนะคะเมื่อได้สะสมบุญมาแล้วก็ได้ประสบแต่สิ่งที่เป็นผลของความดีนะคะต่างๆแล้วก็ยังตั้งจิตไว้ชอบว่าแล้วก็จากไปแต่ว่าสิ่งที่มีนอกเหนือจากทรัพย์สมบัติสิ่งของก็คือว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกและคุณความดีซึ่งจะติดตามไปความจริงธรรมะก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะคะสอดคล้องกันแล้วแต่ว่าจะยกขึ้นกล่าวถึงประการหนึ่งประการใด
3: พอดีมีคำถามฝากเรียนถามมาดิฉันมีความสงสัยในข้อความที่ว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงอย่างไรขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ได้โปรดให้ความกระจ่างด้วยด้วยความเคารพอย่างสูง
2: ตั้งแต่เกิดมานะคะเราพึ่งซึ่งกันและกันหรือเปล่าตอนเป็นเด็กก็พึ่งพ่อแม่โตขึ้นก็พึ่งครูบาอาจารย์พึ่งมิตรสหายนะคะพึ่งกันมาโดยตลอดแต่เขาสามารถที่จะทำให้เราพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ไหมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือว่าจะพึ่งเขาให้เราเป็นคนดีขึ้นได้ไหมไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะคะนอกจากรู้ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงถึงความแตกต่างของดีและชั่วได้โดยเข้าใจความลึกซึ้งของการเกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งต่างๆกันไปและใครสามารถที่จะให้เราเข้าใจความจริงที่มีในขณะนี้ได้เช่นแต่ละคนขณะนี้ค่ะต่างกันจริงๆรูปร่างหน้าตาก็ต่างกันอุปนิสัยใจคอก็ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความดีความชั่วเนี่ยจากชั่วแล้วก็จะเป็นดีได้ใครสามารถจะทำให้ได้เพราะว่าทุกคนเกิดมาด้วยความไม่รู้ค่ะเกิดมาแล้วก็ยังไม่รู้ต่อไปถ้าถามว่าไม่รู้อะไรก็ต้องมีสิ่งที่ไม่รู้ด้วยไม่ใช่ตอบแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่รู้อะไรบางคนก็ยังหาไม่เจอเลยนะคะบอกว่าเกิดมาแล้วไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรก็กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเห็นคืออะไรและสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าความจริงสิ่งที่ปรากฏขณะนี้คืออะไรแม้แต่กำลังได้ยินเรื่องราวต่างๆนะคะก็ไม่ได้เข้าใจความจริงเลยหรือแม้แต่คำที่เราใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจำวันเช่นคำว่าโลกคำว่าชีวิตแล้วคืออะไรก็ต่างคนก็ต่างคิดนะคะเป็นผู้ที่อาจจะเขียนตำรับตำรามากมายแต่ว่าจริงหรือเปล่าจริงถึงที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าความจริงถ้าพูดถึงชีวิตนะคะต้องมีธาตุรู้สภาพรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้สภาพรู้ไม่ใช่ชีวิตเลยอย่างโต๊ะเก้าอี้ต้นไม้ดอกไม้เนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกไม่สุขไม่ทุกข์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าขณะนี้ค่ะไม่ได้มีแต่ฝาผนังไม่ได้มีแต่ไฟฟ้านะคะแต่มีเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตซึ่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่อะไรกำลังปรากฏหรือแม้แต่เสียงนะคะขณะนี้ค่ะทำไมรู้ว่ามีเสียงถ้ามีธาตุรู้เกิดขึ้นสภาพรู้ กำลังรู้เสียงได้ยินเสียงขณะนั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือสภาพที่เป็นธาตุรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปคิดเองได้ลึกซึ้งจนถึงที่สุดได้แต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงมีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าบุคคลนั้นเหนือบุคคลใดๆในโลกในจักรวาลแม้แต่เทวดาซึ่งก็คือภพภูมิซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมทำให้มีชีวิตที่สะดวกสบายไม่เดือดร้อนต่างกับชาวโลกนะคะมนุษย์เนี่ยก็มีทั้งสุขบ้างทุกบ้างแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังว่ามีผู้ที่รู้ความจริงก็ใคร่ที่จะได้ฟังความจริงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังความจริงและเข้าใจความจริงเป็นที่พึ่งที่ทำให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่มีคนอื่นสามารถที่จะทำให้ถูกต้องได้และความจริงเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้และถ้ามีความเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงไม่ผิดนะคะชีวิตก็จะดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะการเข้าใจความจริงด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้ก่อนว่าเป็นใครไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็กราบไหว้บอกให้นับถือก็นับถือนะคะแต่เพียงได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นคำที่ต่างจากคนอื่นทั้งหมดในสากลจักรวาลมีใครบ้างไหมคะที่ชื่อสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยและจะไปตั้งให้ใครเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้นะคะเพราะเป็นพระคุณนามสำเร็จจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสัจภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่ไม่รู้และพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะทรงแสดงกับผู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าผู้ไม่รู้จะค่อยๆรู้ขึ้นเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยประการทั้งปวงนะคะแต่รู้ตามเท่าที่ชาวโลกสามารถที่จะเข้าใจได้อบรมเจริญปัญญาเข้าใจได้แต่ส่วนอื่นซึ่งเป็นพระปัญญาคุณเหนือบุคคลอื่นใดยังมีอีกมากนะคะซึ่งถ้าบุคคลใดไม่สามารถจะรู้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะได้ฟังแต่ทั้งๆที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็จะเห็นความลึกซึ้งว่าแม้สิ่งที่ได้ฟังก็ยากที่ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรู้ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมเนี่ยก็มีหลายฐานะนะคะคือผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญามาแล้วพอฟังความจริงซึ่งกำลังมีในขณะนั้นก็สามารถชำแรกกิเลสรู้ความจริงในขณะนั้นดับกิเลสถึงความเป็นบุคคลผู้ประเสริฐคือพระอริยะบุคคลและแต่ว่าจะเป็นขั้นพระโสดาบันหรือว่าพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เพราะว่ากิเลสมีมากค่ะต้องดับตามลำดับขั้นด้วยด้วยเหตุนี้การที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะต้องเป็นผู้ที่รู้คุณของพระปัญญาที่สามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตามความเป็นจริงให้บุคคลอื่นได้เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นคนที่กราบไหว้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะรู้คุณโดยที่ไม่ได้ศึกษาก่อนได้ไหมหรือว่าเพียงแต่ได้ยินชื่อแล้วก็รู้ว่าเป็นบุคคลผู้เลิศกว่าบุคคลอื่นมีศรัทธาที่จะรู้บุคคลนี้ไม่มีกิเลสเป็นผู้ที่ประเสริฐแต่ว่าจะประเสริฐอย่างไรนั้นต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราบอกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะยังมีพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเหตุว่าคำใดที่ได้ทรงแสดงแล้วนะคะทั้งหมดเป็นวาจาสัจจะซึ่งไม่เปลี่ยนและสามารถที่จะรู้จริงอย่างนั้นเข้าใจตามความเป็นจริงได้จนกระทั่งสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาเพราะเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ทรงแสดงนะคะทำให้สามารถที่จะบรรลุถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระสงฆ์หรือว่าพระอริยเจ้าได้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่กล่าวว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องเป็นผู้ที่จริงใจเป็นผู้ที่ตรงเพราะได้รู้คุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมและบุคคลซึ่งได้เป็นสาวกได้ฟังและก็รู้แจ้งตามด้วยมิฉะนั้นก็เป็นคำกล่าวเพียงชื่อเลื่อนลอยนะคะบางคนก็ถามว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งยังไงแค่เพียงกราบไหว้บูชาหรือว่าบางคนก็ไปขอนะคะอยากได้อะไรก็ไม่รู้จะขอใคร ก็คิดว่าขอผู้ที่เป็นที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ทรงแสดงเลยค่ะว่าทุกอย่างสำเร็จเพราะเพียงการขอแต่จะต้องมีเหตุที่สมควรด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการพึ่งที่แท้จริงเมื่อมีการเข้าใจพระธรรมซึ่งละเอียดลึกซึ้งแม้ขณะนี้กำลังมีก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับด้วย
3: ค่ะท่านอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินคำว่าจะต้องจริงใจนะอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายตรงนี
2: ้นับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าพระองค์เป็นที่พึ่งจริงๆหรือเปล่าค่ะนับถือและไม่ฟังพระธรรมเลยจะพึ่งเมื่อไหร่จะเป็นที่พึ่งเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจริงใจที่รู้ว่าจะนับถือใครนับถืออะไรคะนับถือคุณความดีความชั่วไม่มีใครนับถือแน่และคุณความดีที่ประเสริฐสุดที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะและทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงเพราะรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นก็พึ่งในพระมหากรุณาที่ได้ทรงแสดงธรรมะด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะฉะนั้นพึ่งเพื่อที่ว่าจะได้รู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่ารู้แล้วหรือคนที่คิดว่าฉลาดมากเขาจะไม่ฟังพระธรรมแต่ว่าผู้ที่รู้ว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่รู้เลยตามความเป็นจริงนะคะอาศัยการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็เป็นผู้ที่จริงใจที่รู้ว่าคำว่าพึ่งหมายความถึงอะไรไม่ใช่พึ่งเพื่อขอไม่ใช่พึ่งเพื่ออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ว่าพึ่งเพื่อที่จะได้รู้ความจริงโดยที่ว่ามีความมั่นคงว่าใครก็ตามที่กล่าวคำจริงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วคนนั้นก็ได้พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวาจาสัจจะทุกคำเป็นคำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครเลยเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ได้เข้าใจความจริงนะคะจากคำที่ได้ฟังก็มีพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นที่พึ่งจริงใจที่จะรู้ว่าพึ่งยังไงไม่ใช่พึ่งเพื่อขอค่ะแต่พึ่งเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนและมีจริงในขณะนี้ขณะที่ไม่ฟังพึ่งหรือเปล่าคะแต่ขณะที่ฟังเข้าใจขณะนั้นพึ่งแน่นอน
3: ค่ะก็สำหรับตัวเองนะคะบางทีฟังก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็เคยฟังมาแล้วอันนี้ก็เข้าใจแล้วบางทีก็ไม่อยากฟังถ้าอย่างนั้นก็คือยังไม่มีความจริงใจในการที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าเราต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแม้แต่คำที่กล่าวว่าเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจอะไรแล้ว
3: เข้าใจเรื่องราวขั้นการฟัง
2: ค่ะเรื่องอะไรอะคะที่เข้าใจแล้ว
3: ศึกษาอยู่ก็ศึกษาในเรื่องจิตเจตสิกรูปเนี่ยค่ะ
2: เข้าใจจิตแล้วเลยค่ะ
3: เข้าใจชื่อค่ะยังไม่ได้
2: เพียงพอไหมเพียงแต่รู้จักชื่อเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่ามีจิตทั้งนั้นใครบ้างไม่มีจิตทุกคนชินกับคำนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้จักจิตและไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหนถ้ามีจิตต้องมีเดี๋ยวนี้และจิตกำลังทำอะไรเข้าใจแล้วหรือยังคะ
3: รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจเพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจอีก
2: เพราะฉะนั้นฟังนิดๆหน่อยๆคิดว่าพอเข้าใจแล้วแต่ความจริงยังไม่ได้เข้าใจจิตเลยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ในขณะที่จิตนั้นเกิดไม่ใช่จิตอื่นเกิดแล้วเข้าใจจิตนั้นว่าอย่างไรเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรด้วยเพราะฉะนั้นจะเข้าใจอะไรนะคะต้องเข้าใจจริงๆถึงแก่นถึงที่สุดไม่มีความจริงอื่นยิ่งกว่านั้นเช่นถ้าใครจะพูดเรื่องจิตเนี่ยบางคนเขาก็มีการอภิปรายกันนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆจิตมีหลายประเภทจิตใต้สำนึกจิตอะไรก็แล้วแต่จิตคืออะไรและเดี๋ยวนี้มีไหมถ้าเดี๋ยวนี้มีนะคะจิตอะไรต้องมีความชัดเจน
3: ค่ะก็ชีวิตนี้ก็เข้าใจว่าจะต้องฟังพระธรรมไปตนตลอดชีวิต
2: จนกว่าจะรู้ความจริงของคำที่พูดในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งก็คือว่า ลองคิดดูนะคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจริงหรือเปล่า
3: ค่ะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์มาก
1: อาจารย์นพครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าศรัทธาเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นเหตุนำมาซึ่งกุศลธรรมประการต่างๆมากมายครับก็กราบเรียนอาจารย์อนพครับ
4: ถ้าไม่มีศรัทธานะครับกุศลอะไรจะเกิดขึ้นได้เกิดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่กุศลธรรมเกิดเนี่ยนะครับเพราะจิตขณะนั้นประกอบด้วยเจตสิกคือศรัทธาเป็นพื้นฐานเลยนะครับไม่มีจิตที่ดีงามใดไม่มีศรัทธาเลยเพราะนั้นศรัทธาเนี่ยเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตที่ดีงามทั้งหลายซึ่งศรัทธาเป็นสภาพที่ผ่องใสและปรุงแต่งจิตเจตสิกนั้นให้ผ่องใสและศรัทธานั้นก็จะเป็นทรัพย์เพราะว่าศรัทธาเมื่อเกิดแล้วสะสมไว้ในจิตกุศลทั้งหลายเนี่ยฮะต้องมีศรัทธาเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยเป็นเหตุที่จะทำให้ได้รับผลที่ดีถ้าเป็นศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาก็ยังทำให้เกิดผลที่ดีนะครับคือได้รับสุขวิบากต่างๆแต่ถ้าศรัทธานั้นประกอบด้วยปัญญาปรุงแต่งให้เป็นทรัพย์ที่จะถึงความเป็นอริยะหรือสมบูรณ์แล้วก็เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ของอริยะศรัทธานั้นมั่นคงนะครับในพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะได้พึ่งพระรัตนตรัยนะฮะจนกระทั่งสามารถดับกิเลสได้นะครับ
2: ค่ะฟังแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะก็ขอถามว่าเดี๋ยวนี้มีศรัทธาหรือเปล่าฟังแล้วเรื่องศรัทธาแล้วก็เข้าใจด้วยแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้มีศรัทธาหรือเปล่าถ้าตอบก็คือคิดแต่ไม่ใช่รู้ลักษณะของศรัทธาซึ่งมีจริงๆเช่นเดียวกับจิตนะคะเดี๋ยวนี้มีจิตไหมก็ตอบได้ว่ามีแต่ว่าจิตขณะนี้จิตอะไรนะคะเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจะเป็นจิตประเภทเดียวกันไม่ได้ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายมากแม้แต่ศรัทธาเป็นจิตหรือเปล่านี่คือการฟังไม่เผลอนะคะฟังแล้วก็ไตร่ตรองเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นว่าที่ได้ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจว่ารู้แล้วเนี่ยรู้จริงๆหรือเปล่าเช่นศรัทธาเป็นจิตหรือเปล่าศรัทธาไม่ใช่จิตค่ะศรัทธาเป็นศรัทธาแล้วก็จิตเป็นจิตเพราะฉะนั้นแต่ละคำในพระไตรปิฎกนี่นะคะก็ทรงแสดงลักษณะธรรมะที่มีจริงต่างๆไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันเลยแต่ละอย่างนะคะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็หมดไปเมื่อกี้นี้ค่ะหมดไปแล้วมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอีกจะเหมือนหรือไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดแล้วมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปอีกไม่มีอะไรที่เที่ยงยั่งยืนเลยนะคะทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปเรื่อยๆสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะได้ฟังธรรมะและเพิ่มความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็จะรู้ได้ว่ามีอีกมากนะคะซึ่งไม่ใช่รู้แล้วเลยเพียงแต่ว่าแต่ละคำก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างแม้ว่าศรัทธาขณะนี้มีแน่นอนในขณะที่กำลังฟังพระธรรมจิตก็มีแน่นอนในขณะนี้แต่ศรัทธาก็ไม่ใช่จิตแล้วก็ยังมีสภาพธรรมะอื่นๆที่ไม่ใช่ศรัทธาด้วยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมีจริงๆแล้วก็มีปัจจัยเกิดเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ใครแต่เป็นธาตุหรือธรรมะอย่างนั้นเท่านั้นเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเป็นเราหรือว่าจะเป็นของเราไม่ได้เราก็ค่อยๆเข้าใจความจริงจากคำหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าใจอีกคำหนึ่งแล้วก็แต่ละคำในพระไตรปิฎกเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าเพียงขั้นฟังนะคะก็เป็นแต่เพียงขั้นเริ่มต้นซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปริยัตติคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเป็นการเข้าใจความจริงซึ่งต่างขั้นคือขั้นปริยัตติหมายความว่าฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องว่าแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยกำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการไตร่ตรองเข้าใจมากขึ้นนะคะก็จะเข้าใจ คำว่าธรรมะไม่ใช่ของใครไม่ใช่เป็นใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยซึ่งต้องไม่ลืมนะคะเพราะเหตุว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยมีเรามีเขามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แต่พอฟังธรรมะธรรมะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็มีความหลากหลายแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นฟังเท่าไหร่ก็ไม่จบจนกว่าจะรู้ว่านะคะขั้นฟังเนี่ยค่ะฟังเรื่องราวเช่นเห็นมีไม่ใช่ได้ยินแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รู้ขณะที่เห็นกับขณะที่ได้ยินซึ่งไม่ได้เกิดพร้อมกันเลยนะคะถ้าเกิดขึ้นขณะใดมีธาตุรู้ทำให้สิ่งนั้นปรากฏเฉพาะทีละหนึ่งอย่างเช่นกำลังเห็นขณะนั้นไม่ใช่ได้ยินแน่ทุกคนรู้ว่าเห็นเป็นเห็นเสียงไม่ได้ปรากฏให้เห็นแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเราก็บอกว่าเห็นเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เวลาได้ยินนะคะไม่ใช่เห็นละเป็นเสียงละไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเสียงจะปรากฏว่ามีไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเราใช้คำว่าได้ยินแต่เรายังไม่รู้ความจริงว่าได้ยินก็คือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ได้ยินเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้มีศรัทธาขณะที่ฟังเข้าใจแต่ว่าเป็นขั้นปริยัติเป็นขั้นต้นนะคะซึ่งจะนำไปสู่ปฏิปัตติความเข้าใจอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถจะเข้าใจชัดในสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละหนึ่งจนกว่าปัญญาความเห็นถูกเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะจนสามารถจะใช้คำว่าชำแรกกิเลสซึ่งมีอยู่ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งไม่รู้เนี่ยเป็นความรู้ลักษณะซึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำพูดเปล่าเลื่อนลอยแต่ว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็เข้าใจได้ตามลำดับขั้นด้วย
1: ซึ่งในตอนต้นท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงสาระสำคัญของชีวิตนะครับว่าเกิดมาแล้วตายไปไม่เปล่าประโยชน์แน่นอนถ้าได้เข้าใจพระธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนให้ได้เป็นผู้ไม่ประมาทในการได้ยินได้ฟังพระธรรมในแต่ละครั้งครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยเพลินมากเลยนะคะโดยการที่ว่าถ้าถามและจะรู้ว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังมากน้อยแค่ไหนเช่นเมื่อกี้นี้คุณคำปั่นพูดถึงกุศลธรรมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงต้องหลากหลายมากมีคำเพิ่มจากศรัทธาก็คือกุศลธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะขณะนี้ค่ะเห็นเป็นกุศลหรือเปล่าเห็นมีใช่ไหมคะเป็นธรรมะมีจริงๆเป็นเราหรือเปล่าหรือเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้ทางตาคือกำลังเห็นขณะนี้และได้ยินนะคะก็เป็นอีกธาตุหนึ่งซึ่งอาศัยหูโสตประสาทะซึ่งสามารถกระทบเสียงเป็นปัจจัยทำให้ธาตุได้ยินเกิดขึ้นค่ะถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงธาตุได้ยินเกิดขึ้นไม่ได้เลยและธาตุได้ยินก็คือว่าขณะที่ขณะนั้นนะคะกำลังรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเปล่าเห็นเป็นกุศลหรือเปล่าได้ยินเป็นกุศลหรือเปล่าคะถ้าไม่ศึกษาตอบได้ไหมจะไม่มีความรู้ใดๆเลยถึงสภาพที่ต่างกันแต่ละขณะด้วยเหตุนี้นะคะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเพราะอาศัยพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำให้เราสามารถที่จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะทำให้เข้าใจความจริงเลยว่าที่เรายึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมแต่ก็ไม่เที่ยงนะคะชั่วคราวแล้วก็เกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้ต่อไปก็เกิดดับสืบต่อแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยต้องละเอียดต้องชัดเจนและรู้ว่าขณะนี้นะคะที่เราพูดถึงคำว่ากุศลธรรมเนี่ยอยู่ไหนเห็นเป็นกุศลหรือเปล่าถ้าคนที่ตอบได้คือคนที่ได้ฟังพอสมควรแต่ถ้าไม่ได้ฟังก็จะตอบไม่ได้นะคะว่าเห็นอย่างนี้เป็นกุศลหรือเปล่าเพราะเห็นมีจริงๆได้ยินคำว่ากุศลผ่านไปเลยแต่จริงๆแล้วนะคะต้องเข้าใจให้ละเอียดว่าแม้แต่ละคำเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้แล้วก็ควรรู้อย่างยิ่งจึงรู้ถูกต้องแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่นะคะอาจจะได้ยินได้ฟังข้อความจากพระไตรปิฎกแล้วก็เดาเองเช่นคำว่าปฏิปัตติ ซึ่งเป็นขั้นที่ถ้าไม่มีปริยัตติคือการฟังนะคะเข้าใจจะไม่มีความเข้าใจที่ถึงการเข้าใจลักษณะแท้จริงของสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งเพราะเหตุว่าถ้ารวมๆกันอย่างนี้ค่ะเข้าใจชัดเจนไม่ได้แต่ว่าเมื่อแยกเป็นแต่ละหนึ่งและกำลังถึงลักษณะนั้นด้วยความที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือปฏิปฏิความเข้าใจย่อมมากกว่าเพียงขั้นการฟังและเมื่อมีการคุ้นเคยกับการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ขณะนั้นมีจริงๆนะคะจนกระทั่งสามารถรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งความจริงก็เกิดขึ้นระดับไปก็จะถึงปฏิเวทะคือการรู้แจ้งสิ่งที่ได้ฟังซึ่งขณะนี้มีแต่เพียงฟังยังไม่ถึงการที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมนั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำไม่เผลอนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจตรงตามที่ได้ฟังด้วย
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับคือถ้าผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยย่อมไม่สนับสนุนความเห็นผิดเนี่ยแน่นอนแต่การไม่สนับสนุนความเห็นผิดนะครับด้วยปัญญาแต่ก็มีการช่วยเหลือได้แต่ไม่สนับสนุนความเห็นผิดแต่มีการอนุเคราะห์เนี่ยเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์สำหรับผู้ที่เริ่มมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
2: ค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะทีละคำนะคะแล้วก็จะทำให้เข้าใจจริงๆเดี๋ยวนี้เห็นผิดหรือเปล่าทุกอย่างต้องคือเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นเราก็ฟังแต่เรื่องนะคะแล้วก็จำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าแม้แต่คำว่าความเห็นผิดเนี่ยเดี๋ยวนี้มีความเห็นผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคำถามเนี่ยจะไม่มีคำตอบเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้จริงๆแล้วก็จะตอบว่ายังไงใช่ไหมคะแต่เห็นผิดว่าที่นั่งอยู่เนี่ยเที่ยงไม่เห็นเกิดดับเลยผิดไหมถ้าไม่ฟังพระธรรมไม่รู้ว่าผิดใช่ไหมคะเข้าใจว่าความเห็นเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าถ้ามีผู้ที่รู้กว่ามากๆไม่มีใครเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ได้เพียงแต่ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นใครจะเชื่อเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่จะค่อยๆเข้าใจและมีความมั่นคงว่าเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมที่ค่อยๆไตร่ตรองนะคะละเอียดขึ้นเช่นแม้แต่เดี๋ยวนี้นะคะคำว่าธรรมะหมายความถึงคนหมายความถึงสิ่งของหรือว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งด้วยถ้าแตกย่อยลงไปนะคะที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยหาเราสิคะตรงไหนเป็นเราตาเป็นเราหรือเปล่าหูเป็นเราหรือเปล่าจมูกลิ้นกายใจเป็นเราหรือเปล่าจากการที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงว่านะคะสิ่งที่เราคิดว่ายั่งยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนมั่นคงเนี่ยแม้แต่ร่างกายที่ดูเหมือนว่าขณะนี้ก็มั่นคงนะคะไม่ได้แตกสลายอะไรเลยแต่ว่าที่ทรงตรัสรู้ก็คือว่ามีอากาศธาตุเนี่ยแทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะกลาปะเป็นภาษาบาลีหมายความว่านะคะกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดค่ะละเอียดที่สุดซึ่งไม่ได้มีเพียงรูปเดียวธรรมะใดๆก็ตามที่มีการปรากฏเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดรวมกันแต่ว่าปรากฏทีละหนึ่งแม้แต่ขณะนี้ค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตธาตุรู้ยังมีสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตแต่ว่าการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยต้องเข้าใจทีละหนึ่งทีละหนึ่งจริงๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเรามีร่างกายซึ่งกำลังเหมือนไม่แตกสลายเลยแต่มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ทุกกลุ่มที่ละเอียดยิบย่อยนะคะจนละเอียดถึงที่สุดก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะทุกกลุ่มจริงไหมยังไม่ต้องไปถึงการแตกดับแต่จริงไหมที่ตัวเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ตัดเล็บได้ไหมคะตัดผมได้ไหมแขนขาขาดได้ไหมเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่และละเอียดยิบคือสลายทำลายจนย่อยที่สุดก็ยังมีส่วนที่เหลือเป็นแต่ละรูปแต่ละกลุ่มแล้วไหนเรา

0: นี้นะคะเห็นผิดหรือเปล่าแม้กำลังเห็นผิดก็ไม่รู้ว่าผิดใช่ไหมคะก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นมากมายไปกราบไหว้ปลาไหลทองเงินอะไรก็แล้วแต่ก็เข้าใจว่าทำไมนะคะก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยและไปกราบไหว้ทำไมก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็เป็นความเห็นผิดแต่ทั้งหมดเพราะไม่รู้ความจริงแต่ถ้ารู้ความจริงเมื่อไหร่นะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นเราเกิดมาเป็นเราแต่ละขณะสุขทุกข์ดีชั่วจนกระทั่งจากไปก็ยังเป็นเราทั้งที่เกิดเนี่ยตั้งใจจะเกิดในโลกนี้หรือเปล่าเกิดมาแล้วต้องเห็นต้องได้ยินไม่เห็นไม่ได้ยินได้ไหมเกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่คิดไม่นึกได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ได้ทรงแสดงเพียงความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ยังทรงแสดงการเกิดขึ้นของธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีการไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะก็ผิดไปหมดตั้งแต่ต้นโดยที่กว่าจะรู้ว่าความจริงแท้ที่ไม่ผิดนั่นคืออะไรต้องเป็นสิ่งที่อาศัยศรัทธาการเห็นประโยชน์สภาพจิตใจที่ผ่องใสไม่มีโลภะนะคะไม่ใช่ว่าไปฟังดนตรีดีกว่าฟังธรรมะไปเที่ยวดีกว่าไปซื้อของดีกว่าขณะนั้นเป็นศรัทธาหรือเปล่าไม่ผ่องใสเลยเพราะมีโลภะแต่แม้ว่าศรัทธาจะมีจริงในทุกขณะที่สภาพธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังรู้ไม่ได้ค่ะเพียงแต่ฟังก่อนแล้วก็รู้ว่ามีแต่ว่ายังไม่ได้รู้จริงๆในแต่ละหนึ่งซึ่งต่างๆกันไปว่าศรัทธาไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่วิริยะทุกคำที่เราได้ยินนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่มีความเห็นผิดก็ต้องอาศัยการเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะแล้วก็เริ่มเห็นถูกเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเข้าใจขณะนั้นเห็นผิดหรือเปล่าเข้าใจนะคะกำลังเข้าใจขณะนั้นไม่ผิดถ้าผิดเมื่อไหร่คือไม่เข้าใจเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่เข้าใจความจริงขณะนั้นเห็นผิดไม่ใช่เห็นถูกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะได้ฟังไปตลอดชีวิตไม่จบค่ะไม่ใช่ชาติเดียวด้วยแต่ก็มีโอกาสได้ฟังต่อเมื่อมีการสะสมแล้วก็มีศรัทธาเหมือนชาติก่อนนะคะบุญที่ได้กระทำแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้มีการได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นความจริงในขณะนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าความจริงในขณะนี้ที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะจะอันตรธานหมดไปจากความเข้าใจของผู้ที่เรียกตัวเองว่าพุทธศาสนิกชนเมื่อไหร่ถ้าตราบใดที่มีแต่พระไตรปิฎกไม่มีการศึกษาไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยนะคะนั่นคืออันตรธานจากความเข้าใจเพราะว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเข้าใจไม่ได
1: ้ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์จะกรุณาขยายความถึงลักษณะของศีลัพพตปรมาสะเนี่ยนะคะในข้อปฏิบัติที่ถ้าผิดแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ดำเนินไปในหนทางที่ผิดที่ไม่ใช่หนทางที่เป็นการเจริญอริยมรรคนี่คะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องพูดถึงคำที่คุ้นหูแต่ว่าไม่ได้เข้าใจคำนั้นเลยเช่นคำว่าปฏิบัติเคยได้ยินใช่ไหมคะทั่วโลกค่ะมีการปฏิบัติแต่ว่าปฏิปฏิเป็นภาษาบาลีนะคะแล้วคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติหมายความว่าอะไรปฏิบัติในภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นนะคะปฏิบัติคืออะไรถ้ายังไม่รู้แล้วทำอะไรกันคะแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยเนี่ยแล้วรู้อะไรเพราะว่าแม้แต่ปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้แต่เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงความเห็นที่ถูกต้องนะคะในภาษาไทยภาษาบาลีก็คือปัญญาซึ่งภาษาไทยเราใช้คำว่าปัญญามากเลยนะคะอะไรอะไรก็โอ้เขาไม่มีปัญญาหรือเขามีปัญญาคนไหนทำอะไรเก่งก็มีปัญญาเรียนหนังสือเก่งก็มีปัญญาแต่ว่านั่นไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นปัญญาหมายความถึงความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละ

0: เช่นขณะนี้นะคะเห็นมีเป็นอะไรเข้าใจถูกแต่ละหนึ่งศรัทธามีเป็นอะไรเข้าใจถูกแต่ละหนึ่งว่าศรัทธาไม่ใช่จิตไม่ใช่เห็นเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งต้องเริ่มจากความเข้าใจถูกนะคะจึงจะถึงปฏิปฏิคือการสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่อาศัยการฟังเข้าใจอย่างมั่นคงที่จะรู้ว่าถ้ายังไม่มีความเข้าใจอะไรเลยและจะไปเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรแม้แต่ที่จะถามนะคะแล้วก็จะตอบเนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยปฏิบัติหรือเปล่าคนนั้นปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่าเขาชวนไปปฏิบัติก็ไปปฏิบัติแต่เขาไม่ได้บอกเลยนะคะว่าปฏิบัติคืออะไรและปฏิบัติรู้อะไรให้เป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกของผู้นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้ก็คือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนะคะอยากจะมีปัญญาอยากจะเห็นถูกเข้าใจถูกมีใครขายได้และก็มีใครซื้อได้นะคะเพราะเหตุว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพธรรมะซึ่งอาศัยคุณความดีเพราะเหตุว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยเพราะเต็มไปด้วยความไม่รู้จึงมีอกุศลทั้งหลายถ้ามีความรู้ถูกเห็นถูกนะคะความไม่ดีทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆเบาบางจนกระทั่งสามารถที่จะดับได้เพราะเหตุว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมอกุศลมานานแสนนานมากนะคะไม่รู้เลยว่านั่งๆอยู่อย่างเนี้ยชาติก่อนสะสมอกุศลอะไรมาแล้วบ้างเท่าไหร่และไม่ใช่ชาติก่อนชาติเดียวนะคะยังหลายแสนกฎกับทีเดียวที่ใช้คำว่าแม้แต่ในยามแรกก่อนที่จะได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ที่จะตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะยามแรกทรงระลึกชาติไม่ใช่แค่จำชาตินะคะการระลึกชาติกับการจำชาติได้ต่างกันมากเพราะว่าการระลึกชาติต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จิตสงบนะคะแล้วก็สามารถที่จะบรรลุความสงบจนถึงขั้นสูงที่สุดถึงขั้นอรูปฌานแล้วก็ยังต้องอบรมเจริญความสงบนั้นในทางหนึ่งทางใดจึงสามารถที่จะมีความรู้ที่เป็นความรู้พิเศษเช่นจักขุทิพย์โสตทิพย์หรือว่าแม้แต่การระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้บำเพ็ญพระบารมีมาเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้ชาติก่อนแม้ไม่ใช่เพียงของพระองค์เองก็ยังสามารถรู้ถึงชาติก่อนๆของแต่ละคนด้วยแล้วใครจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะนี่คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะจะสามารถทำให้คนที่มีเงินมหาศาลแต่ไม่ได้ฟังนะคะก็ไม่เกิดปัญญาของตนเองแต่ต้องอาศัยการฟังแล้วก็อาศัยการไตร่ตรองและรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้แม้เดี๋ยวนี้ก็สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เมื่อได้ฟังเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิปฏินะคะคือความรู้ที่ไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่เมื่อรู้ว่าเห็นมีจริงและมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเห็นเกิดด้วยถ้าเห็นไม่เกิดจะเห็นได้ยังไงเมื่อเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะเหตุว่าขณะต่อไปเป็นได้ยินละไม่ใช่เห็นละแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้นะคะก็คือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปซึ่งสามารถที่จะใช้คำว่าปฏิปัตตินะคะหมายความถึงปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งได้ความเห็นถูกต้องในความจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินปฏิปัตติหรือเปล่าถึงการเข้าใจว่าลักษณะนั้นมีจริงชั่วคราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงไม่ใช่เรานี่คือปฏิปัตตินะคะภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่คนที่ไปปฏิบัติเนี่ยรู้อะไรเข้าใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่มีความรู้เลยแล้วไปทำอะไรเพื่อต้องการอะไรตอบได้ไหมคะนี่คือความเห็นผิดซึ่งคุณธิดารัตน์ใช้คำว่าศีลัพพตประมาสะขอเชิญคุณคำปันให้คำแปลค่ะ
1: ครับโดยความหมายของศีลัพพตปรามาสะนะครับก็มีหลายคำรวมกันอยู่นะครับทั้งศีละทั้งวัตตะทั้งปรามาสะศีละวัตตะนี่ก็เป็นความประพฤติเป็นไปข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาแล้วก็มีคำว่าปรามาสะหรือปรามาสนะครับซึ่งก็เป็นการลูบคลำยึดถือนะครับอันนี้คือโดยความหมายเมื่อแปลรวมกันนะครับก็หมายถึงการยึดถือในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดซึ่งในอรรถกถาทั้งหลายนะครับก็ได้ขยายความไว้นะครับว่าข้อวัดปฏิบัติใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาข้อวัดปฏิบัตินั้นนะครับก็เป็นศีลัพพตปรามาสะครับกราบท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดตรงกันข้ามกับความเห็นถูกนะคะถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องจะไปทำสิ่งที่ไม่รู้ไหมทำทำไมคะแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นความเห็นผิดซึ่งนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ผิดตามความเข้าใจผิดนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะได้ฟังพระธรรมก็จะรู้ว่าการประพฤติปฏิบัติคลาดเคลื่อนผิดไปจากความเห็นถูกทั้งหมดนี่นะคะจะดับไม่เกิดอีกเลยเมื่อถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะความเห็นผิดก็จะมีหลากหลายมากเช่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะคะกำลังจะสอบไล่เอาปากกาไปเสกไปให้ใครก็ไม่รู้นะคะคิดว่าพอเสกแล้วเนี่ยเราก็จะสอบได้ใช่ไหมคะตั้งหลายคนก็คงจะเป็นอย่างนั้นยิ่งห่างเหินจากการฟังพระธรรมมากเท่าไหร่ก็จะมีความเห็นผิดต่างๆนานาแต่ให้ทราบว่าคำสอนทั้งหมดนะคะเป็นไปเพื่อความเห็นที่ถูกต้องเพื่อที่จะละความเห็นผิดด้วยการกระทำที่ผิดๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้เคยไม่เข้าใจธรรมะแล้วทำอะไรตั้งหลายอย่างปล่อยนกปล่อยปลาเพื่ออะไรเพราะว่าเห็นนกอยู่ในกรงลำบากหรือว่าเพราะสะเดาะเคราะห์เห็นไหมคะนี่ก็เป็นความเห็นที่ต่างกันแล้วมีอกุศลกรรมที่ได้ทำไว้มากมายแค่ปล่อยนกหมดเหรอไม่ต้องได้รับผลของกรรมอีกหรือนี่ค่ะก็คือความเห็นผิดละเพราะฉะนั้นความไม่รู้ความจริงนะคะก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทำต่างๆซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นความจริงแต่ก็ทำเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นที่พึ่งจะไม่มีการกระทำที่ผิดจากความเป็นจริงและเหตุผลเลยขอกล่าวอีกเรื่องหนึ่งนะคะในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะคุณคำปันค่ะมงคลมีการสวดมนต์หรือเปล่าม
1: งคลไม่มีการสวดมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลเนี่ยถูกหรือผิด
1: เพราะว่าเรื่องของมงคลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญอย่างแท้จริงนะครับเริ่มตั้งแต่การไม่คบคนพาลต่อมาก็คือการคบบัณฑิตเป็นต้นนะครับทั้งหมดก็รวมแล้วนะครับ38ประการล้วนแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาจนกระทั่งนำมาซึ่งมงคลจริงๆในข้อหลังๆก็คือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้จนหมดสิ้นนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะทุกคำต้องเข้าใจถูกมนต์คืออะไรสวดคืออะไรถ้าไม่เข้าใจแล้วสวดมนต์ได้ความเข้าใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงที่มีผู้ที่ถามว่าแล้วสัจจะความจริงใจกับความตรงเนี่ยจะเป็นบารมีได้อย่างไรสภาพธรรมะถูกปิดกั้นด้วยความไม่รู้นะคะฉาบทาด้วยเพราะไม่รู้จึงมีความต้องการถ้าไม่ต้องการจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไหมคะก็ไม่ทำแต่ว่าทำสิ่งที่ผิดทั้งนั้นเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้ความจริงซึ่งถูกปิดกั้นด้วยความไม่รู้และถูกฉาบทาไว้แน่นหนาขึ้นอีกนะคะด้วยความต้องการเนี่ยก็ยากแสนยากกว่าปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นและก็มีการฟังและก็เป็นผู้ตรงต่อความจริงที่จะเข้าใจถูกต้องนะคะก่อนอื่นทุกคำต้องมีคำอธิบายไม่ใช่ว่าใครบอกว่าอะไรก็เชื่อก็ทำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเช่นมนต์คืออะไรและสวดคืออะไรยังไม่รู้หรือรู้แล้วคะถ้ารู้แล้ว จะทำไหมและคืออะไรเพราะเหตุว่าต้องมีทั้งความถูกต้องและความไม่ถูกต้องเพราะไม่เข้าใจ
1: ขออนุญาตกล่าวถึงคำที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นะครับคือคำว่ามนกับคำว่าสวดมนหรือว่ามันตะนะครับหมายถึงปัญญานะครับมนมันตะนี่นะครับหมายถึงปัญญาปัญญาของใครปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ธรรมะทุกอย่างตามความเป็นจริงนะครับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเป็นมนเพราะว่าเป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วการที่จะเข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะก็ต้องมีการฟังมีการศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไม่ใช่ว่านำคำบาลีมากล่าวหรือว่ามาสวดแล้วจะเกิดความเข้าใจไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับนอกจากจะมีความละเอียดอย่างยิ่งรอบคอบในการฟังในการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้แต่คำว่าสวดในคำไทยนะครับแต่คำบาลีจริงๆมาจากคำว่าสัจฉายะหมายถึงการทบทวนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในครั้งนั้นนะครับมีการศึกษาธรรมะในภาษามคธีหรือว่าภาษามคตท่านเหล่านั้นนะครับเข้าใจในภาษามคตท่านก็มีการฟังมีการทบทวนมีการกล่าวเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นในภาษาของตนของตนคือภาษามคตแต่คนไทยเรานะครับไม่เข้าใจก็คิดว่าคำนั้นเป็นคำที่มีค่ามีประโยชน์ก็นำมากล่าวนำมาสวดด้วยความหวังด้วยความต้องการนั่นไม่ใช่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมะเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมทุกส่วนทุกบททุกพยัญชนะต้องมีความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ต้องศึกษาด้วยความรอบคอบมั่นคงจริงใจเพื่อจะเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆนะครับ
0: ค่ะวันนี้พบกันประโยชน์ของการพบกันคืออะไรค่ะพบกันเฉยๆหรือว่าพบกันแล้วประโยชน์คืออะไรแล้วถ้าพบคนอื่นนะคะประโยชน์มีไหมคืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะประโยชน์ก็คือว่าได้เข้าใจได้สนทนาธรรมนะคะมีอะไรที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ใครที่จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเราก็สนทนากันเพื่อให้เข้าใจกันเป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ดีนะคะมีความหวังดีหวังดีที่สุดก็คือว่าให้เขาเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจธรรมะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยนะคะเขาก็เป็นคนดีตามการสะสมที่ได้สะสมมามากบ้างน้อยบ้างและตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ที่จะสะสมมาแต่ที่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะจนถึงที่สุดคือหมดความไม่ดีก็คือด้วยการเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเมื่อฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงที่มีผู้ถามว่าแล้วสัจจะความตรงความจริงเนี่ยมีประโยชน์อะไรเมื่อกี้นี่ฟังเรื่องสวดมนต์เข้าใจแล้วนะคะการทบทวนการไตร่ตรองสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทำไมคะเพื่อเข้าใจขึ้นแค่ฟังนิดเดียวนะคะไม่พอเพราะเหตุว่าฟังแล้วก็ลืมประเดี๋ยวก็คิดเรื่องอื่นละเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงว่าฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจเรื่องราวเท่านั้นหรือว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏนี่ก็คือความเป็นผู้ตรงนะคะว่าถ้าเข้าใจจริงๆไม่ใช่เข้าใจคำแปลความหมายและเรื่องราวเพราะเหตุว่าไม่ว่าเราจะเรียนวิชาการใดๆก็เป็นเรื่องราวทั้งนั้นภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือวิชาการใดๆก็เป็นแค่เรื่องความจำเรื่องต่างๆแต่ว่าศึกษาธรรมะคือฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งขณะนั้นนะคะได้ฟังมาแล้วก็ลืมเพราะว่ากว่าจะฟังจนกระทั่งมีสัญญาความจำที่มั่นคงเพราะว่าเราจำเรื่องอื่นไว้มากมั่นคงมากเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่การที่วันหนึ่งแม้ไม่ฟังก็ยังสามารถที่จะจำธรรมะได้เนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้จะสอดคล้องกับการสวดมนต์ไหมเพราะเหตุว่าคนที่ได้ฟังและเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะจะสวดมนต์ไหมเรื่องต้องคิดละนะคะและเรื่องความตรงและความจริงใจด้วยซึ่งส่องถึงความเข้าใจ ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าคนที่สวดมนต์โดยไม่เข้าใจคำที่สวดเลยมีไหมมีมากสวดยาวมากเข้าใจคำทุกคำที่ยาวนั้นหรือเปล่าหรือเข้าใจสองสามคำแต่สวดยาวๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็คือว่าถ้าขณะนั้นไตรตรองคำแต่ละคำที่ได้ฟังแล้วนะคะให้ละเอียดรอบคอบและอย่างเรื่องของอริยสัจเนี่ยค่ะก็เป็นแต่เพียงชื่อที่ได้ผ่านหูนะคะแต่ต้องรู้จริงๆว่าเพราะอะไรจึงเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าทรัพย์อื่นทั้งหมดเพราะเหตุว่าทรัพย์อื่นเนี่ยจะติดตามไปไม่ได้เลยแต่ว่าทรัพย์นี้ใครก็แย่งชิงไปไม่ได้เพราะเหตุว่าอยู่ในจิตออกจากจิตไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในจิตแล้วเนี่ยนะคะก็จะคงมีอยู่สะสมอยู่เพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายตั้งแต่กี่แสนกลับมาแล้วที่สะสมมานะคะยังอยู่ครบถ้วนส่วนกุศลที่ได้ทำก็ยังอยู่ไม่ใช่ไปไหนนะคะความเข้าใจจากการฟังธรรมะก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าน้อยหรือมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความต้องการนะคะที่จะสวดมนต์กับการที่จะเข้าใจธรรมะอะไรถูกเพราะว่าสวดคำที่ไม่รู้จักหรือว่าเข้าใจแล้วสวดเพราะเหตุว่าสวดเนี่ยถ้าใช้คำว่าสวดเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมคะก็ต้องเป็นคำบาลีคำไทยเราจะสวดไหมคะหรือว่าเราพูดภาษาไทยแล้วก็คิดเป็นภาษาไทยแล้วก็เข้าใจคำในภาษาไทยเพราะฉะนั้นการไตรตรองธรรมะไม่ใช่เพียงพูดเปล่าๆในอีกภาษาหนึ่งแต่เป็นการที่จะไตรตรองคำที่ได้ฟังในภาษาของตนซึ่งสามารถจะทำให้เข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะในขณะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นความตรงและความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ค่ะเรากล่าวคำนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราเข้าใจทุกคำที่เรากล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตคุณคำปั่นช่วยแปลด้วยค่ะ
1: กลับในบทที่กล่าวถึงความนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะโมขอนอบน้อมตัสสะภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะทรงตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง
0: ค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแต่ภาษาบาลีว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะใช้ภาษาบาลีก็ด้วยความเข้าใจคำนั้นด้วยไม่ใช่เพียงแต่นึกถึงคำยาวๆหลายคำแต่ว่าไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเนี่ยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายให้ใครสวดมนต์หรือเปล่าหรือว่าเพื่อให้เข้าใจธรรมะแล้วแต่ใครจะคิดใช่ไหมคะเป็นภาษาของตนคือภาษามัคคทีสำหรับชาวมคธเขาจะคิดถึงธรรมะเรื่องอะไรเนี่ยแต่ละคนนะคะแต่ก็มีการได้ฟังธรรมะแล้วก็มีการสาธยายธรรมะที่ได้ฟังตามลำดับเพื่อความไม่หลงลืมและเพื่อความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะสาธยายคือได้ฟังแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพื่อเข้าใจไตรตรองทบทวนตามลำดับเพราะเหตุว่าถ้าไม่ตามลำดับก็ลืมได้แต่ถ้าลืมที่จะตามลำดับแต่เข้าใจก็ยังดีกว่าตามลำดับแล้วก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะสำหรับชาวมัคคีเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอื่นเลยเขาก็ใช้ภาษานั้นแหละเพราะฉะนั้นเราซึ่งไม่ใช่ชาวมคธแต่ว่าเราเข้าใจความหมายด้วยและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นภาษามัคคีหรือภาษาบาลีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ปัญญาของเราสามารถที่จะรู้และเข้าใจได้เราก็กระทำการนอบน้อมด้วยวาจาคือกล่าวคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตเข้าใจใช่ไหมคะอรหัตโตก็เข้าใจสัมมาสัมพุทธัสสะก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็พูดคำที่เราเข้าใจด้วยความนอบน้อมขณะนั้นนอบน้อมจริงๆทั้งกายทั้งวาจาจึงเป็นกุศลแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเลยเราก็กราบไหว้แล้วก็พูดแต่ไม่เข้าใจคำที่พูดก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและบางคนก็เข้าใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วย แล้วก็กราบไหว้วิงวอนทำพิธีต่างๆมากมายแล้วแต่ว่าใครจะทำใหญ่ทำเล็กยังไงนะคะและถ้าคนนั้นประพฤติชั่วมีจุดประสงค์ในการทำชั่วแต่ก็ขอให้ผู้ที่ตนเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยและถ้าบุคคลนั้นผู้ที่เราเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนี่ยคนนั้นทำถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกในเหตุและผลตามความเป็นจริงซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์ได้ถ้าหลงเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนี่ยและเกิดสำเร็จขึ้นมายิ่งนับถือใหญ่หรือว่าลองพิจารณาดูสิว่าการกระทำที่ไม่ดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปช่วยการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยยังคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ควรนับถือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะได้สาระคือความถูกต้องจากพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังคำอะไรเช่นคำว่าสวดมนต์ในภาษาไทยนะคะภาษาบาลีว่าอย่างไรใช้คำอะไรและหมายความถึงอะไรก็คือการทบทวนไตรตรองสาธยายนะคะถ้ากล่าวตามลำดับหรือคิดตามลำดับก็คือว่าเมื่อได้ฟังมาอย่างนี้ก็ไม่ลืมถ้ากล่าวตามลำดับเช่นอริยทรัพย์7ประการที่1คือศรัทธาเราก็ได้พูดถึงศรัทธาแล้วนะคะขณะนี้ก็มีศรัทธาที่ฟังและขณะที่เข้าใจต้องมีศรัทธาแน่นอนแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถที่จะรู้จักศรัทธาเพียงขั้นได้ยินชื่อเราได้ยินชื่อคนตั้งหลายคนใช่ไหมคะแต่ไม่เคยเห็นเลยได้ยินแค่ชื่อแต่ว่าเวลาที่พบเนี่ยค่ะก็รู้ว่าคนเนี้ยตามชื่อที่เราเคยฟังนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนเนี้ยเราได้ยินแต่ชื่อมานานเพิ่งเห็นเพิ่งรู้จักฉันใดนะคะธรรมะก็ฉันนั้นจะได้ยินคำว่าจิตจะได้ยินคำว่าเจตสิกจะได้ยินคำว่าศรัทธาจะได้ยินคำว่าอริยทรัพย์เป็นชื่อนะคะจนกว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งจึงจะรู้ได้ว่านั่นคือสตินี่คือปัญญานี่คือศรัทธาหลากหลายกันไปตรงตามความเป็นจริงนี่คือพระมหากรุณาที่ทรงแสดงนะคะว่าเมื่อได้ตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วก็รู้ว่าผู้ที่เคยสะสมบุญแต่ปางก่อนมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็เพิ่มความศรัทธามั่นคงขึ้นตามความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นศรัทธามั่นคงขึ้นด้วยแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะและจะกล่าวว่าศรัทธาก็ไม่รู้จักว่าศรัทธาคืออะไรทั้งที่ได้ยินได้ฟังชื่อนี้บ่อยๆนะคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของศรัทธาก็จะปะปนกับสภาพธรรมะฝ่ายดีที่เป็นโสภณะเจตสิกอื่นๆด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็คือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทว่าเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเพียงฟังแล้วก็เข้าใจได้ยินคำว่าสภาพธรรมะเกิดดับก็อยากประจักษ์นะคะไปทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดดับจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไปหวังว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับโดยไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าปัญญาเนี่ยค่ะก็ต้องเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจจริงๆนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิปฏิคือการสามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้จะไปปฏิบัติยังไงก็ตามไม่ใช่การเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยด้วยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความยากความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะจริงๆนะฮะก็คือว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะปัญญารู้แล้วละถ้าไม่รู้ละไม่ได้ไม่ว่าจะบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นและดับไปก็เพียงแต่เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะคะบางคนก็ผ่านหูไปแต่บางคนรู้ว่าจริงแต่จะรู้จริงอย่างนี้ได้ต่อเมื่อมีการฟังเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นละความไม่รู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่ตัวตนนะคะเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยค่ะเราได้ฟังเรื่องราวมาก บางครั้งก็เป็นชาดกพระชาติต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกและก็ยังได้ฟังข้อความอื่นๆนะคะพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาแม้แต่พระวินัยปิฎกสำหรับใครคะผู้ที่เป็นบรรพชิตบรรพชิตหมายความว่าสละโดยรอบโดยทั่วไม่ใช่สละวันสองวันเล็กๆน้อยๆสละโน่นสละนี่นะคะแต่สละหมดที่เคยเป็นคฤหัสถ์ที่มีความติดข้องในชีวิตของคฤหัสถ์ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องราวต่างๆเนี่ยเมื่อเห็นโทษนะคะว่าแท้ที่จริงก็เป็นความไม่รู้ซึ่งมีมากซึ่งจะต้องขัดเกลาด้วยปัญญาและท่านเหล่านั้นเนี่ยค่ะท่านมีอัธยาศัยใหญ่ใหญ่ที่นี่หมายความว่าสามารถที่จะสละความติดข้องในชีวิตของคฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์ก็มีต่างๆกันนะคะคฤหัสถ์ที่ครองเรือนคฤหัสถ์ที่ไม่ครองเรือนเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเห็นโทษแม้ในการเป็นคฤหัสถ์ท่านจึงสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนวงสาคนาญาติทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองความสนุกสนานความเพลิดเพลินความผูกพันเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะโดยการที่ต้องศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นบรรพชิตที่ไม่ศึกษาพระธรรมไม่มีเพราะเหตุว่าจุดประสงค์ของการสละก็คือว่าเพื่อเข้าใจธรรมะซึ่งต้องศึกษาในเพศของบรรพชิตเพราะฉะนั้นแม้แต่พระวินัยแต่ละข้อเนี่ยนะคะจะดำรงรักษาได้ก็ด้วยปัญญาที่เห็นโทษจริงๆว่าการที่จะขัดเกลากิเลสซึ่งมีมากเนี่ยค่ะพระวินัยแต่ละข้อเกิดจากการประพฤติผิดด้วยกำลังของกิเลสผู้ที่จะบัญญัติได้มีพระองค์เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ถึงความละเอียดยิ่งนะคะว่าแม้การกระทำซึ่งชาวโลกคฤหัสถ์เนี่ยค่ะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นั่นเป็นคฤหัสถ์แต่ถ้าเป็นบรรพชิตนะคะสิ่งที่ชาวโลกคิดว่าเล็กน้อยเนี่ยจะใหญ่เท่าภูเขาสำหรับบรรพชิตเป็นเครื่องกั้นที่ว่าเมื่อปฏิญาณว่าเป็นผู้ที่สละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตต้องขัดเกลาและความหมายอีกความหมายหนึ่งของวินัยะหรือวินัยนะคะก็คือการกำจัดกิเลสและอะไรจะกำจัดกิเลสได้ผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัสเท่านั้นไม่ได้กำจัดกิเลสเลยแต่ต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละเป็นวินัยและวินัยนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะมีการรักษาวินัยโดยไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่มีความเคารพอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตต้องรักษาพระวินัยจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าผู้บัญญัติเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านพระสารีบุตรก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติวินัยได้เพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ถึงความละเอียดยิ่งว่าตราบใดที่ยังมีความติดข้องอยู่แม้เล็กน้อยเพียงใดในสายตาของคฤหัสถ์นะคะสำหรับบรรพชิตก็คือโทษใหญ่ด้วยเหตุนี้แม้การติดข้องเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยพอกพูนขึ้นแน่ๆใช่ไหมคะแล้วก็มากมายขึ้นแน่ๆด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ที่ประพฤติผิดพระวินัยที่ใช้คำว่าอาบัติโดยเหตุนี้ธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะต้องรู้จริงๆว่าการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจหรือว่าใครจะฟังธรรมะเพื่อปฏิบัติไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ได้แน่เพราะว่าไม่เข้าใจคำว่าปฏิปฏิคืออะไรถึงเฉพาะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยสติและปัญญาที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับเพราะว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นโลกของความเป็นจริงเนี่ยจะต่างกับโลกของความไม่รู้โลกของความไม่รู้เนี่ยทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดเป็นเราไปทั้งหมดทุกอย่างเพราะไม่ได้ประจักษ์เลยว่าอะไรที่จะเป็นเราได้เพียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย นี่ค่ะคือสิ่งซึ่งไม่ว่าจะฟังธรรมะใดๆส่วนใดในพระไตรปิฎกแล้วจากโลกนี้ไปก็คือเพิ่มความเข้าใจมั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงเพียงปรากฏแสนสั้นชั่วคราวแล้วไปหลงติดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่ยังเที่ยงยังเป็นเรานี่ก็เป็นความเข้าใจผิดนะคะซึ่งถ้าไม่ได้มีการฟังต่อไปเข้าใจต่อไปก็จะยังคงมีความเข้าใจผิดเพิ่มขึ้นได้ด้วยเหตุนี้การฟังแต่ละครั้งแต่ละชาติเนี่ยค่ะก็มีการสะสมความเห็นถูกตรงว่าฟังเพื่อเข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตากว่าจะเป็นอนัตตาจริงๆนะคะโดยผู้ที่ได้สะสมมาแล้วปัญญาที่ได้ฟังปัญญาที่ได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายหลายพระองค์นานแสนนานนะคะกว่าจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้วาจาจริงก็คือเห็นเกิดแล้วเห็นดับทุกอย่างที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดและดับเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงก็ไม่คำนึงถึงการเวลาไม่ใช่ถามใครว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงนี้นั่นคือตัวตนนะคะไม่รู้เหตุผลเลยว่าความไม่รู้เนี่ยจะไปประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นความรู้ความเข้าใจแต่ละคำด้วยไม่ว่าจะเป็นคำว่าละวางหรือคลายหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้นะคะซึ่งเร็วเกิดและก็ดับไปสุดที่จะประมาณได้แต่อาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะเป็นที่พึ่งจึงไม่ขาดที่พึ่งคือการฟังเพื่อเข้าใจขึ้น
1: ขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเข้าใจที่ได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวเมื่อวานนะครับว่าพระธรรมคำสอนทั้งหมดประมวลรวมลงที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่ธรรมะเท่านั้นครับ
0: ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะลืมเวลาที่ฟังข้อความจากพระวินัยปิฎกหรือว่าพระสุตตันตปิฎกก็ลืมว่าเป็นธรรมะเป็นคนนั้นคนนี้อย่างเช่นข้อความที่ว่าละชั่วก็เลยคิดว่าเราจะไม่ทำชั่วแต่ว่าละชั่วไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าทำชั่วก็เป็นธรรมะไม่ว่าจะเว้นชั่วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นที่ขาดไปได้ก็คือว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยธรรมะใช้คำว่าธรรมะทรงแสดงความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นทุกข้อความในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยพอฟังพระสูตรก็เหมือนกับว่าให้ทำอย่างนี้ให้ขยันหรืออะไรต่างๆนะคะอย่างทำความดีให้ถึงพร้อมก็ไม่ใช่เราแต่ว่าเมื่อมีการสะสมมีความเข้าใจจะไม่ละเว้นโอกาสแม้เพียงเล็กน้อยที่จะทำดีซึ่งเคยเว้นใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะบางคนอาจจะกล่าวว่าขี้เกียจทำความดีเขาไม่ได้กล่าวเป็นวาจานะคะแต่ขณะใดที่ไม่ทำดีทั้งที่ทำได้และขณะนั้นก็ควรทำแต่ไม่ทำเพราะอะไรก็เพราะขี้เกียจไม่เห็นประโยชน์ว่าชั่วขณะเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าไม่ทำนะคะอกุศลก็เกิดแล้วสะสมเกินกว่าละอองที่โปรยลงในจิตเพราะว่าใหญ่พอที่จะเห็นได้ว่าขณะนั้นนะคะไม่อยากทำเพราะว่าขี้เกียจคนอื่นทำดีกว่าเล็กๆได้น้อยไม่ว่าจะเป็นการหยิบฉวยการทำอะไรทั้งสิ้นนะคะโอกาสที่กุศลและจิตเนี่ยเกิดเป็นได้เมื่อมีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นและเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเช่นถ้ามีคนชวนไปสวดมนต์กับชวนมาฟังธรรมะจะไปไหนคะไปสวดมนต์กันหรือว่ามาฟังธรรมะกันจะไปไหนค่ะ เพราะเหตุว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจคำที่สวดนั่นเองไม่ใช่คำอื่นนะคะแต่จะรู้ด้วยว่าคำนั้นน่ะเป็นวาจาสัจจะเป็นพระพุทธพจน์หรือเปล่าหรือไม่ใช่เป็นคนรุ่นหลังที่แต่งภาษาบาลีนะคะแล้วคนอื่นที่ไม่เข้าใจก็นิยมสวดตามกันมาโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าสวดเนี่ยเพื่อตัวเองเพื่อโลภะเพื่อต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้นะคะอย่างนั้นจะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรแต่ถ้าเป็นการสวดหรือสาธยายวาจาสัจจะพระพุทธพจน์เช่นมงคลสูตร ม่ใช่ว่าพูดจบสวดจบแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นระหว่างการสวดกับการเข้าใจเนี่ยอะไรเป็นพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีซึ่งยากแสนยากนะคะที่คนอื่นจะทำได้เหนือบุคคลใดๆทั้งสิ้นมีคำอุปมาว่าแม้ทั้งจักรวาลเนี่ยค่ะเป็นทะเลไฟก็มีความมุ่งมั่นที่จะฝ่าไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นคนอื่นก็คือเราซึ่งเป็นสาวกนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะได้ฟังและใครที่สามารถจะทำอย่างนั้นเพื่อเราได้ลองคิดดูเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีค่าเกินกว่าที่จะคิดที่จะประมาณได้นะคะเพราะว่าทรัพย์สมบัติซื้อไม่ได้ถ้าสิ่งใดก็ตามที่ซื้อได้หาได้เพียงด้วยการใช้ทรัพย์สิ่งนั้นไม่ประเสริฐเลยแต่ว่าสิ่งที่ประเสริฐคือสิ่งซึ่งแม้ทรัพย์ก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อหามาได้แต่ต้องเป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงศรัทธาบ่อยๆเนี่ยนะคะไปสวดมนต์กับฟังธรรมะอะไรเป็นศรัทธาค่ะเข้าใจสวดหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจสวดแล้วไม่เข้าใจขณะนั้นไม่เข้าใจเป็นศรัทธาหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะซึ่งละเลยไม่ได้แม้แต่พฤติกรรมการกระทำทางกายทางวาจาเนี่ยก็เป็นไปตามที่เป็นไปอยู่แล้วตามการสะสมเปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าใครจะทำอะไรนะคะเป็นไปตามที่เป็นอย่างนั้นเพราะสะสมมาอย่างนั้นด้วยเหตุนี้นะคะการฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่มีอย่างอื่นที่สามารถจะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีทุกชาติทุกขณะเท่ากับการได้ฟังพระธรรม
1: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของการศึกษาพระธรรมนะครับแม้แต่ในเรื่องของปฏิปัตติก็คือเป็นการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงด้วยสติและปัญญานะครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังแต่ละคำนะครับก็คือคำว่าสติกับคำว่าปัญญาครับ
0: ค่ะก็ต้องไม่ลืมว่าเป็นธรรมะนะคะไม่ว่าจะได้ยินชื่ออะไรก็ตามแต่สิ่งที่มีจริงแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีนะคะที่ไม่ดีงามเป็นอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ต้องบ่งถึงว่าคืออะไรถึงจะได้รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลความจริงก็เป็นชื่อทั้งนั้นเลยนะคะทั้งที่สภาพธรรมะขณะนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทำกิจการงานหน้าที่ของธรรมะแต่ละอย่างแต่เมื่อยังไม่รู้จักตัวธรรมะก็ฟังเรื่องของธรรมะนะคะโดยการที่ได้ยินชื่อต่างๆเช่นคำว่าสติคนไทยชอบใช้คำภาษาบาลีค่ะแต่ว่าเพราะไม่ได้เข้าใจคำนั้นก็เลยผิดๆถูกๆก็เข้าใจว่านะคะขณะใดที่ไม่มีการกระทำใดๆที่เกิดโทษขณะนั้นเพราะมีสติอย่างบางคนก็บอกว่าเดินดีๆนะคะถ้าไม่มีสติหรือขาดสติรถจะชนนี่ก็ไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะสติเป็นสภาพที่กำลังระลึกเป็นไปในกุศลเท่านั้นเราคิดเรื่องอกุศลเยอะเป็นสติหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะไปซื้อของเป็นสติหรือเปล่านึกขึ้นได้ว่าเก็บของอะไรไว้ที่ไหนเป็นสติหรือเปล่าคะไม่เป็นนะคะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นไปในเรื่องของทานในเรื่องการสละสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้รับนะคะหรือว่าขณะนั้นเป็นเรื่องของศีลความประพฤติทางกายทางวาจาซึ่งไม่เป็นโทษกับใครทั้งสิ้นหรือว่าขณะนั้นเป็นไปในขณะที่สงบจากความติดข้องนะคะที่เคยติดข้องมาแล้วหรือว่าขณะนั้นเป็นการฟังสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนั้นก็ต้องมีสติเพราะสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนั่งเฉยจริงๆนะคะเป็นสติหรือเปล่าครั้งที่ว่าเฉยๆจริงๆเนี่ยความจริงไม่ได้เฉยนะคะแต่ว่าขณะนั้นไม่มีเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สำคัญ ก็เลยเหมือนนั่งเฉยๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าไม่มีสักขณะนะคะซึ่งสภาพธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นทำกิจการงานตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องมีธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆแม้แต่กายเนี่ยค่ะจะเคลื่อนไหวไปสักนิดหนึ่งก็เพราะเหตุว่ามีจิตถ้าไม่มีจิตกายนั้นก็เคลื่อนไหวไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเหมือนกับว่ากายไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ใจคือจิตและเจตสิกนะคะเกิดดับทำกิจการงานทางตาเห็นทางหูได้ยินทางกายกระทบสัมผัสสิ่งที่อ่อนหรือแข็งขณะนี้เป็นจิตเจตสิกทั้งนั้นแล้วก็ขณะที่คิดนึกนะคะก็เป็นจิตซึ่งไม่ใช่ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินแต่เป็นขณะที่กำลังมีเรื่องต่างๆที่คิดเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะฟังเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราม
1: ีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ถามนะครับว่าขณะนี้แต่ละคนกำลังทำอะไรนะครับก็น่าพิจารณานะครับว่าอาจจะมีการเขียนมีการกระทำอะไรต่างๆมากมายแต่แท้ที่จริงแล้วอะไรที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะได้ยินไม่ว่าจะฟังธรรมะหรือว่าทำอะไรก็ตามก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะแต่ก็ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะแล้วก็ขณะนี้ลืมอะไรลืมอะไรหรือเปล่าคะพอถามว่าลืมอะไรหรือเปล่าก็คิดถึงของเลยใช่ไหมคะอะไรอยู่ที่ไหนลืมอะไรหรือเปล่าลืมว่าเป็นธรรมะพอถูกถามก็นึกขึ้นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่ถูกถามลืมหรือเปล่าว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจริงๆนะคะแต่ถ้าไม่ลืมขณะนั้นเป็นอะไรคะที่ไม่ลืมว่าเป็นธรรมะขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นอะไรสติไงคะที่เราพูดเมื่อกี้นี้ค่ะคือสิ่งที่เราพูดแล้วเมื่อยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจนะคะก็คือต้องเข้าใจในขณะที่เป็นชีวิตประจำวันจริงๆขณะที่นั่งเฉยๆคิดเรื่องอื่นนะคะที่ไม่ใช่เป็นไปในทานในศีลในภาวนาขณะนั้นก็ไม่ใช่สติแต่เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งค่ะคิดได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะคะก็คิดได้เดี๋ยวจะไปทำอะไรคะนั่นเป็นสติหรือเปล่าเป็นอะไรคะสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งมีจริงๆนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าวิตกกะแต่ภาษาไทยตัดสั้นหมดเลยเป็นวิตกแต่ความหมายก็เปลี่ยนไปด้วยคือพอบอกว่าวิตกเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยสบายนะคะห่วงกังวลมีอะไรอยู่ในใจที่ทำให้ขุ่นใจบ้างไม่สบายใจบ้างหรือเดือดร้อนใจบ้างแต่เวลาเพลินๆไม่เห็นมีใครใช้คำว่าวิตกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหมายในภาษาไทยเนี่ยก็เป็นไปในทำนองที่ไม่สบายใจวิตกคิดมากเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจปลอดโปร่งได้เพราะขณะนั้นนะคะไม่ใช่สติอกุศลเกิดขึ้นขณะใดไม่ว่าจะเป็นโทสะความขุ่นเคืองใจหรือว่าความติดข้องใดๆทั้งสิ้นนะคะขณะใดที่ไม่เป็นไปในทานการให้ซึ่งการให้ก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะวัตถุค่ะการอภัยก็เป็นการให้คืออภัยให้ความไม่มีโทษความไม่มีภัยแก่บุคคลอื่นขณะนั้นก็เป็นสติแต่ว่าถ้าไม่ใช่เป็นขณะที่เป็นไปในเรื่องของกุศลนะคะเป็นวิตกะเจตสิกสภาพธรรมะที่มีจริงวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรเกิดมากคะวิตกะเจตสิกเกิดมากหรือว่าสติเกิดมากคนอื่นรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเหมือนกระจกเงาส่องถึงจิตถ้าสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจนะคะว่าขณะนั้นที่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรแต่ละหนึ่งซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้จักชื่อที่เราคุ้นหูโดยการที่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นชื่อเลยนะคะเป็นธรรมะมีจริงๆลักษณะอย่างนั้นแต่อาศัยชื่อจึงทำให้รู้ว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นวิตกะมีจริงๆสติมีจริง ช้คำต่างกันแสดงถึงความต่างกันของสภาพธรรมะด้วยนี่เป็นเหตุที่การที่เราได้ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเราจะเริ่มเห็นความละเอียดขึ้นของธรรมะแต่ละอย่างจนกว่ามีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่เราแน่นอนนะคะแต่ละธรรมะก็เป็นหนึ่งวิตกะก็เป็นหนึ่งสติก็เป็นหนึ่งแล้วเรายังสามารถที่จะรู้จริงๆขั้นการฟังว่าขณะไหนเป็นสติและขณะไหนไม่ใช่สติแต่เป็นวิตกะเจตสิกมิฉะนั้นแล้วการฟังไร้ประโยชน์ถ้าไม่สามารถที่จะฟังเข้าใจได้นะคะว่าขณะไหนเป็นอะไรแต่ก็เป็นเพียงขั้นการฟังก่อนค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวนี้จิตมีใช่ไหมคะเป็นกุศลและอกุศลคำถามเมื่อเช้านี้ลืมหรือยังคะจิตมีเดี๋ยวนี้ค่ะแต่จิตนั่นน่ะเป็นกุศลและจิตหรือว่าอกุศลและจิตตอบไม่ได้เพราะอะไรเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้มีแต่สั้นมากนะคะเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปเกิดแล้วดับแล้วแต่ถ้าขณะใดที่สติสัมปชัญญะเพิ่มคำว่าสัมปชัญญะต่างกับสติในขั้นของฐานในขั้นของศีลนะคะเพราะเหตุว่าสัมปชัญญะหมายความถึงสติที่รู้สึกตัวในขณะนั้นที่ใช้คำว่ารู้สึกเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะกำลังปรากฏไม่ใช่ที่อื่นนะคะแต่ที่ตรงที่กำลังปรากฏและจากการฟังเนี่ยค่ะไม่ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งธรรมดาธรรมดาที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นธรรมะแน่นอนและสิ่งธรรมดาธรรมดาที่ปรากฏในขณะนี้เป็นธรรมะเมื่อสติเกิดและเริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นสติอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ระดับฟังแล้วเข้าใจเข้าใจก็ต้องมีสติเพราะว่าที่ใดมีปัญญาที่นั้นต้องมีสติเกิดร่วมด้วยแต่ว่าในขณะที่กำลังฟังอย่างนี้ค่ะสภาพธรรมะก็มีได้ยินนะคะเรื่องของสภาพธรรมะก็ผ่านไปผ่านไปยังไม่รู้จักธรรมะจริงๆแม้แต่ละหนึ่งจนกว่าสติสัมปชัญญะเพิ่มระดับของสติขึ้นมาไม่ใช่เพียงแต่เรื่องฟังไม่ใช่แต่เรื่องคิดเรื่องทานหรือเรื่องอื่นนะคะแต่มีลักษณะที่ได้ฟังในขณะนี้แหละกำลังปรากฏกำลังปรากฏจริงแต่ความเข้าใจระดับไหนความเข้าใจประการแรกคือปรากฏแล้วนะคะสติเกิดหรือเปล่าเพราะแข็งก็ปรากฏแล้วสติเกิดหรือเปล่าถ้าสติไม่เกิดจะไปตอบว่าสติเกิดนี่ก็ผิดใช่ไหมคะไม่ตรงแต่ว่าเมื่อไรที่สติเกิดเมื่อนั้นต้องมีลักษณะของสติจึงรู้ว่าขณะนั้นสติเกิดเนี่ยค่ะเป็นการฟังเพื่อที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะและรู้ว่านี่เป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเรื่องผลเท่านั้นแต่สอนถึงเหตุที่จะทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่มีจริงก็กำลังปรากฏนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสั้นมากค่ะปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยได้ยินก็มีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยินแล้วจะรู้จริงก็คือว่าขณะนั้นนะคะเพราะมีความเข้าใจว่าเห็นคืออะไรได้ยินคืออะไรเพราะปกติเป็นเราเห็นแต่เมื่อไม่ใช่เรานะคะเป็นแต่เพียงธาตุชนิดหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่กำลังเห็นเห็นไหมคะคำธรรมดาและก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แต่ยากที่จะเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะเห็นก็คืออย่างนี้แหละไม่มีใครไม่เห็นใช่ไหมคะกำลังเห็นนี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะกำลังปรากฏให้เข้าใจถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้มีการฟังเลยเนี่ยจะมีใครรู้ไหมว่าเห็นเกิดขึ้นไม่ใช่เราเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นกำลังเห็นนี่แหละถ้าจะรู้จริงคือรู้ว่านะคะขณะนี้เห็นเป็นเห็นแข็งเป็นแข็งถ้าบอกอย่างนี้ใครๆก็บอกธรรมดาใช่ไหมคะมีใครไม่รู้บ้างว่าแข็งเป็นแข็งแต่ว่าเพียงบอกว่าแข็งเป็นแข็งมีความเข้าใจในแข็งแค่ไหนเป็นเราหรือเปล่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะ ขณะที่กำลังรู้แข็งโดยที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยทุกคนรู้แข็งเพราะเหตุว่ามีกายและที่กายเนี่ยสามารถกระทบสัมผัสกับสิ่งที่แข็งที่กำลังปรากฏเท่านี้เองค่ะแต่ว่าความรู้คือขณะที่แข็งปรากฏโดยไม่เคยรู้ความจริงของแข็งมาก่อนนะคะเริ่มเข้าใจลักษณะแข็งฟังยากนะคะแข็งก็ปรากฏแต่ว่าเริ่มเข้าใจลักษณะของแข็งโดยที่ขณะนั้นนะคะมีลักษณะของแข็งปรากฏดีคำว่าปรากฏดีก็แปลกนะแข็งกำลังปรากฏปรากฏดีหรือเปล่าค่ะแม้แต่คำธรรมดาง่ายๆเนี่ยแข็งปรากฏดีคือปรากฏลักษณะที่แข็งเท่านั้นค่ะในขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นเลยกับขณะที่แข็งปรากฏแล้วเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ดอกมะลิพวงมาลัยแล้วก็กระทบสัมผัสแข็งนะคะแต่แข็งที่กระทบสัมผัสนั้นเป็นพวงมาลัยเพราะฉะนั้นลักษณะของแข็งเฉพาะแข็งเนี่ยปรากฏดีคือปรากฏว่าเป็นเพียงแข็งเท่านั้นหรือยังนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมคะกระทบแก้วก็มีการกระทบแต่ก็เข้าใจทันทีว่าเป็นแก้วเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งเฉพาะแข็งที่ยังไม่ได้เป็นแก้วเป็นเฉพาะแข็งนะคะปรากฏดีคือเป็นเพียงแข็งเท่านั้นหรือเปล่าวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเรียกว่ากระทบก็กระทบไปแต่แต่ละลักษณะเนี่ยไม่ได้ปรากฏดีเพราะเหตุว่าสั้นมากแล้วก็มีความคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทันทีเมื่อเช้านี้นะคะมีใครจับหมอนบ้างไหมคะเห็นไหมคะไม่ได้บอกว่าจับแข็งจับหมอนบ้างไหมค่ะทันทีที่กระทบก็หมอนเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งหรือนุ่มไม่ได้ปรากฏดีคือเฉพาะเพียงลักษณะเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยนะคะเพราะว่าขณะนั้นนะคะมีความเข้าใจถูกมีความเข้าใจที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้มีเมื่อกระทบสัมผัสแต่พอไม่กระทบสัมผัสนึกถึงแข็งเนี่ยนึกได้นึกถึงเย็นก็ได้นึกถึงร้อนก็ได้แต่ลักษณะที่ร้อนหรือเย็นหรือแข็งไม่ได้ปรากฏในขณะที่นึกแต่จะปรากฏต่อเมื่อมีการกระทบสัมผัสชั่วขณะที่สิ่งนั้นปรากฏถ้าเป็นทุกวันที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะก็จับรองเท้านะคะช้อนซ่อมก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ได้ปรากฏดีว่าเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีธรรมะอย่างอื่นปรากฏสืบต่อแม้แต่ในขณะนี้นะคะแข็งก็กำลังปรากฏและเห็นก็กำลังเห็นแล้วยังไงอะคะอะไรปรากฏดียังไม่ดีทั้งสองอย่างเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจึงชื่อว่าเริ่มเข้าใจเริ่มรู้เมื่อรู้แล้วก็คือว่าไม่มีเราไม่มีอะไรเลยในสิ่งที่ปรากฏนะคะแข็งเป็นแข็งขณะนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เห็นขณะนี้ค่ะเป็นเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฟังดูเหมือนธรรมดานะคะแต่เห็นเป็นเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำก็เป็นการที่ว่าฟังแล้วก็จะต้องไตรตรองนะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าความจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้ปะปนกันเลยแต่ว่ามีเหตุปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ขณะใดที่ไม่รู้ความจริงสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วแต่จะรู้ความจริงตอนที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏแล้วยังไม่ดับแต่ว่านานแสนนานนะคะจากการที่ฟังแล้วเริ่มที่จะมีลักษณะของธรรมะปรากฏดีคือปรากฏตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นว่าไม่เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากแข็งเป็นแข็งชั่วคราวแล้วก็อย่างอื่นจะปรากฏก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างตามปกติด้วย
2: กราบเรียนท่านอาจารย์สุทินแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าชาติหน้ามีจริง
0: ค่ะทำอย่างไรด้วยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: และชาติคืออะไรคะชาติ
2: การเกิด
0: ค่ะการเกิดแสดงว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดหรือเปล่ายังไม่ต้องชาติหน้าเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองมีอะไรเกิดหรือเปล่ามีสิ่งนั้นยังคงอยู่เรียกว่าความจริงก็หมดสิ้นไปแล้วที่ใช้คำว่าดับไปแล้วหรือว่ายังคงมีอยู่ไม่ดับไม่หมดสิ้น
2: มีขึ้นแล้วก็ดับไป
0: ค่ะหมดขึ้นดับไปแต่ก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อใช่ไหมคะบังคับไม่ให้มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อได้ไหมให้หมดไปเลยไม่เหลืออะไรเลยได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นเมื่อกี้นี้ดับได้ยินเกิดขึ้นแทนและได้ยินก็ดับและเห็นก็เกิดอีกพอเห็นเกิดอีกคิดนึกก็เกิดและคิดนึกก็ดับเพราะว่าคิดไม่ใช่เห็นคิดไม่ใช่ได้ยิน

0: ถึงเกิดสืบต่อตอนที่หลับสนิทเนี่ยหลับสนิทไปเรื่อยๆไม่ตื่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เมื่อเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะเกิดต่อทันทีจิตขณะหนึ่งธาตุรู้สภาพรู้ตั้งแต่ครั้งแรกของชาตินี้นะคะเกิดและดับสืบต่อมาเรื่อยๆจนถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดดับอยู่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับมีจิตต่อไปเกิดสืบต่อหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็สมมุติเรียกนะคะชาตินี้เวลาที่จิตขณะสุดท้ายดับไปก็หมดแต่ว่าเป็นปัจจัยให้ชาติหน้าคือจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายนี้เกิดก็เรียกว่าปฏิสนธิหรือเกิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นการที่เกิดแล้วตายทุกขณะถูกต้องไหมคะเห็นเกิดและเห็นก็ดับเห็นเกิดและเห็นก็ตายได้ยินเกิดและได้ยินก็ดับเพราะฉะนั้นเกิดดับคือเกิดตายอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าขณิกะมรณะหมายความว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่เกิดดับนะคะใช้คำว่าตายได้เพราะเหตุว่าเวลาที่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เกิดนะคะเราใช้คำว่าตายเพราะว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้กลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่นอนหลับตายหรือยังยังไม่ตายเพราะตื่นมาก็เป็นคนนี้อีกยังไม่เปลี่ยนเป็นคนอื่นเลยใช่ไหมคะและวันนี้ทั้งวันเนี่ยก็มีการเห็นมีการได้ยินล้วนแต่เกิดดับไปหมดไม่ใช่ขณะที่กำลังหลับสนิทใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เพราะขณะต่างๆเราเนี่ยหมดไปดับไปจนถึงเวลาที่เราใช้คำว่าหลับไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่คิดนึกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะที่หลับนะคะจิตก็เกิดดับทำกิจดำรงภพชาติยังไม่ให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ยังเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นหรือว่าเกิดใหม่เป็นคนอื่นยังไม่ได้แต่วันหนึ่งนะคะจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงค่ะจำอะไรในชาตินี้สักอย่างก็ไม่ได้เหมือนก่อนที่จะมาสู่โลกนี้นะคะอยู่ที่ไหนทำอะไรจำสักอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตขณะสุดท้ายเกิดและดับไปเป็นปกติเหมือนกับจิตอื่นๆนะคะเกิดแล้วก็ต้องดับขณะนั้นนะคะผิดจากขณะอื่นเพราะเหตุว่าทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดสืบต่อทันทีนะคะเป็นปฏิสนธิของชาติหน้าเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกของชาติหน้าสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะทุกขณะที่ดับไปก็มีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าชาติหน้าก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าการเกิดดับระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยเป็นขณิกะมรณะแต่พอถึงขณะสุดท้ายของจิตนะคะที่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากสภาพความเป็นบุคคลนี้เป็นสัมมติมรณะแต่ยังไม่ใช่สมุจเฉทมรณะเพราะเหตุว่ายังเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์ซึ่งดับแล้วไม่มีการเกิดสืบต่ออีกเลยจึงเป็นสมุจเฉทมรณะชาติหน้ามีจริงไหมคะชาติก่อนมีจริงไหมเพราะชาตินี้มีก็แสดงว่าก่อนชาตินี้ก็ต้องมีและเมื่อมีชาตินี้แล้วนะคะยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องมีชาติหน้าต่อไป
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับที่ท่านแสดงว่าชื่อว่าสัตว์โลกนะครับเพราะอาจว่าเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปเนี่ยท่านอาจารย์ครับเราจะดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปเนี่ยดูอย่างไรและเพื่อประโยชน์อะไรครับ
0: ก่อนอื่นนะคะต้องทราบว่าบุญคือสภาพธรรมะที่ดีงามและก็บาปก็ตรงกันข้ามสภาพธรรมะที่เป็นโทษไม่ดีงามแล้วขณะนี้ค่ะกำลังเห็นเป็นผลของบุญหรือบาปหรือว่าเป็นตัวบุญหรือบาปกำลังเห็นไม่อย่างนั้นเราก็พูดแต่ชื่อใช่ไหมคะแต่เรายังไม่ได้มีความมั่นใจเข้าใจจริงๆว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวบุญและบาปนะคะแต่เป็นผลของบุญและบาปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจ

0: ค่ะแต่เลือกไม่ได้เลยอยากได้ยินเสียงน่าพอใจก็เลือกไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายขณะนั้นเป็นผลของบุญและบาปแล้วแต่สิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะคะคร่าวๆค่ะเท่าที่สามารถจะเข้าใจได้เพราะความจริงสภาพธรรมะเกิดดับเร็วแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะคะพ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนอกจากนั้นเป็นบุญหรือบาปคือว่าเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าต้องถามใครขณะเนี้ยเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมจึงทำให้ต้องเห็นค่ะไม่เห็นไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะกรรมทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยไม่ใช่ขณะอื่นเลยนอกจากขณะเกิดนะคะผลของกรรมอะไรถ้าเป็นมนุษย์หรือว่าสวรรค์นะคะก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดานางฟ้าบนสวรรค์ก็เป็นสัตว์ดิรัจฉานหรือว่าเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายก็เป็นผลของอกุศลกรรม
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจว่ากุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรเนี่ยก็จะไปดูบุญและบาปก็คงจะไม่มีปัญญาเลยจะไปดูใช่ไหมครับแล้วก็ผลของบุญและบาปซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นผลของกุศลและอกุศล
0: ค่ะวันวันหนึ่งดูเหมือนอยู่ไปวันวันใช่ไหมคะอยู่ไปจริงๆค่ะบังคับไม่ให้อยู่ก็ไม่ได้ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะเห็นก็ไม่ได้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ไปวันวันแต่ว่าลืมหรือเปล่าคะว่าอยู่ไปวันวันเนี่ยแล้วจะไปไหนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะอยู่ไปวันวันตามบุญตามกรรมแล้วแต่ว่าถึงเวลาที่จะให้เปลี่ยนจากการเป็นอยู่ไปวันๆแบบนี้หรือว่าจะอยู่ไปวันๆอีกลักษณะหนึ่งซึ่งก็ต้องเป็นไปตามเหตุ
1: ใช่ๆครับคนที่ศึกษาธรรมะหรือไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้องอยู่ไปวันๆหรือเปล่า
0: ค่ะอยู่ไปวันๆโดยไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรนะคะกับอยู่ไปวันๆโดยเริ่มรู้เริ่มเข้าใจธรรมะนี่ก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นจะอยู่ไปวันๆแบบไหนคะแต่ยังไงก็ต้องอยู่ไม่อยู่ไม่ได้และการที่รู้สึกว่าอยู่ไปวันๆก็มีสองอย่างใช่ไหมคะอยู่ไปวันๆด้วยอกุศลกับอยู่ไปวันๆด้วยกุศล
2: อยู่ไปวันๆด้วยกุศลเนี่ยคงไม่ได้มีกุศลเต็มที่อะค่ะคือเริ่มมีกุศลบ้างดีกว่าเพราะว่าปกติอกุศลมันเยอะอะค่ะท่านอาจารย์แต่ก็ยังมีโอกาสได้ฟังธรรมะก็ยังเรียกว่ามีกุศลค่อยๆที่จะเจริญขึ้นจนกว่าจะอยู่ไปวันๆด้วยกุศลจริงๆนะ
0: ก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะอยู่ไม่สุขทั้งๆที่อยู่ไปวันๆเนี่ยค่ะแต่ก็อยู่ไม่สุขใช่หรือเปล่าเรียกว่าเป็นสุขสบายดีฮะอยู่ไปวันๆแต่อยู่ไม่สุขเพราะอะไรทำไมถึงไม่สุขมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะอยู่ไปวันๆแต่อยู่ไม่สุขเพราะมีกิเลสกิเลสเนี่ยทำให้อยู่สุขไม่ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าจะไปไหนเพราะอะไรดิ้นรนเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะคืออยู่ไม่สุขเป็นผลของบุญและบาปหรือว่าเป็นบุญและบาปค่ะทั้งสองอย่างใช่ไหมคะขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะเสียงน่าพอใจไหมเพราะฉะนั้นที่เราฟังไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีในชีวิตประจำวันนะคะมีแต่เรื่องฟังก็ส่วนหนึ่งพอเกิดขึ้นจริงๆก็ไม่รู้ซะแล้วนี่แสดงว่าการฟังเนี่ยยังไม่มั่นคงพอที่จะเริ่มเข้าใจตรงขณะที่ได้ยินจริงๆว่าขณะนั้นบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครอยากได้ยินก็เกิดแล้วใช่ไหมคะแต่ขณะที่เกิดแล้วได้ยินแล้วเนี่ยไม่ชอบเสียงนั้นเพราะฉะนั้นจากผลของบุญและบาปก็เป็นบุญและบาปซึ่งเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะรู้ได้นะคะขณะเมื่อกี้เนี่ยผลของอะไรคะต้องเป็นผลแน่ที่ได้ยินกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอกุศลกรรมใช่ไหมคะเสียงไม่น่าพอใจเลยดับแล้วกุศลจิตเกิดหรืออกุศลจิตเกิดอกุศลจิตเกิดก็ไม่พ้นเลยเดี๋ยวก็อ อกุศลวิบากเกิดเพราะอกุศลกรรมและต่อจากอกุศลวิบากนะคะทันทีนั้นก็เป็นอกุศลต่อส่วนใหญ่จนกว่าสติเกิดเมื่อไหร่สติเป็นเครื่องกั้นกระแสของอกุศลเมื่อกี้นี้เรารับประทานอาหารหลายอย่างเลยชอบบ้างไม่ชอบบ้างใช่ไหมคะกระแสของอกุศลแต่ว่าถ้าขณะนั้นกำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็มีลักษณะซึ่งเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกระทบแข็งเดี๋ยวกระทบลิ้นเดี๋ยวกระทบตามีแต่สิ่งที่ปรากฏซึ่งอยู่ไปวันๆด้วยความรู้หรือด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ไม่ใช่คำเล่นๆนะคะแต่เป็นคำที่มีความหมายเมื่อเข้าใจมีเงินมีทองมหาศาลอยู่ไปวันๆหรือว่าอยู่ไม่สุขค่ะขณะใดที่ไม่สุขเพราะมีเงินมีทองมากๆเท่านั้นหรือว่าเพราะกิเลสค่ะนี่ก็แสดงเห็นตามความเป็นจริงนะคะว่าถ้าเข้าใจแล้วทุกคำก็ตรงกับความจริงทุกขณะเลยถ้าไม่มีเสียงเมื่อกี้นี้เราจะรู้ไหมคะว่าอกุศลวิบากเกิดแล้วเพราะได้ยินเป็นผลของกรรมเห็นเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้นรสเป็นผลของกรรมกระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมทันทีต่อจากนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลและก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะส่วนใหญ่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ไปวันๆด้วยกุศลบ้างอกุศลบ้างนะคะวิบากคือผลของกรรมกุศลวิบากบ้างอกุศลวิบากบ้างแล้วจะเป็นใครได้เป็นใครไม่ได้เลยค่ะนอกจากเป็นธรรมะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์และท่านวิทยากรนะครับที่เรานอนหลับนะครับแล้วเราพลิกตัวก็เป็นอกุศลอาจจะเป็นเพราะโทสะหรือความไม่พอใจในสภาพนั้นถ้าอย่างนั้นจะถือว่าขณะหลับก็ยังประมาทหรือเปล่าครับท่าน
0: ค่ะขณะเห็นเดี๋ยวนี้นะคะมีอกุศลหรือเปล่าม
3: ีครับ
0: ไม่ใช่เป็นนะคะจิตเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากรูปหนึ่งมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นจิตเห็นเกิดขึ้นเพียง1ขณะนะคะแต่จิตอื่นซึ่งเกิดต่อไม่ได้เห็นไม่ได้ทำกิจเห็นแต่รู้สิ่งที่กำลังกระทบทางตาแต่ไม่ได้ทำกิจเห็นเพราะฉะนั้นจิตแต่ละ1ขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำกิจเฉพาะของตนของตนจะทำกิจอื่นไม่ได้เลยทั้งที่รูปยังไม่ดับจิตเห็นหนึ่งขณะแล้วจิตอื่นนะคะที่กำลังรู้รูปนั้นหลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าปกติแล้วใครจะกั้นกระแสของอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดได้เพราะเหตุว่าอาสวะนะคะคือสภาพธรรมะที่บางเบาที่เป็นอกุศลที่ไม่รู้สึกตัวเลยถ้ามีการที่พอใจในการเห็นหรือในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะเพียงเล็กน้อยไม่ได้ปรากฏมากมายเลยไม่ทันจะรู้สึกตัวได้ซ้ำแต่ว่าขณะนั้นนะคะอกุศลก็เกิดแล้วจนกว่าจะเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะขณะนั้นก็มีกุศลจิตเกิดแทนอกุศลได้แต่ทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตแม้กำลังเห็นเนี่ยก็ไม่เกิดเมื่อเป็นพระอรหันต์นี่คือความต่างกันแล้วของระดับขั้นของอกุศลค่ะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าไม่เห็นมีอกุศลใดๆปรากฏในขณะที่เห็นแต่ทั้งๆที่รูปเกิดดับเร็วมากและจิตก็เกิดดับเร็วยิ่งกว่ารูปเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นและดับไปแต่รูปยังไม่ดับเนี่ยกุศลจิตหรืออกุศลจิตหรือกิริยาจิตก็เกิดได้และส่วนใหญ่จะเป็นอะไรคะ
3: อกุศลครับขอบพระคุณครับ
4: เวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงตัวธรรมะที่เป็นอาสวะก็แสดงถึงธรรมะ3ประเภทก็คือโลภะความติดข้องยินดีพอใจมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแล้วก็โมหะอวิชชานี่นะครับซึ่งเป็นความไม่รู้ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความบางเบาไหลไปของธรรมะอีก2 อย่างนะครับที่เป็นความเห็นผิดกับอวิชชาครับแต่โลภะก็พอที่จะเข้าใจได้ว่ามีมากจริงๆในชีวิตประจำวันครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะดูเหมือนว่าสิ่งที่กล่าวไว้เนี่ยเราจะรู้ได้ทั้งหมด โดยรวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่ารู้บ้างหรือเปล่าเช่นในขณะนี้นะคะที่กล่าวถึงเห็นและก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งเป็นรูปธรรมสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้มีจริงๆนะคะแต่ดับช้ากว่าจิตจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งจึงดับใครรู้แล้วในขณะที่กำลังเป็นอกุศลเพราะไม่รู้นะคะขณะนั้นมีอวิชชาแน่นอนเป็นอวิชชาสวะนะคะเพราะไม่ปรากฏอาการของความไม่รู้หรือไม่เข้าใจเลยแต่ก็ในขณะนั้นก็มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏที่ใช้คำว่ากามาสวะหรือว่าภวาสวะนะคะคือความเป็นเราไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้มีความติดข้องในความเป็นคือเห็นครั้งเดียวพอไหมคะมีเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ให้แค่เพียงเห็นครั้งเดียวแล้วไม่เห็นอีกเลยเนี่ยพอไหมไม่พอแสดงว่าติดข้องในเห็นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่รู้ว่าติดข้องแต่ความติดข้องก็ติดข้องแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากความติดข้องนะคะเราจะสามารถรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นน่ะมีความติดข้องอะไรบ้างในความเป็นเราหรือในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วก็เพราะอวิชชาเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นผิดนะคะซึ่งยังเป็นเราหรือเปล่าที่เห็นหรือเป็นใครเห็นคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าเป็นเราเห็นเราคิดเราเดินเราพูดเราหลับเราตื่นก็ไม่ได้ปรากฏเลยว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นผิดนะคะอย่างบางเบาที่สุดที่ยังคงมีอยู่เพราะยังเป็นเราอยู่ก็จะดับได้ด้วยโสตาปัตติมรรคนี่แสดงให้เห็นถึงกำลังของปัญญานะคะสามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏยิ่งขึ้นขณะนี้เป็นอกุศลเพราะว่าไม่รู้ความจริงเห็นแล้วเป็นอกุศลไม่รู้ใช่ไหมคะข้อความในพระไตรปิฎกกล่าวว่าโปรยธุลีลงในจิตไม่มีใครไปทำเลยค่ะแต่ขณะที่ไม่รู้เนี่ยอะไรลงไปสู่จิตละความไม่รู้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเปรียบเหมือนธุลีนะคะทุกคนก็รู้จักละอองฝนใช่ไหมคะไม่เปียกเลยเล็กน้อยมากนะคะละเอียดมากเลยแต่ก็มีเม็ดฝนใหญ่ขึ้นจนเปียกได้ก็แสดงเห็นถึงความบางเบาของอกุศลมีตั้งแต่อย่างละเอียดที่สุดนะคะจนใช้คำว่าโปรยธุลีลงในจิตเพราะเหตุว่าในขณะใดที่เห็นเป็นผลของกรรมแต่เมื่อวิบากดับไปแล้วนะคะผลของกรรมดับไปแล้วก็เป็นอกุศลหรือกุศลหรือกิริยาจิตก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นเราเป็นใครเราเข้าใจธรรมะระดับไหนระดับที่สามารถที่จะเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทั่วขึ้นจนกระทั่งหมดความสงสัยหมดการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราเพราะปัญญานี่ค่ะมีกำลังที่สามารถจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเมื่อปัญญาเจริญขึ้นนะคะและการเข้าใจธรรมะมีมากขึ้นสภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงทำให้ปัญญาขณะนั้นนะคะรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมโดยที่ไม่ต้องนั่งคิดนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างนี้ไม่รู้อะไรเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนี่คือขั้นต้นและก็ขณะนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นโลกใดๆก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าขณะนั้นจิตเกิดขึ้นเห็นอย่างเดียวไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีเรื่องราวต่างๆใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะรู้ความละเอียดของชั่วหนึ่งขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏและความรู้ก็เพิ่มขึ้นนะคะจนกระทั่งเข้าใจถูกในลักษณะนั้นลักษณะนั้นจึงปรากฏกับปัญญาที่กำลังเข้าใจจริงๆในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เห็นก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมอะไรที่ปรากฏในขณะนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมแต่ก็กำลังมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นปรากฏได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ใครคิดว่าเป็นเราอาจจะไม่ใช่ความคิดเลยนะคะแต่ว่าทันทีที่เห็นเนี่ยใครเห็น ความเป็นเราก็ยังมีอยู่นั่นแสดงถึงสภาพของอาสวะนะคะเพราะเหตุว่ากิเลสเนี่ยก็มีกำลังต่างๆกันเพียงเล็กน้อยที่เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบแล้วไม่รู้ก็จะต้องเป็นสภาพของอกุศลซึ่งละเอียดด้วยเหตุนี้นะคะอีกคำหนึ่งของพระอรหันต์คือขีณาสกซึ่งวอกับพอใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นก็คือขีณาสวะขีณะกับอาสวะขีณะคือดับอาสวะค่ะเห็นธรรมดาซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะเห็นแล้วไม่มีกิเลสแม้เพียงบางเบาที่เป็นอาสวะนี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นก็ธรรมะก็ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจจริงๆจึงจะเป็นปริยัตติคือรอบรู้ในคำที่ได้ฟังนะคะแล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเริ่มรู้จักสภาพธรรมะจริงๆเพราะเคยได้ยินแต่ชื่อเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างโลภะบ้างโทสะบ้างวิตักกะบ้างสติบ้างพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพียงชื่อที่ได้ฟังจนกว่านะคะปัญญาเจริญขึ้นและสภาพธรรมะก็ปรากฏให้รู้ลักษณะที่ต่างๆกันไป
4: ครับที่จะรู้ตัวเองตามความเป็นจริงนะครับก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าพระธรรมเป็นกระจกวิเศษที่ส่องให้เห็นถึงการสะสมของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับว่ามากไปด้วยความไม่รู้มากไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีเพียงใดนะครับถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนนะครับไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้เลยว่าสะสมสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลเนี่ยครับมามากเพียงใดยิ่งได้ฟังพระธรรมที่กล่าวถึงโปรยธุลีลงในจิตนี้ยิ่งชัดเจนนะครับว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับเพียงบางเบาก็ยังมีก็ยังเกิดขึ้นเป็นไปซึ่งจะตรงข้ามกับผู้ที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วอย่างสิ้นเชิงคือพระอรหันต์นะครับแม้เพียงธุลีแม้เพียงละอองของกิเลสเพียงนิดหน่อยก็ไม่มีก็ไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าดับกิเลสทั้งปวงและอย่างหมดสิ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ยาวไกลมากเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาที่ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานทีเดียวนะครับท่านอาจารย์ครับเวลาที่ได้ฟังพระธรรมนี้ครับก็เข้าใจว่าความเป็นธรรมดาของธรรมะครับธรรมะคือธรรมตาความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับความติดข้องก็มีจริงความโกรธความขุ่นเคืองใจก็มีจริงทีนี้มันก็มีอีกลักษณะหนึ่งที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนครับว่าโลภะเกิดก็ปล่อยไปโทสะเกิดก็ปล่อยไปความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ครับที่จะเป็นเครื่องเกื้อกูลเพื่อความเข้าใจธรรมะจริงๆเป็นอย่างไรครับเพราะว่าธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยจริงๆครับ
0: ค่ะโลภะเกิดก็ปล่อยไปโทสะเกิดก็ปล่อยไปเพราะไม่เข้าใจใช่ไหมคะใครปล่อยค่ะแล้วเป็นยังไงคะเราปล่อยได้หรือว่าธรรมะเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้ความจริงเพราะเข้าใจว่าเราปล่อยไปแต่ความจริงไม่มีเราแต่ว่าธรรมะใดก็ตามที่เกิดธรรมะนั้นดับแต่ว่าผู้ที่พูดว่าปล่อยไปก็คือผู้ที่ไม่รู้ความจริงเข้าใจว่าปล่อยแต่ความจริงธรรมะเกิดแล้วดับแล้วใครทำอะไรได้นอกจากหลงคิดว่าเราทำได้คือเราปล่อยไปปล่อยอะไรนะคะดับแล้วจะปล่อยอะไรปล่อยเมื่อไหร่เต็มไปด้วยความไม่รู้แต่เข้าใจว่ารู้ถูกนะคะเป็นธาตุเป็นธรรมะทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่พูดอย่างนี้ค่ะเพราะเข้าใจผิดไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นเราที่เข้าใจว่ามีตัวตนที่ปล่อยได้แต่ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะปล่อยยังไงล่ะดับแล้วหมดแล้วไปปล่อยอะไรไม่มีอะไรจะปล่อยละเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วพระชนธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยควรที่จะได้เข้าใจจริงๆอย่างเมื่อกี้นี้คุณอนุพูดถึงอนุสัยกิเลสเคยได้ยินบ่อยๆหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะก็ได้ยินแค่กิเลสแล้วก็บางครั้งก็ได้ยินคำว่าอกุศลธรรมคือธรรมะฝ่ายดีนะคะแล้วอกุศลธรรมมีจริงๆนะคะ ม่ใช่แข็งไม่ใช่เย็นไม่ใช่ร้อนแต่ว่าไม่มีรูปร่างมีแต่ลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างว่าอกุศลประเภทนี้เป็นอะไรเป็นมานะเป็นความสำคัญตนซึ่งไม่ใช่ความติดข้องเห็นไหมคะความละเอียดความติดข้องติดข้องในสิ่งที่ปรากฏดอกไม้สวยพวงมาลัยสวยหอมดีด้วยใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นก็ไม่ใช่มานะไม่ใช่ความสำคัญตนเพราะสิ่งนั้นสวยตั้งหากก็มีความพอใจติดข้องไม่ใช่ในดอกไม้นะคะแต่ว่าเพียงแต่มีความพอใจเท่านั้นแต่ถ้าเป็นความสำคัญตนเนี่ยสำคัญไหมคะที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเราเป็นใครแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความสำคัญตนเนี่ยดับได้ด้วยอรหัตตมรรคเพราะว่าทั้งที่มีก็ไม่รู้ค่ะถ้าเราจะติใครหรือติอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นความสำคัญตนหรือเปล่าด้วยเหตุนี้อกุศลทั้งหลายเนี่ยมีก็ยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นอย่างอนุสัยกิเลสที่ได้ยินได้ฟังนี่นะคะเวลาที่ธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเกิดแล้วนะคะแล้วก็ดับแล้วถ้าหายไปเลยไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าไม่มีอกุศลแต่อกุศลใดๆก็ตามเกิดกับจิตไม่ได้เกิดที่อื่นเลยนะคะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดในจิตเมื่อเกิดแล้วดับแล้วเชื้อของอกุศลซึ่งเกิดแล้วยังสะสมสืบต่อเป็นสิ่งที่เป็นร่องรอยที่สะสมทิ้งไว้ในจิตนะคะพร้อมที่จะมีปัจจัยก็ไหลไปโดยที่ว่าไม่มีใครต้องไปทำอะไรเพราะฉะนั้นอนุสัยกิเลสค่ะเป็นกิเลสซึ่งไม่เกิดแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเช่นโลภะเกิดแล้วดับแล้วไม่ได้หายไปหมดแม้ว่าดับไปแต่เพราะการที่เคยเกิดนั่นแหละก็มีปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นน่ะยังคงสะสมอยู่ในจิตต่อไปโดยที่ว่าแม้เกิดขณะแรกสิ่งที่เคยสะสมมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้เกิดเลยแต่มีพร้อมเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอนุสัยเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลด้วยค่ะ
4: ครับโดยความหมายอนุสยะนะครับอนุคือตามนะครับสยะหรือสี่ธาตุนี่นะครับในอัฏฐวะนอนเพราะฉะนั้นอนุสยะนี่นะครับจึงหมายถึงกิเลสที่ตามนอนหรือว่านอนเนื่องอยู่ในจิตตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะดับได้ครับอันนี้คือโดยความหมายของอนุสัยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูตรนะคะมีอนุสัยกิเลสไหมคะขณะจิตแรกก็มีค่ะยังไม่ได้ดับไปเลยสักอย่างจนกระทั่งตรัสรู้เมื่อไหร่นะคะขณะที่ตรัสรู้นั้นก็ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกิเลสต้องดับตามลำดับขั้นด้วยแต่ว่าตราบใดนะคะซึ่งไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะไม่ได้ดับอะไรเลยทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะสะสมอยู่ในจิตนะคะนอนเนื่องไม่ได้ออกไปจากจิตเลยเพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทไม่โกรธไม่โลภไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากิเลสที่เป็นเชื้อที่สะสมมานะคะยังพร้อมที่ทันทีที่เห็นนะคะอาสวะไม่ใช่อนุสัยเพราะเหตุว่าเพราะมีอนุสัยทันทีที่มีอะไรกระทบปรากฏนะคะถึงเวลาที่กิเลสจะเกิดได้ไหลไปทันทีโดยที่ขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรู้ว่ามีกิเลสต่อเมื่อลักษณะของกิเลสประเภทหนึ่งประเภทใดมีกำลังค่ะอย่างการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะปรากฏกับปัญญาที่เข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งกะเกณฑ์ไม่ได้โดยความเป็นอนัตตาว่าสภาพธรรมะใดจะปรากฏเมื่อปัญญาสมบูรณ์สะสมมาที่จะเข้าใจสภาพธรรมะได้ว่าสภาพธรรมะนั้นแต่ละหนึ่งก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอนุสัยกิเลสนะคะหรืออาสวะกิเลสเนี่ยก็ต้องรู้ความต่างกันว่าอนุสัยไม่เกิดเลยแต่มีอยู่ในจิตตลอดเวลาที่ ปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะดับกิเลสนั้นๆยังไม่เป็นพระอริยบุคคลนะคะแต่ว่าพอขณะใดที่มีเห็นไม่รู้ตัวเลยค่ะว่ากิเลสเกิดแล้วนั่นคืออาสวะกิเลสแต่พอมีความชอบเพราะรู้รูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นถ้วยแก้วหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นที่พอใจขณะนั้นก็ไม่ใช่อาสวะกิเลสนะคะแต่ว่าเป็นกิเลสประเภทอื่นๆที่มีกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่ามีกิเลสเนี่ยดีไหมคะดีมากๆเพราะจะได้ไม่ประมาทถ้าคิดว่ามีกิเลสน้อยประมาทแล้วใช่ไหมคะไม่เห็นต้องฟังธรรมะหรืออะไรก็ต่างๆก็ตามความดีอะไรก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำอยู่สบายๆดีกว่าแต่ความจริงอยู่สบายๆเนี่ยค่ะไม่สบายเพราะกิเลสแต่ไม่รู้ว่านะคะจิตที่สงบจากกิเลสสบายกว่าขณะที่มีกิเลสเพราะว่าไม่เคยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตที่ดับกิเลสแล้วเนี่ยไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดนะคะก็ต้องสบายกว่าดีกว่าขณะที่มีกิเลสแต่ก็ไม่ถึงการที่จะรู้ความจริงนั้นจนกว่ารู้เมื่อไหร่ก็จะเห็นความต่างกันเพียงแค่นิดเดียวแค่คิดนะคะถ้าเกิดความพอใจอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากๆเนี่ยเดือดร้อนไหมคะแต่เวลาที่ไม่เห็นต้องการไม่เห็นอยากได้สบายไหมไม่ต้องการไม่ติดข้องไม่ผูกพันไม่อยากได้สบายกว่าเวลาที่ติดข้องต้องการอยากจะได้หรือเปล่าแค่นี้ก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเห็นจริงๆเนี่ยก็จะรู้ได้ว่ามีทางที่จะให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่มีหนทางถ้ามีหนทางนะคะหนทางนั้นเป็นหนทางที่ยากหรือง่ายถ้ายากแต่เป็นหนทางจริงๆนะคะค่อยๆ อบรมและวันหนึ่งก็ถึงแต่ว่าถ้าไม่คิดหรือว่าไม่เห็นโทษของอกุศลเลยนะคะทุกคนก็อยู่เหมือนสบายแต่ความจริงอยู่ไม่สุข
4: ครับเรื่องอยู่ไม่สุขนี่ก็น่าพิจารณาทีเดียวนะครับก็มีพระเถระท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นกษัตริย์มาก่อนนะครับอยู่ในพระราชวังคิดว่ามีความสุขนะครับมีทหารมีคนคอยอารักขาอยู่แต่พอท่านได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนานะครับได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงดับกิเลสทั้งปวงถึงความเป็นพระอรหันต์ท่านถึงกับกล่าวไว้เลยนะครับว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือสุขที่ปราศจากกิเลสดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นนะครับนี่คือคุณของพระธรรมจริงๆนะครับที่ทำให้ค่อยๆขัดเกลาแล้วก็ดับกิเลสจนกระทั่งดับได้จนหมดสิ้นนะครับตราบใดก็ตามนะครับแม้ว่ายังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าขณะนั้นกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปนะครับก็สงบระงับจากอกุศลแล้วในขณะนั้นนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วครับท่านอาจารย์ครับอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์กับข้อความที่ว่าถ้าเห็นประโยชน์ของพระธรรมจะรู้ได้เลยว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรที่เป็นสาระจริงๆถ้าหากว่าไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ในประเด็นสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับ
0: ค่ะถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะก็ฟังพระธรรมต่อไปเพื่อเข้าใจ
5: ประเพณีไม่เข้าใจธรรมะมีประเพณีมากมายที่ทำตามๆกันด้วยความไม่เข้าใจซึ่งนอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วยังเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาอีกด้วยแต่ถ้านับถือพระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจจริงๆก็จะประพฤติตามประเพณีที่ถูกต้องของชาวพุทธซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการอบรมเจริญปัญญาได้แก่การฟังธรรมการสนทนาธรรมจากการสนทนาธรรมที่กนกรัฐรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม18สิงหาคม2558
0: แล้วก็ประเพณีดั้งเดิมของชาวพุทธมีมากมายหลายประเพณีรวมทั้งสิ้นที่เคยมีมาแล้วก็คือประเพณีไม่เข้าใจธรรมะทำประเพณีอื่นได้หมดทุกอย่างแต่ทุกประเพณีนั้นไม่เข้าใจธรรมะแล้วควรหรือ ที่จะไม่ทิ้งประเพณีไม่เข้าใจธรรมะเป็นประเพณีที่ถูกต้องคือเริ่มเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นพุทธะหรือว่าชาวพุทธหรือสาวกคือใครถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เข้าใจพระธรรมแล้วก็มีแต่ประเพณีประเพณีเหล่านั้นนะคะนอกจากจะไม่เข้าใจธรรมะแล้วยังเสียเงินเสียทองมากมายโดยไร้ประโยชน์เคยเห็นวัดสวยสวยสวยมากเสียเงินเสียทองมากในการที่จะทำให้วัดนั้นสำเร็จแล้วเดี๋ยวนี้ร้างเลยนานๆก็มีคนไปดูสักหน่อยไปกราบไหว้ว่าโอ้วัดนี้วิจิตรมากเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังทำอย่างนั้นกันอยู่พยายามที่จะแข่งขันสร้างสิ่งซึ่งคิดว่าเป็นประเพณีที่ดีงามแต่ว่าทำเพื่ออะไรในที่สุดก็ต้องจากไปไม่ว่าที่ไหนค่ะลองไปดูก็จะเห็นได้ว่าแล้วสร้างไว้เพื่ออะไรต้องมีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลใครล่ะคะที่จะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนอื่นทำลายไม่ได้เลยนอกจากผู้ที่กล่าวว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่านับถืออะไรศาสนาคือคำสอนถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจและนับถืออะไรเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ตรงจึงจะได้สาระนอกจากความเป็นผู้ตรงแล้วยังต้องเป็นผู้ที่อาจหาญกล้าที่จะรู้ว่าสิ่งใดที่ถูกคิดเองควรทำไหมเป็นประโยชน์หรือเปล่าต้องตรงมิฉะนั้นก็จะไม่รับสาระจากพระธรรมแน่นอนและเงินทองหายากแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์จริงๆก็ใช้ในทางที่จะไม่ทำให้เสียของหรือว่าเสียประโยชน์แต่ว่าได้ประโยชน์มากประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไรไม่ใช่สร้างวัดหรือสร้างอะไรต่างๆแต่ว่าเข้าใจธรรมะสร้างวัดสวยมากเข้าใจธรรมะหรือเปล่าแล้วสร้างทำไมสามารถที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่านั้นมากเลยแล้วก็สามารถเข้าใจธรรมะด้วยแค่ฟังและเข้าใจชีวิตมีประโยชน์ทุกทางที่จะช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือในการศึกษาช่วยคนป่วยไข้ช่วยให้เขาได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่งมงายพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้ใครไปที่หนึ่งที่ใดไปสร้างสำนักเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมะไม่มีในพระไตรปิฎกแน่นอนเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสร้างอะไรตรงนี้คะที่จะเข้าใจธรรมะสร้างโบสถ์ตรงนี้เหรอหรือจะสร้างวิหารตรงนี้จะได้เข้าใจธรรมะไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นฟังด้วยความเคารพตั้งจิตไว้ชอบฟังเพราะรู้ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งลึกซึ้งและยากแต่ก็ไม่หวั่นไหวอาจหาญอดทนเพราะรู้ว่าสามารถรู้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้เพราะว่าความเข้าใจวัดกันไม่ได้วัดกี่วันกี่เดือนกี่ปีแม้แต่พระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต่างกันถ้าเป็นผู้ที่ถึงความแก่กล้าด้วยปัญญาก็ทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ปัญญาปานกลางบำเพ็ญบารมี8อสงไขยแสนกับถ้าเป็นผู้ที่ปัญญาอ่อนกว่าปัญญากล้าและปัญญาปานกลางนะคะก็16อสงไขยแสนกับแต่พระสาวกทั้งหลายก็ไม่ถึงที่จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีด้วยความตรงและความจริงใจว่าฟังธรรมะยังไม่เข้าใจแต่ก็มีสิ่งที่ได้ฟังที่จริงเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกบ้างแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าเป็นธรรมะเมื่อไหร่คือค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นแก่ตัวก็ลดน้อยลงจนกว่าที่จะดับกิเลสตามลำดับขั้นได้

0: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556
1: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้กล่าวในเบื้องต้นก่อนค่ะ
2: ค่ะคงไม่ลืมนะคะทุกคำมีค่ายิ่งเพราะเหตุว่ามาจากการที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งในชีวิตเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏในขณะนี้ได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ประมาทแม้ในการฟังนะคะว่ากำลังฟังคำที่ลึกซึ้งเพราะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เองค่ะแต่กว่าจะเข้าใจแต่ละคำได้เช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจึงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถูกต้องเป็นความจริงที่สมควรที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นหรือว่าจะปล่อยให้ผ่านไปเผลอๆโดยที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดมาได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องโลกนี้เหตุการณ์ในโลกนี้ทุกอย่างแล้วก็จากไปไม่เหลือเลยนะคะเพราะเหตุว่าต่อจากขณะสุดท้ายของชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่เป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะให้ทราบว่าเมื่อได้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะก็จะเห็นคุณค่าอย่างยิ่งของการที่จะรู้ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากแต่ขณะนี้ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งควรที่จะได้รู้ด้วยนะคะแต่ต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะโอกาสที่ดีก็คือว่าได้สนทนาธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในสิ่งที่ได้ฟังนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะมาก 45,000 พรรษาแต่ละคำแล้วก็เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ประมาทในการที่จะรู้ว่ากว่าที่จะได้เข้าใจคำที่ได้ยินนะคะลึกซึ้งขึ้นว่าหมายความถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องอาศัยการฟังด้วยความเคารพนะคะคือไตร่ตรองพิจารณาเป็นความถูกต้องเพราะเหตุว่าพุทธประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็เพื่ออนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงของชาติหนึ่งซึ่งเกิดมาแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในแต่ละวันแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ติดตามไปเลยค่ะเป็นคนใหม่เรื่องใหม่โลกใหม่แต่สิ่งที่สะสมทุกขณะในโลกนี้นะคะเป็นสิ่งซึ่งไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจึงมีความติดข้องในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏมากมายที่ใช้คำว่าโลภะคือความติดข้องโทสะคือความขุ่นเคืองใจเมื่อได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดมาจากความไม่รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกชาติไปเพราะฉะนั้นโอกาสของชาติหนึ่งชาติใดที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังพระธรรมโดยไม่ประมาทเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะไม่ใช่ผ่านไปเหมือนกับรู้แล้วเช่นคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังเพื่อเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่หลากหลายมากเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปโดยไม่รู้เลยค่ะตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้และถ้าจะศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเองค่ะ
3: ผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยนะครับว่าความไม่รู้เนี่ยที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยนะครับตามปฏิจจสมุปาทะเนี่ยไม่รู้นี่มันมาจากไหนฮะขออนุญาตถามครับ
2: ขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วนะคะไม่รู้ถูกไหมคะเห็น เกิดแล้วไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทหมายความถึงธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีธรรมะเลยก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ธรรมะที่จะเกิดได้นี่ค่ะไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะบันดาลได้แต่ว่าแต่ละหนึ่งธรรมะที่เกิดผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างซึ่งก่อนที่จะรู้ถึงปัจจัยซึ่งทำให้สภาพธรรมะเกิดนะคะก็ต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก่อนและถึงจะรู้ละเอียดขึ้นว่าหนึ่งนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งนะคะซึ่งได้กล่าวถึงอันดับแรกก็คืออวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่กล่าวลอยๆนะคะความไม่รู้แต่ต้องพิจารณาว่าไม่รู้อะไรต้องมีสิ่งที่กำลังไม่รู้ค่ะไม่ใช่เพียงแต่ไม่รู้เฉยๆนะคะแต่มีสิ่งที่กำลังไม่รู้ขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่ได้ยินก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็มีได้ยินเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วได้ยินก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะคือแตกย่อยชีวิตซึ่งเราคิดว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะเหลือเพียงแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็หนึ่งธรรมะจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ได้ในความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับไปแต่ละหนึ่งนะคะถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่ขณะใดที่ปรากฏว่ามีสิ่งนั้นเกิดเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดเพื่อให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการไม่รู้ความจริงเนี่ยนะคะก็สะสมไปตามสิ่งใดก็ตามที่เกิดปรากฏสั้นมากเพื่อให้ติดข้องเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ไม่รู้แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆนะคะเป็นอย่างนี้ไม่รู้โดยตลอดตั้งแต่เกิดแม้ในขณะที่กำลังเห็นนะคะเห็นเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิดและดับเพราะฉะนั้นเห็นเกิดเพื่อความติดข้องและความไม่รู้และยึดถือเห็นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในครั้งที่จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็คือศึกษาทีละคำเพราะฉะนั้นเวลากล่าวถึงเห็นกำลังเห็นแล้วก็เห็นมาแล้วมากด้วยแล้วก็ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไม่รู้ความจริงของเห็นขณะนี้ก็มีปัจจัยที่สภาพธรรมะอื่นเกิดต่อโดยความไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นแต่ทรงแสดงปัจจัยคือสภาพธรรมะที่สนับสนุนเกื้อกูลอุดหนุนอาศัยกันทำให้สภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นได้เนี่ยละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะความไม่รู้อย่างเดียวนะคะสภาพธรรมะมีมากเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ไม่รู้ค่ะรู้อย่างอื่นรู้มามากแต่ว่ารู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามนะคะซึ่งอาจจะเข้าใจว่าเป็นผู้รู้สามารถศึกษาแล้วก็ทำสิ่งต่างๆซึ่งคนอื่นชื่นชมว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่ว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นๆไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นเป็นอวิชชาความไม่รู้ต้องกล่าวด้วยนะคะไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังเห็นก็ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราเห็นกำลังได้ยินก็ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราได้ยินแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ยินไม่เกิดจะมีเราได้ยินที่ไหนถ้าเห็นไม่เกิดในขณะนี้นะคะก็จะมีเราเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะก็จะทำให้ยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแล้วไม่กลับมาอีกเป็นเราไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วสืบต่อโดยการเกิดดับแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเหตุว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้เกิดแล้วดับแต่ก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อสนิทจนไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนะก็เป็นสิ่งซึ่งกว่าจะเข้าใจได้จริงๆนะคะในแต่ละคำนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ย ป็นความจริงไหมเพราะเหตุว่ามีปัจจัยให้เกิดเป็นคนนี้นะคะแต่จะเป็นคนนี้ตลอดไปได้นานเท่าไหร่ตามเหตุตามปัจจัยและคนนี้แต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วเห็นอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างคิดอะไรบ้างเมื่อวานนี้หมดไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็หมดไปแล้วนะคะเท่ากับเกิดมาได้เห็นได้ยินคิดนึกรู้เรื่องรู้ราวรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วลืมหมดชาติก่อนนะคะลืมหมดเลยชาตินี้ก็เหมือนกันพอถึงชาติหน้าก็ลืมหมดเพราะฉะนั้นเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อไม่รู้แล้วก็เพื่อติดข้องแล้วก็เพื่อที่จะเกิดต่อไปในสังสารวัฏตราบใดที่ยังไม่รู้ก็เป็นแต่ละคำนะคะซึ่งแม้แต่ความไม่รู้ก็ต้องตรงแล้วรู้แล้วหรือยังคะกำลังเห็นรู้แล้วหรือยังกำลังได้ยินรู้แล้วหรือยังว่ากำลังคิดเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันเปลี่ยนความคิดไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเกิดแล้วไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ต้องตรงกับคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะคะไม่ว่าคำอะไรเรื่องอะไรเมื่อไหร่ก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาอวิชชาก็เป็นอนัตตาด้วยนะคะบางคนก็สงสัยเดี๋ยวนี้อวิชชาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้คิดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เห็นอยู่ที่ไหนแต่ว่าขณะที่เห็นนะคะขณะนี้เองค่ะเห็นแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาก็อยู่ที่ไม่รู้ความจริงของเห็นขณะนี้ได้ยินเกิดแล้วดับแล้วค่ะอวิชชาก็ไม่รู้ความจริงของได้ยินเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งอวิชชามากแค่ไหนจนกว่าจะมีการฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะอวิชชาความไม่รู้ก็จะค่อยๆละคลายลง
1: มีผู้เขียนมานะคะบอกว่าฟังพระธรรมต้องตามลำดับมิฉะนั้นความเป็นเราก็จะแทรกเข้ามาเรียนถามว่าตามลำดับคืออย่างไรแล้วก็ความเป็นเราเนี่ยมีจนเป็นปกติที่ไม่ใช่เราเป็นอย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะกรุณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีละคำก็ได้สั้นๆ
1: ค่ะเขียนมาว่าฟังพระธรรมต้องตามลำดับ
2: ค่ะฟังพระธรรมพระธรรม45พรรษามากนะคะทุกคำตามระดับคือแม้แต่คำแรกคือคำว่าฟังพระธรรมใช่ไหมคะมีคำที่ไม่รู้จักคือคำว่าธรรมะถ้าถามใครๆดูว่าธรรมะคืออะไรตอบว่าไงคะแต่ว่าฟังพระธรรมแม้แต่คำแรกคำเดียวเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเป็นภาษามัคคีภาษาบาลีแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนในภาษาไทยใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงฟังธรรมะคือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปฟังชื่อมากมายในพระไตรปิฎกนะคะแต่ต้องตามลำดับคือรู้ว่าฟังธรรมะต้องฟังสิ่งที่มีจริงๆเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่สับสนเลยใช่ไหมคะขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นขณะนี้มีคิดฟังเรื่องคิดนี่คือเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะไม่เข้าใจเลยว่าศึกษาอะไรแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเผชิญหน้าทุกขณะตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่เคยรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะต้องรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะขณะนั้นอย่างอื่นไม่จริงสิ่งที่ไม่ปรากฏจะกล่าวว่าจริงไม่ได้สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไงในเมื่อไม่เหลือเลยสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงจะไปรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้อย่างไรในเมื่อยังไม่มาถึงแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะยากแสนยากที่จะรู้เพราะเหตุว่าโดยการตรัสรู้จากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ว่าเพียงปรากฏแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลย จึงรู้ยากยิ่งเพราะเหตุว่าเหมือนว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่ดับไปเพราะฉะนั้นการที่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องโดยการฟังพระธรรมให้เข้าใจมิฉะนั้นจะไม่รู้เลยค่ะว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับการที่เราคิดเองเนี่ยต่างกันมากมายเพราะเหตุว่าขณะนี้ใครจะคิดว่าเห็นเกิดและดับแต่ความจริงนะคะไม่เปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงๆว่าแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่ใช่มีผู้หนึ่งผู้ใดดลบันดาลได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นพระธรรมกว่าจะฟังได้เข้าใจนะคะจนกระทั่งค่อยๆน้อมใจด้วยศรัทธาที่เชื่อในคำจริงทำให้สามารถที่จะอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อนั้นนะคะก็จะทำให้พ้นจากการติดข้องซึ่งนำมาสู่อกุศลธรรมมากมายเพราะการยึดถือว่ามีเราหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
4: อันนี้เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่ามีคนเป็นมะเร็งรู้ตัวว่าจะต้องตายเราจะแนะนำผู้ที่เป็นมะเร็งซึ่งจะต้องตายนั้นก่อนตายอย่างไรบ้างครับ
2: ศึกษาธรรมะแล้วมะเร็งเป็นธรรมะหรือเปล่าลืมไปเลยนะคะศึกษาธรรมะแล้วมะเร็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นคะเนี่ยค่ะแล้วเป็นธรรมะอะไรนี่คือเราจะต้องเข้าใจว่าอวิชชาอยู่ที่ไหนขณะใดก็ตามที่แม่ได้ยินได้ฟังนะคะก็จะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆแล้วเป็นอะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีนะคะมะเร็งเป็นเห็นหรือเปล่าคะไม่ใช่มะเร็งเป็นได้ยินหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกมะเร็งเป็นได้กลิ่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่ในชีวิตประจำวันนะคะมะเร็งเป็นรสหวานรสเค็มหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วมะเร็งเป็นอะไรนี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่เราศึกษาธรรมะแล้วได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามค่ะเราก็จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่เป็นอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความรักตัวนะคะหรือว่ารักญาติมิตรสหายพอรู้ว่าใครเป็นมะเร็งก็หาทางใดๆก็ตามนะคะว่าก่อนจะตายหรือว่าควรจะเตือนเขาว่ายังไงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดค่ะให้รู้ความจริงให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยนะคะต่อไปชาติไหนๆก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งเป็นความจริงได้เพราะฉะนั้นแต่ละชาติเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจากการที่เข้าใจธรรมะใครก็ตามได้ยินชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ฟังพระธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการฟังก็ต้องฟังด้วยการที่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะในสิ่งที่ฟังไม่ใช่ว่าข้ามไปข้ามไปหรือว่าคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยต้องเข้าใจทุกคำจริงๆพอได้ยินคำไหนต้องรู้ว่ามีจริงหรือเปล่ามีจริงแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้นมะเร็งจริงๆเนี่ยมีคำตอบหรือยังคะว่าคืออะไรถ้าไม่มีก็คือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่ว่าศึกษาธรรมะตอบได้มะเร็งไม่ใช่เห็นมะเร็งไม่ใช่ได้ยินมะเร็งเป็นคิดหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่อีกแล้วเป็นอะไรถ้าศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นการบ้านนะคะสำหรับที่จะฟังแล้วรู้ว่าฟังธรรมะหรือเปล่าฟังแล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าฟังแล้วธรรมะก็สามารถที่จะตอบได้ไม่ว่ามีคำถามอะไรนะคะต้องตั้งต้นว่าคืออะไรท่านที่ฟังมาแล้วคงพอตอบได้ใช่ไหมคะมะเร็งไม่ใช่เห็นมะเร็งไม่ใช่ได้ยินมะเร็งไม่ใช่คิดนึกแล้วเป็นอะไรแล้วก็คนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วมีไหมคะมีคนที่กำลังเป็นมีไหม แล้วคนที่จะเป็นมีไหมแล้วจะเตือนเขาว่ายังไงคะเขายังไม่ได้เป็นแต่จะเป็นได้ไหมพระเจ้าก็มีโอกาสทั้งนั้นนะคะที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ก็สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังมี
4: ขออนุญาตมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องตายก็คือเรื่องเกิดครับที่กล่าวว่าตายแล้วต้องไปเกิดอีกไปเกิดได้อย่างไรขอเรียนถามครับ
2: ค่ะก็ขออนุญาตถามได้ไหมคะแทนที่จะ

0: รเกิดแล้วก็อะไรตายถ้ายังตอบไม่ได้ก็คือว่ายังศึกษาไม่พอนะคะที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรเกิดอะไรตายเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะและสามารถที่จะทำให้เข้าใจแต่ละคำถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเมื่อเข้าใจความจริงแต่ละคำทีละคำก็ยังสามารถที่จะทำให้เข้าใจต่อไปอีกแต่ละคำทีละคำด้วยเพราะฉะนั้นเกิดมีจริงแน่ๆนะคะแต่ว่าอะไรเกิดแล้วก็ตายก็มีจริงๆค่ะแต่ว่าอะไรตายถ้ายังไม่รู้แล้วก็ฟังเรื่องราวว่าตายแล้วเกิดก็ยังสงสัยนะคะเช่นคำถามที่ว่าตายแล้วไปเกิดไปได้ยังไงคะอะไรไปนี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยจะถามว่าอะไรและก็เมื่อได้รับคำตอบที่เข้าใจแล้วนะคะก็จะทำให้เข้าใจคำอื่นๆต่อไปด้วยไม่ลืมนะคะการฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังที่มีผู้ถามว่าตายแล้วไปไหนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงตายมีจริงเกิดมีจริงแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นอะไรเกิดอะไรตายคะ
1: ก็หนูก็คิดว่าเป็นรูปกับนามค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขอถามต่อนะคะ
1: ค่ะ
0: รูปคืออะไรนามคืออะไร
1: รูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรค่ะอย่างเช่นรูปร่างกายนี่ก็ไม่ใช่สภาพรู้ค่ะนามเป็นสภาพรู้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือการได้ยินการเห็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นนามธรรม
0: ค่ะ
1: ซึ่งไม่มีรูปร่าง
0: เดี๋ยวนี้มีรูปธรรมไหมคะ
1: มีค่ะ
0: กรุณายกตัวอย่าง
1: อย่างเช่นสีสันที่ปรากฏทางตาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่สภาพรู้ค่ะและเสียงก็ไม่ใช่สภาพรู้ที่รู้นี่ก็เพราะว่ามีจิตค่ะเพราะว่าคนตายมีแต่รูปคนตายก็ไม่เห็นคนตายก็ไม่ได้ยินคนตายก็ไม่รู้เย็นไม่รู้ร้อนไม่รู้อ่อนไม่รู้แข็งมีแต่จิตที่เป็นสภาพรู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ฟังข้อความเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมะมีจริงๆแต่หลากหลายมากไม่เหมือนกันธรรมะที่เกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็มีเช่นเสียงนะคะ
1: เ
0: กิดแล้วเวลานี้ทุกคนได้ยินแล้วก็รู้ว่าพอใช้คำว่าเสียงเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏว่ามีจริงๆนะคะแต่ว่าเสียงไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วก็นอกจากเสียงก็มีสิ่งอื่นนะคะซึ่งเกิดจริงๆปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแต่ก็ไม่รู้อะไรเช่นแข็งมีจริงๆค่ะมีใครไม่รู้แข็งบ้างไหมคะแข็งมีแต่แข็งไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าจะบอกว่าแข็งไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือแข็งก็ต้องเป็นแข็งจะเป็นเสียงไม่ได้และเสียงก็เป็นแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นที่ว่าตายและเกิดคืออะไรถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดแล้วนะคะมีลักษณะไม่ใช่สภาพรู้มีหลายอย่างมากมายเช่นตาทุกคนมีตาแต่ตาไม่เห็นนะคะทุกคนก็มีหูแต่หูก็ไม่ได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่มีแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะสภาพธรรมะนั้นทรงบัญญัติใช้คำเรียกให้เข้าใจกันว่าหมายความถึงสิ่งนั้นซึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมในขั้นต้นนะคะการศึกษาธรรมะจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตอบได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดมีจริงๆนะคะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยกับธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ค่ะบอกว่าเห็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นไม่ใช่ตาตาไม่เห็นแต่มีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเห็นแล้วดับไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะไม่คิดไม่จำเพียงธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นเห็นจริงๆแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเป็นอนัตตาได้ยินนะคะไม่ใช่เสียงเสียงปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีสภาพที่กำลังได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเสียงนั้นเท่านั้นที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงมีจริงๆนะคะ

0: ภาษาไทยเราใช้คำว่าได้ยินแต่จะใช้ภาษาอะไรใช้คำอะไรก็ได้แต่ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งรู้เสียงคือได้ยินเสียงไม่ใช่รู้ว่าเสียงเป็นอะไรได้อะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เมื่อเสียงปรากฏมีเมื่อไหร่แสดงว่ามีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็ต่างกันนะคะอย่างกว้างกว้างอย่างใหญ่เป็นสองประเภทคือธรรมะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่สภาพรู้รวมเรียกว่ารูปธรรมและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยค่ะมองไม่เห็นนะคะหายากว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่ามีกิจการงานหน้าที่ที่ทำให้รู้ได้ว่ามีสภาพธรรมะนั้นเช่นเห็นไม่มีรูปร่างเลยแต่กำลังเห็นนี่แหละเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดเห็นแล้วก็ดับไปสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนะคะที่กล่าวว่าคนเกิดสัตว์เกิดถ้ามีแต่รูปไม่มีธาตุรู้เลยก็จะไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตโต๊ะไม่เห็นโต๊ะไม่ได้ยินโต๊ะไม่คิดนึกหรือจะใช้คำว่าแข็งนะคะแข็งไม่เห็นแข็งไม่ได้ยินแข็งไม่คิดนึกแข็งมีจริงๆเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาแต่ขณะที่กำลังรู้แข็งมีไหมคะวันหนึ่งวันหนึ่งแข็งปรากฏว่ามีในขณะที่กำลังรู้แข็งในขณะนั้นก็มีนามธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าเกิดก็คือธรรมะเกิดนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามแต่นะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายเนี่ยต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและสิ่งนั้นหมดไปดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกอย่างเราบอกว่าคนตายเนี่ยนะคะก็หมายความว่าจากนั้นไปไม่มีคนนั้นอีกเลยจะกลับมาเป็นคนนั้นอีกไม่ได้เลยสักขณะเดียวนะคะแล้วก็ที่กล่าวว่าไปไหนเนี่ยไปไม่ได้เกิดแล้วดับแต่มีปัจจัยที่สืบต่อเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะถ้าไม่มีเมื่อวานนี้วันนี้ก็ไม่มีถ้าไม่มีขณะนี้ขณะต่อไปก็ไม่มีจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้ถ้าไม่มีขณะนั้นซึ่งเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยที่ใช้คำว่าตายเพราะว่าสภาพซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ที่เราใช้คำว่าจิตนะคะเกิดโดยปัจจัยนะคะแล้วก็มีความหลากหลายต่างๆกันเป็นจิตประเภทต่างๆเช่นเห็นเป็นจิตชนิดหนึ่งเพียงเห็นได้ยินเป็นธาตุรู้หรือเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอาศัยการเกิดขึ้นและดับไปจากขณะหนึ่งเป็นขณะหนึ่งนะคะก็ทำให้สืบต่อเป็นชีวิตตั้งแต่เกิดก็คือสภาพรู้นามธรรมและรูปธรรมเกิดแล้วก็ดับสืบต่อทุกๆขณะนี่ค่ะจนถึงขณะสุดท้ายก็ใช้คำบัญญัติเรียกว่าตายแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเกิดสืบต่อเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ก็คงจะเข้าใจได้นะคะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ความละเอียดมีมากค่ะแต่ก็ต้องตั้งต้นที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจึงชื่อว่าได้ศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู
1: ้หนูอยากจะตอบที่อาจารย์ถามว่ามะเร็งที่อาจารย์บอกว่าขอไปทำเป็นการบ้านแต่หนูไม่รู้จะตอบถูกหรือเปล่านะคะที่ว่ามะเร็งนี้หนูคิดว่าเป็นคงจะเป็นบัญญัติเฉยๆค่ะเป็นชื่อของโรคชนิดหนึ่งไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นขณะนั้นถ้าไม่คิดคำว่ามะเร็ง
1: ค่ะ
0: มีมะเร็งไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ในโลกของความคิดเพราะความจำสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างทุกวันเนี่ยนะคะหลากหลายมากลักษณะที่ปรากฏหลากหลายจนจำแนกให้คิดเป็นเรื่องต่างๆเป็นคำต่างๆแต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะซึ่งไม่พ้นจากนามธรรมและรูปธรรมนะคะซึ่งขณะนี้เกิดเห็นยังไม่มีมะเร็ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องราวก็ค่อยๆจำว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะทุกคนอยู่ในโลกของความคิดหลังเห็นก่อน แล้วก็คิดตามสิ่งที่ปรากฏได้ยินก่อนแล้วก็จำเสียงนะคะจำเรื่องแล้วก็คิดตามเรื่องตามเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นก็มีโลกทางตาเป็นสีสันวรรณะเป็นบุคคลต่างๆแม้ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นก็มีเช่นนกนะคะกับงูกับคนปรากฏให้เห็นแต่ไม่ใช่เป็นงูเป็นนกจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏรูปร่างต่างๆสิ่งที่ปรากฏทำให้จำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะคิดถึงรูปร่างสันฐานเพียงแค่เห็นเนี่ยไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นอะไรเพียงแค่ได้ยินเสียงก็ไม่สามารถจะรู้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะเหตุว่าได้ยินบ่อยๆเหมือนเด็กซึ่งเกิดมานะคะตอนต้นก็พูดไม่ได้คิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่พอจำบ่อยๆได้ยินเสียงซ้ำๆก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรแล้วก็จำเสียงแม้แต่คำว่ามะเร็งเนี่ยเด็กเกิดใหม่ไม่รู้เลยใครไปพูดว่ามะเร็งเด็กก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าโตขึ้นได้ยินบ่อยๆเข้าใจเรื่องราวก็สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละคำหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เฉพาะหนึ่งนะคะทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งว่าหลากหลายมากเช่นจิตที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวใครรู้บ้างไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วเกิดขึ้นโดยมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งใช้คำว่าเจตสิกนามธาตุเช่นโลภะโทสะความติดข้องความรู้สึกต่างๆสภาพรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะอาศัยจิตเกิดขึ้นพร้อมกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตก็หลากหลายทำให้วันนี้นะคะมีจิตหลายประเภทเกิดขึ้นไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวเพราะว่ามีปัจจัยทำให้เกิดแล้วก็ดับไปมีปัจจัยทำให้เกิดสืบต่อแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆเนี่ยดำรงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะจิตถ้าขณะจิตนั้นดับและไม่มีจิตอื่นเกิดสืบต่อที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้ต่อไปนะคะก็กล่าวว่าคนนี้ตายแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เมื่อจิตหนึ่งขณะดับแล้วค่ะใครยับยั้งไม่ได้เลยการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแต่ว่าจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะจะทราบว่าจิตแต่ละขณะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่รู้อะไรทำอะไรนะคะแต่ว่าจิตธาตุรู้เกิดขึ้นทำกิจเฉพาะของจิตนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตขณะแรกที่เกิดทำกิจสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งเราใช้คำว่าจุติหมายความถึงเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้เป็นคนใหม่เกิดใหม่ลืมเรื่องเก่าหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องใดๆในแต่ละวันแต่ละขณะที่เรารู้เนี่ยนะคะก็เพียงแต่เฉพาะในชาตินี้ค่ะพอถึงจิตขณะสุดท้ายไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเรื่องต่างๆที่เคยจำเคยคิดไว้เนี่ยนะคะก็หมดสิ้นไปกับเรื่องนี้ชาติก่อนทำอะไรบ้างคะจำได้ไหมแต่ว่าพอเกิดเป็นคนนี้ลืมหมดจำได้เฉพาะชาตินี้แล้วอีกไม่นานก็พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะเป็นบุคคลอื่นตามกรรมที่ได้กระทำไว้ทันทีเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องใหม่มีบุคคลใหม่มีพี่น้องใหม่มีเหตุการณ์ใหม่แล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเกิดและตายก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นตรงกับที่ตอบค่ะแต่ต้องเข้าใจละเอียดขึ้นคงไม่ลืมนะคะที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะคะธรรมะเกิดตายเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาจากภาษาบาลีว่าธรรมะกับตาคือความเป็นไปของธรรมะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้คือมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะพ้นไปได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีใครเลยแต่เมื่อมีธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าจะยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นใครแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะเกื้อกูลใครก่อนตายให้เขาทำความดีด้วยประการใดๆทั้งสิ้นก็ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับทุกคน คือความเห็นถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งและทรงแสดงว่าทุกอย่างที่มีนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเป็นธรรมดาคือมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมีชีวิตอยู่นะคะเป็นคนดีสักปานใดก็ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็ยังดีไม่ถึงที่สุดนะคะเพราะเหตุว่าอาจจะละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมแต่ไม่ได้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดซึ่งยากที่สุดนะคะและต้องอบรมคือค่อยๆเข้าใจขึ้นก็คือสิ่งที่มีในขณะนี้แหละไม่ควรที่จะผ่านไปโดยการยึดถือว่าเป็นเรานะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและวันหนึ่งเราก็ต้องตายนั่นก็ยิ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะเพียงแต่เข้าใจสิ่งที่เกิดเป็นธรรมดาว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ควรจะให้คนอื่นซึ่งมีค่าประเสริฐสุดคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อทรงตรัสรู้ความจริงและให้ความจริงนี้กับคนที่เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วได้อะไรจากชีวิตนี้บ้างเหมือนได้แต่ความจริงไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะเพราะเหตุว่าแม้พี่เข้าใจว่าเป็นเราเกิดมาก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นได้อวิชชาความไม่รู้แล้วก็ได้กิเลสเยอะมากจากทุกขณะที่เห็นได้ยินแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เกิดความติดข้องความยึดถือเพราะฉันเกิดมาสิ่งที่ได้คือกิเลสแล้วก็พาไปไม่ใช่มีตัวตนพานะคะแต่หมายความว่าจิตที่เป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเสดต่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งก็ทำให้เป็นบุคคลอื่นทันทีและแต่ว่าจะเป็นใครวันนี้หรือชาตินี้เป็นบุคคลอื่นจากชาติก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าจากเมื่อวานนี้ก็ได
1: ้
0: เพราะว่าความจริงนามธรรมและรูปธรรมดับหมดอย่างเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นบางขณะเราเรียกว่าเป็นคนดีบางขณะเราเรียกว่าเป็นคนชั่วนะคะแต่ว่าบางขณะก็เป็นคนที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นแต่บางขณะก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่เคยฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นใครหรือเข้าใจว่าเป็นเรานะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเราใช้คำว่าศึกษาธรรมะฟังธรรมะให้เข้าใจความจริงถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ประเสริฐที่สุดค่ะถึงดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะก็ยังไม่ได้ชำระจิตให้หมดไปจากอกุศลและอวิชชาก
2: ี้นี้มีคนถามเรื่องมะเร็งใช่ไหมครับก็คิดว่ามะเร็งเนี่ยถ้าจัดอยู่ในปรมัตถธรรมก็คือรูปที่เกิดจากอุตุหรืออาหารค่ะ
0: ค่ะโดยธาตุแท้ๆนะคะไม่มีธาตุมะเร็งธาตุแท้ๆก็คือเย็นหรือร้อนธาตุไฟอ่อนหรือแข็งธาตุดินตึงหรือไหวธาตุลมซึมซาบเอิบอาบก็คือธาตุน้ำซึ่งเกาะกลุ่มธาตุทั้งสามไว้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏนี่นะคะละเอียดมากตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ยังปรากฏหลากหลายมากทุเรียนก็มีธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมคะที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นต้องมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างต่างๆต้องมีกลิ่นต้องมีรสต้องมีโอชาคือรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดรูปเป็นรูปที่เกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นจะไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ส่วนผสมและปัจจัยที่ทำให้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะต้นไม้ดอกไม้แค่ดอกไม้นี่ก็หลากหลายชนิดข้าวก็มีหลายพันต้นไม้ก็มีทั้งที่ไม่มีผลเลยก็มีมีแต่ใบกับดอกก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เห็นความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะว่าแม้เพียงรูปธรรมซึ่งเป็นแต่เพียงอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแต่ก็สามารถปรากฏความหลากหลายให้ศึกษาให้เรียกชื่อแม้โรคต่างๆหรือที่ตัวเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าหัวใจตับปอดแต่ว่าไม่พ้นจากแข็งหรืออ่อน เย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแล้วก็ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นรูปที่กระทบตาได้แล้วก็ปรากฏให้เห็นทางตาได้แล้วก็มีกลิ่นและมีรสและมีโอชาคืออาหารที่ทำให้เกิดรูปเมื่อกลืนกินเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะก็เห็นความหลากหลายว่าแม้รูปยังวิจิตหลากหลายมากถึงปานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยจะวิจิตหลากหลายมากสักแค่ไหนด้วยเหตุนี้ไม่สามารถที่จะประมาณได้นะคะว่าจิตแต่ละหนึ่งของแต่ละคนเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างและต่อไปจะเกิดอะไรบ้างคนเดียวค่ะวันหนึ่งก็ต่างกันไปละวันนี้โกรธมากพรุ่งนี้ดีมากก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยและยิ่งหลายหลายคนหลายหลายวันความวิจิตของธาตุต่างๆเนี่ยจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะโดยความเป็นนานาธาตุซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราจะใช้คำเรียกอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะไม่พ้นความจริงซึ่งเป็นความจริงซึ่งถึงที่สุดใช้คำว่าปรมัตถธรรมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้มะเร็งไม่ให้แข็งได้ไหมคะไม่ให้อ่อนได้ไหมไม่ให้เย็นได้ไหมไม่ให้ไม่มีกลิ่นได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏก็ทำให้ใช้ชื่อเรียกต่างๆให้รู้ความหลากหลายนั้นเท่านั้นเองค่ะแต่มะเร็งก็ไม่รู้อะไรนะคะแข็งไม่รู้อะไรอ่อนไม่รู้อะไรแต่ผู้ที่กระทบสัมผัสสามารถที่จะรู้ได้ถึงความละเอียดและความหลากหลาย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์และคณะวิทยากรนะครับสิ่งที่ปรากฏก็กำลังเผชิญหน้ากำลังมีอยู่ในขณะนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายเพื่อให้เกิดความกระจ่างจะได้เห็นถูกครับ
0: ค่ะไม่รู้มาแสนนานพระเจ้าจะให้รู้ทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าฟังแล้วลืมค่ะไม่มีใครจำได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะใช่ไหมคะลืมละเพราะฉะนั้นกว่าจะจำได้ว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นจะเรียกหรือไม่เรียกสิ่งนั้นก็มีจริงๆซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าไม่ลืมก็คือมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามขณะไหนก็ตามที่นี่หรือข้างนอกหรือที่ไหนมีสิ่งที่มีจริงระลึกได้ไหมคะเห็นอย่างเงี้ยค่ะมีจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะต้องค่อยๆเข้าใจนะคะพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันไม่ใช่เดือนไม่ใช่ปีไม่ใช่ชาตินะคะแต่4อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้ฟังคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงค่ะอย่างที่เรากำลังได้ฟังนี่แหละว่าเห็นเนี่ยมีจริงๆเห็นเกิดและดับแต่ระหว่างที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะไม่ได้ทรงถึงพระญาณที่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏเพราะเหตุว่าต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีบารมีคือคุณความดีนะคะเพื่อที่จะสละละความไม่รู้และความเป็นเราเพราะเหตุว่าโลภะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะติดข้องยึดถือว่าเป็นเราพร้อมความไม่รู้มานานแสนนานอกุศลทุกประเภทไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะว่าขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้และก็พอกพูนด้วยกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้แม้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้มีจริงแต่การที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกรู้จริงๆในสิ่งที่เป็นจริงคือเกิดขึ้นระดับไปต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานมากนะคะโดยเฉพาะก็คือว่าได้มีความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ประกอบด้วยคุณความดีต่างๆนานาที่จะขจัดขณะนั้นไม่ให้อกุศลเพิ่มพูนขึ้นเพราะว่าอกุศลเนี่ยค่ะปิดกั้นไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะทำความดีเพราะขณะนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ดีนะคะเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นสองอย่างค่ะอกุศลคือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งทำให้จิตเศร้าหมองคือไม่ผ่องใสเดือดร้อนก็ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็กุศลก็คือสภาพธรรมะที่ดีงาม ไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความติดข้องไม่มีความโกรธซึ่งถ้าศึกษาต่อไปจะรู้ว่านะคะกุศลมีอะไรบ้างและอกุศลมีอะไรบ้างและชื่อที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้าไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยก็ทำให้เข้าใจผิดได้ด้วยเหตุนี้เมื่อรู้ว่านะคะจิตในวันหนึ่งเนี่ยไม่ดีมากมายมหาศาลทรงอุปมาว่าเหมือนแผลเน่าโรคร้ายสารพัดอย่างนะคะที่น่ารังเกียจแล้วจะหมดสิ้นไปได้ยังไงถ้าไม่มีการได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะแต่ว่าความจริงก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าไม่เคยเข้าใจมานานมากแม้แต่จะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังซึ่งบางคนเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยแล้วแต่นะคะได้ฟังแล้วไม่สนใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมตาคือธรรมะที่กำลังเป็นไปทุกขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจากการที่วันนี้นะคะได้ฟังไม่ลืมธรรมะคืออะไรสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะกล่าวไปก็คือว่าลึกลับสำหรับอวิชชาไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีจริงๆเพราะปรากฏว่ามีเท่านั้นเองค่ะเพียงปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถเห็นได้ไม่เป็นอะไรเลยเวลาที่เราดูโทรทัศน์นะคะมีอะไรคะในโทรทัศน์คนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เวลาที่ส่องกระจกมีคนจริงๆหรือมีอะไรในกระจกไหมคะหรือว่ามีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต่อจากนั้นก็เป็นความจำและความคิดนึกทั้งที่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องดับไปก่อนหมดไปก่อนอย่างรวดเร็วมากถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระปัญญาคุณของพระองค์นะคะต่างกับที่เราซึ่งไม่เคยฟังเลยแล้วคิดว่าเพียงฟังนิดๆหน่อยๆก็จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏได้ต้องเป็นผู้ที่เคารพจริงๆในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ฟังแต่ละคำเนี่ยรู้ได้ว่าเป็นความจริงแม้แต่คำที่ว่าสิ่งที่มีจริงเราเรียกว่าธรรมะไม่เรียกก็เป็นเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงลืมไหมกำลังฟังอย่างนี้ก็ลืมใช่ไหมคะจนกว่าไม่ลืมและเมื่อไม่ลืมแล้วก็ยังฟังด้วยความเข้าใจต่อไปอีกค่ะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็คือว่าค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆนะคะเพราะว่าขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเข้าใจแล้วก็ลืมขณะที่ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะที่โกรธก็ไม่ใช่เราเกิดโกรธแล้วก็หมดไปขณะที่ติดข้องก็ไม่ใช่เราฟังอย่างนี้ค่ะไปจนกว่าขณะนี้เองนะคะสภาพธรรมะเป็นอย่างไรค่อยๆเข้าใจถูกในสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นที่กำลังปรากฏโดยไม่ต้องคิดอย่างแข็งอย่างเงี้ยนะคะต้องคิดไหมคะว่าแข็งพอกระทบลักษณะของแข็งก็ปรากฏเป็นธรรมดาแต่ว่าการรู้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงเกิดแล้วดับแล้วก็ดูเป็นของธรรมดาแต่ยังไม่มีความเข้าใจถูกว่านะคะเป็นสิ่งที่เพียงมีปรากฏว่ามีแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะมีความติดข้องในรูปที่ปรากฏทางตามากมายตั้งแต่เช้าทั้งโต๊ะอาหารทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่กำลังเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจนะคะหมดแล้วไม่รู้เลยค่ะยังพอใจติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดแล้วดับแล้วและไม่เหลือเลยพระจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็รู้ความจริงว่าเพราะไม่รู้จึงต้องเกิดจึงต้องมีกิเลสต่างๆมากมายแล้วก็จะดับไปได้หมดไปได้นะคะก็คือเมื่อเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมากนะคะว่าจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะหรืออะไรเลยเพียงรู้ว่าธรรมะขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่รู้ชื่อนะคะแต่สิ่งนี้มีจริงๆกำลังปรากฏให้รู้ว่าแม้มีจริงก็ยังไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วดับต้องฟังต่อไปค่ะและก็เป็นประโยชน์ที่จะอนุเคราะห์บุคคล ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็จะจากโลกนี้ไปในวันไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงในชาติหนึ่งซึ่งเกิดมานะคะเห็นมากมายได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากมายแต่แล้วก็หมดเมื่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็จะไม่กลับมาเป็นคนนี้
4: ที
0: ่
4: โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2556
5: เรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตท่านได้กรุณาเริ่มในขั้นต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านนะคะที่เห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจธรรมะซึ่งยากที่จะเข้าใจได้ค่ะแต่ก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าเป็นพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ง่ายไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นความจริงซึ่งอาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจวาจาสัจจะซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งได้ทรงแสดงเป็นมรดกแก่พุทธศาสนิกชนนะคะที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนที่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำที่ส่งถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งถ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ค่ะก็ถูกฉาบทาไว้ด้วยความมืดเหมือนอยู่ในความมืดมิดนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้พระเชิญผู้ที่รู้จักพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระกรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเห็นความลึกซึ้งและพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้เรามีโอกาสได้เข้าใจค่ะ
5: ขอเรียนถามว่าสัจธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระธรรมจึงเลือนหายไปคำว่าสัจธรรมปฏิรูปเป็นอย่างไร
0: ขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลของคำว่าสัทธรรมะกับคำว่าปฏิรูปด้วยค่ะ
6: ครับท่านอาจารย์นะครับสัทธรรมะนะครับหมายถึงธรรมะที่นำไปสู่ความสงบจากกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเมื่อกล่าวโดยประมวลนะครับสัทธรรมะจริงๆก็เริ่มตั้งแต่พระปริยัติธรรมก็คือการศึกษาพระพุทธพจน์ที่เป็นพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่จะนำไปสู่ธรรมะที่สามารถดับกิเลสได้นะครับซึ่งก็เป็นในเรื่องของโลกุตตรธรรมที่เป็นมรรคจิตผลจิตแล้วก็พระนิพพานนะครับซึ่งพอเข้าใจอย่างนี้นะครับก็จะเข้าใจได้ว่าแล้วอะไรเป็นสัจธรรมปฏิรูปซึ่งก็คือไม่ใช่พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงกล่าวว่าไม่ใช่สัทธรรมะหรือว่าเป็นสัทธรรมะเทียมนั่นเองครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็คงจะเห็นความลึกซึ้งนะคะว่าไม่มีใครสามารถที่จะคิดและเข้าใจธรรมะเองได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะศึกษาธรรมะด้วยความเคารพด้วยความละเอียดรอบคอบที่จะเข้าใจจริงๆแต่ละคำเช่นแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ซึ่งส่วนใหญ่นะคะเราไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเล่า90ให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ฟังเผินๆก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะฟังนะคะให้เข้าใจจริงๆก็คือว่าแต่ละคำเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เช่นเห็นกำลังมีแต่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยมีใครบอกให้เข้าใจความจริงของเห็นว่าแท้ที่จริงเห็นเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงขณะหนึ่งในชีวิตในสังสารวัฏไม่ว่าจะเป็นชาติไหนพบไหนก็ตามนะคะเห็นก็มีแต่ไม่เคยรู้จักเห็นตามความเป็นจริงแม้ในขณะชาตินี้ที่เกิดมาเนี่ยค่ะก็เห็นกันมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เคยเข้าใจเห็นแม้ในขณะนี้ที่กำลังเห็นจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมีอยู่ตามปกติ ไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปทำอะไรเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอนัตตามีปัจจัยเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะแรกของชีวิตที่เกิดก็เป็นอนัตตาเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดที่ไหนจะเกิดโลกไหนจะเกิดกับพ่อแม่ไหนตระกูลใดและต่อไปจะมีมิตรสหายอย่างไรนะคะตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้เหตุว่าเพราะอะไรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกสิ่งทุกประการโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าธรรมดาแสนธรรมดานะคะคือเกิดมาก็เห็นได้ยินได้กลิ่นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่เข้าใจความจริงในขณะนี้และก่อนนี้และต่อไปแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งซึ่งถ้าไม่มีสิ่งนี้นะคะแล้วจะรู้อะไรทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะจะรู้อะไรถ้าไม่รู้ความจริงซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็ไม่เผินแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีก็คือสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรก็ส่งไปถึงความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วทุกวันนะคะเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจและควรรู้ยิ่ง
5: มีคำถามที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังฟังพระธรรมต้องตามลำดับกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะ
0: ค่ะที่ถูกแล้วนี่นะคะฟังธรรมะแล้วเข้าใจจริงๆทีละคำตามลำดับคือถ้าคำแรกไม่เข้าใจแล้วจะไปเข้าใจคำหลังๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่ตามลำดับที่ทรงแสดงว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทะนะคะหมายความว่าปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์ค่ะแล้วต้องรู้ด้วยว่าเป็นพระพุทธพจน์ไม่ใช่เป็นอื่นเพราะว่าถ้ากล่าวเรื่องอื่นก็จะไม่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะบุคคลนั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่พูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและความจริงเดี๋ยวนี้นะคะก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาตามลำดับคือแต่ละคำเผลอไม่ได้เลยแม้แต่ที่กล่าวว่าเคารพพระศาสดานะคะจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้แต่ถ้าขาดความเคารพในพระศาสดาพระศาสนาก็ต้องอันตรธานคำว่าความเคารพที่นี่นะคะเคารพทุกคำเช่นสัจจะความจริงธรรมะสิ่งที่มีจริงๆเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าใครจะไปเฝ้าทูลถามก็จะตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนั้นไม่ว่าในขณะนั้นหรือขณะไหนๆนะคะเช่นขณะนี้ก็มีเห็นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่พูดเรื่องเห็นให้เข้าใจว่าทำไมต้องเข้าใจเห็นแล้วก็จะเข้าใจอะไรเพราะขณะนี้กำลังเห็นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สนใจในพระพุทธพจน์ก็จะไม่เห็นประโยชน์ว่าเห็นทุกวันแล้วจะเข้าใจอะไรก็ดูเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นพระพุทธพจน์นะคะจะไม่พ้นจากเรื่องของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะคนอื่นไม่ได้กล่าวถึงให้เข้าใจว่าเห็นขณะนี้มีจริงนะคะเกิดขึ้นจึงเห็นถ้าเห็นไม่เกิดเห็นไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏแต่การที่เห็นขณะนี้จะเกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนี่เป็นแต่เพียงหนึ่งขณะในสังสารวัฏในชีวิตของแต่ละคนซึ่งมีเห็นมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะถ้าเราศึกษาธรรมะทีละคำตามลำดับเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทุกคำเป็นคำจริงที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจจริงๆว่าเห็นขณะนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแค่นี้ค่ะทบทวนว่าจริงหรือเปล่าเป็นสัจวาจาหรือเปล่าเป็นคำจริงที่แสดงถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเพราะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินค่ะแล้วก็ไม่ใช่คิดนึกด้วยแล้วก็แม้มีเห็นอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจึงไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลนะคะแต่ว่า เกิดแล้วดับไปจะเป็นใครหรือจะเป็นของใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะก็รู้ว่าแต่ละสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็สืบต่อกันสนิทเร็วมากจนปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏที่รวมกันนี่ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งชาวโลกจะใช้คำว่าอัตตานะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดแม้แต่ทุกคนที่นั่งอยู่นะคะก็เข้าใจว่าเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นก็คือว่าเป็นอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นโต๊ะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์ล้วนแต่ไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ได้ปะปนกันและไม่ได้รวมกันเลยเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้โดยความคิดรวมๆนะคะแต่ต้องเป็นการเข้าใจความจริงสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่ละหนึ่งโดยละเอียดยิ่งจึงจะเป็นการเคารพในพระพุทธพจน์ในวาจาสัจจะซึ่งแต่ละคำเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งถ้าศึกษาแล้วจะปฏิเสธได้ไหมว่าไม่จริงเช่นในขณะนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นใครบังคับไม่ได้แต่ว่าการที่เห็นเกิดระดับไปเนี่ยไม่มีใครรู้ต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจตามความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถจะบังคับให้มีปัญญาเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังทันทีแต่ว่ารู้ว่านะคะสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วเห็นประโยชน์ว่าการรู้ต้องเป็นความรู้สิ่งที่กำลังมีซึ่งเกิดขึ้นและดับไปจึงสามารถที่จะเข้าใจในความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อนิจจังคือสภาพที่ไม่เที่ยงนะคะหมายความว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขังลักษณะที่ไม่เที่ยงถ้าใครสามารถที่จะประจักษ์ว่าเพียงเกิดขึ้นและดับไปแต่ละหนึ่งจริงๆเนี่ยจะมีความสุขไหมเพราะเหตุว่าไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงขณะนี้ขณะที่ผ่านไปแล้วทั้งหมดไม่ได้กลับมาอีกแล้วก็ไม่ได้เหลือเลยแม้ขณะนี้นะคะที่หมดไปก็ไม่ใช่ขณะต่อไปที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีการถอยกลับเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ไปตั้งแต่เกิดจนถึงตายแล้วก็ยังไปต่อไปอีกเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งค่ะแม้แต่ว่าขณะนี้จะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพียงเป็นการเข้าใจระดับหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดนะคะว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับใครคิดบ้างได้ยินเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีทางที่จะเพียงฟังและถึงการประจักษ์แจ้งด้วยเหตุนี้พระธรรมคำสอนเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามลำดับคือปริยัติฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงและมีความเข้าใจมั่นคงเคารพในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงเพื่อให้ละความเห็นผิดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงไม่เกิดดับและก็อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดต่อค่ะเสียงเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วคิดนึกเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นการรู้ความจริงจะรู้อื่นไม่ได้นะคะนอกจากรู้สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้แล้วเห็นประโยชน์จริงๆว่าถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วจะรู้อะไรไม่มีอะไรจะให้รู้เลยและความจริงในขณะนี้ที่แน่นอนก็คือว่าเกิดขึ้นและดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นถ้ามีความศรัทธาเห็นตามความเป็นจริงนะคะก็จะศึกษาธรรมะต่อไปเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าสิ่งที่จะเข้าใจเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งอื่นนะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้ปรากฏแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรและสิ่งที่หมดไปแล้วผ่านไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่ล่วงไปแล้ว หรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าปัญญาจริงๆเนี่ยก็คือไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่โดยคิดเองค่ะและก็ไม่ใช่ว่าเชื่อคนอื่นแต่ต้องเป็นวาจาสัจจะที่กล่าวถึงความจริง
7: ปัญหาต่อไปนี้กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับการที่กล่าวว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดขอความกรุณาช่วยอธิบายรายละเอียดครับ
0: ค่ะการศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงและก็จริงใจนะคะไม่ใช่ความเห็นความเข้าใจของคนอื่นหรือแม้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเป็นของเราได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่าความเข้าใจถูกของแต่ละคนก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยจะมีปัญญาอย่างท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเข้าใจแค่ไหนเช่นนะคะสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะไม่เรียกว่าธรรมะได้ไหมถ้าไม่คิดซะเลยเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงได้ยินเขาว่าก็ตามเขาไปเขาบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็รับมาว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะไม่เรียกไม่ใช้คำว่าธรรมะได้ไหมเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นความตรงและความจริงใจว่าสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีจริงแล้วคิดเองเห็นเนี่ยค่ะกำลังมีจริงๆไม่ใช่มีใครไปคิดว่าเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ขณะนี้เห็นกำลังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะภาษามัคคีใช้คำว่าธรรมะแต่เขาจะไม่พูดว่าสิ่งที่มีจริงในภาษามัคคีหรือภาษาบาลีเพราะว่าไม่ใช่ภาษาของเขาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้คำว่าธรรมะแต่เราเข้าใจถูกต้องว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้สิ่งที่มีจริงต้องมีจริงเพราะปรากฏว่ามีเช่นเห็นขณะนี้มีเห็นได้ยินขณะนี้มีได้ยินเสียงขณะนี้เป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยไม่เรียกว่าธรรมะแต่ก็เป็นธรรมะใครจะเรียกอะไรก็ตามแต่ปฏิเสธได้ไหมคะว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในแต่ละภาษาก็แล้วแต่ว่าจะใช้คำอะไรแต่เมื่อภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ฟังก็ต้องเข้าใจถูกต้องนะคะไม่ใช่ไปติดที่คำและมาถามว่านี่เป็นธรรมะหรือเปล่านั่นเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าถามอย่างนี้หมายความว่าไม่ได้เริ่มต้นเลยที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของภาษาเราเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยเข้าใจในภาษาไทยถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะเลยก็ได้หรือว่าถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คือเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้เพราะฉันเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่าธรรมะหมายความถึงอะไรก่อนเองนะคะไม่ได้ฟังเรื่องสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ฟังเรื่องความไม่จริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะพอรู้ว่ากำลังมีจริงๆนะคะความเป็นผู้ตรงและจริงใจก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้หรือเปล่าคิดเองไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมจึงรู้ว่านะคะการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็โดยอาศัยการฟังเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่ารู้แล้วรู้อะไรแล้วรู้เห็นแล้วหรือรู้ได้ยินแล้วหรือรู้ที่กำลังคิดนึกแล้วหรือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแล้วหรือถ้าไม่ใช่รู้อย่างนี้จะชื่อว่ารู้จริงๆหรือเปล่าและจะชื่อว่ารู้ธรรมะไหมก็ไม่ใช่ธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะไม่ใช่เป็นคำมากมายแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่มากมาย และการที่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายมากมายก็ทำให้มีคำมากในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งจะแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะเช่นความโกรธในภาษาบาลีก็จะมีคำหนึ่งนะคะและภาษาไทยเราก็รู้จักคำว่าโกรธรู้จักคำว่าไม่พอใจรู้จักคำว่าขุ่นเคืองใจรู้จักคำว่าเดือดร้อนใจคือมีแต่ภาษาของเราซึ่งเราเข้าใจได้นะคะก็แสดงถึงสภาพธรรมะในขณะนั้นตามความเป็นจริงว่ามีระดับต่างกันแต่ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันเช่นความไม่พอใจนะคะแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องเป็นความไม่พอใจเกิดแล้วบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้แล้วรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆคือความไม่พอใจในขณะนั้นหรือยังถ้าไม่รู้จะกล่าวว่ารู้ธรรมะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อความพอใจในขณะนั้นก็มีจริงๆเกิดขึ้นไม่ใช่ของใครเลยนะคะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่าหมายความถึงว่าขณะใดก็ตามสิ่งใดปรากฏแล้วก็มีความเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นจึงชื่อว่าเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นแล้วจะศึกษาชื่อฟังชื่อมากมายนะคะไม่รู้จักตัวธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาใช้คำว่าเข้าใจธรรมะเนี่ยเข้าใจอะไรแต่ว่าพอเข้าใจจริงๆว่าเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงจะชื่อว่าเข้าใจธรรมะไม่ใช่มีคำแปลของแต่ละคำในภาษาบาลีแล้วก็บอกว่านี่คำนี้แปลว่าอย่างนั้นนั่นไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะก็จะทำให้ได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นวาจาสัจจะซึ่งแสดงความจริงของสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมีเชื่อมากจริงนะคะแต่ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้ซึ่งต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะแต่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเช่นแข็งเงี้ยค่ะหรืออ่อนมีจริงๆหรือเปล่าใครว่าไม่จริงบ้างคะต้องผิดเพราะทุกคนจะต้องมีการกระทบสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเริ่มที่จะใส่ใจที่จะเข้าใจความจริงว่าเมื่อศึกษาแล้วไม่ใช่ชื่อแต่ต้องเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นอ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะนะคะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะต้องเป็นผู้ตรงอีกถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรคะมีจริงๆแค่มีจริงเป็นแข็งอย่างที่เราสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะกระทบที่เราใช้คำว่าโต๊ะเก้าอี้ถ้วยแก้วถ้าไม่มีลักษณะที่แข็งจะมีอะไรไหมจะมีโต๊ะได้ไหมจะมีเก้าอี้ได้ไหมจะมีถ้วยแก้วได้ไหมแต่ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแข็งเป็นแข็งแต่ว่ารูปร่างสันฐานที่สามารถที่จะทำให้จำได้เพราะว่าสภาพที่จำก็มีจริงค่ะไม่ใช่เราด้วยสภาพธรรมะใดปรากฏสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏอย่างเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะซึ่งขณะที่เห็นขณะนี้ค่ะถ้าจะกล่าวถึงเพียงขณะเดียวไม่ได้รวมกันเป็นหลายๆขณะเพราะว่าเห็นต้องทีละหนึ่งขณะนะคะเห็นหนึ่งขณะเห็นอะไรแล้วก็ดับไปสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ต้องดับด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่การศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังพระธรรมเลยคิดไม่ออกว่าดับได้ยังไงนะคะบางคนก็บอกว่าเสาทั้งต้นโต๊ะทั้งตัวเนี่ยจะดับได้ยังไงแต่เสาคืออะไรโต๊ะคืออะไรธรรมะคือความจริงคืออะไรในขณะที่เห็นก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอะไรแน่ที่ดับอย่างขณะนี้นะคะแม้แต่จะถามว่าเห็นอะไรเห็นน่ะรู้ล่ะกำลังเห็นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่เสียใจไม่ใช่ดีใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดแล้วเห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะคะที่ใช้คำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่าบังคับไม่ได้ถ้าไม่มีตาแต่ก็ต้องเป็นรูปหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าตาเนี่ยซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้และต้องมีธาตุรู้ที่ใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นเห็น สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงปรากฏว่ามีจริงๆในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่ถ้าขณะนั้นจิตเห็นไม่เกิดใครจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแม้แต่จะถามว่าเห็นอะไรก็ยากที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงเพียงเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่คนแต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาซึ่งเราจะใช้คำว่าจักขุปสาทะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตาดำตาขาวอย่างที่เราเคยจำว่าเป็นตานะคะแต่ต้องเป็นรูปพิเศษที่อยู่กลางตาเฉพาะรูปนั้นที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแม้การกระทบนั้นมีแต่ถ้าไม่มีธาตุที่สามารถจะเห็นเกิดขึ้นคือจิตเห็นไม่เกิดนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็จะปรากฏไม่ได้เลยนี่คือความเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็สามารถที่จะเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปเข้าใจชื่อโพธิปักขิยธรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่จะได้ยินต่อไปนี่นะคะก็จะกล่าวถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงแค่ทางตาทางหูก็มีเสียงซึ่งตาไม่สามารถที่จะได้ยินเลยเพราะฉะนั้นเสียงมีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อมีธาตุที่รู้คือจิตเกิดขึ้นได้ยินถ้าไม่มีเสียงกระทบกับโสตประสาทะรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบเฉพาะเสียงเท่านั้นกระทบอื่นไม่ได้และถ้าไม่มีเสียงมากระทบกับโสตประสาทะแล้วจิตได้ยินไม่เกิดเพราะไม่ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลที่ธรรมจะให้การได้ยินเกิดขึ้นจิตได้ยินก็เกิดขึ้นไม่ได้เสียงนั้นเกิดดับไปโดยไม่มีการได้ยินว่าเสียงอะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะคือเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เข้าใจชื่อไม่ใช่เข้าใจคำแปลแต่เข้าใจสภาพที่มีจริงยิ่งขึ้นนะคะเช่นแข็งที่ตัวมีไหมคะมีที่โต๊ะมีไหมมีแต่อย่าลืมนะคะความจริงของแข็งคือแข็งเป็นแข็งแข็งเป็นเสียงไม่ได้แข็งเป็นกลิ่นไม่ได้แข็งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของและก็ไม่ใช่ของใครเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพที่รู้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามลักษณะที่สามารถกระทบกายและปรากฏความแข็งมีจริงๆชั่วขณะที่ขณะนั้นมีการกระทบกันแล้วจิตเกิดขึ้นรู้แข็งจึงปรากฏได้ถ้าธาตุรู้หรือจิตไม่เกิดไม่มีอะไรจะปรากฏได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแข็งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะไม่มีสภาพรู้เพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยนะคะความจริงก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตก็เพราะเหตุว่าเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าธาตุรู้ไม่เกิดจะไม่มีชีวิตเลยไม่มีใครรู้เลยว่าลักษณะของจิตซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือเมื่อเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้แล้วดับไปก็จริงแต่การดับไปของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดขึ้นทำงานไม่มีระหว่างขั้นไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะมีปัจจัยเกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่การดับไปของจิตขณะนั้นทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีที่จะไม่ให้จิตดับเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและเมื่อดับไปแล้วไม่ให้จิตเกิดสืบต่อก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นชีวิตมีความที่น่าอัศจรรย์นะคะที่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นมาและความเป็นไปของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่เผินที่จะเข้าใจว่าจะใช้คำว่าธรรมะหรือไม่ใช้คำนี้ก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนะคะภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะภาษาหนึ่งคือภาษาไทยใช้คำว่าธรรมะ ถ้าเปลี่ยนจากสองภาษานี้เป็นภาษาอื่นเขาก็ใช้คำอื่นเพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาที่ชาวเมืองอื่นจะใช้นอกจากชาวมคธหรือว่าภาษามัคคีนะคะซึ่งเป็นภาษาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะกับชาวเมืองนั้นด้วยภาษานั้นเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวถึงความจริงคือธรรมะในการกับใครก็ต้องกล่าวถึงความจริงนั้นในภาษา

0: แต่ว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอย่างเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะถ้าไม่ศึกษาจริงๆแล้วก็พูดไปโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าความหมายเดิมหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเข้าใจในภาษาไทยนะคะก็ควรที่จะรู้ภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาบาลีให้ถูกต้องด้วยแม้แต่คำว่าสัตธรรมคำว่าปฏิรูปทั้งหมดก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ภาษาบาลีทำให้เราไม่ผิดทั้งพยัญชนะและอรรถะค่ะ
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะครับเขาบอกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสดิฉันมีความเข้าใจว่าจิตสามารถควบคุมได้ละอกุศลได้จิตสามารถขัดเกลากิเลสให้เบิกบานแจ่มใสได้ดิฉันเข้าใจถูกหรือผิด
0: ค่ะพุทธะคือปัญญาเพราะฉะนั้นคำสอนที่ทำให้สามารถเข้าใจความจริงนั่นเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขอความกรุณาทบทวนคำถามด้วยค่ะ
1: ดิฉันมีความเข้าใจว่าจิตสามารถควบคุมได้
0: เท่านี้ก่อนนะคะ
1: ครับ
0: อนัตตาหรืออัตตาแล้วใครควบคุมคะเพียงเท่านี้ก็ไม่ใช่คำสอนแล้วค่ะจิตขณะนี้เกิดแล้วดับใครควบคุมจิตไม่ให้เกิดไม่ให้ดับได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดของตนเองนะคะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตค่ะได้ยินแต่คำว่าจิตแต่จิตคืออะไรทุกคนรู้ว่ามีจิตแต่ถามว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีจิตหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้แต่ว่าจิตจริงๆนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงนี่แน่นอนที่สุดค่ะแต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุคือธาตุนะคะเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องรู้เหมือนอย่างแข็งนี่ค่ะเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เสียงเกิดเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งเป็นธาตุแต่ละชนิดฉันใดธาตุคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสียงยังเกิดได้แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งฉันใดธาตุรู้คือจิตก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นก็ต่างจากธาตุอื่นๆนะคะใครจะบังคับจิตไม่ให้เกิดใครจะบังคับเสียงไม่ให้เกิดใครจะบังคับแข็งไม่ให้เกิดใครจะบังคับความโศกเศร้าเสียใจไม่ให้เกิดเมื่อเกิดแล้วมีจริงแล้วแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่งค่ะสภาพธรรมะใดก็ตามที่จะเกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดนะคะแต่มีปัจจัยเฉพาะธรรมะนั้นที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นเช่นจักขุประสาทะนะคะกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้สามารถกระทบเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แต่แม้กระนั้นนะคะจักขุประสาทะก็ไม่เห็นค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆกำลังมองเห็นขณะนี้แม้สิ่งที่กำลังถูกเห็นคือกำลังปรากฏให้เห็นก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้แต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบจากขุประสาทะแต่ต้องมีอีกธาตุหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยการกระทบกันของจากขุประสาทะกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเป็นปัจจัยให้ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปทำอื่นไม่ได้เลยค่ะคิดไม่ได้ชอบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นการอุปัตติคือการเกิดขึ้นนะคะโดยปัจจัยซึ่งถ้าศึกษาจริงๆนะคะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงธรรมะเพียงสั้นๆให้สงสัยให้ไม่เข้าใจนะคะแต่ทรงแสดงจนถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งในแต่ละหนึ่งซึ่งได้ทรงแสดงเช่นจากขุประสาทตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใครก็ทำให้เกิดไม่ได้นะคะแต่อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นหรือแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ในขณะนี้อยู่ไหนมีจริงๆนะคะแต่ใครรู้ว่าอยู่ไหนพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นรูปสภาพไม่รู้ซึ่งเป็นธาตุใหญ่นะคะใช้คำว่ามหาภูตรูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราคุ้นเคยกับคำนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเรากระทบเย็นหรือร้อน

0: อ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวอยู่เสมอไม่ต้องเรียกว่าธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งภาษาบาลีใช้คำหนึ่งคือปฐวีภาษาไทยก็ใช้คำว่าธาตุดินแต่ไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้นะคะธาตุชนิดนี้คือลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟคือลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมคือลักษณะที่ตึงหรือไหวธาตุน้ำคือธาตุที่เกาะกลุ่มซึมซาบให้ทั้งสามธาตุนี้แยกออกจากกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งสามธาตุนี้เป็นใหญ่นะคะเป็นประธานถ้าไม่มีทั้งสี่ธาตุรวมทั้งธาตุน้ำด้วยนะคะธาตุดินน้ำไฟลมสี่ธาตุถ้าไม่มีสี่ธาตุนี้แล้วรูปใดๆก็ปรากฏมีไม่ได้เลยแม้แต่รสอาหารอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมนะคะจะมีรสอะไรไหมคะธาตุดินน้ำไฟลมที่ผสมรวมกันนะคะมีลักษณะอ่อนอย่างนั้นหรือว่าความอุ่นความร้อนเป็นอย่างนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นรสต่างๆเช่นรสทุเรียนรสมะม่วงนะคะก็ไม่พ้นจากธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้แยกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ขณะนี้ค่ะอยู่ที่มหาภูตรูปไม่ได้แยกออกจากกันเลยนะคะเรามองเห็นคนเดินเข้ามาถ้าไม่มีมหาภูตรูปจะปรากฏสีสันสันฐานเป็นคนไหมที่จะกล่าวว่าคนเข้ามาถ้าเราจะเอาโต๊ะออกไปก็คือมหาภูตรูปนั่นเองนะคะออกไปเราจึงมองเห็นว่าโต๊ะถูกยกออกไปเพราะเหตุว่าสีสันวรรณะก็อยู่ที่มหาภูตรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ทรงแสดงสภาพธรรมะโดยละเอียดยิ่งตามความเป็นจริงให้เข้าใจให้พิสูจน์ได้จนถึงความเป็นปัจจัยว่าสภาพธรรมะที่กำลังเกิดแต่ละหนึ่งขณะนี้ค่ะแต่ละหนึ่งอาศัยปัจจัยอะไรบ้างโดยฐานะของปัจจัยอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีนะคะถึงความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยกว่าจะหมดความสงสัยกว่าจะหมดเยื่อใยกว่าจะหมดความผูกพันในสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรานะคะหรือเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นประเทศชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี่ค่ะต้องเป็นเพราะรู้ความจริงวันก่อนนี้นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการช่วยชาติให้พ้นภัยฟังดูเป็นธรรมะหรือเปล่าคะมีอะไรพ้นจากธรรมะบ้างแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะชาติคือชาติการเกิดถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมคะแต่ต้นไม้เกิดหรือว่าธาตุดินน้ำไฟลมค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นภูเขาหรือว่าเป็นดินหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะก็เพราะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดแม้แต่ขณะนี้ที่ทุกคนนั่งอยู่นะคะก็ต้องเกิดค่ะไม่เกิดจะมีตรงนี้เป็นคนนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดของธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชาติการเกิดเนี่ยต้องมีธรรมะด้วยไม่ใช่ลอยๆเกิดแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะเกิดเพราะฉะนั้นธรรมะชาติที่มีจริงคือการเกิดขึ้นของธรรมะนะคะธรรมะชาติการเกิดขึ้นของธรรมะแต่ต้องเข้าใจถูกต้องว่าถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีการเกิดเมื่อเกิดแล้วนะคะก็ต้องมีสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดนั้นไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นสิ่งที่แล้วแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้อะไรได้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นแข็งเกิดเป็นแข็งไม่รู้อะไรใครจะทุบจะตีแข็งก็ไม่รู้สึกเจ็บหรือโกรธเคืองเลยนะคะเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพรู้แต่ธาตุรู้ก็เกิดเป็นธาตุรู้ซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงธาตุรู้นั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชาติขณะนี้ทุกคนนะคะมีจิตเกิดดับสืบต่อแล้วแต่ว่าจิตนั้นเกิดเป็นกุศลหรือเกิดเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุหรือว่าเกิดขึ้นเป็นผลของกุศลเป็นผลของอกุศลนะคะซึ่งเป็นวิบากเนี่ยค่ะคือพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำใดทั้งหมดนะคะช่วยชาติให้พ้นภัยภัยมาจากไหนมาจากสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น ถ้าอกุศลไม่เกิดไม่มีภัยใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทั้งหมดต้องมาจากการรู้ความจริงรู้ว่าอะไรเกิดถ้าอกุศลเกิดไม่มีทางเลยค่ะที่จะสงบได้ที่จะพ้นภัยได้เพราะเหตุว่าอกุศลเท่านั้นที่นำภัยมาให้เพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้แต่คำว่าช่วยชาติให้พ้นภัยก็ต้องหมายความถึงว่าผู้นั้นเข้าใจธรรมะและรู้ว่าชาติคือการเกิดขึ้นของธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้กุศลธรรมเกิดไม่ใช่อกุศลธรรมเกิดก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ตรงไม่เห็นผิดว่าอกุศลเป็นกุศลหรือไม่เห็นผิดว่ากุศลเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจและมั่นคงความตรงเป็นความถูกต้องความไม่ตรงเป็นความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นช่วยชาติให้พ้นภัยแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเป็นกุศลนะคะพ้นภัยทั้งหมดค่ะคือไม่เป็นอกุศลด้วยและก็จะไม่ให้ผลที่ไม่ดีด้วยเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นเหตุที่ไม่ดีก็ย่อมนำผลที่ไม่ดีมาให้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะทุกคำที่ใช้และก็ความเป็นจริงแต่ละขณะก็เป็นธรรมะทั้งหมดช่วยวิธีอื่นช่วยได้ไหมคะมีแต่อกุศลเกิดขึ้นมากมายช่วยได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความจริงด้วยนะคะว่าธรรมะเป็นสองฝ่ายคือธรรมะที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีและธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมก็มีทุกอย่างนี่ค่ะทรงแสดงไว้โดยละเอียดและก็เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นใครจะกล่าวพุทธพจน์ใครจะแสดงธรรมะก็คือว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อความที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้หลังจากที่ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเพราะฉะนั้นแต่ละคนลองคิดดูนะคะพิจารณาจริงๆว่าพอถึงวันสำคัญเนี่ยค่ะวันวิสาขบูชาใครไม่รู้จักบ้างคะชาวพุทธวันที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้หลังจากที่ได้ดำรงเป็นพระโพธิสัตว์มานานแสนนานนะคะที่จะได้ตรัสรู้คล่องอยู่ในปัญญาสัตว์คือผู้คล่องแต่ไม่ใช่ไปคล่องเรื่องอื่นค่ะคล่องที่จะเข้าใจความจริงของแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งแต่ละคนเกิดมาล้วนมีทุกข์ล้วนมีสุขแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้ความจริงในเมื่อความจริงไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนอะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนอะไรเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างต้องมีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นะคะคล่องอยู่ที่จะเข้าใจความจริงนะคะจึงทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะได้ตรัสรู้และก็ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในวันที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6แล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีและได้ทรงตรัสรู้แค่เวียนเทียนแค่บูชาได้ดอกไม้หรือว่าได้ประโยชน์อะไรแท้จริงจากการที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และในวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะวันอาสาฬหบูชาวันที่ทรงแสดงพระธรรมเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมเวียนเทียนเท่านั้นไม่พอบูชาด้วยดอกไม้เท่านั้นก็ไม่สมกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู
1: ้มีท่านผู้ถามนะคะก็คงจะได้นำคำที่ท่านอาจารย์กล่าวอะค่ะมีแล้วไม่มีแล้วหามีไม่คืออะไรหมายถึงธรรมะอย่างไรคะ
0: ค่ะก็รู้ยากนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อแต่ลองคิดถึงขณะที่กำลังหลับสนิทมีอะไรบ้างคะถ้ายังมีอยู่ไม่หลับสนิทแน่ใช่ไหมคะแต่ถ้าหลับสนิทเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วก็ตื่นที่ใช้คำว่าตื่นนะคะจากไม่มีอะไรก็มีเสียงปรากฏ แสดงว่าตื่นแล้วใช่ไหมคะจากไม่มีเสียงก็เป็นเสียงมีจากไม่มีได้ยินก็เป็นได้ยินมีเพราะฉะนั้นขณะนี้จริงๆแล้วก็คือว่านะคะหลังจากที่เกิดแล้วจิตที่เกิดขณะแรกดับไปนะคะจะไม่กลับมาอีกเลยแต่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะตามกรรมที่ให้ผลจะอายุยืนยาวมากสักเท่าไหร่จะอายุสั้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะเหตุว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะก็คือเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งและก็เป็นกรรมใหม่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไม่ใช่เพียงรับฟังเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ทราบว่าขณะแรกที่เกิดใครเลือกเกิดใครทำบุญในขณะนั้นใครทำอกุศลในขณะนั้นก็เปล่าใช่ไหมคะแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีการที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตเลยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นผลของกรรมแต่ว่ากรรมไม่ได้ให้ผลเพียงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะเลือกเห็นไม่ได้เลือกได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะก็เป็นผลของกรรมจากที่ไม่มียังไม่รู้เลยพรุ่งนี้กรรมไหนจะให้ผลแต่เหตุมีแน่นอนนะคะแล้วทั้งวันที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะทุกคนก็จำได้ตั้งแต่เช้าทำอะไรบ้างรับประทานอะไรบ้างนะคะวันนี้ต่อไปจะทำอะไรแต่แล้วพอถึงเวลาที่หลับสนิทไม่เหลือเลยจากมีแล้วก็ไม่มีหามีไม่แต่ความจริงสั้นกว่านั้นอีกค่ะทุกขณะที่เกิดมีแล้วก็ไม่มีคือหมดไปแล้วก็มีอีกหมดไปแล้วก็มีอีกเรื่อยๆแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะจิตไม่เคยขาดเลยสักขณะเดียวขณะที่เราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ความจริงถ้าไม่มีจิตทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงที่ทำไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นจิตต่างหากที่ทำโดยที่ไม่รู้เลยนะคะก็เลยเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงก็คือเป็นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆถ้าไม่มีจิตทำอะไรไม่ได้ไม่มีการที่รูปร่างกายนี้จะเคลื่อนไหวได้เลยแต่แม้กำลังที่นอนหลับสนิทนะคะก็เป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดดับดำรงภพชาติแต่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบไม่คิดนึกนี่เป็นความต่างกันของคนเป็นกับคนตายเพราะเหตุว่าคนตายไม่มีจิตเลยนะคะแต่ว่าตามความจริงในชาตินั้นดับสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นแต่จิตขณะสุดท้ายนั้นก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แสดงถึงการเกิดดับ
1: กราบขอบคุณครับอาจารย
2: ์ช่วยอธิบายเรื่องของความดีอะค่ะเพราะความดีก็ต้องเป็นความดี
0: ค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่าธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้และต้องตรงด้วยถ้าธรรมะที่เป็นกุศลแล้วจะบอกว่าธรรมะนั้นเป็นอกุศลก็คือความเข้าใจผิดของคนนั้นแต่จะเปลี่ยนกุศลให้เป็นอกุศลไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ปัญญาคือการเข้าใจถูกการเห็นชอบเห็นตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นนะคะพระฉันใช้คำว่ากตัญญูเนี่ยหมายความว่ารู้คุณคือต้องรู้ความดีนะคะว่าความดีเป็นความดีไม่ใช่ไปเห็นความดีเป็นความชั่วคือเข้าใจว่าความชั่วเป็นความดีเพราะฉะนั้นกตัญญูก็คือตรงเป็นผู้ที่รู้คุณถ้าจะคิดถึงวันแม่เนี่ยนะคะวันนั้นแม่เจ็บมากกว่าที่เราจะมีชีวิตได้ถูกต้องไหมคะเป็นของธรรมดาและสามารถที่จะทนความเจ็บปวดนั้นแล้วก็แม้แต่น้ำนมหยดแรกก็ตามในการที่จะมีชีวิตต่อไปเนี่ยมาจากใครพระเจ้าก็จะเห็นได้ค่ะว่าคุณความดีนะคะก็เป็นคุณความดีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีความตรงก็คือว่าความดีคือส่วนหนึ่ง คือการที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะส่วนความไม่ดีเป็นของแต่ละบุคคลใครจะไปเปลี่ยนแปลงบุคคลนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เราจะระลึกถึงความดีที่คนอื่นทำให้ต่อเรานะคะนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้คุณคือใครที่มีความดีและทำความดีนั้นกับเราใช่ไหมคะเราก็รู้คุณคือความดีที่เขาได้กระทำต่อเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณเนี่ยไม่ใช่ให้ประพฤติชั่วการตอบแทนคุณโดยประพฤติชั่วไม่ใช่การตอบแทนคุณค่ะต้องเข้าใจถูกต้องด้วยนะคะความดีคือคุณนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบแทนคุณก็คือทำความดีตอบไม่ใช่ไปทำความชั่วตอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่เวลาเราบอกว่ารู้คุณแล้วก็แทนคุณรู้คุณคือรู้ความดีถ้าเราเข้าใจผิดว่าไม่ดีเนี่ยไม่ตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีใครบ้างที่รู้จักคุณของความดีแล้วจะไม่ทำความดีเพราะฉะนั้นคนที่ทำความชั่วคือคนที่ไม่รู้คุณของความดีไม่เห็นว่าความดีมีคุณไม่เห็นว่าความดีมีประโยชน์จึงกระทำชั่วแต่ถ้าเป็นผู้ที่รู้คุณจริงๆนะคะว่าคุณเนี่ยคือความดีนำสิ่งที่ดีมาให้ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความดีให้เป็นความชั่วได้ถ้ารู้คุณจริงๆนะคะตอบแทนคุณคือทำความดีแต่ถ้าทำความชั่วไม่ใช่การตอบแทนคุณถ้าการจะตอบแทนผู้มีคุณนะคะที่เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งก็คือให้ท่านมีศรัทธาให้ท่านมีปัญญานี่ก็แสดงไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองให้สักเท่าไหร่นะคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่หมดไปได้แต่ว่าถ้าผู้ใดสามารถที่จะมีการฟังธรรมะมีการเข้าใจธรรมะมีศรัทธาขึ้นนะคะลูกคนไหนทำให้พ่อแม่เป็นอย่างนั้นได้ลูกคนนั้นก็ได้ตอบแทนคุณ
3: ไม่รู้จึงสงสัยสงสัยจึงเห็นผิดความสงสัยและความเห็นผิดเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันเกิดต่างขณะกันแต่เพราะมีความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงสงสัยในหนทางที่จะนำไปสู่การดับกิเลสแล้วก็มีความเห็นผิดปฏิบัติผิดต่อไปจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.6 กันยายน 2558

0: ความสงสัยเป็นอย่างหนึ่งความเห็นผิดเป็นอีกอย่างหนึ่งคิดว่ามีทางอื่นความเห็นผิดมีได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
1: ปัญญารู้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาก็เป็นความไม่รู้และความเห็นผิดต่อไป
2: คนที่เห็นผิดมากๆจนเป็นความเห็นผิดที่มั่นคงดูเหมือนเขาไม่สงสัย
0: ถ้าไม่สงสัยจะเห็นผิดเลยค่ะเหมือนเขาไม่สงสัยเพราะว่าเขาเข้าใจผิดแต่ความจริงที่จะเข้าใจผิดเพราะสงสัยพระธรรมทรงแสดงไว้ดีแล้วทั้งสามปิฎกสงสัยในหนทางหรือเปล่าจึงเห็นผิดไปได
2: ้สมมติเขามั่นคงในหนทางผิดเขาไหมท่าน
0: มั่นคงในความเห็นผิดก็คือพวกเดรัจฉีไม่ได้ฟังธรรมะเลยแต่เมื่อฟังพระธรรมเข้าใจว่าตนเองได้นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยเป็นสรณะแต่ว่าไม่เข้าใจคำที่กล่าวถึงสภาพธรรมะเมื่อไม่เข้าใจแล้วสงสัยไหมเพราะฉะนั้นความสงสัยเป็นหนึ่งขณะความเห็นผิดเป็นอีกหนึ่งขณะต่างกันไม่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นทิฏฐิเจตสิกไม่ได้เกิดพร้อมกับวิจิกิจฉาเจตสิกทิฏฐิเจตสิกเกิดกับโลภะมูลจิตความติดข้องในความเห็นอย่างนั้นส่วนความสงสัยไม่ใช่ความเห็นผิดเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ได้ฟังตามที่ได้ฟังเพราะว่าเขากล่าวว่านับถือพระรัตนตรัยนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนแต่ว่าสงสัยหรือเปล่าในคำนั้นจึงได้มีความเห็นผิดสงสัยว่าขณะนี้รู้ไม่ได้หรอคะใช่ไหมแล้วถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วจะรู้อะไรเมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏรู้ไม่ได้แล้วจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็แยกกันระหว่างความเห็นผิดกับความสงสัยสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเป็นอนัตตาเปลี่ยนได้ไหมแต่เปลี่ยนเพราะสงสัยเพราะไม่รู้จึงสงสัยจึงเปลี่ยน
3: ซึ่งในอัฏฐสารีนีอัตถกถาธรรมสังคณีท่านก็แสดงถึงความสงสัยมีอะไรบ้างในยะแรกที่ท่านกล่าวถึงปุถุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในสรีระและในคุณของพระศาสดาหรือทั้งสองอย่างค่ะ
0: ในคุณของพระศาสดาพระศาสดาตรัสไว้หรือเปล่าว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งแล้วสงสัยอะไรคะเนี่ยแต่เขาสงสัยว่ารู้ได้หรือโดยการที่ว่าฟังค่อยๆเข้าใจเป็นปริยัติจนกระทั่งเป็นสัจจญาณที่มั่นคงแต่เขาคิดว่านั่นไม่ใช่หนทางคิดว่าฟังอย่างนี้จะรู้ได้หรือต้องไปปฏิบัติหรือต้องไปทำอะไรจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะสงสัยในคำนี้เมื่อมีความสงสัยแล้วก็มีความเข้าใจผิดตามมาได้เพราะเหตุว่าถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้รู้ได้แน่นอนจะเป็นทางที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดได้ไหมการปฏิบัติคืออะไรของเขาก็คือว่าผู้ที่มีความไม่รู้และสงสัยก็คือว่าไปสู่ที่หนึ่งที่ใดภาคเพียรด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นผู้นั้นสงสัยในปริยัติว่าการฟังอย่างนี้แหละค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยอย่างนี้แหละนี่หรือจะเป็นหนทางที่จะดับกิเลสไม่คิดว่านี่คือหนทางเขาสงสัยว่าแค่เนี้ยอย่างเนี้ยปกติอย่างเนี้ยแล้วจะดับกิเลสหรือในเมื่อการฟังแต่ละครั้งนะคะฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเขาสงสัยว่านี่จะเป็นหนทางหรือเมื่อสงสัยแล้วก็คิดว่าต้องมีทางอื่นเพราะฉะนั้นจึงสละทางที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะซึ่งไปปฏิบัติคิดว่านั่นเป็นหนทางที่จะทำให้เข้าใจปริยัติและปฏิเวทะถ้าเขามั่นคงว่านะคะหนทางนี้คือหนทางเดียวแน่นอนที่จากการไม่รู้อะไรเลยได้ฟังพระธรรมแล้วก็เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ก็จะไม่มีความสงสัยในคำของพระศาสดาเพราะรู้แน่ว่าถ้าไม่มีปริยัติไม่มีการฟังพระธรรมให้เข้าใจที่จะมีปฏิปัตติคือการที่ถึงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยสติสัมปชัญญะเข้าใจถูกเห็นถูกมีไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้แข็งกระทบไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่านั่นเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นจะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ยังไง ขณะที่กำลังได้ยินก็ไม่มีความเข้าใจถูกต้องว่าได้ยินนี้ไม่ใช่เราแน่นอนไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดขึ้นแต่ได้ยินจากไม่ได้ยินก็เกิดได้ยินเพราะเหตุปัจจัยแล้วได้ยินก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียวคนนั้นก็จะไม่สงสัยในปริยัติและก็มีสัจญาณที่มั่นคงขึ้นแต่ถ้าคิดว่าอย่างนี้เหรอจะทำให้ละกิเลสหรือดับกิเลสได้ก็สงสัยว่าคงไม่ใช่จึงต้องไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็มีความสงสัยและก็มีความเห็นผิด

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1107
2: เพราะฉะนั้นที่ทุกท่านสนใจฟังพระธรรมและก็ศึกษาเรื่องของปัจจัยซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมนั่นเองจะทราบไหมคะว่าเพราะอะไรหรือว่าทำไมจึงศึกษาถ้าโลภะเจตสิกเกิดที่จะไม่ให้ติดหรือต้องการอารมณ์เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าโลภะเจตสิกเป็นเหตุปัจจัยฉันใดเวลาที่อโลภะเจตสิกเกิดอโมหะเจตสิกเกิดที่จะไม่ให้จิตเป็นกุศลเป็นโสภณะเป็นจิตที่ดีงามในขณะนั้นก็ไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเลยนี่คือประโยชน์ของการที่สติจะระลึกรู้จริงๆค่ะในสภาพที่ต่างกันของกุศลธรรมและอกุศลธรรมเพราะแม้แต่กุศลเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพียงแต่ว่าถ้าสติไม่ระลึกก็ไม่สามารถจะเห็นลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลได้ถ้าท่านผู้ฟังช่วยเหลือบุคคลอื่นมีจิตเมตตาต่อบุคคลอื่นดูเป็นสิ่งซึ่งอาจจะเกิดได้ง่ายและรวดเร็วจนกระทั่งเป็นปกติเพราะเหตุว่าเป็นอุปนิสัยเป็นสิ่งซึ่งสะสมมาจนกระทั่งมีกำลังเกิดขึ้นโดยสะดวกแต่ให้ทราบว่าในขณะนั้นอโลภะเจตสิกเป็นเหตุอโทสะเจตสิกเป็นเหตุเมื่ออโลภะและอโทสะซึ่งเป็นโสภณะเหตุเกิดขึ้นแล้วที่จะไม่ให้จิตคิดเมตตาหรือคิดช่วยหรือว่าเป็นโสภณะในขณะนั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือลักษณะของเหตุปัจจัยนั่นเองไม่ว่าในขณะนั้นจะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตก็เพราะเจตสิกซึ่งเป็นเหตุปัจจัยนั่นเองเกิดขึ้นทำให้จิตในขณะนั้นเป็นไปอย่างนั้นและก็ขอทบทวนถึงความละเอียดนะคะผัสสะเจตสิกที่เกิดกับโลภะมูลจิตเกิดขึ้นเพราะโลภะเป็นเหตุหรือเปล่าคะค่ะเพราะเหตุว่าแม้ผัสสะที่จะกระทบอารมณ์ก็กระทบด้วยโลภะคือกระทบด้วยการติดซึ่งต่างกับผัสสะเจตสิกซึ่งเกิดกับกุศลจิตแม้กระทบอารมณ์ก็กระทบด้วยความไม่ติดหรือว่าความไม่โกรธหรือถ้าในขณะนั้นเป็นการอบรมเจริญปัญญาในขณะที่ผัสสะกระทบกับนามธรรมหรือรูปธรรมผัสสะก็กระทบด้วยอโลภะอโทสะและอโมหะจนกระทั่งถึงผัสสะที่เกิดกับโลกุตระจิตในขณะนั้นก็กระทบกับอารมณ์ด้วยปัญญาซึ่งเป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นแม้ผัสสะที่จะกระทบอารมณ์ต่างๆก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยซึ่งเป็นสหชาตปัจจัยและเป็นอัญญมัญญปัจจัยด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะคือการที่จะทวนปัจจัยทั้งหมดที่ได้ศึกษาทีละปัจจัยทีละปัจจัยกลับไปถึงปัจจัยต้นๆที่ได้ศึกษาแล้วเพื่อความเข้าใจชัดเจนจริงๆโลภะเหตุเป็นสหชาตปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยให้โลภะมูลจิตเกิดและเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดร่วมด้วยไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะผัสสะเจตสิกซึ่งเกิดกับโลภะมูลจิตเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะเจตสิกหรือเปล่าโลภะเจตสิกเป็นสหชาตปัจจัยให้เกิดโลภะมูลจิตและเจตสิกทั้งหมดซึ่งเกิดกับโลภะมูลจิตผัสสะก็เกิดกับโลภะมูลจิตเวทนาก็เกิดกับโลภะมูลจิตเพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะเจตสิกหรือเปล่าคะไ ม่เป็นก็ผิดค่ะเนี่ยค่ะเรื่องที่จะต้องเข้าใจความละเอียดจริงๆนะคะโดยเหตุผลเหตุผลต้องเป็นเหตุผลผัสสะเจตสิกต้องเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะเจตสิกโดยสหชาตะปัจจัยไม่ใช่โดยเหตุปัจจัยหนึ่งแล้วนะคะโดยอัญญมัญญปัจจัยไม่ใช่โดยเหตุปัจจัยชีวิตตามความเป็นจริงแต่ละขณะกว่าจะรู้ชัดเจนว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเลยสักขณะเดียวสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะอาศัยกันเกิดขึ้นจริงๆแต่ต้องละเอียดจึงจะรู้ตามความเป็นจริงว่านามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นเองเท่านั้นเองจริงๆแต่ที่เกิดเป็นไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเพราะปัจจัยอะไรบ้างต่อไปนี้ก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วใช่ไหมคะผัสสะเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะเจตสิกโดยเป็นสหชาตปัจจัยและอัญญมัญญปัจจัยแต่โลภะเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเจตสิกโดยเป็นเหตุปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยชื่ออาจจะยากนะคะแต่ภาษาไทยก็คุ้นเคยเป็นส่วนใหญ่ค่ะเช่นคำว่าเหตุเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุเป็นมูลของกุศลและของอกุศลสำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์สำหรับพระอรหันต์แล้วนะคะดับโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุแต่ยังมีปัจจัยที่จะให้เกิดอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุแต่ไม่ใช่กุศลเพราะเหตุว่าไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเพราะฉะนั้นอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุของพระอรหันต์จึงเป็นอัพยากตะเหตุคือเป็นกิริยาและเป็นวิบากได้นี่เรื่องของเหตุปัจจัยนะคะซึ่งโลภะเจตสิกเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดปัจจยุปบันคือโลภะมูลจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยและจิตตัชรูปเพราะฉะนั้นถ้าถามย้อนไปนะคะว่าโลภะเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปหรือเปล่าเหตุนะคะเจตสิกนะคะโลภะเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดรูปหรือเปล่าโลภะเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดรูปหรือเปล่าเนี่ยค่ะบางทีเข้าใจว่าได้เข้าใจมาบ้างแล้วพอสมควรนะคะแต่ยังมีความละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆซึ่งควรจะเข้าใจให้ชัดเจนจริงๆเมื่อถึงสหชาตปัจจัยแล้วอย่าลืมทีเดียวนะคะว่าจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันเป็นอัญญมัญญปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้ายกเจตสิกหนึ่งเป็นเหตุคือโลภะเจตสิกเป็นเหตุอย่างอื่นต้องเป็นปัจจยุปบันค่ะจิตที่เกิดร่วมด้วยก็ต้องเป็นปัจจยุปบันเพราะกล่าวถึงโลภะเจตสิกในขณะนั้นเป็นตัวเหตุสภาพธรรมะอื่นจะเป็นตัวเหตุไม่ได้เลยทั้งที่เกิดพร้อมกันโลภะเจตสิกเกิดพร้อมกับโลภะมูลจิตเกิดพร้อมกับผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมเวทนาสัญญาเจตสิกต่างๆแต่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอื่นเมื่อจะกล่าวถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุก็จะต้องกล่าวเฉพาะโลภะเจตสิกเท่านั้นแม้ว่าสภาพธรรมะอื่นจะเป็นสหชาตะปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยเกิดพร้อมกันอาศัยกันก็จริงเมื่อกล่าวถึงเฉพาะเหตุปัจจัยแล้วโลภะเป็นเหตุปัจจัยสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดพร้อมกันในขณะนั้นต้องเป็นปัจจยุปบันเพราะฉะนั้นนะคะโลภะเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปหรือเปล่าโลภะเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดรูปหรือเปล่าเนี่ยค่ะบางทีเข้าใจว่าได้เข้าใจมาบ้างแล้วพอสมควรนะคะแต่ยังมีความละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆซึ่งควรจะเข้าใจให้ชัดเจนจริงๆเมื่อ ถึงสหชาตปัจจัยแล้วอย่าลืมทีเดียวนะคะว่าจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันเป็นอัญญมัญญะปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้ายกเจตสิกหนึ่งเป็นเหตุคือโลภะเจตสิกเป็นเหตุอย่างอื่นต้องเป็นปัจจยุบันค่ะจิตที่เกิดร่วมด้วยก็ต้องเป็นปัจจยุบันเพราะกล่าวถึงโลภะเจตสิกในขณะนั้นเป็นตัวเหตุสภาพธรรมะอื่นจะเป็นตัวเหตุไม่ได้เลยทั้งที่เกิดพร้อมกันนะคะโลภะเจตสิกเกิดพร้อมกับโลภะมูลจิตเกิดพร้อมกับผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมเวทนาสัญญาเจตสิกต่างๆแต่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอื่นเมื่อจะกล่าวถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุก็จะต้องกล่าวเฉพาะโลภะเจตสิกเท่านั้นแม้ว่าสภาพธรรมะอื่นจะเป็นสหชาตะปัจจัยอัญญมัญญะปัจจัยเกิดพร้อมกันอาศัยกันก็จริงเมื่อกล่าวถึงเฉพาะเหตุปัจจัยแล้วโลภะเป็นเหตุปัจจัยสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดพร้อมกันในขณะนั้นต้องเป็นปัจจยุบันเพราะฉะนั้นนะคะโลภะเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปหรือเปล่าโลภะเจตสิกนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะมูลจิตและเจตสิกทุกดวงซึ่งเกิดกับโลภะมูลจิตต้องเว้นโลภะเจตสิกนะคะเพราะยกโลภะเจตสิกเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตและเจตสิกอื่นซึ่งเกิดกับโลภะมูลจิตเป็นปัจจยุบันและจิตตัชรูปก็เป็นปัจจยุบันเกิดขึ้นเพราะโลภะเหตุเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยถ้าไม่กล่าวถึงโดยเหตุปัจจัยนะคะผัสสะเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปหรือเปล่าคะต้องเป็นค่ะคือจิตและเจตสิกเกิดร่วมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันทั้งจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปแต่น่ารำคาญไหมคะถ้าจะพูดว่าจิตตะเจตสิกกะจิตตัชะเจตสิกกะชะรูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะจะใช้คำว่าจิตตุปปาทะขณะที่จิตเกิดขึ้นขณะหนึ่งขณะหนึ่งไม่ใช่มีแต่จิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตตุปปาทะรวมจิตและเจตสิกทุกดวงเป็นทั้งสหชาตะปัจจัยอัญญมัญญะปัจจัยสัมปยุตตะปัจจัยเพราะฉะนั้นเจตสิกก็เป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยเพราะเหตุว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำอีกคำหนึ่งให้ยาวเกินไปเพราะเมื่อใช้คำว่าจิตตุปาทะแล้วก็รวมจิตและเจตสิกด้วยเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตัชรูปไหมคะเป็นค่ะอย่าลืมค่ะจิตและเจตสิกทุกดวงซึ่งเกิดพร้อมกันนั่นแหละค่ะเป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าจิตตัชรูปบ่อยๆและก็ได้เคยกล่าวถึงเรื่องของรูป28รูปมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเฉพาะรูปซึ่งเกิดเพราะจิตซึ่งชื่อว่าจิตตัชรูปว่าในรูป28รูปเนี่ยค่ะรูปอะไรบ้างที่เป็นจิตตัชรูปอะไรบ้างคะสภาพธรรมะที่เป็นจิตตัชรูปที่ทราบแล้วคือรูปใหญ่รูปที่เป็นใหญ่เป็นประธาน4รูปมหาภูตรูป4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมขณะนี้กำลังเกิดทุกคนเนี่ยค่ะที่มีกายที่ร่างกายของทุกคนมีจิตตัชรูปเกิดเพราะจิตเกิดขณะใดเป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดพร้อมกันในอุปาทขณะเว้นจิต14ดวงคือทวิปัญจวิญญาณจิต10อรูปาวจรวิบาก4ซึ่งไม่ต้องกล่าวถึงเลยนะคะไม่มีใครถึงในภูมินี้ในขณะนี้ปฏิสนธิจิตก็ดับไปแล้วจุติจิตของพระอรหันต์ก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นสำหรับทุกท่านในขณะนี้ ทันทีที่อุปาทขณะจิตเกิดขึ้นนะคะจิตตัชรูปเกิดแล้วคือมหาภูตรูปสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและในกลุ่มที่เล็กที่สุดนี่นะคะก็จะต้องมีรูปอีกสี่รูปซึ่งเป็นอุปาทายรูปอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปนั้นคือสีหนึ่งรูปกลิ่นหนึ่งรูปรสหนึ่งรูปโอชาหนึ่งรูปรวมเป็นแปดรูปซึ่งไม่แยกจากกันเลยไม่ว่ารูปนั้นจะเล็กละเอียดสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นรูป8รูปซึ่งไม่แยกจากกันเลยนี้ชื่อว่าอวินิพพโคครูปคือรูปซึ่งไม่สามารถที่จะแยกกันได้8รูปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของรูปที่เกิดเพราะอะไรก็ตามนะคะจะปราศจากรูป8รูปนี้ไม่ได้รูปที่เกิดเพราะกรรมกลุ่มของรูปที่เกิดเพราะกรรมก็จะต้องมี8รูปนี้รูปที่เกิดเพราะจิตก็จะต้องมีรูป8รูปนี้กลุ่มของรูปที่เกิดเพราะอุตตุก็จะต้องมีรูป8รูปนี้กลุ่มที่เกิดเพราะอาหารเป็นสมุฏฐานก็ต้องมีรูป8รูปนี้นอกจากนั้นวิการรูป3คือลักษณะที่เบาที่อ่อนที่ควรแก่การงานเป็นรูปอีก3รูปซึ่งเป็นลักษณะที่วิการของธาตุดินน้ำไฟลมถ้าไม่มีวิการรูป3ทุกท่านเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เลยทุกท่านมีรูป8รูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชารูปซึ่งเกิดเพราะอุตตุเช่นต้นไม้ใบหญ้าโต๊ะเก้าอี้ทั้งหลายก็มีรูป8รูปนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชาแต่ว่ารูปอื่นซึ่งปราศจากจิตไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นอกจากจะถูกลมพัดไปมีรูปอื่นทำให้รูปนั้นเคลื่อนไหวแต่ว่าสำหรับสัตว์บุคคลซึ่งมีจิตจะมีวิการรูปซึ่งเป็นรูปที่เบา1รูปรูปที่อ่อน1รูปรูปที่ควรแก่การงาน1รูปในกลุ่มของรูปซึ่งเกิดเพราะจิตที่เป็นสมุฏฐานให้เกิดการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นรูป3รูปเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นสมุฏฐานทำให้มีลักษณะที่เบาที่อ่อนที่ควรแก่การงานทำได้สารพัดค่ะจะทำกิริยาอาการอย่างไรก็ได้จะรำจะเต้นจะร้องได้ทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีรูปซึ่งเบาซึ่งอ่อนซึ่งควรแก่การงานซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานสัทธรูปเสียงเป็นรูปซึ่งเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานอีกหนึ่งรูปแต่เสียงเนี่ยค่ะอยู่ดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าจิตเนี่ยค่ะคิดคำต่างๆได้เป็นสภาพของเจตสิกสองดวงนะคะคือวิตักกะเจตสิกและวิจาระเจตสิกซึ่งไม่แยกจากกันเจตสิกคู่นี้นะคะถ้าวิตักกะเจตสิกเกิดก็เป็นปัจจัยสหชาตปัจจัยวิจาระเจตสิกเกิดด้วยนอกจากขณะที่เป็นทุติยฌานแต่ว่าขณะอื่นแล้วนะคะวิตตักกะเจตสิกและวิจาระเจตสิกก็เป็นเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันทำให้ตรึกจรดคิดถึงสิ่งต่างๆแล้วแต่สภาพของจิตในขณะนั้นว่าเป็นวิถีจิตใดเสียงอย่างนี้นะคะวิตักกะวิจาระคิดหรือเปล่าคะเสียงที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่มีจะรู้หรือคะว่าเสียงอะไรถ้าศึกษาต่อไปนะคะถึงเจตสิกอะไรจะเกิดกับจิตอะไรในขณะไหนนะคะหลังจากที่โสตะวิญญาณจิตดับสัมปติชนะจิตเกิดขณะนั้นประกอบด้วยวิตักกะวิจาระเจตสิก จิตที่ไม่ประกอบด้วยวิตกวิจาระเจตสิกได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงเท่านั้นซึ่งประกอบด้วยเจตสิกเพียง7ดวงขณะที่เห็นขณะเดียวเนี่ยค่ะมีเจตสิกน้อยที่สุดคือเพียง7ดวงเท่านั้นได้แก่ผัสสะเจตสิก1เวทนาเจตสิก1สัญญาเจตสิก1เจตนาเจตสิก1เอกคตาเจตสิก1ชีวิตอินทรียะเจตสิก1มนสิการะเจตสิก1เป็นสภาพที่เป็นนามธรรมแต่ละลักษณะมีกิจการงานแต่ละอย่างซึ่งเกิดพร้อมจิตเป็นสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยหลังจากที่จักขุวิญญาณดับไปแล้วหรือโสตวิญญาณดับไปแล้วคานวิญญาณดับไปแล้วชิวหาวิญญาณดับไปแล้วกายวิญญาณดับไปแล้วจิตต่อจากนั้นคือสัมปติชนะจิตเกิดพร้อมกับวิตกกะเจตสิกเพราะฉะนั้นที่จะไม่ให้ตรึกหรือจดในอารมณ์ซึ่งทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายกระทบสัมผัสเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะเพียงแต่จะไม่ทราบขั้นต่างๆของวิตกกะเจตสิกว่าบางขณะเป็นลักษณะที่จดในอารมณ์บางขณะเป็นลักษณะที่ตรึกในอารมณ์เช่นในขณะที่กำลังคิดเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะวิตกกะเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่คิดเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าไม่มีวิตกกะเจตสิกไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าวิตกกะเจตสิกเกิดกับจิตอื่นทั้งหมดเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงเพราะฉะนั้นในขณะที่คิดยังไม่ได้พูดยังไม่มีเสียงออกมาใช่ไหมคะแต่เหมือนกับเสียงไหมคะที่คิดนะคะลองคิดสิคะขณะที่คิดนะคะเหมือนกับเสียงไหมคะนึกถึงเสียงสัญญาเจตสิกจำเสียงท่านที่ศึกษาหลายๆภาษานะคะก็แล้วแต่สัญญาในขณะนั้นนะคะจำเสียงภาษาอะไรก็นึกถึงเสียงนั้นๆในใจยังไม่มีเสียงเกิดขึ้นแต่ว่าวิตกกะและวิจาระนั้นเป็นวจีสังขารเป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งคำหรือเสียงเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีเสียงเกิดขึ้นจะปราศจากวิญญัติรูปไม่ได้คือวจีวิญญัติรูปเป็นรูปซึ่งทำให้เกิดเสียงขึ้นอย่าลืมนะคะวิญญัติรูปไม่ใช่เสียงแต่เป็นรูปที่ทำให้เสียงเกิดขึ้น
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีการจนะสหัส คุณชุติมันพานิศักพัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
1: ครั้งที่1108
2: เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าไม่มีวิตกกะเจตสิกไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าวิตกกะเจตสิกเกิดกับจิตอื่นทั้งหมดเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงเพราะฉะนั้นในขณะที่คิดยังไม่ได้พูดยังไม่มีเสียงออกมาใช่ไหมคะแต่เหมือนกับเสียงไหมคะที่คิดนะคะลองคิดสิคะขณะที่คิดนะคะเหมือนกับเสียงไหมคะนึกถึงเสียงสัญญาเจตสิกจำเสียงท่านที่ศึกษาหลายๆภาษานะคะก็แล้วแต่สัญญาในขณะนั้นนะคะจำเสียงภาษาอะไรก็นึกถึงเสียงนั้นๆในใจยังไม่มีเสียงเกิดขึ้นแต่ว่าวิตกะและวิจาระนั้นเป็นวจีสังขารเป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งคำหรือเสียงเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีเสียงเกิดขึ้นจะปราศจากวิญญัติรูปไม่ได้คือวจีวิญญัติรูปเป็นรูปซึ่งทำให้เกิดเสียงขึ้นอย่าลืมนะคะวิญญัติรูปไม่ใช่เสียงแต่เป็นรูปที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นโดยมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นจิตตัชรูปเพื่อที่จะได้ทราบว่าที่ใช้คำว่าจิตตัชรูปจิตตัชรูปในรูป28นั้นได้แก่อะไรบ้างได้แก่มหาภูตรูป4อุปาทายรูป4เป็นอวินิพโพครูป8วิการรูป3กายวิญญัติรูป1วจีวิญญัติรูป1อีก2นะคะแล้วก็สัทธรูปคือเสียงอีก1เป็นเท่าไหร่แล้วคะ14นะคะอีกรูปหนึ่งคืออากาศรูปทั้งหมดรวมเป็นจิตตัชรูป15รูปในรูป28รูปรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานมี15รูป
3: พระอยากจะถามอีกว่ากายวิญญัติเนี่ยถ้าเรานั่งเฉยๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้พูดจาอะไรไม่ได้ขยับขยื่นอะไรวิญญาติรูปทั้งสองเนี่ยมีหรือเปล่าครับ
2: มีจิตที่ปรารถนาจะให้รูปนั้นเป็นอาการอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: ไม่มีครับบางทีก็คนเราเช่นกำลังทุกคนนั่งฟังธรรมะอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้แสดงกิริยาการอะไรขณะนั้นวิญญาติรูปทั้งสองเนี่ยมีบ้างหรือไม่ฮะ
2: ไม่เกิดค่ะท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ชินกับคำว่าวิญญาติรูปนะคะได้แก่กายวิญญัติรูป1วจีวิญญัติรูป1กายะวิญญัติรูปได้แก่รูปซึ่งเกิดเพราะจิตต้องการให้รูปนั้นมีความหมายตามความต้องการของจิตทุกท่านเนี่ยค่ะใช้กายแสดงความหมายเพราะเหตุว่าจิตเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะปรากฏที่จะให้ใครรู้ความหมายได้เลยแต่กายเนี่ยค่ะสามารถที่จะมีอาการหรือมีลักษณะที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจความหมายได้ซึ่งความหมายที่จะเกิดนั้นนะคะเกิดเพราะจิตต้องการให้รูปนั้นมีความหมายอย่างนั้นบางท่านอยากจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าโกรธหน้าตาก็ต้องบึ้งตึงใช่ไหมคะที่หน้าจะปรากฏอาการบึ้งตึงขึ้นมาได้นะคะก็เพราะจิตเป็นสมุฏฐานให้กายวิญญัติรูปเกิดขึ้นเป็นไปตามความหมายที่จิตต้องการในขณะนั้นถ้าอยากจะให้คนอื่นสนใจหรืออยากจะเรียกคนอื่นแต่ใช้สายตาแทนเสียง ก็เป็นกายวิญญาติรูปหรือว่าอาการของกายซึ่งจะทำให้คนอื่นสามารถเข้าใจได้หรือเข้าใจกันได้เป็นสัญญาณต่างๆเช่นการกวักมือก็เป็นกายวิญญาติรูปสำหรับวจีวิญญาติรูปเป็นรูปซึ่งทำให้เกิดเสียงเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เสียงที่เป็นคำเกิดขึ้นจะมีแต่เสียงโดยไม่มีวจีวิญญาติรูปไม่ได้เพราะเหตุว่าวจีวิญญาติรูปเป็นรูปซึ่งทำให้เกิดเสียงเป็นคำคำหรือว่าเป็นเสียงซึ่งเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นในขณะที่คุยกันนะคะให้ทราบได้ทันทีว่ามีวจีวิญญาติรูปและเสียงซึ่งเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานทั้งหมดก็เป็นจิตตัชรูป15รูปสำหรับกัมมัชรูปก็ได้ทราบแล้วนะคะในขณะปฏิสนธิจิต

สำหรับในกลุ่มที่เป็นกัมมัชฌกลาภคือกลุ่มของรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานจะต้องมีรูปเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด9รูปที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่ากลุ่มใดก็ตามซึ่งกรรมเป็นสมุฏฐานให้เกิดจะมีชีวิตตินทรียรูปหรือชีวิตรูปอีกหนึ่งรูปเกิดร่วมด้วยในกลุ่มนั้นทำให้รูปนั้นเป็นรูปที่ทรงชีวิตมีชีวิตต่างกับรูปอื่นซึ่งไม่ได้เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นก็9รูปแล้วนะคะสำหรับกรรมมัชรูปนอกจากนั้นก็มีจักขุประสาทรูป1เป็น10โสตประสาทรูป1เป็น11คานประสาทรูป1เป็น12ชิวหาประสาทรูป1เป็น13กายะประสาทรูป1เป็น14หทยะวัตถุรูป1เป็นเท่าไหร่คะ15ปุริสภาวะรูป1เป็น16อิทธิภาวะรูป1เป็น17อากาศรูป1เป็น18ถ้าไม่ใช่กลุ่มที่มีจักขุประสาทะหรือโสตประสาทะคานประสาทะชิวหาประสาทะกายประสาทะหทยะหรือภาวะนะคะก็มีเพียง9รูปเท่านั้นแต่ถ้ามีจักขุประสาทะก็เพิ่มอีก1ในกลาบนั้นหรือกลุ่มนั้นก็เป็น10รูปทุกคนมีรูปพวกนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ27รูปไม่ใช่28นะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นเพศใดขอทบทวนทั่วๆไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อความเข้าใจชัดเจนขึ้นต่อจากเหตุปัจจัยก็เป็นอธิปติปัจจัยอีกแล้วในคราวก่อนได้กล่าวถึงโลภะเหตุโทสะเหตุว่าเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้หรือไม่ได้คะอย่าลืมนะคะกล่าวถึงปัจจัยโลภะเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยแต่โลภะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมคะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยไม่ได้นะคะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมเพราะเหตุว่าอธิปติปัจจัยมีสองเมื่อเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยไม่ได้เป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะอย่าลืมว่าทุกคนชอบโลภะปรารถนาโลภะหวังโลภะเพราะฉะนั้นสภาพของโลภะนี่ค่ะเป็นสภาพซึ่งพอใจอย่างยิ่งจึงเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้โลภะมูลจิตเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมคะเมื่อกี้กล่าวถึงโลภะเจตสิกนะคะตอนนี้กล่าวถึงโลภะมูลจิตเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมคะได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับโมหะเจตสิกอย่าลืมนะคะโมหะเหตุเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมคะไม่ได้โมหะมูลจิตเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้ไหมคะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมคะอย่าลืมนะคะอารมณาธิปติเว้นโทสะมูลจิต2ดวงโมหะมูลจิต2ดวงทุกขกายะวิญญาณจิต1ดวงเพราะเหตุว่าไม่มีใครปรารถนาโทสะมูลจิตโมหะมูลจิตและทุกขกายะวิญญาณถ้ากล่าวโดยนัยยะของอารมณาธิปติปัจจัยเพราะฉะนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะโมหะเหตุหรือโมหะเหตุคือโมหะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ไหมสหชาตาธิปติไม่ยากนะคะเพราะเหตุว่าได้แก่ฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกปัญญาเจตสิกและชวนะจิต52ดวงเว้นอะไรคะโมหะมูลจิต2ดวงและหสิตตุปาทจิต1ดวงคือเว้นชวนะจิตซึ่งไม่ประกอบด้วยเหตุหรือที่ประกอบด้วยเหตุเดียวที่จะมีกำลังเป็นสหชาตาธิปติได้ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย

ไว้สองเหตุเนี่ยค่ะคือการที่จะพยายามเข้าใจแล้วก็ทบทวนเพื่อการที่จะจำไปในตัวนะคะโดยที่จะไม่ลืมเพราะเหตุว่าคงจะต้องลืมกันบ้างแต่ถ้าทบทวนบ่อยๆก็คงไม่ลืมเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงโดยนัยยะของอารัมมณาธิปติไม่ใช่สหชาตาธิปติแล้วโมหะมูลจิตเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไหมคะโมหะมูลจิตใครอยากได้คะอย่าลืมสิคะโมหะมูลจิตเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยไม่ได้โมหะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยไม่ได้เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไหมต้องคิดกันอีกแล้วใช่ไหมคะความละเอียดค่ะเรื่องของปัจจัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างนี้ทุกคนมีโลภะมูลจิตมีโทสะมูลจิตมีโมหะมูลจิตและทุกคนก็กล่าวว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ว่าเหตุปัจจัยอะไรเช่นโมหะเจตสิกเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ไหมคะโมหะเจตสิกในโมหะมูลจิตเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยไม่ได้โมหะเจตสิกในโลภะมูลจิตเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ถูกไหมคะอย่าลืมค่ะสหชาตะปัจจัยจิตเจตสิกเกิดร่วมกันเป็นอัญญมัญญะปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยโมหะเจตสิกเกิดกับอกุศลจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นในขณะที่โมหะเจตสิกเกิดกับโมหะมูลจิตเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยไม่ได้โมหะมูลจิตก็เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยไม่ได้โมหะเจตสิกก็เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยไม่ได้แต่โลภะมูลจิตเนี่ยค่ะทุกคนชอบโลภะมูลจิตเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้เพราะฉะนั้นเจตสิกทุกดวงซึ่งเกิดกับโลภะมูลจิตแม้โมหะเจตสิกก็เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้ขอให้เกิดกับโลภะเถอะค่ะไม่อยากจะรู้หรอกอริยสัจธรรมน่ะใช่ไหมคะทิ้งไว้ก่อนรอได้เพราะเหตุว่ากำลังเป็นโลภะโมหะก็ไม่เป็นไรถูกไหมคะกำลังชอบกำลังเพลินเพราะฉะนั้นโมหะในโลภะมูลจิตจึงเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยกำลังสนุกสนุกนะคะจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเอาไหมคะชวนกันไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมในขณะนี้ล่ะขณะที่กำลังสนุกสนุกรอไว้ก่อนกำลังสนุกเพราะฉะนั้นโมหะที่เกิดกับโลภะมูลจิตจึงเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยได้แต่โมหะเจตสิกซึ่งเกิดกับโมหะมูลจิตเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยไม่ได้ไม่ต้องรีบร้อนที่จะให้จบปัจจัยโดยเร็วเพราะเหตุว่าที่จริงแล้วนี่ก็ไม่ช้านะคะ7ปัจจัยแล้วปัจจัยทั้งหมดก็มีเพียง24ปัจจัยและปัจจัยแต่ละปัจจัยก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งคุ้นเคยชินหูเพียงแต่ความละเอียดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจริงๆว่าสภาพธรรมะเช่นโมหะเจตสิกถ้าเกิดตามลำพังตนเองในโมหะมูลจิตแล้วก็ไม่มีกำลังอะไรไม่ติดในอารมณ์เพราะเหตุว่าขณะนั้นโลภะเจตสิกไม่ได้เกิดด้วยเพราะฉะนั้นไม่เป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยก็เป็นเรื่องนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นเองใช่ไหมคะซึ่งเกิดดับเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ทราบท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างเปล่าคะในเรื่องของสหชาตปัจจัยและอัญญมัญญปัจจัยคือปัจจัยที่6และปัจจัยที่7ถ้าไม่มีนะคะก็ขอผ่านไปถึงปัจจัยที่8แล้วก็อาจจะย้อนกลับไปทบทวนเรื่อยๆนะคะถึงปัจจัยต้นๆสำหรับปัจจัยที่8คือนิสยปัจจัยนิสยหมายความถึงธรรมะซึ่งเป็นปัจ
จัยโดยเป็นที่อาศัยของปัจจยุปบันธรรมไม่คำนึงถึงว่าจะเกิดก่อนหรือเกิดทีหลังเพราะฉะนั้นจึงต่างกับสหชาตปัจจัยถ้าเป็นสหชาตปัจจัยแล้วนะคะปัจจัยและปัจจยุปบันต้องเกิดพร้อมกันนั่นคือลักษณะของธรรมะที่เป็นสหชาตปัจจัยถ้าเป็นอัญญมัญญปัจจัยแล้วปัจจัยต้องอาศัยปัจจยุปบันธรรมด้วยและปัจจยุปบันธรรมต้องอาศัยปัจจัยด้วยนั่นคืออัญญมัญญปัจจัยแต่สำหรับนิสสยปัจจัยไม่ได้เพ่งเล็งถึงว่าจะเกิดพร้อมกันหรือว่าจะเกิดก่อนหรือจะเกิดหลังแต่หมายถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยของปัจจยุปบันธรรมเหมือนกับต้นไม้ต้องอาศัยแผ่นดินจึงจะตั้งอยู่ได้หรือว่าจิตรกรรมคือภาพเขียนต่างๆสีต่างๆก็ต้องอาศัยแผ่นผ้าฉันใดนิสยปัจจัยคือธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยของธรรมะอื่นมีทั้งหมด11หมวดคือหมวดที่1ปรมัตถธรรมมี4นะคะจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ์นิพพานปรมัตถ์สำหรับหมวดที่1จิต89เจตสิก52เป็นนิสยปัจจัยของจิต89และเจตสิก52หมายความว่าจิตเป็นปัจจัยที่อาศัยของเจตสิกประเหตุว่าถ้าไม่มีจิตเป็นนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยเจตสิกเกิดไม่ได้และโดยนัยยะเดียวกันนะคะเจตสิกก็เป็นที่อาศัยของจิตถ้าปราศจากเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตสิกก็เป็นนิสยปัจจัยของจิตโดยความหมายของการเกิดพร้อมกันคือเป็นปัจจัยโดยต้องเกิดพร้อมกันเป็นสหชาตปัจจัยโดยความหมายว่าต่างพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอัญญมัญญปัจจัยโดยความหมายของนิสยปัจจัยคือเป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะนามธรรมนะคะรูปธรรมก็เป็นที่อาศัยของจิตได้เพราะฉะนั้นก็กว้างกว่าอัญญมัญญปัจจัยเพราะเหตุว่าในอัญญมัญญปัจจัยนั้นเฉพาะจิตและเจตสิกหมวดที่1มหาภูตรูปหมวดที่2ปฏิสนธิจิตและปฏิสนธิหัตถยวัตถุเป็นหมวดที่3แต่สำหรับนิสยปัจจัยนะคะสภาพธรรมะใดก็ตามซึ่งเป็นที่อาศัยของสภาพธรรมะอื่นในขณะนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องเกิดพร้อมกันก็ได้เป็นนิสยปัจจัยแต่อัญญมัญญปัจจัยต้องเกิดพร้อมกันด้วยสำหรับหมวดที่สองก็คือมหาภูตรูปสี่เป็นนิสยปัจจัยของมหาภูตรูปสี่ซึ่งก็แยกออกนะคะเป็นธาตุดินเป็นนิสยปัจจัยของธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟเป็นนิสยปัจจัยของธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุลมเป็นนิสยปัจจัยของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟซึ่งกล่าวโดยย่อคือมหาภูตรูปสี่เป็นนิสยปัจจัยของมหาภูตรูปสี่ถ้าไม่มีธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมมีไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุดินก็เป็นที่อาศัยของธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมธาตุลมก็เป็นที่อาศัยของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟหมวดที่3นะคะปัญจโวการะปฏิสนธิจิตคือปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์5เป็นนิสยปัจจัยของปฏิสนธิหัตถยรูปและโดยนัยยะเดียวกันปฏิสนธิหัตถยรูปก็เป็นนิสยปัจจัยของปฏิสนธิจิตในภูมิที่มีขันธ์5เมื่อกล่าวโดยสภาพซึ่งเป็นที่อาศัยจิตต้องเกิดที่รูปในภูมิที่มีขันธ์5จิตจะไม่เกิดนอกรูปเลยนะคะต้องมีรูปหนึ่งรูปใดเป็นที่เกิดเสมอ
หมวดที่4จิต75ดวงและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นนิสยปัจจัยของจิตตัชรูปแต่อย่าลืมนะคะจิตตัชรูปไม่ใช่นิสยปัจจัยของจิต75ดวงนั้นแต่จิต75ดวงนั้นเป็นที่อาศัยเกิดเป็นสมุฏฐานให้เกิดของจิตตัชรูปหมวดที่5มหาภูตรูป4เป็นนิสยปัจจัยให้เกิดอุปาทายรูป24เช่นเดียวกันนะคะอุปาทายรูป24ไม่ใช่นิสยปัจจัยของมหาภูตรูป4หมวดที่6จักขุปสาทรูปเป็นนิสยปัจจัยของจักขุวิญญาณจิต2ดวงและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยเพราะเหตุว่าการที่จักขุวิญญาณจะเกิดต้องอาศัยจักขุปสาทรูปเป็นจักขุวัตถุเพราะฉะนั้นจักขุวัตถุในขณะนี้นะคะเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณจิตที่กำลังเห็นในขณะนี้หมวดที่7นะคะคือโสตปสาทรูปเป็นนิสยปัจจัยให้เกิดโสตวิญญาณจิต2ดวงและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วย

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือแพทย์หญิงรัตนันท์ภัทรเดชมงคล 1,000 บาทคุณพรพัฒน์19บาทคุณอาจิรา200บาทคุณพัทรพลกันธารกรกิติ200บาทคุณน้ำฝนปากสีอุทิศให้คุณพ่อชนะ200บาทคุณอรุณโอชาเปรื่องปรีดาพร200บาทคุณสัมพันธ์ตันติวานิช500บาทคุณสุพินิจเปรมอมรกิจอุทิศให้บิดามารดา500บาทคุณอรพินนารานิชดา200บาทคุณวินทัศน์ถกุลปุญจมาศธรรม500บาทคุณถิติรัตน์พงษ์สำราญ300บาทคุณสมิทธ์ตรงคสมิทธ์400บาทคุณช่อสถิตพรจันทแพง300บาทคุณวราวุฒิกิจประกอบ100บาทคุณนัตตา200บาทและคุณวรานนท์จำเนียนดำรงการ100บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:30 นรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 นถึง 8:00 นวันเสาร์เวลา 2:00 นถึง 3:00 นวันอาทิตย์และเวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ092777
9800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

ใจการฟังพระธรรมก็เพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนมีความมั่นคงในธรรมะก็จะไม่ต้องหนักใจว่ายังไม่เข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้และเมื่อรู้จริงๆในสภาพธรรมะก็จะยิ่งเบาด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นจากการสนทนาสัจจิตสูตรที่มสพ.5 กันยายน 2558

0: ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่มีข้อสงสัยในพระสูตรนี้ก็เข้าใจมั่นคงว่าต้องเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาทั้งหมด
1: ก็แค่จำหรือแค่เข้าใจ
0: แค่จำแล้วต้องเป็นอกุศลแน่ใครก็จำได้ท่องได้สวดได้โดยเฉพาะไม่พูดถึงสิ่งที่จะทำให้เข้าใจขึ้นแต่พูดถึงสิ่งที่ไม่รู้อยู่นั่นแหละก็เพิ่มการที่จะเพิ่มความไม่รู้และพูดถึงเรื่องที่ไม่รู้ไปเรื่อย
1: ไม่ได้ละคลายในส่วนที่เป็นเราเข้าส่วนที่เป็นโลภะติดข้องหรือโทสะเลย
0: ถ้ามีความเข้าใจว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกว่าจะตรัสรู้ธรรมะเป็นอย่างนี้แหละโกรธก็เป็นอย่างนี้แหละติดข้องก็เป็นอย่างนี้แหละนี่คือธรรมะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งหมดเลยแล้วก็รู้ตัวเองจริงๆว่าเข้าใจขึ้นแค่ไหนก็มั่นคงแค่นั้น
1: ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีใครทำอะไรได้นอกจากความเข้าใจทำจิต
0: ถ
1: ึงความเข้าใจ
0: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วไม่ต้องห่วงใยอะไรทั้งสิ้นห่วงใยก็เป็นธรรมะทุกอย่างก็เป็นธรรมะสิ่งที่เกิดแล้วก็เป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีไม่ใช่ในตำราเป็นคำๆแต่ในสิ่งที่กำลังมีแล้วก็ฉลาดในวาระจิตที่กำลังติดข้องทางตาหรือเปล่าผู้นั้นก็รู้เองถ้าไม่รู้ขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ฉลาดจะฉลาดได้ยังไงในเมื่อไม่รู
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรหนักก็ฟังไปเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจ
0: นั่นคือความถูกต้องเพราะธรรมะไม่ได้ทำให้หนักความเข้าใจธรรมะเข้าใจแล้วไม่หนักเลยถ้าไม่ใช่ธรรมะแล้วก็หนักถ้าไม่ใช่ความเข้าใจก็หนักอกุศลทั้งหมดหนักเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะการฟังธรรมะต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องลึกซึ้งเพื่อเข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่คำพูดที่หนักนะฮะความเบาจริงๆคือขณะที่เข้าใจไม่ใช่ขณะที่พูดแต่หนักยังไงก็ไม่รู้ว่าหนักใช่ไหมคะเก็บความหนักไว้นานจนชินเหมือนไม่หนักละเมื่อไหร่คลายเมื่อไหร่หมดไปเมื่อไหร่จะเห็นความต่างกันอย่างยิ่ง
2: กำลังหนักอยู่
0: แน่นอน
2: ชินกับความหนักอยู่กับความหนักอยู่อย่างนี้ครับท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้รู้ว่าหนักคือหนักไม่เห็นว่าหนักไม่รู้ว่าหนักและยังชอบหนักจะเห็นพระคุณเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรก่อนอื่นต้องเห็นโทษของอกุศลก่อนถ้าไม่เห็นโทษไม่เดือดร้อนเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทำกรรมอะไรศีลอะไรที่จะขาดล่วงไปสักอย่างเดียวก็ดูไม่เดือดร้อนแต่หนักทั้งวัน
2: เห็นได้ยินและความสบายใจนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่หนักยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ทุกอย่างมีปัจจัยเกิดจากไม่มี